0: น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะคลื่นลมในทะเลก็ต้องระวัง 17-20 กันยายนนี้คลื่นจะสูง 2-3 เมตรจุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรมีคำเตือนเรือเล็กทะเลอันดามันให้งดออกจากฝั่งค่ะสำหรับรอบวันนี้ในโซนของภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งในโซนจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์น่านและอุตรดิตถ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งที่นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีนครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่มีฝนหนักในพื้นที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองและมีฝนหนักมากในบางพื้นที่ของจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรฝั่งตะวันออกมีฝน 60% ของพื้นที่ตกได้ที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานียะลาและนราธิวาสทะเลคลื่นสูง1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรแต่ถ้ามีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรค่ะฝั่งตะวันตกมีฝน 60% ของพื้นที่จะมีฝนหนักในพื้นที่จังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตได้ทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะ
1: รู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบน้อยลงช่วงนี้สวัสดีค่ะ
2: เนื่องกันที่ข่าวภาคภาษาอังกฤษกับ MBT World Brief ครับ
3: สวัสดีค่ะ and thank you for joining us for the morning edition of NBT World Brief. You're with me, Prathira Kausan. His Majesty King Mahawachira Longkorn and Her Majesty Queen Suthida have arrived in Hanoi, Vietnam for a two-day official visit.His Majesty the King and Her Majesty the Queen arrived at Noi Bai International Airport in Hanoi at 4:17 p.m. local time on Monday. Their Majesties were welcomed by senior Vietnamese and Thai officials, including Mr. Le Khanh Hai, Vietnam's Honorary Minister of Honor, and Mr. Le Kong Sung, Director General of Vietnam's Department of Diplomatic Protocol.The King and Queen then proceeded through an honor guard before departing by royal motorcade for the Fairmont Hanoi, where the Vietnamese government has arranged their Majesty's accommodation. Their Majesties arrived at the hotel at 5:18 p.m. local time and were received by Ms. Saranya Paliwong, the Thai ambassador to Hanoi, along with embassy officials, heads of Thailand's team,offices in Vietnam and their spouses and members of the Thai community in Vietnam. Their Majesties were also welcomed by Mr. Jean-Francois Brun, General Manager of the Fairmont Hanoi and hotel staff.The Finance Ministry is moving to strengthen financial data sharing and identify verification to improve the monitoring of suspicious transactions and bring the system in line with international standards. The Finance The Deputy Prime Minister and Finance Minister Ek Niti Than Prapat announced that the outcome of a meeting of the Committee on Financial Data Connectivity, known as Connect the Dots. The committee approved three measures. First, it will strengthen Know Your Customer, or KYC, procedures to improve the efficiency of financial monitoring in line with international standards. Second, four key systems will be developed to connect financial data. These include a consent-based data exchange system to help prevent scams, an anonymized financial transaction data center to analyze scammer behavior, a national incident reporting system, and a system to suspend and freeze financial transaction routes. The finance ministry will coordinate with relevant agencies to finalize the system design within 30 days.
4: หัวใจสำคัญคือการที่เราจัดชุดนี้ขึ้นมาเนี่ยก็จะทำให้ประชาชนได้ประโยชน์ก็คือว่าช่วยกันสกัดธุรกรรมความเสี่ยงที่ตั้งแต่ต้นทางนะครับมีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็ดูแลการกำกับดูแลช่องทางต่างๆสองเมื่อเกิดความเสียหายเกิดขึ้นเราก็สามารถจุดความเสียหายได้โดยเร็วแล้วก็ตามเส้นทางการเงินได้โดยเร็วซึ่งก็จะเป็นการช่วยผู้ที่ประสบเหตุต่างๆช่วยให้ประชาชนได้รับการดูแลมากยิ่งขึ้นนะครับ
3: Digital Economy and Society Minister Chai Chanok Chitchop said the Account and Online Scam Operations Center, or AOC, has already been made account suspension faster. The new system, he said, will automate the requesting and sharing of information and allow in-depth analysis of financial behavior without waiting for victims to report incidents. If transactions are identified as linked to illicit funds, they will be frozen.Immediately. Thai authorities have uncovered a major attempt to smuggle electronic waste into the country, with hazardous waste found concealed in six shipping containers at Lam Chabang Port in Chonburi Province.Natural Resources and Environment Minister Suchat Chomklin led officials from related agencies in inspecting nine suspicious containers. Of the nine containers inspected, six were shipped from the U.S. by the same company. They were declared as aluminum scrap, but authorities found electronic waste, including green circuit boards, mixed in with the cargo. The remaining three containers from Poland, the U.K. and New Zealand were correctly declared and contained no hazardous waste. The Department of Special Investigation has identified 50 containers in total as potentially suspicious and has asked customs to detain all of them. Authorities have already inspected 19 containers and arrested suspects. Another 14 have no import records and will require the companies to identify themselves as the owners before inspections can proceed. The remaining 17 have import records and are being detained, with some inspected on Monday.Minister Suchat said the government would step up efforts to combat transnational waste trafficking and prevent Thailand from becoming a dumping ground for foreign waste.
5: แต่ที่ท่านพี่น้องประชาชนเห็นอยู่ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องของการต้องเอาตีกลับดีเจกลับอยู่แล้วเพราะว่าประเทศไทยนั้นมีกฎหมายในการนำเข้าเศษสแครปซึ่งมีเจือปนพวกพลาสติกหรือแผงอลูมิเนียมไอ้แผงวงจรต่างๆก็ต้องส่งกลับไปต้นทางผมเองก็พยายามให้กรมควบคุมมลพิษได้ไปพบทางท่านเลขาปปง.ในการที่จะเพิ่มมูลฐานความผิดพวกที่ลักลอบทิ้งกากพิษสารพิษทำให้พี่น้องประชาชนมีผลกระทบจากชีวิตความเป็นอยู่เราพยายามจะให้ปปง.เพิ่มโทษให้เป็นมูลฐานความผิดในเรื่องของการยึดทรัพย์จับกุมดำเนินคดีให้มีโทษรุนแรงที่สุดนะครับ
3: Customs Department Director General Pan Thong Loy Kun Nan said that from October 2025 to August 2026, Customs had conducted random inspections in 187 cases involving more than 9,670 tons of seized goods worth over 234 million baht. The seizures included more than 2,700 tons of electronic waste, 6,600 tons of hazardous waste,

0: มื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
1: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ GasTech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ GasTech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน

7:17 กลับมาติดตาม NBT News ข่าวเช้ากันต่อนะครับช่วงนี้เป็นข่าวต่างประเทศเริ่มที่ออสเตรเลียรายงานพบสิงโตทะเลออสเตรเลียติดเชื้อไวรัสไข้หวัดนกนะครับสายพันธุ์ H5N1 เป็นครั้งแรกครับโดยทางการรัฐเซาออสเตรเลียประเทศออสเตรเลียเปิดเผยว่ามีการตรวจพบเชื้อไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 ชนิดก่อโรครุนแรงในซากสิงโตทะเลออสเตรเลียซึ่งเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ครั้งแรกบนเกาะแคนการูที่อยู่ห่างจากชายฝั่งเมืองแอลิเลดประมาณ100กิโลเมตรโดยสิงโตทะเลดังกล่าวอยู่ระหว่างการเฝ้าติดตามอาการหลังจากที่มันถูกฉลามโจมตีอย่างไรก็ตามเป็นที่น่าตกใจเมื่อผลการตรวจสอบพบสาเหตุการตายที่แท้จริงไม่ใช่จากการถูกฉลามโจมตีแต่เกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดนกทั้งนี้ออสเตรเลียตรวจพบสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมติดเชื้อไวรัสไข้หวัดนกมานานหลายกรณีแต่สำหรับสิงโตออสเตรเลียถือเป็นกรณีที่หายากมากขณะที่ข้อมูลจากหน่วยงานอุทยานและสัตว์ป่าแห่งชาติออสเตรเลียระบุว่ามีสิงโตทะเลออสเตรเลียอยู่ในธรรมชาติอย่างน้อย 12,000 ตัว

0: ซึ่ง 85% อยู่ในรัฐเซาท์ออสเตรเลียส่วนอ่าวซีลของเกาะแคนกรูเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของฝูงสิงโตทะเลออสเตรเลียที่มีขนาดใหญ่ที่สุดอันดับ3ของประเทศ
1: ทางการกรุงปักกิ่งของจีนเตรียมบังคับใช้มาตรการควบคุมอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนที่เข้มงวดขึ้นด้วยการห้ามประชาชนและองค์กรครอบครองและจัดเก็บโดรนรวมถึงชิ้นส่วนสำคัญภายในเขตเมืองและห้ามนำโดรนเข้าพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่15พฤศจิกายนนี้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยทางอากาศและปกป้องความมั่นคงของเมืองหลวงทั้งนี้ผู้ที่มีโดรนอยู่ในกรุงปักกิ่งต้องนำออกนอกเมืองส่งคืนรีไซเคิลหรือจำหน่ายภายในเวลาที่กำหนดมิฉะนั้นอาจถูกยึดและถูกปรับกฎระเบียบฉบับปรับปรุงนี้ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการประจำสภาประชาชนกรุงปักกิ่งและมีผลบังคับใช้แทนกฎเดิมที่เริ่มใช้เมื่อวันที่1พฤษภาคมภายใต้กฎระเบียบใหม่พื้นที่ทั้งหมดของกรุงปักกิ่งจะถูกกำหนดเป็นน่านฟ้าควบคุมสำหรับอากาศยานไร้คนขับการบินโดรนในพื้นที่จะถูกห้ามเว้นแต่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องมาตรการดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยทางอากาศหลังเกิดเหตุเครื่องบินขนาดเล็กพุ่งชนตึกระฟ้าที่สูงที่สุดในกรุงปักกิ่งเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา
0: ผลการศึกษาที่เผยแพร่ในเดือนนี้ระบุว่าเทือกเขาหิมาลัยกำลังใกล้จุดพลิกผันเนื่องจากธารน้ำแข็งละลายเร็วขึ้นเมื่อเทียบกับทศวรรษที่ผ่านมาซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงด้านน้ำและภูมิภาคจะเข้าสู่ภาวะปริมาณน้ำสูงสุดภายในช่วงกลางทศวรรษนี้โดยผลการศึกษาพบว่าเมื่อธารน้ำแข็งถอยร่นไปสิ่งที่หลงเหลือคือทะเลสาบธารน้ำแข็งที่ไม่มั่นคงซึ่งถูกกั้นไว้ด้วยเศษหินและน้ำแข็งตั้งอยู่เหนือหุบเขาที่มีผู้คนอาศัยอยู่หลายล้านคนนอกจากนี้การสูญเสียมวลน้ำแข็งในเทือกเขาหิมาลัยยังเป็นไปอย่างรวดเร็วขึ้นในช่วงไม่กี่สิบปีที่ผ่านมาขณะที่ปัจจุบันมีธารน้ำแข็งเพียง21แห่งที่ได้รับการตรวจวัดภาคสนามจากทั้งหมดราว 40,000 แห่งในภูมิภาคฮินดูกูชหิมาลัยซึ่งครอบคลุมพื้นที่8ประเทศตั้งแต่อัฟกานิสถานถึงเมียนมาทั้งนี้ผลการศึกษาดังกล่าวมีขึ้นหลังจากธารน้ำแข็งบนเทือกเขาหิมาลัยถล่มทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่บริเวณชายแดนเนปาลทิเบตเมื่อช่วงปลายเดือนที่แล้วครับ
1: ส่วนการเร่งพัฒนา AI ของผู้นำสหรัฐและมีบรรดาผู้เชี่ยวชาญเริ่มออกมาเตือนนะคะตอนนี้ก็เริ่มมีท่าทีของผู้นำสหรัฐแล้วหลังจากที่มีคำเตือนจากบรรดาผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับความเสี่ยงในการเร่งพัฒนาปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ติดตามข่าวนี้พร้อมกับข่าวต่างประเทศอื่นๆกันค่ะ
2: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวระหว่างการเยือนไอร์แลนด์กรณีที่มีบรรดาผู้เชี่ยวชาญออกมาเตือนถึงความเสี่ยงในการเร่งพัฒนาปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ว่าคนเหล่านี้เป็นพลังลบและเป็นการเตือนสถานการณ์ที่ไม่มีวันเกิดขึ้นจริงพร้อมเน้นย้ำว่าสหรัฐต้องรักษาความเป็นผู้นำด้าน AI ของโลกเหนือจีนทั้งนี้การถกเถียงในเรื่องนี้ทวีความร้อนแรงในสหรัฐหลังนักวิจัยบริษัท Anthropic เตือนว่าเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างรวดเร็วเกินไปอาจนำไปสู่การสูญพันธุ์ของมนุษยชาติในอนาคตอันใกล้ในประเด็นสงครามอิหร่านทรัมป์กล่าวว่าเขายังคงคาดหวังให้สงครามครั้งนี้ยุติลงภายในปีนี้ซึ่งอาจเกิดขึ้นทันทีหลังการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนแล้วว่าสหรัฐอาจเลือกคงบทบาทในอิหร่านต่อไปเพื่อเข้าควบคุมน้ำมันโดยเขาเปรียบเทียบกับข้อตกลงที่สหรัฐทำกับเวเนซุเอลาซึ่งรายได้ที่สหรัฐได้รับจากเวเนซุเอลานั้นคุ้มค่าเกินค่าใช้จ่ายในสงครามหลายเท่าตัวขณะเดียวกันทรัมป์ได้กล่าวถึงสงครามรัสเซียยูเครนโดยเรียกร้องให้ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนยุติการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันรัสเซียเนื่องจากอ้างว่าเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำมันดีเซลซึ่งส่งผลกระทบต่อทั่วโลกทั้งนี้ทรัมป์กำลังอยู่ระหว่างการเยือนไอร์แลนด์อย่างไม่เป็นทางการเพื่อร่วมชมการแข่งขันกอล์ฟรายการไอริสโอเพนที่สนามกอล์ฟของเขาขณะที่ทรัมป์ทำความประหลาดใจด้วยการประกาศว่าต้องการเห็นไอร์แลนด์กับไอร์แลนด์เหนือรวมเป็นหนึ่งเดียวซึ่งเรื่องนี้เป็นประเด็นทางการเมืองที่อ่อนไหวมากผู้นำกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่หรือ BRICS ออกแถลงการร่วมในการประชุมสุดยอดที่อินเดียโดยเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องใช้ความยับยั้งชั่งใจอย่างสูงสุด ในความขัดแย้งตะวันออกกลางและหลีกเลี่ยงการกระทำที่จะทำให้สถานการณ์เลวร้ายลงพร้อมขอให้หันมาใช้การเจรจาและการทูตมากขึ้น

0: เพื่อสร้างความเข้าใจระยะยาวซึ่งจะนำไปสู่สันติภาพความมั่นคงและเสถียรภาพที่ยั่งยืนในภูมิภาคดังกล่าวผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตปกครองตนเองบังซาโมโรของชาวมุสลิมบนเกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาชุดแรกจำนวน80ที่นั่งเมื่อวานนี้โดยเป็นการชิงชัยกันระหว่างพรรคการเมือง13พรรคขณะที่ก่อนเปิดหีบเลือกตั้งเพียงไม่กี่ชั่วโมงได้เกิดเหตุยิงกันใกล้หน่วยเลือกตั้งในเมืองโคตาบาโตทำให้มีผู้เสียชีวิต3คนและบาดเจ็บอีก15คนตำรวจเปิดเผยว่าชนวนเหตุมาจากการแย่งคิวในแถวเพื่อใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงผู้ก่อเหตุเป็นสมาชิกจากพรรคการเมืองที่เป็นคู่แข่งกันเจ้าหน้าที่กู้ภัยอินโดนีเซียเร่งค้นหาผู้สูญหาย129คนจากเหตุเรือเฟอร์รี่เวอร์โกทรานสปอร์เตล่มกลางทะเลนอกชายฝั่งเกาะชวาท่ามกลางสภาพอากาศเลวร้ายระหว่างเดินทางจากเมืองสุราบายาในจังหวัดชวาตะวันออกมุ่งหน้าไปยังเมืองบัญจามาซินในจังหวัดกาลิมันตันใต้พร้อมผู้โดยสาร213คนและลูกเรือ30คนโดยหลังเกิดเหตุมีผู้ได้รับการช่วยเหลือ108คนและพบร่างผู้เสียชีวิตแล้ว6คนไฟป่าห่มไหม้พื้นที่เนินเขานอกเมืองเบนาฮาบิชในแคว้นอันดาลูเซียใกล้รีสอร์ทหรูแถบชายฝั่งคอสเตเดลโซทางตอนใต้ของสเปนโดยทางการได้ระดมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและหน่วยฉุกเฉินกว่า200คนพร้อมอากาศยานประมาณ20ลำเข้าควบคุมเพลิงแต่กระแสลมแรงประกอบกับสภาพพื้นที่ลาดชันทำให้ไฟป่าลุกลามอย่างรวดเร็วซึ่งมีรายงานผู้บาดเจ็บ3คนขณะเดียวกันได้มีคำสั่งให้ประชาชนราว 9,500 คนอยู่แต่ภายในที่พักพร้อมกับอพยพส่วนหนึ่งออกจากโครงการที่อยู่อาศัยใกล้เคียง
1: เมืองน้องทางตะวันตกของฝรั่งเศสมีกลุ่มชาวโรมาหรือว่าชาวยิปซีเร่ร่อนอาศัยอยู่มากคนกลุ่มนี้มีสภาพความเป็นอยู่อย่างไรติดตามจากรายงานครับ
0: ที่เมืองน้องทางตะวันตกของฝรั่งเศสมีมุมหนึ่งของเมืองซึ่งอยู่ทางตะวันออกมีประชาชนราวๆ700ถึง 1,000 คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวโรมาหรือที่รู้จักกันว่าชาวยิปซีอาศัยอยู่ในรถบ้านและบ้านหลังเล็กๆที่สร้างขึ้นจากแผ่นไม้กระดานโดยมีเศษไม้และเฟอร์นิเจอร์ที่ถูกทิ้งกองรวมกันอยู่ทำให้ดูราวกับว่าคนกลุ่มนี้อาศัยอยู่ท่ามกลางกองขยะจากสภาพความเป็นอยู่ที่เห็นทำให้สมาคมรัวตาซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อให้การช่วยเหลือและคุ้มครองสิทธิ์ของกลุ่มผู้อพยพชาวโรมาต้องเข้ามาดูแลโดยฟิลิปบาโบประธานสมาคมบอกว่าเขากำลังพยายามหาทางที่จะทำให้ชาวโรมาเหล่านี้มีคุณภาพชีวิตที่สมศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์มากกว่านี้อีกสักหน่อยเพื่อให้พวกเขาสามารถอยู่อาศัยร่วมกับผู้อื่นได้ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นปกติเนื่องจากคนกลุ่มนี้ต่างก็มีส่วนขับเคลื่อนเศรษฐกิจในท้องถิ่นของเมืองน้องบาโบบอกว่าทุกฝ่ายควรจะช่วยเหลือคนกลุ่มนี้โดยที่ไม่ใช้วิธีการขับไล่พวกเขาให้ออกไปจากข้างถนนซึ่งเป็นวิธีที่ภาครัฐกำลังพยายามทำอยู่ซึ่งตัวเขานั้นคิดว่านั่นไม่ใช่ทางออกที่แท้จริงเพราะหากคนกลุ่มนี้ถูกขับไล่ให้ออกไปจากพื้นที่นี้พวกเขาก็จะต้องไปตั้งถิ่นฐานอยู่ข้างถนนในที่ใดที่หนึ่งอย่างแน่นอนนั่นก็เท่ากับว่าเป็นการผลักปัญหาไปยังพื้นที่แห่งใหม่อย่างไรก็ตามบาโบกล่าวว่าตัวเขาเองก็ยังมองไม่ออกว่าจะแก้ปัญหาเรื่องที่ตั้งถิ่นฐานชาวโรมาอย่างไรโดยหากจะแก้ปัญหาอย่างจริงจังทางการเมืองน้องอาจต้องคำนึงถึงชาวโรมาเร่ร่อนในพื้นที่ส่วนอื่นๆของเมืองรวมกันด้วยซึ่งก็น่าจะมีประชากรรวมกันอยู่ที่ประมาณ 3,000 ถึง 3,500 คนด้านโอลิเวียชาโตรองนายกเทศมนตรีเมืองน้องกล่าวว่าทางการรับทราบถึงปัญหากลุ่มคนเร่ร่อนเหล่านี้และเขามองว่าการแก้ปัญหาต้องมีทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมมือกันทางรัฐบาลกลางจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมืองต่างๆในเขตปริมณฑลหากทุกฝ่ายทำงานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริงรองนายกเทศมนตรีเมืองน้องยังทิ้งท้ายว่าการจัดหาถิ่นที่อยู่อาศัยให้แก่ชาวโรมาอย่างถาวรยังต้องใช้เวลาโดยทางการตระหนักดีถึงการเข้าไปดูแลแต่ละครอบครัวแต่ก็จะต้องเป็นไปตามแนวทางที่เหมาะสมและแม้เขาจะต้องการให้ครอบครัวชาวโรมาเหล่านี้ย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านเอื้ออาทรเพื่อที่จะได้หลุดพ้นจากสภาพความเป็นอยู่ที่ไม่มั่นคงแต่เขาก็พบว่ายังมีอีกหลายครอบครัวที่ไม่สามารถรับเงื่อนไขต่างๆได้ดังนั้นเขาจึงมองว่า การจัดพื้นที่อาศัยที่แตกต่างออกไปเล็กน้อยเช่นการเปิดพื้นที่ให้คนกลุ่มนี้ตั้งรถบ้านให้กระจุกรวมกันไว้โดยมีอาคารสุขอนามัยรวมที่ทางการจัดให้ตั้งไว้ตรงกลางอาจเป็นความช่วยเหลือที่คนกลุ่มนี้ยอมรับได้และรู้สึกสะดวกสบายมากกว่า
2: ในเวลาของแฟนข่าวกีฬาแล้วนะคะเช้านี้พบกับคุณท็อปและคุณกีต้าค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
2: มีอะไรมาถามบ้าง
3: ก็เรื่องของกีฬาเอเชียนเกมนะครับวันนี้มีนักกีฬาไทยลงแข่งขันละก็คือฟุตบอลหญิง
2: ค่ะ
4: แต่ว่าผลก็ไม่เป็นไปอย่างที่แฟนกีฬาชาวไทยต้องการนะคะเพราะว่าเราแพ้เจ้าภาพญี่ปุ่นไปค่อนข้างขาดเลยค่ะ
2: ค่ะเชิญค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: ข่าวกีฬาวันนี้เริ่มกันที่การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมนะครับแม้ว่ายังไม่เปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการแต่ก็เริ่มมีชนิดกีฬาที่ลงแข่งขันแล้วนะครับเมื่อวานนี้นักกีฬาไทยลงแข่งขันก็มีฟุตบอลหญิงเจอกับญี่ปุ่นเจ้าภาพซึ่งเป็นแชมป์2สมัยติดเลย
4: ค่ะแล้วก็ยังเป็นท็อป5ของโลกด้วยนะคะก็นี่เป็นนักกีฬากลุ่มแรกนะคะที่ลงทำการแข่งขันนะคะก็เจอศึกหนักนะคะอย่างที่บอกไปเพราะว่าเราเจอกับญี่ปุ่นซึ่งเป็นเจ้าภาพด้วย
3: นะคะนะครับญี่ปุ่นเนี่ยชุดใหญ่เขาเป็นแชมป์โลกนะ
4: ใช่ค่ะ
3: นะครับก็สำหรับเกมการแข่งขันนะครับเมื่อวานนี้เราก็พยายามสู้เต็มที่นะแต่ว่าเราเสียประตูค่อนข้างเร็วตั้งแต่3นาทีแรก
4: ถูกต้องนะคะก็เจอทีเด็ดของโยชิโนะนากาชิมะนี่นะคะก็เมื่อวานนี้ทำแฮตทริกด้วย
3: มีนักเตะญี่ปุ่นทำแฮตทริกได้2คนนะครับคือโยชิโนะนากาชิมะแล้วก็ซาริทาคาราดะต้องบอกก่อนว่าญี่ปุ่นชุดนี้ยังไม่ใช่ชุดใหญ
4: ่
3: เพราะว่ามันไม่ใช่ช่วงฟีฟ่าเดย์นะครับไม่สามารถเรียกนักเตะที่ค้าแข่งต่างแดนไม่ได้มีนักเตะค้าแข่งอยู่ต่างประเทศคนเดียวก็คือผู้รักษาประตูเล่นอยู่กับกราสโกเรนเจอร
4: ์
3: นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่จะเล่นในลีกของตัวเอง
4: ค่ะของเราก็มีพิสมัยสอนใสแสงระวีมีขำเสาลักษ์เพ็งงามธนิการแดงดานะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักเตะตัวเก่าด้วยกันนะคะแต่ว่าเราก็สู้ญี่ปุ่นเจ้าภาพไม่ได้นะคะสุดท้ายแพ้ไปถึง8ประตูต่อ0ประตูต่อ8นะคะก็เป็นการเปิดฉากเอเชียนเกมครั้งนี้ด้วยชัยชนะของเจ้าภาพญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าเรายังมีโปรแกรมในรอบแบ่งกลุ่มเหลืออีก2เกมนะคะก็จะเจอกับไชนีสไทเปหรือว่าไต้หวันเนี่ยวันที่17กันยายนเวลา14นาฬิกานะคะแล้วก็อีกเกมนึงจะเจอกับเวียดนามวันที่21กันยายนนะคะ
3: ก็ทางโค้ชอัลเฟรดธิพงศ์ศรีทองอินเองก็บอกว่ายอมรับความพ่ายแพ้เลย
4: ค
3: ุณภาพนักเตะต่างกันเยอะนะครับทั้งเรื่องคุณภาพนักเตะสปีดบอลความแข็งแกร่งของร่างกายครึ่งหลังโค้ชอัลเฟรดตัดสินใจเปลี่ยนตัวหลักออกด้วยเพราะว่าต้องเก็บร่างกายไว้ใน2เกมที่เหลือ
4: ค่ะก็พอจะรู้แล้วนะคะเขาบอกว่ามองในแง่ดีคือตอนนี้มันทำให้เราเนี่ยประเมินศักยภาพของทีมไทยได้ว่าอยู่ระดับไหนนะคะคือเกมนี้มันไม่ใช่เรื่องของทีมเวิร์กแต่เป็นเรื่องของศักยภาพส่วนบุคคลที่มารวมกันเป็นทีมนะคะเรื่องของการตอบสนองด้วยนะคะก็นำมาพิจารณาปรับปรุงแก้ไขกันต่อไป
3: ครับก็สำหรับฟุตบอลหญิงในเอเชียนเกมครั้งนี้แบ่งเป็น3กลุ่มกลุ่มละ4ทีมนะครับอันดับ1อันดับ2เข้ารอบอัตโนมัติแล้วยังมีอันดับ3ดีที่สุดเข้ารอบอีก2ทีม
4: ค่ะ
3: เพราะฉะนั้น2เกมที่เหลือเป็นเกมสำคัญของทีมชาติไทย
4: ถูกต้องนะคะทีนี้ในกลุ่มนี้นะคะก็มีผลอีกคู่หนึ่งในกลุ่ม E นะคะก็เล่นกันที่ชิซูโอกะสเตเดียมค่ะนัดแรกทีมไชนีสไทเปนะคะก็อีก1ทีมคู่แข่งของไทยนะคะในเสื้อสีน้ำเงินพบกับเวียดนามนะคะก็ครึ่งแรกเนี่ยนาทีที่16ซูยูซวนค่ะยิงให้ไต้หวันขึ้นนำก่อน1ประตูต่อ0
3: จังหวะขึ้นนำ1-0นะครับแล้วก็ช่วงท้ายเกมนาที81ไต้หวันนำ2-0จากมิโนริวากาบายาชินำ2-0แล้วแล้วก็ช่วงนาที85เวียดนามไล่ขึ้นมานะครับจากเหงียนทิทานก็จบเกมเป็นทางไต้หวันนะครับที่เอาชนะไป 2-1 เก็บ3คะแนนแรกได้สำเร็จนะครับก็อีก3ทีมดูแล้วสูสีนะกลุ่มนี้ก็ต้องให้ญี่ปุ่นเข้าไปเป็นเจ้าภาพด้วยและเป็นระดับแชมป์โลกเป็นเหรียญทอง2สมัยติด
4: ก็เอาแชมป์กลุ่มไปเลยนะคะแล้วก็ที่เหลือเดี๋ยวไทยก็ต้องมาสู้กันนะคะเดี๋ยวเจอไชนีสไทเปแล้วก็เจอเวียดนาม3ทีมนี้อย่างที่บอกสูสีจริงๆนะคะตอนนี้จ่าฝูงก็เป็นเจ้าภาพญี่ปุ่นนะคะเพราะว่ายิงไปถึง8ประตูส่วนไชนีสไทเปตอนนี้อยู่อันดับที่2ของตารางก็เก็บชัยชนะได้เมื่อวานนะ
3: ครับแต่ก็ที่อาจจะมีปัญหาคือเราเสียประตูค่อนข้างเยอะนะเส
4: ี
3: ย8ประตูในกรณีแต้มเท่ากันหรือว่าเฮดทูเฮดเท่ากันเดี๋ยวมันจะมีปัญหาเหมือนกัน
4: นะคะ
3: ส่วนฟุตบอลทีมชาติไทยทีมชายนะครับพรุ่งนี้จะลงสนามเกมแรกเจอกับคีร์กีซสถาน
4: ค่ะก็ลงซ้อมที่ญี่ปุ่น

0: เจอคีกิสถานนะครับนัดที่2เจอกับฮ่องกงแล้วก็มีเจอกับ
1: ญี่ปุ่นที่เข้ารอบต่อไปก็สดใสเพราะฉะนั้นก็ต้องเน้นอย่างที่บอกไปนะคะ
0: ครับขณะที่ทีมวินเซิร์ฟไทยนะครับลงฝึกซ้อมสนามแข่งขันจริงที่เมืองนาโกย่าเป็นที่เรียบร้อยครับความเคลื่อนไหวของนักกีฬาวินเซิร์ฟทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมนะครับก็นักกีฬาแล้วก็เจ้าหน้าที่ชุดแรกได้เดินทางไปประเทศญี่ปุ่นก่อนหน้านี้ก็มีอย่างสิริพรแก้วดวงงามประเภท IQ ฟอยรุ่นทั่วไปหญิงมีชนัทการเจริญสุขประเภท IQ ฟอยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีหญิงแล้วก็มีโค้ชโอ๊ตณัฐพงษ์โพนพรัตน์ผู้ฝึกสอนแล้วก็อาจารย์สมภพสาครดีนักวิทยาศาสตร์การกีฬา
1: ค่ะก็โดยคณะทั้งหมดมาเก็บตัวฝึกซ้อมนะคะได้เข้าพักที่บ้านเช่าแล้วก็มีกำหนดเข้าหมู่บ้านนักกีฬาในวันที่23กันยายนนะคะคือเดินทางไปฝึกซ้อมล่วงหน้าก่อนนะคะเพื่อเตรียมลงแข่งก็คือในช่วงวันที่26กันยายนถึง3ตุลาคมกีฬาวินเซิร์ฟนี่ชิงชัยทั้งหมด4เหรียญทองนะคะเราก็ตั้งเป้าติด1ใน3หรือว่าลุ้นเหรียญรางวัลในทุกประเภทที่ส่งนะคะก็อย่างที่บอกไปว่าสภาพอากาศที่เมืองนาโกย่าเนี่ยไม่ค่อยเอื้อนะคะมีฝนตกมาตลอดแล้วก็ลมเนี่ยค่อนข้างเบาทำให้การฝึกซ้อมไม่เป็นไปตามแผนนะคะตอนนี้เนี่ยก็ทำได้เพียงแค่เรื่องของการรักษาสภาพร่างกายบนบกเท่านั้นแต่ว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาอากาศเริ่มดีขึ้นนักกีฬาจึงมีโอกาสได้ลงฝึกซ้อมในทะเลนะคะซึ่งเป็นสนามแข่งขันจริงครั้งแรกก็ถือว่าภาพรวมก็มีความพร้อมเต็มที่นะคะ
0: ขณะที่ทางวิลเลียมแม็กมิลลันนักกีฬาของไทยลูกครึ่งไทยออสเตรเลียนะครับประเภท IQฟอยรุ่นทั่วไปชายแล้วก็วัชิรวิทย์ธนอุปประเภท IQ ฟอยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีชายโค้ชศักดาสกุลแฟงเดินทางมาสมทบกับทีมชุดแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วย
1: ค่ะก็สำหรับทีมวินเซิร์ฟไทยนะคะเอเชียนเกมครั้งที่แล้วที่ห่างโจเนี่ยเราทำผลงานเราได้เหรียญทองด้วยนะคะคว้ามา1เหรียญทองจากดาวสิริพรแก้วดวงงามนะคะในประเภท RSX หญิงนะคะได้1เหรียญเงินจากณัฐพงษ์โพนพรัตน์ RSX ชายแล้วก็1เหรียญทองแดงจากอธิชาหอมระรื่นในรุ่น IQ ฟอยรุ่นทั่วไปหญิงค่ะ
0: ครับ
2: การฝึกซ้อม
0: ส่วนทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยนะครับตอนนี้ก็ปรับโหมดจากการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียจบภารกิจแล้วนะครับเดี๋ยวจะมีเอเชียนเกมต่อ
1: ค่ะก็ถือว่าผลงานยอดเยี่ยมสำหรับศึกชิงแชมป์เอเชียนะคะเราจบอันดับที่5นะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็เตรียมลุยศึกเอเชียนเกมต่อเลยนะคะก็นักตบลูกยางหนุ่มไทยเนี่ยได้มีการเข้าโรงยิมสัปดาห์เลยนะคะเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็มีการคาร์ดิโอด้วยเป็นระยะเวลา2ชั่วโมงนะคะนี่คือเขาอยู่ที่เกาะคิวชูก่อนเป็นการเก็บตัวนะคะก็เดี๋ยวจะย้ายไปที่เมืองนาโกย่าวันที่15กันยายนนี้ค่ะ
0: ก็คือวันนี้นะ
1: ใช่
0: ครับซึ่งทางโค้ชปาร์คกีวอนบอกว่าขอให้นักกีฬาใส่ใจการเสริมสร้างร่างกายและเวทด้วยความระมัดระวังนะครับเดี๋ยวมาเจ็บตอนนี้โอ้โหจะมีปัญหาเลยนะ
1: ถูกต้องค่ะก็นักกีฬา12คนในชุดลุยศึกเอเชียนเกมเนี่ยนะคะก็จะมีอย่างชัยวัฒน์ทุงคำอนุรักษ์พันรำธนัทบำรุงพักดีจักกฤตถนอมน้อยสุวิทย์มหาสิริโยธินนภาเดชพินิจดีณรงค์ฤทธิ์จันทร์พิรมบุญยฤทธิ์วงธรอนุชิตพักดีแก้วทูปประดิษฐ์พระพุทธเกียรติภูมิรามศิลป์แล้วก็นครินทร์อินทนูนี่น้องเหนือคนนี้กำลังโด่งดังนะคะ
3: ก็จริงๆเนี่ยก่อนอันนี้เราไม่ได้เวทมาสักพักเนี่ยครับจริงๆมันทำให้กล้ามเนื้อเราก็ค่อนข้างสลายไปนิดนึงนะครับตอนนี้เราก็ได้มีโอกาสได้ซ้อมอีกประมาณ2อาทิตย์ก็ตอนนี้ก็กลับมาเล่นเวทก็รู้สึกว่าทุกคนจะหนืดๆหน่อยแล้วก็คงจะได้เล่นเวทอีกในช่วงก่อนที่จะเจอกับเอเชียนเกมครับ
4: กับความพร้อมสภาพร่างกายโดยรวมอื่นการป่วยอะไรของเพื่อนๆพี่ๆ
3: คือตอนนี้มันมีคนที่ทั้งเจ็บแล้วก็ไม่เจ็บคนที่เจ็บแล้วก็พยายามรีคอร์ดในการเล่นเวทนะครับแล้วก็กายภาพไปด้วยก็คิดว่าสักผ่านไปสักอาทิตย์หนึ่งก็ทุกคนอาจจะ 100% แล้วครับ
1: ก็สำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลชายเอเชียนเกมครั้งที่20นะคะจะแข่งขันกันระหว่างวันที่27กันยายนถึง3ตุลาคมนะคะทีมชาติไทยอยู่สาย B ค่ะก็เจอศึกหนักพอสมควรเจอกับอิรานรองแชมป์เอเชียล่าสุดนะคะแล้วก็เจอกับอินโดนีเซียรวมถึงคีร์กิสสถานด้วยโปรแกรมนัดแรกนะคะของหนุ่มไทยจะเจอกับอินโดนีเซียก่อนวันที่27กันยายนนัดที่2จะเจอกับอิหร่านนะคะแล้วก็นัดที่3จะเจอกับคีร์กิสสถานค่ะวันที่29กันยายนนะคะก็ทั้ง3นัดก็จะมีการถ่ายทอดสดให้คนไทยได้รับชมกันทาง PPTV ค่ะ
0: ส่วนช่วงที่การแข่งขันเอเชียนเกมกำลังแข่งขันนะครับก็จะมีการแข่งขันฟุตบอลรายการใหญ่ด้วย
1: ใช่
0: เป็นรายการฟีฟ่าอาเซียนคัพนะครับซึ่งทีมชาติไทยประกาศรายชื่อออกมา23คนสุดท้ายแล้วก็แข่งกันช่วงที่เอเชียนเกมกำลังแข่งขันเลยนะ
1: ค่ะ

0: ครับก็ฟีฟ่าอาเซียนครับจะแข่งกัน26กันยายนถึง5ตุลาคมนะครับโค้ชเราโค้ชใหญ่ก็คือแอนโทนีฮัดสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวอังกฤษเมื่อวานนี้ก็ประกาศรายชื่อนักเตะออกมา23คนสุดท้ายละ
1: ค่ะก็สำหรับทีมชาติไทยอยู่กลุ่ม B นะคะร่วมกับเวียดนามฟิลิปปินส์แล้วก็ปากีสถานในรอบแบ่งกลุ่มแข่งกันแบบพบกันหมดนะคะหาทีมแชมป์กลุ่มเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแล้วก็อันดับที่2ของกลุ่มเนี่ยจะต้องไปชิงชนะเลิศอันดับที่3กับอีกสายต่อไป
0: ไม่มีรอบรองชนะเลิศ
1: ค่ะ
0: เอาแชมป์กลุ่มมาเจอกันเลย
1: แล้วก็รองเอารองแชมป์กลุ่มไปเจอกับอันดับ3อีกกลุ่มนึง
0: นะคะก็คือจะแตกต่างจากอาเซียนครับก็คือจะมีประเทศเจ้าภาพจัดกันที่อินโดนีเซีย
1: ใช่นะคะทีนี้มาดู23คนนะคะของทีมชาติไทยชุดฟีฟ่าอาเซียนครับชุดนี้ผู้รักษาประตูนะคะมา3คนค่ะกัมพลปฐมอัคกูลปฏิวัติคำใหม่สรานนท์อนุอินค่ะ
0: หลังมีกฤษฎากาแมนจุนาธานเข็มดีชัยพลอดทนณัฐพงษ์สายริยานิโคลัสมิคเคลสันมาริเอลทอมเบียวาริชูทองแล้วก็สุพนันท์บุรีรัตน์นะครับแต่ว่ามีข่าวว่าบางคนมีอาการเจ็บนะที
1: ่
0: จะต้องถอนตัวไปเดี๋ยวรอดูอีกทีนึง
1: นะคะแล้วก็บางคนเนี่ยยังไม่ได้ลงเล่นในไทยลีกด้วยซ้ำนะคะส่วนกองกลางมีชนาธิปสงกระสินค่ะคณะคำยกธีรพัฒน์ปรือทองเพื่อดลฉ่ำรัศมีสารัตน์อยู่เย็นเสกสรรราตรีสุภโชคสารชาติอิกลาสสันหลนแล้วก็อนันต์ยอดสังวานค่ะ
0: ครับหน้าก็เป็นสุภชัยใจเด็ดธีรศักดิ์เอ๋ยพี่มายแล้วก็จู๊ดซุนซับเดล
1: ค่ะซึ่งโค้ชอันโทนีฮัดสันก็บอกว่าพอใจกับขุมกำลังในชุดนี้นะคะแม้ว่าจะไม่มีสุพนัทเหมือนตาที่มีปัญหาการบาดเจ็บไม่มีธีรธรบุญมาทันไม่ติดมาด้วยวรเทศป้อมพันธ์ก็ไม่ติดมาด้วยสำหรับทีมนี้นะคะก็นักฟุตบอลทีมชาติไทยรายชื่อดังกล่าวนะคะจะเดินทางเข้ารายงานตัวที่โรงแรมโนเทลฟิเจอร์พาร์คกลางสิทธ์วันที่21กันยายนนี้เวลา13นาฬิกานะคะแล้วก็ทำการฝึกซ้อมต่อทันทีที่ BG Training Center ต่อไปค่ะ
0: ครับโปรแกรมของทีมชาติไทยในรายการฟีฟ่าอาเซียนครับนัดแรกเราเจอกับปากีสถานนะครับวันที่26กันยายนแข่งกันเวลา16นาฬิกานัดที่2เจอกับเวียดนามวันที่29กันยายนแข่งทุ่มครึ่ง19นาฬิกา30นาทีแล้วก็เกมนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มเดี๋ยวเราเจอฟิลิปปินส์นะครับว
1: ัน
0: ที่2ตุลาคมเวลา16นาฬิกา
1: ก็เชียร์เอเชียนเกมแล้วนะคะก็เทใจมาเชียร์ฟุตบอลชายชุดนี้กันด้วยนะคะทีนี้ไปดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะคะเป็นเกมส่งท้ายสัปดาห์นะคะลีดยูไนเต็ดฟอร์มร้อนแรงค่ะยังไม่แพ้ใครนะคะแล้วเมื่อคืนก็ถล่มนิวคาสเซิลไปถึง4ประตูต่อ1เลยค่ะ
0: คือสกอร์ขาดตั้งแต่ครึ่งแรกแล้วนะครึ่งแรกก็นำ 3-0 แล้วนะครับลีดมาฤดูกาลนี้ผลงานยอดเยี่ยมครับมีแฟนบอลเข้าชมเกือบ 37,000 คนนะครับเล่นในบ้านของลีสครึ่งแรกลีสออกนำก่อน 3-0 เลยได้ประตูจากลุยอิสไมลี่กองกลางนิวคาสเซิลทำเข้าประตูตัวเองนะครับนาที32เจเดนโบเกิลทำประตูนาทีที่34แล้วก็โดมินิกคาเวิร์ตลูวินเมื่อคืนนี้ฟอร์มดีมากน
1: ะ
0: ดีจนใครหลายคนบอกว่าเดี๋ยวอังกฤษจะประกาศรายชื่อทีมชาติอังกฤษวันศุกร์นี
1: ้
0: ควรจะมีชื่อของคาเวิร์ตลูวินด้วยเพราะว่ายิงประตูอย่างต่อเนื่องนะครับ4นัดหลังยิงไป3เมื่อคืนนี้ยิง1แอสซิสต์1
1: ค่ะนะคะแล้วก็ครึ่งหลังเนี่ยลีดยังคงยอดเยี่ย
0: ม
1: นำห่างไปถึง4ประตูต่อ0นะคะจากโนอาโอกาฟอร์นะคะนาทีที่59แม้ว่านิวคาสเซิลเนี่ยจะตีไข่แตกได้1ลูกอ่ะนะคะแต่ว่าก็ตามไม่ทันจริงๆนะคะก็เป็นลีดยูไนเต็ดนะคะที่เอาชนะไปแล้วยังไม่แพ้ทีมใดในพรีเมียร์ลีก4นัดแรกด้วยนะคะชนะ2นัดเสมอ2นัดตอนนี้เนี่ยแซงฮาวซิตี้ขึ้นมาอยู่อันดับที่3ของตารางนะคะส่วนนิวคาสเซิลเนี่ยก็เพิ่งจะแพ้เป็นนัดแรกนะคะชนะมา1นัดเสมอ2แล้วก็แพ้1นัดตอนนี้มี5คะแนนอยู่อันดับที่12ค่ะ
0: ครับคาเวิร์ตลูวินนี่ชอบยิงนิวคาสเซิลสุดๆเลยนะยิงนิวคาสเซิลไปแล้ว8ประตูแล้วเดี๋ยววันศุกร์นี้ทีมชาติอังกฤษจะมีการประกาศรายชื่อนักเตะจะแข่งในเนชั่นลีกนะครับอ
1: ัง
0: กฤษเดี๋ยวจะเจอกับสเปนแล้วก็เช็กด้วยเดี๋ยวต้องรอดูว่าคาเวิร์ตลูวินซึ่งถือว่าฟอร์มดีจะกลับมามีชื่อหรือเปล่ามีชื่อล่าสุดของทีมชาติอังกฤษย้อนไปช่วงมีนาคมฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายก็ไม่ได้ไปแต่ว่าเขาเป็นนักเตะที่เจ็บบ่อย
1: แต่ว่าเมื่อคืนฟอร์มร้อนแรง
0: ลีดคุ้มอ่ะเพราะได้คาเวิร์ตเลวินมาแบบฟรีด้วยไม่เสียค่าตัว
1: นะคะมาดูตารางคะแนนของพรีเมียร์ลีกตอนนี้นะคะก็มีการขยับเขยื้อนนิดหน่อยอาร์เซนอลกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็นำหัวตารางนะคะตามมาด้วยลีดยูไนเต็ดค่ะแซงฮาวซิตี้ขึ้นมาอยู่อันดับที่3นะคะเพราะว่ายิงเยอะกว่าส่วนฮาวซิตี้อยู่อันดับที่4อันดับที่5เป็นไบรตันและอันดับที่6เป็นเชลซีมีทีมละ7คะแนนค่ะ
0: ครับโปรแกรมคืนนี้ฟุตบอลอังกฤษจะมีคาราบาวคัพรอบ3นะครับ ตีสองลิเวอร์พูลเจอสเปอร
1: ์
0: แล้วก็อาร์เซนอลไปเยือนอิปสวิชนะครับเตะกันตีสองทั้งคู่เลย
1: ค่ะดูทั้งสองคู่เลยนะคะ
0: ครับขณะที่ฟุตบอลกาโชซูเรียอิตาลีโคโมฟอร์มยังร้อนแรงนะครับตอนนี้ขึ้นมาอยู่อันดับ3แล้วสถิติยังไม่แพ้ใครครับนี่เป็นเกมนัดที่4ของกาโชซูเรียอิตาลีนะครับโคโมซึ่งชนะ2เสมอ1เปิดบ้านเจอกับปาม่าที่ยังไม่ชนะใครเสมอ1แพ้2ครึ่งแรกมาถึงนาที23นะครับเป็นจังหวะที่นิโก้ปาสผ่านบอลให้จาโคโบรามอนเป็นกองหลังจากสเปนโฉบมายิงให้โคโมนำก่อน 1-0 นี่เชฟฟาเบกัสออกมากระตุ้นลูกทีมนะครับสะใจทีมขึ้นนำครึ่งหลังนาที83ครับเป็นไคกิบูโดกองหลังบราซิลตามซ้ำให้โคโมนำเป็น 2-0 โอ้โหนำ 2-0 ละช่วงทดเวลานาทีที่90+2โชเซ่ดาวิดโรเมโรกองหน้านะครับทำประตูให้ปาม่าไล่มา1-2
1: ค่ะแต่ว่าก็ไล่ไม่ทันนะคะหมดเวลาเป็นโคโม่ค่ะที่กำลังได้ใจเลยนะคะเพราะว่ายูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยก็เก็บชัยชนะมาได้ด้วยนะคะก็เอาชนะไปในที่สุด2-1นะคะเชฟฟาเบกัสก็พาทีมทำสถิติไม่แพ้ทีมใดลงเตะ4นัดชนะ3เสมอ1มี10คะแนนนี่ขึ้นมาอยู่อันดับที่3ของตารางคะแนนนะคะตามหลังทีมนำโรม่าอยู่2คะแนนค่ะ
0: ครับแล้วผลอีก2คู่เมื่อคืนนี้นะครับโรม่าฟอร์มยังร้อนแรงต่อเนื่องบุกไปชนะโตริโน่ได้2-0นะครับแล้วก็อินเตอร์มิลานเมื่อวานนี้เปิดบ้านเจอกับอูดิเนเซ่โดนนำไปก่อน2-0แต่สุดท้ายพลิกกลับมาชนะไป5-3นะครับตอนนี้โรม่ากับอินเตอร์ก็มี12แต้มเท่ากันจากการลงสนาม4นัดส่วนโตริโน่ที่แพ้เมื่อคืนนี้นะครับอยู่อันดับ14มีอยู่3คะแนนแล้วก็อูดิเนเซ่เมื่อคืนนี้ไปเยือนอินเตอร์แพ้ก็อยู่อันดับ13มีอยู่4คะแนนนะ
1: โรม่านี่ได้ฟอร์มร้อนแรงของดอนยามาเล่นนะคะ4นัดนี่เขายิงไปแล้ว6ประตูนะคะเมื่อคืนก็ยิงเพิ่มได้ด้วยนะคะก็นำเป็นจ่าฝูงนะคะตามมาด้วยอินเตอร์มิลานขณะที่ผลฟุตบอลลาลิก้าสเปนนะคะเมื่อคืนนี้มี1คู่เบียร์เรอัลค่ะแพ้เรอัลเบติส1-2ตอนนี้วิลล่าเรอัลเนี่ยอยู่อันดับที่18มีเพียง2คะแนนเท่านั้นเองขณะที่เรอัลเบติสนะคะก็เก็บชัยชนะได้อย่างต่อเนื่องมี12คะแนนอยู่อันดับที่3นะคะน้อยกว่าบาร์ซ่าอันดับที่1แล้วก็มาดริดเท่านั้นเอง
0: เมื่อคืนนี้วิลล่าเรอัลขึ้นนำก่อนนะแล้วก็เบติสมาแซงเก็บ3คะแนนได้ขณะที่ฟุตบอลลีกของโปรตุเกสนะครับแชมป์เก่าเบนฟิก้าฟอร์มยังดีต่อเนื่องยังไม่แพ้ใครนะครับล่าสุดก็ชนะทางกิลวิเซนต์ไป3-1แชมป์กับเบนฟิก้านะครับเปิดบ้านเจอกับกิลวิเซนที่มี7คะแนนจากการลงเตะ4นัดนะครับเบนฟิก้านี่เป็นแชมป์เก่าครึ่งแรกเล่นไป7นาทีเป็นเฮกตอร์เอร์นันเดสแนวรุกสเปนยิงให้ทีมเยือนกิลวิเซนออกนำก่อน 1-0 แน่บุกมานำก่อนในช่วงต้นเกม7นาทีเท่านั้นแต่ว่าเจ้าบ้านมาตีเสมอได้นาที29ครับนี่จังหวะบอลมาเข้าทางของวานเจลิสปราฟิดิสยกข้ามผู้รักษาประตูเข้าไปอย่างเหนือชั้นยิงได้อย่างเยือกเย็นเลยแล้วก็ท้ายเกมนาที88เป็นปราฟิดิสยิงจุดโทษให้เบนฟิก้าแซงนำเป็น 2-1 เกมนี้ก็เหมา2ลูกไปแล้วก็ช่วงทดเจ็บนาทีที่90+3นะครับเป็นเจนลูก้าเพรสเตียนียิงปิดท้ายให้เบนฟิก้าชนะไป 3-1
1: ค่ะก็กุนซือมาโกซิวานะคะพาทีมลงเตะ6นัดชนะ5เสมอ1ยังไม่แพ้ทีมใดเหมือนกันนะคะมี16คะแนนอยู่อันดับที่2ของตารางคะแนนนะคะตามหลังทีมนำปอร์โต้ที่ชนะรวดมี18คะแนนเต็มนะคะสำหรับโปรแกรมกลางสัปดาห์นี้เบนฟิก้าจะออกไปเยือนเอซิมิลานจากอิตาลีในถ้วยยุโรปก็คือยูโรปาลีกในวันพุธนี้ค่ะ
0: ครับไปดูฟุตบอลถ้วยสโมสรเอเชียนะครับ AFC Champions League Elite ก็เป็นการแข่งรอบลีกสเตจของฝั่งตะวันตกนะครับไปดูเกมระหว่างอัลชามาลซึ่งเป็นทีมจากกาตาร์เปิดบ้านเจอกับอัลอิติฮัดจากซาอุดิอาระเบียก็ทางอัลอิติฮัดเป็นแชมป์รายการนี้2สมัยน
1: ะ
0: ปี2024กับ2005
1: ค่ะครึ่งหลังนี่นาทีที่63แฟนบอลเจ้าบ้านกาตาร์ได้เฮก่อนนะคะบัดดาดบูเนจาค่ะกองหน้าวัย34ปียิงให้เอาสมาลขึ้นนำก่อนนะคะเจ้าบ้านขึ้นนำก่อนในเกมนี
0: ้แต่ว่าช่วงทดเจ็บนาทีที่90+4จอร์จิเนโอไวดาดุ่มนักเตะจอมเก่านี่เป็นประตูขึ้นนำก่อนนะครับแล้วลูกตีเสมอเนี่ยมาช่วงทดเวลาละ90+4ไวดาดุ่มซึ่งเป็นนักเตะอายุ35ปีนะครับยิงให้เอาอิติฮัดตามตีเสมอได้อย่างหวุดหวิด1-1 มาช่วงนี้กำลังจะหมดเวลาอยู่แล้วยิงแบบไม่จับเลย
1: ค่ะ
0: ก็
1: แบ่งแต้มกันไปได้สำเร็จนะคะสำหรับ2ทีมนี้ก็เสมอกันไป1ประตูต่อ1นะคะแล้วก็โปรแกรมในวันนี้นะคะฟุตบอล FC แชมเปี้ยนส์ลีกอีลีทนะคะมาดูตัวแทนของไทยลีกกันบ้างนะคะที่มีคิวลงทำการแข่งขันค่ะ 17:00 นพลาดไม่ได้นะคะราชบุรี FC ค่ะจะพบกับเซี่ยงไฮ้พอร์ตทีมจากจีนนะคะแล้วก็ 19:15 นยะโฮดารุนทักษิณจากมาเลเซียจะพบกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะคะของเรามี3ทีมนะคะใน ACL Elite เนี่ยนะคะมีการท่าเรืออีก1ทีมค่ะก็มาลุ้นกันนะคะ
0: ขณะที่การแข่งขันบาสเกตบอล3คนชิงแชมป์ยุโรปนะครับแชมป์ประเภททีมหญิงเป็นของเนเธอร์แลนด์ส่วนแชมป์ทีมชายเดี๋ยวเป็นของลัตเวียนะครับนี่เป็นการแข่งขันบาสเกตบอล3คนชิงแชมป์ทวีปยุโรปรายการฟีบ้ายุโรปครับแข่งที่อันเวิร์ฟที่เบลเยียมรอบชิงชนะเลิศทีมหญิงเนเธอร์แลนด์เสื้อสีขาวเจอกับสเปน
1: ค่ะปรากฏว่าเนเธอร์แลนด์นะคะที่มียานิสบอนสตรานะคะมีนอร์เดย์ดริสเซนอิเซคุตนะคะก็เอาชนะสเปนไปได้16ต่อ13คะแนนนี้ก็คือการป้องกันแชมป์ได้นะคะก่อนหน้านี้เนี่ยทีมสาวเนเธอร์แลนด์ชนะเลิศที่ประเทศเดนมาร์กมาเมื่อปีที่แล้วแล้วก็ได้แชมป์ครั้งแรกเมื่อปี2023ด้วยที่ประเทศอิสราเอลนะคะและในปีนี้เนเธอร์แลนด์ผลงานยอดเยี่ยมค่ะเพราะว่า5นัดนี่เก็บชัยชนะมาตลอดเลยตั้งแต่รอบแรกนะคะในสาย A ชนะอัสเซอร์ไบจานมาชนะยูเครนในรอบ8ทีมสุดท้ายแล้วก็ชนะสาธารณรัฐเช็กมาในรอบรองชนะเลิศก่อนจะมาชนะสโลวีเนียนะคะแล้วก็ในรอบชิงชนะเลิศนี่แหละค่ะก็มาเก็บชัยชนะเหนือสเปนได้นะคะ
0: ขณะที่รอบชิงชนะเลิศประเภททีมชายครับทีมชาติลัตเวียดีกรีแชมป์โลกในเสื้อสีแดงเจอกับเนเธอร์แลนด์ปรากฏว่าลัตเวียที่ประกอบไปด้วยคริสตาฟกลูดิทิสริชาร์ดคูซิกนอริสไมซิสแล้วก็ซิกมาไรโมเอาชนะเนเธอร์แลนด์ไปได้19ต่อ10ก็คว้าแชมป์รายการนี้ไปนะครับเป็นแชมป์ยุโรปสมัยที่2ต่อจากการได้แชมป์เมื่อปี2017ที่เนเธอร์แลนด์ผลงานของลัตเวียในรายการนี้นะครับตั้งแต่รอบแรกสาย C เนี่ยเอาชนะไอร์แลนด์มา21ต่อ16ชนะลิทัวเนียมา22ต่อ16รอบ8ทีมสุดท้ายชนะเจ้าถิ่นเบลเยียมไป21ต่อ18รอบรองเอาชนะฝรั่งเศสไป17ต่อ15แล้วก็รอบชิงชนะเลิศ นะครับชนะเนเธอร์แลนด์ไป19ต่อ10มาดูฟุตบอลในบ้านเรากันบ้างนะครับเป็นการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนชายรุ่นอายุไม่เกิน15ปีนะครับแข่งกันที่จังหวัดยะลานี่เป็นรายการยูธพาวเวอร์
1: ใช่นะคะนี่เป็นฟุตบอลเยาวชนชายนะคะยูธพาวเวอร์โครงสร้างรวมพลังเยาวชนชายแดนใต้รู้ทันภัยยาเสพติดนะคะก็จัดโดยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่าสอบต.ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายนะคะในรอบชิงชนะเลิศค่ะแข่งกันที่สนามกีฬาวิทยาลัยเทคนิคยะลาจังหวัดยะลาทีมเยาวชนอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีในเสื้อสีฟ้าค่ะเอาชนะอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีไปขาดลอยเลย4ประตูต่อ0ครองแชมป์และก็ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะ
0: ครับก็แชมป์ได้เงินรางวัลไป 200,000 บาทรองแชมป์ได้ไป 100,000 บาทนะครับอันดับ3ร่วมก็คือทีมอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาและทีมอำเภอยะหริ่งจังหวัดปัตตานีรับเงินไปทีมละ 50,000 บาท
1: ค่ะก็มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีร่วมสนับสนุนแล้วก็แสดงความยินดีด้วยนะคะสำหรับรายการนี้แต่ละทีมค่ะผ่านระบบคัดเลือกจากระดับตำบลสู่ระดับอำเภอครอบคลุมพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็4อำเภอของจังหวัดสงขลาด้วยนี่เป็นการส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เล่นกีฬาเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็ตระหนักรู้ในการป้องกันภัยยาเสพติดควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วย
0: ครับยังอยู่ที่จังหวัดยะลานะครับนอกจากการแข่งขันฟุตบอลแล้วยังมีการแข่งขันจัดการแข่งขันกรีฑาแล้วก็กีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดนะครับรายการนี้จัดขึ้นเพื่อเฟ้นหานักกีฬาทุกรุ่นอายุเข้าสู่ระดับชาติ
1: ค่ะก็แข่งกันที่ศูนย์ฝึกกีฬาปานจักรศรีรัตน์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตยะลานะคะก็มีนายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานในพิธีเปิดค่ะเป็นการแข่งขันมหกรรมกรีฑาชิงแชมป์ยะลาเมืองกีฬาแล้วก็การแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศ ิศแห่งจังหวัดยะลาประจำปีนี้ด้วยนะคะก็มีการแข่งขันกีฬากรีธาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดยะลาเนี่ยเขาจัดขึ้นตลอดเดือนกันยายนที่ผ่านมาที่สนามกีฬาอำเภอเมืองยะลานะคะมีจัดแข่ง13ชนิดกีฬาด้วยกันก็จะมีกรีธามีแบดมินตันเทนนิสปัญจักรสีลัดยูโดอีสปอร์ตมวยไทยสมัครเล่นบาสเกตบอล 3x3 เปตองเซปักตะกร้อฟุตซอลฟุตบอลแล้วก็วอลเลย์บอลด้วยนะคะ
0: ก็เป็นการร่วมมือกันระหว่างสำนักงานกกท.จังหวัดยะลาและก็สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดยะลา

0: ลานะครับจัดขึ้นเพื่อตอบสนองนโยบายยะลาสปอร์ตซิตี้และยกระดับการพัฒนาการกีฬาทุกระดับตั้งแต่รุ่นเยาวชนและถึงรุ่นอาวุโสเลยนะครับก็ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับผู้สมัครก็สมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
1: นะคะก็เป็นภาคใต้นะคะมีจัดกีฬามากมายนะคะแล้วก็มีสโมสรพัทยาซิตี้ค่ะก็เตรียมเปิดตัวแข่งขันไทยลีก3ของฤดูกาลนะคะก็ที่ศูนย์การค้า Royal Garden Plaza พัทยาจังหวัดชลบุรีนะคะสโมสร BFB พัทยาซิตี้จัดงานเปิดตัวนักฟุตบอลทีมงานสตาฟโค้ชแล้วก็บุคลากรของสโมสรเตรียมลงเตะไทยลีก3โซนภาคตะวันออกท่ามกลางบรรยากาศคึกคักจากแฟนบอลแล้วก็เยาวชนในอะคาเดมี่นะคะก็ตั้งเป้าสร้างผลงานควบคู่กับการเป็นทีมฟุตบอลที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวจังหวัดพัทยาชาวพัทยาค่ะขอ
0: ครับก็นัดแรกเนี่ยทางพัทยาซิตี้จะเจอกับสโมสรฟุตบอลราชนาวีวันที่19กันยายนนี้นะครับเวลา 18:00 นนะครับก็ไทยลีกตอนนี้ก็ถือว่าจะเปิดฤดูกาลแบบเต็มรูปแบบแล้วไทยลีก1ไทยลีก2นี่เริ่มเตะแล้วนะครับ
2: พี่ท็อปก็ต้องฟิตร่างกายไว้นะคะ
1: ไปแข่งเหรอคะ
2: ดูค่ะ
0: ดูก็เหนื่อยแล
2: ้
0: ว
2: ดูก็เหนื่อยแล้วขอบคุณค่ะมาเวลาของข่าวเช้าวันนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมขอลาด้วยภาพต้นกวยากันที่กำลังออกดอกบานสะพรั่งสีเหลืองทองอารามทั่วผืนป่าในเมืองโกลิเมสประเทศเอกวาดอร์ค่ะด้วยปรากฏการณ์เอลนีโญได้ส่งผลให้ต้นกวยากันเหล่านี้ออกดอกเร็วกว่าช่วงเวลาปกติถึง3เดือน
3: ขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะครับเช้าวันนี้เราทั้ง4คนพร้อมทีมงาน NBT News สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT กรมประชาสัมพันธ์ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยชวนสัมผัสเส้นทางเกาะเกิดศิลป์แผ่นดินสยามเชื่อมโยงพระบรมมหาราชวังสู่ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่26ธันวาคม2569โดยมีการแสดงทุกวันพุธถึงอาทิตย์จังหวัดนครศรีธรรมราชชวนเที่ยวงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10และงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำปี2569วันที่28กันยายนถึง12ตุลาคม2569รวม15วัน15คืนณสนามหน้าเมืองอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์84ทุ่งท่าลาดจังหวัดนครศรีธรรมราชรถไฟแห่งประเทศไทยเชิญชวนประชาชนใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทย Plus โดยสามารถชำระเงินค่าตั๋วโดยสารได้ทุกขบวนและทุกชั้นที่นั่งผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังณสถานีรถไฟที่เข้าร่วมโครงการจำนวน117สถานีทั่วประเทศตั้งแต่บัดนี้ถึง30กันยายน2569กรมกิจการผู้สูงอายุแจ้งผู้สูงอายุลงทะเบียนรับเงินผู้สูงอายุปี2570ลงทะเบียนด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทนสถานที่ลงทะเบียนณสำนักงานเขตสำหรับกรุงเทพมหานครองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลตามภูมิลำเนาในทะเบียนบ้านสายด่วนสรส.โทร1300
1: พระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนหทัยทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนหทัยทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วม

0: เป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ล38ประการประการที่27มีความอดทนอดกลั้นต่ออุปสรรคความลำบากและคำพูดที่ไม่พอใจโดยไม่ใช้อารมณ์มงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

สวัสดีครับต้อนรับสู่ NBT ทั่วไทยครับหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกพื้นที่กับผมสัทธาคุณดำเกลี้ยงนะครับผู้ชมครับการพบปลาหมอคางดำในพื้นที่รอบเขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจตามจุดเสี่ยงนะครับเพื่อค้นหาและกำจัดให้ได้มากที่สุดก่อนที่มันจะแพร่กระจายเป็นวงกว้างขณะที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตั้งศูนย์เฉพาะกิจแก้ปัญหาปลาหมอคางดำลำน้ำปาวอย่างเร่งด่วนครับเขื่อนลำปาวเป็นแหล่งประมงและแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำคัญของจังหวัดกาฬสินธุ์ครับคุณผู้ชมโดยเฉพาะการเลี้ยงปลานิลในกระชังและเลี้ยงกุ้งกล้ามกรามที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดรวมถึงสัตว์น้ำต่างธรรมชาติที่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวบ้านในพื้นที่ได้ทำมาหากินครับทำให้การควบคุมการแพร่กระจายของปลาหมอคางดำเป็นภารกิจเร่งด่วนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหากปลาหมอคางดำแพร่กระจายเป็นวงกว้างอาจจะกระทบต่อผลผลิตต้นทุนการเพาะเลี้ยงและรายได้ของชุมชนประมงกรณีพบปลาหมอคางดำบริเวณท้ายเขื่อนลำปาวพื้นที่บ้านคำเขื่อนแก้วตำบลสำราญใต้อำเภอสามชัยแม้เป็นจำนวนน้อยแต่ปลาหมอคางดำบางตัวมีไข่เต็มท้องซึ่งสะท้อนถึงความพร้อมของการเข้าสู่การขยายพันธุ์นะครับทำให้จังหวัดกาฬสินธุ์เร่งสำรวจตามจุดเสี่ยงเพื่อค้นหาและกำจัดให้ได้มากที่สุดครับก่อนที่ปลาชนิดนี้จะแพร่กระจายเป็นวงกว้างไปทำลายระบบนิเวศและกระทบอาชีพประมงทางจังหวัดกาฬสินธุ์กำชับให้ทุกพื้นที่ช่วยกันเฝ้าระวังหากประชาชนหรือชาวประมงพบปลาที่มีลักษณะคล้ายปลาหมอคางดำขอให้เก็บตัวอย่างไว้และรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ประมงเพื่อตรวจพิสูจน์และกำจัดได้ทันทีครับอย่านำไปปล่อยลงสู่แหล่งน้ำอื่นเพราะหากสกัดได้ตั้งแต่จำนวนไม่มากจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายนางสาวสิตรานีงอยจันทร์ศรีผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดกรมประมงระบุว่าสถานการณ์ขณะนี้ยังอยู่ในภาวะที่ควบคุมได้ครับซึ่งเกณฑ์การประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อพบความหนาแน่นของปลาหมอคางดำตั้งแต่10ตัวต่อพื้นที่100ตารางเมตรขึ้นไปครับขณะเดียวกันได้ระดมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สุ่มตรวจและเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำในจุดเสี่ยงรอบเขื่อนลำปาวด้วยนะครับเช่นบริเวณสันเขื่อนและประตูระบายน้ำลำปาวหาดดอกเกดอำเภอเมืองกาฬสินธุ์สะพานไหลหลอดอำเภอท่าคันโทและบ้านโคกสะอาดอำเภอวังสามหมอการตรวจสอบจะใช้เครื่องมือประมงหลายรูปแบบครับเพื่อ

0: รวจชนิดและปริมาณสัตว์น้ำรวมถึงบันทึกข้อมูลเพื่อติดตามว่าปลาหมอคางดำยังจำกัดอยู่ในจุดเดิมหรือว่าเริ่มเคลื่อนย้ายและกระจายไปยังพื้นที่อื่นของเขื่อนลำปาวผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดกรมประมงระบุด้วยนะครับว่าเจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่ประเมินสถานการณ์เป็นประจำครับพร้อมทั้งย้ำว่าปลาหมอคางดำเป็นสัตว์น้ำต่างถิ่นที่ไม่มีพิษครับและมีคุณค่าทางโภชนาการไม่ต่างจากปลานิลสามารถนำไปทำอาหารได้ทางด้านนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่ารัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจแก้ปัญหาปลาหมอคางดำอย่างจริงจังและเร่งด่วนครับเพื่อสกัดไม่ให้ลุกลามออกนอกโซนขณะที่ทุกภาคส่วนก็กำลังเร่งกำจัดปลาหมอคางดำอยู่ครับ
1: ผมได้มอบหมายให้ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์เนี่ยเข้าไปดูอย่างใกล้ชิดอยู่แล้วแล้วก็ใช้อาสาเครือข่ายต่างๆนะครับที่อยู่ในบริเวณเขื่อนลำปาวเนี่ยให้ช่วยกันเฝ้าระวังอยู่ตอนนี้เนี่ยทราบว่ามีรายงานมาว่าจับเจอจริงๆก็หลายตัวแล้วดำเนินการตั้งศูนย์เฉพาะกิจที่มาบริหารจัดการเรื่องปลาหมอคางดำโดยเฉพาะแล้วก็ตลอดจนไปถึงการผลักดันนำงบประมาณงบกลางจากรัฐบาลเนี่ยมาบริหารจัดการเรื่องสถานการณ์ครับก็เดี๋ยวความคืบหน้าเดี๋ยวจะรายงานเป็นระยะไปเรื่อยๆครับ
2: เกษตรกรที่เขายังกังวลในการดังที่จะเกิดผลกระทบกับตัว
1: จริงๆหลายจังหวัดเนี่ยสถานการณ์ผมต้องเรียนอย่างนี้ก่อนว่ามันมีมานานแล้วมันมีมาหลายปีแล้วซึ่งผมเข้ามารับตำแหน่งได้ประมาณสัก4เดือนเนี่ยผมก็เล็งเห็นว่ามันเป็นปัญหาที่สำคัญจริงเป็นปัญหาใหญ่แล้วก็ให้ความมั่นใจกับพี่น้องเกษตรกรครับว่าเราไม่ละเลยแน่นอนอย่างวันพรุ่งนี้เองเนี่ยเดี๋ยวพอตั้งศูนย์เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมีองค์ประกอบในหลายหน่วยงานเข้ามาช่วยกันเนี่ยก็จะดำเนินการเร่งแน่นอนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เร่งด่วนอยู่แล้วครับ
0: คุณผู้ชมครับปลาหมอคางดำเป็นสัตว์น้ำต่างถิ่นที่แย่งอาหารและทำลายสัตว์น้ำท้องถิ่นนะครับส่งผลกระทบต่อความสมดุลของระบบนิเวศในระยะยาวโดยเฉพาะในพื้นที่แหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงกับชุมชนประมงเช่นเขื่อนลำปาวซึ่งเป็นแหล่งประมงและพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแหล่งใหญ่ของจังหวัดกาฬสินธุ์ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังปฏิบัติการเฝ้าระวังในจุดเสี่ยงและเร่งกำจัดปลาหมอคางดำครับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่45สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาระดมกำลังพลและชุดปฏิบัติงานช่างซ่อมแซมและสร้างบ้านหลังใหม่ให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอควนโดนจังหวัดสตูลครับหลังจากบ้านถูกกระแสน้ำซัดและกัดเซาะจนเสียหายไม่สามารถกลับไปอยู่อาศัยได้คุณผู้ชมครับบ้านหลังนี้เป็นบ้านหลังเก่าของนางอันอัสมันชาวบ้านหมู่ที่7ตำบลควนโดนอำเภอควนโดนจังหวัดสตูลครับที่เสียหายจากน้ำท่วมเมื่อปลายปีที่แล้วบ้านถูกกระแสน้ำที่ไหลหลากมาจากภูเขาไหลทะลักกัดเซาะจนตัวบ้านหลุดออกจากเสาครับจนไม่สามารถอยู่อาศัยได้และเหลือเพียงซากตัวบ้านที่ยังเป็นความทรงจำของครอบครัวส่วนบ้านหลังนี้ครับเป็นบ้านหลังใหม่แล้วนะครับที่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่45สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยได้ระดมกำลังพลและชุดปฏิบัติงานงานช่างฟื้นฟูที่อยู่อาศัยและสร้างบ้านหลังใหม่ให้ครอบครัวนางอันรวมถึงผู้ประสบภัยอีก2ครอบครัวทำให้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงแข็งแรงปลอดภัยสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อีกครั้งครับ
3: สภาพตอนที่ว่าน้ำมันมาเข้าไปในบ้านแรงมากเลยอะค่ะฝาผนังบ้านนั้นมันหล่นไปเลยมันแทงคานบ้านหักไปเลยอะค่ะแล้วก็เข้าของอ่อนลอยด้วย เป็นอุทกภัยนะเราก็ทำอะไรไม่ได้นะเวลามันจะเกิดก็ต้องทำใจเอาชีวิตรอดไว้ก่อนช่วงนั้นนาทีนั้นดีใจมากเลยค่ะแล้วก็ไม่คิดว่าจะได้ขนาดนี้อะค่ะหรือว่าถ้าไม่มีหน่วยงานนี้มาช่วยก็ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาทำอ่ะขอบคุณมากมากเลยค่ะขอบคุณที่มาช่วยเหลือทั้งนายช่างทั้งหัวหน้าหน่วยงานค่ะพัฒนาการเคลื่อนที่แล้วก็กองบัญชาการกองทัพไทยค่ะขอบคุณไม่รู้จะขอบคุณยังไงเลยค่ะขอบคุณค่ะ
0: พันเอกสุรการฉิมกูลผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่45สำนักงานพัฒนาภาค4ระบุว่าหลังเกิดน้ำท่วม ในพื้นที่จังหวัดสตูลทางหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่45ได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายของบ้านเรือนผู้ประสบภัยโดยเฉพาะผู้ที่ได้รับผลกระทบจนไม่สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติครับจากนั้นได้ส่งกำลังพลเข้าซ่อมแซมและสร้างบ้านหลังใหม่ให้ผู้ประสบภัยพร้อมทั้งยืนยันด้วยนะครับว่าหน่วยบัญชาการหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่45จะช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถตามภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจแก่ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยครับคุณผู้ชมครับการขุดพบกลองมโหระทึกโครงกระดูกมนุษย์โบราณและเครื่องประดับทองคำบริเวณแหล่งโบราณคดีดอนยายทองอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีเป็นหลักฐานทางโบราณคดีที่มีคุณค่าทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติครับที่ชี้ให้เห็นถึงวิถีชีวิตความเชื่อและอารยธรรมของผู้คนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อกว่า 1,500 ปีก่อนติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
4: จากจุดเริ่มต้นของการค้นพบกลองมโหระทึกโดยบังเอิญสู่แหล่งโบราณคดีดอนยายทองห้องเรียนประวัติศาสตร์กลางแจ้งในพื้นที่ตำบลสมอพลืออำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีเมื่อทีมโบราณคดีจากกรมศิลปากรเริ่มขุดค้นสิ่งที่พบกลับมีคุณค่ามากกว่าที่คาดไว้มีทั้งกลองมโหระทึก6ใบโครงกระดูกมนุษย์9โครงเครื่องประดับทองคำลูกปัดคริสตัลภาชนะสำริดและแหวนทองคำจารึกอักษรพราหมีหลักฐานทุกชิ้นกำลังรอการศึกษาและพิสูจน์ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อเติมเต็มเรื่องราวของผู้คนที่เคยดำรงชีวิตอยู่บนพื้นแผ่นดินแห่งนี้เมื่อกว่า 1,500 ปี
5: อันนี้ก็คือหนึ่งในใช้คำว่ามัสเป็นครั้งแรกที่เราได้พบกองมโหระทึกร่วมกับการฝังศพอันนี้ก็เป็นครั้งแรกในประเทศไทยเหมือนกันนะคะที่เจอหลักฐานแบบนี้เป็นหลักฐานที่สำคัญมากด้วยแล้วก็ตัวของบริบทของผู้ตายอะค่ะเขาก็ยังมีสถานะทางสังคมที่สูงเพราะเขามีการประดับทองคำจำนวนหลายชิ้นด้วยหลักฐานตัวนี้เขาเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมหน้าประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานของคนไม่ว่าจะเป็นทั้งจังหวัดเพชรบุรีหรือว่าประเทศไทยหรือในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือในเรื่องราวของสุวรรณภูมิอะค่ะที่ศึกษาเรื่องราวของคนสุวรรณภูมิอะค่ะอันนี้น่าจะช่วยเพิ่มข้อมูลได้เยอะเลยค่ะถ้าเราได้ทำการศึกษาอย่างละเอียดนะคะ
4: ความสำคัญของการค้นพบครั้งนี้ไม่ได้อยู่ที่จำนวนโบราณวัตถุหากแต่อยู่ที่บริบทของการค้นพบทั้งการพบกลองมโหระทึกในตำแหน่งดั้งเดิมร่วมกับโครงกระดูกมนุษย์และการฝังศพพร้อมเครื่องประดับทองคำซึ่งนักโบราณคดีระบุว่าเป็นลักษณะที่ยังไม่เคยพบในประเทศไทยมาก่อนหลักฐานเหล่านี้กำลังช่วยต่อจิ๊กซอว์ประวัติศาสตร์บอกเล่าวิถีชีวิตความเชื่อและสถานะของผู้คนในอดีตพร้อมสะท้อนว่าเพชรบุรีอาจเคยเป็นพื้นที่สำคัญบนเส้นทางอารยธรรมของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อกว่าพันปีที่ผ่านมา
6: ตื่นเต้นนั่นแหละเพราะว่าเพชรบุรีนะรู้ว่าเป็นเมืองเก่าแก่ก็จริงแต่ในเรื่องของประวัติศาสตร์ที่ลึกๆออกไปจากที่เราเรียนรู้มาเนี่ยไม่ค่อยมีพอมาเจอไอ้โครงกระดูกนี่ปุ๊บมันทำให้เราคิดถึงว่าเอ๊ะนี่มันนอกเหนือจากประวัติศาสตร์ที่เราเรียนรู้อยู่แล้วในจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยมาเจอสิ่งที่มันมหัศจรรย์กว่าก็คือว่าเขาบอกว่าอายุตั้งแต่ 1,500 ถึง 2,000 ปีอะไรเงี้ย
4: ภารกิจของนักโบราณคดียังไม่สิ้นสุดหลักฐานทุกชิ้นกำลังเข้าสู่กระบวนการศึกษาวิเคราะห์และอนุรักษ์ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์เพื่อรักษาสภาพเดิมให้สมบูรณ์และปลอดภัยที่สุดพร้อมไขปริศนาเรื่องราวของผู้คนและอารยธรรมที่เคยรุ่งเรืองบนผืนแผ่นดินแห่งนี้เมื่อการศึกษาแล้วเสร็จโบราณวัตถุที่ถูกค้นพบจะได้รับการดูแลณศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์กรมศิลปากรและบางส่วนได้นำไปจัดแสดงที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรีเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ประชาชนและเยาวชนได้ศึกษารากเหง้าของแผ่นดินไทย
5: พอเราเก็บกู้ขึ้นใช่ไหมคะเราจะส่งกระดูกแล้วก็สำริดภาชนะดินเผานะคะโบราณวัตถุต่างๆเนี่ยค่ะเอาไปอนุรักษ์ที่กลุ่มวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ของกรมศิลปากรนะคะเพราะตรงนั้นจะมีแล็บแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญที่เขาจะสามารถอนุรักษ์วัตถุโบราณประเภทสำริดเอากำจัดสนิมสำริดออกแล้วก็อนุรักษ์กระดูกโดยการค่อยๆทำความสะอาดแล้วก็กำจัดคราบเกลือที่อยู่กับกระดูกออกอะค่ะ
4: ทุก กครั้งที่แปลงปัดผ่านเม็ดดินไม่ใช่เพียงโบราณวัตถุที่ถูก

0: ค้นพบหากแต่คือเรื่องราวของผู้คนในอดีตที่ค่อยๆปรากฏขึ้นอีกครั้งดอนยายทองจึงไม่ใช่เพียงแหล่งขุดค้นทางโบราณคดีแต่เป็นห้องเรียนประวัติศาสตร์กลางแจ้งที่บอกเล่ารากเหง้าของแผ่นดินไทยผ่านหลักฐานที่จับต้องได้และย้ำเตือนว่ามรดกทางวัฒนธรรมที่หลับไหลอยู่ใต้ผืนดินไม่ได้เป็นเพียงสมบัติของจังหวัดเพชรบุรีหากแต่เป็นสมบัติของคนไทยทุกคนที่ควรร่วมกันอนุรักษ์และส่งต่อคุณค่าเหล่านี้ถึงคนรุ่นหลังเพราะทุกหลักฐานที่ถูกค้นพบไม่ได้บอกเพียงว่าอดีตเป็นอย่างไรแต่กำลังช่วยให้คนไทยเข้าใจรากเหง้าของตนมากขึ้นทีมข่าว NVT ภาคกลางรายงาน
1: จากเพชรบุรีครับพาคุณผู้ชมไปรู้จักตลาดซาวไฮครับแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีที่จะได้สัมผัสวิถีชีวิตวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์และจับจ่ายสินค้าชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์ครับตลาดซาวไฮเปิดเข้ามาสู่ปีที่10แล้วคุณผู้ชมครับตลาดแห่งนี้เป็นศูนย์รวมสินค้าพื้นบ้านและอาหารพื้นเมืองจากการรวมตัวของกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลายนะครับทั้งชาวกะเหรี่ยงลาวครั่งลาวอีสานในตลาดได้ตกแต่งอย่างเรียบง่ายด้วยวัสดุธรรมชาติครับมีการจัดแสดงสินค้าทำมือหลายอย่างเลยนะครับเช่นเครื่องจักสานและผ้าทอลายโบราณรวมถึงสินค้าการเกษตรปลอดสารเคมีด้วยท่ามกลางดนตรีพื้นบ้านที่ขับกล่อมนักท่องเที่ยวตลอดงานนักท่องเที่ยวจากกรุงเทพมหานครคนหนึ่งบอกว่าประทับใจกับบรรยากาศที่เป็นกันเองครับชื่นชอบแล้วก็ชอบการเลือกสินค้าท้องถิ่นที่หายากในเมืองหลวงเช่นน้ำอ้อยอินทรีย์น้ำตาลอ้อยอินทรีย์และเม็ดพริกไทยอ่อนพร้อมทั้งบอกด้วยนะครับว่าจะกลับมาเที่ยวที่นี่อีกครั้งครับ
2: คนขายก็น่ารักเนาะแล้วก็มีของที่เราอยากได้แล้วซื้อที่กรุงเทพไม่ได้ไงคะน้ำตาลอ้อยอินทรีย์เม็ดพริกไทยอ่อนมาตูมใหม่ๆเลยค่ะก็น่ารักทั้งหมด
3: ครับ
2: บรรยากาศก็ดี
3: บรรยากาศดีที่ว่าจะมาอีกครับ
2: มาค่ะชอบมากเลย
1: ทางด้านกรรมการตลาดบอกว่าตลาดแห่งนี้ช่วยกระจายรายได้สู่ชุมชนเฉลี่ยคุณผู้ชมครับวันละ 100,000 ถึง 150,000 บาทเลยนะครับทำให้ช่วงวันหยุดโดยเฉพาะวันหยุดสุดสัปดาห์เนี่ยมีเงินสะพัดมากกว่า 300,000 บาทมีนักท่องเที่ยวหมุนเวียนไม่ต่ำกว่า 1,000 คนต่อสัปดาห์ครับ
4: สัปดาห์เนี่ยถ้าโดยเฉลี่ยเนี่ยก็จะประมาณสัก 100,000 ถึง 150,000 บาทต่อสัปดาห์เนาะประมาณนี้ครับแล้วก็คนหมุนเวียนเข้าออกเนี่ยก็ประมาณสัก500คนต่อสัปดาห์นะครับก็อยู่ประมาณ
3: นี้ช่วงไหนเป็นช่วงไฮซีซั่นครับ
4: ไฮซีซั่นก็จะเป็นตุลาพฤศจิกาธันวาจนถึงมกราคมนะครับก็จะ 3-4 เดือนประมาณนี้นะครับก็จะเป็นช่วงหน้าหนาวก็วันนี้บรรยากาศดีขึ้นด้วยแหละวันไรมันก็อากาศเย็นพอสมควร
1: ทางกรรมการตลาดซาวไฮคาดการณ์นะครับว่าในช่วงไฮซีซั่นระหว่างเดือนตุลาคมถึงมกราคมนี้ยอดขายน่าจะเพิ่มขึ้นประมาณ2เท่าครับเนื่องจากเป็นช่วงฤดูหนาวที่อำเภอบ้านไร่จะมีอากาศเย็นสบายครับตลาดเปิดเสาร์อาทิตย์นะครับตั้งแต่8โมงเช้าถึง4โมงเย็นครับส่วนที่เทศบาลเมืองอรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วจัดงานเทศกาลส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชนชาติพันธุ์ครับเผยแพร่วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการนำทุนวัฒนธรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชุมชนชาติพันธุ์ที่น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ด้วยนะครับในงานมีกิจกรรมหลากหลายนะครับเช่นการแสดงทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ตลาดวัฒนธรรมชาติพันธุ์สินค้าชุมชนการแสดงแสงเสียงสื่อผสมเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดสระแก้วรวมถึงการแสดงดนตรีของเยาวชนในพื้นที่ด้วยครับ

ช่วยไทยครับชี้เป้าแนะนำร้านค้าร้านอาหารสินค้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชนอยู่ได้ร้านค้าอยู่ได้ด้วยไทยช่วยไทยครับภาพรวมการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสทั่วประเทศในเดือนสุดท้ายประชาชนใช้จ่ายใช้สิทธิ์กันอย่างต่อเนื่องนะครับและอยากให้รัฐบาลขยายเวลาโครงการออกไปจนถึงสิ้นปีครับชาวอำเภอเบตงจังหวัดยะลาซื้อสินค้า

0: ก็อยากคึกคักคุณผู้ชมครับในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40รวมถึงการใช้สิทธิ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะครับด้านร้านค้าที่ร่วมโครงการก็ได้เตรียมสินค้าไว้หลากหลายครับเพื่อเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าโดยเฉพาะสินค้าจำเป็นต่างๆผู้ประกอบการเขาบอกว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสและการเพิ่มวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือน4เดือนเดือนละ 1,000 บาทช่วยเพิ่มกำลังซื้อและกระตุ้นยอดขายร้านค้ารายย่อยได้อย่างชัดเจนเลยครับถ้าเป็นไปได้อยากให้รัฐบาลขยายโครงการออกไปอีกครับ
1: ดีครับตั้งแต่มีมา4เดือนนี้กระตุ้นยอดขายได้เยอะเลยแล้วก็ชาวบ้านก็รู้สึกแฮปปี้กับโครงการนี้เนาะชอบสารน้ำมันน้ำตาลไข่ผมว่าโอริโภคครับตอนนี้โอเคเลยที่ว่าที่ชัดเจนก็คือน้ำมันพวกเนี้ยน้ำมันน้ำตาลดีก็ดีครับช่วยชาวบ้านได้เยอะครับแล้วก็ช่วยพวกประกอบการแบบผมนะ SME แบบผมเนาะช่วยได้เยอะเลยไม่ใช่แต่ผมนะทุกร้านก็ดีเป็นเท่าเลยครับรัฐบาลชุดนี้ทำโครงการนี้ออกมานี่ผมว่าตอบโจทย์ตอบโจทย์ในทุกด้านเลยช่วยชาวบ้านนะฮะช่วยชาวบ้านได้มากเลยครับทำให้ชาวบ้านมีกินมีใช้
0: เช่นเดียวกับประชาชนที่ใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสครับบอกว่าอยากให้รัฐต่อโครงการไปจนถึงสิ้นปีครับเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพครับ
2: ช่วยได้หลายอย่างเลยช่วยได้ 1,000 ครับครับผมพอวันนี้ซื้อข้าวสารอยู่ครับเราสองคนก็พันหนึ่งก็หยุดได้ทั้งเดือนกับข้าวก็หาทางซื้อเองเพราะช่วยประหยัดเฉพาะค่าข้าวสารอย่างเดียวนะครับถ้าครอบครัวใหญ่ก็น่าจะอยู่ได้ครึ่งเดือนพันนะครับได้พันหนึ่งทุกเดือนก็ดีแล้วที่เหลือเราก็ทำเองบ้างนะอย่าพึ่งแต่คนอื่นมันก็ไม่ดีก็ขอบคุณครับถ้าเราซื้อแหละกับข้าวก็พอได้ค่ากับข้าวถ้าซื้อข้าวสารก็ได้ข้าวสารนะครับใครๆก็อยากให้มี
0: ไปฟังความเห็นจากพ่อค้าแม่ค้าที่จังหวัดขอนแก่นกันบ้างคุณผู้ชมครับร้านค้าที่ร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสเขาบอกว่าอยากให้รัฐบาลต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสไปจนถึงเดือนธันวาคมนี้ครับเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจปลายปีเพราะว่าโครงการนี้สามารถกระตุ้นการใช้จ่ายได้จริงครับลูกค้ามีกำลังซื้อเพิ่มมากขึ้นส่งผลในยอดขายก็ดีขึ้นตามไปด้วยครับ
3: เป็นในมุมมองของเศรษฐกิจค้าขายก็ถือว่ากระตุ้นได้ดีค่ะมีการใช้จ่ายมากขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะหมายถึงว่าจากเดิมเคยซื้อ20พอมีโครงการเข้ามาช่วยก็เพิ่มเป็น40 60 80หรือแล้วแต่ที่ลูกค้าแบบเขาสะดวกซื้อเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยก็ถือว่ามีการใช้จ่ายมากขึ้นกว่าแต่ก่อนอยู่ค่ะในช่วงที่มีโครงการประมาณนี
4: ้เดือนนี้จะหมดโครงการแล้ว
3: ค่ะ
4: เป็นรู้สึกยังไงบ้าง
3: ก็จริงๆก็ไม่ได้ถือว่าใจหายแต่ก็เตรียมตัวกันประมาณหนึ่งเพราะว่าการค้าขายก็จะอาจจะลดลงจากเดิมในช่วงที่มีโครงการสัก30เดือนที่ผ่านมาอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีลดลงประมาณหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยก็เตรียมใจอยู่แต่ถ้ามีต่อก็สติ๊กก็โอเคค่ะในทุกรูปแบบของการค้าขาย
4: เห็นรัฐบาลบอกว่าจะต่อให้อีก2เดือนนี้เราโอเคไหมครับหรือว่าอยากให้ต่อไปนานแค่ไหน
3: ระยะเวลาไม่ค่อยมั่นใจค่ะแต่ถ้ามีการต่อสัก2เดือน3เดือนอะไรก็ถือว่ายังช่วยได้อยู่ถ้าเป็นแม่ค้าคนอื่นก็อาจจะแบบต่อเป็นระยะยาวไปเลยก็ได้อะไรเงี้ยประมาณนี้ก็เขาน่าจะโอเคกัน
5: ก็ดีครับเพราะว่าดีอยู่เพราะว่ามันได้กระตุ้นหลายๆอย่างเข้ามาเพราะว่า1ลูกค้าเขาก็ประหยัดแล้วก็ช่วยค่าใช้จ่ายช่วยได้เยอะครับช่วยได้เยอะเยอะมาก
4: ระยะเวลา2เดือนมันก็ถึงเดือนพฤศจิกายนอย่างเงี้ยจริงๆแล้วอยากให้แบบไปถึงปีใหม่มั้ยครับ
5: ถ้าผมว่าถ้ามีก็ดีนะถ้ามีก็ดีแต่ว่าอยู่ที่ว่าเขาจะเอายังไงกับโครงการ
4: แต่
5: ว่าคนตอบรับเยอะอยู
4: ่
5: ครับเพราะว่าคนอย่างเราร้านค้าแล้วก็ตอบรับเยอะคนที่มาใช้เราตอบรับเยอะมากเลยเขาอยากให้ต่อทุกคนนะ
0: ไทยช่วยไทยพลัส60 40ปัจจุบันมีประชาชนร่วมโครงการกว่า26ล้านคนนะครับเปิดให้ใช้สิทธิ์โครงการมาตั้งแต่วันที่1มิถุนายนครับและจะสิ้นสุดในเดือนนี้นะครับเดือนกันยายนในวันที่30กันยายนเวลา5ทุ่มนะครับส่วนการขยายกรอบระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัสในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการพิจารณาความเป็นไปได้นะครับที่จะขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสต่อไปอีก2เดือนเพื่อลดค่าครองชีพและกระตุ้นการจับจ่ายครับ

วันนี้ครับพาผู้ชมไปที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนครับมีการสำรวจเส้นทางธรรมชาติเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่นะครับโดยเฉพาะยอดดอย3แห่งที่เหมาะแก่การเดินป่าศึกษาธรรมชาติและมีจุดชมวิวที่สวยงามด้วยคุณผู้ชมครับโดยเฉพาะจุดชมวิวแบบพาโนรามา360องศาบริเวณวิวดอยทงอำเภอปายแม่ฮ่องสอนครับจุดนี้เนี่ยเขาบอกว่าสวยมากคุณผู้ชมทิวเขาเนี่ยสุดสายตาเป็นหนึ่งในไฮไลท์ของการเดินป่าธรรมชาตินะครับดอยเมี่ยงดอยทงดอยจิกจ้องที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนกำลังสำรวจและพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ครับทางจังหวัดนะครับโดยท่านอุดมศักดิ์ขาวหนูนารองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนนำผู้ประกอบการภาคธุรกิจท่องเที่ยวสื่อมวลชนและอินฟลูเอนเซอร์ไปสำรวจเส้นทางธรรมชาติครับเริ่มจากสันดอยเมี่ยงอำเภอปายมุ่งหน้าสู่ดอยจิกจ้องอำเภอปากมะผ้าซึ่งมีความสูงจากระดับน้ำทะเลเนี่ยเกือบ 2,000 เมตรเลยนะครับระยะทางกว่า20กิโลเมตรนักเดินป่าจะได้สัมผัสธรรมชาติที่สมบูรณ์ครับสลับกับเส้นทางขึ้นลงเนินชันและบางช่วงต้องเดินตามสันเขาแคบเพื่อความท้าทายและความตื่นเต้นตลอดเส้นทางแต่พอไปพบกับวิวทิวทัศน์ก็เกิดความประทับใจและสวยงามครับและทั้งหมดนี้ขึ้นไปที่ทั่วไทยนะครับหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกพื้นที่ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับวันนี้ผมสัตตะคุณดำเกลียงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยโลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
1: กลับมาลูกรับแกงแม่ลูก
2: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
0: โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด
3: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gastech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gastech 2026เวทีที่ supply และความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
4: รู้จักรากเหง้าเล่าจากความดีเพราะมีที่มาจากอดีตสู่ปัจจุบันครบครันในเรื่องราวของประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีคุณรู้และภาคภูมิใจในความเป็นไทยไปกับรายการโจสยามออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.ทาง NBT 2 HD
5: รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อย

0: ามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน
1: มงคล38ประการประการที่28เป็นผู้ว่าง่ายพร้อมรับฟังคำแนะนำตักเตือนและปรับปรุงตนเองเมื่อทำผิดมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลละสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมสู่รายการยิ้มรับวันใหม่นะครับเริ่มต้นเช้าวันดีๆด้วยรอยยิ้มกับข้อมูลข่าวสารที่นำมาฝากกันนะครับสถานการณ์ในปัจจุบันเรื่องราวของสถานที่ท่องเที่ยวกิจกรรมดีๆทั่วประเทศสิทธิประโยชน์รวมถึงนโยบายภาครัฐที่เราทุกคนควรจะรู้ไว้ครับ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะโดยคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามรับชมรายการยิ้มรับวันใหม่ได้ทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะตั้งแต่เวลา 8:30 นจนถึง 9:30 นค่ะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับเราทั้ง2คนเช่นเคยนะคะดิฉันกิฟกิรดาพุทธิโชธฮิรันและคุณโก้โคชพลโคชพลายุค่ะ
1: นะครับสามารถติดตามรายการของเราผ่านช่อง2 MBT 2 HD ครับหรือสามารถเลือกรับทางช่องทางที่สะดวกเพียงแค่สแกน QR Code นะครับแล้วก็เข้าไปตามช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Instagram TikTok หรือ X ครับรวมถึงช่องทาง OTT ของทางกรมประชาสัมพันธ์นะครับเพียงแค่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน NBT Plus ครับไม่ว่าจะเป็น iOS หรือ Android รวมถึงเว็บไซต์นะครับไปได้ที่ nbtplus.prd.go.th ครับ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะให้เราอยู่เคียงข้างคุณผู้ชมตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าสะดวกสบายมากๆนะคะแล้วก็สามารถที่จะใกล้ชิดกันได้มากขึ้นเพราะว่าเรามีแอปพลิเคชัน PRD Plus ของเราNBT Plus ของเรานั่นเอง
1: ใช่ครับก็ต้องบอกว่าวิธีการรับชมของคนผู้ชมในทุกวันนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่องของการรับชมผ่านช่องทางสตรีมมิ่งก็เพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับก็สามารถเข้าไปตามช่องทางที่สะดวกได้เลยเอาวันนี้วันอังคารที่15กันยายน2569วันนี้เช่นเคยเลยตอนเช้าขับรถมาฟ้าขมุกขมัวครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะครับแดดยังไม่มีเมื่อคืนก็ฝนตกหนักด้วย
0: ถูกต้องนะคะตอนนี้ก็ต้องติดตามพยากรณ์อากาศกันดีๆเนาะเมื่อวานนี้เราก็เตือนกันไปแล้วสำหรับสภาพอากาศนะคะตอนนี้เนี่ยที่กำลังจะมีพายุเข้ามาเนาะก็ให้เรามาระวังเรื่องราวของสุขภาพด้วยนะคะคุณผู้ชมมาเริ่มต้นข่าวแรกในวันนี้นะคะที่เราจะมาพูดคุยกันวันนี้มีแต่เรื่องที่น่าสนใจมากมายเลยทีเดียวโดยเฉพาะกระแสเรื่องของชุดไทยก็ยังคงเป็นกระแสที่มีการพูดถึงอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: โดยปีนี้ต้องบอกว่าชุดไทยนี่ปีทองนะปีทองของชุดไทยชุดไทยนี่เดินทางเที่ยวรอบโลกเลยนะล
0: ่
1: าสุดก่อนหน้านี้ก็ไปฝรั่งเศสมาแล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: วันนี้ไปญี่ปุ่น
0: ถูกต้องค่ะเป็นการนำองค์ความรู้เกี่ยวกับชุดไทยนะคะที่มีรากฐานสำคัญจากพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะในการอนุรักษ์และสืบสานมรดกเครื่องแต่งกายไทยเตรียมเดินทางไปเผยแพร่สู่สายตาชาวโลกที่ประเทศญี่ปุ่นอีกครั้งนะคะโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมค่ะได้จัดกิจกรรมที่มีชื่อว่าชุดไทย Knowledge Craftsmanship and Practice of the ThaiNational Costume นะคะซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่17ถึง18กันยายน2569ณเฮียวเคกังโตเกียว National Museum กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนั่นเองค่ะในการนี้ค่ะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นองค์ประธานในการจัดแสดงชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบและเสื้อพระราชทานอีกทั้ง3แบบนะคะพร้อมการสาธิตงานหัตถศิลป์ไทยชั้นสูงเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเครื่องแต่งกายและงานช่างฝีมือไทยสู่สากลค่ะที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะก็ยังเป็นอีก

0: สมัยสู่สายตานานาชาตินั่นเองค่ะ
1: ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกครั้งที่เหมือนเป็นหมุดหมายที่การนำชุดไทยไปเผยแพร่เนี่ยให้เขาได้เห็นว่า
0: คิดถึงชุดไทยพระราชนิยมนี่แหละเน
1: า
0: ะสวยงามมากๆนะคะ
1: มาอีกหนึ่งเรื่องนะครับก็เป็นต้องบอกว่าช่วงนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนี่มีงานชุกเต็มไปหมดเลยล่าสุดก็มีโอกาสได้ไปพูดคุยกับอดีตนายกรัฐมนตรีของอังกฤษนะครับหรือว่าคุณโทนี่แบลร์ครับไปพูดคุยในเรื่องของการนำประสบการณ์ TBI ร่วมยกระดับเศรษฐกิจไทยนะครับขีดความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเรื่องนี้ครับในส่วนของท่านอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้หารือกับเซอร์โทนี่แบลร์ครับอดีตนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร3สมัยและล่าสุดก็เป็นประธานบริหารโทนี่แบลร์ Institute for Global Change นะครับหรือว่า TBI ครับที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลก็ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มุมมองเกี่ยวกับการยกระดับเศรษฐกิจและก็ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยตลอดจนหารือแนวทางการนำประสบการณ์และก็ความเชี่ยวชาญของ TBI นะครับมาสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลไทยให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมนะครับซึ่งท่านนายกเองก็ระบุว่าไทยตอนนี้อยู่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญเลยครับซึ่งรัฐบาลเองก็มุ่งที่จะปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและก็สร้างเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและก็รองรับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกมุ่งไปที่อุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูงนะครับแล้วก็เป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตควบคู่กับการปฏิรูปภาครัฐให้มีประสิทธิภาพคล่องตัวและก็ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นด้วย
0: ใช่ค่ะซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้ขอรับฟังมุมมองถึงประเด็นที่ประเทศไทยควรจะเร่งดำเนินการค่ะเพื่อที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจยุคใหม่รวมถึงแนวทางที่TBI นะคะสามารถปฏิบัติค่ะโดยเฉพาะการดึงดูดการลงทุนนะคะที่มีการนํา AI มาเพิ่มการผลิตภาพค่ะและสร้างทักษะรวมไปถึงรายได้ใหม่ให้กับประสิทธิภาพภาครัฐผ่าน e-government และ AI governance นะคะโดยเซอร์โทนี่แบลร์ค่ะก็ยินดีที่ให้ข้อมูลและคำปรึกษาแก่รัฐบาลไทยเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนประเด็นความร่วมมือดังกล่าวนะคะโดยในช่วงท้ายท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ย้ำด้วยนะคะว่าประเทศไทยค่ะต้องการต่อยอดการหารือในครั้งนี้จากการแลกเปลี่ยนความคิดไปสู่การร่วมมือในการทำงานอย่างเป็นรูปธรรมนะคะพร้อมเสนอให้กำหนดผู้ประสานงานระดับเจ้าหน้าที่กันกับ TBI ต่อไปนั่นเองค
1: ่
0: ะ
1: ใช่แล้วครับก็ต้องบอกว่าในช่วงของการเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจแบบนี้
0: ค
1: ือท่านนายกรัฐมนตรีมองว่าการที่จะทำให้เศรษฐกิจของไทยเนี่ยเติบโตต้องดึงการลงทุนดึงเม็ดเงินเข้ามาอย่างประเทศให้มากยิ่งขึ้นส่งออกให้ดีมากยิ่งขึ้นและก็สามารถผลิตใช้ในประเทศให้ได้มากยิ่งขึ้นด้วยน
0: ะครับ
1: ก็เลยมีการพูดคุยหารือกันในเรื่องนี้ว่าเราควรจะไปเริ่มที่จุดไหน
0: อ
1: ะไรที่จะสามารถสร้างแรงดึงดูดให้มีนักลงทุนเนี่ยมาลงทุนในประเทศไทยมากยิ่งขึ้นแล้วก็ดึงเม็ดเงินเนี่ยเข้าสู่ประเทศไทยเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างรวดเร็ว
0: ใช่แล้วนะคะก็เป็นเรื่องราวที่จะต้องคุยแล้วก็ต้องพัฒนากันอย่างต่อเนื่องเนาะสำหรับเรื่องนี้นะคะนอกจากนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีของเราต้องบอกว่างานชุกจริงๆนะคะนอกจากจะไปปรึกษาหารือในการพัฒนาเศรษฐกิจแล้วนะคะคุณผู้ชมก็ยังไปที่เวที Gas Tech 2026ด้วยนะคะที่งานนี้ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้เป็นประธานในพิธีเปิดค่ะแล้วก็ได้มีการกล่าวปาฐกถาพิเศษในงาน Gas Tech Exhibition and Conference 2026นะคะณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคค่ะโดยระบุด้วยนะคะว่าปัจจุบันค่ะทุกประเทศนะคะกำลังเผชิญกับโจทย์สำคัญในการสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้พอเพียงต่อความต้องการในราคาที่เหมาะสมควบคู่ไปกับการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานที่สะอาดขึ้นในขณะเดียวกันนะคะความต้องการใช้ไฟฟ้าก็ยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมด้วยเหตุนี้นะคะรัฐบาลก็จึงจะต้องสร้างสมดุลระหว่างความมั่นคงทางพลังงานกับความยั่งยืนในราคาที่เข้าถึงได้นั่นเองค่ะ
1: ใช่ครับสำหรับงาน Gas Tech นี้เป็นการประชุมหารือเรื่องของพลังงานสะอาดที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกนะครับจัดขึ้นในประเทศไทยสำหรับนายกเองได้กล่าวถึง3แนวทางสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายพลังงานของไทยก็มี1ครับคือการสร้างความมั่นคงทางพลังงานในราคาที่เหมาะสมก็คือไทยเนี่ยมุ่งเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนนะครับพร้อมกับกระจายแหล่งพลังงาน

0: พิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและก็ลดผลกระทบจากความผันผวนของตลาดโลกครับเพื่อให้ประชาชนและภาคธุรกิจเข้าถึงพลังงานในราคาที่เหมาะสมนะครับข้อ2ครับก็คือการทำให้การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานเกิดขึ้นได้จริงผ่านการเพิ่มพลังงานหมุนเวียนพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าและระบบกักเก็บพลังงานโดยรัฐบาลจะดำเนินโครงการวงเงินอยู่ที่ 50,000 ล้านบาทครับสนับสนุนครัวเรือนติดตั้งโซลาเซลล์พร้อมกับยกเว้นภาษีนำเข้าส่วนประกอบบางประเภทครับรวมทั้งต่อยอดพลังงานชีวภาพจากภาคการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและกระจายรายได้สู่เกษตรกรและก็ชุมชนส่วนข้อที่3ครับคือการเชื่อมโยงนโยบายพลังงานกับการลงทุนและโอกาสทางเศรษฐกิจครับมุ่งพัฒนากฎระเบียบโครงสร้างพื้นฐานบุคลากรและก็ระบบพลังงานสะอาดให้พร้อมรองรับการลงทุนระยะยาวนะครับเพื่อเสริมความแข็งแกร่งของห่วงโซ่อุปทานและก็การสร้างงานและก็รายได้ที่ดีขึ้นให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งนายกเองก็เน้นย้ำว่าความร่วมมือระหว่างประเทศก็จะเป็นแรงสำคัญในการขับเคลื่อนอนาคตพลังงานครับโดยไทยเองก็พร้อมร่วมมือกับนานาประเทศในเรื่องของก๊าซธรรมชาติและก็ LNG นะครับพลังงานหมุนเวียนระบบกักเก็บพลังงานการจัดการคาร์บอนไฮโดรเจนพลังงานชีวภาพและก็เทคโนโลยีพลังงานสะอาดพร้อมกับใช้จุดแข็งจากการตั้งทางจากที่ตั้งทางยุทธโครงสร้างพื้นฐานและก็บุคลากรที่มีศักยภาพเพื่อที่จะผลักดันไทยเนี่ยนะครับให้เป็นศูนย์กลางการลงทุนนวัตกรรมและก็ความร่วมมือด้านพลังงานของภูมิภาคนี้ครับ
1: ใช่นะคะก็ต้องมาคุยกันเนาะเพราะว่าเรื่องนี้ก็ถือว่ามีความสำคัญมากๆนะคะโดยเฉพาะเรื่องของแนวคิดของทางพลังงานที
0: ่
1: จะต้องมีความมั่นคงทางพลังงานและในอีกส่วนหนึ่งเราก็ต้องพยายามรักษาพลังงานเหล่านี้ให้อยู่คู่กับเราไปยาวๆอย่างยั่งยืนด้วยนะคะ
0: ต้องบอกว่าประเทศไทยเนี่ยมีความโชคดีคือเราเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญ
1: ค่ะ
0: เป็นเหมือนจุดกึ่งกลางของอาเซียนซ
1: ึ่
0: งในการที่นานาชาติเนี่ยจะมาลงทุนหรือทำอะไรเนี่ยมาทำที่ไทยและไทยเนี่ยอาจจะเป็นจุดศูนย์กลางในการกระจายอีกทีนึง
1: ใช่แล้วประเทศไทยของเราเองก็มีความพร้อมในหลายๆด้านด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโลจิสติกเรื่องของระบบสาธารณูปโภคต่างๆก็เป็นสิ่งที่ต่างชาติเนี่ยให้ความสนใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ
0: นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญนะครับโดยเฉพาะรัฐบาลนี้เองก็ให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนผ่านพลังงานลดการใช้พลังงานที่เป็นพลังงานสันดาปเดิ
1: ม
0: มาเปลี่ยนผ่านเป็นพลังงานสะอาดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการติดโซลาเซลล์โซลารูฟท็อปก็กำลังอยู่ในห่วงการดำเนินการในการที่จะผลักดันนโยบายการติดโซลาเซลล์เพื่อให้เรื่องของการติดเนี่ยง่ายมากยิ่งขึ้นสะดวกมากยิ่งขึ้นแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยที่มีราคาแพงหากเราสามารถลดค่าใช้จ่ายตรงนี้ได้ประชาชนก็จะมีความรู้สึกพร้อมที่จะติดตั้งมากยิ่งขึ้นด้วย
1: ใช่แล้วนะค่ะจากเรื่องราวของพลังงานนะคะมาดูเรื่องราวของปากท้องกันบ้างนะคะโดยเฉพาะกลุ่มของผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการร้านค้าต่างๆนะคะตอนนี้มีข่าวดีมาฝากกันค่ะคุณผู้ชมคะเพราะว่ารัฐบาลนะคะเขามีการเปิดตัวสินเชื่อ AI นกกระซิบเป็นยังไงนะนกกระซิบนะคะใช้ยอดขายจริงนะคะแล้วก็เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสินเชื่อด้วยนะคะโดยรัฐบาลนะคะโดยกระทรวงการคลังค่ะก็มีการเปิดตัวสินเชื่อ AI นกกระซิบนะคะเพื่อที่จะช่วยพ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการรายย่อยค่ะให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะโดยนำข้อมูลยอดขายจริงจากแอปพลิเคชันถุงเงินมาใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาสินเชื่อพร้อมเปิดทางเลือกให้ผู้ประกอบการเลือกวงเงินให้เหมาะสมกับขนาดและความต้องการของธุรกิจนั่นเองนะคะโดยผู้ประกอบการค่ะสามารถที่จะนำข้อมูลดังกล่าวค่ะไปใช้ประกอบยื่นขอสินเชื่อกับทางสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการได้นะคะไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อนกกระซิบเพื่อร้านค้าถุงเงินของธนาคารกรุงไทยนะคะหรือว่าจะเป็นสินเชื่อธนาคารออมสิน QR มหาเฮง X นกกระซิบของธนาคารออมสินนะคะรวมไปถึงโครงการค้ำประกันสินเชื่อนาโนพลัสและโครงการค้ำประกันสินเชื่อเครดิตพลัสของบสย.ด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรรวมไปถึงธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยและธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยก็ยังได้ร่วมกันจัดทำผลิตภัณฑ์สินเชื่อภายใต้โครงการสินเชื่อ AI นกกระซิบนะคะเพื่อรองรับความต้องการด้านเงินทุนหมุนเวียนสภาพคล่องและการขยายธุรกิจของผู้ประกอบการในแต่ละกลุ่มอีกด้วยค่ะ
0: ในส่วนของสินเชื่อ AI นกกระซิบหากใครที่ยังงงๆอยู่มันคือแชทบอทแต่ว่าแชทบอทอันนี้มันมีความอัจฉริยะยังไงนะครับก็คือเวลาที่มันเรามีนโยบายภาครัฐต่างๆที่ดำเนินการด้านธุรกิจหรือเศรษฐกิจเนี่ยก็จะเชิญชวนให้ร้านค้าต่างๆเนี่ยลงทะเบียนหรือว่าเข้าไปอยู่ในโปรแกรมของถุงเงินหรือว่าเป๋าตังหรือว่าธนาคารของกรุงไทยเป็นหลักเพราะฉะนั้นพอเอามาผนวกเข้ากับแชทบอทที่เป็น AI เหมือนตอบคำถามเราไม่ต้องไปคุยถึงที่ธนาคารเราสามารถเข้าไปในแอปพลิเคชันแล้วก็พิมพ์คุยได้เลยตอนนี้ฉันมียอดขายเท่านี้ร้านค้าฉันขายอาหารสินค้าประเภทนี้ฉันอยากจะได้กำไรหรือว่าอยากได้เงินทุนแบบนั้นแบบนี้พิมพ์ถามเข้าไป AI เขาจะประมวลคือข้อมูลที่มันมีอยู่ในเดิมของถุงเงินอยู่แล้วเนี่ยประมวลเป็นข้อมูลแล้วก็บอกเราว่าเราควรจะกู้เท่านี้กู้ได้ที่ไหนกู้อย่างไรดอกเบี้ยแค่ไหนสนใจจะกู้เลยไหมจะติดต่อธนาคารเลยหรือเปล่
1: า
0: อันนี้จะเป็นสินเชื่อของ AI นกกระซิบที่จะทำงานให้เราสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นน
1: ี่ก็แทนที่จะต้องไปรอติดต่อกับเจ้าหน้าที่ธนาคารหรือว่าต้องเดินทางไปที่ธนาคารเลยเราก็ใช้โทรศัพท์มือถือของเรานี่แหละเนาะโหลดแอปพลิเคชันมาถูกต้องไหมคะ
0: ถูกต้องครับคือเมื่อก่อนเนี่ยเวลาที่เราจะไปขอสินเชื่อเนี่ยเราต้องไปที่ธนาคาร
1: ใช่
0: แล้วก็เอาเอกสารไปบอกเลยว่าตอนนี้เปิดร้านนี้ขอเงินทุนเท่านี้ได้ไม่ได้เดี๋ยวต้องรอคำตอบอีกทีน
1: ะ
0: เดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วเข้าไปในแอปถุงเงินเขาจะมีเหมือนเป็นช่องแอปพลิเคชันแยกออกมาให้เราเข้าไปพูดคุยกับสินเชื่อ SMEAI นกกระซิบนี่แหละนะครับแล้วก็พิมพ์ข้อมูลต่างๆของเราเข้าไปเพื่อที่จะเหมือนได้รับคำตอบในทันทีว่าเราควรจะได้เงินเท่านั้นดอกเบี้ยเท่านี้กู้ยืมเงินวงเงินตรงนั้นจากสินเชื่อตรงนี้อะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นความสะดวกสบายสำหรับพี่น้องประชาชนที่กำลังมองหาแหล่งเงินทุนในการที่จะมาเสริมสภาพคล่องในการทำธุรกิจของเรา
1: ใช่แล้วก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะที่น่าสนใจแล้วก็สามารถที่จะทำกันได้ในชีวิตประจำวันของเราด้วยนะคะมาถึงกินอีกเรื่องนึงนะคะเรื่องนี้ก็น่าสนใจไม่แพ้กันจากเรื่องราวของแก๊สเทคที่ท่านนายกรัฐมนตรีไปเปิดงานมานะคะก็ต้องบอกว่างานนี้เนี่ยเขาได้รวบรวมเอานักลงทุนแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้านเกี่ยวกับพลังงานมาไว้ที่นี
0: ่
1: แต่อีกส่วนนึงนะคะก็ยังเป็นการส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยนะคะโดยทางด้านของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะคุณผู้ชมเขาก็ได้โชว์ศักยภาพการท่องเที่ยวในงานแก๊สเทค2026ต่อยอด Healingis the new luxury นะคะเปิดมุมมองใหม่สู่การท่องเที่ยวนั่นเองค่ะโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะได้ร่วมเปิดเวทีประชุมเชิงวิชาการและนิทรรศการด้านพลังงานระดับโลก Gas Tech Exhibition and Conference 2026นะคะซึ่งจัดโดยกระทรวงพลังงานร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนค่ะพร้อมถ่ายทอดศักยภาพการท่องเที่ยวไทยผ่าน Power of Journey นะคะต่อยอดจากแนวคิด Healing is the new luxury ภายใต้ธีม Feel all the feeling นั่นเองค่ะถ่ายทอดพลังของการเดินทางผ่านประสบการณ์ที่เชื่อมโยงทั้งกายใจความรู้สึกและเปิดมุมมองใหม่ของประเทศไทยในฐานะหมุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวและกลุ่ม MICE นะคะสู่กลุ่มผู้นำนักธุรกิจนักลงทุนและผู้ร่วมงานจากทั่วโลกนั่นเองค่ะโดยงานนี้อย่างที่บอกว่าจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง17กันยายน2569ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคกรุงเทพนะคะก็ได้รับเกียรติจากท่านนายกรัฐมนตรีไปเป็นประธานในพิธีเปิดอย่างที่เราได้เล่าให้คุณผู้ชมฟังเมื่อช่วงต้นนั่นเอง
0: ครับก็อย่างที่บอกแล้วว่าแก๊สเทคเนี่ยเป็นงานประชุมด้านพลังงานระดับโลก คือมีผู้นำเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานเนี่ยทั่วโลกเลยเข้ามาประชุมกันที่ประเทศไทยเพราะฉะนั้นโอกาสนี้โอกาสดีๆแบบนี้แน่นอนว่าเราจะโชว์พลังงานอย่างเดียวไม่ได้เราต้องโชว์ศักยภาพด้านอื่นๆของประเทศไทยด้วยก็เลยมีการโชว์ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวไหนมาถึงกันแล้วมาดูกันด้วยนะว่าประเทศไทยมีอะไรน่าสนใจจะลงทุนอย่างเดียวไม่ได้ต้องรู้ด้วยว่าประเทศไทยน่าเที่ยวแค่ไหนในส่วนของการท่องเที่ยวเองก็เลยเอาเรื่องกล่าวของการท่องเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยเอามาผนวกรวมกับเรื่องของการสนับสนุนด้านพลังงานให้นักลงทุนเนี่ยได้รู้จักประเทศไทยมากยิ่งขึ้นด้วย
1: อย่างที่เราเห็นกันก็จะมีทั้งเรื่องของมวยไทยเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวนะคะแล้วก็มีเรื่องนวดแผนไทยที่ต้องบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยชาวต่างชาติเขาชอบมากเลยนะนวดแผนไทยเนี่ยนะคะ
0: ใช่
1: แล้วก็เป็นเสน่ห์ที่ประเทศไทยต้องบอกว่าสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเยอะมากๆเลยทีเดียวนอกจากในเรื่องของ แก๊สเทคแล้ว
0: นี่ไหนๆพูดถึงเรื่องท่องเที่ยวแล้วนี่มาดูเรื่องของที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจล่าสุดมีการเนรมิตอัมพวาเมืองสามน้ำร้อยสายใยแห่งชีวิตครับในเรื่องนี้เองในส่วนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยได้นำเอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ชูเสน่ห์อัมพวาผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ครับได้มีการจัดอีเวนต์สุดยิ่งใหญ่เลยนะครับชื่อว่าเนรมิตอัมพวาปรับภาพลักษณ์เมืองสามน้ำสู่จุดหมายท่องเที่ยวร่วมสมัยนี้ดูความสวยงามซะก่อนไม่ไกลไม่ไกลนะครับเดินทางจากกรุงเทพไปนิดเดียวเองและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็มีการร่วมกับจังหวัดสมุทรสงครามครับจัดงานเนรมิตอัมพวาภายใต้แนวคิดเมืองสามน้ำร้อยสายใยแห่งชีวิตยกระดับภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวอัมพวาสร้างประสบการณ์ใหม่ผ่านเทคโนโลยีและก็นวัตกรรมร่วมสมัยครับมีคุณถาปณีเกียรติไพบูลย์นะครับผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีเปิดงานพร้อมด้วยนายชยชัยแสงอินทร์ครับผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามและนายณัฐคุดสูตรครับรองผู้ว่าด้านสินค้าและก็ธุรกิจท่องเที่ยวนะครับให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดงานที่อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยหรือว่าอุทยานร.2จังหวัดสมุทรสงครามครับ
1: งานนี้ต้องบอกว่าเอาใจใส่คอนเทนต์เลยนะคะสายถ่ายรูปใส่คอนเทนต์งานนี้พลาดไม่ได้ค่ะปักหมุดเลยนะคะเพราะว่ามีจุดถ่ายรูปสวยๆตลอดทั้งงานเลยทีเดียวจัดเต็มทั้ง2แลนด์มาร์คใหญ่9จุดไฮไลท์และ4จุดแสดงย่อยนะคะที่อยากจะให้ทุกคนตามมาเก็บภาพความประทับใจให้ครบค่ะอย่างเช่น2แลนด์มาร์คใหญ่มีอะไรบ้างก็คือซุ้มประดับไฟอลังการต้อนรับตั้งแต่ทางเข้าเลยนะคะเปิดวาร์ปรูปแรกก็แบบสวยจึ้งมากๆนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ยังมี9จุดไฮไลท์ตระการตาไปด้วยแสงสีเสียงพลุม่านน้ำตกนะคะสะพานไฟแล้วก็เป็นมุมย้อนยุคริมน้ำสุดคลาสสิกค่ะและยังมี4จุดแสดงย่อยด้วยนะคะเป็นพิกัดถ่ายรูปยอดฮิตแวะเช็คอินตามกำหนดให้ครบรับคูปองด้วยนะเป็นอันนี้เป็นแบบกิมมิคพิเศษเลยนะคะรับคูปองไปชมเรือนั่งเรือชมไฟยามค่ำคืนต่อได้ด้วยนะคะงานนี้ค่ะเขาจัดขึ้นระหว่างวันที่11ถึง20กันยายน2569นะคะตั้งแต่เวลา16นาฬิกาจนถึง22นาฬิกาหรือว่า4ทุ่มนั่นเองนะคะจุดแสดงก็คือบริเวณสะพานเชื่อมใจอัมพวาตลาดอัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามงานนี้ต้องบอกเลยนะว่าเข้าชมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยนะคะ
0: อึดเต้นอ่ะดูแล้วสวยงามจริงๆนะครับมีการนำแสงไฟมาประดับประดาในบริเวณล่องน้ำอ่ะเวลาที่เราจะเที่ยวปกติต้องเที่ยวกลางวันคือพายเรือนั่งชมบรรยากาศทิวทัศน์คราวนี้มาจัดแสงไฟในยามค่ำคืนก็สวยไปอีกแบบนี่
1: ใช่แล้วต้องบอกว่าอลังการมากๆด้วยนะคะดูดิโอ้โหสวยมากเลย
0: จริงครับใครที่มีโอกาสก็ไปสัมผัสกันนะครับงานเนรมิตอัมพวานะครับใกล้ๆแค่นี้สมุทรสงครามแค่นี้เอง
1: ใช่แล้วค่ะจากเรื่องราวของการท่องตามชมกันในช่วงนี้เลยค่ะ
0: เช็คน้ำเช้านี้ครับ

0: ำกันหน่อยนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างต้องบอกว่าในห้วงที่เข้าสู่ปลายฝนน
1: ะ
0: แต่ว่ามีพายุเข้ามาเป็นละลอกซึ่งก็ส่งผลกระทบในเรื่องของมีฝนตกหนักบางพื้นที่บางพื้นที่ก็มีน้ำป่าไหลหลากเพราะฉะนั้นต้องมาเช็คกันหน่อยจะเดินทางไปไหนจะทำอะไรกันใครอยู่ที่ไหนมีอะไรที่น่าสนใจลองส่งข้อมูลมาพูดคุยกันก็ได้นะครับแต่ว่าสถานการณ์น้ำล่าสุดจากข้อมูลของคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์และวิจัยและนวัตกรรมนะครับก็ไปติดตามได้ที่ www.thaiwater.net แล้วก็แอปพลิเคชันดาวน์โหลดมากันได้นะครับที่ Thai Water ในช่วงของวันที่14กันยายนที่ผ่านมาครับจนถึงวันที่15กันยายนตอนนี้ที่จะต้องระมัดระวังก็คือเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากบริเวณลาดเชิงเขานะครับซึ่งน้ำท่วมขังในเขตเมืองและก็น้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำก็ประกอบกับความชื้นดินอิ่มน้ำแล้วครับจากฝนที่ตกสะสมต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาคำว่าดินอิ่มน้ำนี่คืออะไรเขาบอกว่าเวลาบนภูเขาเนี่ยดินที่มันสะสมน้ำไว้พอน้ำมันตกมันเหมือนฟองน้ำอ่ะตอนแรกมันก็ยังดูดซับน้ำซับน้ำแต่พอมันอมจนมันเต็มแล้วอ่
1: ะ
0: คราวนี้มันอมไม่อยู่แล้วมันอิ่มน้ำมันก็คายน้ำออกมาเพราะฉะนั้นจะต้องระมัดระวังในเรื่องของน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังครับตอนนี้ไปที่ภาคเหนือจังหวัดตากนะครับให้ติดตามอย่างใกล้ชิดภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับทุกพื้นที่เลยบึงกาฬสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์ศรีสะเกษมุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีส่วนที่ภาคกลางและภาคตะวันออกก็หลายพื้นที่ครับกาญจนบุรี

0: บุรีสุพรรณบุรีนครปฐมนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดราชบุรีรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับและภาคใต้ครับตั้งแต่เพชรบุรีลงไปเลยครับประจวบคีรีขันธ์ระนองชุมพรพังงากระบี่ภูเก็ตสุราษฎร์ธานีและก็นครศรีธรรมราชครับต้องติดตามในเรื่องของหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามที่มีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นและก็มีทิศทางเคลื่อนเข้าชายฝั่งที่ประเทศเวียดนามถึงจะไม่ได้รับผลกระทบที่ประเทศไทยโดยตรงแต่ก็ส่งผลกระทบไม่มากก็น้อย
1: ใช่แล้วล่ะค่ะซึ่งต้องบอกว่าประเทศไทยนะคะก็จะมีปริมาณฝนที่เพิ่มขึ้นนั่นเองนะคะสังเกตได้ในช่วงนี้เนาะที่ไปไหนก็จะเห็นครึ้มฟ้าครึ้มฝนแล้วก็ฝนตกในช่วงเย็นกันนั่นเองนะคะนอกจากเรื่องราวสาระต่างๆที่เราพูดคุยกันในช่วงต้นนะคะคุณผู้ชมวันนี้เรายังมีอีกหนึ่งสิ่งสำคัญนะคะที่จะมาพูดคุยกันโดยเฉพาะในเรื่องราวของสุขภาพเรื่องนี้นะคะจะต้องใส่ใจกันมากๆเลยและใครที่รักสุขภาพพลาดไม่ได้เลยค่ะสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วช่วงหน้ามาติดตามกันต่อค่ะ
0: ครับ

0: ชุดไทยจักรีชื่อชุดมาจากพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทประดิษฐานอยู่ตรงกลางระหว่างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและหมู่พระที่นั่งจักรพรรดิพิมานในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2418ตัวอาคารเป็นแบบสถาปัตยกรรมยุโรปส่วนหลังคาเป็นยอดปราสาท3ยอดตามแบบสถาปัตยกรรมไทยท้องพระโรงกลางของพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเป็นท้องพระโรงสำหรับพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าเสด็จออกให้คณะทูตานุทูตต่างประเทศเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทชุดไทยสบายใช้ผ้ายกมีเชิงหรือยกทั้งตัวสิ้นมีจีบยกข้างหน้ามีชายยกใช้เข็มขัดไทยคาดส่วนท่อนบนเป็นสบายจะเย็บให้ติดกับสิ้นเป็นท่อนเดียวกันหรือจะมีผ้าสบายห่มต่างหากก็ได้เปิดบ่าข้างหนึ่งชายสบายคุมไหล่ทิ้งชายด้านหลังยาวตามที่สมควรความสวยงามอยู่ที่เนื้อผ้าการเย็บและรูปร่างของผู้สวมใช้เครื่องประดับได้งดงามสมโอกาสในเวลาค่ำคืน
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
4: GasTech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution Carbon ต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนไปพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพร่วมกันต้อนรับ GasTech 2026เวทีที่ supply และความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกันความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ GasTech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution Carbon ต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์ความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ GasTech 2026เวทีที่ supply และความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
5: สู่รายการยิ้มรับวันใหม่กันต่อนะครับอย่างที่พูดคุยกันไปแล้วเรื่องของเทรนด์สุขภาพทุกวันนี้ต้องบอกว่าความสำคัญไม่ใช่ว่าป่วยแล้วค่อยไปหาคุณหมอแต่สิ่งสำคัญก็คือการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของเราให้ดีนะครับซึ่งตรงกับเรื่องของเวชศาสตร์วิถีชีวิตหรือไลฟ์สไตล์เมดิซีนนั่นเองและหากคุณผู้ชมเป็นคนหนึ่งที่รักสุขภาพครับหรือว่าทำงานอยู่ในแวดวงการแพทย์การดูแลสุขภาวะนะครับห้ามพลาดเลยครับในเรื่องของการประชุมนานาชาติเวชศาสตร์วิถีชีวิตและสุขภาวะครั้งที่3ประจำปี2026หรือในชื่อ LMW 2026ครับ Life My Wellbeing International Conference งานนี้บอกเลยครับไม่ธรรมดาแล้ววันนี้เราจะมาพูดคุยถึงเรื่องการประชุมในครั้งนี้ว่ามีอะไรน่าสนใจครั้งนี้มาจัดกันที่กรุงเทพมหานครด้วยจะมีอะไรที่เป็นไฮไลท์สำคัญนะครับวันนี้อยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์มาศไม้ประเสริฐคณบดีวิทยาลัยการแพทย์แบบบูรณาการมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตที่ปรึกษาสมาคมเวชศาสตร์วิถีชีวิตและสุขภาวะไทยและอีกท่านครับร้อยเอกดร.นายแพทย์ยงยุทธมายาลาบนายกสมาคมเวชศาสตร์วิถีชีวิตและสุขภาวะของไทยครับเป็นรองประธานคณะกรรมการสากลเวชศาสตร์วิถีชีวิตและกรรมการผู้แทนภาคพื้นเอเชียทั้งสองท่านอยู่กับเราแล้วสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
7: สวัสดีครับทั้งสองท่านนะคะต้องบอกว่าเรื่องราวของสุขภาพเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากมันจะดีกว่าไหมถ้าเกิดว่าเราดูแลสุขภาพเราตั้งแต่ก่อนที่จะป่วยนะคะคุณผู้ชมวันนี้เราเลยต้องมาพูดคุยกันถึงเรื่องนี้นะคะอยากจะเรียนถาม ท่านคุณหมอยงยุทธก่อนเลยว่าทำไมทุกวันนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นบุคลากรทางการแพทย์หรือว่าคุณหมอต่างๆเนี่ยนะคะเขาให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของไลฟ์สไตล์เมดิซีนมากขึ้นนะคะ
6: เรื่องของไลฟ์สไตล์เมดิซีนเกี่ยวพันกับการป้องกันหลักนะฮะแต่ว่าช่วยรักษาด้วยเหมือนกันหลักๆคือเราดูถึงโรคที่มันเกี่ยวกับเรื่องของพฤติกรรมพฤติกรรมที่บางทีเราคุ้นชินกับมันจนกลายเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับเราแต่จริงๆแล้วมันอาจจะไม่ดีต่อสุขภาพเลยแล้วก็นำไปสู่โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCD นะโรคอ้วนความดันโลหิตสูงเบาหวานไขมันในเลือดสูงโรคหัวใจรวมถึงโรคมะเร็งบางชนิดด้วยทั้งหมดเนี้ยลาสตาเมดิซินเวชศาสตร์ปฏิชีวิตเข้าไปช่วยในเรื่องการแก้ไขในเรื่องของพฤติกรรมคราวนี้ต้องไปเปลี่ยนนิสัยเนี่ยให้คนได้ทราบว่ามันเป็นเรื่องที่มันควรต้องปรับปรุงนะวิธีการดำเนินชีวิตแบบนี้ไม่น่าจะดีแล้วแพทย์ในด้านนี้รวมถึงทีมสาขาก็ต้องให้ความสำคัญการไปจูงใจเขาเปลี่ยนพฤติกรรมซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายนะการสร้างแรงบันดาลใจการช่วยประคับประคองจนไปถึงเป้าหมายคือสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมได้อย่างยั่งยืนนะครับส่วนใหญ่ก็เรามักจะต้องหาแรงบันดาลใจอาจจะมาจากครอบครัวอาจจะมาลูกหลานแต่ตอนที่กลับไปเป็นพฤติกรรมที่ไม่ค่อยดีอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันมักจะมาจากกลุ่มเพื่อนอะไรเงี้ยนะที่จูงใจไปเพราะฉะนั้นก็ต้องสร้างภูมิต้านทานให้กับคนกลุ่มนี้ซึ่งสิ่งที่สำคัญแล้วก็เข้ามาผนวกกับเวชศาสตร์วิถีชีวิตคือเรื่องของการเจริญสติซ
7: ึ่
6: งถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากเราจะต้องส่งเสริมเพราะฉะนั้นนี่คือแนวทางที่แพทย์แล้วก็บุคลากรทางการแพทย์สนใจอยู่ในขณะนี้ก็คือเวชศาสตร์วิถีชีวิตครับ
5: แต่ว่าที่สำคัญก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วพฤติกรรมของคนแต่ละพื้นที่มันก็มีความแตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางและครั้งนี้เองการประชุมในครั้งนี้จะมาจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานครนะครับในช่วงวันที่16ถึง18ตุลาคมที่โรงแรมเซนจูรี่พาร์คกรุงเทพมหานครแน่นอนว่าเราก็จะมีไฮไลท์สำคัญที่เกี่ยวข้องหรือว่าเกี่ยวเนื่องกับคนที่อยู่ในเขตภาคกลางหรือกรุงเทพมหานครมีไฮไลท์สำคัญต่างๆวันนี้เดี๋ยวจะลองสอบถามกับคุณหมอมาศดูว่าไฮไลท์สำคัญที่การมาจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานครจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับ
8: จริงๆแล้วเนี่ยนะครับความน่าสนใจคือเราไม่เคยรู้นะครับว่าเมืองไทยเราเนี่ยมันคือเซ็นเตอร์ศูนย์กลางของศาสตร์ความรู้ทางด้านนี
5: ้
8: นะครับจริงศาสตร์ความรู้ทางด้านนี้เนี่ยมันก็เจริญเติบโตมาเกือบ20ปีละค่อยๆพัฒนานะครับแล้วก็มันมีการกระจายตัวกันอยู่ในประเทศแถบยุโรปกับอเมริกานะครับในขณะเดียวกันมันมีความพยายามในการที่จะขยายไปทางเอเชียนะครับแต่ว่าประเทศที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดเนี่ยคือประเทศไทย
7: ครับ
8: เรามีหมอไทยที่เก่งๆและมีความรู้ความสามารถทางด้านนี้ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าเซอร์วิสบริการของแพทย์ทางด้านนี้เนี่ยในเมืองไทยเนี่ยก็เป็นที่ชื่นชมแต่ของชาวต่างชาตินะครับและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยอย่างอาจารย์ยงยุทธเนี่ยนะครับเป็นถึงรองประธานเลขาสมาคมอะไรผมจำชื่อไม่ได้ชื่อยาวมากนะครับของโลกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็เรารวบรวมวิทยากรหรือสปีกเกอร์เนี่ยระดับโลกนะครับทั้งทั่วโลกเลยที่จะมาเมืองไทยนะครับแล้วก็สปีกเกอร์ของย่านเอเชียรวมไปถึงส่วนใหญ่ก็จะเป็นแพทย์ไทยนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องเรียกได้ว่าแพทย์ไทยเราเนี่ยก็สามารถที่จะก้าวเข้าสู่เวทีระดับโลกนะครับแล้วเราก็คงมีงานวิจัยมีเรื่องราวอะไรต่างๆที่น่าสนใจของการค้นคว้าวิจัยในเมืองไทยไปนำเสนอด้วยเช่นเดียวกันครับ
7: สิ่งเหล่านี้นี่สะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดของการพัฒนาองค์ความรู้อย่างไรบ้างอะคะพี่หมอคะ
6: ครับคือในเวทีในครั้งนี้เรา

0: ให้ความสำคัญกับเรื่องของการขยายจากแค่เพียงการดูแลสุขภาพเฉพาะคนเนี
1: ่
0: ยไปสู่การมองภาพรว
1: ม
0: ภาพชุมชนภาพครอบครัวภาพระดับประเทศแล้วก็มองถึงการเชื่อมโยงระบบเนี่ยรวมถึงในครั้งนี้ก็จะมีหัวข้อที่ให้แนวทางกับบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยได้เห็นว่าเมื่อนำไปประยุกต์ใช้จริงๆอ่ะจะต้องปรับปรุงหรือดำเนินการในแนวไหนเพราะว่าเรามีผู้แทนวิทยากรจากหลายประเทศด้วยกันแล้วก็มีประสบการณ์ที่น่าสนใจเราก็จะได้เรียนรู้เพิ่มเติมมาปิดช่องโหว่ต่างๆที่เราอาจจะมีอยู่บ้างนะครับแต่ว่าเรานี่ถือว่าโดดเด่นมากในเอเชียและผมว่าในโลกด้วยนะฮะในขณะนี้เพราะว่าแพทย์เราให้ความสนใจเรื่องนี้ส่วนหนึ่งแล้วก็ความกระตือรือร้นความสนใจของประชาชนตอนนี้ได้โมเมนตัมได
1: ้
0: วงสวิงประมาณหนึ่งเลยทุกคนสนใจที่อยากจะมาดูเรื่องอาหารออกกำลังกายนอนการบริหารจัดการความเครียดเรื่องการหยุดสูบบุหรี่เรื่องสารเสพติดแล้วก็การมีมุมมองต่อโลกในเชิงบวกมีความสัมพันธ์ที่ดีในสังคมซึ่งเป็น6สำหรับของเวชศาสตร์วิถีชีวิตนะครับ
2: เห็นว่าการจัดการครั้งนี้จะมีหัวข้อที่มาบรรยายหลากหลายหัวข้อซึ่งหมอมาศเองก
3: ็
2: จะเป็นหนึ่งในผู้บรรยายด้วยนะครับหัวข้อที่จะเลือกมาบรรยายในครั้งนี้รวมถึงสปีกเกอร์ท่านต่างๆที่จะมาบรรยายในงานครั้งนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับ
3: โดยส่วนตัวเองเนี่ยจะพูดเรื่อง Beyond Wellness นะครับ Engineering the Future of Longevity Medicine นะ
2: ครับ
3: เหตุผลคือณวันนี้คนกำลังพูดถึง Wellness มากขึ้นนะครับwellness มันจะตรงกันข้ามกับ illness นะครับมันเมื่อคุณ illness เนี่ยคือคุณป่วยอะทุกคนก็จะรู้ตัวอยู่แล้วว่าถ้าฉันป่วยฉันก็ไปโรงพยาบาลและหน้าที่ของโรงพยาบาลคือรักษาคนที่ป่วยนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ย WHO เนี่ยประกาศเลยนะครับว่าในเดือนมิถุนายนว่าอย่าแค่สนใจแค่health serviceนะครับหมายความว่าการดูแลในเรื่องของเฮลท์แคร์นะที่บ้านเรามีมานานเนี่ยที่ทั่วโลกมีมานานไม่ว่าจะเป็น primary healthcare secondary healthcare tertiary healthcare หรือพูดง่ายๆคือป่วยแล้วก็พึ่งหมออย่างเดียวเนี่ยไปโรงพยาบาลอย่างเดียวเนี่ยนะครับปัจจุบัน WHO ประกาศเลยว่าณวันนี้คุณจะต้องดูแลเรื่อง self care self care คือหันมาดูแลตัวเองด้วยไม่ใช่อะไรๆก็โทษหมออย่างเดียวนะครับนะ เพราะฉะนั้นในความรู้ของ self care เนี่ยนี่คืออีกโลกหนึ่งซึ่งก่อนที่คุณจะป่วยเนี่ยนะครับคุณทำตัวยังไงคุณเดินทางยังไงไปถึงจุดนั้นได้ยังไงดังนั้นถ้าเกิดเราเข้าใจเนี่ยตรงนี้คือเซลฟ์แคร์ที่เราจะย้อนกลับคืนคือถ้าเรารู้ว่าเส้นทางนี้คือผิดอะนะครับเรายังเดินต่อไปคือเราหลงทางแล้วมันเสียเวลาแต่ถ้าเกิดว่ามีคนมาไกด์ไลน์เราใหม่อ๋อสร้างเส้นทางใหม่เส้นทางนี้ห่างไกลจากการเข้าหาโรงพยาบาลอันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะฉะนั้น process ของตรงนี้เราเรียกว่า wellness นะครับแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยพอพูดถึง wellness เขายังไม่เข้าใจลึกซึ้ง
1: ใช่ค่ะ
3: wellness เป็นคำที่ใหญ่อย่างประเทศไทยเราเนี่ยก็พยายามที่จะ เรียกว่ารณรงค์นะครับหรือมีธุรกิจกิจการทางด้าน wellness นะครับแล้ว wellness ออกมาเป็นอะไรออกมาเป็นสปาออกมาเป็นร้านอาหารออกมาเป็นงานท่องเที่ยว medical tourism นู่นนี่นั่นแต่คนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจ true wellness นะครับว่าถ้าคุณจะ wellness จริงๆเนี่ยมันก็ต้องระดับเซลล์เลยนะครับแล้วก็ไม่ใช่ว่าไปกินอาหารอร่อยอย่างเดียวแต่ว่าเราก็กลับมาแล้วก็ยังกินอาหารเละๆเทะๆอะไรอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้แปลว่าเราแตะ wellness แบบผิวเผินทำยังไงที่เราถึงจะเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งแล้วในความเป็นจริงแล้วเนี่ย wellness มันมีโครงสร้างมันมีการปรับพฤติกรรมเวชศาสตร์วิถีชีวิตและมันมีค่าการตรวจเลือดได้ด้วยนะครับว่าคุณทำแบบนี้นะครับแล้วมันดีขึ้นจริงไหมนะครับซึ่งค่าตรวจแบบนี้เนี่ยนะครับมันเป็นไบโอมาร์เกอร์ต่างๆนะครับที่อาจจะไม่ได้เป็นมาร์เกอร์ของการตรวจวินิจฉัยโร
1: ค
3: แต่มันเป็นมาร์เกอร์ของการที่จะบอกด้วยว่าโอเคเราทำแล้วถูกต้องไหมนะครับไม่ว่าจะเป็นการกินการนอนการออกกำลังกายความเครียดมลพิษมลภาวะสารเคมีสารพิษอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวนี้ทางการแพทย์ปัจจุบันเนี่ยมีวิธีการก้าวหน้าซึ่งไม่ใช่เป็นการรักษาเนาะแต่เป็นเชิงของการป้องกัน
2: อย่างที่คุณหมอมาศบอกเลยว่า wellness ของไทยเนี่ยตอนนี้เราพยายามที่จะผลักดันให้ประเทศเรียกว่าเป็น wellness center แต่ว่าหลายๆครั้งเราจะไปนึกถึงการทำสปาการไปพักผ่อนการไปสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าการไปพักผ่อนหย่อนกายเพียงแต่ว่าเรายังไม่รู้ถึง wellness ที่มาจากด้านไหนคือการรักษาตั้งแต่เซลล์คือการรับประทานอาหารเลือกรับประทานอาหารที่ดีเลือกการใช้ชีวิตที่ดีเลือกการดูแลสุขภาพที่ดีจากภายในก่อนที่จะไปถึงในจุดของสถานที่ต่างๆอย่างที่เรากำลังผลักดันกันอยู
1: ่แล้วถ้าฟังแบบนี้แล้วเนี่ย wellness ในความหมายที่จริงๆนะคะ
2: True
1: ม
2: ัน
1: คืออะไรอะคะ
3: True wellness จริงๆคือจริงๆแล้วเนี่ยมันคือการที่ เซลล์ของร่างกายเราทุกเซลล์เนี่ยนะครับมันมีความสมบูรณ์พร้อมในการที่จะเป็นหมอในการรักษาตัวเองซึ่งตรงจุดนั้นเนี่ยเราเชื่อว่าเซลล์ของเราเนี่ยมันจะห่างไกลจากการเจ็บป่วยเพราะจริงๆแล้วเราต้องเข้าใจอย่างนึงนะว่าหมอที่เก่งที่สุดเนี่ยคือเซลล์ร่างกายของเรานะครับแต่ถ้าเซลล์ร่างกายเราไม่เก่งมันจะเริ่มป่วยพอป่วยปุ๊บเราก็ไปโรงพยาบาลเราก็ต้องหาหมอที่โรงพยาบาลเนี่ยแล้วก็จ่ายยาผ่าตัดเคมีฉายแสงเพื่อรักษาเราแต่ถ้าหากว่าเราเข้าใจว่าหมอของเราเนี่ยนะครับเขาต้องการอะไรนะครับเราก็ใส่อินพุตไปสินะครับไม่ว่าจะเป็นกินยังไงออกกำลังยังไงนอนยังไงลดสารพิษยังไงอะไรยังไงถ้าเขาแข็งแรงเนี่ยเขาจะซ่อมแซมตัวเองได้นะครับเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยเราไม่รู้เราก็อาจจะไปแตะผิวๆเผินๆนะครับแล้วมันก็เหมือนไม่ได้ผลอย่างที่ควรจะต้องเป็นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือคำว่าคำจำกัดความของ True Well เนี่ยจริงๆแต่ถ้าอยากรู้ให้เห็นภาพชัดเจนต้องไปวันงานเลยแล้วเราจะเข้าใจภาพอ๋อมันมีจิ๊กซอว์1 2 3 4 5ที่มากกว่าที่เราเข้าใจว่าโอ้ Wellness คือผิวเผินว่าอ๋อฉันกินได้นอนดีฉันคือ Wellness แล้วบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่ใช่เพราะว่าบางครั้งเราสามารถที่จะตรวจได้ว่าเอ้ยคุณนอนดีแต่ไอ้การนอนนั้นคุณภาพมันไม่ถึง 100% นะมันยังมีการบกพร่องตรงนู้นตรงนี้แล้วเราจะมาปรับอะไรยังไงได้บ้าง
1: นี่นะคะ
2: คือบางคนเนี่ยที่บอกว่าบางทีฉันก็นอน8ชั่วโมงนะแต่ตื่นมาฉันยังแบบ
1: เบลอ
2: ยังสลึม
3: สลือตัวอย่างใช
2: ่นอนไม่เต็มที่หรือเปล่าหรือว่านอนหลับไม่ได้คุณภาพหรือเปล่านี่ก็เป็นอีกส่วนนึงของเรื่องของเวลเนสที่มาจากภายในนั่นเอง
3: บางคน8ชั่วโมงนี่นะนอน 3:00 นแล้วตื่น 10:00 นอย่างเง
2: ี้
3: ย
2: มันก็ไม่ใช่
3: มันไม่ใช่เวลเนสละอย่างเงี้ยบางคนเข้าใจผิดไง
2: ครับ
1: แน่นอนว่าทุกวันนี้นะคะเรื่องราวของเทคโนโลยีก็เป็นอีกหนึ่งส่วนที่สำคัญแต่ทีนี้เนี่ยการนำเทคโนโลยีแล้วก็ข้อมูลทางด้านของสุขภาพมาดูแลสุขภาพเนี่ยทุกวันนี้เทคโนโลยีมีบทบาทอย่างไรบ้างคะ
3: โอ้คือคำว่า wellness เมื่อสักครู่นี้มันเป็นคำที่เหมือนแบบจับต้องไม่ได้นะครับการกินดีอยู่ดีนู่นนี่นั่นแต่ในปัจจุบันเนี่ยเรามีไบโอมาร์เกอร์อย่างที่บอกมีเครื่องมือต่างๆในการวัดยกตัวอย่างง่ายๆที่คนทุกคนคุ้นเคยอย่างเช่นหลายคนจะซื้อนาฬิกาวูฟมาใส่ใช่ไหมแล้วก็วัดนู่นนี่นั่นเมื่อคืนฉันนอนเท่านู้นเท่านั้นเท่านี
2: ้ครับ
3: ไอ้อย่างเงี้ยนะครับคุณไม่ได้ป่วยไงนะครับคุณคือปกติแต่คุณอยากวัดไงว่าเมื่อคืนที่ฉันนอนไปฉันได้ผลแค่ไหนมันไม่ได้มีแค่นั้นเทคโนโลยีนะวันนี้เนี่ยมันมีมอนิเตอร์ที่เยอะกว่านั้นนะมีการวัดน้ำตาลมีการวัดค่าการอักเสบมีการวัดสมดุลของสารอาหารมีการวัดดูนิ่งด้านว่าไอ้การกินการนอนการออกกำลังกายที่เราทำกันอยู่เนี่ยมันได้คะแนนเต็มร้อยไหมพูดง่ายๆนะครับนะคือเราทำกันอยู่เราอาจจะ20 30 40ซึ่งไอ้ตรงนี้เนี่ยเรายังไม่ป่วยแต่ถ้าคะแนนมันพร่องไปเรื่อย
2: ๆ
3: นะระยะยาวระยะยาวในที่นี้หมายความว่า3ปี5ปี10ปีเราจะเจอโรคเสื่อมนะครับเพราะฉะนั้นนะวันนี้การเกิดโรคเสื่อมเนี่ยไม่ได้เกิดในช่วง3วัน5วัน1เดือน3เดือนแต่มันมีกระบวนการเนี่ยมานานกว่า5ถึง10ปีแล้วหลายคนก็ไม่รู้เรื่องนะครับณวันนี้20ถึง30ปีใช้ชีวิตเก็บมะเร็งเกเรโอ้โหหัวราน้ำเลยไม่เป็นอะไรนะก็ชะล่าใจแล้วก็ทำตัวแบบเดิมซึ่งไอ้ตรงนี้มันเหมือนสนิมที่มันก่อตัวไปเรื่อยๆแล้วเสร็จแล้วเนี่ยพอ30 35เริ่มอ้วนเริ่มเหนื่อยเริ่มลงพุงเริ่มท้องอืดเริ่มท้องผูกก็ยังไม่รู้ตัวนะพอ40 45เบาหวานไขมันความดันพอ50เส้นเลือดหัวใจตีบพอเส้นเลือดสมองตีบแตก60อัมพฤกษ์อัมพาตดังนั้นณวันนี้เราเห็นว่าปัญหาของโรคเรื้อรังเนี่ยเยอะขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าคนส่วนใหญ่ไม่ใส่ใจว่าเหตุการณ์พวกนี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่20ถึง30กับวิถีชีวิตที่เราชะล่าใจแล้วคิดว่าอันเนี้ยไม่มีอะไร
2: เป็นวัฏจักรโลกเลยนะเดี๋ยวนี้มีความรู้สึกว่าคือในยุคปัจจุบันเนี่ยเอาเป็นว่าในห้วงที่ผ่านมาเรามีความรู้สึกเราได้ยินข่าวเรื่องของการเสียชีวิตจากการที่หลอดเลือดหัวใจ
3: ตีบนอนหลับแล้วไปเลย
2: นอนหลับแล้วไหลตายไปเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ได้เป็นแบบว่าอยู่ดีอยากจะเป็นก็เป็นมันเกิดจากการสะสมมาอย่างยาวนาน
3: ไม่ใช่แค่นั้นบางครั้งหลายคนเนี่ยไปงานศพ
2: ครับ
3: ไปงานศพเพื่อน
1: ค่ะ
3: เฮ้ยทำไมเพื่อนเป็นโรคนี้ทำไมตาย
2: ไม่รู้เลย
3: อายุน้อยจังนะทำไมเป็นมะเร็งตั้งแต่อายุยังน้อย
2: ครับ
3: ทำไมเดี๋ยวนี้คนเป็นมะเร็งเยอะขึ้นมีคำถามอย่างเงี้ยในโซเชียลเนี่ยตัวเองเนี่ยหลายกลุ่มเพื่อนเนี่ยจะมีคำถาม
2: ครับ
3: คุ้มคุ้มการทำลายตัวเองจึงเยอะขึ้นซึ่งสิ่งที่น่าสนใจคือภาวะพวกนี้ป้องกันได
1: ้นี
3: ่ป้องกันได้แต่พึ่งพาแพทย์ไม่ได้เพราะว่าแพทย์เนี่ยไม่ได้อยู่กับคุณ24ชั่วโมงดังนั้นการป้องกันมันต้องเริ่มตั้งแต่เนิ่นๆเลยและเซลฟ์แคร์ที่ถูกต้องของ WHO เนี่ย ประชาชนต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องด้วย
2: ครับ
1: เพราะฉะนั้นคีย์สำคัญเลยก็คือการที่เราจะต้องดูแลตัวเองตั้งแต่เนิ่นๆนี่แหละ
3: ใช่อัน
1: นี้เป็นคีย์สำคัญเลยถูกต้อง
3: แล้วที่สำคัญคือไอ้ที่คิดว่าดูแลตัวเองถูกอะ

0: ถูกจริงหรือเปล่า
1: ก็ต้องมาเช็คที่งานนี้เลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: คุณหมอคะคุณหมอยงยุทธบ้างนะคะการประชุมในครั้งนี้ต้องบอกว่าเป็นการประชุมครั้งสำคัญเลยแล้วก็จะเกิดผลประโยชน์ต่อทั้งการแพทย์บุคลากรทางด้านสุขภาพรวมไปถึงประชาชนอย่างไรบ้างคะ
3: อันดับแรกผมคิดว่าฝ่ายแพทย์กับผู้ที่ดูแลเรื่องสุขภาพเนี่ยเขาจะได้มีโอกาสมาแลกเปลี่ยนกันครับเพราะว่าเวทีนี้มีทั้งวิทยากรชาวไทยชาวต่างประเทศแล้วก็มีผู้ที่สนใจในเรื่องของศาสตร์ทางด้านนี้มาร่วมประชุมกันแล้วก็มันมีโอกาสหลายจังหวะที่ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนกันซึ่งผมว่าน่าจะดีเรื่องที่สองก็คือสำหรับประชาชนทั่วไปที่มาร่วมเนี่ยเขาก็จะได้แนวทางที่เขาสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันทีซึ่งผมว่าอันเนี้ยในที่อาจารย์มาศได้กรุณาเล่าไปก็คือเราจะได้เข้าใจได้ถูกต้องว่าแนวทางที่ถูกต้องเนี่ยมันควรจะเป็นยังไงแล้วก็มีโอกาสซักถามผู้ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญชำนาญการในเรื่องนี้โดยตรงด้วยนะครับนอกจากนั้นเราก็ยังได้เห็นโอกาสของการเชื่อมโยงเช่นจากงานของสมาคมไปสู่งานของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนะครับรวมถึงมหาวิทยาลัยอื่นๆที่เรามีความร่วมไม้ร่วมมือกันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยก็จะเกิดการพัฒนาองค์ความรู้แล้วก็หลักสูตรรวมถึงงานวิจัยร่วมกันก็จะมีโอกาสหลายอย่างที่จะต่อยอดและรวมถึงวิทยากรต่างประเทศที่มาเนี่ยแต่ละคนก็มีเครือข่ายมีคอนเน็กชันต่างๆที่สามารถสร้างความร่วมมือในระดับสากลได้อีกด้วยครับ
1: นี่นะคะ
4: น่าสนใจจริงๆนะสำหรับงานประชุมในครั้งนี้อย่างนี้เลยครับให้หมอมาศบอกคุณผู้ชมหน่อยว่าหากมาในงานนี้จะได้เจอกับอะไรบ้างมีอะไรที่น่าสนใจอยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาร่วมงานนี้อย่างไรบ้างครับ
2: คือหนึ่งเนี่ยนะครับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยที่สนใจศาสตร์ทางด้านนี้เนี่ยอันนี้คือโอกาสเพราะว่ามีการประชุมระดับโลกอ่ะที่มาจัดในเมืองไทยแล้วเราไม่ต้องเสียเวลาเดินทางกับสองเนี่ยนะครับประชาชนคนไทยทั่วไปอ่ะจะได้มีโอกาสได้เรียนรู้เพราะในความเป็นจริงอ่ะเวลาประชุมแพทย์เนี่ยเขาจะจำกัดเฉพาะแพทย์ไงนะครับแต่เนื่องจากเวชศาสตร์วิถีชีวิต longevity wellness เนี่ยมันเป็นเรื่องของทุกคนอย่างที่เราบอกแล้วว่ามันเป็นเรื่องของ self care ดังนั้นถ้าเกิดคุณมีความสามารถในการที่จะเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ได้นี่คือโอกาสที่สำคัญแล้วก็เรามีโอกาสได้สัมผัสกับวิทยากรระดับโลกนะครับที่เขาจะเดินทางมาบรรยายให้กับเราที่นี่นะครับแล้วเราก็มีโอกาสได้ซักถามพูดคุยเพราะเอาตรงๆนะบางคนเนี่ยไปเรียนรู้ใน YouTube นะฟังนู่นนี่นั่นแต่สงสัยอยากถามมาถามไม่ได้นะครับแต่ครั้งนี้ได้เจอตัวเป็นๆนะครับได้ถามได้แง่มุมได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ได้แลกเปลี่ยนความรู้และได้เห็นเครือข่ายของคนกลุ่มนี้ว่ามันมีที่ไหนอะไรอย่างไรบ้างรวมไปถึงบางคนน่ะอาจจะเกิด mindset ทางธุรกิจหรือ business ว่าอ้อเราควรจะไปทางไหนอะไรยังไงเพราะว่าธุรกิจทางด้านนี้ไม่จำกัดเฉพาะคนที่เป็นแพทย์ไงนะครับนะมันเป็นเรื่องราวของประชาชนทั่วไปที่เริ่มสนใจมากยิ่งขึ้นแล้วบางครั้งพอเราไปดูเทคโนโลยีเราจะรู้ว่าอ๋อเราควรจะทำทางด้านนี้นะเรามีที่พักเป็นแบบนี้เรามีร้านอาหารเป็นแบบนี้เราควรจะปรับยังไงให้เข้ากับสถานการณ์ของความต้องการของโลกในยุคอนาคตนะครับ
4: คือน่าสนใจตรงที่ว่าคือในยุคปัจจุบันคนสนใจเยอะนะเรื่องของเวลเนสเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายดูแลสุขภาพว่าอย่างล่าสุดจะมีความสนใจในเรื่องของไอซ์บาร์ได้ยินกันไหมมันจะมีการแช่น้ำเย็นมีอะไรแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะทำอย่างถูกต้องและถูกวิธีและได้ผลเสมอไปเพราะฉะนั้นเรื่องของการไปรับฟังไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของการดูแลสุขภาวะเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมาก
1: ๆใช่ค่ะสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านได้รับชมรับฟังแบบนี้แล้วอยากจะเข้าร่วมการประชุมอยากจะเข้ามามีส่วนร่วมสามารถทำยังไงได้บ้างคะ
3: ครับทางสมาคมเองมีเว็บไซต์ที่เราสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้สมาคมชื่อย่อว่า TLWA นะครับก็กดไปที่ lwa.or.th ครับมีรายละเอียด
1: นี่นะคะก็สามารถที่จะติดตามรายละเอียดกันได้นะคะ
4: เอาละครับนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมีเวลาน้อยจริงๆอยากจะพูดคุยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่คือตอนนี้หลายๆคนเริ่มหันมาสนใจตัวเองแล้วก็อยากรู้ว่าการดูแลตัวเองก่อนที่จะป่วยมันมีสัญญาณเตือนอะไรบ้างมันมีอะไรที่เราจะต้องไปดูแลตัวเองบ้างมีอะไรที่เราจะต้องทำเพิ่มเติมหรือว่าปรับการใช้ชีวิตบ้างเพราะฉะนั้นงานนี้สำคัญไปกันได้นะครับที่สมาคมเวชศาสตร์วิถีชีวิตและสุขภาวะแห่งประเทศไทยก็เรียนเชิญครับเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติเวชศาสตร์วิถีชีวิตและสุขภาวะครั้งที่3หัวข้อในครั้งนี้นะครับคือเรื่องของการบูรณาการการดูแลสุขภาพสำหรับผู้คนชุมชนและโลกครับจะจัดขึ้นระหว่างวันที่16ถึง18ตุลาคม2569ที่กรุงเทพมหานครนะครับงานนี้ใครอยากจะอัปเดตเทรนด์สุขภาพ Whole Person Health นะครับหรือเจาะลึกการป้องกันโรคเรื้อรังต่างๆ ปักหมุดได้เลยครับที่โรงแรม Century Park Hotel Bangkok ครับนี่ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจในวันนี้ที่ทั้งสองท่านนำมาเล่าสู่กันฟังครับ
1: ใช่แล้วค่ะวันนี้เราต้องขอบพระคุณนะคะแขกรับเชิญทั้งสองท่านที่มาพูดคุยกันในรายการกับพวกเราด้วยนะคะขอบพระคุณนะคะ
0: ขอบคุณครับ
2: สว
0: ั
2: สดีครับ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: คร
2: ับ
3: สวัสดีครับ
1: เอาละค่ะคุณผู้ชมคะช่วงหน้านะคะเรายังมีสิ่งที่น่าสนใจไปให้ทุนผู้ชมได้ติดตามกันเช่นเคยนะคะช่วงนี้กับช่วงวาร์ปทั่วไทยครับ

ช่วงวับทั่วไทยวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมค่ะไปชมหมอนตุ๊กตาสัตว์ทะเลนะคะซึ่งเป็นเสน่ห์บ้านเก่าริมน้ำไปชมพร้อมกันเลยค่ะว่าจะมีความน่ารักกุ๊กกิ๊กขนาดไหนค่ะ

0: โอ้โหตะวันออกวันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ชุมชนบ้านเก่าริมน้ำประแสจังหวัดระยองค่ะชุมชนเก่าแก่ริมทะเลที่ยังคงรักษาวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นเอาไว้อย่างงดงามวันนี้จะพาไปรู้จักกับหมอตุ๊กตาสัตว์ทะเลงานฝีมือแฮนด์เมดจากกลุ่มผู้สูงอายุที่เปลี่ยนเรื่องราวของท้องทะเลประแสให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์สุดน่ารักและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
1: เราอยากให้คุณยายมีรายได้เราก็เลยดึงอัตลักษณ์ของเราออกมานะคะเราเป็นชุมชนประมงดั้งเดิมซึ่งประมงมาซบเซาไปแล้วใช่ไหมคะเราก็อยากให้มันมีการขับเคลื่อนโดยการจับจ่ายใช้สอยเริ่มต้นเราทำเป็นพวงกุญแจก่อนค่ะพวงกุญแจนี้เราก็ขายเล็กๆน้อยๆออกตามงานเนาะเป็นชุมชนประมงเนาะเราจะไปอะไรนอกเหนือจากที่จับประมงไม่ได้ความเราก็ต้องเอาตลาดของเราคือสัตว์ทะเลเพราะฉะนั้นภาพที่เราเห็นทั้งหมดเนี่ยเราจะไม่เคยเห็นมีสัตว์อื่นเลยจะมีสัตว์ทะเลก็คือเราเห็นอุ้ยเราเป็นชุมปีปลาเนาะปลาปลาหมึกปลาโลมาอาจจะเป็นภาพใหญ่ปลาโลมาหน่อยอะไรเงี้ยค่ะมาน้ำเพื่อเราพยายามพวกนี้ออกมาวาดให้เป็นลายที่น่ารัก
0: ผืนผ้าธรรมดาผ่านสองมือและภูมิปัญญาของผู้สูงวัยกลายเป็นหมอนตุ๊กตาที่บอกเล่าเรื่องราวของท้องทะเลประแสงานฝีมือที่สร้างทั้งรอยยิ้มรายได้และความภาคภูมิใจให้กับคนในชุมชนนี่จึงเป็นอีกหนึ่งเสน่ห์แห่งภูมิปัญญา

0: โอ้โหเป็นไงคะโอ้โหตะวันออก
1: โอ้โหตะวันออกน่าสนใจนะปากน้ำประแสไม่ไกลด้วยนะครับ
0: คือ
1: สถานที่ท่องเที่ยวมีอาหารทะเลอร่อยๆนะครับมีชุมชนรวมไปถึงหากใครไปที่ปากน้ำประแสมันจะมีเขาเรียกว่าพายเรือคายักเที่ยวล่องน้ำอันนี้ก็สวยงามไปแบบหากใครที่สนใจนะครับก็สามารถไปกันได้อ้าวจากปากน้ำประแสไปดูหมอนตุ๊กตาสัตว์ทะเลแล้วไปกันต่อนะครับ
0: มีต้องบอกว่าที่ปากน้ำประแสเนี่ยเขาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยนะที่น่าสนใจนะคะแล้วก็สามารถที่จะไปเยี่ยมชมกันได้มีทั้งหมอนตุ๊กตาที่เป็นของฝากนะคะมีอาหารทะเลอร่อยๆให้เราไปลองลิ้มชิมรสกันด้วยนะคะท่านใดที่มีโอกาสนะคะก็สามารถที่จะไปเยี่ยมกันได้เนาะเพราะว่าอยู่ไม่ไกลกรุงเทพมหานครเลย
1: ถูกต้อง
0: นะคะในวันนี้นะคะคุณผู้ชมนอกจากเราจะมีเรื่องราวสาระต่างๆแล้วในช่วงสุดท้ายของรายการเราก็จะมีบทเพลงเพราะๆมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยนะคะวันนี้ค่ะเป็นบทเพลงที่มีชื่อว่าสำคัญที่ใจนะคะโอ้โหบทเพลงนี้นี่ต้องบอกว่าเป็นบทเพลงที่มีความไพเราะแล้วก็ที่สำคัญนะบรรเลงโดยวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ด้วย
1: น
0: ี่
1: แหละครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้หมดเวลาลงแล้วสำหรับรายการยิ้มรับวันใหม่เราทั้งสองคนพร้อมทีมงานจะลาไปพร้อมกับเพลงละวันวันละเพลงกับบทเพลงนี้แล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

ร38ประการประการที่29ได้เห็นสมณะหาโอกาสพบผู้ทรงศีลหรือผู้ประพฤติดีเพื่อรับคำแนะนำและข้อคิดในการดำเนินชีวิตมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: ดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการคนไกลโรคหลากหลายเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพพร้อมสอดแทรกเคล็ดลับการดูแลสุขภาพให้ห่างไกลจากโรคทางช่อง2 NBT 2 HD ค่ะช่วงรอบรู้สู้โรคเตรียมตัวก่อนเกษียณช่วงสุขภาพดีสร้างได้เบิร์นเอาท์หมดไฟหรือแค่เหนื่อยคุณหมอปอมีเทคนิคมาฝากห้ามพลาดนะคะช่วงคุยกับหมอ4เคล็ดลับสู้กระดูกสันหลังเคลื่อนเรื่องนี้มีเทคนิคอย่างไรดูแลตัวเองต้องทำอย่างไรติดตามทั้งหมดนี้ได้ในรายการคนไกลโรควันนี้ค่ะ
1: ใหม่โลชั่นไวท์สปาร์คโกลเรเดียน
2: ผิวดูโกลว์ดูไบรท์เกินหน้า
3: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเอดิเซลเรดพลัส
0: สนับสนุนการผลิตรายการโดยผลิตภัณฑ์ QP อร่อยกับ QP ได้ทุกวัน
4: QP มายองเนสและสลัดครีม Half Series ลดไขมันลง 50% จะกี่เมนูโปรดก็บีบไปเลยบีบอร่อยได้ทุกเมนู QP มายองเนสและสลัดครีม Half Series
5: QP Last Skin กันแดดผิวไร้คุณสาง A หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
0: สนับสนุนโดยบริษัทลาวิด้าคลินิกมีบุตรยากและชะลอวัยช่วงรอบรู้สู้โรค
6: สวัสดีครับรอบรู้สู้โรควันนี้จะมาคุยเรื่องสำคัญมากคือเตรียมตัวเกษียณอย่างสง่าเกษียณแล้วสง่าก็คือร่างกายแข็งแรงจิตใจเข้มแข็งมีเงินทองใช้แล้วก็ไม่เป็นภาระไม่ติดเตียงเนี่ยเราจะทำยังไงนะอันนี้สำคัญมากดังนั้นวันนี้จะมาแนะนำ7เทคนิคการเกษียณอย่างสง่าข้อที่1ต้องเตรียมร่างกายให้แข็งแรงก็จะต้องออกกำลังกายวันนี้เดี๋ยวนี้ไม่ใช่รอจนเกษียณนะวันละ30นาทีหรืออย่างน้อย150นาทีต่ออาทิตย์คือ5วันแล้วสำคัญคือเราต้องฝึกยกเวทด้วยเวทเทรนนิ่งอาจจะวิดพื้นซิทอัพทำเท่าที่ได้นะข้อที่2กินอาหารเป็นยาอย่างน้อยนะทุกวันนะผักและผลไม้ที่ไม่หวานเนี่ยต้องครึ่งหนึ่งทุกมื้อหรือถ้าไม่ได้ทุกมื้อก็บางมื้อต้องมากกว่าหน่อยแต่ทั้งวันเนี่ยผักและผลไม้ต้องครึ่งหนึ่งอย่างอื่นครึ่งหนึ่งไม่หวานไม่มันไม่เค็มไม่ทอดไม่แปรรูปแล้วดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ2ลิตร3ตรวจร่างกายประจำปีการตรวจร่างกายนี่จะให้เราค้นหาว่าเราเริ่มมีความเสี่ยงอะไรแล้วเราต้องรีบจัดการความเสี่ยงนั้นให้หมดไปฉีดวัคซีนตามที่หมอแนะนำคุมความดันคุมน้ำหนักคุมไขมันอย่าให้มันเกินให้ได้ปรึกษาแพทย์ปรึกษาผู้รู้ข้อที่4ดูแลจิตใจตัวเองให้ดีมีภาวะเครียดต้องรู้ว่าตัวเองเครียดแล้วต้องหาทางว่าเครียดเพราะอะไรแล้วจะจัดการความเครียดนั้นอย่างไรนอนหลับให้พอผ่อนคลายคิดบวกไม่คิดทำลายคนทำกิจกรรมที่ตัวเองชอบจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวจำไว้นะฮะถ้าจิตไม่ดีป่วยกายป่วยด้วยข้อที่5ต้องมีสังคมสัมพันธ์ที่ดีเราจะต้องมีเวลาให้กับครอบครัวคนรักคนใกล้ชิดไปพบปะเพื่อนบ้าง

0: ไฟเนี่ยพบมากขึ้นในอัตราเร่งสูงขึ้นมากรวมทั้งในป่าเพราะว่าทางด้านของกรมสุขภาพจิตเนี่ยมีรายงานพบว่าตั้งแต่เหลือหรือว่าผู้สูงอายุก็ยังมีภาวะนี้ได
1: ้
0: นะคะจริงๆเราต้องแยกแยะก่อนว่าตามหัวข้อเลยเบิร์นเอาท์เนี่ยมันเป็นภาวะหมดไฟหรือแค่เหนื่
1: อ
0: ยนะถ้าเราเหนื่อยทำงานเหนื่อยในทางกายออกแรงเยอะอดหลับอดนอน
1: ค่ะ
0: คุณมี่คะเราพักผ่อนแล้วลาหยุดไปนะคะหรือปิดเทอมในเด็กเนี่ยดีขึ้นถ้าเหนื่อยกายด
1: ี
0: ขึ้นง่ายนะคะถ้าเหนื่อยใจล่ะจบปัญหาหนึ่งเราอาจจะพูดคุยแก้ปัญหาสถานการณ์อาจจะจบในคราวนั้นเลยหรือชั่วคราวหรืออีกไม่นานเคลียร์จบก
1: ็
0: แค่เหนื่อยใจแต่ความหมายว่าเบิร์นเอาท์หรือหมดไฟมันลึกซึ้งกว่านั้น
1: ยังไง
0: เพราะมันจะมีความรุนแรงและเรื้อรังมันเป็นภาวะที่ทำให้คนคนหนึ่งในชีวิตหนึ่งเนี่ยเขาหมดแรงจูงใจเขาหมดแรงจูงใจเขาหมดกำลังใจ
1: หมดแรงบันดาลใจนี่ใช้ได้ด้วยไหมคะคุณหมอ
0: เป็นส่วนหนึ่งเพราะแรงบันดาลใจจะทำให้จูงใจทำให้คนเราเนี่ยสามารถปฏิบัติภารกิจสามารถดูแลใช้ชีวิตประจำวันดูแลตัวเองได
1: ้
0: แต่ถ้าภาวะเบิร์นเอาท์เป็นถึงขั้นนั้นแล้วแม้กระทั่งการใช้ชีวิตประจำวันดูแลตัวเองยังไม่สามารถปฏิบัติได
1: ้ฟังแบบนี้แล้วมันค่อนข้างที่จะ
0: น่ากัง
1: วลแล้วก็สำคัญมากๆเลยนะคะคุณหมอ
0: นะคะ
1: แล้วก็คือคุณหมอพูดเนี่ยคือมันเป็นลักษณะที่มันทำให้เกิดขึ้นเนาะคุณหมอแต่สาเหตุล่ะคะคุณหมอ
0: ก็อย่างที่เราทราบกันว่าคนเราเนี่ยเป็นมนุษย์สังคม
1: อ
0: ยู่ในสังคมก็จะมีแรงที่เรามีปฏิสัมพันธ
1: ์
0: กับผู้คนหลากหลายแล้วก็สถานการณ์สิ่งแวดล้อมบริบทถ้าเราไม่มีศักยภาพหรือว่าไม่เหมาะสมในการปรับตัวก
1: ็
0: จะเกิดภาวะนี้ได
1: ้โอ้คำว่าปรับตัวทันต่อภาวะที่เกิดขึ้นณปัจจุบัน
0: นั่นคือสิ่งสำคัญ
1: สิ่งสำคัญที่ทำให้เราจะเป็นหรือไม่เป็นภาวะนี้ได้เลยเหรอ
0: ใช่ค่ะแล้วรู้ไหมคะที่มากไปกว่านั้นก็คือแต่ถ้าเราเพิกเฉยหรือเราไม่ตระหนักมันจะเกิดอะไรขึ้น
1: อะไรคะ
0: ลองฉายภาพดูค่ะเราพบว่ามีการศึกษาเลยว่าในกลุ่มที่เบิร์นเอาท์จะมีโรคทางกายสูงขึ้นอย่างสติสำคัญไม่ว่าจะเป็นโรคอ้วนมากขึ้นไปกว่านั้นเราก็อาจจะเห็นในเรื่องของระบบออฟฟิศซินโดรมเคยได้ยินไหมคะระบบกล้ามเนื้อปวดเมื่อยตามตัวกลุ่มเหล่านี้มันจะไม่
1: จะมี
0: อุบัติการณ์สูงขึ้นรวมทั้งโรคกลุ่ม NCD ทั้งหลายระบบหลอดเลือดหัวใจระบบหลอดเลือดสมองมาสถิติสูงขึ้นกว่ากลุ่มที่ไม่มีเบิร์นเอาท์เห็นไหมคะร่างกายละ จิตใจค่ะตอนแรกนี่ลำพังแค่เหนื่อยอาจจะรู้สึกเบื่อๆเหนื่อยแต่ถ้าทิ้งไว้ระยะยาวๆมันจะเริ่มเป็นความหมดหวังสิ้นหวังนะคะแล้วในที่สุดอาจจะดำเนินไปจนถึงภาวะที่เขาเรียกว่าซึมเศร้าทางจิตแพทย์เขาแนะนำว่าถ้าเริ่มมีอาการรู้สึกเฉื่อยชาหรือว่าเริ่มให้ความสนใจกับสิ่งต่างๆน้อยลง
1: อ
0: ะไรที่เคยชอบอะไรที่เคยทำกับรู้สึกไม่ได
1: ้
0: หรือมีความรู้สึกหวาดกลัววิตกกังวลกับสิ่งที่ทำอยู
1: ่
0: กลัวไม่ประสบความสำเร็จกลัวไม่ได้รับการยอมรับต่างๆเหล่านี้เขาก็เลยมีคำแนะนำว่าถ้าเราเริ่มตระหนักอย่างนี้ให้เริ่มกลับมากลับมานะคะมองตัวเองปรับตัวปรับความรู้สึกปรับใจก่อนมันมีข้อความสำคัญที่ทางจิตแพทย์เองก็ให้คำแนะนำกับประชาชนที่อยู่รู้สึกว่าตัวเองเหมือนอยู่ในภาวะนี้หรือเปล่านะคะลองทำคำนี้ค่ะ 1. ลดความคาดหวัง
1: อย่าไปคาดหวังสูง
0: ใช่ค่ะแล้วก็ลดการกดดันไปขีดจำกัดของตัวเองอันที่ 3. นะคะให้ความเมตตาของตัวเองให้โอกาสตัวเองอยู่เสมอนี่คือคำแนะนำเบื้องต้นทุกคนสามารถเอาไปใช
1: ้
0: ถ้าเราตระหนักเรารู้แล้วเข้าสู่การดูแลเยียวยาเนี่ยหมอเชื่อว่าตรงนี้ได
1: ้ค่ะคุณหมออ
0: ันที่สองค่ะสำหรับครอบครัวหรือผู้ใกล้ชิดคือตัวเราไม่เป็นแต่เอ๊ะญาติเราเป็นไหมพี่น้องเราเป็นไหมคนใกล้ชิดเราเป็นไหมนะคะพอเรารู้อย่างนี้ก็สังเกตสิ่งที่เขาแนะนำก็คือควรจะมีการพูดจาเปิดเผยสร้างความเข้าใจอย่างตรงไปตรงมา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ให้เขาคนนั้นที่เราห่วงใยเนี่ยรู้สึกว่าเขาไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวเดียวดายเขาไม่ได้ต้องแก้ปัญหาหรือเป็นเรื่องที่แปลกเป็นเรื่องที่ล้มเหลวผิดหวัง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ให้รู้สึกว่าคนใกล้ๆชิดเนี่ยยังยืนอยู่ข้างกันเป็นกำลังใจให้กันเพราะคนเหล่านี้เขาจะรู้สึกหมดกำลังใจ
1: ค่ะ
0: เขาจะรู้สึกหมดแรงจูงใจเขาจะรู้สึกด้อยค่าตัวเองเพราะนั้นนี่แหละค่ะสิ่งแวดล้อมตัวนี้

0: ็นจั่วแก้แล้วแก้ตรงเหตุด้วย
1: ค่ะคุณหมอ
0: สุดท้ายหมออยากฝากเรื่องขององค์กรค่ะองค์กรไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษาหรือระดับสถานปฏิบัติงานท่านก็มีส่วนสำคัญมากนะคะเพราะหลายๆครั้งเนี่ยก็เป็นเหตุมาจากภาวะ
1: รวยรวมค่ะ
0: นะคะองค์กรถ้าเราได้ตระหนักให้ความสำคัญเดี๋ยวนี้เขามีแบบคัดกรองนะคะภาวะเบิร์นเอาท์ให้บุคลากรนักเรียนนักศึกษาตัวเองเพื่อเราสามารถจะรู้ล่วงหน้าแล้วแก้แต่เนิ่นๆไม่ให้ดำดิ่งนะไม่ให้เรือรังไม่ให้ยากขึ้นนะคะมีแบบคัดกรองค่ะก็มีในหลักของกรมสุขภาพจิตก็มีอำนวยความสะดวกให้ตัวอย่างไว้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าองค์กรเหล่านี้ให้ตระหนักความสำคัญสร้างวัฒนธรรมที่เอื้ออาทรของการอยู่ร่วมกันแล้วก็ให้โอกาสนะคะมีพื้นที่ที่ตรงนี้ให้ปลอดภัยหมอก็เชื่อว่าถ้าระดับตัวบุคคลระดับครอบครัวผู้ใกล้ชิดระดับองค์กรให้ความสำคัญเพราะว่าเบิร์นเอาท์หมดไปอย่าปล่อยให้ไฟมันไหม
1: ้มอดไป
0: ไหม้จนมอดไปปลุกขึ้นมาใหม่ค่ะกล
1: ับ
0: มาได้ค่ะ
1: ก็ถือว่าเป็นการเช็คลิสต์ตัวเองนะคะคุณผู้ชมว่าตอนนี้คุณผู้ชมหมดไฟหรือเปล่าหรือว่าตอนนี้แค่เราเหนื่อยล้ากับปัญหาแค่บางอย่างแต่ถ้าวันหนึ่งไม่มีทางออกจิตแพทย์ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่จะรับฟังแล้วก็ถือว่าเมืองไทยของเราทุกวันนี้เปิดกว้างระบบสาธารณสุขก็สามารถปรึกษาเรื่องของจิตแพทย์ฟรีได้นะคะ
0: ทั้งออนไลน์ด้วยนะคะม
1: ี
0: ระบบออนไลน์ที่ให้คำปรึกษาต่างๆแล้วก็ระบบออนไลน์นะคะให้ความสำคัญกันค่ะ
1: ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆนะคะคุณหมอขอบคุณค่ะ
2: ใหม่โลชั่นไวท์สปาร์คโกลเรเดียน
3: ผิวดูโกลดูไบรท์เกินหน้า
4: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเอจิเซลเกรดพลัส
5: ลาสกินกันแดดผิวไบรท์คูณ 3A หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
2: สนับสนุนโดยบริษัทลาวิด้าคลินิกมีบุตรยากและชะลอวัยใหม่โลชั่นไวท์สปาร์คโกลเรเดียน
3: ผิวดูโกลดูไบรท์เกินหน้า
1: กับหมอวันนี้คุณผู้ชมห้ามพลาดเลยนะคะคุณหมอธีรวีบอกว่ามี4เคล็ดลับค่ะในการป้องกันกระดูกสันหลังเคลื่อนจะเป็นอย่างไรค่ะมาร่วมพูดคุยกับนายแพทย์ธีรวีวีระวันแพทย์วิทยาศาสตร์ฟื้นฟูรองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานครคุณหมอทีก็มีแล้วค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับ
1: โอ้โหพูดถึงเรื่องของกระดูกสันหลังเคลื่อนนี่รู้สึกแป๊บๆเลยนะคุณหมอ คือจริงๆแล้วการที่คนเราจะกระดูกสันหลังเคลื่อนได้มันต้องมีสาเหตุปัจจัยไหมคะคุณหมอ
6: ใช่ครับมันมีทั้งแบบอุบัติเหตุด้วยหรือถ้าเกิดเป็นจากอายุที่มากขึ้น
1: ค
6: ่
1: ะ
6: นะครับแล้วก็น้ำหนักที่เยอะขึ้นนะแล้วก็ท่าทางที่ไม่เหมาะสมมันมีได้หลายสาเหตุนะครับแต่คนส่วนใหญ่จะไม่รู้อย่างคุณมี่กับผมเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ได้เอ็กซเรย์กระดูกสันหลังก็ไม่มีทางรู้ว่ามันเคลื่อนไม่เคลื่อน
1: เอ้ามันไม่มีสัญญาณบอกหรอครับว่าต้องเจ็บหลังต้องอะไรอย่างนี้คุณหมอหรือยังไง
6: สัญญาณก็อาจจะมีปวดหลังแล้วก็อาจจะมีเดินไกลๆแล้วก็ต้องนั่งพักหรือมันมีอาการปวดร้าวลงขาหรืออาจจะนอนตื่นมาแล้วส่วนใหญ่จะเป็นตอนนอนเหยียดขานอนหงายแล้วตื่นมาลุกลำบาก
1: คนทั่วไปก็จะคิดว่าอ๋อฉันเกิดอาจจะเกิดจากการทำงานนั่งนานหรือว่าเดินทางหรือว่าการใช้ชีวิตประจำวันแต่คำว่ากระดูกสันหลังเคลื่อนมันฟังดูมันก็น่าตกใจนะคุณหมอ
6: ถ้าดูจากภาพนะถ้ามันเป็นภาพเอ็กซเรย์จะเห็นเลยว่ากระดูกอ่ะปกติมันจะต้องเรียงต่อเนื่องกันกระดูกสันหลังมีแต่ละข้อแต่ละข้อมันจะเรียงกันแต่ถ้าคำว่าเคลื่อนมันคือมันเกยกันเขาเรียกง่ายๆว่าเกยกันนะครับเวลาเอามือคลำไปบางทีมันจะคลำแล้วมันสะดุดเลยนะปกติเวลาเราคลำหลังเราก็ลูบมามันก็จะอาจจะเป็นโค้งเว้าตามปกติแต่ปรากฏถ้าเกิดมันเคลื่อนมันก็จะมีสะดุดเหมือนกระดูกมันเกยขึ้นมา
1: แ
6: ต่ครับพวกนี้ก็จะทำให้มีอาการปวดได้ในระยะแรกๆนะครับแต่ถ้าเป็นนานๆแล้วบางทีร่างกายจะปรับตัวก็จะไม่ได้ปวดมากแล้วน
1: ะคร
6: ับเพราะฉะนั้นเราจำเป็นต้องรู้แล้วแหละว่าถ้าเราเป็นหรือเราสงสัยว่าเราจะเป็นนะครับไปตรวจไปเอ็กซเรย์แล้วเราจะต้องมี4เคล็ดลับเนี่ยว่าจะทำยังไงเพื่อจะอยู่กับมันได้โดยไม่ต้องผ่าตัด
1: โอ้4เคล็ดลับแสดงว่าพอเรารู้แล้วไอ้4เคล็ดลับนี้จะช่วยแสดงว่ามันไม่ใช่4เคล็ดลับก่อนแต่เป็น4เคล็ดลับหลังจากที่
6: ร
1: ู้
6: แล้ว
1: โอ้คุณหมอขา4เคล็ดลับนี้ถ้าคุณผู้ชมฟังอยู่มันยากไหมคะ
6: ดูแล้วก็ไม่ยากครับไม่ยากเอาเคล็ดลับที่1เลย
1: ข้อแรกเลยค่ะคุณหมอ
6: ถ้าน้ำหนักเกินก็ต้องลดน้ำหนักเพราะอะไรครับน
1: ้
6: ำหนักน้ำหนักเกินเราจะต้องมีหน้าท้องถูกไหม
1: หลังแอ่น
6: หลังมันจะแอ่นขึ้นแล้วยิ่งแอ่นมันยิ่งเคลื่อน จำไว้แค่นี้เลยครับ
1: ค่ะ
6: คนที่กระดูกเคลื่อนถ้ายิ่งแอ่นหลังไปเรื่อยๆก็จะยิ่งเคลื่อนไปเรื่อยๆนะมันก็จะยืดออกไปหลังก็จะแอ่นก็จะปวดมันก็จะยิ่งส่งเสริมการเคลื่อนงั้นข้อแรกก็คือลดน้ำหนักตัว
1: ค่ะ
6: นะครับข้อที่สองเราจะทำยังไงให้ตอนนอนเราอะหลังไม่แอ่นคุณมี่รู้ไหมว่าจริงๆแล้วการนอนของคนเราหลังมันมักจะแอ่นด้วย
1: นะคะคุณ
6: นะเรานึกไม่ออกเนาะ
1: เ
6: ราก็คิดว่าเรานอนหงายนอนตะแคงหลังก็น่าจะดูแบบสบายๆถูกไหมแต่ต้องลองไปดูคืนนี้เลย
1: ค่ะ
6: นอนเสร็จแล้วลองให้คนข้างๆดูเอามือสอดเข้าไปได้ไหมระหว่างหลังกับฟูก
1: คือถ้าสอดได้มันดีหรือไม่ดีคะ
6: แปลว่าหลังแอ่น
1: แอ่นอ๋อ
6: ใช่ครับ
1: ตามหลักแล้วคนเราควรจะนอนหลังไม่แอ่น
6: ถูกต้องครับคือเราอะหลังมันจะต้องมีแอ่นเล็กน้อยอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเรามีอาการกระดูกเคลื่อนเนี่ยเราพยายามจะไม่อยากให้แอ่นเลยเพราะฉะนั้นเลยจะต้องมีหมอนมาหนุนที่ใต้เข่า
1: จะช่วยได
6: ้เหมือนชันเข่าขึ้นนิดนึงการที่เรางอเข่าจะทำให้หลังไม่ค่อยแอ่นนะครับแล้วก็ก่อนนอนก็ใช้วิธีงอเข่าเข้ามาชิดอกนอนแล้วดึงขาเข้ามาชิดหน้าอกเอามือสอดใต้เข่าแล้วดึงเข้ามาอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นการลดหลังแอ่นได้เหมือนกันงอเข่าชิดอกที่ทำช้าๆนะครับแล้วทำสลับกันสองข้าง
1: กี่ครั้งคะคุณหมอ
6: สัก10ครั้งก็พอ
1: 10ครั้งก่อนนอน
6: ใช่ครับ
1: ก่อนนอน
6: มันก็จะทำให้กล้ามเนื้อหลังกล้ามเนื้อสะโพกมันได้ยืดเหยียดเราก็จะนอนหลับสบายขึ้นแต่อย่าลืมนะยืดเสร็จดึงขาชิดอกดึงเข่าชิดอกเสร็จแล้วต้องมีหมอนมารองไว้ที่ให้เข่าหน่อยให้เข่ามันตั้งขึ้นนิดนึง
1: อันนี้เป็นท่านอนเกี่ยวกับท่านอนข้อต่อมานะคะคุณหมอ
6: ข้อต่อมาเนี่ยก็ต้องถ้าวันไหนปวดหลังนะครับเราคงต้องพักการใช้งานอาจจะต้องใส่ที่รัดบางคนจะบอกว่าไม่รัดนะก็คือคุณหมอหลายคนแนะนำคนไข้ซึ่งผมก็มองว่าถูกนะครับเพราะว่ารัดแล้วบางคนจะติดเลยไม่ยอมถอดใส่มันตลอดตื่นเช้ามาคว้าเหมือนเป็นอวัยวะของร่างกายเลยใส่ตลอดเวลาทั้งวันไม่ได้ครับกล้ามเนื้อไม่ได้ทำงานก็อาจจะทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงได้บริเวณกล้ามเนื้อหลังกล้ามเนื้อท้องรัดเฉพาะเวลาออกไปเดินเยอะๆนั่งนาน
1: ๆ
6: ยกของหนักหรือที่มันจะต้องใช้งานของหลังเยอะๆอันนี้ให้รัดได้ครับ
1: ข้อที่4ค่ะคุณหมอ
6: ข้อที่4ก็คือถ้าเป็นเยอะขึ้นมันมีอาการชาลงที่ขาปวดร้าวลงขาต้องไปพบแพทย์เพื่อทำการดึงหลัง
1: ดึงหลัง
6: ครับเป็นทำกายภาพบำบัดโดยการใช้เครื่องดึงถามว่าทำไมเราดึงเองไม่ได
1: ้ค่ะคุณหมอ
6: คุณมีคิดว่าทำไมเราดึงไม่ไหวแล้วครับ
1: ไม่กล้ากลัวมันเคลื่อน
6: แรงมันไม่พอ
1: ใ
6: ช่ครับการที่จะดึงได้ก็คือต้องใช้น้ำหนักถ่วงครึ่งหนึ่งของน้ำหนักตัวสมมติน้ำหนักเรา60
1: ค่ะ
6: ต้องใช้แรง30กิโลในการดึงข้อต่อที่มันเคลื่อนให้มันขยับ
1: คุณหมอแสดงว่ามันก็ขึ้นอยู่กับแนวทางการรักษาแล้วก็ระยะเวลาว่าเป็นมากน้อยแค่ไหนมิเคยได้ยินว่าใครที่ปวดหลังมักจะต้องไปกายภาพ
6: ครับ
1: อันนี้ก็คือเป็นการรักษาอย่างนึง
6: คือปวดหลังไม่ใช่ทุกคนต้องทำกายภาพแต่ปวดหลังจะต้องรู้ก่อนว่ามันเกิดจากกล้ามเนื้อหรือเป็นเอ็นหรือเป็นกระดูกนะครับวันนี้ที่เราพูดคือกระดูกเคลื่
1: อ
6: นกระดูกเคลื่อนมันไม่สามารถจะรักษาได้ด้วยตัวเองได้ 100%
1: ค่ะ
6: อาจจะต้องช่วงแรกอาจจะต้องไปใช้นักกายภาพบำบัดให้คุณหมอช่วยคลายหรือช่วยเอ็กซ์เซอร์ไซส์หรือช่วยยืดก่อนหลังจากนั้นเริ่มดีขึ้นอันนั้นแหละครับเราสามารถจะดูแลตัวเองได้ที่บ้าน
1: ค่ะคุณหมอคือถ้าทำ4เคล็ดลับนี้ก็คืออยู่ได
6: ้
1: แล้วก็ถ้าสมมติว่าไม่ทำแล้วคุณหมอแสดงว่ามันก็จะเคลื่อนต่อไปใช่ไหม
6: ใช่ครับถ้าไม่ทำเนี่ยยิ่งบางคนไม่รู
1: ้
6: แล้วก็ปล่อยน้ำหนักขึ้นปล่อยแบบยืนยกหนักๆ หรือแบบไม่ได้ดูแลระมัดระวังทีนี้แหละถ้าเคลื่อนมากกว่านี้เริ่มจะมีอาการชาและอ่อนแรงของขาแล้วนะครับแล้วก็อาจจะทำให้เดินได้แป๊บเดียวก็ต้องนั่งพักซึ่งผมเจอมากขึ้นเรื่อยๆในปัจจุบันซึ่งเดี๋ยวคงจะเล่าต่อไปอีกทีว่าเพราะอะไรปัจจุบันนี้ถึงเจอเรื่องของกระดูกเคลื่อนกันมากขึ้นนะครับ
1: ก่อนจากกันไปคุณหมอคะเรื่องสี่เคล็ดลับนี้ถ้าใครยังไม่ได้เป็นกระดูกเคลื่อนยังสามารถทำได้ด้วยไหมคะ
6: ได้เลยครับได้เลยครับเพราะมันก็เป็นอะไรที่เราควรจะทำในชีวิตประจำวันเป็นการป้องกันนะเป็นการป้องกันด้วยเป็นทั้งป้องกันและรักษา
1: ค่ะช่วงท้ายคุณหมออยากฝากอะไรถึงผู้ชมเชิญค่ะ
6: ครับกระดูกหลังเคลื่อนนะครับบางคนก็จะสับสนว่ามันคือเหมือนหมอนรองกระดูกเคลื่อนไหมจริงๆแล้วต่างกันนะครับกระดูกเคลื่อนเนี่ยจะเป็นที่เยอะมันเยอะกว่าเพราะกระดูกมันเกยกันนะครับมันมีโอกาสจะปวดได้มากกว่าแต่สามารถดูแลได้โดยไม่ต้องผ่าตัดนะครับก็เอา4เคล็ดลับนี้ลองไปใช้ไปบอกเพื่อนบ้านบอกคนรู้จัก หรือดูแลตัวเองอย่างที่คุณมี่บอกครับว่าถ้าเราดูแลดีๆอนาคตมันไม่มีทางเคลื่อนกระดูกก็จะอยู่กับเราไปตลอดครับ
7: ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะที่ได้มาให้ความรู้แล้วก็มาแชร์ถือว่าเป็นสิ่งเคล็ดลับที่สู้กระดูกสันหลังเคลื่อนนะคะวันนี้ขอบคุณนะคะคุณหมอ
6: ครับยินดีครับ
7: และทั้งหมดนี้คือรายการคนไกลโรคในสัปดาห์นี้ค่ะคุณผู้ชมคะสัปดาห์หน้ามีเคล็ดลับเรื่องสุขภาพอะไรมาฝากห้ามพลาดนะคะวันนี้มีและคุณหมอพร้อมด้วยทีมงานทุกคนต้องลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ
2: ใหม่โลชั่นไวท์สปาร์คโกลเรเดียน
3: ผิวดูโกลดูไบรท์เกินหน้า
4: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเอดิเซลเรดพลัส
8: QP Mayonnaise และสลัดครีม Half Series ลดไขมันลง 50% จะกี่เมนูโปรดก็บีบไปเลยบีบอร่อยได้ทุกเมนู QP Mayonnaise และสลัดครีม Half Series
9: เพราะเราไม่ได้คู่กันอาหารที่ไม่ควรกินคู่กันน้ำผึ้งไม่ควรคู่กับน้ำร้อนน้ำผึ้งไม่ควรนำมาชงพร้อมกับน้ำร้อนเพราะความร้อนจะเข้าไปทำลายเอนไซม์และวิตามินที่อยู่ในน้ำผึ้งทุเรียนไม่ควรคู่กับแอลกอฮอล์ทุเรียนมีกัมมันตภาพสูงแอลกอฮอล์จะทำให้สารนี้เข้าสู่กระแสเลือดเร็วจึงอาจได้พิษจากสารแอลดีไฮด์เพิ่มขึ้นเกิดอาการหน้าแดงชาวิงเวียนและอาเจียนหรือเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ทุเรียนไม่ควรคู่กับลำไยทุเรียนและลำไยเป็นผลไม้ที่น้ำตาลและพลังงานสูงหากกินคู่กันจะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มขึ้นรวดเร็วผักหรืออาหารที่มีเส้นใยไฟเบอร์สูงไม่ควรคู่กับนมเพราะใยอาหารจะขัดขวางการดูดซึมแร่ธาตุแนะนำควรกินนมให้ห่างจากมื้ออาหารชาไม่ควรคู่กับยายาควรกินกับน้ำเปล่าจะดีที่สุดน้ำชนิดอื่นอาจทำให้ประสิทธิภาพการดูดซึมยาลดลงแนะนำอาหารบางชนิดไม่เหมาะที่จะรับประทานด้วยกันเนื่องจากมีส่วนประกอบและคุณสมบัติที่แตกต่างซึ่งเมื่อรวมกันแล้วอาจกลายเป็นอุปสรรคต่อระบบการย่อยและดูดซึมหรือส่งผลกระทบต่อร่างกายได
10: ้กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี
2: ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนถ่ายทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนถ่ายทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน
11: แก๊สเทคงานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพร่วมกันต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
12: รู้จักรากเหง้าเล่าจากความดีเพราะมีที่มาจากอดีตสู่ปัจจุบันครบครันในเรื่องราวของประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีคุณค่าแห่งวิถีไทยชวนคุณเรียนรู้และภาคภูมิใจในความเป็นไทยไปกับรายการโจสยามออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.ทาง NBT 2HD
13: ชุดไทยจักรีชื่อชุดมาจากพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทประดิษฐานอยู่ตรงกลางระหว่างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและหมู่พระที่นั่งจักรพรรดิพิมานในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2418ตัวอาคารเป็นแบบสถาปัตยกรรมยุโรปส่วนหลังคาเป็นยอดปราสาท3ยอดตามแบบสถาปัตยกรรมไทยท้องพระโรงกลางของพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเป็นท้องพระโรงสำหรับพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าเสด็จออกให้คณะทูตานุทูตต่างประเทศเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทชุดไทยสบายใช้ผ้ายกมีเชิงหรือยกทั้งตัวสิ้นมีจีบยกข้างหน้ามีชายยกใช้เข็มขัดไทยคาดส่วนท่อนบนเป็นสบายจะเย็บให้ติดกับสิ้นเป็นท่อนเดียวกันหรือจะมีผ้าสบายห่มต่างหากก็ได้เปิดบ่าข้างหนึ่ง ชายสบายคุมไหล่ทิ้งชายด้านหลังยาวตามที่สมควรความสวยงามอยู่ที่เนื้อผ้าการเย็บและรูปร่างของผู้สวมใช้เครื่องประดับได้งดงามสมโอกาสในเวลาค่ำคืน

วส์เวลา10นาฬิกาค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่1จากการที่บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ในช่วงวันที่17ถึง20กันยายนจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนหลังจากนั้นภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมส่วนคลื่นลมในทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรแต่บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือทั้งอ่าวไทยและอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและเรือเล็กฝั่งอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่17ถึง20กันยายนประชุมในกระบวนการประนอมข้อพิพาทภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันโคสระหว่างไทยกับกัมพูชาเมื่อวานนี้มีการพูดคุยเรื่องกระบวนการต่างๆและกำหนดการเพื่อการประชุมในวันนี้ซึ่งนายศิริศักดิ์ พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้แทนไทยในการกล่าวถ้อยแถลงเปิดการประชุมและคาดว่าหลังจากประชุมนัดแรกเสร็จสิ้นจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ12เดือนซึ่งหลังจากนี้จะมีการประชุมกันอย่างต่อเนื่องก่อนที่คณะกรรมการประนอมจะจัดทำแนวทางข้อเสนอแนะที่ทั้งสองฝ่ายจะรับไปพิจารณาเป็นพื้นฐานในการเจรจาหาทางออกในการแก้ไขปัญหาเส้นเขตแดนทางทะเลโดยสันติและยั่งยืนประชุมวุฒิสภาวันนี้มีวาระพิจารณาร่างพรบการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์และร่างพรบองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมนอกจากนี้ยังมีวาระพิจารณาเรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว2เรื่องคือเรื่องอดีตปัจจุบันและอนาคตประเทศไทยจะรุ่งหรือร่วงได้ภายใต้ FTA และเรื่องการปรับปรุงและพัฒนากลยุทธ์การตลาดโคเนื้อครบวงจรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันฟุตบอลกันโซเซเรียอาอิตาลีนัดที่4โคโมที่มีสถิติชนะ2เสมอ1เปิดบ้านรับการเยือนของปราม่าที่ยังไม่ชนะทีมใดเสมอ1แพ้2ครึ่งเวลาแรกนาทีที่23นิโกปาสผ่านบอลให้จากโคโบรามอนกองหลังสเปนโฉบเข้าไปยิงจ่อๆให้โคโมขึ้นนำ1-0ครึ่งเวลาหลังนาทีที่83ไคคีโบรโนกองหลังบราซิลตามซ้ำให้โคโมออกนำ2-0ท่ามกลางเสียงเฮของแฟนบอลในสนามประมาณ 10,000 คนช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่ 90+2 โชเซ่ดาวิดโรเมโรทำประตูให้ปราม่าตามมา 1-2 แต่ก็ไม่ทันหมดเวลาโคโมชนะ 2-1 หัวหน้าโค้ชเซสบาเวกัสพาทีมทำสติไม่แพ้ทีมใดลงเตะ4นัดชนะ3เสมอ1มี10คะแนนอยู่อันดับ3ของตารางตามหลังทีมโรม่าอยู่2แต้มฟุตบอลลีกสูงสุดโปรตุเกสแชมป์เก่าเบนฟิก้าเปิดบ้านพบกับกิวิเซนที่มี7คะแนนจากการลงเตะ4นัดครึ่งเวลาแรกผ่านไป7นาทีเฮกตอร์เฮอร์นันเดสแนวรุกสเปนยิงให้ทีมเยือนออกนำ 1-0 แต่นาทีที่29วานเจริสกองหน้าทีมชาติกรีซทำประตูให้เบนฟิก้าตามตีเสมอ 1-1 ครึ่งเวลาหลังนาทีที่88วานเจริสยิงลูกจุดโทษให้เบนฟิก้าแซงขึ้นนำ 2-1 และเป็นประตูที่2ของฟาสดิริสในเกมนี้ช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่90+3เจียนลูก้าเปสเตียนี่ยิงประตูปิดท้ายให้เบนฟิก้าชนะ3-1กุนซือมาโกซิวาพาทีมลงเตะ6นัดชนะ5เสมอ1ยังแพ้ทีมใดมี16คะแนนอยู่ที่2ของตารางตาม

ังทีมนำปอโต้ที่ชนะรวด6มี18คะแนนรับชมช่วงต่อไปได้ในเวลา11 นาฬิกาค่ะ

ทัพเรือเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโอกาสสำคัญกับการรับชมความงดงามของขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569สามารถรับบัตรได้คนละไม่เกิน2ใบและเลือกเข้าชมได้เพียงวันเดียวเปิดจองทางโทรศัพท์แล้ววันนี้ถึง16กันยายน2569เวลา 8:30 นถึง 16:30 นยกเว้นวันหยุดราชการสอบถามและจองบัตรได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0982790903และ0982790914นะคะสำหรับช่วงนี้เชิญรับชมรายการในดวงใจนิรันดร์ค่ะ

0: วัสดีคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการในดวงใจนิรันดร์ครับรายการที่จะนำคุณผู้ชมร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้และร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมครับบอลสกันแก้วประจันและคุณเมธิยาเข็มเพชรสวัสดีคุณเมครับ
1: สวัสดีค่ะพี่บอลค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการในดวงใจนิรันดร์นะคะผ่านทางช่อง2 NBT 2 HD ค่ะและแพลตฟอร์มออนไลน์ของเรานะคะเพียงคุณผู้ชมสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้คุณผู้ชมจะสามารถเลือกรับชมรายการของเราผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ได้หลายช่องทางเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook นะคะ YouTube Instagram นะคะ X แล้วก็ Twitter ด้วยค่ะสามารถติดตามรายการ NBT ผ่านทางช่องทางออนไลน์เหล่านี้ได้เลยนะคะและขอฝากอีกหนึ่งช่องทางค่ะเป็นช่องทาง nbtplus.prd.go.th นะคะเป็นอีกหนึ่งช่องทาง OTT ของเราสามารถดาวน์โหลดผ่านแอปพลิเคชันได้แล้วนะคะทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android ค่ะคุณผู้ชมจะสามารถรับชมรายการของส่วนกลางรายการของภูมิภาคและรับฟังรายการวิทยุเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ได้ทั่วประเทศค่ะ
0: และแน่นอนครับรายการในดวงใจนิรันดร์วันนี้ครับจะนำคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องสำคัญหนึ่งเรื่องครับวันนี้ชื่อตอนคือสารสัมพันธ์สองพระราชินีสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในรัชกาลที่9ครับแม้ว่าทั้งสองพระองค์จะอยู่ในห้วงเวลาที่ต่างกันครับแต่แน่นอนครับเรื่องราวของประวัติศาสตร์จากการศึกษาคุณผู้ชมครับมีความเชื่อมโยงกันอย่างน่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระราชจริยวัตรพระราชนิยมรวมถึงเรื่องราวของฉลองพระองค์เครื่องประดับต่างๆซึ่งวันนี้ครับรายการในดวงใจนิรันดร์ได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญ2ท่านที่จะมาร่วมพูดคุยในรายการครับท่านแรกครับคุณยวินถากรทองแขกท่านเป็นหัวหน้างานเลขานุการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับและท่านก็ยังดำรงตำแหน่งสำคัญอีกหลายตำแหน่งเลยทีเดียวอีกหนึ่งท่านครับคุณรัชกรคงเจริญหัวหน้าหน่วยสนเทศสุโขทัยศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและเป็นผู้เขียนบทความครับสารสัมพันธ์สองพระราชินีวันนี้สวัสดีทั้งสองท่านครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีทั้งสองท่านเลยนะคะขออนุญาตเรียกพี่แอนนะคะพี่แอนแล้วก็พี่แอนนี
2: ่ค่ะ
1: คำถามแรกเลยค่ะอยากจะทราบนะคะว่าอะไรคือแรงบันดาลใจคะที่ได้เลือกในการนำเสนอเรื่องสายสัมพันธ์สองพระราชินีรำไพพรรณีเศรษฐกิจแล้วก็ต้องการสื่อสารอะไรผ่านบทความนี้บ้างคะถามพี่แอนก่อนเลยค่ะ
2: ค่ะได้ค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะเป็นบทความเรื่องสายสัมพันธ์สองพระราชินีสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีกับพระนางเจ้าเศรษฐกิจเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่เราเผยแพร่อยู่ในบทความของรายงานกิจการประจำปี2568นะคะของมูลนิธิบรมราชานุสรณ์นะคะพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีนะคะซึ่งบทความนี้ค่ะเป็นบทความที่เรานำมาจากนะคะเทศกาลสายสัมพันธ์สองราชินีเนี่ยค่ะรำไพพรรณีสิริกิติ์นะคะซึ่งเป็นเทศกาลที่เรามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะจัดทำขึ้นเมื่อวันที่15 ถึง 31 มกราคม 2568เนี่ยนะคะที่วัตถุประสงค์นะคะที่เราจัดทำทำเทศกาลในเรื่องนี้นะคะก็คือว่าเพื่อเทิดพระเกียรตินะคะในสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7นะคะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าเรามีการแสดงความอาลัยนะคะกับสมเด็จพระนางเจ้าพระสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งจากการศึกษาค้นคว้านะคะของสำนักวรรณสารสนเทศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเนี่ยพบว่าเรามีเรานอกจากเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของทั้งสองพระองค์แล้วนะคะในส่วนของราชวงศ์ไม่ว่าจะเป็นความผูกพันความเคารพหรือว่าความพระราชจริยวัตรพระราชกรณียกิจต่างๆนะคะของทั้งสองพระองค์เนี่ยและคิดว่าประชาชนคนไทยหลายๆคนเนี่ยจะไม่ทราบเรื่องราวของตรงส่วนนี้นะคะแล้วก็มองว่าเป็นพระราชกรณียกิจที่มีความสำคัญกับประเทศชาติยั่งยืนมาจนถึงปัจจุบันก็เลยเป็นเหตุผลว่ามีการจัดทำเทศกาลเรื่องนี้ขึ้นมาค่ะ
1: อยากเผยแพร่องค์ความรู้นี้
2: ประชาชนได้ทราบค่ะ
0: ครับมาถึงคุณรัชกรบ้างนะครับเป็นผู้เขียนบทความ สายสัมพันธ์2พระราชินีนะครับต้องบอกว่ามีหลายๆเรื่องนะครับที่คุณผู้ชมอาจจะยังไม่ทราบจากการศึกษาจากการค้นคว้าข้อเท็จจริงหรือว่าเรื่องราวสายสัมพันธ์ของ2พระราชินีทั้งสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีเรื่องอะไรบ้างครับที่พี่น้องประชาชนอาจจะยังไม่รู้จากการศึกษาข้อมูลครับ
3: ค่ะจากการศึกษาข้อมูลนะคะเรื่องที่มีความสำคัญอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่ประชาชนหลายๆท่านอาจจะยังไม่เคยทราบแล้วก็รู้นะคะก็คือสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีค่ะเป็นผู้ที่ทรงพระราชทานพระนามสิริกิติ์นะคะซึ่งมีความหมายว่าผู้เป็นสีแห่งกิตติยากรนะคะสาเหตุที่ได้มีการพระราชทานพระนามนะคะสืบเนื่องมาจากสายสัมพันธ์ความใกล้ชิดของพระราชวงศ์กับราชสกุลกิตติยากรนะคะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะคะทรงเป็นพระธิดาในหม่อมเจ้านักขัตมงคลกิตติยากรนะคะซึ่งทรงเป็นราชองครักษ์ในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ค่ะและนอกจากนี้นะคะหม่อมหลวงบัวกิตติยากรค่ะพระมารดาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะคะก็ยังทรงเคยเป็นพระนางกำนันในสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีค่ะและนอกจากนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ค่ะท่านก็ยังได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะคะพระราชทานเสกสมรสให้กับหม่อมเจ้านักขัตมงคลแล้วก็หม่อมหลวงบัวกิตติยากรนะคะเมื่อพุทธศักราช2471ค่ะซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะคะของความเชื่อมโยงของก่อนที่ทั้งสองพระองค์จะเป็นพระราชินีค่ะและนอกจากนี้นะคะที่สำคัญค่ะสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีนะคะท่านก็พระองค์ยังได้เป็นประจักษ์พยานที่สำคัญนะคะในเหตุการณ์ที่สำคัญที่เกิดขึ้นในราชวงศ์จักรีด้วยนะคะไม่ว่าจะทรงเข้าร่วมในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนะคะของในหลวงของรัชกาลที่9นะคะซึ่งท่านทรงเป็นพระบรมวงศ์ฝ่ายในที่มีพระอิสริยสูงสุดนะคะซึ่งได้เข้าเฝ้าถวายพระพรชัยมงคลในครั้งนั้นด้วยค่ะ
1: ค่ะเราพูดถึงความเขาเรียกว่าความคล้ายคลึงและความใกล้ชิดนะคะในบทความมีการกล่าวถึงความใกล้ชิดแล้วก็ความเคารพที่ทั้งสองพระองค์ทรงมีต่อกันค่ะคุณรัชกรมองว่าพระราชจริยวัตรประการใดคะที่สะท้อนให้เห็นถึงสายสัมพันธ์นี้ได้อย่างชัดเจนที่สุดค่ะ
3: ความสัมพันธ์ที่มีความชัดเจนนะคะก็ในแง่มุมของความรักความเคารพแล้วก็ความใกล้ชิดนะคะในฐานะสมาชิกของพระราชวงศ์ค่ะซึ่งจากการศึกษาพบว่านะคะในหลวงรัชกาลที่9ค่ะและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ค่ะท่านก็มีสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟนนะคะกับสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีนะคะโดยในบางครั้งค่ะได้มีการโปรดเสด็จพระราชดำเนินค่ะไปทรงเยี่ยมนะคะขนาดที่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีทรงประทับอยู่ที่วังสุโขทัยนะคะและบางครั้งก็ได้มีการทรงเชิญสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีค่ะเสด็จไปแปรพระราชทาน

0: ประทับแรมณวังไกลกังวลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะเพื่อเป็นการพักผ่อนพระราชอิริยาบถร่วมกันค่ะนอกจากนี้นะคะสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีค่ะท่านยังทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประเทศชาติในหลายๆด้านนะคะซึ่งในบางครั้งค่ะก็ได้มีการทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะคะอย่างเช่นไปถวายพระราชทานของให้กับราษฎรในถิ่นทุรกันดารค่ะถือว่าท่านเป็นการสนับสนุนและสืบสานนะคะความมั่นคงของสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะ
1: อีกเรื่องนึงครับนั่นก็คือเรื่องของการสืบสานพระราชกรณียกิจนะครับจากพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอยากเรียนถามคุณรัชกรครับว่ามีส่วนใดบ้างครับที่เป็นการสืบสานแนวพระราชดำริหรือว่าเป็นแบบอย่างจากสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีซึ่งต้องบอกว่าเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญเช่นเดียวกันครับ
0: ค่ะสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีนะคะทรงเป็นผู้บุกเบิกนะคะงานหัตถกรรมพื้นบ้านนะคะท่านทรงมองเห็นว่างานฝีมือของประชาชนนะคะสามารถพัฒนาเพื่อสร้างอาชีพให้กับประชาชนได้นะคะท่านก็เลยได้มีการพัฒนาพื้นที่นะคะในสวนบ้านแก้วที่จังหวัดจันทบุรีค่ะให้กลายเป็นโรงทอเสือกกนะคะซึ่งก็ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างหลากหลายนะคะให้มีความงดงามและทันสมัยอย่างที่เราอาจจะรู้จักในนามของเสือสมเด็จนั่นเองค่ะแล้วก็ส่วนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ค่ะท่านก็ได้มีการพัฒนางานหัตถกรรมพื้นบ้านเช่นเดียวกันด้วยทรงมองเห็นว่าชาวบ้านนะคะในถิ่นทุรกันดารก็มีฝีมือทางด้านงานหัตถกรรมที่สามารถจะพัฒนาต่อยอดได้นะคะท่านก็เลยทรงมีพระราชดำริค่ะพัฒนามูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพขึ้นมานะคะซึ่งปัจจุบันก็ได้มีการขยายงานศิลปาชีพนะคะไปยังภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศอย่างกว้างขวางค่ะ
2: และอย่างที่เราได้ทราบกันนะคะว่าทั้งสองพระราชินีทรงเป็นผู้นำแฟชั่นสเตทไทยแห่งสยามนะคะมาพูดถึงในมุมมองของแฟชั่นกันบ้างค่ะอยากให้เล่าถึงบทบาทของทั้งสองพระองค์นะคะในการที่เผยแพร่ความงดงามของผ้าไทยและการแต่งกายให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลค่ะ
0: ค่ะก็อาจจะต้องกล่าวไปในถึงยุคสมัยของรัชกาลที่7นะคะที่สตรีของไทยค่ะเริ่มมีบทบาทนอกบ้านมากขึ้นนะคะแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีนะคะถือว่าเป็นพระราชินีที่มีบทบาทในแง่สากลที่มากขึ้นนะคะด้วยทรงเสด็จพระราชดำเนินในพระราชพิธีต่างๆนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเสด็จเยือนต่างประเทศนะคะเคียงคู่กับพระสวามีค่ะท่านก็มีความใส่พระทัยในแบบแผนการแต่งกายโดยมีแบบแผนการแต่งกายที่มีความทันสมัยมากขึ้นนะคะเพื่อให้สอดรับแล้วก็มีความทันสมัยกับทัดเทียมกับนานาอารยประเทศนะคะแล้วก็เป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยให้มีความทันสมัยมากขึ้นในยุคนั้นนะคะส่วนในด้านสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ค่ะพระองค์ทรงสืบสานต่อยอดนะคะบทบาทดังกล่าวนะคะโดยการทรงนำผ้าไทยนะคะแล้วก็การแต่งกายแบบไทยอะค่ะไปเผยแพร่ในระดับนานาชาติมากขึ้นนะคะทำให้ผ้าไทยอะค่ะมีความเป็นอัตลักษณ์แล้วก็เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติค่ะ
1: ครับในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่7ทราบมาว่าสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีทรงฉลองพระองค์ด้วยสบาย2ชายและในขณะเดียวกันครับต่อมาในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่9สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก็ทรงฉลองพระองค์ในลักษณะแบบเดียวกันด้วยลักษณะนี้ครับมีความเชื่อมโยงแบบแผนแล้วก็มีความสืบทอดกันมาอย่างไรกันบ้างครับในส่วนนี้ครับ
0: การแต่งกายชุดไทยสบายสองชายนะคะถือว่าเป็นความสืบเนื่องของแบบแผนการแต่งกายในแบบราชสำนักโบราณนะคะซึ่งชุดไทยสบายสองชายค่ะปรากฏเป็นทางการครั้งแรกในราชสำนักสยามนะคะในสมัยของรัชกาลที่7ค่ะซึ่งสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีนะคะทรงฉลองชุดไทยสบายสองชายค่ะในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์พุทธศักราช2468ค่ะซึ่งในครั้งนั้นนะคะสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีค่ะทรงฉลองพระองค์เต็มยศนะคะแล้วก็ทรงห่ม สบายสองชายค่ะด้วยผ้าโป่งลายพันธุ์พฤกษานะคะซึ่งเรื่องเหล่านี้ค่ะเป็นสิ่งที่สะท้อนความงดงามตามแบบแผนของราชสำนักได้เป็นอย่างดีนะคะต่อมาในสมัยของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ค่ะท่านก็ได้ทรงสืบสานนะคะแบบแผนฉลองพระองค์ตามราชประเพณีในสมัยของรัชกาลที่7นะคะก็ทรงฉลองชุดไทยสบายสองชายค่ะในพิธีบรมราชาภิเษกในหลวงรัชกาลที่9เช่นเดียวกันนะคะเมื่อวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2493ค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะแสดงให้เห็นถึงแบบแผนที่ทรงสืบสานความงดงามการแต่งกายชุดไทยในพระราชพิธีโบราณที่สำคัญค่ะ
2: ก็มีหลายเรื่องราวเลยนะคะที่ทั้งองค์ราชินีทั้งสองพระองค์ได้มีพระจริยวัตรร่วมกันนะคะที่คล้ายคลึงกันค่ะทางด้านของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะทรงมีความเกี่ยวข้องและทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้านใดบ้างคะเดี๋ยวให้พี่แอนตอบ
3: ค่ะคือพระมหากรุณาธิคุณเรียกว่านั้นหาที่สุดไม่ได้เลยนะคะประการแรกนามสุโขทัยธรรมาธิราชเนี่ยเป็นนามที่เราได้รับพระราชทานนะคะจากในหลวงรัชกาลที่9นะคะเป็นนามเป็นพระนามในสมเด็จพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะเมื่อครั้งท่านดำรงพระอิสรยศเป็นกรมหลวงสุโขทัยธรรมราชานะคะแล้วก็ตราประจำมหาวิทยาลัยนะคะเราก็ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เช่นกันนะคะเป็นพระราชลัญชกรนะคะเป็นรูปแสงสอน3องค์บนบันไดแก้วนะคะเป็นพระราชลัญชกรในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะแล้วก็ในความเป็นมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเนี่ยเราได้มีการได้เข้าเฝ้านะคะสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีเนี่ยอยู่หลายครั้งหลังในช่วงนั้นนะคะแล้วก็วันที่5กันยานะคะ2522เนี่ยครบรอบ1ปีมสทของมหาวิทยาลัยเนี่ยค่ะเราก็ได้มีการทูลเกล้าถวายตาประจำมหาวิทยาลัยด้วยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะเมื่อปี2538เราก็เลยมีการจัดตั้งห้องนะคะพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีซึ่งห้องเนี้ยค่ะเรามีวัตถุประสงค์เป็นห้องสมุดกึ่งพิพิธภัณฑ์นะคะที่รวบรวมพระราชประวัติพระราชกรณียกิจนะคะแล้วก็เรื่องราวเหตุการณ์สำคัญในสมัยรัชกาลที่7นะคะซึ่งเรื่องราวต่างๆก็จะเป็นเรื่องของพระบาทของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีด้วยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นค่ะส่วนในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เนี่ยค่ะเราก็เป็นที่ทราบกันดีว่าท่านได้ทรงตระหนักเรื่องการศึกษาอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะพระราชทานพระราชบรมโอกาสในการไม่ว่าจะเป็นทุนทรัพย์หรือว่าจะเป็นการสนับสนุนนะคะส่งสนับสนุนเกี่ยวกับการศึกษาของเด็กนะคะแล้วก็มีการสร้างเราเรียกว่าเป็นเรียกว่าเป็นห้องสมุดสารารวมใจที่อยู่ตามหมู่บ้านต่างๆทั่วประเทศในส่วนนี้นะคะก็คือท่านทรงสนับสนุนเรื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิตตรงส่วนนี้ค่ะจะสอดคล้องกับปณิธานของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะว่าเราเป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสทางการศึกษาแล้วก็เป็นการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตเหมือนกับที่พระราชบัญญัติของพระองค์ท่านคือเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยค่ะก็เลยเป็นส่วนที่มหาวิทยาลัยก็เลยมีการจัดตั้งไม่ว่าจะเป็นห้องหรือว่าจะเป็นพระราชบัญญัติหรือว่าการเรียนการสอนหรือการที่เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทำหน้าที่ตรงส่วนนี้นะคะที่สอดคล้องกับบทความที่ได้เผยแพร่ไปค่ะ
1: ค่ะสุดท้ายครับอยากให้คุณรัชกรในฐานะที่เขียนบทความสารสัมพันธ์สองพระราชินีครับแน่นอนว่าคนรุ่นใหม่นะครับเด็กเยาวชนหรือว่าใครก็ตามที่ได้อ่านบทความแล้วครับจะน้อมนำแนวพระราชดำริหรือว่าเป็นแรงบันดาลใจทั้งในส่วนของการทำงานทั้งในส่วนของการน้อมนำมาเพื่อสืบสารแล้วก็รักษาต่อยอดต่อไปได้อย่างไรบ้างครับ
0: ค่ะก็อยากให้มองว่าเรื่องประวัติศาสตร์นะคะของชาติไทยอะค่ะไม่ใช่เป็นเรื่องที่ไกลตัวค่ะทุกคนสามารถศึกษาประวัติศาสตร์ได้นะคะเพื่อนำเรื่องราวต่างๆศึกษาพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์นะคะที่ทรงทำเพื่อประชาชนชาวไทยอะค่ะการศึกษาสิ่งที่เป็นประวัติศาสตร์นะคะทำให้เรารู้วัฒนธรรมนะคะประเพณีแล้วก็สิ่งที่เป็นของดีของประเทศชาติของเราอะค่ะเมื่อเราได้เรียนรู้แล้วค่ะเราก็สามารถรำเรื่องราวเหล่านี้ค่ะไปสืบสารแล้วก็ต่อยอดให้กับคนในรุ่นต่อๆไปได้ค่ะ
1: ครับคุณยุวินถากรสักนิดนึงครับ
3: ค่ะ ค่ะก็อยากให้เป็นหนึ่งในบทความที่เป็นจุดเริ่มต้นนะคะของไม่ว่าจะเป็นเยาวชนรุ่นหลังหรือว่าคนปัจจุบันเพราะว่าประวัติศาสตร์มันเป็นเรื่องที่มันเป็นเหมือนรากเหง้าของในอดีตนะคะแต่ว่ามันก็คือการทำให้การทำงานในปัจจุบันหรือว่าการใช้ชีวิตเราเนี่ยยั่งยืนต่อไปก็ต้องสืบเนื่องจากตรงนี้ก็เลยอยากจะฝากบทความในส่วนนี้นะคะหวังว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นให้กับคนที่จะสนใจเรื่องของประวัติศาสตร์แล้วก็เรียนรู้ของอดีตเพื่อนำมาสู่ปัจจุบันได้อย่างยั่งยืนค่ะ
2: ขออีกสักเรื่องนึงค่ะถ้าหากคุณผู้ชมที่กำลังรับชมอยู่นะคะหรือว่าคนรุ่นใหม่สนใจที่อยากจะเข้าไปอ่านบทความนี้สามารถเข้าไปอ่านบทความนี้ได้ที่ไหนยังไงบ้างคะ
3: ขออนุญาต
0: ค่ะก็คือตอนนี้นะคะบทความนะคะนอกจากจะเผยแพร่ในรายงานประจำปีของมูลนิธิแล้วนะคะยังเผยแพร่อยู่ในเว็บไซต์ของห้องสมุดมสท.ค่ะถ้าประชาชนนะคะหรือผู้ที่สนใจทั่วไปนะคะมีความสนใจก็สามารถเข้าไปศึกษาแล้วก็อ่านบทความได้นะคะที่เว็บไซต์ของห้องสมุดมสท.ค่ะรวมไปถึง Facebook ของห้องสมุดมสท.ด้วยนะคะ
1: ครับวันนี้รายการในดวงใจนิรันดร์ครับรายการที่จะนำคุณผู้ชมร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ครับของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและร่วมสืบสารพระราชปณิธานของพระองค์ท่านทั้งสองพระราชินีแห่งสยามครับนั่นก็คือสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกราบขอบพระคุณครับแขกรับเชิญทั้งสองท่านครับคุณยวินถากรทองแขกและคุณรัชกรคงเจริญครับกราบขอบพระคุณมากๆครับ
3: ขอบค
1: ุ
3: ณค่ะ
2: ขอบค
3: ุ
2: ณค
3: ่
2: ะ
1: และในช่วงนี้ครับจะขอนำคุณผู้ชมครับไปติดตามสารคดีในดวงใจนิรันดร์ครับเชิญคุณผู้ชมรับชมพร้อมๆกันเชิญครับ

ด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ท่านได้มีพระดำรัสตั้งแต่ปีพ.ศ. 2525ครับที่ท่านจะเป็นป่านะครับแล้วก็ในหลวงรัชกาลที่9จะเป็นน้ำแสดงถึงความเข้าพระราชฤทัยอย่างลึกซึ้งในเรื่องของการเกื้อกูลกันระหว่างป่าทรงเข้าพระทัยในเรื่องของการที่จะให้ระบบนิเวศของป่าเนี่ยในการที่จะสร้างน้ำนะครับแล้วก็เป็นระบบนิเวศที่เกื้อกูลสมดุลซึ่งกันและกันเมื่อก็จะเห็นว่าที่ใดมีป่าที่นั่นก็มีน้ำนะครับตรงไหนที่มีน้ำที่มีความชุ่มชื้นป่าก็สามารถเจริญเติบโตสร้างความหลากหลายทางชีวภาพได้อย่างดีเยี่ยม

อดระยะเวลา70ปีที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวข้องกับป่าสัตว์ป่ารวมถึงคนที่อยู่ในพื้นที่ป่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเรามีโครงการที่อยู่ภายใต้โครงการรับเลี้ยงรวมประมาณ72โครงการด้วยกันก็ล้วนแต่เป็นโครงการที่จะให้ความสำคัญในเรื่องของการรักทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่ารวมถึงเรื่องของการให้ความสำคัญในเรื่องของพันธุ์ไม้พันธุ์พืชป่าพันธุ์กล้วยไม้ป่าชนิดของสัตว์ป่าหรือระบบนิเวศต่างๆที่อยู่ในป่าทั้งหมดรวมไปถึงในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ป่าและไปอยู่บริเวณใกล้เคียงซึ่งก็จะมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็อยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืนโดยไม่ทําลายป่าแล้วก็สร้างความอุดมสมบูรณ์ของป่าไปด้วยนั้นก็จะเห็นว่าโครงการร่วมดีที่เราได้เริ่มต้นแล้วก็ได้ทํามาตลอด70ปี72โครงการเนี่ยณวันนี้เราก็ได้นําแนวพระราชดำริทั้งหมดเนี่ยไปขยายผลในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั้งหมดซึ่งมีประชาชนอาศัยอยู่4,042ชุมชนในพื้นที่กว่า 4.2

ชสมัญญาที่ทรงได้รับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2553นะครับก็ถือว่าที่พระองค์ท่านให้ความสำคัญในเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพมากนะครับไม่ใช่เฉพาะเรื่องของความหลากหลายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพันธุ์พืชอย่างเดียวก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของกล้วยไม้ป่าเรื่องของพันธุ์ไม้ป่าที่อยู่ในพื้นที่ป่าในแต่ละชนิดไม่ว่าจะเป็นป่าที่อยู่บนพื้นที่ภูเขาพื้นที่สูงชันลงไปจนถึงป่าชายเลนแล้วก็ลงไปถึงในระดับในทะเลด้วยพระองค์ทรงมีโครงการในการอนุรักษ์พันธุ์พืชมากมายนะครับการโครงการในเรื่องของการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้ป่าโครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าโครงการปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติโครงการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลเห็นไหมแต่ก็ทรงมีพระดำริในการที่จะให้มีการรวบรวมพันธุ์ไม้ป่ากล้วยไม้ป่าในแต่ละพื้นที่ของประเทศไทยซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเราก็ได้ดำเนินการในทุกๆพื้นที่ทั้ง4ภาคของประเทศไทยด้วยสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงท่านจะเสด็จในพื้นที่ป่าในแต่ละปีหลายครั้งนะครับและในแต่ละที่โดยเฉพาะเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวเนี่ยท่านก็จะเสด็จบ่อยนะครับท่านทรงเล็งเห็นในเรื่องของการที่จะให้มีการขยายพันธุ์สัตว์ป่าโดยเฉพาะพันธุ์สัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ก็จะมีโครงการในเรื่องของการปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติโดยเฉพาะที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวที่บริเวณทุ่งกระมังนะครับก็จะมีการปล่อยสัตว์ป่าหลายๆชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นไก่ฟ้าพญาลอไม่ว่าจะเป็นเป็ดก่าซึ่งเป็นสัตว์พื้นถิ่นที่อยู่ในพื้นที่เหล่านั้นนะครับนั้นก็จะเห็นว่าตามแนวพระดำริเนี่ยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเราก็นำมาขยายผลในการที่จะพัฒนาในเรื่องของการดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าการขยายพันธุ์สัตว์ป่าซึ่งณวันนี้เราก็มีสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่ากระจายอยู่ทั่วประเทศเป็นจำนวนมากอีกโครงการที่สำคัญก็คือโครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าซึ่งทรงมีพระดำริในการที่อยากจะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าก็เลยมีพระราชสวนีให้มีการจัดตั้งกลุ่มราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าตั้งแต่ปีพ.ศ. 2537โดยเริ่มที่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ขยายผลไปในพื้นที่ทุกๆภาคซึ่งราษฎรเหล่านี้เมื่อจัดตั้งเป็นกลุ่มราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าแล้วเนี่ยก็จะมีการฝึกฝนมีการอบรมมีการออกไปลาดตระเวนร่วมกับเจ้าหน้าที่หรือมีกิจกรรมในการที่จะช่วยกันดูแลรักษาป่านะครับแล้วก็มีพิธีในการพระราชทานธงให้กับกลุ่มราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าในทุกๆปีนะครับก็จะเป็นธงพิทักษ์ป่าและรักษาชีวิตนะครับแล้วก็มอบให้กับกลุ่มชุมชนต่างๆถ้าชุมชนไหนที่สามารถพิทักษ์ป่าได้ในพื้นที่ที่ปริมาณมากๆเนื้อที่มากๆก็จะเป็นธงที่ได้ช้างป่า3ตัวที่เป็นสัญลักษณ์ช้างป่า3ตัวนะครับถ้าเป็นพื้นที่น้อยหน่อยก็จะเป็นธงที่เป็นช้าง2ตัวแล้วก็ช้าง1ตัวตามลําดับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าบทบาทของพี่น้องประชาชนในการที่จะให้มีส่วนร่วมในการป้องกันรักษาป่าถือว่าเป็นวิธีทางนึงที่สามารถจะช่วยดูแลรักษาป่าให้เป็นไปตามแนวพระดำริขององค์ท่านโครงการอีก2โครงการที่สําคัญที่เป็นไปตามพระดำริขององค์ท่านก็คือโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่แล้วก็โครงการป่ารักน้ําโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่เนี่ยเป็นโครงการที่มีหลักการที่สําคัญก็คือจะทํายังไงให้ชุมชนอยู่ในป่าได้อย่างยั่งยืนโดยไม่ทําลายป่าไปพร้อมๆกับให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีการจัดระบบในเรื่องของการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เหมาะสมแล้วก็สร้างมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรนะครับที่อยู่ในพื้นที่ทําให้พี่น้องประชาชนได้มีรายได้โดยที่ไม่ต้องไปบุกรุกตัดไม้ทําลายป่าหรือเข้าไปเก็บหาของป่าจนทําให้เกิดความเสียหายซึ่งก็จะมีโครงการต้นแบบหลายๆพื้นที่ด้วยกันโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับก็คือโครงการฟ้าห่มปกนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ที่ประสบความสําเร็จนอกจากนั้นแล้วก็จะมีโครงการป่ารักน้ําซึ่งเป็นโครงการในการที่จะช่วยพัฒนาช่วยฟื้นฟูป่าที่เสื่อมโทรมหรือทําให้ป่าที่เดิมที่มีอยู่เดิมแล้วเนี่ยมีความสมบูรณ์มากขึ้นเมื่อป่ามีความสมบูรณ์มากขึ้นความหลากหลายทางชีวภาพก็มากขึ้นเมื่อป่าสมบูรณ์มากขึ้นน้ําที่

0: ถูกเก็บไว้ในพื้นที่ป่าก็จะมากขึ้นก็เกิดความอุดมสมบูรณ์ต่อพื้นที่ป่าแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงครับปัจจุบันเราได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีในเรื่องของการเฝ้าระวังดูแลการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าและเมื่อมีการบุกรุกเข้าไปในพื้นที่ป่าในลักษณะที่มีการเข้าไปแผ่วถางเผาป่าหรือเข้าไปดำเนินการใดๆในการบุกรุกป่าเนี่ยเราก็จะใช้เทคโนโลยีดาวเทียมในการที่จะตรวจจับซึ่งก็จะทำให้สามารถตรวจจับได้อย่างทันท่วงทีโดยที่ป่าไม่ถูกบุกรุกไปมากนะครับนอกจากนั้นแล้วระบบฐานข้อมูลในเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพฐานข้อมูลในเรื่องของระบบการลาดตระเวนเชิงคุณภาพที่จะทำให้เจ้าหน้าที่ได้สามารถตรวจสอบภัยคุกคามต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ป่านะครับระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับอาสาสมัครต่างๆที่จะเข้ามาช่วยเราสนับสนุนในการดูแลรักษาป่าหรือป้องกันไฟป่ารวมถึงระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอนุกรมวิธานเรื่องของชนิดของพันธุ์พืชและพันธุ์ไม้ซึ่งณวันนี้เราก็พัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี้ขึ้นมามากเพื่อที่จะให้ทันต่อในเรื่องของการเอาไปใช้ประโยชน์รวมถึงในเรื่องของการพัฒนาพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวระบบ e-ticket ระบบ e-national park ในการที่จะพัฒนาในเรื่องของการท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติให้เป็นระบบที่ทันสมัยโปร่งใสแล้วก็สร้างเงินรายได้ให้กับอุทยานในการที่จะไปพัฒนาในหลายๆพื้นที่ต่อไปที่ทักษ์ป่าที่อยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศในวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นบุคลากรที่สำคัญนะครับในการที่จะปกปักรักษาทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าไว้ถือว่าเป็นภารกิจเป็นหน้าที่ที่เรียกว่าเป็นการทำงานที่ปิดทองหลังพระจริงๆแต่ก็ขอให้ได้ภูมิใจไว้ว่าหน้าที่ของเราเนี่ยเป็นหน้าที่ที่ทรงเกียรติแล้วก็ถือเป็นโอกาสที่ได้รับเกียรติในการที่จะมาดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นมรดกตกทอดนะครับจากบรรพบุรุษของเราส่งต่อให้กับลูกหลานเราในอนาคตแล้วก็ที่สำคัญที่สุดการได้ทำหน้าที่ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการทำหน้าที่เพื่อถวายพระบรมราชินีพันปีหลวงในการที่จะทดแทนในสิ่งที่ท่านได้มีพระราชดำริชี้นำแล้วก็เป็นการเจริญเรื่องพระยุคลบาทในการที่จะเดินรอยตามลงท่านด้วยตลอดเวลาในการรับราชการของผมตั้งแต่บรรจุนะครับได้ทำหน้าที่ในกรมป่าไม้มาจนถึงกรมอุทยานชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็ได้ทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการรักทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่ามาโดยตลอดก็ได้เห็นนะครับเห็นที่พระองค์ท่านได้มีพระราชดำริมีการเสด็จพระดำเนินไปหลายๆพื้นที่นะครับแล้วก็หลายๆโครงการก็เป็นโครงการตัวอย่างในการที่จะทำให้เจ้าหน้าที่ของเราหรือแม้แต่ประชาชนเนี่ยได้เรียนรู้ได้ศึกษาได้เข้าใจว่าวิธีการในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนนั้นมีหลักการที่สำคัญแล้วก็มีการรูปแบบดำเนินการยังไงที่จะให้เกิดผลสำเร็จซึ่งก็ได้ซึมซับมาโดยตลอดตั้งแต่รับราชการมาจนถึงปัจจุบันมันก็จะเห็นว่าสิ่งต่างๆที่พระองค์ท่านได้มีพระดำรัสมีพระดำริเนี่ยเป็นคุณประโยชน์อย่างสูงยิ่งสำหรับวงการทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าของประเทศไทยดังนั้นเรานะครับในฐานะที่เป็นราชการในฐานะที่เป็นประชาชนก็ควรที่จะต้องเดินตามรอยพระองค์ท่านเพื่อที่จะปกปักรักษาทรัพยากรเหล่านี้เอาไว้ให้กับลูกหลานของเราต่อไป
1: ที่หลอมรวมเป็นสายธารคือจุดเริ่มต้นของชีวิตที่หล่อเลี้ยงแผ่นดินไทยมาอย่างยาวนานบนเส้นทางแห่งการอนุรักษ์นี้สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชดำรัสอยู่เสมอว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการพลิกฟื้นผืนป่าและรักษาระบบนิเวศถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อให้คนและป่าเติบโตเคียงคู่กันได้อย่างยั่งยืนวันนี้ภารกิจสืบสาน

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9สมเด็จพระพันปีหลวงและพระบรมวงศานุวงศ์นะคะกรมอุทยานก็จะน้อมนํามาดําเนินการค่ะปัจจุบันนะโครงการนะคะซึ่งดําเนินรอบๆพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศค่ะวัตถุประสงค์หลักนะคะก็คือเพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตให้คนที่อยู่ในและรอบผืนป่านะคะพึ่งพาตนเองได้ควบคู่ไปกับการที่ดึงเขาเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นผู้ดูแลทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าค่ะโดยจะสนองพระราชปณิธานให้คนอยู่กับป่าอย่างเกื้อกูลค่ะ

สำหรับในหน่วยงานของกรมอุทยานนะคะเราก็จะมีหน่วยงานสนามนะคะอยู่ในพื้นที่ที่เราเรียกว่าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่เป็นข้าราชการเป็นพนักงานนะคะประจำอยู่นะคะการดำเนินงานก็จะต่อเนื่องในระดับพื้นที่นะคะแต่ในการขับเคลื่อนเนี่ยในระดับกรมนะคะก็จะมีสำนักสนองงานพระราชดำริแล้วก็จะมีหน่วยงานที่อยู่ประจำในภูมิภาคนะคะติดตามการดำเนินงานโดยตลอดค่ะสำหรับปัญหาอุปสรรคนะคะก็คงจะไม่เชิงว่าเป็นปัญหาอุปสรรคนะคะแต่ว่าในเราจะต้องปรับบทบาทของเราให้ทันกับบริบทของสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะเราต้องปรับให้เราดูแบบทันสมัยมากขึ้นสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นแล้วก็ให้ตอบโจทย์ของคนที่อยู่ในพื้นที่ซึ่งมันเปลี่ยนไปมากขึ้นค่ะ

เป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะทรงห่วงใยด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าทรงมีพระราชดำริให้กรมอุทยานแห่งชาตินะคะอนุรักษ์ความหลากหลายของพันธุ์กล้วยไม้และสัตว์ป่าดังที่เห็นได้ชัดก็ดังเช่นโครงการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีที่ดอยอินทนนท์และก็ที่ขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะพระองค์ทรงให้เพาะพันธุ์ขยายพันธุ์แล้วก็ปล่อยกล้วยไม้คืนสู่ธรรมชาตินะคะและนอกจากนี้นะคะปัจจุบันโครงการประสบความสำเร็จไปจนถึงขั้นที่พัฒนาผลิตภัณฑ์จากกล้วยไม้รองเท้านาลีดอยอินทนนท์หลากหลายนะคะเช่นนำมาผลิตเป็นเครื่องดื่มนะคะเป็นสเปรย์สมุนไพรหรือแม้แต่เป็นเครื่องสำอางที่ปลอดภัยจากสารพิษค่ะนอกจากนี้อีกประการหนึ่งนะคะพระองค์ท่านห่วงใยในคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อยู่ในผืนป่านะคะส่งให้กรมดำเนินโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงนะคะซึ่งประสบความสำเร็จในหลายพื้นที่ค่ะอย่างเช่นโครงการที่ภูพยัคฆ์นะคะโครงการที่ปางขอนนะคะผลิตภัณฑ์จากโครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงที่สำคัญที่เรารู้จักก็อย่างเช่นกาแฟนะคะอะโวคาโดแมคคาเดเมียนะคะเหล่านี้ก็จะนำมาจำหน่ายแล้วก็จะนำรายได้คืนสู่ชุมชนที่เป็นผู้ดูแลรักษาป่าค่ะ

ากการดำเนินโครงการพระราชดำรินะคะโดยเฉพาะในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรนะคะผลสำเร็จที่เห็นเด่นชัดเลยนะคะก็คือราษฎรสามารถพึ่งพาตนเองได้นะคะนอกจากนี้ก็ยังนำองค์ความรู้ที่เราได้ไปถ่ายทอดเนี่ยโดยเฉพาะในสถานพัฒนาการเกษตรที่สูงเนี่ยนะคะไปดำเนินการในพื้นที่การเกษตรของตัวเองค่ะสร้างผลิตภัณฑ์มากมายภายใต้ผืนป่านะคะอย่างเช่นกาแฟอะโวคาโดแมคคาเดเมียเหล่านี้นะคะเรามาถึงจุดที่ชุมชนเนี่ยค่ะรวมกันเป็นกลุ่มแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์นำสู่ท้องตลาดซึ่งเป็นการจำหน่ายเจาะกลุ่มไปที่ผู้บริโภคที่ต้องการสนับสนุนการทำการเกษตรในพื้นที่ป่าไม้นะคะนำรายได้เข้าสู่ชุมชนรายได้เนี่ยเป็นตัวชี้วัดที่ค่อนข้างเด่นชัดนะคะในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตนะคะนอกจากนี้นะคะกรมเราก็ยังมีการเปิดโอกาสให้ส่งเสริมสนับสนุนสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่จำเป็นในพื้นที่ชุมชนนะคะทำให้ชาวบ้านเนี่ยมีเส้นทางคมนาคมมีสถานีอนามัยหรือแม้กระทั่งโรงเรียนนะคะทำให้

0: ทรงจำเกี่ยวกับสมเด็จพระพันปีหลวงนะคะก็เคยได้ยินตั้งแต่สมัยตอนเป็นเด็กนะคะพอเมื่อเรียนจบระดับปริญญาตรีเนี่ยก็เคยชมพระบารมีของท่านครั้งหนึ่งในครั้งที่ท่านเสด็จพระดำเนินกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มาพระราชทานปริญญาบัตรที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะหลังจากเข้าทำงานได้ทำงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะคะก็ได้รับรู้เรื่องราวต่างๆนะคะในความทรงจำของเราพระองค์ท่านทรงเป็นพระราชินีที่ทรงพระสิริโฉมนะคะทรงพระเมตตานะคะแล้วก็ทรงมีพระปีชาสามารถโดยเฉพาะด้านป่าไม้และสัตว์ป่านะคะท่านเคยมีพระราชดำริว่าถ้าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่านะคะซึ่งจากพระราชดำรินี้นะคะได้เป็นแรงบันดาลใจให้การทำงานด้านป่าไม้ของเรานะคะโดยเฉพาะปัจจุบันเนี่ยนะคะแม้บริบทจะเปลี่ยนแปลงไปแต่เราเชื่อว่าสิ่งสำคัญประการหนึ่งในการที่จะเข้าถึงคนรุ่นใหม่ๆหรือรุ่นหลังๆที่อาจจะไม่ทันเรื่องราวของพระองค์ท่านเนี่ยค่ะก็คือการน้อมนำพระราชดำริปลูกป่าในใจคนนะคะโดยส่วนตัวก็ทำงานเกี่ยวกับการศึกษานะคะทำโครงการครูป่าไม้ของกรมอุทยานที่จะปลูกฝังเรื่องการดูแลรักษาป่าเนี่ยค่ะก็เป็นโอกาสอันดีมากๆในชีวิตที่ได้ทำงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริค่ะ
1: เมื่อนโยบายจากส่วนกลางถูกส่งต่อสู่การปฏิบัติในพื้นที่พลังที่สำคัญที่สุดที่ทำให้ผืนป่าคงอยู่ได้อย่างถาวรคือการดำเนินงานตามรอยพระบาทในการสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ราษฎรดังโครงการป่ารักน้ำและบ้านเล็กในป่าใหญ่ที่พิสูจน์ให้โลกเห็นว่าคนคือองคลักษณ์ที่ดีที่สุดของธรรมชาติเพราะป่าไม่ใช่แค่เรื่องของเจ้าหน้าที่แต่มันคือลมหายใจของชุมชนและฟันเฟืองสำคัญของระบบนิเวศในระดับสากลการทำงานร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชนจึงเป็นกุญแจสำคัญในการรักษาผืนป่าให้เป็นธนาคารธรรมชาติของแผ่นดินที่เข้มแข็งสู่การลงมือทำอย่างจริงจังและความร่วมมือที่งดงามจากหัวใจวันนี้เราได้เห็นแล้วว่าพระราชปณิธานสีเขียวของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไม่ได้เป็นเพียงความฝันแต่คือความจริงที่กำลังเติบโตและแผ่กิ่งก้านสาขาไปทั่วประเทศเพราะความยั่งยืนไม่ได้วัดกันเพียงแค่จำนวนต้นไม้ที่ปลูกเพิ่มขึ้นเท่านั้นแต่คือการที่คนไทยทุกคนรู้สึกเป็นเจ้าของและพร้อมจะส่งต่อมรดกทางธรรมชาติที่สมบูรณ์นี้ไปสู่ลูกหลานในวันข้างหน้าภารกิจรักป่าอาจไม่มีวันสิ้นสุดแต่ตราบใดที่สายน้ำยังไหลหล่อเลี้ยงแผ่นดินและหัวใจของพวกเรายังคงรักป่าตามรอยพระบาทพื้นป่าแห่งความยั่งยืนจะยังคงอยู่คู่ประเทศไทยตลอดไป

0: จากสายน้ำสู่ผืนป่าแห่งความยั่งยืนด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าและสายน้ำพระองค์ทรงมีพระราชดำริในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติเพื่อสืบสานความสมดุลและความยั่งยืนให้แก่แผ่นดินไทยค่ะ
1: และนี่คือรายการในดวงใจนิรันดร์ครับรายการที่จะนำคุณผู้ชมร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์วันนี้เดินทางมาถึงช่วงท้ายรายการแล้วครับเราทั้งสองคนพร้อมทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนกลับมาติดตามรายการในดวงใจนิรันดร์กันได้ใหม่ในคราวหน้าวันนี้ขอบพระคุณและสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ราบก้มบังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน

0: บังคมแท่พระบาทบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชกรณียกิจทั้งปวงลุล่วงแล้วประจักษ์ใจไทยทุกคนพระเสด็จสู่สวรรค์คันไลแล้วดวงใจไทยมิแคล้วย่อมส่งผลร่ำให้ทวนทั่วทุกคนอัสสุชนหนองล้นแผ่นดินไทยสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน

นและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน

0: อายุ18เป็นมะเร็งปอดและเป็นโรคทั้งใบของแม่แก้วแกตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลทุกวันแกบอกว่าดีละได้ออกกำลังกายอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยอย่ากินข้าวเปล่าถุงละ6บาทก็พอละเพราะทุกวันจะมีกับข้าวสุ่มจากญาติผู้ป่วยคนอื่นเพียบเลยแกบอกว่าเหมือนกินบุฟเฟ่โลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
1: กลับมาลูกไม่ยากแม่สิเรานะแม
0: ่ทุกครั้งที่แม่แก้วเปิดตาเธอจะเห็นหมอกอยู่ตรงนั้นเสมอเลย
1: รักแม่สิลูก
2: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
1: ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ
0: มอบโอกาสให้โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาจริง
3: ๆ
4: แม่เล่นอะไรเนี่ย
0: ชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งเพิ่มพื้นที่บวกโอกาสให้ทุกชีวิตร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดีคำว่าให้ไม่สิ้นสุด
5: ชุดไทยดุสิตชื่อชุดมาจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2332แทนพระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทที่เกิดเพลิงไหม้เพื่อใช้เป็นสถานที่ออกว่าราชการประกอบพระราชพิธีและบำเพ็ญพระราชกุศลต่างต่อมาพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทใช้เป็นที่ประดิษฐานพระบรมศพและพระศพจนเป็นธรรมเนียมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินมายังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเพื่อกราบถวายบังคมและสดับปกรณ์พระบรมอัฐิและพระอัฐิสมเด็จพระบรมราชบุพการีเป็นเสื้อสำหรับงานพิธีตอนค่ำใช้ผ้ายกไหมหรือยกทองอย่างเดียวกับไทยอมรินทร์ไทยบรมพิมานและไทยจักรีตัวสิ้นยาวมีจีบยกข้าง

และชายพกใช้เข็มขัดผิดกันตรงตัวเสื้อคือเป็นเสื้อไม่มีแขนคอด้านหน้าและด้านหลังควานกว้างและต่ำเล็กน้อยผ่าด้านหลังตัวเสื้อปักเป็นลวดลายด้วยไข่มุกลูกปัดและเลื่อมใช้ในงานพระราชพิธีที่กำหนดให้แต่งกายเต็มยศ

0: ช่วงนี้กลับมาติดตาม NBT News เวลา 11 นาฬิกาค่ะนายศิยศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาอันคอสที่สิงคโปร์ในวันนี้โดยบอกว่ากัมพูชากล่าวอ้างอยู่เสมอว่าเคารพกฎหมายระหว่างประเทศและพยายามนำเสนอภาพว่าไทยเป็นฝ่ายละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศแต่ข้อกล่าวอ้างของกัมพูชาเป็นการกล่าวอ้างเพื่อประโยชน์ของตนเองและมีองค์ประกอบของความน่าไหว้หลังหลอกอยู่ด้วยข้าพเจ้ายืนยันว่าความมุ่งมั่นของไทยต่อกฎหมายระหว่างประเทศไม่เคยสั่นคลอนไทยยึดมั่นอย่างแน่วแน่ต่อระเบียบระหว่างประเทศที่ตั้งอยู่บนกฎเกณฑ์และจะปกป้องสิทธิของเราภายใต้กรอบระเบียบดังกล่าวจังหวัดน่านออกคำสั่งห้ามเข้าออกพื้นที่โรงเรียนบ้านดอยติ้วอำเภอตำบลสีภูมิอำเภอท่าวังผาหลังเกิดเหตุดินถล่มและทรุดตัวโดยพบว่าดินมีการเคลื่อนตัวเป็นแนวกว้างกว่า100เมตรส่งผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งปลูกสร้างของโรงเรียนนอกจากนี้ยังพบผนังคอนกรีตแตกร้าวและพื้นดินทรุดตัวอย่างชัดเจนหากมีฝนตกหนักหรือดินเคลื่อนตัวเพิ่มเติมอาจทำให้เกิดอันตรายได้จึงห้ามบุคคลใดเข้าพื้นที่ยกเว้นผู้ได้รับอนุญาตหรือได้รับคำสั่งจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่43ร่วมกับฝ่ายปกครองท้องถิ่นและภาคประชาชนระงับเหตุไฟไหม้ป่าเสม็ดในอำเภอหนองจิกตำบลปัตตานีจังหวัดปัตตานีสำเร็จลุล่วงด้วยดีสามารถควบคุมสถานการณ์และจำกัดวงความเสียหายไว้ได้อย่างไรก็ตามเพื่อความไม่ประมาทผู้นำชุมชนได้จัดกำลังเฝ้าสังเกตการอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการปะทุซ้ำอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันเตรียมความพร้อมด้านสิ่งอำนวยความสะดวกอาทิทุ่นจอดเรือการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ไลฟ์การ์ดซ่อมแซมอาคารห้องน้ำศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่เกาะ4และเกาะ8เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวซึ่งจะเปิดให้บริการในวันที่15ตุลาคม2569ถึงวันที่15พฤษภาคม2570หลังจากปิดการท่องเที่ยวมาตั้งแต่เดือนตุลาคม2568เพื่อให้ธรรมชาติได้ฟื้นฟูสำหรับแลนด์มาร์คที่สำคัญของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันประกอบด้วยอ่าวเกือกซึ่งเคยได้รับการประกาศเป็นชายหาดที่ดีที่สุดอันดับ10ของโลกและหินเรือใบเกาะ8หรือเกาะซิมิลันที่เป็นสัญลักษณ์ของเกาะซิมิลันโดยอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้วันละไม่เกิน 3,850 คนไฟเอ็ดนาบนเกาะซิชิลีประเทศอิตาลีปะทุรอบใหม่พ้นเท่าฐานขึ้นสู่ท้องฟ้าสูงประมาณ10กิโลเมตรทำให้สนามบินในท้องถิ่นต้องสั่งระงับการบินส่วนเที่ยวบินขาเข้าก็ต้องเปลี่ยนเส้นทางไปลงจอดที่สนามบินแห่งอื่นขณะนี้ทางการท้องถิ่นได้ประกาศยกระดับการเตือนภัยภูเขาไฟขึ้นสูงสุดแล้วและกำลังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งนี้ภูเขาไฟเอ็ดนาปะทุรุนแรงครั้งล่าสุดเมื่อเดือนที่แล้วทำให้ต้องมีการปิดการบินที่สนามบินในท้องถิ่นเช่นเดียวกันโดยกว่าจะกลับมาให้บริการได้เป็นปกติอีกครั้งก็ต้องเสียเวลาไปนานถึง7วันอธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาย้ำอีกครั้งผ่านข้อความในทวิตโซเชียลว่าจะแจกเงินให้แก่ชาวอเมริกันกลุ่มวัยผู้ใหญ่คนละ 5,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 160,000 บาทหากพรรครีพับลิกันคว้าชัยการเลือกตั้งกลางวาระในวันที่3พฤศจิกายนนี้โดยทรัมป์บอกว่าสหรัฐกำลังจะได้รับเงินนับล้านล้านดอลลาร์ในการพัฒนาเศรษฐกิจการลงทุนและจากความสำเร็จในหลากหลายด้านแต่เรื่องนี้ได้ถูกบิดเบือนจากพรรคเดโมแครตซึ่งทรัมป์ก็ได้บอกว่าความจริงก็คือความจริงโดยยกตัวอย่างเรื่องเงินของขวัญที่เขาได้มอบให้แก่ทหารอเมริกันคนละ 1,776 ดอลลาร์ที่หลายคนบอกว่าเป็นไปไม่ได้แต่เขาก็ทำได้สำเร็จไปแล้วช่วงต่อไปรับชมรายการ NBT มีคำตอบค่ะ
1: มงคล38ประการประการที่30สนทนาธรรมตามการแลกเปลี่ยนความรู้และข้อคิดทางธรรมกับผู้อื่นเพื่อเพิ่มพูนปัญญามงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: วัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการ NBT มีคำตอบรายการที่อากาศเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์11นาฬิกา5นาทีถึง11นาฬิกา55นาทีโดยประมาณค่ะดิฉันทิชาสุริธรรมนะคะวันนี้ก็เป็นการคุยกันเรื่องของปัญหาสุขภาพนะคะอย่างที่บอกว่าวันอังคารเนี่ยเราจะมีหน่วยงานที่คอยสนับสนุนทางรายการเป็นอย่างดีค่ะโดยเฉพาะ4หน่วยงานหลักนี้นะคะทางกระทรวงสาธารณสุขค่ะแพทยสภาแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยและโรงพยาบาลเอกชนทั่วประเทศที่อนุเคราะห์คุณหมอเก่งๆมาทำการพูดคุยกับเราตอบปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนนะคะรวมถึงมาแถลงถึงปัญหาต่างๆหรือสุขภาพต่างๆที่มันก็จะมีการปรับแก้ตรงไหนเฝ้าระวังตรงไหนป้องกันอย่างไรกันบ้างตลอดจนขั้นตอนการรักษาเลยยาวไปถึงการผ่าตัดพอพูดถึงเรื่องของการผ่าตัดในวันนี้หลายท่านน่าจะสนใจค่ะเพราะว่าถึงจุดหนึ่งที่มันอาจจะต้องเสริมสร้างตกแต่งซ่อมแซมหลายคนก็คงจะคิดถึงเรื่องศัลยกรรมใช่ไหมคะวันนี้ก็เลยจะแนะนำคุณหมอท่านหนึ่งนะคะท่านเก่งมากนะคะเพราะว่าทำมาหลายอย่างประสบการณ์นี่รอบด้านมากๆค่ะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์นะคะพรเทพสิริมหาชัยกุลหรือหมอหวานนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์พรเทพสิริมหาชัยกุลหมอหวานนั่นเองศัลยแพทย์ตกแต่งหน่วยศัลยศาสตร์ตกแต่งภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชนะคะสวัสดีคุณหมอค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ถูกต้องนะคะ
1: ถูกต้องครับ
0: หมอบอกว่าเรียกหมอหวานก็ได้เพราะว่าลูกศิษย์เรียกกันแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวขออนุญาตแนะนำก่อนถ้าเกิดคุณผู้ชมมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องศัลยกรรมศัลยกรรมตกแต่งได้สองคำนะคะได้สองคำเปิดมาแล้วพจนานุกรมโทรมาถามได้นะคะที่022756285 022756286มีผู้ช่วยคุณหมอนะคะคุณตุ๊กตาค่ะคุณกฤตสวรรณพกประธานจะคอยตอบคำถามให้นะคะท่านที่สนใจทั้งในเรื่องของผ่าตัดตกแต่งเสริมจมูกนะคะหรือว่าเรื่องของทำตาเรื่องอะไรก็ตามที่เป็นการซ่อมสร้างแม้กระทั่งเรื่องแปลงเพศอะไรต่างๆสามารถโทรมาสอบถามได้เดี๋ยวคุณหมอจะคุยให้นะคะเริ่มต้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็มาปูพื้นคุยกันก่อนว่าอะไรยังไงกันบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะว่านับวันก็จะได้รับความนิยมแล้วก็ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเรื่องศัลยแพทย์หรือว่าศัลยกรรมจากหน่วยศัลยศาสตร์ตกแต่งตอนนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยทุกคนไปถึงจุดนึงค่ะอาจารย์มันก็จะต้องทำการพึ่งพาคุณหมอนี่แหละนะคะต้องถามอาจารย์ก่อนว่าหมอศัลยกรรมตกแต่งกับหมอความงามทั่วไปมีความต่างไงคะหมอหวาน
1: ครับเริ่มแรกเลยเราต้องขออนุญาตเรียนก่อนครับว่าคำว่าเป็นแพทย์กับแพทย์เฉพาะทางเนี่ยมีความแตกต่างกันก่อนครับเพราะว่าคำว่าเป็นแพทย์เนี่ยหมายความว่าคุณจะต้องมีใบประกอบวิชาชีพเวชกรร
0: ม
1: นะครับแต่คำว่าแพทย์เฉพาะทางนั่นหมายความว่าเมื่อได้ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้วครับจะต้องไปเรียนต่อซึ่งในแต่ละสาขาก็จะมีเวลาในการเรียนแตกต่างกันซึ่งก็จะได้เป็นอนุมัติบัตรหรือว่าเป็นวุฒิบัตรต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นแพทย์เฉพาะทางแต่ในเรื่องของแพทย์ความงามอันนี้ไม่ได้บอกอะไรครับว่าแพทย์ท่านนั้นๆเนี่ยจบอะไรมานะครับอันนั้นเพราะฉะนั้นอย่างเนี้ยเราจะต้องผู้รับบริการจะต้องไปเสิร์ชชื่อเอาเองนะครับซึ่งของทางแพทยสภาก็จะมีเว็บไซต์ให้สามารถที่จะเสิร์ชได้ว่าแพทย์ท่านนี้

0: การศึกษาปีไหนจบเฉพาะทางด้านไหนมานะครับแล้วถึงจะได้เข้าใจว่าคุณหมอท่านนั้นที่เราจะไปรักษาด้วยเนี่ยท่านเชี่ยวชาญทางด้านไหนครับ
1: ค่ะอันนี้คือความแตกต่างของหมอศัลยกรรมตกแต่งหรือคนเรียกหมอสันนะคะกับหมอความงามทั่วไปไม่เหมือนกันก็คือเช็คได้ที่เว็บไซต์แพทยสภา
0: ใช่ครับ
1: เคยเช็คเข้าไปด้วยค่ะแต่โชคดีเจอเพราะเป็นแพทย์ถูกต้องมีเลขเขาเรียกเลขอะไรนะคะ
0: เลขใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือเลขวอครับ
1: เลขวอนั่นแหละค่ะเลขเนี้ยค่ะก็คือจะประจำตัวคุณหมอต่างๆ
0: ใช่ค่
1: ะแล้วก็จริงๆต้องแยกกันด้วยระหว่างศัลยกรรมตกแต่งกับความงามโดยสิ้นเชิง
0: จริงๆศัลยกรรมตกแต่งนะครับเรามี2ด้านด้านแรกเลยก็คือแก้ไขความผิดปกติให้ปกติอันนี้เรียกว่าศัลยกรรมตกแต่งครับกับด้านที่2เราเรียกว่าในศัลยกรรมตกแต่งครับก็คือทำเรื่องของความงามไปด้วยครับก็คือทำสิ่งที่ปกติให้สวยงามขึ้นให้ดีขึ้นหล่อขึ้นนั้นจริงๆแล้วถ้าบางท่านที่ได้รับทราบมาว่าหมอศัลยกรรมตกแต่งไม่ได้ทำเรื่องของความงามอันนี้ผิดนะครับเพราะว่าตอนที่เรียนนะครับจะต้องผ่านทั้งสองด้านเลย
1: ค่ะ
0: ครับ
1: แต่ว่าถ้าที่เป็นหมอตามคลินิกหรือตามโรงพยาบาลแล้วมาเปิดคลินิกที่เขามีการตกแต่งเสริมเติมอะไรง่าย
0: ๆครับ
1: ก็ไม่ง่ายนะคะเสี่ยงเหมือนกันเนี่ยนะเช่นฉีดเติมสารเติมเต็มอะไรพวกนี้ค่ะอันนี้จะแยกออกเป็นหมอสกินหรือผิวหนังไหมคะ
0: จริงๆอันนี้ก็เราเรียกว่าแพทย์ความงามอย่างที่ได้เรียนไปแล้วแต่เพียงแต่ว่าแพทย์ความงามเนี่ยครับเขามีเรียนแบบได้วุฒิบัตรเลยก็คือต้องไปเรียนทางด้านแพทย์ผิวหนังนะครับถึงจะได้วุฒิบัตรกับบางส่วนที่ไม่ได้ไปเรียนวุฒิบัตรเพราะใช้เวลาหลายปีนะครับอย่างน้อยต้อง3ปีนะครับ3ถึง4ปีกับเรียนแบบช็อตคอร์สก็คือเทคคอร์สสั้นๆนะครับแต่ว่าคุณหมอก็ต้องใช้ความรู้ความสามารถในการเรียนพวกนี้แล้วก็ซึ่งมันใช้เวลาสั้นเพราะฉะนั้นการเรียนก็อาจจะไม่ได้เข้มข้นเท่ากับการที่ได้วุฒิบัตรนี้ครับ
1: ค่ะนะคะดังนั้นก็บางทีบรรทัดฐานแต่ละที่ต่างกันก
0: ็
1: อาจจะเจอแพทย์ที่ประสบการณ์ต่างกัน
0: ใช่ครับ
1: นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นประสบการณ์ดูเหมือนจะมีความสำคัญ
0: มีครับสำคัญมากเลยเพราะว่าการที่เราจะเชื่อมั่นว่าคลินิกหรือโรงพยาบาลที่เราจะไปทำรวมถึงคุณหมอที่เราจะไปทำเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรหนึ่งก็ต้องดูว่าเป็นแพทย์จริงไหมถูกไหมครับสองแพทย์นั้นเนี่ยจบวุฒิบัตรหรือเชี่ยวชาญทางด้านไหนและสามประสบการณ์ในการทำหัตถการนั้นๆมีไหมเพราะบางทีอย่างเช่นสมมติว่าผมจบศัลยกรรมตกแต่งมาแต่ว่าในเรื่องของการทำจมูกโอเคทำจมูกแบบปิดผมอาจจะทำมาสัก2-3,000ลายอะไรอย่างนี้แต่ถ้าถามว่าประสบการณ์การทำจมูกแบบเปิดของผมทำไม่ถึง100ลายอย่างเงี้ยผมก็เราอาจจะต้องบอกผู้รับบริการว่าในเรื่องถ้าคุณจะทำแบบเปิดกับผมอาจจะไม่มั่นใจ อาจจะต้องรีเฟอร์ไปหาคุณหมอท่านอื่นที่เก่งกว่าประมาณนี้ครับ
1: ค่ะอันนี้เป็นเคสที่ยกให้ฟังแต่เขาการมีประสบการณ์เนี่ยมันค่อนข้างมีความสำคัญนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเดินไปอย่างเงี้ยเราจำเป็นต้องหาคลินิกที่ได้มาตรฐานหรือโรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งแบบแท้จริงเลยเพราะเราจะผ่าตัดใหญ่เช่นดูดไขมันเสริมหน้าอกนะคะหรือผ่าตัดโครงหน้ามันต้องมีลักษณะยังไงคะ
0: ครับจริงๆแล้วเนี่ยไม่อยากจะให้ดูแต่เพียงว่าเป็นคลินิกหรือโรงพยาบาลนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือต้องถามว่าสถานพยาบาลนั้นเนี่ยได้รับการอนุญาตไหมและสามารถที่จะผ่าตัดสิ่งที่ผู้รับบริการต้องการได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยการที่เราจะเรียกว่าห้องผ่าตัดเนี่ยมันไม่ใช่แค่ห้องนึงแล้วก็นำผู้รับบริการมาผ่าตัดได้นะครับเพราะว่ามันจะต้องประกอบไปด้วยหลายๆอย่างด้วยกันเช่นเครื่องมือที่เหมาะสมนะครับระบบต่างๆเช่นระบบออกซิเจนนะครับแล้วก็ในเรื่องของอุปกรณ์ช่วยชีวิตหากมีภาวะแทรกซ้อนขึ้นมานะครับระบบตรวจสัญญาณชีพที่จะต้องทำอยู่ระหว่างการผ่าตัดนะครับทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่แค่ห้องหรือคลินิกหรือโรงพยาบาลแต่คือมันคือระบบทั้งหมดที่รวมกันแล้วทำให้เกิดเป็นระบบที่สมบูรณ์ขึ้นมาครับ
1: ค่ะดังนั้นต้องดูนะคะเพราะเดี๋ยวเรามีเวลาเราจะคุยให้ฟังเลยว่าในแต่ละอย่างที่คุณหมอผ่านประสบการณ์มาผ่านทั้งเคสทำหน้าอกผ่านทั้งเคสทำจมูกผ่านทั้งผ่าตัดกรามผ่าตัดโครงหน้ามือ

0: ไทยเลยไม่มีทุบหน้าใช่ไหมคะ
1: มีครับ
0: มีแล้วเหรอคะ
1: มีแล้วครับมีแล้วก็สามารถทำได้ครับ
0: น่าสนใจ เผื่อใครอยากทุบ คุณผู้ชมสามารถส่งข้อมูลคำถามมาได้นะคะมีน้องๆผู้ช่วยคุณหมอรับโทรศัพท์อยู่นะคะ022756285และ022756286โทรมาได้เลยนะคะเดี๋ยวอาจารย์ตอบให้เรียกว่าเป็นทางลัดไกด์ไลน์ดีๆนะคะก่อนที่ท่านจะเดินทางไปที่โรงพยาบาลศัลยกรรมเพื่อที่จะเข้าไปเนี่ยน้อยได้รับคำแนะนำคุณหมอเบื้องต้นท่านก็จะอุ่นใจขึ้นนะคะมั่นใจยังไงอะคะคุณหมอเวลาเราไปเนี่ยแน่นอนที่สุดอาจจะมีการใส่วัสดุแปลกปลอมใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นศัลยกรรมส่วนไหนส่วนไหนบ้างต้องใส
1: ่
0: ซิลิโคนเข้าไปอะ
1: ครับอย่างเช่นในเรื่องของการทำจมูกเราก็จะใส่ซิลิโคนจมูกถูกไหมครับหรือว่าการเสริมคางเราก็จะใส่เป็นซิลิโคนคางเป็นต้นครับเดี๋ยวนี้มีใส่หลายที่เลยเช่นข้างจมูกอย่างเงี้ยเพื่อทำให้แก้ในเรื่องของร่องแก้มอย่างเงี้ยเป็น
0: ซิลิโคนคางข้างดูก่อนนะซิลิโคนข้างจมูกเพื่อแก้ร่องแก้ม
1: ใช่ครับ
0: มีแล้วเหรอคะ
1: มีครับ
0: อยู่ได้นานไหมคะ
1: ก็อยู่ไปกับตัวเราเลยครับตลอดชีวิต
0: แปลว่า
1: ถ้าไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนครับ
0: ถ้ามีซิลิโคนที่ไปอยู่ข้างร่องแก้มตรงนี้ข้างจมูกเพื่อพยุงร่องแก้ม
1: ครับ
0: คือจะสามารถทำให้เราลดปัญหาการที่แก้มจะเป็นร่องเมื่ออายุเยอะขึ้น
1: ในตอนนั้นครับ
0: ในตอนนั้น
1: ใช่
0: แปลว่าอีก10ปีถัดไปซิลิโคนนี้ก็อาจจะยังผลได้ไม่เท่าเดิม
1: ใช่ครับเพราะว่าปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ซิลิโคนอย่างเดียวนะฮะปัญหามันอยู่ที่ความหย่อนคล้อยของตัวผิวหนังตัวเนื้อเยื่อร่วมด้วยครับแต่ว่าในการทำผ่าตัดเสริมสวยเนี่ยเราก็จะต้องการที่ให้เราดูดีขึ้นหลังจากนั้นเลยครับ
0: ค่ะใครที่สนใจเรื่องศัลยกรรมเกี่ยวกับความสวยงามนะหรือตกแต่งโทรถามมานะคะคุณหมอตอบให้เห็นไหมคะแค่คำถามแรกๆก็ดูมีประโยชน์แล้วไม่เคยได้ยินนะคะซิลิโคนข้างจมูกเพื่อดึงร่องแก้มหรือเพื่อประคองไว้เนี่ยนะคะ022756285และ022756286อย่าลังเลค่ะเรื่องความสวยไม่ต้องอายนะคะโทรมาได้เลยนะคะอาจารย์บอกว่าอาจารย์ผ่านมาเนี่ยนะประชาชนสามารถเข้าไปขอดูได้นะสมมติไปถึงไม่มั่นใจอะค่ะไอ้ของแท้หรือเปล่านะผสมอะไรมาซิลิโคนจริงไหมอะไรแบบนี้ค่ะหรือเอาเป็นพลาสติกถูกๆหรือเปล่าสามารถขอดูได้ไหมคะ
1: จริงๆเป็นคำถามที่ควรถามเลยนะครับว่าอย่างผลิตภัณฑ์ที่เราจะฉีดเข้าตัวเราเนี่ยครับผลิตภัณฑ์นั้นเนี่ยยี่ห้ออะไรเลขทะเบียนอะไรหรือถ้าให้ดีครับให้เจ้าหน้าที่แกะให้เราดูได้เลยนะครับถ้าเป็นพวกผลิตภัณฑ์ที่ฉีดพวกนี้เราสามารถที่จะดูได้เลยแต่ในบางอย่างอย่างเช่นตัวซิลิโคนที่จะทำการผ่าตัดบางทีพวกนี้เราผู้รับบริการจะหยิบจับไม่ได้เพราะถ้าสมมติว่าเขาแกะแบบสะอาดปราศจากเชื้อแล้วเราไปหยิบจับอันนั้นมันจะติดเชื้ออันนี้ต้องเปลี่ยนใหม่เลยเพราะฉะนั้นในบางอย่างที่เป็นอุปกรณ์ที่ผ่านการปราศจากเชื้อมาแล้วก็แนะนำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยแสดงให้เราดูดีกว่า
0: ะ
1: นะครับแต่ว่าอย่าไปแตะต้องเพราะว่ามันจะทำให้เกิดการติดเชื้อขึ้นมาได
0: ้โดยปกติแล้วคลินิกหรือโรงพยาบาลที่มีมาตรฐานเขาให้ดูอยู่แล้วนะคะ
1: ให้ดูอยู่แล้ว
0: ยี่ห้ออะไรหมดอายุเมื่อไหร่ผลิตตอนไหนมีอย.ยังไงม
1: ี
0: เลขมีอะไรขึ้น
1: ครับแล้วก็สามารถที่จะตรวจสอบย้อนหลังได้
0: ตรวจสอบย้อนหลังได้เพราะเขามีสต็อกของเขา
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมคะมันก็จะมีอีกล่ะค่ะว่าบางอย่างที่ถูกตีตกว่าเป็นของผิดกฎหมายก็อาจจะจริงๆแล้วมาจากเจ้าใหญ่นั่นแหละแต่บังเอิญเราไม่ได้ผ่านดิสทริบิวเตอร์หลักไปผ่านคนหิ้ว
1: ครับ
0: แล้วอาจจะขายตัดมาในราคาที่ถูกลงแบบนี้ค่ะเขาเรียกถูกต้องตามกฎหมายไหม
1: ถ้าอุปกรณ์หมายถึงว่าหรือสารนั้นอาจจะถูกต้องนะครับแต่ปัญหาที่พบได้เลยก็คืออุปกรณ์นั้นอาจจะมีปัญหาเรื่องของการหมดอายุนะครับเพราะว่าอย่างที่เราได้ยินกันว่าอย่างเช่นว่าบางแห่งใช้สารเติมเต็มที่หมดอายุแล้วหรือว่าตัวผลิตภัณฑ์ที่ฉีดกับตัวกล่องเลขไม่ตรงกันอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งบางครั้งทำให้เราแท็กกลับไปเนี่ยได้ยากว่าเอ๊ะสรุปว่าสิ่งที่ฉีดเข้าไปกับเราเนี่ยหมดอายุหรือยังหรือว่าผลิตเมื่อไรอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: โอเคนี่คือข้อเสียของการที่เราอาจจะไม่ได้เข้าคลินิกหรือโรงพยาบาลที่เป็นแผนกที่มีความมาตรฐานเพราะว่าโอเคจริงๆอาจจะเป็นของจริงก็ได้แหละนะคะแต่ว่าเราเช็ค รีเช็คกลับไม่ได้ไงฮะว่าสต็อกตัดมาตอนไหนมันหมดอายุจริงๆแล้วเมื่อไหร่ตอนนี้กำลังเป็นไวรัลใน TikTok อ๋อขออภัยค่ะกำลังเป็นไวรัลในแอปดำนะคะไอ้เรื่อง TikTok กำลังเป็นไวรัลในแอปดำอยู่ว่ามันมีคนเอาสารเติมเต็ม
1: ครับ
0: เหมือนหมดอายุนะคะแล้วก็เพิ่งหมดไปเมื่อ2เดือนก่อนน่ะแล้วก็เอามาขายตามคลินิกโคการโดยขายในราคาอาจจะแค่ 50%
1: ครับ
0: ค่ะอันนี้ถ้าฉีดเข้าไปมีผลไหมคะ
1: ครับในเรื่องของที่หมดอายุเนี่ยครับต้องดูว่าสิ่งที่หมดอายุคืออะไร1สิ่งที่หมดอายุคือถ้าเป็นตัวที่ทำให้ปราศจากเชื้ออันนี้ปัญหาใหญ่เลยเพราะว่าถ้าเกิดฉีดเข้าไปอาจจะทำให้เกิดการติดเชื้อขึ้นมาได้หรือ2ตัวที่หมดอายุก็คือตัวสารเติมเต็มนั้นนะครับเพราะว่าถ้าสารเติมเต็มนั้นหมดอายุสมมุติว่าสารเติมเต็มนั้นจะอยู่ได้1ปีบางครั้งถ้ามันหมดอายุมันอาจจะสลายไปเร็วกว่าเดิม
0: อ๋อก็คือสลายเร็วกว่าเดิม
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็เช็คกลับไม่ได
1: ้ครับ
0: แต่โอเคว่ามันก็มีผลเหมือนกันคือคุณจ่ายถูกไง
1: ใช่ครับ
0: ผลมันก็จะไม่ยาวนาน
1: ครับ
0: นะคะนี่คือเรื่องของความงาม
1: ใช่
0: เกี่ยวกับสารเติมเต็มที่ตอนนี้แพร่หลายมากนิยมมากนะคะเดี๋ยวพูดถึงข้อดีข้อเสียของเรื่องสารเติมเต็มด้วยดีไหมคะ
1: ได้ครับ
0: สารเติมเต็มบางอย่างที่บอกว่าโอเคสักพักนึงเดี๋ยวจะย่อยสลายไปได้ตามเวลานะย่อยหมดไหมคะ
1: ถามว่าย่อยหมดไหมถ้าเป็นของจริงนะครับจะค่อยๆสลายแต่ว่าเกือบหมดเกือบหมดถ้าเวลาผ่านไปตามระยะเวลานั้นๆนะครับอันนี้ก็คือของแท้เลย
0: ค่ะ
1: ครับแต่ว่าถ้าเป็นของเทียมหรือไม่ใช่หรือเป็นตัวซิลิโคนเหลวที่ฉีดเข้าไปอันเนี้ยจะอยู่กับผู้รับบริการไปตลอดชีวิตครับแล้วบางครั้งเกิดภาวะแทรกซ้อนด้วยผมเคยเจอรายนึงนะครับเขาไปฉีดตรงบริเวณแถวหน้าผากมานะครับแล้วปรากฏว่าผู้รับบริการท่านนั้นเนี่ยเขาไปช่วยญาติขายหมูปิ้งแล้วปรากฏว่าไอ้ความร้อนของไอในพวกนี้ครับมันทำให้ตัวซิลิโคนที่ฉีดไปเนี่ยมันเคลื่อนแล้วเคลื่อนมาเข้าตาตาเกือบบอดครับวันนั้นก็มีผมมีคุณหมอจากสูแพทย์ที่โรงพยาบาลวชิรพยาบาลก็ช่วยกันรักษาเราก็เอาตัวซิลิโคนเหลวตรงนี้ออกคุณหมอตาก็เอาซิลิโคนที่มันจะเข้าตาออกก็ทำให้คนไข้ก็สามารถที่จะมองเห็นได้ปกติ
0: เดชบุญน่ะ
1: ใช่ครับ
0: มาถึงแล้วยังเจอคุณหมอที่ทำแต่ละด้านได้ตรงและทันเวลา
1: ครับ
0: เขารู้อยู่แล้วใช่ไหมคะว่าสิ่งที่เขาเติมไปเป็นซิลิโคน
1: เขาทราบครับ
0: เขาทราบ
1: เพราะว่าที่เขาบอกว่าเขาเติมซิลิโคนเหลวเพราะว่าตอนนั้นหนึ่งเขาไม่มี
0: ปัจจัย
1: ใช่ครับแล้วก็เขาบอกว่ามีญาติเขาไปเติมแล้วก็ดูดีเขาก็เลยอยากเติมบ้าง
0: แต่ก็ไปเลยขายหมูปิ้ง
1: ครับ
0: แล้วก็เลยนะเกือบมีปัญหา
1: ใช่
0: ก็ถือว่าโชคดีไปนะคะเนี่ยค่ะปัญหาแบบนี้เชื่อว่าหลายๆท่านเคยประสบอาจจะเบากว่านี้หนักกว่านี้แตกต่างจากนี้แต่โทรมาถามได้นะคะจริงๆแล้วโรงพยาบาลทางด้านของที่คุณหมออยู่เนี่ยคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชก็มีคุณหมอแพทย์เนี่ยที่ครบ
1: ครับทุกด้าน
0: ทุกด้าน
1: ใช่ครับ
0: โดยเฉพาะยิ่งสัญญกรรมเกี่ยวกับตกแต่งหรือความงามด้วยซ้ำไปนะคะที่ประชาชนมีสิทธิ์ตรวจดูแล้วหลายเคสโอเคเข้าไปถึงเนี่ยแน่นอนที่สุดอาจารย์ทำอะไรบ้างดีกว่าที่ผ่านมือมาทั้งหมดนะคะให้อาจารย์เล่า
1: ครับ
0: ก่อนรับคำถาม
1: ครับส่วนใหญ่ก็ของผมก็ทำในเรื่องของสัญญกรรมตกแต่งนะครับก็สองด้านอย่างที่ได้เรียนไปแล้วในเรื่องของสัญญกรรมตกแต่งเราก็จะดูในเรื่องของตั้งแต่แรกเกิดเลยก็คืออย่างเช่นปากแหว่งเพดานโหว่นะครับแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลมะเร็งผิวหนังต่างๆแผลกดทับนะครับกระดูกใบหน้าแตกหักนะครับแล้วก็กระดูกมือแตกอย่างนี้เป็นต้นนะครับเรื่องแผลดูตั้งแต่ศีรษะจนถึงปลายเท้าเลยทั้งหมดเลยนะครับแผลที่ยากแค่ไหนที่รักษาไม่หายก็จะมาปรึกษามาครับแต่ว่าเราก็จะช่วยหาสาเหตุให้ถ้าสาเหตุนั้นเกี่ยวข้องกับเส้นเลือดเป็นต้นเราก็จะปรึกษาคุณหมอเส้นเลือดให้นะครับแต่ถ้าไม่เกี่ยวข้องแล้วเราคิดว่าเราสามารถรักษาได้หายเองเลยเราก็จะจัดการเลยนะครับ
0: นะคะเคสที่มา
1: ครับส่วนอีกด้านนึงก็คือในเรื่องของความงามครับความงามก็คือทั้งหมดเลยครับตั้งแต่ใบหน้าอกตัวการแปลงเพศนะครับได้หมดเลยครับหรือว่าการผ่าตัดหลังจากที่ไปลดน้ำหนักมาก็ทำที่วชิรพยาบาลด้วยครับ
0: โอ้นะคะทุกเคสที่ไปแน่นอนที่สุดว่าจะต้องโดนยาสลบ ซึ่งเป็นวิธีการปกติแต่บางคนกลัวค่ะอาจารย
1: ์
0: เขากลัวค่ะคุณหมอว่าไปถึงแล้วเขาแพ้ไหมมันมีเคสใช่ไหมคะที
1: ่
0: แพ้จนกระทั่งต้องมีอันเป็นไปเลยเสียชีวิต
1: ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: ครับจริงๆเนี่ยในเรื่องของการดมยาสลบนะครับจริงๆเราต้องแยกนิดนึงก่อนครับว่าบางครั้งปัญหาไม่ได้มาจากยาสลบอย่างเดียวนะครับเราจะต้องดูก่อนว่าปัญหามาจากอะไรอย่างเช่นปัญหามาจากตัวของผู้รับบริการเองไหมมีโรคประจำตัวอะไรหรือเปล่านะครับหรือว่ารับประทานยาอะไรที่อาจจะทำให้เลือดออกมากขึ้นนะครับอย่างเช่นอันนี้เป็นต้นแล้วก็ในเรื่องของการดมยาสลบก็เป็นสิ่งสำคัญซึ่งไม่ใช่หมายความว่าหมอทุกคนจะสามารถดมยาได
0: ้
1: อันนี้สำคัญเพราะว่าอย่างบางทีบางครั้งที่เราไปคลินิกหรือโรงพยาบาลบางแห่งไม่มีคุณหมอวิสัญญีหรือคุณหมอดมยาจะเป็นคุณหมอที่ทำการผ่าตัดเนี่ยแหละเป็นการให้สลบเองอันเนี้ยอันตราย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับเพราะว่าการดมยาถือว่าเป็นศาสตร์ที่สำคัญไม่ใช่การดมยาไม่ใช่แค่ทำให้หลับไปแค่นั้นนะครับแต่การดมยาเนี่ยก็คือคุณหมอวิสัญญีจะต้องดูแลตั้งแต่ก่อนที่ทำการผ่าตัดระหว่างผ่าตัดแล้วก็หลังผ่าตัดครับ
0: ค่ะถึงมีวิสัญญีแพทย์ขึ้นมานะคะเรื่องราวของวิสัญญีแพทย์จริงๆแล้วเวลาเราเรียนกันเนี่ยก็ต้องมีการเรียนแบบประจำ
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมคะแล้วก็ต้องเป็นเฉพาะทางจริงๆ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ต้องเป็นคุณหมอวิสัญญีเท่านั้นที่จะทำการวางยา
1: ใช่ครับ
0: นะคะดังนั้นถ้าเป็นคุณหมอทั่วไปทำเนี่ยแน่นอนว่าอาจจะมันก็ไม่มี
1: ความเสี่ยงต้องเรียนอย่าง
0: อาจจะไม่เป๊ะ
1: ใช่ครับ
0: ขนาดนั้น
1: ครับ
0: นะคะ
1: เพราะถึงแม้คุณหมอดมยาวิสุหรือคุณหมอวิสัญญีดมยาเองอย่างที่คุณทิชาได้แจ้งไปครับว่าบางครั้งอาจจะเจอภาวะแทรกซ้อนที่อันตรายที่สุดก็คือในเรื่องของแพ้ยาดมสลบอย่างรุนแรงก็ถ้าแก้ไขไม่ทันก็อาจจะให้เสียได้นะครับ
0: ค่ะเหตุการณ์ที่เราแพ้ยาสลบด้วยความที่โอเคแพทย์ที่วางยาไม่ใช่วางยาเขาเรียกนะเป็นคนทำการ
1: ดมยา
0: สลบไม่ใช่วิสัญญีแพทย์ก็แปลว่าเขาแพ้โดยเซลล์ของคนไข้คนนั้นที่เขาแพ้หรือแพ้โดยการผิดวิธีของผู้ที่ประสบการณ์ไม่
1: อ๋อไม่ครับส่วนใหญ่ถ้าเกิดแพ้อย่างนี้ก็คือแพ้ตัวยาดมสลบ
0: แพ้ตัวยาดม
1: ใช่ครับแต่เป็นแต่ว่าเมื่อถ้าเรารู้ว่าผู้รับบริการท่านนี้แพ้แล้วดีเทคได้เร็วแก้ไขได้เร็วมันจะมีตัวยาที่ให้ไปนะครับแล้วก็ต้องรีบส่งโรงพยาบาลเพราะว่าต้องดูอาการในห้อง ICU ครับ
0: ถ้าสมมุติว่าต้องผ่าตัดจริงๆแล้วต้องใช้ยาสลบแต่แพ้ยาสลบมีวิธีการเลี่ยงไหมคะ
1: ยาดมสลบมีหลายตัวครับแต่เพียงแต่ว่าตัวที่ใช้ส่วนใหญ่ตอนนี้ก็คือจะเป็นตัวพื้นฐานอันนี้นะครับแต่ถ้าทราบแล้วว่าตัวผู้รับบริการเนี่ยมีประวัติในเรื่องของการดมยาสลบครั้งที่แล้วมีปัญหาหรือว่ามีญาติพี่น้องที่ดมยาสลบแล้วมีปัญหาเขาจะได้เปลี่ยนตัวยาให
0: ้มันมียาแทนกันอยู่
1: ใช่ครับ
0: บางตัวก็อาจจะไม่แพ้แต่ถ้าเราไปแพทย์ที่ถูกคนนะคะถูกสาขาวิชาก็อาจจะไม่ต้องเสี่ยงแบบนี้
1: ใช่ครับ
0: ว่าเขารู้วิธีนะคะแล้วเขาแก้กันทันมีคำถามจากคุณผู้ชมมานะคะคุณผู้ชมบอกว่าศัลยกรรมรูหูเจาะหูมากว้างระเบิดหูเนี่ยแหละค่ะสามารถที่จะเย็บตกแต่งได้ไหมคะแล้วก็สามารถที่จะนำเนื้อเยื่อเนี่ยมาตรงไหนเนี่ยมาทดแทนได้บ้าง
1: อ๋ออันนี้แก้ไขง่ายมากครับครับสามารถที่จะทำการตกแต่งตัวรูหูที่มีขนาดใหญ่เนี่ยให้ปิดสนิทได้เลยครับ
0: ค่ะ
1: ครับแล้วก็ตกแต่งตัวติ่งหูให้ใกล้เคียงกับอีกข้างหนึ่งได้เลย
0: ท่านนี้มาจากกรุงเทพอายุ69ปีแล้วอาจจะถามให้ตัวเองหรือเปล่าไม่แน่ใจหรือว่าถามให้ญาติๆหรือเปล่านะ
1: ครับก็สามารถติดต่อได้ที่
0: โรงพยาบาล
1: ได้เลยครับ
0: ไม่ต้องกังวลนะคะคุณหมอบอกง่ายค่ะ
1: ง่ายครับ
0: easy
1: ครับ
0: เอาเนื้อบางส่วน
1: ไม่ต้องใช้เนื้อส่วนอื่นเลยครับ
0: อ๋อ
1: แค่เนื่องจากว่าพอเราระเบิดหูครับรูมันก็จะใหญ่ขึ้นแล้วเนื้อเยื่อมันก็จะโดนถ่างออกนะครับเราก็ทำการตัดให้เป็นแผลแล้วก็ตัดเนื้อส่วนเกินออกด้วยเย็บใ ติ่งหูเท่ากับอีกข้างหนึ่งครับ
0: ง่ายๆนะคะสำหรับทางด้านคุณนีนะคะรับทราบแล้วนะคะก็ไปปรึกษาคุณหมอได้นะคะไม่ยากไม่ต้องกังวลค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่นึงค่ะคุณหมอเด
1: ี๋
0: ยวเราสามารถที่จะรวบรวมคำถามแล้วกลับมาตอบกันในช่วงหน้านะคะ NBT มีคำตอบสักครู่เดียวค่ะ

0: ฟ้ามนฝนพรำดังน้ำเนตรชนทเวศร่ำไห้อาลัยหาวัชระนารีนาถราชธิดาพระมิ่งขวัญเจ้าฟ้าประชาไทยท้าเสด็จสู่สวรรค์คันไหลล่วงชนทั้งปวงวิโยคโศกหวนให้กราบพระบาทอำลาสุดอาลัยแนบดวงใจจงรักพักนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ไทยดุสิตชื่อชุดมาจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2332แทนพระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทที่เกิดเพลิงไหม้เพื่อใช้เป็นสถานที่ออกว่าราชการประกอบพระราชพิธีและบำเพ็ญพระราชกุศลต่างๆต่อมาพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทใช้เป็นที่ประดิษฐานพระบรมศพและพระศพจนเป็นธรรมเนียมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินมายังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเพื่อกราบถวายบังคมและสดับปกรณ์พระบรมอัฐิและพระอัฐิสมเด็จพระบรมราชบุพการีเป็นเสื้อสำหรับงานพิธีตอนค่ำใช้ผ้ายกไหมหรือยกทองอย่างเดียวกับไทยอมรินทร์ไทยบรมพิมานและไทยจักรีตัวสิ้นยาวมีจีบยกข้างหน้าและชายพกใช้เข็มขัดผิดกันตรงตัวเสื้อคือเป็นเสื้อไม่มีแขนคอด้านหน้าและด้านหลังควานกว้างและต่ำเล็กน้อยผ่าด้านหลังตัวเสื้อปักเป็นลวดลายด้วยไข่มุกลูกปัดและเลื่อมใช้ในงานพระราชพิธีที่กำหนดให้แต่งกายเต็มยศ
1: หมอกอายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยโลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละวันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
2: กลับมาเถอะลูกรักแก่แม่เถอะลูก
3: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
1: โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด
4: กดโทรมา NBT มีคำตอบให้คุณ
5: ทำมาสู่ช่วงที่2ของ NBT มีคำตอบวันนี้เราอยู่กับคุณหมอสัญญกรรมนะคะเรื่องของสัญญกรรมทั้งเรื่องของความงามเรื่องของตกแต่งเสริมสร้างแล้วก็ในแง่ของสุขภาพด้วยนะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมสามารถส่งข้อมูลคำถามกันมาได้เมื่อกี้เราคุยกันหลายคำถามเลยแล้วก็คำถามแต่ละคำถามเนี่ยมาจากท่านที่รักดูแลตัวเองนะคะบางคนถามเรื่องไปผ่าโน่นผ่านี่มาแล้วอาจารย์ก็ช่วยตอบให้อาจารย์ชื่อคุณหมอหวานนะคะส่งเบอร์มาได้โทรมาได้ค่ะโทรมาได้ที่เบอร์022756285และ022756286ขึ้นมาหน้าจอนะคะเจ้าหน้าที่ก็คือผู้ช่วยคุณหมอเลยค่ะเป็นผู้ที่รับโทรศัพท์นะคะแล้วก็คำถามไหนที่แมสน่าสนใจเราจะหยิบยกมาให้อาจารย์ตอบกันอย่างเช่นพอเราคุยกันมาถึงระยะหนึ่งแล้วค่ะอาจารย์คนก็เริ่มอินละเขาก็มาถึงความงามแล้วนะคะเชื่อว่าช่วงแรกคุณผู้ชมอาจจะยังผ่านไปผ่านมาหรืออาจจะยังเขินอยู่แต่พอมีเพื่อนโทรมาคุณผู้ชมเริ่มกล้าละคนนี้เป็นตกกระ

0: ที่หน้านะคะอายุ70ปีนะแต่ว่ายังรักสวยรักงามนะคะสามารถจะลบได้ไหมคะมีวิธีการอะไรในการช่วยให้ตกกระหายไปบ้างคะ
1: ครับวิธีการรักษาในเรื่องของกระเนื้อในผู้สูงอายุนะครับส่วนใหญ่เราก็จะใช้วิธีการใช้เลเซอร์ครับที่เอาตัวกระเนื้อนี้ออกนะครับแค่นั้นเองคร
0: ับแค่นั้นเองอาจจะมีสะเก็ดหน่อย
1: ใช่ครับในช่วงแรกก็เราก็จะทาพวกขี้ผึ้งป้องกันการติดเชื้อนะครับแล้วก็พยายามอย่าไปโดนแดดเพราะว่าถ้าโดนแดดช่วงแรกเนี่ยบริเวณที่เอากระเนื้อออกมันจะดำ
0: นะคะกระเนื้อคือเลเซอร์ทางเดียว
1: ใช่ครับ
0: ทางเดียวไปจี้อะไรไม่ค่อยหายเท่าไหร
1: ่ครับ
0: นะคะมาอีกท่านหนึ่งนะคะอายุ67ปีจากเชียงใหม่นะคะท่านนี้น่าสนใจมากเลยค่ะคุณพี่บอกว่าขมับตอบทำอะไรได้บ้างคะชอบแต่งตัวเซ็กซี่นะคะแล้วก็ต้นแขนหย่อนยานส่วนตัวแล้วเนี่ยไปปาร์ตี้บ่อยสามารถจะตัดหนังออกได้ไหมคะหรือมีวิธีการใดที่จะช่วยได้บ้างค่ะ
1: ครับในเรื่องของขมับตอบนะครับปัจจุบันเนี่ยก็มี2วิธีด้วยกัน1ก็คือฉีดสารเติมเต็มสารเติมเต็มนี้ไม่ว่าจะเป็นจากฟิลเลอร์หรือว่าที่เป็นสังเคราะห์กับอันที่2ก็คือฉีดไขมันตัวเองนะครับในกรณีที่มีไขมันเยอะนะครับอันเนี้ยสามารถที่จะใช้ไขมันตัวเองกลับมาฉีดเป็นสารเติมเต็มได
0: ้
1: นะครับ
0: โอเคถ้ามันเป็นตัวฟิลเลอร์หรือสารเติมเต็มที่ไปตามเวลาระยะป
1: ี
0: 2ปีอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะค่อยๆฝ่อไปฝ่อ5ปีไปแล้วถูกไหมคะ
1: อันนี้ไม่นะครับเพราะว่านะครับเพราะฉะนั้นแต่พอถ้าติดไปแล้วจะติดเหมือนเนื้อเยื่อของเราเลย
0: น่าสนใจเป็นอีกหนึ่งทางเลือก
1: ใช่
0: แต่ก็มีการพักฟื้นแล้วก็มีบัดเจ็ตแตกต่างกันนะคะแต่ผลก็ค่อนข้างถาวรกว่าหน่อยนึง
1: ใช่ครับหรืออีกวิธีนึงเลยก็คือการใส่ตัวซิลิโคนขมับ
0: มีอีก
1: มันจะต้องเลือกไซส์มันก็จะเป็นตัวซิลิโคนคางอะไรอย่างเงี้ยครับนะครับ
0: ที่เขาบอกมันจะมีเนื้อเยื่อคล้าย
1: ให้มันนูนออกมาน
0: ูนออกมา
1: ใช่ครับ
0: โอเคน่าสนใจนะคะมีทั้งซิลิโคนค่ะ
1: ซิลิโคนหน้าผากก็มีนะครับ
0: บาง
1: คนหน้าผากแบนก็จะอยากให้หน้าผากซิลิโคน
0: เอ็นโดไทป่ะไม่ใช่ใช่
1: เอ็นโดไทป์คือใช้ยกคิ้วใช่ครับแผ่นซิลิโคนใส่เข้าไป
0: โอเคก็ต้องเลาะตรงนี้ของหน้าผากแล้วก็ใส่ลงไป
1: ใช่ครับ
0: นะคะ
1: เดี๋ยวก็เห็นมีคำถามเรื่องของยกกระชับแขนด้วยใช่ไหม
0: ยกกระชับแขนเขาบอกเขาอยากตัดหนังหย่อนยาน
1: ได้ครับ
0: ท้องแขนยาน
1: ได้แต่ว่าการแก้ไขเรื่องของท้องแขนยานต้องระวังนิดนึงครับเพราะว่าเวลาที่ตัดนะครับเราจะทำการเหลือนิดหน่อยเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราตัดเยอะเกินไปบางครั้ง1แผลจะไม่สวยนะครับแผลมันอาจจะเป็นแผลถ่างออกมาก็ได้หรือเย็บแต่สามารถที่จะแก้ไขได้ครับในเรื่องของหนังท้องแขนยาน
0: ไปหาวิธีกระชับเอา
1: ใช่ครับใช้วิธีการผ่าตัดส่วนเกินออก
0: นะคะเพราะฉะนั้นทำได้นะคะลองปรึกษาคุณหมอหวานได้นะคะอีกคำถามมาจากภาคใต้อายุ80ปีนะคะจากนราธิวาสค่ะนอนไม่หลับค่ะคิดเรื่องเก่าๆจะต้องพบคุณหมอจิตเวชไหม คุณหมอบอกคุณหมอตอบเรื่องของสัญญกรรมแต่คุณหมอคิดว่าเคสนี้อะไรยังไงดีคะ
1: ครับจริงๆถ้าคิดว่ามีปัญหาในเรื่องของทางด้านจิตใจครับผมคิดว่าการพบคุณหมอจิตเวชอันไม่ใช่จะบอกว่าผู้รับบริการเนี่ยเป็นโรคจิตนะครับแต่ว่าการที่ไปพบคุณหมอจิตเวชเนี่ยเพื่อให้ช่วยหาสาเหตุว่าสาเหตุที่นอนไม่หลับคืออะไรนะครับและ

0: เหลืองซึมออกมาจากที่แผลได้ครับแต่ว่าส่วนใหญ่มักจะซึมอยู่ที่ทำการผ่าตัดให้เลยนะครับถึงแม้ว่าจะใช่ครับ
1: เดี๋ยวนี้คนก็บิน
0: ไปหาคุณหมอท่านนี้ก็จะออกมาเป็นบล็อกนี
1: ้
0: อะไรอย่างนี้เป็นต้น
1: นะคะดังนั้นบางทีโรงพยาบาลที่ดังๆต่างประเทศก็อาจจะมีโครงคล้ายๆกันมาซึ่งเหมาะกับเราหรือไม่อย่างไรก็ต้องลองดู
0: ใช่ครับ
1: นะคะเราก็คือหน้าคนไทยเนาะ
0: ครับ
1: หน้าเอเชียนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าทำสัญญากรรมมาแล้วผลลัพธ์เนี่ยค่ะมันไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังเราจะสามารถทำอะไรบ้างเช่นมันอาจจะเอียงนะคะหรือมันอาจจะติดเชื้อคลินิกบ่ายเบี่ยงไม่รับผิดชอบซึ่งตอนนี้สคบเอาจริงเอาจังด้วยนะคะในฐานะผู้บริโภคเราควรจะไปบอกที่ไหนบ้าง
0: ครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้ขออนุญาตแยกก่อนครับเป็น2เรื่องครับเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องของการรักษากับเรื่องที่2เป็นเรื่องของการร้องเรียนนะครับถ้าหากว่ามีปัญหาอย่างเช่นเรื่องของการติดเชื้อเลือดออกบวมเยอะอย่างเงี้ยครับบวมผิดปกติก็อย่าเพิ่งไปเสียเวลาว่าเอ๊ะใครจะรับผิดชอบอันเนี้ยจะต้องทำการรักษาก่อนนะครับกลับไปที่เดิมดูว่าจะรักษาให้ผู้รับบริการได้อย่างไรหรือถ้ารักษาไม่ได้ควรจะมีแนวทางการส่งต่อว่าจะส่งต่อไปรักษาที่ไหนต่อนะครับเพราะว่าพวกนี้ถ้ามีภาวะแทรกซ้อนถ้ารักษาได้เร็วตัวกายวิภาคอะไรต่างๆเนี่ยรูปร่างรูปทรงอาจจะยังกลับมาคล้ายเดิมได้แต่ถ้ารอเวลาให้ภาวะแทรกซ้อนเนี่ยเป็นมากขึ้นบางทีตัวรูปทรงจมูกอย่างที่เคยเห็นนะอาจจะผิดไปเลย อันนี้แก้ไขภายหลังเนี่ยมันจะทำได้แต่ทำยากมากแล้วไม่ทราบไม่แน่ใจว่ามันจะกลับมาเหมือนเดิมหรือเปล่า
1: ค่ะใช่ครับงานแก้ยากกว่างานสร้างงานทำ
0: ถูกต้อง
1: แพงกว่าด้วยแต่ว่าเบื้องต้นก็ถ้าเอ๊ะปุ๊บเนี่ยไปรักษาก่อนแล้วค่อยมาร้องเรียนเอา
0: ใช่ครับส่วนในเรื่องของการร้องเรียนนะครับก็ผู้รับบริการก็ต้องเก็บหลักฐานทุกอย่างให้ครบอย่างเช่นในเรื่องของใบเสร็จเรื่องของเอกสารอะไรต่างๆนะครับคุณหมอที่ทำชื่ออะไรนะครับสถานพยาบาลชื่ออะไรนะครับซึ่งถ้าเป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของคลินิกหรือสถานพยาบาลเอกชนเนี่ยก็สามารถที่จะร้องเรียนได้ที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส.นะครับแต่ถ้าในเรื่องของเป็นประเด็นจริยธรรมทางการแพทย์อันนี้ก็สามารถที่จะแจ้งได้ที่แพทยสภานะครับส่วนถ้าในเรื่องของสิทธิผู้บริโภคนะครับก็สามารถที่จะแจ้งได้ที่สคบหรือว่าสำนักงานคณะกรรมการ
1: คุ้มครองผ
0: ู้บริโภคครับ
1: ค่ะแหมน่าสนใจนะคะเพราะว่าคุณผู้ชมเจอกันเยอะแล้วตอนนี้สคบลงตรวจทั้งหมอปลอมทั้งยาปลอมคลินิกเถื่อนหมอหิ้วหมอกระเป๋าอย
0: ่
1: างเงี้ยนะคะมีคำถามจากทางบ้านมาก็น่าสนใจนะคะเพิ่งอาจารย์ละตา
0: ซ้ายปากซ้ายสั่นตามัว
1: ฉีดโบท็อก
0: อ๋อครับ
1: กินยา
0: โบท็อกกินยา
1: ตาปากสั่นเกี่ยวกับการฉีดโบท็อกไหมเพราะว่าไปหาหมอมาแล้วหมอบอกตาอักเสบค่ะ
0: ครับในเรื่องของการแก้ในเรื่องของอาการสั่นที่เกิดจากบางกรณีสามารถใช้ตัวโบทูนัมท็อกซินฉีดแก้ไขได
1: ้ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับก็อาจจะใช้วิธีนี้ในการฉีดแก้แต่ถ้าฉีดไปแล้วอาจารย์แนะนำให้กลับไปพบคุณหมอที่ทำการฉีดให้
1: อันนี้เขาบอกว่าตาซ้ายปากซ้ายเนี่ยคือสั่นฉีดโบท็อกกินยามา6เดือน
0: ครับ
1: อ๋อค่ะ
0: ครับก็ถ้าจริงๆถ้าฉีดโบทูนัมท็อกซินมาแล้วเนี่ยน่าจะดีขึ้นเรื่องอาการสั่นเพราะว่าตัวโบทูนัมท็อกซินจะไปยับยั้งการทำงานของกล้ามเนื้อเพราะฉะนั้นอาการสั่นน่าจะดีขึ้นแต่ถ้าแล้วอาการมันเยอะขึ้นอันนี้ถือว่า
1: ลองกลับไปคุยกับ
0: คุณหมอที่รักษา
1: ดู
0: ใช่ครับ
1: นะคะ02-275-6285 02-275-6286 นะคะโทรกันมาแล้วก็ลองเอาคำถามที่น่าสนใจมาเดี๋ยวอาจารย์จะช่วยตอบให้นะคะเรามาถึงในช่วงของการทำสัญญกรรมที่ผลลัพธ์โอเคไม่เป็นไปตามข้อตกลงอาจารย์ก็บอกแล้วว่ามันต้องรีบรักษาก่อนที่จะรีบไปร้องเรียนและอยากให้คุณอาจารย์ช่วยฝากทิ้งท้ายสำหรับความสวยที่ทำยังไงที่จะสวยให้ปลอดภัยประชาชนก็ห่วงใยตัวเองงั้นค่ะ
0: ครับจริงๆเนี่ยขออนุญาตสรุปง่ายๆเป็น5เรื่องด้วยกันนะครับ1เลยก็คือเช็คที่ตัวเราหรือผู้รับ

0: บริการก่อนนะครับว่ามีโรคประจำตัวอะไรไหมนะครับรับประทานยาอะไรอยู่นะครับหรือว่าสมุนไพรต่างๆเพราะว่าพวกวิตามินหรือสมุนไพรบางอย่างเนี่ยหากรับประทานไปแล้วอาจจะทำให้เลือดออกเยอะระหว่างผ่าตัดได้นะครับ
1: ยกตัวอย่างได้ไหมคะ
0: ยกตัวอย่างอย่างเช่นพวกใบแปะกล้วยน้ำมันปลานะครับพวกนี้นะครับควรจะหยุดอย่างน้อย2สัปดาห
1: ์
0: ก่อนการผ่าตัดนะครับเพราะว่าผมเคยผ่าตัดไปแล้วปรากฏว่าเลือดออกเยอะมากกว่าปกติ
1: บางคนเขาบอกว่าต้องดื่มน้ำมะพร้าวเตรียมไปเลยสักสองสัปดาห์
0: อันนั้นก็
1: บัวบก
0: ช่วยในเรื่องของการลดบวม
1: ลดบวม
0: ได
1: ้มาละค่ะแล้วก็ไม่ควรกินวิตามินที่ทำให้เลือดออกเยอะ
0: ใช่ครับ
1: จะเรียนไปมีน้ำมันตับปลามีแปะกล้วย
0: ใช่ครับ
1: วิตามินซีด้วยไหมคะ
0: วิตามินซีย ังบวกลบอยู
1: ่
0: ครับครับ
1: นะคะลองดูนะคะแล้วก็อันนี้เป็น
0: จริงก็ควรจะงด
1: ก็ควรจะงด
0: ใช่ครับ
1: โอเคนะคะไปลองดูว่าอะไรที่มันกระตุ้นให้เลือดมันบลีดออกมาเยอะ
0: ใช่ครับ
1: มันก็ไม่ควรที่จะรับประทานช่วงก่อนทำสัญญกรรมประมาณสัก2สัปดาห์
0: ใช่ครับ
1: งดไปก็จะดีเพราะว่าความสะเทือนหรือความฟกช้ำมันก็จะน้อยนะคะ
0: แต่ว่าขออนุญาตเรียนเพิ่มนิดนึง
1: ได้ค่ะ
0: ในบางโรคประจำตัวของผู้รับบริการนะครับก็อาจจะต้องอย่าหยุดยาเองนะครับเพราะว่าบางครั้งถ้าหยุดยาเองไปแล้วเนี่ยอาจจะทำให้โรคของผู้รับบริการเนี่ยกำเริบขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นการที่จะหยุดยาหรือไม่หยุดยาต้องปรึกษาคุณหมอที่รักษาก่อนว่าสามารถที่จะทำการผ่าตัดนั้นๆได้หรือเปล่าครับ
1: นะคะ
0: ครับ
1: ดีเลยฮะเพราะว่าบางคนก็กินยามีโรคประจำตัวอยู่นะคะ
0: ครับ
1: จริงๆแล้วคุณผู้ชมก็เห็นโฆษณาในโซเชียลเยอะเขาก็ถามมาว่าจะรู้ยังไงคะว่ามันเป็นรีวิวจริงหรือรีวิวแบบจ้างรีวิว
0: อ๋อครับ จริงๆเนี่ยเรื่องของรีวิวเนี่ยสามารถที่จะดูได้นะครับดู before after ได้แต่เพียงแต่ว่าสิ่งที่ผู้รับบริการยังไม่ทราบเลยก็คือว่า 1. พื้นฐานของผู้รับบริการกับรูปที่พบเนี่ยเหมือนกันไห
1: ม
0: นะครับเพราะว่ารูป before after ก็เป็นเพียงแค่รูปแค่นั้นแต่ว่าผลของการผ่าตัดของผู้รับบริการเนี่ยจะเหมือนกับที่เป็นไหมอันนี้บางครั้งก็ไม่สามารถที่จะบอกได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดเลยคือต้องไปทำการปรึกษากับคุณหมอที่จะทำการผ่าตัดให้ก่อนนะครับว่าจะได้แบบนี้ที่ต้องการหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: เขารีวิวเขาได้ราคาลดหรือเขาอาจจะฟรีแต่เขาก็ต้องเอาหน้าตัวเองมาเสี่ยง
0: ใช่ครับ
1: นะคะดังนั้นถ้าอนาคตบรรทัดฐานคลินิกอาจจะไม่เพียงพอมันก็จะเป็นโลโก้ติดตัวคุณเช่นเดียวกันเพราะคุณไม่ได้เซ็นสัญญาเขาหรือเปล่าว่ารีวิวเนี้ยแบนเนอร์คุณจะอยู่ถึงเมื่อไหร่ใช่ไหมคะนี่ก็มีข้อมูลที่น่าสนใจดังนั้นรีวิวสวยๆแต่ก็ต้องใช้ความคิดพิจารณาด้วยนะคะว่าเชื่อถือได้หรือเปล่าก็ต้องดูเยอะ
0: ใช่ครับ
1: นะคะปรึกษาหาข้อมูลเยอะๆแล้วก็ดูหลายๆที
0: ่ครับ
1: นะคะอาจารย์คะที่อาจารย์เคยบอกว่าผ่านมาหลายอย่างจริงๆแล้วอ่ะทั้งจมูกทั้งคางทั้งขากรรไกรทั้งทำหน้าอกมันก็มีบางเรื่องนะผู้หญิงที่สนใจทำหน้าอกกันเยอะนะคะ
0: ครับ
1: แล้วก็บางท่านเนี่ยคือก็อยากทำแค่สวยงามอ่ะไม่ได้อยากทำให้ดูอลังการมากมายเขาอาจจะมีความกังวลอยู่ว่าเอ๊ะอย่างนี้เขาสุ่มเสี่ยงไหมกับการที่มันจะเกิดโรคอย่างอื่นตามมาค่ะ
0: อย่างเช่นในเรื่องของการทำหน้าอก
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมครับโดยปกติแล้วเนี่ยก่อนที่จะทำการเสริมหน้าอกนะครับหรือว่าอาจจะยกกระชับหน้าอกเนี่ยถ้าไปสถานพยาบาลนะครับหรือว่าไปพบศัลยแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญจริงๆเนี่ยเขาจะมีการให้ตรวจในเรื่องของหน้าอกก่อนว่ามีปัญหาในเรื่องของก้อนหรือสิ่งผิดปกติหรือเปล่าเพื่อที่เป็นเบสไลน์ไว้ในอนาคตนะครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเพราะถ้าเกิดว่าไม่มีตัวเบสไลน์นี้แล้วเกิดว่าเราไปทำการเสริมหน้าอกเลยแล้วเกิดมีปัญหาขึ้นมาบางทีเราไม่รู้ว่าเป็นจากตัวซิลิโคนหรือเปล่าหรือเป็นก่อนหน้าที่จะทำการใส่ซิลิโคนนะครับ
1: ควรตรวจร่างกายก่อน
0: ใช่ครับ
1: นะคะว่ามีความสุ่มเสี่ยงอะไรไหม
0: ใช่ครับ
1: ควรทำหรือเปล่าเพราะอนาคตถ้าทำแล้วตรวจไปมันจะงงๆแล้วว่าเอ๊ะมาหลังทำหรือก่อนทำ
0: ครับแต่ถ้าถามว่าการใส่ซิลิโคนจะช่วยให้ตรวจเรื่องของมะเร็งเต้านมได้ดีขึ้นไหมมันช่วยให้ตรวจได้ดีขึ้น
1: จริงเหรอคะ
0: ใช่เพราะว่าตัวซิลิโคนเนี่ยครับมันจะไปดันเนื้อเต้านมให้มันเห็นชัดขึ้นเวลาที่ไปทำเรื่องในเรื่องของพวกตัวแมมโมแกรม
1: อ๋อ โอเคค่ะดังนั้นถ้าท่านทำอยู่แล้วถึงวาระที่ต้องตรวจไม่ต้องกลัวเจ็บเลย
0: ใช่ครับสามารถตรวจได้ป

0: กติ
1: ตรวจได้ปกตินะคะแล้วก็ไม่ได้ยืนยันด้วยนะว่าจะทำแล้วมีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็ง
0: ตัวซิลิโคนป
1: ั
0: จจุบันนี้นะครับคือเขาพบว่าก่อนหน้านี้ครับถ้ามันเป็นผิวขรุขระจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งคล้ายๆกับมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดอื่นเพราะฉะนั้นในเรื่องของซิลิโคนผิวขรุขระในปัจจุบันเขาก็เลยเอาออกจากตลาดไป
1: โอเค
0: ครับก็เลยใช้เป็นตัวผิวเรียบหรือว่าเขาเรียกเป็นขรุขระแบบไมโครครับ
1: ปัจจุบันความเสี่ยงคือน้อยลง
0: ใช่ครับ
1: ประชาชนหาข้อมูลเพิ่มขึ้นถ้าสงสัยอะไรก็มาถามอาจารย์ได้นะคะปัจจุบันนี้ที่อาจารย์พูดไว้ช่วงแรกคือคนสนใจเรื่องใบหน้ากัน
0: ครับ
1: แล้วพอถามอาจารย์ไปว่าเมืองไทยมีทุบหน้าไหม
0: มีครับ
1: บอกมีเนี่ยแหละค่ะอาจารย์ช่วยขยายความหน่อยนะคะมันเขาทำยังไงคะคำว่าทุบหน้าเนี่ย
0: ทุบหน้าก็คือในเรื่องของการทุบหนกแก้มเรียกว่ายุบหนกแก้มนะครับมันในบางคนที่ว่าหนกแก้มกว้างๆใหญ่ๆอยากจะหน้าเรียวนะครับก็ทำการเราก็จะทำการผ่าตัดในช่องปากนะครับเข้าไปแล้วก็ไปตัดตัวกระดูกหนกแก้มตรงนี้ครับเอาออกมาชิ้นหนึ่งแล้วก็ตัดตรงบริเวณของหน้าหูอีกนิดนึงเพื่อที่ทำการหนกแก้มมันกว้างอย่างนี้ใช่ไหมครับพอเราตัดสองจุดนี้ปุ๊บเราก็จะยุบเข้าไปเพราะฉะนั้นหนกแก้มที่กว้างก็จะเล็กลง
1: อ๋อไม่ได้ทุบแบบทุบ
0: ไม่ครับไม่ได้ใช้ค้อนทุบใช่ครับ
1: นะคะถามชาวบ้านเลยนะคุณผู้ชมก็เนี่ยแหละค่ะอาจารย์ก็ตอบไปแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยก็มีข้อมูลเป็นเบื้องต้นนะคะให้ได้รับทราบกันถ้าสงสัยอะไรก็ลองไปที่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชไปพบคุณหมอหวานได้ว
0: ัน
1: นี้อาจารย์บอกก็รับมันไม่กี่เคสนะเพราะอาจารย์งานคราฟค่ะงานละเอียดวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากที่มาให้ข้อมูล NVT มีคำตอบนะคะแล้วก็สงสัยแล้วก็ถามอาจารย์เลยโดยตรงนะคะขอบคุณอาจารย์ค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: และนี่ก็คือเรื่องราวของปัญหาสุขภาพนะคะโดยเฉพาะยิ่งศัลยกรรมตกแต่งศัลยกรรมความงามนะคะขอบคุณทุกท่านสำหรับวันนี้ในการติดตามและทุกคำถามด้วยนะคะแล้วก็ลาไปก่อนกับ NBT มีคำตอบพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

งฟ้าหม่นฝนพรำดังน้ำเนตรชนทเวศร่ำไห้อาลัยหาวัชระนารีนาถราชธิดาพระมิ่งขวัญเจ้าฟ้าประชาไทยท้าเสด็จสู่สวรรค์คันไหลล่วงชนทั้งปวงวิโยกโศกหวนให้กราบพระบาทอำลาสุดอาลัยแนบดวงใจจงรักพักนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: สวัสดีครับ
1: การทำสัญญาเช่าทรัพย์สินที่เราคุ้นเคยกันไม่ว่าจะเป็นการเช่าอสังหาริมทรัพย์อย่างเช่นเช่าบ้านหรือคอนโดไว้สำหรับพักอาศัยหรือการเช่าที่ดินไว้สำหรับทำการเกษตรเป็นต้นมีวัตถุประสงค์หลักก็เพื่อให้ผู้เช่าได้ใช้หรือได้รับประโยชน์ในทรัพย์สินที่เช่าตามความมุ่งหมายถ้าหากผู้เช่าจะนำทรัพย์สินที่ตนเองเช่าออกไปให้ผู้อื่นเช่าต่อเช่นนี้จะทำได้หรือไม่คลิปนี้มีคำตอบครับการกระทำของผู้เช่าซึ่งเอาทรัพย์สินที่ตนเองเช่าดังกล่าวนั้นออกไปให้ผู้อื่นเช่าต่อการกระทำเช่นนี้เรียกว่าการเช่าช่วงซึ่งการเช่าช่วงจะกระทำได้หรือไม่ต้องพิจารณาจากสัญญาที่ทำขึ้นระหว่างเจ้าของทรัพย์สินหรือผู้ให้เช่าเดิมกับผู้เช่าเดิมซึ่งเป็นคนที่นำทรัพย์สินออกให้เช่าต่อนั้นว่ามีการอนุญาตให้ผู้เช่าสามารถทำการเช่าช่วงได้หรือไม่ถ้าในสัญญาไม่อนุญาตหรือไม่ให้ความยินยอมในการเช่าช่วงไว้การเช่าช่วงดังกล่าวย่อมไม่สามารถกระทำได้แต่ถ้าเจ้าของทรัพย์สินหรือผู้ให้เช่าอนุญาตให้เช่าช่วงได้เช่นนี้การเช่าช่วงสามารถกระทำได้โดยชอบด้วยกฎหมายทั้งนี้การเช่าช่วงนั้นมีสิ่งที่ผู้เช่าช่วงควรใช้ความระมัดระวังในการทำสัญญาเช่าช่วงกับผู้เช่าเดิมดังต่อไปนี้ 1. ในเรื่องของการชำระค่าเช่าเมื่อการเช่าช่วงเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วกฎหมายกำหนดให้ผู้เช่าช่วงต้องรับผิดต่อผู้ให้เช่าเดิมโดยตรงก็คือผู้เช่าช่วงต้องรับผิดในเรื่องค่าเช่ากับผู้ให้เช่าเดิมหากผู้ให้เช่าเดิมไม่ได้รับชำระค่าเช่านั้นเองแม้ว่าตัวผู้เช่าช่วงจะไม่มีนิติสัมพันธ์โดยตรงกับผู้ให้เช่าเดิมก็ตาม 2. ในเรื่องของระยะเวลาการเช่าเมื่อท่านได้ทำสัญญาเช่าช่วงแล้วควรตรวจสอบสัญญาที่เจ้าของทรัพย์สินหรือผู้ให้เช่าเดิมทำไว้กับตัวผู้เช่าเดิมด้วยว่ามีระยะเวลาในการเช่าทรัพย์สินนานเพียงใดเพราะถ้าท่านกำหนดระยะเวลาตามสัญญาเช่าช่วงไว้เกินกว่าระยะเวลาที่ผู้เช่าเดิมตกลงกับเจ้าของทรัพย์สินหรือผู้ให้เช่าเดิมเช่นนี้ระยะเวลาการเช่าช่วงของท่านจะสิ้นสุดลงตามสัญญาเช่าเดิมด้วยนั่นเองดังนั้นจึงขอฝากเป็นข้อสังเกตไว้ว่าหากจะเช่าช่วงให้ถูกต้องและเกิดความสบายใจในการเช่าทรัพย์สินแล้วผู้เช่าช่วงควรตรวจสอบสัญญาเช่าที่เจ้าของทรัพย์สินหรือผู้ให้เช่าทำไว้กับผู้เช่าเดิมก่อนนะครับว่าในสัญญาได้อนุญาตให้มีการเช่าช่วงได้หรือไม่และระยะเวลาการเช่าตามสัญญาเดิมสิ้นสุดลงเมื่อใดเพื่อป้องกันปัญหาการกำหนดระยะเวลาตามสัญญาเช่าช่วงที่เกินกว่าสัญญาเช่าเดิมและพึงระวังการชำระค่าเช่าของผู้เช่าช่วงด้วยว่าถ้าหากเลือกที่จะชำระค่าเช่าให้กับผู้เช่าเดิมไปแล้วผู้ให้เช่าเดิมย่อมมีสิทธิ์ทวงค่าเช่าจากตัวผู้เช่าช่วงได้โดยตรงหากท่านมีปัญหาหรือข้อสงสัยทางกฎหมายท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ใกล้บ้านของท่านหรือโทรศัพท์สายด่วนหมายเลข1157สวัสดีครับ

0: ายุ18เป็นมะเร็งปอดและเป็นโรคทั้งใบของแม่แก้วแกตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลทุกวันแกบอกว่าดีละได้ออกกำลังกายอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยแกกินข้าวเปล่าถุงละ6บาทก็พอละเพราะทุกวันจะมีกับข้าวสุ่มจากญาติผู้ป่วยคนอื่นเพียบเลยแกบอกว่าเหมือนกินบุฟเฟ่โลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
1: กลับมาเถอะลูกไม่ยากแม่สิเรานะแม
0: ่ทุกครั้งที่แม่แก้วเปิดตาเธอจะเห็นหมอกอยู่ตรงนั้นเสมอเลย
1: แล้วแกงแม่เถอะลูก
2: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
1: ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณ
0: มอบโอกาสให้โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาจริง
3: ๆ
4: แม่เล่นอะไรเนี่ย
0: ชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งเพิ่มพื้นที่บวกโอกาสให้ทุกชีวิตร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดีคำว่าให้ไม่สิ้นสุด

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันอังคารที่15กันยายน2519ค่ะพบกับคุณเวลาศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหานชันชัยส่วนล่างประสามหมื่นนะคะวันนี้พบกับคุณจันทราสุขสัจธรรมค่ะ
0: ดูเรื่องพื้นที่ของชายแดนไทยกัมพูชากันก่อนนะครับการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาอันคลอสครับที่เปิดให้ทั้งสองฝ่ายนั้นกล่าวถ้อยแถลงโดยฝ่ายไทยได้ยืนยันนะครับว่าเกาะกูดเป็นอธิปไตยของไทยโดยสมบูรณ์ไม่เคยประเด็นพิพาทพร้อมย้ำท่าทีของกัมพูชานั้นบิดเบือนข้อเท็จจริงใช้เวทีระหว่างประเทศสร้างภาพเป็นผู้ถูกกระทำทั้งที่ฝ่ายไทยนั้นเปิดให้มีการเจรจามาโดยตลอดนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการประนอมภาคบังคับระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาอันคลอสที่สาธารณรัฐสิงคโปร์โดยยืนยันว่าฝ่ายไทยนั้นมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการแสวงหาทางออกในการกำหนดเขตแดนทางทะเลอ่าวไทยเพื่อปกป้องสิทธิ์และทำให้ไทยกัมพูชานั้นก้าวไปข้างหน้าในฐานะเพื่อนบ้านได้ประเด็นสำคัญที่ฝ่ายไทยได้ย้ำอย่างหนักแน่นก็คือขอบเขตการพิจารณาครั้งนี้จำกัดเฉพาะเขตแดนทางทะเลในอ่าวไทยเท่านั้นไม่เกี่ยวข้องกับอธิปไตยเหนือดินแดนทางบกและเกาะกูดไม่ใช่ข้อพิพาทโดยไทยยึดตามพระบรมราชโองการปี2516และไม่ยอมรับเส้นอ้างสิทธิ์ไหลทวีปปี2515ของกัมพูชาเนื่องจากไม่มีพื้นฐานทางกฎหมายรองรับนอกจากนี้ยังชี้แจงถึงกรณีการยกเลิกบันทึกความเข้าใจ MOU 44โดยระบุว่าข้ออ้างของกัมพูชาที่ว่าไทยยุติข้อตกลงดังกล่าวจนต้องขึ้นสู่กระบวนการประนอมนั้นเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงเนื่องจากตลอด25ปีมีการเจรจาจริงเพียง2ครั้งเท่านั้นและไทยก็ได้เสนอให้มีการเจรจาหากไม่คืบหน้าจึงค่อยเข้าสู่กระบวนการประนอมร่วมกันแต่ว่ากัมพูชาเองกลับปฏิเสธทางเลือกดังกล่าว
2: โดยผมได้เสนอกับกัมพูชาด้วยตนเองให้เราเริ่มการเจรจาระหว่างกันในเรื่องเขตทางทะเลซึ่งน่าจะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์และเปิดทางไปสู่การแก้ไขประเด็นข้างค้างอื่นๆผมยังได้เสนอด้วยว่าหากเราไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกันได้ภายใน6เดือนเราก็สามารถเข้าสู่กระบวนการประนอมร่วมกันได้ดังนั้นการที่กัมพูชากล่าวอ้างว่าตนไม่มีทางเลือกอื่นอีกแล้วนอกจากเริ่มกระบวนการนี้ภายหลังไทยยกเลิก MOU นั้นจึงเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงอย่างสิ้นเชิงกัมพูชามีทางเลือกอื่นแต่เลือกที่จะปิดประตูนั้นด้วยเหตุผลที่ยากที่จะเข้าใจเพื่อแสวงหาข้อยุติครับท่านประธานเราจำเป็นต้องมีความชัดเจนในการกำหนดขอบเขตของประเด็นที่คณะกรรมการจะพิจารณาสำหรับไทยขอบเขตของกระบวนการนี้เกี่ยวกับการกำหนดเขตทางทะเลระหว่างไทยกับกัมพูชาในอ่าวไทยเท่านั้นไทยขอยืนยันอีกครั้งว่าเขตทางทะเลของไทยเป็นไปตามที่ปรากฏในพระบรมราชโองการลงวันที่18พฤษภาคม2516เรามิได้มุ่งหวังสิ่งใดเกินไปกว่าการปกป้องอธิปไตยสิทธิอธิปไตยและสิทธิอันชอบธรรมที่ประเทศไทยพึงมีตามกฎหมายระหว่างประเทศผมขอย้ำว่ากระบวนการประนอมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับอธิปไตยเหนือดินแดงทางบกรวมถึงเกาะกูดประเทศไทยปฏิเสธเส้นเขตไหลทวีปที่กัมพูชาอ้างสิทธิ์ฝ่ายเดียวเมื่อปี2515ซึ่งเส้นดังกล่าวปราศจากพื้นฐานทางกฎหมาย
0: ต้องเรียนท่านผู้ชมทราบก่อนนะครับท่านเสียศักดิ์เนี่ยมีการแถลงเป็นภาษาอังกฤษและกระทรวงการต่างประเทศก็ทำการแปลให้เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันและเหมือนกันนะครับอย่างเสียงที่ท่านผู้ชมได้ยินเมื่อสักครู่นี้ครับโดยฝ่ายไทยยังระบุด้วยนะครับว่ากัมพูชามักจะอ้างกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อประโยชน์ส่วนตนและอาศัยวิธีโลกโจมตีไทยรายวันเพื่อหวังผลทางการเมืองภายในประเทศทั้งที่ในอดีตนั้นกัมพูชาเองเป็นฝ่ายละเมิดทั้งการปล่อยคลิปเสียงสนทนาผู้นำการยิงจรวดใส่พลเรือนไทยและการวางทุ่นระเบิดตามแนวชายแดน
2: และเมื่อผมได้พบรองนายกปรักสุคนที่นครนิวยอร์กเมื่อเดือนพฤษภาคมผมได้เสนอมาตรการที่ปฏิบัติได้จริงอย่างค่อยเป็นค่อยไปซึ่งจะช่วยสร้างความช่วยมั่น และช่วยให้เราสามารถเดินหน้าต่อไปอย่างมั่นใจในประเด็นที่เราเห็นต่างกันแต่เป็นที่น่าเสียดายว่ากัมพูชาไม่เคยให้โอกาสอย่างแท้จริงกับแนวทางการทูตดังกล่าวและในมุมมองของไทยสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงแนวทางพฤติกรรมที่น่าเป็นห่วงอย่างต่อเนื่องของกัมพูชาแทนที่จะเข้าร่วมการพูดคุยทวิภาคีอย่างเต็มที่และจริงใจกัมพูชายังคงกล่าวร้ายประเทศไทยครั้งแล้วครั้งเล่าโดยนำเสนอเรื่องราวที่เป็นเท็จปิดเบือนข้อเท็จจริงและกล่าวหาประเทศไทยโดยไม่มีมูลแทบทุกวันซึ่งรวมถึงในเวทีระหว่างประเทศและกัมพูชาก็จะเล่นบทผู้ถูกกระทำด้วยความเชื่อมั่นว่าตนดีเหนือผู้อื่นและเพื่อสร้างภาพว่าตนมีความชอบธรรมเราไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าการเมืองภายในมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเช่นนี้ของกัมพูชาสำหรับประเทศไทยความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศและความเป็นอยู่ของประชาชนของทั้งสองฝ่ายไม่ควรถูกนำมาเป็นข้อต่อรองเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองระยะสั้นนี่คือแนวทางที่กัมพูชาเลือกใช้มาโดยตลอดและนำมาซึ่งผลกระทบอย่างร้ายแรงทั้งยังปลุกกระแสความรู้สึกของสาธารณชนเพิ่มความตึงเครียดและทำให้ท่าทีของแต่ละฝ่ายแข็งกร้าวยิ่งขึ้นซึ่งยิ่งทำให้การปรับท่าทีเข้าหากันและการฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศเป็นไปได้ยากขึ้น
0: ทั้งนี้ครับไทยก็ยืนยันความพร้อมที่จะร่วมกระบวนการอย่างสร้างสรรค์และสุจริตใจการเจรจายังคงเปิดกว้างแต่ขึ้นอยู่กับความจริงใจของกัมพูชาในการร่วมมือกันเพื่อสันติภาพต่อไป
2: ไทยพร้อมเข้าร่วมกระบวนการนี้อย่างสร้างสรรค์โดยมุ่งหวังที่จะบรรลุผลลัพธ์อันเที่ยงธรรมผ่านการเจรจาด้วยการสนับสนุนของคณะกรรมการกระบวนการประนอมสามารถช่วยให้ทั้งสองฝ่ายหาจุดร่วมลดช่องว่างความแตกต่างของท่าทีทางกฎหมายและสามารถเจรจาเพื่อเดินหน้าต่อไปได้เราเชื่อมั่นว่าด้วยการแนะนำของคณะกรรมการทั้งสองฝ่ายจะสามารถบรรลุผลลัพธ์ในการแบ่งเขตทางทะเลอย่างเที่ยงธรรมสามารถใช้ได้จริงและยั่งยืนไทยยังคงเปิดกว้างสำหรับการเจรจาเพราะในท้ายที่สุดประเทศของเราทั้งสองยังคงมีหน้าที่ร่วมกันในการแสวงหาหนทางเพื่อเดินหน้าต่อไปอย่างจริงจังและด้วยความสุจริตใจท่านประธานท่านคณะกรรมการและคณะผู้แทนฝ่ายกัมพูชาขณะที่เราเริ่มกระบวนการในวันนี้เราต้องตระหนักว่าพัฒนาการและผลของกระบวนการประนอมนี้จะมีนัยยะสำคัญต่อความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาในอนาคตกระบวนการนี้ไม่ใช่การทูตแบบที่ต้องมีผู้ชนะและผู้แพ้โดยสิ้นเชิงขอย้ำว่าประเทศไทยยึดมั่นในกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเต็มที่ขอย้ำว่าไทยจะปกป้องอธิปไตยและสิทธิ์ทางทะเลของเราอย่างมั่นคงและขอย้ำอีกครั้งว่าไทยยึดมั่นในสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านของเรา
1: ไปดูความคืบหน้าของคดีแอร์สาวมินานะคะเมื่อวานนี้ก็ขึ้นศาลแขวงของเมลเบิร์นในนัดแรกค่ะในคดีลักลอบขนยาเสพติดเฮโรอีนเข้าออสเตรเลียมูลค่า $500,000ออสเตรเลียนะคะศาลเนี่ยไม่ได้ให้ประกันตัวแต่ว่าศาลเองก็ได้รับแจ้งบอกว่าได้เริ่มหารือเกี่ยวกับแนวทางในการยุติคดีแล้วนะคะแล้วก็เตรียมขึ้นศาลนัดต่อไปในช่วงของเดือนตุลาคมนี้ทางสำนักข่าว The Weekly Times Now ของออสเตรเลียนะคะรายงานบอกว่านางสาวมินาอายุ26ปีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของการบินไทยถูกตั้งข้อหาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดหลังตำรวจกล่าวหาว่าพบเฮโรอีนในกระเป๋าสัมภาระซึ่งมีมูลค่าตามราคาขายในท้องตลาดประมาณ $500,000ออสเตรเลียค่ะนางสาวมินาปรากฏตัวต่อศาลเมื่อเช้าวันจันทร์ที่ผ่านมาขณะที่อัยการและทนายความฝ่ายจำเลยต่างขอให้ผู้พิพากษาเลื่อนการพิจารณาคดีออกไปศาลได้รับแจ้งว่าทั้งสองฝ่ายได้เริ่มหารือเกี่ยวกับแนวทางการยุติคดีและต้องการเวลาเพื่อดำเนินการหารือดังกล่าวซึ่งการดำเนินการดังกล่าวถือว่าเป็นสัญญาณที่น่ายินดีก่อนมีคำสั่งให้ควบคุมตัวนางสาวมิดาไว้ต่อแล้วก็นัดหมายให้กลับมาขึ้นศาลอีกครั้งในวันที่12ตุลาคม นายวัชรินทร์พานุรัตน์อธิบดีอัยการสำนักงานการสอบสวนได้ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับทีมข่าว NPT นะคะถึงความคืบหน้ากรณีแอร์สาวมินาโดยบอกว่าณขณะนี้ค่ะทางการออสเตรเลียยังไม่ได้ประสานข้อมูลหรือว่ารายละเอียดเพิ่มเติมมายังหน่วยงานของไทยส่วนการพิจารณาอนุญาตให้ประกันตัวก็เป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมของแต่ละประเทศก็มีการยกตัวอย่างประเทศญี่ปุ่นนะคะว่าในบางคดีที่ผ่านมาหากพนักงานอัยการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีเจตนากระทำความผิดหรือพยานหลักฐานไม่เพียงพอก็อาจมีคำสั่งไม่ส่งฟ้องได้อย่างไรก็ตามค่ะกระบวนการของออสเตรเลียอาจจะมีขั้นตอนที่แตกต่างกันออกไปและหน่วยงานไทยก็ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมของออสเตรเลียได้ทั้งนี้ทางสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำออสเตรเลียได้ให้ความช่วยเหลือแล้วก็ดูแลในส่วนที่สามารถดำเนินการได้
3: แต่ละศาลไม่เหมือนกันคือแต่ละประเทศดีกว่าอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเขาดูแล้วว่าไม่มีเจตนาเขาก็สั่งไม่ฟ้องคืออัยการเขาจะแบบเขาจะมีมาตรฐานนะครับในเรื่องของประเทศญี่ปุ่น
1: ค
3: ่
1: ะ
3: แต่ว่าออสเตรเลียเขาก็จะอาจจะเป็นอีกระบบนึงที่ต้องไต่สวนต้องสืบพยานอะไรของเขาอะนะครับแต่นี้เราพูดถึงคดีญี่ปุ่นเนี่ยที่เราเจอมา 2-3 เคสอะอัยการญี่ปุ่นนี่เขาเป็นหลักมากๆเลยว่าถ้าดูแล้วไม่มีหลักฐานไม่ผิดเขาก็สั่งไม่ฟ้องก็ต้องสู้ว่าไม่มีเจตนานะครับคือไม่มีเจตนาว่าเป็นยาเสพติดนะครับเพราะเจ้าหน้าที่ทางการไทยโดยเฉพาะตำรวจสืบสวนเนี่ยที่ทำคดีเนี่ยก็รายงานมาว่าน่าเชื่อว่าไม่รู้เพราะว่าจำนวนเงินนะครับในการขายส่งยาไปเที่ยวนี้เนี่ยถ้าขายได้สำเร็จเนี่ยส่งสำเร็จจะได้ถึง20 ล้านบาทแต่คุณแอร์มีนาได้ค่าขนไม่กี่พันเองอ่ะ
1: ส่วนความคืบหน้าคดีนี้ในไทยนะคะสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาในประเทศไทยได้แล้ว3 คนคือนายอุทัยนายนันทวัฒน์และนายเอกวิทย์ค่ะส่วนผู้ต้องหาคนสำคัญอีก1 คนคือโรสนะคะยังอยู่ระหว่างการหลบหนีรวมผู้ต้องหาในกลุ่มนี้ทั้งหมด4 คนที่อยู่ในขบวนการค่ะ
0: ไปดูความคืบหน้าคดีเบียดบังเงินวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับโดยผู้บังคับการกองปราบปรามก็เปิดเผยว่าอยู่ระหว่างการรอข้อมูลเส้นทางการเงินจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินซึ่งก็คาดว่าจะได้รับภายในสัปดาห์นี้พลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพภาสุวรรณผู้บังคับการกองปราบปรามได้เปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบนายอติโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและนางสาวปุญญวีรวสิกาเอกรณีถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการเบียดบังเงินของวัดขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการรวบรวมและตรวจสอบพยานหลักฐานโดยเฉพาะเส้นทางการเงินซึ่งต้องรอข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.เพื่อนำมาประกอบการตรวจสอบโดยคาดว่าจะได้รับในสัปดาห์นี้จากนั้นเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบรายละเอียดอย่างรอบคอบโดยเฉพาะความเชื่อมโยงของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดีและหากผลการตรวจสอบพบหลักฐานเชื่อมโยงถึงบุคคลใดหรือพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเจ้าหน้าที่จะเรียกบุคคลดังกล่าวมาสอบปากคำและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
1: ทางด้านของนายปกรณ์ นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีก็กล่าวถึงกรณีที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะคะมีการรายงานถึงความคืบหน้าเพิ่มเติมในคดีของอดีตเจ้าวัดวัดพุทธไทยสวรรค์นะคะโดยระบุว่าเรื่องนี้เนี่ยได้ตอบไปแล้วในสภาแล้วก็เร่งรัดเรื่องการตรวจสอบบัญชีวัดมาโดยตลอดส่วนกรณีล่าสุดที่มีกระแสข่าวเกิดขึ้นใหม่สำหรับตรวจสอบนายปกรณ์บอกว่าได้ประสานกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแล้วว่ามีวัดใดบ้างแต่ไม่ได้มีอะไรอย่างวัดที่มีข่าวในขณะนี้ที่จังหวัดสมุทรสงครามก็ได้มีการตรวจสอบแล้วในเบื้องต้นก็ยังไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นต้องรอข้อมูลจากทางตำรวจก่อน
4: ตอนน
5: ี้
4: มีการตรวจสอบอย
5: ู่
4: ไหมคะ
5: ผมให้เขาประสานงานกับทางสอบสวนกลางดูว่ามีหน่วยงานไหนบ้างวัดไหนบ้างนะแต่ว่าก็ไม่ได้มีอะไร
4: วัดที่มีข่าวมาเนี่ยคือใคร
5: วัดที่มีข่าวมาโอ้โหคุณวัดไหนแล้วเยอะแยะกันไปหมดเลย
4: วัด
5: จุ
4: ฬามณีอันนี้คือไม่มีหรือว่าไม่ได้
5: ตรวจสอบแล้วเบื้องต้น
4: กระ
5: ทรวงนะครับตรวจสอบแล้วเบื้องต้นยังไม่ได้มีอะไรนะครับ
4: ยังไม่มีอะไร
5: ครับต้องรอข้อมูลจากทางตำรวจเขาด้วย
4: คือตำรวจกำลังดูอยู
5: ่ผมจะบอกให้นะเรื่องที่จะไปกล่าวหาใครหรอใครเนี่ยมันละเมิดสิทธิ์คนอื่น ถ้าคุณไม่มีหลักฐานเนี่ยเพียงพออย่าไปกล่าวหาใครต่อใครไม่ดีแล้วมันสร้างสิ่งที่ไม่ดีต่อพระศาสนาด้วย
1: นายปกรณ์เองยังกล่าวต่อว่าวิธีการป้องกันปัญหาที่ดีที่สุดก็คือการทำเป็นระบบทั้งบัญชีวัดทะเบียนพระทะเบียนวัดเป็นต้นพร้อมย้ำว่าปัญหาเนี่ยเกิดก่อนหน้านี้มานานตนเองก็พยายามทำให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้
0: ทางด้านสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติว่าพ.ศ.นะครับก็ได้มีการชี้แจงกรณีที่มีการเผยแพร่ข่าวเกี่ยวกับการปฏิบัติการด้านความมั่นคงทางพระพุทธศาสนาและก็กล่าวถึงวัดในพื้นที่ภาคกลางเพิ่มเติมจากกรณีของวัดพุทธไทยสวรรค์นะครับโดยพ.ศ.ระบุแบบนี้ครับว่าได้ติดตามสถานการณ์และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดข้อมูล

0: ล่าสุดนั้นยืนยันว่ายังไม่มีแผนดำเนินการทางกฎหมายหรือปฏิบัติการปราบปรามการทุจริตต่อวัดใดเพิ่มเติมพ.ส.เองได้ย้ำอีกว่ากรณีที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลและเฉพาะกรณีไม่ใช่ภาพรวมของคณะสงฆ์หรือว่ากิจการพระพุทธศาสนาพร้อมยืนยันจะใช้อำนาจตามกฎหมายอย่างเต็มความสามารถเพื่อปกป้องและคุ้มครองพระพุทธศาสนาโดยทำงานร่วมกับคณะสงฆ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยึดหลักกฎหมายพระธรรมวินัยความเป็นธรรมและพยานหลักฐานขณะเดียวกันนั้นพ.ส.ระบุว่าอยู่ระหว่างการเร่งปฏิรูประบบงานนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาฐานข้อมูลทั้งข้อมูลพระภิกษุวัดทรัพย์สินของวัดศาสนสมบัติกลางนิตยภาพกฎหมายมติมหาเถรสมาคมและการศึกษาของคณะสงฆ์เพื่อให้การบริหารจัดการนั้นมีอย่างประสิทธิภาพและโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้รวมถึงเชื่อมโยงกับการทำงานทั้งส่วนกลางกับส่วนภูมิภาค
1: กรณีสุสานชาวยิวนะคะที่อำเภอบางคร้าจังหวัดฉะเชิงเทราที่มีประเด็นข้อสงสัยอาจจะมีความเชื่อมโยงกับธุรกิจของชาวยิวที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยในลักษณะของเครือข่ายหรืออาจจะเข้าข่ายนอมินีหรือไม่นะคะโดยเฉพาะที่จังหวัดภูเก็ตล่าสุดเนี่ยทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตมีการสั่งตรวจสอบเชิงลึกชาบัดป่าตองนะคะในทุกมิติทั้งเรื่องของที่ดินใบอนุญาตรวมถึงเส้นทางผู้ถือหุ้นโดยให้เวลา7วันตรวจสอบให้แล้วเสร็จค่ะนางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการตรวจสอบบริษัทที่สร้างสุสานชาวยิวอำเภอบางคร้าจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะหลังพบผู้ถือหุ้นหรือผู้ก่อตั้ง3คนเป็นชาวอิสราเอลที่ได้สัญชาติไทยค่ะอาจจะเกี่ยวโยงกับชาบัตรที่จังหวัดภูเก็ตว่าณขณะนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกทั้งหมดของชาบัตรป่าตองตามนโยบายของรัฐบาลและตามข้อสั่งการของนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยทั้งเรื่องที่ดินการได้มาการขออนุญาตใช้ที่ดินการขออนุญาตสร้างอาคารการขออนุญาตเชิงพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายทั้งหมดภายในชาบัตรรวมถึงตรวจสอบเส้นทางของผู้ถือหุ้นว่าไปซ้ำซ้อนหรือว่าถือหุ้นในบริษัทสุสานชาวยิวหรือไม่โดยให้ตรวจสอบเสร็จภายใน7วันทั้งนี้ค่ะจากข้อมูลก็พบว่าจังหวัดภูเก็ตนะคะมีนิติบุคคลจดทะเบียนกว่า 32,000 รายในจำนวนนี้ค่ะมีนิติบุคคลที่เป็นต่างชาติถือหุ้นกว่า 11,000 รายหรือว่า 34.59% โดยสัญชาติที่ถือหุ้นมากที่สุดได้แก่รัสเซียจีนอังกฤษฝรั่งเศสและออสเตรเลียในส่วนของนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยงเข้าข่ายนอมินี 6,682 รายพบหลักฐานเพียงพอส่งฟ้องดำเนินคดีแล้ว196รายศาลมีคำพิพากษาแล้ว9คดีค่ะอยู่ระหว่างการพิจารณาอีก6คดีและอยู่ระหว่างการสอบสวน191รายซึ่งจากการตรวจสอบเข้มข้นส่งผลให้การจดทะเบียนนิติบุคคลที่มีต่างชาติถือหุ้นเนี่ยลดลงกว่า 60%ขณะที่การจดทะเบียนยกเลิกนิติบุคคลเพิ่มขึ้นประมาณ 30%
0: ส่วนความคืบหน้าเรื่องของการย้าย4ศพออกจากสุสานยิวในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราล่าสุดกรมการปกครองก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่ร่วมสังเกตการการเคลื่อนย้ายศพไปยังจังหวัดชลบุรีขณะที่กรมการปกครองเองยังได้มีการชี้แจงใช้กฎหมายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทราก็รายงานข้อมูลว่าวันนี้ในช่วงเช้ามืดบนเมมโมเรียลพาร์คบ้านบึงจังหวัดชลบุรีโดยมีสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองจะไปรอเฝ้าสังเกตการการฝังศพที่จังหวัดชลบุรีนอกจากนี้กรมการปกครองยังได้ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสุสานยิวในพื้นที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราหลังมีข้อสงสัยเรื่องใบอนุญาตการฝังศพและมาตรการเคลื่อนย้ายศพซึ่งจากการตรวจสอบเมื่อวันที่11กันยายนก็พบว่าสุสานแห่งนี้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งครั้งแรกในปี2564ต่อมายื่นขอต่ออายุในปี2567คณะกรรมการกลั่นกรองมีมติไม่ต่อใบอนุญาตกระทรวงมหาดไทยจึงได้สั่งให้จังหวัดฉะเชิงเทราตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงพร้อมรายงานผลภายใน30วันส่วนการตรวจสอบพื้นที่พบหลุมฝังศพ4หลุมซึ่งเป็นชายสัญชาติอิสราเอล3รายและหญิงสัญชาติอังกฤษ1รายโดย3ศพนั้นถูกฝังหลังใบอนุญาตสิ้นสุดแล้วขณะเดียวกันนั้นจังหวัดฉะเชิงเทราก็มีคำสั่งให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและเคลื่อนย้ายศพออกจากพื้นที่โดยศาลจังหวัดชลบุรีซึ่งมีใบอนุญาตถูกต้อง

0: ามกฎหมายด้านนายพลพีข้องเตรียมการเคลื่อนย้ายอย่างเหมาะสมควบคู่กับการปฏิบัติตามกฎหมายด้านสัตว์
1: ปอนะคะได้ร่วมกับทางกรมปศุสัตว์ค่ะเปิดปฏิบัติการเชิงรุกกวาดล้างขบวนเนื้อยึดของกลางรวมกว่า32ล้านบาทค่ะอาศัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะคะแถลงผลปฏิบัติปูพรมตรวจค้นสิธานีสระบุรีสุพรรณบุรีการจะได้บังขบวนการลักลอบใช้สารเร่งเนื้อแดงในฟาร์มโคเนื้อหลังจากที่ไปตรวจพบสารตกค้างค่ะในเขียงเนื้อโคตลาดสดแล้วก็มีการแกะรอยย้อนเส้นทางไปยังฟาร์มเลี้ยงแล้วก็โรงงานผลิตอาหารสัตว์โดยไปพบนะคะโคเนื้อค่ะที่มีผลตรวจปัสสาวะแล้วก็ไปพบสารเร่งเนื้อแดงรวม967ตัวมีการตรวจยึดอาหารสัตว์ไม่ขึ้นทะเบียนแล้วก็เครื่องจักรที่ผลิตมูลค่าทรัพย์สินที่ถูกอายัดรวมกว่า32ล้านบาทพร้อมกับมีการจับกุมนายเอกตัวการใหญ่ผู้จัดหาและจำหน่ายสารเคมีอันตรายให้กับกลุ่มฟาร์มและโรงงานผลิตอาหารสัตว์ซึ่งจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินพบเงินหมุนเวียนเข้าออกบัญชีกว่า80ล้านบาทเบื้องต้นค่ะเจ้าหน้าที่ดำเนินคดีตามพรบควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์และพรบยาฐานลักลอบจำหน่ายยาแผนปัจจุบันที่เป็นยาอันตรายโดยไม่ได้รับอนุญาตทั้งนี้นะคะปคบและกรมปศุสัตว์ย้ำเตือนว่าสารเร่งเนื้อแดงกลุ่มเบต้าอะโกนิสจัดเป็นสารต้องห้ามเด็ดขาดเนื่องจากว่าเป็นอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพหากผู้บริโภคโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงอย่างเช่นผู้ป่วยโรคหัวใจโรคความดันโลหิตสูงหญิงตั้งครรภ์แล้วก็เด็กรับประทานเนื้อสัตว์ที่มีสารตกค้างก็อาจจะเกิดอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะคลื่นไส้หรือว่าเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตจึงขอให้เลือกซื้อเนื้อสัตว์จากแหล่งจำหน่ายที่ได้มาตรฐานแล้วก็มีตราสัญลักษณ์ปศุสัตว์โอเคเพื่อความปลอดภัย
0: พักกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลกันครับ

0: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gastech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution Carbon ต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gastech 2026เวทีที่ supply และความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
1: อัปเดตทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

0: วันนี้วันอังคารครับมีการประชุมคณะรัฐมนตรีตามปกตินะครับซึ่งวันนี้มีหลายวาระเข้าสู่ที่ประชุมเพื่อพิจารณาทั้งเรื่องของการอนุมัติกรอบวงเงินและรูปแบบของกรมธรรม์ประกันภัยธรรมชาติของกระทรวงมหาดไทยรวมไปจนถึงการแต่งตั้งยกย้ายข้าราชการระดับสูงด้วยติดตามรายงานสดครับได้จากคุณโสรดาเข็มเจริญสดจากทำเนียบรัฐบาลคุณโสรดาเชิญครับ
1: นอกจากนี้นะคะยังคงต้องติดตามประเด็นในเรื่องของไทยช่วยไทยพัฒน์เฟส2นะคะที่กระทรวงการคลังเองนั้นยังคงมีเวลาค่ะที่จะพิจารณาให้รอบคอบนะคะทั้งเรื่องในเรื่องของงบประมาณแล้วก็ในเรื่องของระยะเวลาในการดำเนินการค่ะซึ่งในเรื่องนี้เองนะคะนายประดอนก็ให้คำมั่นนะคะว่าจะคงยังจะมีการต่ออายุพออายุนะคะโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์เฟส2ค่ะแต่ว่าขอให้กระทรวงการคลังนั้นไปพิจารณาก่อนค่ะการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นะคะที่มีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนั้นเป็น

0: ประธานการประชุมแทนนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีสุขสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือก็เรียกเอกสารจากประชาชนในการติดต่อราชการค่ะนอกจากนี้นะคะยังคงต้องจับตาถึงการแต่งตั้งโยกย้ายระดับผู้บริหารกระทรวงต่างๆเพื่อปรับทดแทนผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้โดยขณะนี้เองก็ยังมีอีกหลายกระทรวงนะคะที่ยังไม่ได้มีการแต่งตั้งผู้บริหารระดับ40หรือระดับอธิบดีที่จะมาทดแทนผู้ที่เกษียณอายุราชการค่ะส่วนประเด็นการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพัฒเฟส2นะคะนายประดอนปิศานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเองก็กล่าวว่ายังมีเวลาให้กระทรวงการคลังนั้นตัดสินใจค่ะว่าสถานการณ์ในขณะนี้มีความเหมาะสมหรือไม่หากเห็นว่าเหมาะสมกระทรวงการคลังเองก็จะดำเนินการและนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพร้อมย้ำว่าเงินกู้ก้อน200,000 ล้านบาทหลังนะคะยังคงใช้ได้หรือไม่นั้นพรกนั้นก็ไม่ได้เขียนห้ามไว้ค่ะ
1: ยังมีเวลานะครับยังมีเวลาที่จะให้ทางกระทรวงการคลังเนี่ยเขาได้ตัดสินใจว่าสถานการณ์ขณะนี้เนี่ยจะเหมาะสมหรือไม่อย่างไรนะครับซึ่งทางกระทรวงการคลังโดยท่านเอกนิติเนี่ยรวมถึงผมเชื่อว่าทีมเศรษฐกิจเนี่ยก็คงจะต้องมีการประเมินสถานการณ์กันว่าเหมาะสมหรือไม่อย่างไรถ้าเกิดเหมาะสมก็ดำเนินการต่อกระทรวงการคลังก็จะเป็นต้นเรื่องในการที่จะทำเรื่องเข้าไปที่ทางคณะกรรมการเพื่อไปขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการเมื่อคณะกรรมการเห็นชอบแล้วจะดำเนินการต่อเรื่องไทยช่วยไทยก็นำเข้าสู่คณะรัฐมนตรีเพราะนั้นยังพอมีเวลาให้ทางคลังได้ตัดสินใจครับอยู่ที่จำนวนสิทธิ์หนึ่งจำนวนเงินจำนวนระยะเวลา
2: พอ
1: กู้
2: ต่อแต่ละหล
1: ัก
2: สามารถจะมาใช้ได้
1: ไหมครับ200,000 แรกยังไม่หมดเลยจริงๆในพรก.ก็ไม่ได้เขียนห้ามเอาไว้
0: สำหรับกระแสข่าวการควบรวมสื่ออสมทหรือ MCOT นะคะกับไทย PBS นางสาวสุภมาอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่กำกับดูแลอสมทก็บอกว่าส่วนตัวนั้นยังไม่ทราบเรื่องนี้ค่ะเช่นเดียวกับทางผู้บริหารอสมทเองก็ยังไม่ได้รับแจ้งในเรื่องของการควบรวมแต่อย่างใดซึ่งขณะนี้อสมทเองก็ยังอยู่ระหว่างการทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือสครอย่างใกล้ชิดเพื่อดูแลไม่ให้อสมทนั้นขาดทุนจึงเน้นย้ำให้ทุกฝ่ายนั้นโดยเฉพาะบุคลากรให้เกิดความสบายใจและไม่ต้องตื่นตระหนกค่ะ
3: โดยส่วนตัวเนี่ยยังไม่เคยได้ยินแผนนี้มาก่อนนะคะก็ได้สอบถามไปยังทางผู้บริหารของอสมทก็รับคำตอบยืนยันเช่นเดียวกันว่ายังไม่เคยได้รับแจ้งเรื่องการควบรวมหรือใดๆก็ตามนะคะแต่ว่าก็อยากจะชี้แจงให้พี่น้องว่าขั้นตอนการทำงานของทางอสมทร่วมกับสครนะคะที่สังกัดกระทรวงคลังเนี่ยก็ได้ทำงานร่วมกันมาเป็นปีแล้วนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วภารกิจของสครเองเนี่ยเขาก็มีหน้าที่ที่จะต้องดูแลรัฐวิสาหกิจอยู่แล้วโดยเฉพาะดูแลไม่ให้มีการขาดทุนเกิดขึ้นนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยทางอสมทก็ได้ทำงานร่วมกับทางสครเป็นอย่างดีแล้วก็ในวันที่25นี้ก็จะมีการส่งแผนนะคะก็อยากจะเรียนพี่น้องไทย PBS นะคะซึ่งเมื่อวานนี้ก็ผู้สื่อข่าวก็โทรมากันหลายคนนะคะแล้วก็ทางอสมทเองรวมทั้งสำนักข่าวอื่นก็สอบถามกันมาหลายคนนะคะก็อยากจะให้มีความสบายใจนะคะแล้วก็ยังไม่ต้องตื่นตระหนกใดๆนะคะเพราะว่าเป็นเพียงกระแสข่าวเท่านั้นนะคะที่มาจากแหล่งข่าวที่แจ้งว่าเป็นแหล่งข่าวกระทรวงการคลังนะคะ
0: และในช่วงบ่ายของวันนี้นะคะนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็จะมีการประชุมหารือกันนะคะในเรื่องของนอมินีทุนเทาแล้วก็ในเรื่องของชาวยิวนะคะโดยจะมีการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานของกระทรวงยุติธรรมที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะ
4: ขอบคุณครับคุณสรดาครับ
5: มาดูความคืบหน้าค่ะกรณีที่มีการตรวจสอบทุจริตการเลือกสว.นะคะหลังจากเมื่อช่วงบ่ายวันนี้ทางกกต.ก็แถลงมติให้ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญากับ

บุคคลที่เกี่ยวข้องรวม77คนนะคะในจำนวนนี้มีสว.ถึง26คนค่ะแล้วก็จากนั้นในช่วงค่ำเนี่ยกกต.ก็ได้ออกมาเปิดเผยรายชื่อบุคคลทั้ง77คนที่เตรียมยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.นะคะเปิดเผยรายชื่อผู้ถูกร้อง77คนตามที่มีมติยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญาในสำนวนการไต่สวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาโดยทั้ง77คนแบ่งออกเป็นกลุ่มสมาชิกวุฒิสภารวม26คนค่ะอาทินายชีวภาพชีวธรรมนายอลงกรณ์วรกีนายณัฐกิจหนูรอด

0: ก็จะเป็นกลุ่มผู้มีสิทธิ์เลือกสว.จำนวน36คนตามรายชื่อที่ปรากฏอยู่ที่บริเวณหน้าจอนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าในกลุ่มนี้ก็กลุ่มบุคคลอื่นค่ะมีกลุ่มบุคคลอื่นด้วยอีก15คนก็คือนายสุภชัยโพสุขแล้วก็นางสาววารินชินวงศ์ค่ะกลุ่มนี้จะมี15คนทางนี้นะคะคดีนี้มีผู้ร้อง67คนและมีผู้ถูกร้อง427คนมีเอกสารประกอบการพิจารณาในสำนวนมากถึง 75,722 หน้าสำหรับข้อกล่าวหาที่มีการพิจารณาความผิดมีทั้งหมด7ข้อกล่าวหาโดยประเด็นความผิดที่สำคัญประกอบไปด้วยการแนะนำตัวไม่เป็นไปตามวิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดความผิดฐานจัดทำเสนอให้หรือสัญญาว่าจะให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดความผิดเกี่ยวกับการจัดเลี้ยงผู้ใดการเรียกหรือรับทรัพย์สินเพื่อลงสมัครหรือเพื่อให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งอีกหนึ่งประเด็นสำคัญค่ะที่นายณรงค์กลั่นวารินทร์ประธานกกต.ชี้แจงไปเมื่อวานนี้ก็คือกรณีที่มีมติยกคำร้องบุคคลทางการเมือง21คนในข้อกล่าวหามีส่วนสนับสนุนการเลือกสว.โดยระบุว่าเนื่องจากพยานบุคคลที่มาให้การขาดความน่าเชื่อถือและไม่พบพยานวัตถุรวมทั้งไม่มีหลักฐานความผิดปกติของเส้นทางการเงิน
1: และโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับพยานทั้ง3นะครับได้มากลับคำให้การนะครับโดยมีหนังสือถึงประธานกกต.นะครับว่าที่พยานรหัสทั้ง3เคยให้การไว้นะครับไม่ว่าจะมีพฤติการไม่ว่าจะเป็นพฤติการของผู้ถูกกล่าวหาทั้ง20คนก็ดีนะครับการเตรียมการอะไรก็ดีนะครับเส้นเงินอะไรก็ดีเขาบอกว่าไม่เป็นความจริงนะครับการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานนะครับผมอยู่ศาลมา38ปีทำหน้าที่เป็นผู้พิพากษานะครับพยานกลับคำผมลงโทษมาเยอะนะครับแต่พยานปากนี้หรือ3ปากไม่มีความน่าเชื่อถือมาแต่แรกนะครับประเด็นก็คือเหมือนที่ผมกล่าวนะครับผมว่าเขามาให้การนะครับหลังเกิดเหตุนานมากแล้วพยานรหัสที่16ทับ26ท่านไปดูประวัตินะครับเขาถูกศาลพิพากษาลงโทษจำคุกถึง11ปีในข้อหายักยอกเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไปเกือบ500ล้านบาทปัจจุบันเขาถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองในคดีจริยธรรมนะครับพยานเราต้องดูนะครับว่าความน่าเชื่อถือนะครับเขามีหรือเปล่า
0: ส่วนขั้นตอนหลังจากนี้นะคะทางคณะกรรมการการเลือกตั้งจะดำเนินการจัดทำคำวินิจฉัยและยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา60วันเมื่อศาลฎีกามีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาแล้วสมาชิกวุฒิสภาที่ถูกกล่าวหาค่ะจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ในทันทีจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาและหากศาลพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดจริงสมาชิกภาพจะสิ้นสุดลงนับตั้งแต่วันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่
2: ทางด้านแกนนำและรัฐมนตรีจากพรรคภูมิใจไทยออกมาชี้แจงกรณีที่กกต.มีมติยกคำร้องบุคคลทางการเมืองในคดีหัวเลือกสว.โดยย้ำว่าพรรคนั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าอาจมีขบวนการหวังดิสเครดิตพรรคเพื่อนำไปสู่การยุบพรรคนายพลดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงถึงกรณีที่มีการเปิดเผยคำให้การของพยานที่พาดพิงว่าตนเองและกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยเป็นผู้คิดค้นระบบหัวเลือกสว.โดยยืนยันว่าพยานหลักฐานดังกล่าวนั้นไม่มีน้ำหนักและมีการกลับคำให้การในภายหลังพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าเรื่องนี้มีเป้าหมายทางการเมืองเพื่อมุ่งที่จะดิสเครดิตและก็หวังผลให้เกิดการยุบพรรคภูมิใจไทย
3: จริงๆเมื่อวานนี้ทางท่านประธานกกต.ก็ได้พูดชัดนะครับว่าคำกล่าวหาของพยานที่16ทับ26เนี่ยมีจริงแล้วก็กล่าวหาจริง แต่เมื่อมีการไปตรวจสอบกับพยานแวดล้อมอื่นกับหลักฐานอื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโปรแกรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระบวนการที่จ้างให้คนนู้นคนนี้ไปทำหรืออย่างไรเนี่ยพยานหลักฐานอื่นไม่มีประกอบกันเมื่อพยานที่16ทับ26เนี่ยกลับคำให้การก็ยิ่งทำให้ศาลไม่ใช่ทำให้กกต.ประธานกกต.ไม่เชื่อในคำให้การของพยานนั้นก็ในความเป็นจริงถามผมก็ย้ำอีกครั้งนะครับว่าผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและผมไม่ฉลาดขนาดที่จะไปคิดค้นระบบขึ้นมาในการที่จะไปทำให้ได้มาซึ่งสว.และพรรคภูมิใจไทยหรือกรรมการบริหารพรรคใดก็ไม่มีความเกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งสว.
2: ขณะที่นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็กล่าวถึงกรณีที่บิดาคือนายสมเกียรติเลียงประสิทธิ์ซึ่งเป็น1ใน77ผู้ถูกกกต.สั่งฟ้องโดยระบุว่าบิดารับทราบเรื่องดังกล่าวแล้วและไม่มีความกังวลใจแต่อย่างใดพร้อมยืนยันความมั่นใจว่าบิดาพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงทั้งหมด
4: ได้คุยกันเมื่อวานนะครับแล้วก็อย่างที่1ก็คือต้องเราก็เคารพความเห็นของทางกกต.นะครับในส่วนที่2ก็ยังมั่นใจแล้วก็คิดว่าถ้าเกิดว่ากกต.มองว่าเป็นแบบนั้นเนี่ย ก็พร้อมที่จะเข้าไปพิสูจน์นะครับในกระบวนการต่อไปเราก็มีข้อเท็จจริงในส่วนของเราที่ต้องไปชี้แจงนะครับเพราะว่าเราก็มั่นใจว่าเราก็ไม่ได้ไปทําอะไรแบบนั้นอยู่แล้ว
5: เรื่องนี้เหมือนมีความพยายามจะเชื่อมโยงถึงท่านรัฐมนตรีด้วยค่ะ
4: เชื่อมโยงแล้วต้องหาว่าผมไปทําอะไรนะครับเชื่อมโยงก็อย่างเดียวก็คือก็แค่มีความสัมพันธ์กันแต่ว่าถามว่าผมไปทำอะไรหรือเปล่าก็ไม่ใช่ถูกไหมครับก็ต้องดูบนข้อเท็จจริงกันละครับทางท่านเองก็มั่นใจแล้วก็พร้อมที่จะพิสูจน์ในข้อเท็จจริงครับ
2: ด้านนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวย้ำว่าพรรคภูมิใจไทยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงการเลือกสว.ได้ส่วนการรู้จักมักคุ้นกับบุคคลที่ลงสมัครถือว่าเป็นเรื่องปกติของบุคคลทางการเมืองแต่ไม่มีการให้ความช่วยเหลือใดๆทั้งสิ้นพร้อมระบุว่ายินดีตอบข้อซักถามหากพรรคฝ่ายค้านนำประเด็นนี้ไปอภิปรายไม่ไว้วางใจ
6: พรรคไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและพรรคการเมืองไม่สามารถไปยุ่งกับเรื่องสว.ได้เพราะสว.ไม่ได้สังกัดพรรคการเมือง

0: รัฐมนตรีก็ได้กล่าวชื่นชมการทำหน้าที่ของกกต.ที่พิจารณาย
1: ังไม่ได้คุยกันนะครับแต่เพียงแต่ว่าสิ่งที่ผมตั้งข้อสังเกตก็คือข้อมูลต่างๆที่ออกมานะครับซึ่งถือว่าเป็นความลับนั้นนะครับออกมาได้อย่างไรแล้วก็เอาข้อมูลเฉพาะที่เป็นผลร้ายมากล่าวต่อสังคมและที่สำคัญก็คือถึงแม้ว่ากฎหมายอาญานั้นจะใช้คำว่าเจ้าพนักงานเปิดเผยความลับแต่ก็ยังมีเรื่องของตัวการและผู้สนับสนุนซึ่งคนที่เอาความลับมาเปิดเผยนั้นก็มีความผิดต่างกรรมต่างวรรคนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นคดีอาญาแผ่นดินซึ่งไม่จำเป็นต้องมีการร้องทุกข์แต่อย่างใดนะครับ
2: ในส่วนของคดีที่เราแจ้งความต่อไปก็ยังเดินหน้า
1: ก็เดินหน้าอยู่ครับเดี๋ยวกำลังตัดสินใจอยู่ว่าสอบไปถึงไหนถ้ายังไม่เดินหน้ามากก็อาจจะฟ้องเองนะครับภายในยุคกว่า90วัน
3: ไปดูท่าทีของพรรคการเมืองอื่นนะคะอย่างเช่นพรรคประชาชนที่ออกมาแสดงจุดยืนโต้มติกกต.เสียงข้างมากในคดีหัวเลือกสว.เป็นการตัดทอนกระบวนการยุติธรรมนะคะแล้วก็มีการเปิดแผนเคลื่อนไหวเดินหน้าเอาผิดกกต.และปฏิรูปองค์กรอิสระค่ะนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนพร้อมด้วยสมาชิกของพรรคนะคะร่วมแถลงจุดยืนต่อมติกกต.ในคดีหัวเลือกสว.โดยบอกว่าเป็นหนึ่งในมหากาพย์การโกงครั้งใหญ่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทยซึ่งมติเสียงข้างมากกกต.สั่งฟ้องสว.เพียงแค่26คนและไม่มีการสั่งฟ้องผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองถือเป็นการตัดตอนให้ผู้ถูกกล่าวหาส่วนใหญ่ไม่ถูกพิสูจน์ในชั้นศาลฎีกาทั้งที่หลักฐานชัดเจนกว่าคดีเลือกสว.ก่อนหน้านี้ที่กกต.เคยมีมติสั่งฟ้องไปที่ศาลแม้มีหลักฐานเพียงข้อความจับคู่และเลขแลกคะแนนกันผ่านไลน์ไม่กี่ข้อความทางนี้ค่ะพรรคประชาชนจะดำเนินการทางกฎหมายกับกกต.ฐานปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและจะดำเนินการให้หลักฐานเกี่ยวกับผู้ถูกกล่าวหาในคดีที่ยังไม่ถูกสั่งฟ้องโดยกกต.ได้รับการพิจารณาในชั้นศาลขณะเดียวกันนะคะจะมีการตรวจสอบผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับคดีโกงสว.ผ่านกลไกรัฐสภาพร้อมผลักดันร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อจำกัดอำนาจไม่ชอบธรรมของวุฒิสภาและปฏิรูปองค์กรอิสระรวมทั้งเดินหน้าในการผลักดันการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามผลประชามติด้วยสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนโดยไม่มีการเพิ่มอำนาจหรือเงื่อนไขพิเศษให้กับสว.สามารถขัดขวางเจตจำนงของประชาชนได้ทางด้านพรรครวมไทยสร้างชาติค่ะออกแถลงการไม่ยอมรับการทุจริตในการเข้าสู่อำนาจรัฐทุกรูปแบบทั้งการซื้อเสียงการใช้เงินหรือว่าผลประโยชน์จูงใจและการจัดตั้งขบวนการบิดเบือนการเลือกสว.ซึ่งถือเป็นการทุจริตรูปแบบหนึ่งเป็นการทำลายความสุจริตของกระบวนการทางการเมืองและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อสถาบันทางการเมืองและภาพพจน์ของกกต.โดยมีการเรียกร้องนะคะบอกให้กกต.ค่ะดำเนินการกับผู้ถูกกล่าวหาทุกคนเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมเปิดเผยต่อสาธารณะถึงสาระสำคัญของผลการตรวจสอบของคณะอนุกรรมการทั้ง2ชุดที่เกี่ยวข้องกับบุคคลผู้ถูกกล่าวหาทุกรายรวมทั้งเหตุผลและพยานหลักฐานที่กกต.ไม่ส่งเรื่องเพื่อดำเนินการกับบุคคลที่เหลือโดยด่วนที่สุด
0: ดูข่าวในแวดวงการศึกษากันนะครับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าอว.เปิดตัวสำนักงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์องค์การมหาชนหรือว่าทิวสนาพลิกโฉมประเทศไทยสู่ศูนย์กลางนวัตกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์ตั้งเป้าปั้นยูนิคอร์นด้านสุขภาพนะครับและผลักดันไทยสู่ผู้นำในตลาดโลกศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าอว.เป็นประธานเปิดงานทิวสนาโอเพนเดย์2026ครับเปิดตัวทิวสนาหรือว่าสำนักงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์องค์การมหาชนซึ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมชีววิทยาศาสตร์หรือว่า Life Science พร้อมกับย้ำนโยบายการเปลี่ยนบทบาทของรัฐจากผู้ให้ทุนวิจัยเป็นผู้สร้างระบบนิเวศนวัตกรรมอย่างเต็มตัวผลักดันงานวิจัยขั้นปลายน้ำให้เกิดผลเชิงพาณิชย์ผลช่วยเหลือในการ
4: พัฒนาสตาร์ทอัพนะครับเดินหน้าจัดตั้งธนาคารชีวภาพระดับชาติและก็แพลตฟอร์ม Big Data ด้านสุขภาพเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพของประเทศไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงทิวสนา

0: นั้นจะเป็นหน่วยงานกลางบูรณาการระบบนิเวศอย่างไร้รอยต่อรวมสร้างธุรกิจนวัตกรรมเพื่อผลักดันเทคโนโลยีขั้นสูงสู่ตลาดและก็พลิกโฉมนวัตกรรมไทยสู่ตลาดโลกลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศและก็ปั่นสตาร์ทอัพด้านสุขภาพให้ก้าวขึ้นสู่ระดับยูนิคอร์น
1: อุตสาหกรรมเวลเนสเป็นอีกหนึ่งบทบาทที่เรามีความจำเป็นต้องทำนะครับแล้วก็ทิวสนาเนี่ยจะดูตั้งแต่เรื่องประมาณสักกลางน้ำไปถึงปลายน้ำโดยที่ก็จะเป็นกระบอกเสียงแล้วก็เป็นอินพุตให้กับคนที่พัฒนาบางอย่างที่ต้นน้ำไม่สามารถที่จะทำเรื่องนี้เข้ามาได้นะครับเราสามารถสอดรับออกมาแล้วก็ผลิตเป็นเครื่องมือแพทย์ผลิตเป็นเรื่องเกี่ยวกับยาเรื่องเกี่ยวกับสมุนไพรต่างๆนะครับเรื่องนี้เองจะทำให้เราสามารถที่จะเติมเงินก้อนใหม่เข้ามาในประเทศไทยได้รวมถึงเรื่องเกี่ยวกับการเป็นศูนย์กลางในการทำเรื่องเกี่ยวกับงานวิจัยในเชิงคลินิกก็จะทำให้บริษัทยักษ์ใหญ่ต่างๆแล้วก็วิทยาการต่างๆเนี่ยสามารถเข้ามาในประเทศไทยทาเลนต์คนเก่งๆก็จะเข้ามาที่ประเทศไทยโดยที่เราจะสามารถที่จะทำให้เศรษฐกิจของประเทศไทยเนี่ยเจริญเติบโตขึ้นมาได้นอกเหนือจากเศรษฐกิจปัจจุบันรวมถึงวันนี้นะครับเรื่องเกี่ยวกับ Open Day ของทิวสนาเนี่ยจะทำให้ภาคเอกชนต่างๆและต้องขอบคุณท่านกรรมการนะครับแล้วก็ท่านผู้อำนวยการนะครับที่จัดงานวันนี้ขึ้นเพื่อที่จะแมทชิ่งนะครับคนที่ต้องการที่จะเจอกันอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งบทหมายที่ทิวสนาเนี่ยนอกจากให้ทุนแล้วก็ยังเป็นคนที่จะเติมเต็มระบบนิเวศของการทำงานวิจัยแล้วก็การเป็นผู้ประกอบทางด้านไลฟ์สไตล์นะครับสำหรับบริษัทต่างๆเพิ่มเติมด้วยนะครับแล้วก็มีการเชื่อมโยงเรื่องนี้เข้ากับหน่วยงานให้ทุนอื่นๆของกระทรวงอวครับ
0: ด้านดร.จิตพรธรรมจินดาผู้อำนวยการสำนักงานทิวสนาก็ย้ำว่าทิวสนานั้นช่วยปลดล็อกงานวิจัยไทยให้ก้าวออกไปแข่งขันได้จริงในเวทีโลกสร้างทั้งความมั่นคงทางสุขภาพและก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจมูลค่าสูงของประเทศอย่างยั่งยืน
2: ไปดูเรื่องของการดูแลสุขภาพในระดับอาเซียนกันบ้างนะคะโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะนำทีมประเทศไทยร่วมประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียนครั้งที่17ค่ะเพื่อที่จะผลักดันวาระยุทธศาสตร์สุขภาพอาเซียน5ปียกระดับระบบสุขภาพรับมือกับโรคอุบัติใหม่ภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยนายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคและดร.สุชาดาเมธารารองอธิบดีกรมอาเซียนกระทรวงการต่างประเทศร่วมการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียนครั้งที่17ที่ประเทศมาเลเซียการประชุมจัดขึ้นภายใต้หัวข้ออาเซียนสุขภาพดีร่วมกันสร้างระบบสาธารณสุขที่เท่าเทียมและพร้อมรับมือกับอนาคตพร้อมกับเปิดตัววาระยุทธศาสตร์สุขภาพอาเซียนปี2569ถึง2573แผนดำเนินงานด้านสาธารณสุขของอาเซียนในระยะ5ปีข้างหน้านายพัฒนาระบุว่าไทยร่วมกับประเทศสมาชิกเร่งสรุปความตกลงจัดตั้งศูนย์อาเซียนว่าด้วยสาธารณสุขฉุกเฉินและโรคอุบัติใหม่ภายในปี2569เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพของภูมิภาคนอกจากนี้ค่ะไทยผลักดันความร่วมมือด้านสุขภาพกับจีนเกาหลีใต้ญี่ปุ่นและสหรัฐครอบคลุมระบบสุขภาพที่ยั่งยืนการใช้ AI และข้อมูลสุขภาพการดูแลสังคมสูงวัยตลอดจนการเตรียมพร้อมภาวะฉุกเฉินงานวิจัยยาและนวัตกรรมทางการแพทย์ในโอกาสนี้นะคะทางเทศบาลเมืองมหาสารคามก็ได้รับรางวัลอาเซียน Smoke Free Award ระดับเหรียญทองแดงค่ะซึ่งทางอธิบดีกรมควบคุมโรคเป็นผู้แทนขึ้นรับรางวัลในนามของประเทศไทย
0: พักสักครู่ครับจะได้ติดตามประเด็นเศรษฐกิจกันต่อครับ

0: 2569จังหวัดอุดรธานีเนรมิตพื้นที่130รายจังหวัดอุดรธานีให้กลายเป็นแหล่งร่วมสุดยอดความมหัศจรรย์ของพืชพันธุ์ทั้งยังเป็นการประกาศศักยภาพในการพัฒนาด้านพืชสวนของไทยให้ชาวโลกได้เห็นได้เดินหน้าปรับผังเป็นเวทีและเรื่องราวที่แสดงถึงการร้อมร่วมเป็นหนึ่งเดียวของวิถีชีวิตและธรรมชาติ
1: หมอกอายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยโลกของเธอ

0: โลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
1: กลับมาลูกรักแกแม่ลูก
2: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
0: โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนหนึ่งคำว่าให้ไม่สิ้นสุด
3: ดูประเด็นเศรษฐกิจกันนะครับกระทรวงการคลังก็เตรียมพิจารณาเสนอขยายเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัสออกไปครับตามจำนวนงบประมาณที่ยังเหลืออยู่เบื้องต้นก็กว่า 40,000 ล้านบาทผ่านสูตรการอุดหนุนเดิมก็คือว่ารัฐจ่าย 60% และประชาชนร่วมจ่าย 40%นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าการพิจารณาขยายเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัสออกไปอีก 1-2 เดือนหลังจากโครงการกำลังจะสิ้นสุดในเดือนกันยายนนี้กระทรวงการคลังก็เตรียมนำงบประมาณจากพระราชกำหนดแบบการช่วยเหลือจะยังยึดหลักการเดิมคือรัฐบาล10ส่วนประเด็นที่ว่าระยะเวลาการช่วยเหลือโครงการดังกล่าวนั้นมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินต่อไปเพื่อประคองสถานการณ์
4: 40,000 กว่าก็ได้ประมาณแค่สัก
5: เดือนเดียว
4: เอง
5: แต่เวลาละเอียดไงว่ารายละเอียดเหมือนเดิมไหม
4: จะลดจำนวน
5: ได้เดือนนึง
6: จะไม่มีเงินสำหรับหลักการมันสมควรใช้ไหมอ
5: ะไรนะครับ
6: โดยหลักการสมควร
5: เพราะเหตุการณ์มันเริ่มยืดเยื้ออีกนะที่ผมพูดถึงข้างนอกนะวันนี้มันเริ่มประปริมาณมันก็เกินร้อยอีกแล้วถูกไหมครับวันนี้แต่ที่เราคิดว่าถ้าเหตุการณ์มันสงบเราคิดว่าก็ควรจะจบ4 เดือนวันนี้เห็นมาแค่ทุกคนก็เห็นด้วยน้ำมันก็ขึ้นเกิน
4: เหมือนถ้าเราห่วงเรื่องยืดเยื้อเราอาจจะหั่นจาก1,000เหลือ500อะไรอย่างเงี้ยพี่เพื่อให้จำนวนมัน
5: ต้องเราก็เสนอผมมีหน้าที่พิจารณาว่าจะกันกรองยังไงแต่ผม
4: แล้วถ้าเอา200,000 หลังมาเติม200,000 แรกเพื่อเยียวยาได้ไหมมันโยกไปมาได้
5: ไหมครับหมายโยกได้1-2ก็ได้2-1ก็ได้
7: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศมั่นใจส่งออกไทยปีนี้โตอย่างต่อเนื่องนะคะหลัง7เดือนแรกขยายตัวสูงถึง 18.17% รับอานิสงส์ความต้องการเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องจักรพร้อมกับเร่งกระจายตลาดใหม่ลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาตลาดเดิมค่ะนางสาสุนันทากังวานกุลกิจอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศหรือว่า DITP มั่นใจนะคะว่าการส่งออกไทยในปีนี้ค่ะมีโอกาสขยายตัวเป็นเลข2หลักหรือว่าเติบโตมากกว่า 10% หลังช่วง7เดือนแรกของปี2569ขยายตัวไปแล้ว 18.17% จากความต้องการสินค้าเทคโนโลยีเครื่องจักรและอิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวของ Data Center และ AI รวมถึงการฟื้นตัวของภาคการผลิตโลกขณะที่นโยบายของนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เน้นรักษาสมดุลขยายตลาดและเพิ่มมูลค่าโดยได้มีการเร่งกระจายความเสี่ยงจากการพึ่งพาตลาดใดตลาดหนึ่งพร้อมเปิดตลาดใหม่โดยเฉพาะตลาดเมืองรองในเอเชียใต้ลาตินอเมริกาแอฟริกาและตะวันออกกลางผ่านกิจกรรมส่งเสริมการค้ากว่า500 กิจกรรมทำให้ในภาพรวมค่ะกิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศสามารถสร้างมูลค่าได้กว่า163,500 ล้านบาทและมีผู้ประกอบการผู้นำเข้าและผู้รับบริการได้ประโยชน์กว่า 314,500 รายและสำหรับในปี2570นะคะจะประเมินสถานการณ์ร่วมกับทางภาครัฐเอกชนและสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ58 แห่งทั่วโลกเพื่อกำหนดมาตรการรับมือความเปลี่ยนแปลงพร้อมกับเดินหน้าขยายตลาดเมืองรองและตลาดสินค้าคอนเทนต์เพื่อให้การส่งออกไทยเติบโตอย่างสมดุล
8: นโยบายของสหรัฐมาแบบนี้แล้วเราเจออะไรฮะสงครามมาขนาดนี้จะมาอีกแล้วเนี่ยแล้วก็ลบกันไม่หยุดอยู่เนี่ยค่ะเดี๋ยวเพิ่มไปเรื่อยๆฉันคิดว่าสิ่งที่เราทำก็คือบอกค่ะเราคงต้องมาร่วมมือกันระหว่างภาครัฐกับเอกชนแล้วก็การที่จะให้ข้อมูลที่ชัดเจนมากขึ้นสำนักงานเราคงต้องทำงานหนักมากขึ้นในการที่จะส่งข้อมูลเข้ามาในเรื่องของเทรนด์ในเรื่องของสิ่งที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆว่ามันเป็นยังไงเพื่อที่จะให้ผู้ประกอบการเราเนี่ยได้รับข้อมูลที่ชัดเจนแล้วก็เราจะร่วมมือกันยังไงระหว่างหน่วยงานต่างๆของภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนนะคะ

0: ดูอากาศกันบ้างนะครับบ้านเราวันนี้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องนะครับตรวจสอบได้ในสถานีอากาศ NBT ครับ
1: สวัสดีค่ะมาก่อติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT วันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากรอบใหม่เริ่ม17กันยายนถึงวันที่20กันยายนนี้ค่ะเตือนประชาชนเตรียมรับมือฝนหนักถึงหนักมากฝนตกสะสมทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากฝนระลอกใหม่นี้จะเริ่มส่งผลกระทบในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนในวันที่17กันยายนหลังจากนั้นจะเป็นคิวของภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะเริ่มได้รับผลกระทบตั้งแต่วันที่18กันยายนเป็นต้นไปค่ะประชาชนในพื้นที่เสี่ยงต้องระวังฝนหนักถึงหนักมากทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมถึงหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากสาเหตุรอบนี้มาจากมวลอากาศเย็นจากจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพัดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นค่ะทะเลอันดามันรอบนี้จะมีกำลังค่อนข้างแรงคลื่นสูง 2-3 เมตรมีคำเตือนเรือเล็กนะคะให้งดออกจากฝั่งในพื้นที่ของทะเลอันดามันคลื่นลมจะแรงในช่วงวันที่17-20กันยายนให้หลีกเลี่ยงจุดที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือขนาดใหญ่สำหรับวันนี้ภาคเหนือมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์น่านและอุตรดิตถ์สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝน 70% ของพื้นที่ตกหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคาม101ยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์มากกว่า2เมตรได้ค่ะในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝน 60% พื้นที่ของระนองพังงาและภูเก็ตทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบน้อยลงช่วงนี้สวัสดีค่ะ
2: ซึ่งรับชมข่าวภาพภาษาอังกฤษกันต่อเลยนะคะใน NBT World Brief ค่ะ
3: สวัสดีค่ะ Welcome to the midday edition of NBT World Brief right here on NBT and NBT World. You're with me, Nawarat Wong Araya. Now, the first mandatory conciliation process under UNCLOS is now underway over maritime boundaries in the Gulf of Thailand. The Thai side maintains that Gok Kut is not a territorial dispute and remains under Thai sovereignty.Deputy Prime Minister and Foreign Minister Sihasak Phuongkaetkaeo has reaffirmed Thailand's position at the first meeting of the Mandatory Conciliation Commission between Thailand and Cambodia under UNCLOS held in Singapore. The Deputy Prime Minister says Thailand is seeking a clear and peaceful solution to maritime boundary issues in the Gulf of Thailand while protecting its rights and allowing the two countries to move forward as good neighbors.He stresses that the current process is limited to maritime boundaries in the Gulf of Thailand and does not concern sovereignty over land territory. The Thai side also maintains that Gok Kut is not a dispute, citing the Royal Decree 1973 and rejecting Cambodia's continental shelf claim in 1972, saying it has no legal basis.On the MOU 44, Thailand rejects Cambodia's claim that Thailand's decision to end the agreement led to the conciliation process. The Thai side says the two countries held only two rounds of talks over 25 years. Deputy Prime Minister Sihasak insisted that Thailand had proposed further negotiations before moving to the conciliation process, but Cambodia rejected the proposal.The Thai side also added that Cambodia has used international law and global forums to advance its own interests and domestic political goals, while accusing

0: เรามีความจำเป็นต้องทำนะครับแล้วก็ทิวสนาเนี่ยจะดูตั้งแต่เรื่องประมาณสักกลางน้ำไปถึงปลายน้ำโดยที่ก็จะเป็นกระบอกเสียงแล้วก็เป็นอินพุตให้กับคนที่พัฒนาบางอย่างที่ต้นน้ำเราสามารถสอดรับออกมาแล้วก็ผลิตเป็นเครื่องมือแพทย์ผลิตเป็นเรื่องเกี่ยวกับยาเรื่องเกี่ยวกับสมุนไพรต่างๆนะครับเรื่องนี้เองจะทำให้เราสามารถที่จะเติมเงินก้อนใหม่เข้ามาในประเทศไทยได้รวมถึงเรื่องเกี่ยวกับการเป็นศูนย์กลางในการทำเรื่องเกี่ยวกับงานวิจัยในเชิงคลินิกก็จะทำให้บริษัทยักษ์ใหญ่ต่างๆแล้วก็วิทยาการต่างๆเนี่ยสามารถเข้ามาในประเทศไทยทาเลนต์คนเก่งๆก็จะเข้ามาที่ประเทศไทยโดยที่เราจะสามารถที่จะทำให้เศรษฐกิจของประเทศไทยเนี่ยเจริญเติบโตขึ้นมาได้นอกเหนือจากเศรษฐกิจปัจจุบัน
1: Telsna Director Dr. Jitpon Thammachinda says the agency will help unlock the potential of Thai research and enable it to compete internationally while strengthening health security and supporting the growth of a high-value economy.TISA believes the Gas Tech 2026 will help expand business opportunities, attract investment, and strengthen international partnerships for Thai businesses. Supawan Thirarat, director of TSEB, or Thailand Convention and Exhibition Bureau, says hosting Gas Tech 2026 is giving Thai businesses, from SMEs to energy and renewable energy companies, opportunities to build global networks and attract investment and trade. The event is expected to generate more than 15 billion baht in economic value, with more than 50,000 participants from over 150 countries.TSEB is also acting as a national bidder, competing to bring major international events to Thailand and strengthen the country's role as a global platform connecting businesses, investors, and energy experts. At Gas Tech 2026, companies from around the world are showcasing new energy technologies and solutions.Malaysia's Petronas is presenting its energy production and distribution network, along with plans to strengthen natural gas security and develop low-carbon energy solutions. South Korea's Samsung Heavy Industries, or SHI, is showcasing floating LNG, or FLNG, technology, as well as gas transportation tanks and ammonia carriers.Meanwhile, Thailand's PTT Group is presenting its flow concept, highlighting energy security, global investment, technology, sustainability, and new ways to create value from energy. And that wraps up our midday edition of NBT World Brief. For more stories, simply scan the QR code on your screen to access our full coverage across all media platforms. Until next time, I'm Nawarat Wong Araya. Swadee ka.

0: ำลังส่งต่อสิ่งเหล่านี้อยู่หรือเปล่าส่งต่อความรักส่งต่อความสุขส่งต่อความสำเร็จส่งต่อโรคหยุดส่งต่อ HIV ซิฟิลิสไวรัสตับอักเสบบีแต่คุณอาจจะไม่รู้ว่าใครติดเชื้อแล้วจะรู้ได้อย่างไรตรวจเร็วป้องกันได้
1: นั่งรอเป็นชั่วโมงแล้วเนี่ยไม่เรียกสักที
2: ตอนแรกผมก็งุนงิดนะครับที่หมอไม่เรียกคิวตามคนที่มาแต่พอมีคนไข้ฉุกเฉินเข้ามาเขาแทบจะหายใจไม่ออกวินาทีที่มันช้ามันอาจหมายถึงชีวิตของใครบางคนผมว่าการที่เรานั่งรอในห้องฉุกเฉินมันไม่ใช่การถูกมองข้ามครับ
3: เกิดได้คร
2: ับแต่มันคือการที่เรามอบโอกาสให้คนที่ยืนบนเส้นแบ่งระหว่างความเป็นกับความตายได้มีโอกาสรอดชีวิตและคิวของเราก็จะมาถึงในเวลาที่เหมาะสมเสมอครับ

ข่าวต่างประเทศครับเริ่มที่ผู้นำสหรัฐประกาศอีกครั้งนะครับเรื่องของการแจกเงินแก่ชาวอเมริกันคนละ $5,000 หากชนะการเลือกตั้งปลายปีนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐย้ำอีกครั้งผ่านข้อความใน Truth Social ว่าเขาจะแจกเงินให้แก่ชาวอเมริกันในกลุ่มวัยผู้ใหญ่คนละ $5,000 สหรัฐหรือประมาณ 160,000 บาทหากพรรคริพับลิกันคว้าชัยใน

0: การเลือกตั้งกลางในวาระที่วันที่3พฤศจิกายนนี้โดยการเลือกตั้งกลางวาระในครั้งนี้ทรัมป์บอกว่าสหรัฐกำลังจะรับเงินนับล้านดอลลาร์นับล้านล้านดอลลาร์จากการพัฒนาเศรษฐกิจการลงทุนและจากความสำเร็จในหลากหลายด้านแต่เรื่องนี้ถูกบิดเบือนจากพรรคเดโมแครตซึ่งทรัมป์ก็ได้บอกนะครับว่าความจริงก็คือความจริงโดยยกตัวอย่างเรื่องของเงินของขวัญที่เขาได้มอบให้แก่ทหารอเมริกันคนละ1,776ดอลลาร์ที่หลายคนบอกว่าเป็นไปไม่ได้แต่ว่าเขาได้ทำสำเร็จไปแล้วแต่นั้นเขาจึงต้องการให้ชาวอเมริกันในกลุ่มวัยผู้ใหญ่มั่นใจว่าจะได้รับเงินจำนวนดังกล่าวหลังจากที่พรรครีพับลิกันชนะการเลือกตั้งกลางวาระในวันที่3นี้
1: นายกัวเจียคุนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนนะคะแถลงตอบโต้ท่าทีของทรัมป์ที่ต้องการพัฒนา AI ให้เหนือจีนค่ะอีกทั้งก็ไม่เชื่อถือในคำเตือนที่ว่า AI จะทำลายมนุษยชาติหากพัฒนาโดยที่ไม่ควบคุมนายกัวบอกว่าคำพูดเช่นนี้จะเป็นการทำลายมาตรการกำกับดูแล AI ในระดับโลกและทางที่ดีเขาเห็นว่าทุกฝ่ายควรร่วมมือกันพัฒนา AI แบบเปิดกว้างและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมไม่ใช่เน้นที่การมุ่งเป้าแข่งขันด้านนักวิเคราะห์มองนะคะว่าการพัฒนา AI ระหว่างสหรัฐกับจีนเป็นเรื่องที่ทั้งสองประเทศจะทำความตกลงกันได้ยากเนื่องจากต่างฝ่ายต่างมองว่าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ดังกล่าวนี้คือหัวใจสำคัญของความมั่นคงแห่งชาติ

0: มั่นคงแห่งชาติ
1: บริษัท Microsoft ได้รับ
2: การแก้ไขหรือว่าปิดระบบและจะต้องพัฒนาให้สามารถสื่อสารในรูปแบบที่มนุษย์เข้าใจได้ประการสำคัญต้องยึดมั่นว่าการละเมิดแนวทางปฏิบัติถือเป็นความล้มเหลวหลายฝ่ายมองกันว่าการร่างแนวทางปฏิบัติดังกล่าวนี้คือสิ่งที่แสดงให้เห็นว่า Microsoft ก็มีความกังวลกับเรื่องของการรับมือกับ AI เช่นกันหากมีการพัฒนาอย่างไม่ควบคุมจนทำให้ AI กลายเป็นภัยต่อมนุษย์ถือเป็นการตอกย้ำคำเตือนของ Anthropic ที่ได้เตือนก่อนหน้านี้ว่าเทคโนโลยี AI ที่พัฒนาอย่างรวดเร็วเกินไปอาจนำไปสู่การสูญพันธุ์ของมนุษยชาติในอนาคตได้
0: รับชมข่าวกีฬากันต่อเลยนะคะจากคุณอ๋อยคุณแชมป์ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: เจอกันเลยครับ
3: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะมาติดตามข่าวกีฬากันนะคะอยู่กับคุณชัชริกุลสุทธนนท์และดิฉันพรชนกฉลาดแย้มฟุตบอลหญิงของเราเตะไปเมื่อวานนี้ส่วนวันพรุ่งนี้นะคะก็จะเป็นคิวของฟุตบอลชายทีมชาติไทยซึ่งก็เชื่อมั่นนะคะว่าจะเอาชนะคีร์กีสถานประเดิมเอเชียนเกมได้อย่างแน่นอนค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือว่า OCA จัดงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลชายเอเชียนเกมครั้งที่20ที่โตโยต้าสเตเดียมเมืองไอจิประเทศญี่ปุ่นค่ะโดยรอบแรกฟุตบอลชายทีมชาติไทยอยู่กลุ่ม A ร่วมกับญี่ปุ่นเจ้าภาพคีร์กีสถานและฮ่องกงโดยจะแข่งขันแบบพบกันหมดเพื่อนำทีมแชมป์กลุ่มรองแชมป์กลุ่มนะคะผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ต่อไปโดยฟุตบอลชายจะแข่งขันระหว่าง15กันยายนถึง3ตุลาคมนี
3: ้เลยบอกว่าจริงๆถือเป็นโอกาสดีในที่ในการที่ทีมชาติไทยจะได้เจอกับทีมชาติ
4: ประเทศไทยที่โตโยต้าสเตเดียมค่ะ
3: ครับคุณบังก็คาดหวังว่าจะเก็บชัยชนะประเดิมสนามฟุตบอลเอเชียนเกมครั้งที่20นะครับสำหรับฟุตบอลหญิงรับผู้เล่นอย่างกัปตันทีมพิสมัยสอนสายแสงระวีมีขำเสาลักเพ่งงามปลื้มโยชิโนะนากาชิมะนะครับปีกริมเส้นเนี่ยทำคนเดียว3ประตูนาทีที่3 19ปิดท้ายด้วยโคโตโนะซากากิบาระนาทีที่88ทีมชาติ
4: ทีมหญิงในเอเชียนเกมมีทั้งหมด12ทีมค่ะแบ่งเป็น3กลุ่มกลุ่มละ4ทีมแต่ละกลุ่มจะแข่งขัน
3: คู่ทีมชาติไทยนะครับเป็นทีมชาติไต้หวันเสื้อสีน้ำเงินที่พบกับเวียดนามครับแล้วก็ไต้หวันเนี่ย2จบเกมไต้หวันเฉือนชนะไป2ต่อ1เก็บ3คะแนนแรกซึ่งเป็น3คะแนนสำคัญ
4: ที่ได้เดินทางไปประเทศญี่ปุ่นก่อนหน้านี้ประกอบไปด้วยดาวสิริพรแก้วดวงงามประเภทของด้วยกันค่ะ
3: ครับโดยตอนนี้ที่นากุย่าเองอากาศก็ไม่ถือว่าเอื้อมหน่วยนะครับมีฝน IQ ฟลอยรุ่นทั่วไปชายวานวชิวรวิทย์ทนอุก IQ ฟลอยรุ่นอายุไม่เกิน10
4: ค่ะ
3: 3 2ไปกันที่ความเคลื่อนไหวของทีก็เมื่อวานนี้เป็นการเล่นเวทครับซึ่งมาทำร่างกายเนี่ยเป็นครั้งแรกในรอบ2สัปดาห์เลยนะครับก็ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนะครับนี่ก็จะเป็นการเก็บตัววันสุดท้ายที่เมืองคิตะคิวชูก่อนที่จะย้ายเข้าไปที่นาโกย่าวันนี้นะครับก็จะเดินทางไปที่ที่เมืองที่แข่งเอเชียนเกมเลยก็คือที่ไอจินาโกย่านะครับแล้วก็เป็นการเตรียมเพื่อลุยเอเชียนเกม2026แบบเต็มร้อยครับโค้ชปักกิวังก็บอกว่าตอนนี้ขอให้นักกีฬาใส่ใจในการเสริมสร้างร่างกายแล้วก็เล่นเวทเทรนนิ่งด้วยความระมัดระวังครับ
4: ก็คือถือว่าต่อเนื่องจากศึกชิงแชมป์เอเชียเลยนะคะอยู่ญี่ปุ่นกันยาวๆค่ะหลังจบอันดับที่5นั่นเองนักกีฬาไทยจำนวน12คนก็ประกอบไปด้วยชัยวัฒน์ถุงคำอนุรักษ์พันรำธนัทบำรุงภักดีจากกรีฑาถนอมน้อยสุวิทย์มหาสิริโยธินณภาเดชพินิจดีณรงค์ฤทธิ์จันทร์พิรมบุญยฤทธิ์วงธรอนุชิตภักดีแก้วทุประดิษฐ์พระพุทธเกียรติภูมิรามศิลป์แล้วก็นครินทร์อินทนูค่ะโดยวอลเลย์บอลชายเอเชียนเกมครั้งที่20แข่งขันระหว่าง27กันยายนถึง3ตุลาคมค่ะทีมชาติไทยหนักเลยนะคะอยู่ในสายบีร่วมกับอิหร่านอินโดนีเซียแล้วก็คีร์กีสถานค่ะ
3: โปรแกรมนัดแรกครับไทยจะพบกับอินโดนีเซีย27กันยายนเวลา14นาฬิกานะครับนัดที่2พบกับอิหร่าน28กันยายนนัดที่3พบคีร์กีสถานวันที่29กันยายนครับ
4: สำหรับการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้นะคะทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยก็หวังที่จะใช้ทีมเวิร์กแล้วก็ความคุ้นเคยของนักเตะรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเป็นปัจจัยสำคัญพาไปสู่การเข้าสู่รอบ2ให้ได้ติดตามได้จากรายงานค่ะ

ีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ยังไม่เคยได้เหรียญรางวัลแม้แต่ครั้งเดียวผลงานดีที่สุดเข้าถึงรอบรองชนะเลิศได้3ครั้งครั้งแรกเกิดขึ้นในปี2533ในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์

0: ครั้งที่11ที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนครั้งที่2เอเชียนเกมครั้งที่13ที่กรุงเทพในปี2541และครั้งล่าสุดเอเชียนเกมครั้งที่14ที่เมืองปูซานประเทศเกาหลีใต้ในปี2545มาถึงเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ครั้งนี้ทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีอยู่ร่วมกลุ่มกับเจ้าภาพญี่ปุ่นคีร์กีสถานและฮ่องกงคุมทัพไปโดยโค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลผู้ที่ทำประตูประวัติศาสตร์พาทีมชาติไทยผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศเอเชียนเกมครั้งที่13ในปี2541ที่กรุงเทพมหานครส่วนทางด้านตัวนักเตะในชุดนี้ถือว่ามีปัญหาพอสมควรตัวหลักอย่างเสกสรรราตรีคคณะคำยกชัยพลอดทนอิรัสสันหลนไม่มีชื่อติดทีมมาด้วยเนื่องจากต้นสังกัดไม่ปล่อยขณะที่ผู้เล่นติดทีมไปญี่ปุ่นนำโดยยศกรบุรพาอุสมาเทียงคามพิชิตชัยเสียนกระโทกชวันวิทย์แซ่เล้าและเจฮานาฟีมามะ5ผู้เล่นจากชุดรองแชมป์อาเซียนคัพ2026โดยในรายของยศกรบุรพาที่ถือว่าเป็นตัวหลักของทีมชาติไทยและสโมสรชลบุรี FC จะต้องเดินทางไปกับไทยญี่ปุ่นแบบแมตช์ต่อแมตช์เพื่อรับใช้ชาติและสโมสรซึ่งโค้ชวังธวัชชัยต้องยอมรับเงื่อนไขนี้เพื่อให้ได้ตัวไปช่วยทีมในไอจินาโกย่า2026โดยมีเป้าหมายการเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายให้ได
1: ้จริงๆถ้าผมหวังเนี่ยคือถ้าพูดตามเนื้อผ้าจริงอย่างน้อย6แต้มนะครับกับ2เกมแรกนี่คือเรามองว่าถ้าเราได้2เกมแรกเราผ่านในรอบแรกได้เนี่ยเราสามารถผ่านทะลุรอบแรกได้เนี่ยรอบ2เนี่ยเราได้นักเตะที่ฟูลทีมนะครับแล้วก็เชื่อว่าตอนนั้นเนี่ยถ้าเราได้6แต้มแรก2เกมเนี่ยเรากับญี่ปุ่นเนี่ยเราสามารถที่จะโรเตชันหรืออะไรก็ตามแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้2เกมแรกเราก็ต้องมามีแผน2เหมือนกันว่าเราจะออร์แกไนซ์ยังไงนะครับเพราะว่าสำนักเตะที่เรามีอยู่แล้วก็จนถึงตอนนั้นเนี่ยความสมบูรณ์ของนักเตะมันมีมากน้อยขนาดไหน
0: แม้ว่าช้างศึกทีมชาติไทยจะมีอุปสรรคมากมายในการเตรียมทีมและการลงแข่งเอเชียนเกม2026แต่ว่าด้วยทีมชุดนี้ภายใต้การคุมทีมของโค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลมีจุดแข็งคือการได้รวมตัวกันมาหลายครั้งแล้วตั้งแต่เอเชียนคัพ2026รอบคัดเลือกเมื่อปี2025ต่อเนื่องมาถึงกีฬาซีเกมครั้งที่33เอเชียนคัพ2026ที่ซาอุดิอาระเบียฟีฟ่าเดย์ต่างๆเชื่อว่าด้วยความคุ้นเคยความสัมพันธ์ที่ดีภายในทีมระบบทีมเวิร์คจะเป็นปัจจัยหลักพาทีมชาติไทยไปถึงจุดหมายในนาโกย่าไอจิ2026ทีมข่าวกีฬารายงาน
2: ในชนิดกีฬาที่ต้องตามเชียร์อยู่แล้วสำหรับฟุตบอลชายทีมชาติไทยนะครับความคาดหวังรอบรองชนะเลิศถ้าเข้าไปได้อีกครั้งหนึ่งก็จะเรียกว่าประสบความสำเร็จสำหรับทีมฟุตบอลชายครับ
3: ก็ต้องเชียร์กันนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ประเดิมสนามวันแรกค่ะ
4: ครับขอบคุณครับ
3: ส่งท้ายข่าวที่ MBT วันนี้นะคะจะหลากด้วยภาพเหรียญกระสาบรูปใบหน้าของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยที่ทางการสหรัฐผลิตออกมาเพื่อฉลองเวลาครบรอบ250ปีการก่อตั้งประเทศค่ะเหรียญนี่มีมูลค่า1ดอลลาร์นะคะแต่ว่าขายเป็นที่ระลึกเนี่ยจะตกเหรียญละประมาณ2ดอลลาร์44เซ็นต์ค่ะ
4: และทั้งหมดคือข่าวเที่ยง NBT วันนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามทีมข่าว NBT ลาไปก่อนสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ

0: พื่อความปลอดภัยใครๆก็อยากปกป้องบ้านของตัวเองการติดกล้องวงจรปิดในบ้านไม่ใช่เรื่องผิดแต่เป็นสิทธิ์ที่เราทำได้ทันที
1: เขาหันกล้องมาทางบ้านเราหรือเปล่านะ
0: แต่หยุดก่อนแค่มุมเดียวที่ล้ำเส้นจากการป้องกันอาจกลายเป็นการละเมิดสิทธิ์โดยไม่รู้ตัว

0: PDPA ไม่ได้ห้ามคุณติดกล้องแต่ห้ามละเมิดพื้นที่ส่วนตัวของคนอื่นปรับมุมให้เหมาะสมเก็บข้อมูลให้ปลอดภัยติดได้แต่ต้องไม่ละเมิดแค่เช็คมุมกล้องสักนิดก็จะอยู่ร่วมกันได้อย่างสบายใจแค่มุมเดียวก็ผิดได้ติดได้แต่ต้องไม่ละเมิด
1: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gastech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution Carbon ต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
2: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจในโอกาสที่ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับโลก2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำการเงินและเศรษฐกิจโลกที่จะได้ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อทิศทางเศรษฐกิจและเป็นโอกาสให้ประเทศไทยได้แสดงศักยภาพความพร้อมและเสน่ห์ของความเป็นไทยต่อสายตานานาชาติสำหรับช่วงนี้เชิญรับชมรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านค่ะวันนี้วันอังคารที่15กันยายน
0: ผลก็มาถึงรายการ
1: มีผลตี5เช้านี
0: ้ไม่ทันแล้ว
1: ไม่ทัน
0: คือก็พอเขาบอกเขาจะบอกล่วงหน้าใช่ไหม
1: ใช่
0: เขาบอกเมื่อวานเนี่ยตี5เช้านี้ราคาน้ำมันจะขึ้นลิตรละ85สตางค
1: ์ต่อลิตร
0: ทุกชนิดเลยนะทั้งดีเซลเบนซินขึ้นหมดเลยนะครับทีนี้ก็ไม่มีประโยชน์อ่ะเพราะว่าเราจะออกจากบ้านมาเพื่อจะมาเติมน้ำมันใน
1: มันก็เสียมากกว่าไม่คุ้มเราเคยคำนวณเหมือนกันเคยถามคนที่บ้านเหมือนกันว่าเอ๊ะเราจะออกมาจากบ้านเนี่ยเพื่อเติมตอนนี้ดีไหมการขับรถมาเนี่ยกับราคาปริมาณน้ำมันขึ้นก็พอกัน
0: พอกัน
1: อยู่ที่บ้านเฉยๆแล้วค่อยเติมตอนเช้าก็ได้อ
0: าจจะเรียกร้องทางคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหร
1: ือ
0: สบน.นะครับบอกว่าช่วยประกาศล่วงหน้าสัก
1: ช่วงเย็น
0: 48ชั่วโมงนะ48ชั่วโมงทัน
1: 2วันเลยเหรอพี
0: ่2วันนี
1: ่
0: 24ชั่วโมงไม่เนี่ยตี5ประกาศตีประกาศ
1: ตอน
0: เย็นแล้วก็พรุ่งนี้ใช่มั้ย
1: ใช่ๆ
0: ได้คนออกจากบ้านมาเติมน้ำมันก็ไม่ใช่
1: ไม่ใช่
0: เหมือนวันนี้ราคาน้ำมันนะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้นะครับ
1: ค่ะ
0: ราคาน้ำมันดีเซลเนี่ยขึ้นไปอยู่ที่ลิตรละ 40.69 บาทต่อลิตรนะครับเบนซินเนี่ย 48.93 นี่คือเบนซินในตัวที่แพงที่สุดนะ
1: 48.93
0: แต่ถ้าเป็นแก๊สโซฮอนะครับเป็น E20 อะไรพวกนี้เนี่ย
1: 34.94
0: นะครับ9195ก็ 39.57 แล้วก็ 39.54
1: ใช่
0: เพราะวันนี้ขึ้นเท่ากันหมดเลยนะ85สตางค์ต่อลิตรนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ทีนี้น้องฝนครับถ้าเรามาดูราคาน้ำมันเนี่ยถามว่านี่คือราคาน้ำมันที่ขายอยู่ทุกวันนี
1: ้
0: ถ้ารัฐไม่เอาเงินจากกองทุนน้ำมันมาชดเชย
1: ไม่มาชดเชยราคาอาจจะสูงกว่านี
0: ้ช่วยกดตัวเลขกันเลยเดี๋ยวนี้เลยน้องฝนช่วยกดเลยนะ
1: เท่าไหร่
0: กดเลยนะตอนนี้ดีเซลเนี่ย 40.69 อันนี้ตัวตั้ง
1: 40.69
0: นะครับถ้ารัฐไม่ชดเชยนะบวกเข้าไปอีก 9.83 บาท
1: 50.52
0: นั่นคือราคาน้ำมันดีเซลต่อลิตร
1: โอ้โหเคาะสะตกใจเลยตกใจราคาด้วยตกใจพี่ด้วย
0: เคาะตกด้วยนะ
1: ใช่ใช
0: ่ให้เห็นชัดเจน
1: ถ้าไม่อุดหนุน
0: ถ้ารัฐไม่อุดหนุนถ้าไม่ช่วยอุ้มไม่มีกองทุนน้ำมันด้วยช่วยอุ้มเนี่ยน
1: ะ
0: ราคาน้ำมันดีเซลวันนี้จะอยู่ที่ลิตรละ
1: 50.52 สตางค์ต่อลิตร
0: จากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกนะครับจากการที่สหรัฐอเมริกากับอิหร่านนะครับยิงกันไปยิงกันมาไม่เจรจากันในขณะที่

0: เซียกับยูเครนก็ยิงกันไปยิงกันมาตอนนี้ทรัมป์ก็เริ่มโทษยูเครนว่าแล้วทำให้ราคาน้ำมันสูงขึ้นนะเพราะคนอเมริกันก็ด่าโดนัลด์ทรัมป์เหมือนกันนะในขณะเดียวกันในตะวันออกกลางเนี่ยก็ทำให้นอกจากสหรัฐจะโจมตีกับอิหร่านนะครับตอนนี้อิสราเอลเรื่องเงียบเริ่มเงียบใช่ไหมมันดังอยู่ที่ประเทศไทยใช่ไหม
1: อะไรดัง
0: อิสราเอลใช่ไหมมันดังอยู่ประเทศไทยแต่ตอนนี้เริ่มเงียบแต่ว่าตอนนี้พันธมิตรของสหรัฐอย่างเช่นซาอุดีอาระเบียประเทศที่ผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ของโลกรายหนึ่งเนี่ยนะก็เจอกับชาวฮูตีที่สื่อตะวันตกเรียกว่าเป็นกบฏเนี่ยนะครับ
1: ฮูตี
0: เนี่ยนี่แหละยิงถล่มโจมตีกันอยู่เนี่ยนี่ก็เป็นเหตุผลที่ทำให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกตอนนี้อยู่ที่101-105เหรียญสหรัฐต่อบาเรลขึ้นอยู่กับว่าจะเป็นเบรนท์หรือจะเป็นเบรนท์ทะเลเหนือหรือว่าจะเป็นเท็กซัสใช่ไหมนี่คือราคาน้ำมันซึ่งตอนนี้เนี่ยกองทุนน้ำมันที่เอามาอุ้มน้ำมันไม่ว่าจะเป็นเบนซินดีเซลทุกลิตรนะที่เอามาอุ้มอยู่เนี่ยตอนนี้กองทุนสถานะติดลบอยู่87,072ล้าน
1: โอ้โห
0: นะ
1: 80,000กว่าล้านนะ
0: ไอ้ที่อุ้มอยู่นี่ก็ไม่ใช่ว่ามีเงินมาแล้วมาคื
1: น
0: พอน้ำมันลงก็ยังไม่ลงไงก็เก็บแล้วก็มาใส่กองทุน
1: มา
0: ตะเอาไว
1: ้
0: เพราะฉะนั้นวันนี้คุณผู้ชมครับดูเงียบๆนะโชคดีอย่างหนึ่งก็คือเราไม่ขาดแคลนน้ำมัน
1: เ
0: รามีน้ำมันใช้
1: ใช่
0: แต่ว่าที่มันไม่โชคดีก็คือว่าน้ำมันมันแพงมาก
1: มันก็มีผลกระทบกับค่าครองชีพ
0: แล้วมันเป็นต้นทุนทุกอย่างผลเดินทางมาที่นี่ก็ต้นทุนน้ำมัน
1: ใช่
0: กระบวนการผลิตก็ต้นทุนน้ำมันใช่ไหม
1: แต่นายกบอกว่าโครงการไทยช่วยไทยเนี่ยจะมาช่วยแบ่งเบาในเรื่องของการขึ้นราคาน้ำมัน
0: ก็ไปช่วยได้ระดับหนึ่งแหละนะก็ช่วยว่า
1: สำหรับผู้ที่ขับรถเนาะ
0: คือพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเขาก็จะอ้างน้ำมันนี่แหละเป็นตัวขึ้นราคา
1: ขึ้นราคาสินค้า
0: ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการโรงงานก็อ้างน้ำมันขึ้นราคาเขาก็เลยต้องขึ้นพ่อค้าแม่ขายขนมจีนขายก๋วยเตี๋ยวว
1: ัตถุดิบเพิ่ม
0: อะไรต่าง
1: ๆก็
0: อ้างราคาน้ำมันขึ้นเขาก็เลยขึ้นราคา
1: แล้วเวลาราคาน้ำมันลงล่ะ
0: เขาไม่อ้าง
1: ลดไหม
0: ไม่ลง
1: อ้าวเหรอ
0: มันขึ้นแล้วครั้ง
1: ทำไมไม่ลดล่ะ
0: ไม่ลงนะ
1: ขึ้นแล้วขึ้นเลยเหรอ
0: ขึ้นแล้วขึ้นเลยแล้วไม่ลงอีกเลยนะครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นก็ประหยัดดีที่สุดนะเราจะไปให้คนอื่นมาช่วยเราไม่สู้เท่ากับที่เราช่วยตัวเราเอง
1: ถูกต้อง
0: วางแผนการเดินทางประหยัดน้ำมันนะครับเราไม่ขาดแคลนก็จริงแต่ว่าเราต้องควักเงินจ่ายเพิ่มจากสถานการณ์นะครับที่เกิดขึ้นอยู่ในโลกในเวลานี้นะครับอันสืบเนื่องมาจากความขัดแย้งนะครับในพื้นที่ประเทศทางตะวันออกกลาง
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: เราแนะนำช่องทางติดตามรายการของเราสักนิดหนึ่งนะคะนอกจากดูช่อง2สดๆนะคะยังสามารถดูผ่านไลฟ์ NDT2 HD ค่ะแล้วก็รวมทุกแพลตฟอร์ม NDT Plus ค่ะก็สามารถดูได้เช่นเดียวกัน nbtplus.prd.go.th ถ้าเข้าไปในเว็บไซต์นี้ก็จะดูได้ทุกแพลตฟอร์มของกรมประชาสัมพันธ์เลยค่ะและนับตั้งแต่เวลานี้เราเปิดคู่สายให้คุณผู้ชมได้โทรศัพท์เข้ามาพูดคุยผ่านทางรายการของเรา022756848 022756848และอีกหนึ่งช่องทางนะคะเบอร์โทรศัพท์0626056609 0626056609โทรไม่ติดเข้าไปช่องทางไหนคะ
0: ก็เข้า Facebook ของผมได้เลยถนอมอ่อนเกียรติพลนะครับที่ท่านก็ทักเข้ามาทุกวันละตอบทั้งตรงแล้วก็ชวนมาคุยออกโทรทัศน์ด้วยถ้าเรื่องนั้นสำคัญก็ส่งข้อความทาง Facebook นะหน้าเฟซอาจจะเปลี่ยนปรับไปตามสภาพเนาะแต่ว่าพิมพ์ชื่อถนอมอ่อนเกียรติพลเป็นภาษาไทยถึงน้องฝนถึงพี่ถนอมถึงทีมงานแล้วก็จะเป็นตัวเชื่อมประสานงานให
1: ้ค่ะ
0: ท่านส่งเข้า Facebook ในดีที่สุดเพราะบางทีให้สแกน QR Code ทาง LINE อ่ะนะ
1: ค่ะ
0: มันเป็นมิจฉาชีพได้นะ
1: เราไม่รู้อาจจะไปเด้งตรงไหนตรงไหนเนาะ
0: ใช่เพราะฉะนั้นถ้าเข้า Facebook นี่ก็ช่องทางที่ดีที่สุดทุกของท่านคืองานของ
1: เราน
0: ะครับ
1: นะคะ
0: เอาละครับก็มาเริ่มต้นกันที่ข่าวนี้สักนิดหนึ่งต่อเนื่องจาก
1: ปมร้อน
0: นะ
1: ปมร้อนที่อยู่ที่วัด
0: วัดไหน
1: วัดอะไรล่ะ
0: วัดไหนอ่ะ
1: เขาบูชาเหรียญกันให้ควักเลยพี
0: ่วัดเก่าหรือวัดใหม่เดี๋ยวนี
1: ้วัดแถบอยุธยา
0: วัดใหม่ก็ตอนนี้ก็ร้อนร้อนหนาวหนาวนะใช่วัดชั้นไหมวัดนั้นหรือไม่นะ
1: สะดุ้งแล้วอ่ะ
0: สะดุ้ง
1: หลายวัดสะดุ้งแล้ว

0: นะครับปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่ต้องกลัวไม่ต้องห่วงถ้าบวชแล้วน
1: ะ
0: น้องฝนเข้าใจคำว่าบวชไหมบวชแปลว่าอะไรรู้ไหม
1: แปลว่า
0: เว้นละเว้น
1: จากกิเลส
0: จากสิ่งที่เคยทำ
1: เช่น
0: ปกติตอนที่เรายังไม่บวชเราเป็นคฤหัสถ
1: ์ค่ะ
0: กัดปลาตีไก่เล่นการพนัน
1: ฆ่าสัตว์
0: ตัดชิ่ง
1: อ
0: ะไรเงี้ยนะ
1: พูดปด
0: ไปทำไร่ทำน
1: า
0: ทำสวนทำอาชีพไปทำงานบริษัทธุรกิจโน่นนั่น
1: อ
0: ันนั้นก่อนบวชนะแต่พอบวชเนี่ยให้เว้นสิ่งเหล่านี
1: ้
0: มันไม่ใช่กิจของสงฆ์ไง
1: ละเว้นทุกสิ่งที่ไม่ใช่กิจของสงฆ
0: ์ใช่เว้นเสียไม่ทำนะครับแต่ถ้าว่าบวชแล้วยังมาทำอย่างที่ว่าเนี่ยบวชแล้วยังมาทำเป็นคฤหัสถ์เนี่ยนะ
1: ก็ไม่ควรใช้คำว่าบวช
0: ชื่อวัดเลยแล้วอย่าเอาเงินไปผ่านเวทไ
1: อ้
0: อันนี้ให้เข้าการบริจาคก็คือว่าเป็นการบริจาคทางออนไลน์อ่ะก็คือหมายความเราโอนอิเล็กทรอนิกส์ e-donation เนี่ยบริจาคทางอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยโอนเข้าบัญชีวัดพอเข้าบัญชีวัดเข้าทาง e-donation ตรงนี้เสร็จปั๊บเนี่ยมันจะไปปรากฏที่ไหนรู้ไหม
1: ที่ไหนฮะ
0: สรรพากร
1: โอ้
0: สรรพากร

0: บัญชีนี้เลยถามเลยว่าบัญชีของวัดบัญชีอะไรครับ
1: ค่ะ
0: QR code เลยนะ
1: สแกนปุ๊บ
0: ไปถึงก็เราสแกนเลยปั๊บเข้าอีโดเนชั่นแล้วหลักฐานการโอนก็ไปปรากฏที่สรรพากร
1: ใช่เขาก็ทำนะตอนนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายก็จะแก้ปมเรื่องของเงินบริจาคเขาจะเร่งทำทั่วประเทศเลยคือ 42,000 แห่ง
0: คือตอนนี้ที่ทำไปแล้วนะ 42,000 วัดนี่ทำแล้วนะก
1: ็
0: เหลืออีกประมาณ 5% ต้องทำให้ทั้งหมดแล้วทุกวัดต้องทำบัญชีรับบัญชีจ่าย
1: รายรับรายจ่าย
0: แล้วก็ให้พศพุทธศาสนาเนี่ยเป็นคนตรวจสอบ
1: ใช่
0: จะเอาไปใส่ลังพลาสติกเอาไว้แบบ
1: ไปซุกในบ้านสีกาได้ไหม
0: ไม่ได้แล้วนะ
1: ไม่ได้แล้ว
0: ไม่ได้แล้วแล้วก็ระวังการบริจาคเงินเข้ามูลนิธิวัดด้วยนะผมบอกให้นะ
1: ค่ะ
0: ข้ามูลนิธิวัดเนี่ยเอาไปใช้จ่ายส่วนตัวได้เลยนะ
1: ค่ะก็ที่พี่บอกว่าอีกประมาณ 5% เนี่ยทั้งหมดนี้ปัจจุบันก็มีกว่า 44,000 วัดไหม
0: ใช่40,000ก็ 40,000 กว่าวัดทั่วประเทศ
1: ก็เลย
0: เป็นพระก็ประมาณ 200,000 รูป 200,000 รูปตอนนี้เนี่ยเขาก็ทำบัญชีประวัติของพระทั้งหมดเพื่อ
1: 180,000 รูป
0: เพื่อการตรวจสอบซึ่งตอนนี้ทำไปแล้ว 180,000 หรือประมาณสัก 20,000
1: ค่ะ
0: ต่อไปนี้เนี่ยเราไม่เห็นน้องฝนเราตำรวจเจอหรือชาวบ้านไปเจอขับรถป้ายแดงเลยนะล่าสุดนะ
1: เอ
0: านี่พระหรือเปล่าหรือใครเนี่ยขับรถไปไหนมาบอกไปบิณฑบาตไปบินข้ามจังหวัดเลยนะบิณฑบาตนะขับรถไปบิณฑบาตป้ายแดงอ่ะเรียกดูนี่ใช่พระไหมเนี่ยไม่แน่ใจฉันเป็นพระ
1: ใช่ไหม
0: ตกลงเอาให้ดูมีใบสุทธิพระทีนี้ใบสุทธิปลอมได้ไหม
1: ได้
0: ปลอมได้อีก
1: ได้หมดอ่ะ
0: ต่อไปนี้มันต้องทำเนี่ยทำแบบอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยแหละ
1: ก็ทั้งระบบของการบริจาคเงินเข้าวัดด้วยแล้วก็เรื่องของข้อมูลพระสงฆ์ด้วย
0: ข้อมูลพระสงฆ์ด้วย
1: นะคะก็จะทำให้ภายในสิ้นปีนี้ให้เสร็จเรียบร้อยนะคะ
0: นี่คือสิ่งที่เขาจะต้องพัฒนานะครับให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงความเป็นไปที่เกิดขึ้นเนา
1: ะ
0: นะครับเดี๋ยวน้องฝนเราไปช่วงถามมาต่อไปกันก่อนเนาะนะครับเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยล่าสุดเนี่ยทางกระทรวงแรงงานเขาทำโครงการ MOU กับศรีลังกา
1: โอ้
0: ตอนนี้เขาไม่เอาไปเอาแรงงานประเทศบางประเทศนะเราก็ต้องไปหาแรงงานใหม่มานั่นก็คือ MOU กับศรีลังกา
1: ทำหน้าที่โดยกรมการจัดหางานใช่ไหม
0: กรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานเดี๋ยวเรามาตามเรื่องนี้กันในช่วง
1: ถามมาต่อไปค่ะกลับมาช่วงถามมาต่อไปนะคะพี่ถนอมเราจะเห็นข่าวคราวหลากหลายปีเลยนะคะฝนเคยได้สัมผัสเป็นนักข่าวของกระทรวงแรงงาน
0: เ
1: ขามีปัญหาเรื่องการทำงานผิดกฎหมายอยู
0: ่
1: หลากหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นเกาหลีไต้หวันอิสราเอล
0: ตอนนี
1: ้แยะมากมาย
0: ตอนนี้ท่านเสกสิทธิ์สวรรยาธิปัตรองอธิบดีกรมการจัดหางานอยู่ในสายกับเราแล้วครับน้องฝน
1: ค่ะสวัสดีค่ะท่านเสกสิทธิ์
0: ครับท่านรองครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ครับผมอยากให้ท่านรองได้เล่าความเป็นมานิดหนึ่งนะครับว่า MOU ที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานท่านจุลพันธ์อมรวิวัฒน์กับทางท่านทูตทางรัฐมนตรีต่างประเทศของศรีลังกาที่ลงนามร่วมกันเนี่ยมีที่ไปที่มายังไงและทำไมเราจะต้องไปเอาแรงงานไกลถึงศรีลังกาเพราะอะไรยังไงครับท่านครับ
2: ครับก็จริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันก็เริ่มสืบเนื่องมาจากตั้งแต่สถานการณ์ความไม่สงบนะครับตั้งแต่ที่พื้นที่ชายแดนกัมพูชานะครับก็เลยส่งผลให้แรงงานกัมพูชาบางส่วนเนี่ยที่อยู่ในประเทศไทยนะครับเดินทางกลับบ้านนะครับเป็นบางส่วน
1: ค่ะ
2: แล้วก็ทำให้ปัญหาเนี่ยผู้ประกอบการนะครับประสบปัญหาภาวะเสียงสะท้อน
1: ขาดแคลนแรงงานเหรอคะท่าน
2: เดี๋ยวนะครับโทษนะครับมันเสียงมันสะท้อนนะครับ
0: ครับ
1: อ๋อท่าน
2: ได้แล้วครับ
0: ครับ
2: เสียงสะท้อนตลกครับ
1: ค่ะได้ยินค่ะได้ยินชัดเจนค่ะเชิญค
2: ่
1: ะ
2: นะครับแล้วตั้งแต่เกิดปัญหาเอ๊ะรบกวนโทรใหม่ได้ไหมครับเสียงมันสะท้อนนะครับ
0: เดี๋ยวทีมงานโทรหาท่านรองอีกทีหนึ่งเนาะ
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: ปัญหาในเรื่องของ
0: ก็แน่นอนว่าท่านมองว่าปัญหามันเริ่มจากการที่ปกติแรงงานต่างชาติหรือแรงงานต่างด้าวที่ทำงานอยู่ในประเทศไทยเนี่ยที่กำหนดไว้ก็มีเมียนมามีลาว
1: กัมพูชาน
0: ะครับแล้วก็มีเวียดนามบางส่วนเนาะนะครับแล้วพอเรามีปัญหาก
1: ัมพูชา
0: ปัญหาชายแดน
1: ก็ขาดแคลนแรงงาน
0: เขาก็กลับไปเกือบล้านเนาะที่จะได้ถาม

0: ท่านว่ากลับไปเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่เนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็จะขาดแคลนแรงงานอยู่ส่วนหนึ่งพอขาดส่วนหนึ่งเราจะไปหาจากไหนล่ะจะหาที่เดิมมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมทีนี้ก็ศรีลังกาถามว่าทำไมต้องเป็นศรีลังกามันก็ต้องมีเหตุผลนะเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับเดี๋ยวเราสักครู่หนึ่งนะเดี๋ยวท่านรองอธิบดีกรมการจัดหางานจะเข้าสายมานะครับเอาละครับท่านรองครับสวัสดีครับ
1: ค่ะท่านรอง
0: ครับได้ชัดเจนก็คือว่าปัญหาที่ไปที่มาก็คือปัญหาความไม่สงบตามแนวชายแดนก็มีคนกัมพูชารายงานกัมพูชาที่ทำงานอยู่ในประเทศไทยส่วนหนึ่งก็กลับประเทศไป
2: ใช่ครับ
0: ท่านครับก็กลับไปประมาณเท่าไหร่เรามีตัวเลขไหมท่านนะประมาณ
2: ตัวเลขเนี่ยครับอย่างที่เราได้รับแรงงานจริงๆเนี่ยประมาณแค่ 20,000 กว่าคนครับแต่ว่าพี่เขาเดินทางตามช่องทางธรรมชาติหรือไม่ได้มีรายงานการเดินทางเข้าออกเนี่ยก็น่าจะถึงหลักแสนอยู่ครับเนื่องจากว่าแรงงานกัมพูชาในประเทศทั้งหมดเนี่ยมีประมาณ 300,000 คนครับ
0: 300,000 คนกลับบ้านตามช่องทางปกติผ่านด่าน 20,000 แต่เชื่อว่ากลับไปจริงช่องทางธรรมชาติอีกเป็นแสนนะครับ
2: ครับ
0: ก็เลยทำให้เราขาดแคลนรายงานอยู่ส่วนหนึ่งนะครับ
2: ที่เหลืออีก 200,000 เนี่ยบางคนก็อายุของใบอนุญาตการทำงานก็ขาดไปเขาจะทำให้เขาเป็นแรงงานผิดกฎหมายก็จะทำให้นายจ้างบางส่วนเนี่ยก็จะไม่กล้าจ้างงานในส่วนของแรงงานผิดกฎหมายด้วยครับ
0: แล้วสถานะของแรงงานกัมพูชาในบ้านเราขนาดนี้เนี่ยมันยังมีใบอนุญาตไหมเราผ่อนปรนไหมหรือเราจะยังไงกับสถานะ
2: ก็มีใบอนุญาตตามที่ใบอนุญาตทำงานกำหนดไว้นะครับในแต่ละรอบของมติครม.ครับซึ่งก็จะมีบางส่วนที่ยังสามารถทำงานได้อยู่ครับ
0: ครับเขาเรียกว่าผ่อนปลนใช่ไหมท่านฮะ
2: ไม่ได้ผ่อนปลนครับก็คือว่าเราก็บังคับตามใบอนุญาตที่ได้รับอนุญาตแล้วครับถ้าใบอนุญาตขาดก็จะไม่สามารถผ่อนปลนได้ครับในทุกสัญชาติครับไม่มีการยกเว้นครับ
0: และนี่คือเหตุผลที่นายจ้างขาดแรงงานส่วนหนึ่งนะครับจากเหตุผลกรณีของกัมพูชาทำให้เราต้องหาแรงงานประเทศอื่นเข้ามานะครับทดแทนทำไมเราเลือกศรีลังกาครับท่านฮะ
2: จริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่ต้องเรียนว่าไม่ใช่ศรีลังกาประเทศเดียวนะครับในส่วนที่ทางกระทรวงแรงงานได้เสนอที่ประชุมครม.นะครับเรามีทั้งที่นำเสนอเนี่ยมีทั้งเนปาลบังคลาเทศอินโดนีเซียฟิลิปปินส์นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยศรีลังกาเป็นชาติแรกลำดับแรกที่ได้รับการพิจารณาแล้วก็ใน MOU เนี่ยจะทดลองในการนำร่องนำเข้ามาประมาณ 10,000 คนครับ
0: อันนี้ถ้าดูจากมติครม.คือครอบคลุมศรีลังกาเนปาลบังคลาเทศอินโดนีเซียคลิปปินส์นี่คือครม.นี่ครอบคลุมไว้แล้วใช่ไหมท่านฮะ
2: ครอบคลุมไว้เรียบร้อยแล้วครับเพียงแต่ว่าในสัญชาติแรกที่ทางกระทรวงแรงงานทำ MOU เนี่ยก็เลยขอเป็นศรีลังกาก่อนครับ
1: ค่ะ
0: ทำไมเลือกศรีลังกาก่อนท่านงั้นท่านครับทำไมเลือกศรีลังกาก่อน
1: ทำไมไม่เลือกเนปาลหรือบังคลาเทศมาเลเซียหรือฟิลิปปินส์ก่อนนะฮะ
0: ครับ
2: ในส่วนของศรีลังกาเนี่ยครับเอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทยเนี่ยเขามาเจรจากับทางกระทรวงแรงงานก่อนว่าเขามีความสนใจที่จะส่งแรงงานเข้ามามาทำงานในประเทศเราครับ
1: อ๋อก็คือแสดงความจำนงสนใจมาทางกรมการจัดหางาน
2: ครับทางติดต่อทางกระทรวงแรงงานครับ
0: ทีนี้เราก็รับเบื้องต้นเนี่ยอยู่ที่ 10,000 คนเนี่ยจะมายังไงเรานายจ้างเราเนี่ยเพราะผมเข้าใจว่าแน่นอนแล้วสมมุติว่าน้องฝนเป็นนายจ้างเนา
1: ะ
0: นะครับเราพอได้รู้ว่าเราจะมีรายงานจากศรีลังกาเข้ามาเนี่ยเอ๊ะแล้วเราจะได้รายงานเหล่านั้นมาด้วยวิธีไหนยังไงครับท่านครับจากการตกลงเน
2: ี่
0: ย
2: โดยขั้นตอนในการนำเข้าแรงงานเนี่ยครับหลังจากการทั้งสองประเทศได้เซ็น MOU เนี่ยทีนี้มันจะไปสู่ขั้นตอนของ Agreement ในส่วนของขั้นตอนของ Agreement เนี่ยก็จะไประบุนะครับขั้นตอนต่างๆนะครับตั้งแต่การคัดเลือกแรงงานจากประเทศต้นทางการทดสอบสมรรถนะนะครับในการทำงานนะครับการอบรมนะครับก่อนการเดินทางนะครับข้อตกให้เขารับรู้ถึงข้อตกลงในสัญญากฎหมายของประเทศไทยกำหนดธรรมเนียมประเพณีในการปรับตัวนะครับก็จะมีขั้นตอนต่างๆครับ
0: อันนี้จะเป็นลักษณะแบบ MOU แบบรัฐต่อรัฐไหมท่านส่งกันในลักษณะนั้นไหมหรือว่ามีบริษัทจัดหางาน
2: อาจจะเป็นการผ่านในรูปแบบของการผ่านบริษัทจัดหางานภาคเอกชนครับ
0: ครับ
2: โดยการควบคุมดูแลของกรมการจัดหางานครับ
0: ก็แสดงว่านายจ้างที่ประสงค์อยากจะได้รายงานชาวศรีลังกาก็ต้องแจ้งความต้องการไปที่ไหนกันไปที่กรมจัดหางาน
2: ที่กรมการจัดหางานครับ
0: และทางกรมเราก็ต้องประสานไปทางศรีลังกาว่าเราต้องการแรงงานจำนวนเท่าไหร่คนทำงานอะไรอย่างไรบ้างและเขาก็ต้องส่งมาให้เราตามนั้น
2: ครับถูกต้องครับ
1: ค่ะความถนัดทางอาชีพของทางศรีลังกาเองค่ะมีความถนัดในการประกอบอาชีพอะไรแล้วสอดคล้องกับอาชีพที่ประเทศไทยต้องการคืออาชีพอะไรบ้างคะ
2: นะครับในส่วนของข้อตกลง MOU อ่ะครับก็จะเป็นการระบุใบงานและลักษณะงานของลักษณะของกรรมกรครับมีทั้งประมงอุตสาหกรรมนะครับในภาคการเกษตรอะไรพวกนี้ครับ
0: ครับถ้าดูถึงความเชี่ยวชาญของแรงงานศรีลังกาเป็นไงครับท่านครับเขามีความเก่งแบบไหนยังไงฮะ
2: ท่านทูตที่เมื่อวานจากการที่ได้เซ็น MOU เมื่อวานนะครับเขาก็บอกว่าเขาก็จะกระจายความถนัดครับในทุกภาคที่เป็นงานกรรมกรที่ในการใช้แรงงานนะครับ
0: ครับ
2: เพราะว่าถ้ากระจายมาให้เรา
0: ถ้าดูข้อตกลงก็คือว่ามาป้อนให้กับแรงงานภาคเกษตรแล้วก็ภาคก่อสร้าง
1: ค่ะงานประมงด้วย
0: ทีนี้ถ้าภาคเกษตรเนี่ยมีคนต้องการอยากจะไปทำงานในไร่ในสวนอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะอันนี้เขาถ้าเขาต้องการเขาก็ต้องติดต่อผ่านบริษัทจัดหางานที่เขาจะได้โควต้าเข้ามาอย่างนั้นถูกต้องไหมครับท่านฮะ
3: ต
2: ้องมายื่นความต้องการมายื่นดีมานที่กระทรวงแรงงานที่กรมการจัดหางานก่อนครับซึ่งจริงๆเนี่ยในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยเราก็มีพื้นที่สำนักงานจัดหางานพื้นที่1-10นะครับแล้วก็ในแต่ละจังหวัดเราก็มีสำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศครับ
0: พูดง่ายๆว่าตอนนี้พอประชาชนทราบแล้วนายจ้างที่ต้องการอยากได้แรงงานนะครับทราบแล้วว่าเราจะมีแรงงานจากศรีลังกาแรงงานศรีลังกาก็อาจจะดีหน่อยเพราะว่าเขาก็นับถือศาสนาพุทธที่เข้ามาประเทศไทยก็มาจากศรีลังกานะเพราะฉะนั้นก็มีความเชื่อความศรัทธาทางพุทธศาสนาใกล้เคียงกันวิถีชีวิตปฏิบัติเพราะงั้นถ้าอยากจะได้ปั๊บนะจะเป็นรายบุคคลหรือเป็นผู้ประกอบการเป็นบริษัทอะไรก็ตามถ้าต้องการก็ต้องแจ้งที่จัดหางานจังหวัดหรือที่ในกรุงเทพก็ที่เขตพื้นที่ถูกต้องใช่ไหมท่าน
2: เขตพื้นที่ครับถูก
0: ว
2: ่
0: าต
2: ้
0: องการกี่คนเป็นหญิงเป็นชายเท่าไหร่ยังไง
2: ครับครับถูกต้องครับ
1: MOU นี้เสร็จเรียบร้อยแล้วสามารถที่จะแจ้งความจำนงได้ตอนไหนมีระยะเวลาหรือกรอบไหมคะในการที่จะแจ้งความจำนงของนายจ้างอะคะ
2: ก็จริงๆแล้วเนี่ยครับมันจะมีขั้นตอนต่างๆอีก8-10ขั้นตอนนะครับแต่ว่าการแจ้งความต้องการเนี่ยอาจจะตั้งแต่ช่วงธันวาไปแล้วนะครับแต่ว่าการจะเริ่มต้นการทำงานเนี่ยที่ทำลายที่กรมการจัดหาวางไว้เนี่ยก็ประมาณเดือนมกราคมปี2570ครับ
1: สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ทางกรมการจัดหางานที่เป็นเว็บไซต์ถูกต้องไหมคะ
2: ถูกต้องครับมีทั้งเว็บไซต์นะครับwww นะครับ doe.go.th นะครับหรือว่าสายด่วนกรมการจัดหางาน1506-2ครับ
1: ค่ะก็เบอร์เดียวกับทางด้านของส่วนเรื่องของการทำ MOU ครั้งนี้ค่ะเรามีการเซ็นสัญญาไหมคะอย่างเช่นเราต้องไปตัวกลางก็คือทางด้านของกรมการจัดหางานในพื้นที่1-10ก็จริงแต่มีระยะเวลาในการเซ็นสัญญาไหมว่าระยะเวลาในการจ้างกี่ปีค่าจ้างเนี่ยขั้นต่ำเท่าไหร
2: ่2
1: ค่ะ
2: ระยะเวลาในการต่อสัญญาของการจ้างเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เราจะใช้บังคับเหมือนกันทุกประเทศคือ2ปีและต่อได้อีก2ปีครับเมื่อครบ4ปีแล้วเขาจะต้องเดินทางกลับประเทศต้นทางอย่างน้อย30วันแล้วถึงจะกลับมาได้แต่อายุของ MOU เนี่ยประมาณ5ปีครับแล้วก็จะต่อได้อีกครั้งละ5ปีครับ
0: ค่าจ้างล่ะครับท่านครับที่เขาจะได้รับ
3: เป็นไปตาม
2: ค่าแรงขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนดในแต่ละพื้นที่ครับ
0: เห็นว่าจะมีการพัฒนาฝีมือให้ด้วยเขาจะต้องพัฒนาฝีมือมาก่อนจากศรีลังกาหรือว่าพอมาอยู่บ้านเราแล้วเราก็จะมีการพัฒนาฝีมือแรงงานให้ด้วยหรือยังไงครับ
2: การพัฒนาฝีมือเนี่ยครับมันก็จะมีได้ทั้งสองฝั่งครับมันเป็นทั้งการอัพสกิลรีสกิลนะครับก็ทั้งเขาก็อาจจะทางศรีลังกาเนี่ยเขาก็จะเทรนนะครับจากก่อนที่เขาจะส่งมาให้มาทำงานกับเรานะครับแล้วในระหว่างที่เขาอยู่กับเราเนี่ยทางกรมการจัดหางานก็จะสามารถผ่านในส่วนของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับเป็นการอัพสกิลอีกทีหนึ่งรีสกิลที่ประเทศไทยด้วยก็ได้ครับได้ทั้งสองฝั่งครับ
1: ก็คือการอัพสกิลรีสกิลทำควบคู่กับการที่ไปทำงานกับคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยด้วยถูกต้องไหมคะ
2: ถูกต้องครับ
0: ครับ
1: นอกเหนือจากนี้ค่ะท่านอีกหลายๆประเทศที่เสนอครม.ไปแล้วเนปาลบังคลาเทศมาเลเซียฟิลิปปินส์จะเริ่มต้นเมื่อไหร่คะ
3: บังคลาเทศอยู่ระหว่าง
2: พิจารณาอยู่นะครับตอนนี้ประเทศต่อไปที่เป็นเป้าหมายคือเป็นประเทศ

0: บังคลาเทศครับ
1: อ๋อครับ
2: ก็สุดท้ายอยากให้ท่านรองเสกสิทธิ์ได้แจ้งกับพี่น้องประชาชนอีกครั้งหนึ่งไม่ว่าท่านจะอยู่ในภาคเกษตรประมงหรือว่าอุตสาหกรรมนะครับธุรกิจ
1: ก่
2: อสร้างที่เป็นงานกรรมกรแบบนี้เนา
1: ะ
2: นะครับที่ต้องการอยากจะได้รายงานศรีลังกาของใหม่ด้วยนะของใหม่นะลองของใหม่เนี่ยเขาจะต้องเริ่มไปติดต่อที่ไหนแล้วก็คิดว่าช่วงประมาณไหนที่เขาควรจะต้องเริ่มต่อเพราะว่ามันจะเริ่มของจริงๆก็คือมกราปีหน้าเนี่ย
1: ต้นปีก็ไม่นานนะ
2: ครับเชิญแล้วครับท่านช่วยอธิบายย้ำตรงนี้ทีครับ
0: ครับสำหรับนะครับผู้ประกอบการนะครับที่ต้องการนะครับแรงงานศรีลังกานะครับก็ครับสามารถแสดงความต้องการนะครับนะครับไปแสดงได้ที่นะครับในพื้นที่ถ้ากรุงเทพมหานครเนี่ยจะเป็นพื้นที่เขต1ถึง10นะครับแล้วก็ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศนะครับแล้วก็สายด่วนนะครับหรือติดต่อผ่านสายด่วนกรมการจัดหางานนะครับที่เบอร์1506-2ครับ
1: ค่ะ
0: นะครับระยะเวลาก็ตั้งแต่ปลายธันวาไปถึงมกราคม2570ได้เลยครับ
2: เขาต้องเตรียมข้อมูลอะไรบ้างไหมครับว่าเขาความต้องการสมมุติว่าผมทำสวนอยู่สัก20ไร่ทำสวนทุเรียนต้องการรายงานศรีลังกาสัก5คนเขาต้องเตรียมอะไรยังไงบ้าง
1: เอกสารหลักฐานนะคะ
0: การจัดหางานเนี่ยจะมีแบบฟอร์มให้ครับสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการนะครับแล้วก็เราจะได้สอบถามข้อมูลในความต้องการในลักษณะของทักษะแรงงานที่ต้องการครับ
2: เราจะอนุญาตให้ตามความจำเป็นที่แท้จริงหรือว่าเอามาก่อนไหมหรือยังไงครับ
1: เอาแบบหลายคนก็ได้อย่างพี่ต้องการ10คนคนต้องการ20คนเงี้ย
0: เลยครับ
2: ตามความต้องการของผู้ประกอบการ
0: อนุญาตตามความต้องการของผู้ประกอบการได้เลยครับ
1: โอ้ไม่ได้ดูว่าตามขนาดของสถานประกอบการใหญ่กลางเล็กถูกไหมฮะ
2: แล้วแต่เขาต้องการเลย
1: โอ
0: ้ขึ้นอยู่กับทางผู้ประกอบการจะแจ้งมาครับ
2: แล้วสวัสดิการค่าการรักษาพยาบาลอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับ
0: ต้องเรียนว่าแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาเนี่ยครับโดยระเบียบของกรมการจัดหางานเนี่ย1ก็คือว่าเขาจะต้องทำประกันสุขภาพอย่างน้อย6เดือนถึง1ปีนะ
2: ครับ
0: จริงๆแล้วเนี่ยถ้ามีเลข Work Permit 13หลักเนี่ยเขาสามารถเข้าสู่ระบบประกันสังคมของกระทรวงแรงงานได้เลยครับ
1: ค่ะผ่านทาง Work Permit นะฮะ
2: ครับก็มีประกันเรียบร้อยนะครับมีปัญหาเจ็บป่วยก็รักษาตามที่ประกันทำเอาไว้นะครับได้ครับท่านครับชัดเจนแล้วก็เดี๋ยวถ้าช่วงใกล้ๆเนาะนะครับดูกันอีกทีหนึ่งความสนใจของพี่น้องประชาชนตัวเลขณขณะนี้อยู่ที่ 10,000 คนถ้ามีความประสงค์มากกว่า 10,000 เราจะขยายเลยได้ทันทีไหมครับท่านครับหรืออย่างไร
0: ครับก็ทางกระทรวงแรงงานต้องผ่านประชุมคณะกรรมการคปต.ครับแล้วก็จะพิจารณานะครับความจำเป็นในการเพิ่มนะครับแล้วก็จะรายงานคณะรัฐมนตรีให้ทราบครับแล้วก็สามารถเพิ่มได้เลยครับ
2: ซึ่งต้องประเมินแรงงานศรีลังกาด้วยเหมือนกันใช่ไหมท่านครับว่าเราจะไปตอ
0: บว่าการเข้ามาในการปรับตัวในการทำงานนะครับลักษณะแล้วก็รวมถึงทักษะแล้วก็ประสิทธิภาพในการทำงานนะครับ
1: ค่ะ
2: ครับได้ครับขอบพระคุณครับท่านรองครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดี
2: ครับ
1: ท่านรองอธิบดีกรมการจัดหางานถ้าเกิดใครมีความต้องการแรงงานนะคะศรีลังกานะ
2: ค
1: ะตอนนี้เตรียมความพร้อมได้แล้วสามารถที่จะไปยื่นเรื่องได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดพื้นที่1ถึง10ด้วย
2: ก็น่าสนใจนะ
1: ค่ะ
2: คนศรีลังกาเนี่ยชาวศรีลังกาเนี่ยส่วนใหญ่เป็นชาวสิงหลเป็นชาวเขาจะมีอยู่3เชื้อชาติ
1: อ่ะ
2: สิงหลนี่ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศอ่ะ80กว่าเปอร์เซ็นต์อ่ะแล
1: ้
2: วก็ชาวทมิฬนะครับแล้วก็ที่เป็นมุสลิมนะนี่คือศรีลังกาประชากรเขาประมาณสัก24ล้านนะก็น่าสนใจดูเหมือนกันว่ามีความขยันอึดขนาดไหน
1: จะตอบสนองการทำงานของประเทศไทยได้มากน้อยแค่ไหนนะคะก็ปลายปียืดเอกสารกันได้แล้วนะคะช่วงนี้พักกันครู่เดียวก่อนช่วงหน้าติดตามช่วงของทุกคำถามมีคำตอบค่ะ
3: รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราช

0: สารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน
1: หมอกอายุ18เป็นมะเร็งปอดและเป็นโรคทั้งใบของแม่แก้วแกตื่นตี3เดินจากบ้านมาโรงพยาบาลทุกวันแกบอกว่าดีละได้ออกกำลังกายอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยแกกินข้าวเปล่าถุงละ6บาทก็พอละเพราะทุกวันจะมีกับข้าวสุ่มจากญาติผู้ป่วยคนอื่นเพียบเลยแกบอกว่าเหมือนกินบุฟเฟ่โลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละวันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
2: กลับมาลูก
3: ไม่แก้วแม่แอสิเรานะ
1: ทุกครั้งที่แม่แก้วเปิดตาเธอจะเห็นหมอกอยู่ตรงนั้นเสมอเลย
2: รักแก้วแม่ลูก
4: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
2: ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณ
1: มอบโอกาสให้โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาจริง
5: ๆแอนเจ้า
6: แม่เล่นอะไรเนี่ย
1: ชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งเพิ่มพื้นที่บวกโอกาสให้ทุกชีวิตร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดีคำว่าให้ไม่สิ้นสุด
7: มาช่วงที่2ของรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านนะคะช่วงนี้นะคะทักทายคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่อยู่ในคลื่นวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วทั้งประเทศค่ะตอนนี้อยู่กับพี่ถนอมอ่อนเกตผลและฝนนิสาการกีตะเมกินนะคะแนะนำช่องทางการติดต่อสื่อสารอีกสักนิดนึงนะคะ022756848 022756848ค่ะและอีกเบอร์หนึ่ง0626056609 0626056609ค่ะ
8: ครับ
7: ไปสายแรกกันเลยดีไหมฮะ
8: มาแล้วรออยู่แล้วนะครับ คุณสมภพจากกรุงเทพครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะคุณสมภพคะ
9: สวัสดีครับ
7: ค่ะคุณสมภพมีปัญหาอยากจะปรึกษาเรื่องเมาแล้วขับโดนปรับ 45,000 บาทอยากทราบว่าสรุปโทษมันเป็นอย่างไรปรับสูงสุดเนี่ยเท่าไหร่แต่เวลาฟังคำพิพากษาศาลเนี่ยทำไมเขาไม่เคยได้รับรู้อะไรเลยนะคะอันนี้คือฟังคำพิพากษาเรียบร้อยแล้วหรอคะ
9: ฟังแล้วครับ
8: ไปชนไปอะไรให้มีผู้เสียหายด้วยไหม
9: ไม่ชนครับไม่ชนเดินเขาเรียก
8: เจอด่าน
9: ตั้งด่านเรียก
8: เจอด่านนะ
9: ตั้งด่านครับ
8: ตั้งด่านแล้วถูกฟ้องขึ้นศาลไหม
9: เขาบอกขึ้นนะก็เอานักโทษอ่ะเอาผู้ต้องหานะไปขังไว้ใต้ศาล
8: หมายถึง
9: ประมาณชั่วโมงหนึ่งก็ให้ญาติให้เมียให้ตายายอยู่ตรงเคาน์เตอร์ติดเสียค่าปรับ
8: เดี๋ยวครับเดี๋ยวครับพี่แสดงว่าคนที่คุณไม่ใช่ตัวคุณเองแต่คุณมาถามแทนคนอื่นเขาอยู่ใช่ไหมเนี่ย
9: หลานครับหลานผม
7: ถามแทนหลาน
8: มาถามแทนหลาน
9: ครับ
8: หลานเจอด่านเมาแล้วขับนะครับแล้วก็ถูกจับส่งฟ้องศาลก็ต้องฟ้องศาลนะน
7: ั่
8: นแหละไปที่ศาลคำว่าใต้ถุนศาลนั่นคือขึ้นศาลแล้วครับไม่ใช่ว่าต้องขึ้นชั้นบนตลอดนะข้างล่างนะศาลพิจารณาอยู่นะนะครับห้องพิจารณาผมก็เคยไปดูอยู
7: ่
8: เพราะฉะนั้นก็ขึ้นศาลแล้วศาลตัดสินลงโทษปรับจำคุกรอลงอาญาใช่ไหม
9: เขาไม่ได้พูดอะไรเลยแล้วเรื่องจำคุกก็เรียกว่าเสียค่าปรับ 45,000 เคาน์เตอร์ข้างหน้าครับ
8: เสียค่าปรับ 45,000 ทีนี้คุณสงสัยว่าตกลงเสียค่าปรับเมาแล้วขับมันโดนค่าปรับเท่าไหร่ใช่ไหม
9: ครับ
8: สงสัยตรงนี้แล้วหลานเคยโดนมาก่อนไหม
9: โดนมา2ครั้งครับ
8: นั่นแหละครับ
7: ทำผิดซ้ำไง
8: ความผิดซ้ำไงคือถ้าเมาแล้วขับกระทำความผิดครั้งแรกมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับ 5,000 ถึง 20,000 นี่ครั้งแรกเลยนะ
7: ค่ะ
8: เมตตา
7: พอ
8: ครั้งที่2
7: ครั้งที่2
8: ทำผิดซ้ำภายใน2ปีนับตั้งแต่กระทำผิดครั้งแรกเพิ่มโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับ 50,000 ถึง 100,000 ถูกพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ไม่น้อยกว่า1ปีหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับขี
7: ่ใช่มีกรณีที่ไม่ปฏิเสธไม่ยอมเป่าแอลกอฮอล์ด้วยนะ
8: อันนั้นอีก
7: คือเคสหนึ่ง
8: ไอ้นั้นท่านปฏิเสธไม่ยอมเป่านั้นเขาก็ให้สันนิษฐานว่าเมา
7: ก็
8: พอเมาแล้วกระบวนการก็จะเป็นอย่างที่ว่าเนี่ย
7: ก็วนไป1
8: เพราะฉะนั้นที่คุณสมภพถามว่าหลานเนี่ยทำไมโดนไป 45,000 ตกลงมันปรับเท่าไหร่กันแน่อาจจะฟังว่าปรับน้อยๆนี่นะ 5,000 ถึง 20,000 นี่นะถามว่าแล้วโดนมากี่ครั้งครั้งที่2เพราะครั้งที่2มัน 50,000 ถึง 100,000 นะครับเนี่ยโดน 45,000 ก็ถือว่าโดนครึ่งๆอ่ะโอเคมั้ยล่ะทีเนี้ย
7: ไม่ถึงเกณฑ์ด้วยนะ
9: แล้วตังค์ไม่พอค่าปรับก็ให้ผ่อนให้ได้ครับผ่อนยังไงครับ
8: เดี๋ยว
7: เขาโดนปรับ
8: เขาให้ผ่อนหรือว่าให้กักขังแทนค่าปรับ
9: ปล่อยตัวมาไปทำงานแล้วอ่ะก็เสร็จวันนั้นเลยครับเขาบอกว่าผมมีตังค์ผมตายายมีตังค์แค่ 20,000
8: ครับ
9: เขาบอกให้ผ่อนได้ผ่อนชำระได้
7: แล้วคุณสมภพได้ถามทางต้นทางที่เขาบอกให้คุณผ่อนได้นี่ผ่อนที่ไหนล่ะคะคุณได้ถามไหมคะ
9: ผมก็ไม่ได้ถามนะมีใบนั้นมาใบอะไรใบ
8: แต่นี้ถามมาด้วยความไม่รู้สงสัยแล้วก็เลยมาถามเราแล้วฟังข้อมูลมาไม่ชัดไม่เห็นอะไรทั้งนั้นเลยไม่เห็นคำพิพากษาไม่เห็นอะไรทั้งสิ้นสงสัยก็เลยมาถามหลานคงมาขอตังค์อ่ะ
7: ใ
8: ช่ไหมหลานมาขอตังค์เสียค่าปรับใช่ไหม
7: จริงๆหลานต้องทราบทุกอย่างแล้วอะค่ะ
8: ใช่ไหมคุณสมภพ
9: ผมก็ไม่ถามรายละเอียดนะ
8: นั่นแหละหลานมาขอตังค์เสียค่าปรับใช่ไหม
9: ใช่ครับมา
8: ทีนี้ก็เจ้าตัวก็ไม่รู้ว่ากลัวหลานจะหลอกหรือเปล่าไม่รู้ว่านี่ทำไมค่าปรับมันแพงจังโดน2ครั้งเป็นครั้งที่2ค่าปรับตั้งแต่ 50,000 ถึง 100,000 นะครับ
7: ใช่ค่ะ
9: ยายเขาเป็นคนจ่ายตังเองอ่ะจ่ายก็มือพนักงานเจ้าหน้าที่เองเลย
8: ครับคือถ้าปกติเนี่ยนะถ้าไม่มีเงินจ่ายค่าปรับต้องถูกขังแทนค่าปรับนะครับแล้วก็ถ้าศาลก็ปราณีเขาก็อาจจะให้ไปทำงานบริการสาธารณะ
7: ค่ะ
8: หรือแม้กระทั่งเสียค่าปรับแล้วก็ยังจะต้องทำงานบริการสาธารณะด้วย
7: ควบคู่กันไป
8: ผมเคยคุยกับคุณหมอแล้วขับหมออะไรอาจารย์หมอโดทีลืมชื่ออาจารย์หมอนะหมอแท้จริงหมอแท้จริงสิริพณิชเนาะ
7: ค่ะ
8: เลขาธิการมูลนิธิเมาแล้วขับเนี่ยพอศาลลงโทษแล้วให้ไปทำประโยชน์เพื่อสังคมเนี่ย
7: คุ
8: ณหมอบอกว่าไม่อยู่กันที่มูลนิธิเต็มไปหมดเลยแล้วคุณหมอให้ทำอะไรก็นั่งกันอยู่อย่างนั้นนะ
7: อ้าวเหรอ
8: เออผมก็เลยบอกว่ามันก็ไม่น่าใช่นะต่อไปนี้ถ้าว่าให้ทำงานบริการสังคมเนี่ยให้ไปลอกท่อก็ต้องไปให้ไปทำความสะอาดถนนหนทางกับเจ้าหน้าที่กทมก็ต้องพากันไปนะแต่ถ้าไปศึกษานั่งๆนอนๆ นั่งอยู่ในห้องประชุมของมูลนิธิมอลขับเนี่ยผมคุยคุณหมอแท้จริงนะผมว่ามันไม่ได้ประโยชน
7: ์ไม่มีประโยชน์
8: แล้วคนก็ไม่กลัว
7: ก็อยู่เฉยๆ
8: เอาไปกวาดเอาไปลอกท่อนะ
7: มันก็ยังเมาแล้วขับอยู่อย่างนั้นแหละ
8: เ
7: พราะว่าโทษมันไม่หนัก
8: เอาละคุณสมภพชัดเจนนะครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
8: กลัวว่าหลานจะมาหลอกหรือยังไงหรือไม่พูดความจริง
7: หลานอาจจะบอกไม่หมดนะแล้วคุณสมภพก็คงจะเอ้ยทำไมค่าปรับมันเยอะจัง
8: ครับ
7: จริงๆอ่ะหลานอยู่ในศาลนี่ต้องรู้อยู่แล้วไหมพี
8: ่ก็ต้องรู้อ่ะก็ต้องรู้อ่ะมันต้องสิ้นสงสัยอ่ะแล้วก็พอบอกว่ามันขนาดนี้เนี่ยมันก็ชัดเจนอยู่แล้วอัตราโทษปรับมันเท่าไหร่นะ
7: ใช่เพราะว่าทำผิดซ้ำภายใน2ปี
8: ครับ
7: ค่ะอ่ะไปสายต่อไปคุณระยะก่อนเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งจะเข้าสายมานะคะ
8: ท่านที่จะโทรศัพท์เข้ามาเนาะฟังอยู่ทางวิทยุก็0626056609นะครับก็โทรได้ในช่วงเวลารายการตอนนี้นะครับถ้านอกเหนือเวลารายการก็เอาสักช่วงเช้านะบางคนโทรมา 6:30 เลย
7: ได้ไหมอ่ะ
8: ได้
7: ก็เช้า
8: ได้แต่จะบอกว่าพี่โทรมาใหม่อีกทีหนึ่งได้ไหม
7: เช้าประมาณกี่โมง
8: เอาสัก 7:30 กำลังดี
7: ไม่เกินกี่โมง
8: ถึงไม่เกิน 11:00 นะผมจะรับสายให้ช่วงเช้าก่อนนะครับ
7: ไปสายคุณระยาก่อนค่ะสวัสดีค่ะคุณระยากร
10: สวัสดีค่ะ
7: จากเชียงใหม่แล้วก็เจ้า
10: ค่ะเชียงใหม่ค่ะอำเภอฝางค่ะ
7: จ้าม
8: ีปัญหาเรื่อง
10: สลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะหุ้นหอยคนพิการค่ะชมรมคนพิการค่ะ
8: ครับ
7: ยังไงคะปัญหาเกิดขึ้นยังไงกันบ้างคะ
10: ปัญหาคือ เมื่อก่อนเนี่ยเล่นหุ้นกับเขาเนาะเดี๋ยวนี้โดนโกงค่ะเขาไม่ให้ดอกปันผล
7: ค่ะ
10: โกงทั้งเงินต้นทั้งดอกเลยค่ะ
8: รู้จักกันไหมกลุ่มคน
10: ก็โดนจำคุกแล้วนะคะเดี๋ยวนี้อ่ะ
8: โอ้ตัวการโดนจำคุกแสดงว่ามีการรวมตัวกันฟ้องดำเนินคดีแล้วก็เขาก็ถูกศาลตัดสินจำคุกติดคุกแล้วตอนนี้ใช่ไหม
10: ใช่ค่ะ
8: ทีนี้พอเขาติดคุกแล้วปั๊บเนี่ยแน่นอนนะครับแล้วใครเป็นโจทก์ฟ้องให้ในเรื่องนี้อัยการหรือเปล่าครับ
10: อ๋อไม่ใช่ค่ะคือโจทก์นี่คือผู้เสียหายนี่แหละค่ะรวมตัวกันไปฟ้องค่ะ
8: เราแสดงว่าผู้เสียหายรวมตัวกันฟ้องเองมีทนายเองใช่ไหมครับ
10: ค่ะ
8: มีทนายเอง
10: ค่ะ
8: เพราะว่าในความผิดทางอาญานี่น้องฝนนะ
7: ค่ะ
8: ก็อย่างในกรณีถูกช่อโกงอ
7: ่ะ
8: อ
7: ัน
8: นี้ก็ช่อโกงเนาะใช่ไหมพี่ถูกช่อโกงคดีถูกช่อโกงเราจะไปแจ้งความให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีก็ได้
7: ค่ะ
8: ถ้าผ่านเจ้าหน้าที่ตำรวจคดีมันก็จะไปสู่อัยการ
7: อ
8: ัยการก็จะเป็นโจท
7: ค่ะ
8: ซึ่งผู้เสียหายจะเป็นขอโจทร่วมด้วยก็ได้นะครับแล้วก็อัยการก็จะไปฟ้องศาลถ้าอัยการฟ้องในศาลก็ประทับรับฟ้องเลย
7: ค่ะ
8: แต่ถ้าอีกช่องทางหนึ่งนะครับเกรงว่าไปที่ตำรวจแล้วมันช้าคดีมันเยอะบางทีก็รับเรื่องบ้างไม่รับเรื่องบ้าง
7: กลัวไม่ดำเนินคดี
8: ใช่ไหมเขาก็เลยว่างั้นไปหาทนายมาฟ้องเองก็ได
7: ้
8: ฟ้องช่อโกงฟ้องเองก็ได้ซึ่งจะมีโทษทางอาญาด้วยนะเพราะงั้นการฟ้องเองเนี่ยนะครับพอไปเรื่องไปถึงศาลศาลจะไต่สวนมูลฟ้องก่อนแต่ถ้าอัยการฟ้องเองไม่ต้องไต
7: ่
8: ก็คือรับฟ้องประทับฟ้องแต่ถ้าผู้เสียหายจ้างทนายฟ้องเองเนี่ยอันนี้ศาลก็จะต้องไต่สวนมูลฟ้องก่อนว่าจะรับหรือไม่รับฟ้องถ้ารับฟ้องก็เข้าสู่กระบวนการก็ต้องมีหมายไปถึงจำเลยจำเลยที่ถูกฟ้องนะให้ไปศาลซึ่งทนายเขาก็จะสอนกันบอกว่านัดแรกที่ให้ไปเนี่ยอย่าไป
7: เพราะอะไรคะ
8: ก็ต้องประกันตัวเลยถ้าไม่ประกันตัวศาลรับฟ้องปั๊บก็ประทับรับฟ้องปั๊บก็ประกันตัวเลยแม่งมีก็เข้าคุกเลยอ่ะเพราะงั้นก็จะให้ทนายไปก่อนในนัดแรกอ่ะตอนนัดไต่สวนเนี่ยน
7: ะ
8: ว่าไต่สวนปั๊บประทับฟ้องประกันตัวเลยนะเห็นไห
7: ม
8: เพราะนั่นนี่ก็คือให้จ้างทนายความฟ้องเองฟ้องแล้วศาลตัดสินคดีถึงที่สุดแล้วยังครับคุณพี
7: ่คุณพี่ระยะก่อน
10: แล้วค่ะ
8: ถึงที่สุดแล้วนะจำเลยก็ถูกศาลตัดสินลงโทษจำคุกติดคุกอยู่ทีนี้ปัญหาก็คือความเสียหายในทางแพ่งจะไปเรียกเอาอย่างไรใช่ไหมครับ
10: ใช่ค่ะ
8: ผู้เสียหายเป็นคนพิการหมดเลยไหมหรือมีคนนอกด้วย
10: มีคนนอกค่ะ
8: มีคนนอกด้วยฟ้องศาลไหนเชียงใหม่หรือศาลที่เมืองฝาง
10: ที่ตอนนั้นคดีอยู่ที่ลำพูนค่ะคนพิการเขาเป็นคนลำพูนค่ะเลยขึ้นศาลที่ลำพูนค่ะ
8: ขึ้นศาลลำพูนนะจังหวัดลำพูนนะ
10: ค่ะ
8: เพราะฉะนั้นมันต้องศาลตัดสินเมื่อไหร่ครับ
10: ศาลตัดสินเมื่อวันที่3เมษายน2569เนี่ยค่ะ
8: ปีนี้เนาะเพราะฉะนั้นเมื่อศาลตัดสินให้จำเลยนะครับ1จำคุกจำเลย
7: ค่ะ
8: 2ให้จำเลยชดใช้ความเสียหายเป็นเงินเท่าไหร่ให้กับผู้เสียหายที่เป็นโจท
7: ก์ะ
8: นะครับทีนี้ตอนนี้คุณอัยากรคือผู้เสียหายคนหนึ่งยังไม่ได้รับการชำระเลยพี่อัยากรถ้างั้นก็ต้องให้ทนายที่เราให้เขาฟ้องนั่นแหละนะครับเป็นคนที่ไปสืบทรัพย์ต่อ
7: จำเลย
10: คุณขนอมคะทนายที่พวกป้าจ้างเขาเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาเสียชีวิตไปแล้วค
8: ่
10: ะ
8: เขาเสียชีวิตถ้าอย่างนั้นก็ต้องไปขอความช่วยเหลือจากยุติธรรมจังหวัดครับให้ยุติธรรมจังหวัดช่วยสืบทรัพย์นะช่วยสืบทรัพย์ให้ไปยื่นเรื่องต่อศาลขอสืบทรัพย์แล้วก็บังคับคดีขายทอดตลาดให
7: ้
8: ถ้าทรัพย์นั้นไปอยู่กับลูกเมียของจำเลยหรือทายาทใดๆก็แล้วแต่สืบเจอก็จะให้บังคับคดียึดทรัพย์ไปขายทอดตลาดแล้วมาจ่ายให้กับผู้เสียหายที่เป็นผู้เสียหายในคดีนี้ครับไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ก่อนก็ได้ครับให้อ
7: ั
8: ยการช่วยดูให้
10: คุณถนอมคะเมื่อก่อนที่เรื่องมันเกิดขึ้นน่ะตอนนั้นน่ะดีเอสไอเขาก็ยึดทราบจากผู้พิการไว้แต่ไหนไม่รู้ค่ะป้าก็ไม่รู้เดี๋ยวนี้มีทั้งทองมีทั้งโฉนดนะคะ
8: เพราะฉะนั้นคือตอนนี้ผู้เสียหายกี่
7: เยอะอยู่ประมาณเท่าไหร่คะ
8: มันขาดการติดต่อกันเมื่อวานจำได้ไหมคดีที่สากลเครดิตยูเนี่ยน
7: ก็ติดต่อไม่ได้
8: ขาดการติด

0: ต่อกันพอขาดการติดต่อกันต่างคนต่างไม่รู้ด้วยข้อจำกัดด้วยความพิการด้วยไม่รู้จะทำอย่างไร
1: ก็รวมตัวกันไม่ได
0: ้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ป้ารัญญากรควรทำตอนนี้ป้าน่ะอยู่เชียงใหม่ใช่ไหม
2: อยู่เชียงใหม่ค่ะ
0: คดีอยู่ลำพูนนะ
2: ค่ะคดีเดี๋ยวนี้ผู้ต้องหาเขาโดนจำคุกที่เชียงใหม่แล้วค่ะเพราะเขาเป็นคนเชียงใหม่
0: ป้าไปอยู่ไปที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์นะให้เขาช่วยดูรายละเอียดเรื่องนี้ให้ก่อนนะครับ
2: อ๋อค่ะ
0: ให้เขาดูรายละเอียดให้ครับว่าเดี๋ยวเขาจะแนะนำให้ว่าจะทำอย่างไรต่อนะครับเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยเราต้องจ้างทนายความ
1: ค่ะ
0: ทีนี้มันต้องรวมกันให้ได้ผู้เสียหายเยอะมันต้องรวมกันให้ได้รวมกันให้ได้ก็จะต้องมีทนายความไปตามนะครับและทรัพย์ที่ทาง DSI เขายึดอายัดเอาไว้เนี่ยจะทำยังไงที่จะเอามาชำระให้กับผู้เสียหายในคดีนี้นะครับตามคำพิพากษา
1: ป้าโทรไป1157อัยการคุ้มครองสิทธิ์
0: ไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ก่อนนะให้เขาช่วยเริ่มต้นจากตรงนี้นะครับแล้วถ้าไม่มีทนายก็ไปยุติธรรมจังหวัดให้ยุติธรรมจังหวัดเขาติดตามสืบทรัพย์ให้ครับ
2: สวัสดีนะครับถ้าเราไม่มีทนายเนี่ยมันจะไม่มีคนดำเนินเรื่องให้เรา
0: ใช่ครับมันไม่มีคนดำเนินเรื่องให้เราครับทุกคดีอะครับป้าพอศาลตัดสินป้าฟังนะป้าฟังนะครับทุกคดีเนี่ยไม่เฉพาะแต่ของป้าหรอกครับทุกคดีที่มีการฟ้องนะครับเราฟ้องเวลาคำฟ้องเนี่ยไม่ว่าเราจะฟ้องเองหรืออัยการเป็นคนฟ้องเนี่ยฟ้องเพื่ออะไรฟ้องเพื่อให้ลงโทษจำคุกจำเลยนะแต่นะให้จำคุกกี่ปี5ปีเข้าคุกส่วนให้ชดใช้กระบวนการหลังจากนั้นก็เข้าสู่กระบวนการบังคับคดีและกระบวนการตรงนี้ต้องใช้ทนายทีนี้จากยุติธรรมจังหวัดครับทีนี้ก่อนจะไปยุติธรรมจังหวัดตอนนี้ป้ายังไม่รู้เลยว่าเขาตัดสินไว้แล้วอะไรยังไงเนี่ยผมจึงบอกว่าถ้าป้ามีคำพิพากษาไปหาอัยการคุ้มครองสิทธิ์ให้เขาแกะรอยมาดูทั้งหมดนะครับพออัยการดูเสร็จปั๊บป้ามาถามผมเนี่ยผมมาบอกแค่เพียงว่าผมนั่งอยู่ที่สี่แยกกับน้องฝนนะแล้วป้ามาถามปั๊บว่าป้ามีปัญหาเรื่องนี้ป้าจะทำยังไงผมกำลังจะบอกให้ป้าบอกป้าไปพบอัยการนะให้อัยการเขาซักไซส์ไล่เลียงป้าแล้วขอดูรายละเอียดนะพอดูเสร็จปั๊บเขารู้เลยว่าจะต้องทำยังไงต่อ
1: ค่ะว่าจะเดินไปที่ไหนต่อค่ะ
0: ป้านะ
2: คร
0: ับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณป้า
2: สวัสดีค่ะ
0: ครับ
2: คุณค่ะ
0: เราก็จะวางอธิบายแบบวางกรอบให้เห็นว่ามัน1มัน2มัน3ยังไง
1: ใช่ดู
0: นะครับถ้าทั้งหมดถ้าเรามีสตังค์จ้างทนาย
1: ใช่
0: ไปสืบทรัพย์หรือว่าถ้าดีอะไรบังคับไว้แล้วก็ไอ้ตรงนั้นแหละที่จะต้องมาเฉลี่ยใจกับผู้เสียหาย
1: มีระหว่างรอสายถัดไปนะคะมีคุณผู้ฟังทางบ้านโทรศัพท์มาสอบถามคุณสำลีจากศรีสะเกษบอกว่าชำระหนี้สหกรณ์เบญจลักษณ์หมดแล้วแต่ยังถอนหุ้นสหกรณ์ไม่ได้อย่างเงี้ยเป็นเพราะอะไร
0: ก็ปัญหาสหกรณ์ขาดทุนนั่นแหละเมื่อวานอธิบายไปทิ้งแล้วเน
1: า
0: ะ
1: เมื่อวานใช่ไหมกรณีเหมือนเมื่อวานเลยเรื่องสหกรณ
0: ์มาหรือยังครับคุณผัดไทยมายัง
1: ค่ะ
0: นะฮะ
1: คุณผัดไทยสวัสดีค่ะคุณผัดไทย
3: จ้า
1: คุณผัดไทยจากสุรินทร์น้าชายนำเอาโฉนดที่ดิน4ไร่ไปกู้เงินจำนวน 60,000 บาทนาน30ปีแล้วโดยเอาที่นาให้เจ้าหนี้ทำกินต่อมาทายาทจะไถ่ถอนแต่เจ้าหนี้จะเรียกเงิน 800,000 บาทเหรอคะ
3: 800,000 บาท
0: แต่ทีมงานเพิ่มเสียงให้นิดนึงเน
1: า
0: ะ
1: คุณผัดไทยพูดเสียงดังหน่อยนะคะ
3: จ้าได้ยินนะครับ
0: ได้ยินไหมครับ
3: ได้ยินครับ
0: ได้ยินนะอันนี้ก็คนที่เอาโฉนดที่ดินไปกู้เงินเนี่ยอันนี้ไม่ได้ไปทำกับที่สำนักงานที่ดินไม่ได้ไปจดทะเบียนจำนอง
3: ไม่ได้ไปทำอะไรเลยเอาแค่โฉนดไปให้แล้วก็ไปเลย
0: โฉนดเป็นชื่อใคร
3: เป็นชื่อของคุณตา
0: ชื่อของคุณตาชื่อของคุณตาและลูกของคุณตาเนี่ยเป็นคนที่เอาโฉนดชื่อตาเนี่ยไปกู้เงินนายทุนมาใช่ไหม
3: ใช่จ
0: ้
3: ะ
0: ไปกู้เข้ามาแล้วการกู้เงินเนี่ยเอาโฉนดของคุณตาไปวางเอาไว้ให้กับเจ้าหนี้เงินกู้ใช่ไหม
3: ใช่จ้ะ
0: จ่ายแล้วจ่ายดอกเบี้ยหรือว่าให้เจ้าหนี้เงินกู้เนี่ยใช้ประโยชน์ในที่ดินแปลงนั้นหรือยังไง
3: เขาก็ไม่ได้พูดเนาะคือว่าตอนที่เขาเอาไปเนี่ยเขาเหมือนทะเลาะกันกับพี่กับน้องแบบนี้จ้ะ
0: ไม่ต้องย้อนตรงนั้นนะครับตอบที่ผมถามอะว่าพอไปกู้เงินเขาแล้วเอาโฉนดของตาของพ่อเนี่ยไปวางค้ำประกันเงินกู้เอาไว้นั่นน่ะตกลงว่าเอาเงินเข้ามาแล้วเนี่ยจ่ายดอกหรือว่าให้เขาทำประโยชน์ในที่ดินนั้น
3: ให้เขาทำประโยชน์ในที่ดินนั้นจ้ะ
0: ให้ทำประโยชน์ในที่ดินนั้นแล้วก็ทำมานานเท่าไหร่แล้วครับ
3: ประมาณ30ปี

0: 30ปีทีนี้คุณตายังอยู่ไหมครับ
1: คุณตาไม่อยู่แต่คุณน้ายังอยู
0: ่ตาเสียชีวิตแล้ว
1: จ้ะอยู่แต่คุณน้าที่เอาโฉนดไปให้เขา
0: แต่โฉนดชื่อตาใช่ไหมครับ
1: ใช่จ้ะ
0: เอาล่ะเรื่องนี้มันจะยาวนะยาวเนี่ยก็คือว่ามันต้องจัดการมรดกของตาที่เสียชีวิตครับ
2: ให้เรียบร้อย
0: ให้เรียบร้อยให้มีผู้แทนของตาซะก่อน
1: จัดการมาแล้วค่ะเป็นชื่อแม่
0: เอามีจัดมีผู้จัดการมรดกลูกตาแล้วนะ
1: มีแล้วค่ะมีแล้ว
0: เพราะฉะนั้นถ้าโดยหลักแล้วเนี่ย เมื่อครบกำหนดเราก็เอาเงินไปคืนตอนนั้นกู้มาเท่าไหร่นะ
1: 60,000 จ้ะ
0: 60,000 60,000ชำระดอกเบี้ยโดยการให้เขาทำประโยชน์ในที่ดิน
2: 30ปี
0: เพราะฉะนั้น
1: มาตลอด
0: ถ้าเราจะถ่ายถอนก็ถ่ายถอนแค่ 60,000
2: แต่นี่เขามาเรียกอ่ะ
0: แล้วเขาจะเรียกเท่าไหร
2: ่800,000
1: 800,000
0: เป็นไปไม่ได้มันจะมานั่งคิดแล้วไอ้ที่เขาไปทำกินน่ะ
2: รายได้ที่เขาได้30ปี
0: นั่นแหละคือดอกเบี้ยนึกออกไหมเพราะฉะนั้นคุณผัดไทยอย่างนี้นะเรื่องของคุณนะคุณอยู่สุรินทร์อยู่อำเภออะไรครับ
1: อำเภอท่าตูม
0: ท่าตูมท่าตูมถ้าไปศาลเนี่ยศาลอะไรที่ใกล้ที่สุดอ่ะ
1: ศาลรัตนบุรีจ้ะ
0: รัตนบุรีใช่เพราะสุรินทร์มี2ศาลนะคุณไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่ศาลรัตนบุรีนะวันนี้พรุ่งนี้วันเสาร์ก็ไปได้นะเขาทำงานนะไปพบอัยการ
1: เพราะว่า
0: สัญญามีไหมเรื่องนี
1: ้ไม่มีจ้ะไม่มีอะไรทั้งนั้น
0: ไม่มีสัญญาแต่ว่าตอนนี้ผู้จัดการมรดกนี่เป็นใครนะ
2: คุณแม
1: ่คุณแม่จ้ะ
0: แม่ของผัดไทยเนาะ
1: ใช่จ้ะ
0: ผัดไทยพาแม่ไปที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่ศาลรัตนบุรีนะครับแล้วก็ให้ได้ชื่อนะชื่อนามสกุลที่อยู่เจ้าหนี้นะเจ้าหนี้ของน้านะให้ได้ชื่อที่อยู่นามสกุลถ้ามีหลักฐานเขาด้วยก็ไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์เดี๋ยวอัยการจะสอบสวนเราก่อนพอได้ความเสร็จปั๊บเนี่ยอัยการเห็นปั๊บเนี่ยรู้เลยว่าจะจ่าย 60,000 หรือจะจ่าย 800,000 นะจากพฤติกรรมนะครับ1ไม่มีสัญญา
2: ใช
0: ่แค่เพียงว่าเอาโฉนดเนี่ยไปวางไว้เฉยๆเอาเงินมา 60,000 แล้วก็บอกว่าให้เจ้าหนี้เนี่ยทำกินในที่ดินแปลงนั้นมันก็เท่ากับแทนดอกเบี้ยใช่มั้ย
2: ใช
0: ่ทีนี้ปล่อยมาตั้ง30ปี
2: อ
0: ันนี้จะยังมาคิดไป 800,000
2: ถ้าเป็นฝนนะตุกติกแบบนี้นะตุกติกกลับเลย
0: ยังไง
2: เอาก็เขาให้ไปทำกินแล้วแล้วสัญญายิ่งไม่มี
0: ครับ
2: ก็ตุกติกง่ายเลยอ่ะถูกไหม
0: มันไม่ได้สิตุกติกไม่ได้ข้อที่จริงคือเขาครอบครองทำประโยชน์อยู
2: ่อ๋อ30ปีก็คือ
0: เขาครอบครองทำประโยชน์อย
2: ู่เกิน10ปีใช่ไหม
0: มันไปคิดอย่างนั้นไม่ได
2: ้
0: เพราะยังไม่ได้มีการถ่ายถอนมันอยู่ที่เราไม่ไปถ่ายถอนเพราะฉะนั้นแต่ถ้าถ่ายถอนก็ต้องถ่ายถอนตามยอดเงินไม่ใช่ 800,000 จะมาคิดดอกเบี้ยคิดดอกเบี้ย30ปีมันไม่ได
2: ้
0: คืออย่างนี้น้องฝนผัดไทยฟังนิดหนึ่งนะคืออย่างนี
1: ้
0: ถ้าฉันทำสัญญาเงินกู้กับเธอฉันยืมตังน้องฝนมาสัก1ล้านบาทนะครับทำสัญญากู้กันน
2: ะ
0: ฝนคิดดอกเบี้ยพี่ได้แค่เพียง5ปีปีที่6ถึงปีที่10อ่ะไม่ได้นะ
2: เพราะ
0: เขาให้ไม่เกิน5ปีนะจะไปเรียกยาวแบบธนาคารไม่ได้นะ
2: เพรา
0: ะงั้นผัดไทยนะไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์อัยการคุ้มครองสิทธิ์พอก็สอบไล่เลียงเสร็จเรียบร้อยปั๊บเดี๋ยวเขาจะเชิญเจ้าหนี้คนนี้มาพบพอมาพบเสร็จปั๊บถึงตอนนั้นก็รู้เลยครับว่าเกิดอะไรขึ้น
2: ต้องเสียเท่าไหร
0: ่ว่าจะต้องไถ่ถอนในจำนวนเท่าไหร่แล้วตอนนี้โฉนดอยู่กับใคร
1: โฉนดอยู่กับหนูจ้ะ
0: อยู่กับเราแล้วใช่ไหม
2: อยู่กับผัดไทย
0: อยู่กับเราแล้วแต่เพียงแต่เรายังไม่ได้ครอบครองที่ดินแปลงนี้เพราะเขายังครอบครองทำประโยชน์อยู่ตามข้อตกลงเดิมใช่ไหม
1: ใช่จ้ะ
0: เพราะฉะนั้นก็ไปพบอัยการอัยการก็จะเรียกมาเสร็จปั๊บบอกว่าเนี่ยให้คุณไปจ่ายเงินเสีย
2: ค
0: ่
2: ะ
0: จ่ายปั๊บจบเพราะเขาก็จะได้ออกจากที
2: ่
0: นั่นแหละคือตอนจบตอนนี้นะสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณผัดไทย
0: ครับปล่อยยาวมากครับทางปักใต้บ้านพี่เนี่ย
2: ค่ะ
0: เขาเรียกว่าหรานี่ภาษาถิ่นเลย
2: อะไรคือหรา
0: สมมติว่าพี่มีที่นาอยู
2: ่ค่ะ
0: อยู่สัก10ไร่
2: อ
0: ๋อแล้วพี่ไปกู้เงินน้องฝน
2: ค่ะ
0: สักแสนนึง
2: ฮะ
0: พี่ก็เอาโฉนดที่นาเนี่ยไปวางไว้กับน้องฝนนะชาวบ้านเค้าทํากันนะคือไม่ต้องไปจดจํานองไงก็เอาโฉนดไปวางไว้กับน้องฝน
2: ค่ะ
0: ขอกระดาษแผ่นนึงได้มั้ยจะทําเป็นโฉนดเลย
2: เป็นโฉนด
0: วันนี้ไม่มีกระดาษมา
2: โฉนด
0: ผมจะเอานาไปหรากับน้องฝนนะสักประมาณ 100,000 นะที่10ไร่นะ
2: ก็มาวาง
0: วางแล้วก็ให้น้องฝนก็ทํานาไปตลอดระยะเวลาที่ยังไม่ไปไถ่ถอนก็ทําไปเลยแต่เมื่อไหร่ที่ผมเอาเงินไปไถ่ถอน
2: แสนหนึ่งเอามา
0: ก็จ่ายเงินแสนก็เราก็เข้าครอบครองทำประโยชน์ในที่นานั้นต่อไป
2: เอาโฉนดคืนไป
0: เอาโฉนดคืนไป
2: เ
0: หมือนกันเนี่ยทีนี้น้องฝนจะมาคิดดอกเบี้ยเอา800,000ได้ไหมล่ะ
2: ไม่ได้
0: ทำประโยชน์ไปแล้วเท่าไหร
2: ่30 ปีโอ้เยอะนะ
0: ใช่ครับ
2: 30 ปีเดี๋ยวสักครู่นึงจะต่อ
0: ทางใต้นี่เขานิยมเรื่องนี้กันเยอะมากนะ
2: จริงเหรอคะ
0: จะไม่ได้ไปจดจำนองกันแต่ก็จะใช้วิธีการแบบนี้
2: เราใส่ความไว้เนื้อเชื่อใจเหรอ
0: มันก็ได้อยู่แล้วใช่ใช่เพราะมันไม่ได้มีอะไรมากชาวบ้านเขาบางทีพี่ๆน้องๆกันนะแต่ปัจจุบันนี้เดี๋ยวนี้ก็ต้องกลับมาสู่การจดจำนองนะเพราะลักษณะนี้เป็นการกู้เงินไม่ใช่การจำนองการจำนองต้องไปจดทะเบียนที่สำนักงานที่ดินเท่านั้นถ้าไปทำกันเองตกลงกันเองทำสัญญากู้ยืมกันเงินแล้วเอาโฉนดไปวางไว้เฉยๆถึงแม้ว่าในสัญญาจะบอกว่าโฉนดนี้เป็นหลักประกันเงินกู้นะมันก็คือการกู้เงิน
2: ใช่เพราะว่าโฉนดยังเป็นชื่อของนายทุนอยู่ถูกไหม
0: จังเป็นชื่อของคน
2: ที่เป็นเจ้าของ
0: คนที่เป็นเจ้าของ
2: ใช่ยังไม่ได้โอน
0: ใช่ยังไม่ได้โอนนะครับเดี๋ยวเราจะไปคุยเรื่องของปัญหาไฟฟ้าที่นครศรีธรรมราชนะ
2: ค่ะ
0: เดี๋ยวสักครู่หนึ่งเน
2: า
0: ะ
2: ค่ะมีสายที่โทรมาคุณเล็ก
0: ค
2: ำถามเรื่องของการไม่ได้รับเงินสูงวัยเดือนพฤษภาคมของทุกๆปีเขาบอกว่าทำไมไม่ได้รับจริงๆต้องได้รับถูกไหมพี่
0: เดี๋ยวค่อยต่อสายเข้ามาดูนะว่าต้องฟังข้อเท็จจริงว่าเกิดอะไรขึ้นเนา
2: ะ
0: นะครับเงินผู้สูงอายุนั่นแหละใช่ไหม
2: ค่ะใช่ค่ะ
0: คุณวิคิดจากบุรีรัมย์วิชิตเนาะซื้อที่นาไม่มีทางเข้าแต่ข้างที่นาเขียนว่าถนนสาธารณประโยชน์อยากถามว่าถนนสาธารณประโยชน์สามารถทำทางเข้าได้ไห
2: ม
0: ได้ครับนั่นแหละคำว่าข้างที่นาแปลว่าที่นาเราติดทางสาธารณ
2: ะ
0: และทางสาธารณะตรงนั้นเนี่ยมันอาจจะคืออย่างนี้ครับไอ้เนี่ยปัญหาของชาวไร่ชาวนาทั่วไปทางสาธารณประโยชน์เนี่ยเป็นทางที่สมัยก่อนเขาเรียกว่าทางวัวทางเกวียนทางควายน้ำเงินนึกออกไหมเวลาชาวบ้านก็จะไปไร่ไปนาก็จะไปทางเนี้ยไปด้วยการใช้กันต่างคนต่างใช้กันน่ะ
2: เป็นทางร่วม
0: เป็นทางที่เขาร่วมใช้กันมาน่
2: ะ
0: แล้วก็มันในโฉนดที่ดินมันยังเขียนว่าทางสาธารณะเพราะฉะนั้นก็ชัดเจนแต่ปัญหาว่าวันนี้ถ้าทางสาธารณะไม่มีแล้วแต่ว่าในโฉนดมันมีว่าทางสาธารณะแต่พอในข้อเท็จจริงคือมันไม่มีแล้วที่ดินแปลงที่แปลงต่อแปลงมันชนกันแล้วเนี่ยแสดงมันต้องมีการบุกรุกเพราะฉะนั้นจะต้องเอาที่นี้คืนมา
2: ไม่ที่ไหนซ้ายขวาจะบุกรุกก็ไม่รู้นะ
0: ใช่
2: ง
0: ั้นประแจ้งผู้ใหญ่บ้านกำนันอบต.มีหน้าที่ดูแลที่สาธารณะโดยตรงนะคุณวิชิตนะ
2: ค่ะไปสายคุณธีรยุทธ์ต่อเลยจากนครศรีธรรมราชค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับผม
2: คุณธีรยุทธ์ร้องทุกข์มีเสาไฟฟ้าปักอยู่ในซอยทำให้รถเนี่ยเข้าออกไม่สะดวกต้องการให้เทศบาลและการไฟฟ้ารื้อย้ายไปในจุดที่ไม่กีดขวางทางหรอคะจะสอบถามว่าทำได้ไหมถูกต้องไหมคะ
3: ใช่ครับผมใช่ครับ
0: เดี๋ยวนะทีมงานเขาส่งภาพมาให้ดูด้วยนะขึ้นภาพมาให้ดูนิดหนึ่งนะนี่คือทางนี้นะแล้วทางนี้เนี่ยเป็นซอยใช่ไหมครับ
3: เป็นซอยครับผมเมื่อก่อนเป็นซอยที่สามารถทะลุกันได้รถเข้าออกได้ครับผม
0: เป็นซอยทะลุเข้าออกได้แล้วซอยนี้เนี่ยเป็นซอยที่ชาวบ้านอุทิศหรือเป็นซอยแบบไหน
3: เป็นซอยที่บรรพบุรุษอุทิศไว้ครับผม
0: เขาอุทิศให้นะเป็นทางให้เป็นทางตอนนี้เป็นทางสาธารณะชัดเจนแล้วใช่ไหมครับ
3: ครับผมเป็นทางสาธารณะชัดเจนครับผมทาง
0: เป็นทางสาธารณะชัดเจนทีนี้ในทางสาธารณะตรงนี้เนี่ยมันมีเสาไฟฟ้าที่อยู่มันเกือบจะกึ่งกลางทางอ่ะถ้าดูจากภาพนะ
2: ปักอยู่ในซอยแล้ว
0: ทีนี้การเข้าออกนะครับเราจะใช้แล้วทางนี้เป็นทางปูนตลอดไหมเพราะไม่เห็นหญ้ารกอยู่ด้วยเนี่ย
2: ฝั่งขวามือค่ะ
3: อีกฝั่งนึงเป็นทางของบุคคลครับผม
0: ล่ะฮะแล้วถ้าเอาเสาไฟฟ้าออกเนี่ยทางเข้าออกจะสะดวกไหม
3: สะดวกขึ้นครับผมเพราะทาง
0: สะดวกขึ้นนะ
3: 2.5ครับผม2.5
0: ถ้างั้นเดี๋ยวเราจะได้ประสานไปที่ท่านมนตรีทองขาวบัวนะครับรองผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับพี่มนตรีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: ครับผมสวัสดีครับ
0: ครับผมคุณธีรยุทธ์อยู่ซอยอะไรนะตรงนั้นน่ะ
3: ซอยนพเก้าครับผมหลังบิ๊กซีครับผม
2: ซอยนพเก้าหลังบิ๊กซี
0: หลังบิ๊กซีนครศรีธรรมราชนะแยกไปจากถนนอะไรครับนั่นน่ะ
3: ตรงนั้นจะเป็นถนนซอยครับผมหลังวิทยาลัยเทคนิคครับผม
0: หลังมหาวิทยาลัยเทคนิคนะครับก็เป็นซอยกว้างสักประมาณเท่าไหร่ตามสภาพ
3: ตามที่วัดกันก็คือ 2.5 เมตรครับผม
0: 2.5 เมตรรถพอเข้าออกได้แต่ว่ามันมีเสาไฟฟ้าที่ปักอยู่นานแล้ว2 ต้น
3: ใช่ครับผม
0: ทีนี้ก็ อยากจะให้มีการรื้อย้ายออกไปหรือปรับให้ไปอยู่ชิดข้างใดข้างหนึ่งถูกต้องไหม
3: ใช่ครับผมครับ
0: เพื่อรถสามารถสัญจรเข้าออกได้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับที่ผ่านมาได้เคยแจ้งการไฟฟ้าไหมครับ
3: ที่ผ่านมาแจ้งแต่ทางเทศบาลครับเทศบาลก็ทำหนังสือถึงการไฟฟ้าแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่ได้ดำเนินการต่ออะไรเลยครับผม
0: เรื่องเขาเงียบไปเน
3: า
0: ะ
3: ใช่ครับผม
0: ท่านมนตรีครับ
4: ครับผม
0: เรื่องนี้จะทำยังไงได้บ้างครับท่านครับเสาไฟฟ้านี้มันอยู่ในที่สาธารณะครับท่าน
4: ครับครับเสาไฟฟ้าอยู่ที่สาธารณะเนี่ยทางผมก็ยินดีจะย้ายออกให้แต่ในส่วนนี้เนี่ยก็ทางเทศบาลซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่เนี่ยจะต้องทำหนังสือแจ้งมาทางผมว่าจะมีการขยายถนนออกไปให้กว้างแล้วก็เสาไฟฟ้าเนี่ยขีดขัดในการดำเนินการผมเมื่อทำหนังสือมาแล้วก็ผมก็จะให้ทางเจ้าหน้าที่ของผมเนี่ยไปสำรวจเพราะว่าในการดำเนินการเนี่ยเราจะไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ว่าจะต้องใช้งบในส่วนของไฟฟ้าไฟฟ้าก็จะไปดำเนินการสำรวจประมาณการให้แล้วก็ขออนุมัติทางผู้การทำเรื่องย้ายออกไปอยู่ทางด้านข้างแต่ว่าในส่วนเนี้ยจะต้องมีเจ้าของพื้นที่ก็คือทางเทศบาล
0: ครับ
4: หรือถ้าเป็นอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นโฉนดผู้ใช้ไฟก็จะต้องมีเจ้าของโฉนดมาอยู่ด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่าในส่วนเนี้ยถ้าผมย้ายโดยอยู่เฉพาะในส่วนของไฟฟ้าเนี่ย อาจจะไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ทางเทศบาลเขาจะทำคูระบายน้ำกระเกกาไหมเดี๋ยวผมต้องย้ายอีกก็ต้องให้ทั้งสองส่วนอยู่ด้วยกันแล้วก็ทางผมก็จะยินดีทำดำเนินการให้ครับไม่มีค่าใช้จ่ายครับ
0: เอาให้ชัดเจนเนาะว่าตกลงว่ามันจะให้อยู่ตรงไหนก็จะไปอยู่นั่นแหละแต่ให้มันเสด็จน้ำก่อนเนาะไฟฟ้าจะได้ตัดสินใจได้ถูกนะฮะทีนี้ทางสาธารณะเป็นของเทศบาล
3: ครับคุณพนมนิดนึงครับผมพอดีรางระบายน้ำนะครับเคยเทศบาลเคยสร้างมาแล้วแล้วก็ช่วง
0: เอาอย่างนี้ครับคุณธีรยุทธครับคุณธีรยุทธครับเอางี้นะไอ้นั้นเป็นเรื่องของนโยบายของเทศบาลให้รู้ว่าชาวบ้านเนี่ยชาวบ้านต้องการใช้ทางที่สะดวกสบายแล้วเทศบาลเมื่อเป็นทางสาธารณะเทศบาลก็น่าจะต้องเข้าไปดูน่ะไม่ควรจะมีหญ้ารกอยู่แบบนี้ทีนี้ถ้าเรารอให้เทศบาลทำอย่างเดียวไอ้เราชาวบ้านเราก็ทำเองก็ได้ด้วยนี
2: ่
0: ใช่ไหมล่ะจะพัฒนาบ้านเราเองทำไมเราจะทำไม่ได้
2: ก็ร่วมกันทำในชุมชน
0: ช่วยทางแล้วก็ทำได้แต่เอาเถอะหน้าที่ของเทศบาลเพราะฉะนั้นถ้าชาวบ้านร้องทุกข์มาแบบนี้เดี๋ยว
2: การไฟฟ้า
0: คุณธีรยุทธ์บอกว่าเทศบาลเคยทำหนังสือถึงการไฟฟ้าถูกต้องไหม
3: ใช่ครับผมเมื่อปี63ครับผม
0: เมื่อปี63ฝากท่านมนตรีช่วยดูนิดหนึ่งว่าถ้าหนังสือฉบับเก่าใช้ได้ไหมหรือต้องทำไปใหม่ครับ
2: คุณมนตรีครับพี่มนตรียังอยู่กับเราไหมคะเสียงหายไปแล้วพี่มนตรี
0: เสียงเงียบไปนะพี่มนตรียังอยู่ไหมครับ
2: เดี๋ยวรบกวนทางทีมงาน
0: เสียงเงียบไปเนาะอาจจะสายหลุดไปหรือยังไงนะครับเดี๋ยวเช็คอีกทีหนึ่งเนา
2: ะ
0: คุณธีรยุทธ์อยู่นะ
3: อยู่ครับผมอยู่ครับ
0: คุณจะไปติดต่อที่อย่างนี้มันจะต้องมีต้นเรื่องนะคุณไปติดต่อไปยื่นที่เทศบาล
2: ค่ะ
0: ตอนนั้นไปยื่นที่ฝ่ายไหนเทศบาลฝ่ายกองช่างหรือฝ่ายไหน
3: เบื้องต้นเลยผมยื่นที่ศูนย์ดำรงธรรมแล้วศูนย์ดำรงธรรมทำหนังสือมาถึงเทศบาลครับผม
0: ไปถึงเทศบาลคุณจะมีปัญหากับเทศบาลไหมถ้าไปยื่นเอง
3: เทศบาล
0: มีไหม
3: ผมกลัวว่าเรื่องมันจะพับอีกครับผมเขาจะไม่เหมือนประมาณว่าคือเขารับแต่เขาไม่ได้ดำเนินการต่อครับผม
0: ไม่สิผมถามอย่างนี้ผมแค่ต้นเรื่องอย่างเดียวว่าเดี๋ยวถ้าคุณสามารถจะรวมชาวบ้านกันได้สัก 3-4 รายด้วยนะมันจะดีนะครับแล้วเสร็จแล้วปั๊บก็ไปยื่นหนังสือที่เทศบาลเดี๋ยวเราจะตามเทศบาลให้
3: ได้ครับผม
0: อย่างนี้ได้ไหม
3: ได้คร
0: ับ
3: ผม
0: ได้นะมันจะได้มีต้นเรื่องนิดนึงนะครับมันจะได้มีต้นเรื่องพี่มนตรีครับ
2: พี่มนตรีสวัสดีค่ะ
0: ได้ยินนะพี่มนตรีนะครับ
4: ครับผมได้ยินครับ
0: พี่มนตรีครับคือคุณธีรยุทธ์บอกว่าเมื่อปี63เนี่ยทางเทศบาลเคยทำหนังสือไปที่การไฟฟ้าทีหนึ่งแล้วแต่ไม่ทราบว่าเรื่องยังอยู่หรือเปล่าหรือต้องทำใหม่ครับ
4: ทำมาใหม่ดีกว่าเพราะว่าถ้าตั้งแต่ปี63แล้ว6ปีก็ไปแล้วเป็นไรเดี๋ยวขอเป็นหนังสือจากเทศบาลมาแล้วก็เดี๋ยวผมจะต้องให้ทางทีมงานของผมประสานกับทางเทศบาลเนี่ยเข้าไปไปดูพื้นที่ด้วยกันแล้วก็ย้ายผมไปปักที่ตรงไหนเนี่ยก็แจ้งมาได้ในส่วนผมนี่ไม่ได้ขัดข้องครับ
0: ได้ครับได้ครับถ้างั้นเดี๋ยวทีมงานหลังไมค์ของผมจะประสานกับคุณธีรยุทธแล้วก็ทำหนังสือถึงเทศบาลนิดนึงเดี๋ยวเราจะประสานเทศบาลแล้วก็พี่มนตรีก็ประสานเทศบาลถ้าตกลงกันได้เทศบาลจะต้องมีแผนก่อนนะว่าจะต้องทำอะไรยังไงเพิ่มเติมไหมแล้วควรจะอยู่ตรงไหนแล้วถ้าไปชิดข้างบ้านข้างใครข้างที่เขาอีกเดี๋ยวก็จะ
2: มีปัญหาอีก
0: จะได้เสด็จน้ำทีเดียวนะครับขอบคุณพี่มนตรีนะพี่นะฝากเรื่องชาวบ้านด้วยเนาะ
4: ครับผมนะครับยินดีครับ
0: ครับพี่ธีรยุทธด้วยนะสวัสดีครับ
2: สวัสดีทั้งสองท่านนะคะ
3: ขอบคุณท่านออกมากครับ
0: ครับเห็นเขาไปโพสต์กันในเฟซประเทศคอนเนี่ย
2: รอฮะ
0: คือประเทศคอนในหมายความว่าถ้าใครมีปัญหาอะไรอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชก็จะอยู่ในเฟซนี้แหละ
2: เร
0: ื่องดีก็ในนี้เรื่องไม่ดีก็อยู่ในนี
2: ้
0: อยากจะกินมังคุดก็อยู่ในนี
2: ้ก็ดีนะ
0: เป็นที่รวมศูนย
2: ์เป็นกลุ่มนะแล้วเวลามีปัญหาอะไรแบบมีปัญหาเรื่องนี้อีกส่วนนึงมาช่วยกันได้ไหมอะไรเงี้ยเนาะ
0: ก็เป็นเทศบาลนครศรีธรรมราชนะครับเทศบาลนายกเทศมนตรีเทศบาลนครศรีธรรมราชผมลืมชื่อท่านน่ะดร.กนพเกียรติชาติ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ท่านก็ทำงานแข็งขันอยู่นะ
2: ฮะ
0: ครับ
2: เดี๋ยวติดตามกันต่อว่าต้องยื่นหนังสือไปอย่างไรแล้วทางเทศบาลจะจัดการอย่างไรต่อไป
0: พอขอให้คุณธีรยุทธไปทำหนังสือไปเสร็จปั๊บเดี๋ยวเราประสานให้
2: ค่ะ
0: เพิ่มเติมให้
2: คุณนวลปรางสอบถามมาว่าพ่อแม่ของคุณป้ามีกรรมสิทธิ์ครอบครองสปก. 30ไร่แต่ตอนนี้พ่อแม่เสียชีวิตไปแล้วและยังไม่ได้ตกลงว่าจะยกให้ใครพอวัดโฉนดออกมาได้แค่2ไร่มีคนเช่าทำไร่แล้วพอรู้ว่าที่เช่าอยู่ในเขตป่าไม้เลยไม่จ่ายค่าเช่าถามว่าแบบนี้สามารถทำได้หรือไม
0: ่ก็จริงๆที่ดินสปก.ที่เอามาแจกให้ชาวบ้านก็คือที่ป่าไม้เป็นป่าสงวนเสื่อมโทรมที่ป่าไม้ก็จัดสรรมาให้กับสปก.และสปก.ก็เอามาจัดสรรให้กับชาวบ้านโดยหลักมันเป็นอย่างนั้นนะ
2: แล้วปล่อยเช่าได้ไหม
0: สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเนี่ยไม่เคยมีที่ดินของตนเองเลยไม่เคยเลยแต่ว่าเมื่อเป็นนโยบายเนี่ยนะครับว่าจะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรตั้งแต่ปี18อ่
2: ะ
0: เพราะฉะนั้นทางรัฐเองก็จะต้องไปเอาที่ป่าสงวนเสื่อมโทรมนึกออกไหมนะครับมาให้กับสปก.เพื่อทำการประกาศเขตพื้นที่ปฏิรูปและจัดสรรให้กับเกษตรกรผู้ไม่มีที่ดินทำกินทีนี้ถ้าจะบอกว่าที่ดินนี้มันอยู่ในเขตป่าไม้มันก็ถูกอ่ะมันก็เอามาจากป่าไม้ทีนี้ไอ้คนเจ้าของเดิมเนี่ยนะเจ้าของเดิมเนี่ยคงไม่ทำไปให้เขาเช่าพอไปให้เขาเช่าไอ้คนนู้นรู้มันเขตอยู่เขตป่าไม้ก็เลยไม่จ่ายค่าเช่า
2: ใช
0: ่พอไม่จ่ายค่าเช่าทำยังไงเราในฐานะทายาทไปขอรับโอนมรดกสิทธิ์ก่อนนะคนที่จะไปรับโอนมรดกสิทธิ์ได้ก็จะต้องเป็นเกษตรกร
2: เท่านั้นลูกก็ต้องเป็นเกษตรกร
0: ต้องเป็นเกษตรกร
2: แต่มันมีหลายประเด็นนะ1พ่อแม่เสียไปแล้วยังไม่ได้ยกให้ใครแต่พอมาวัดออกโฉนดมา
0: อันนี้แหละอันนี้แหละเราต้องไปยื่นในฐานะทายาททายาทที่จะรับโอนมรดกสิทธิ์เนี่ยเราก็เอาหลักฐานการเสียชีวิตของพ่อแม่ไปนะครับไปคุยกับสปก.นะคุณอะไรนั้นที่ถาม
2: คุณในสายกันนะคะคุณนวลปราง
0: คุณนวลปรางพี่นวลปรางโทรไปที่สายด่วนสปก.1764ก่อนก็ได้ครับพี่ครับถามสปก.เขานิดหนึ่ง1764
2: ค่ะ
0: นะ
2: อ่ะไปสายคุณประยูนต่อเลยจาก101ค่ะคุณประยูนคะ
5: สว
2: ั
5: สดีครับคุณถนอมคุณฝน
2: คุณประยูนบอกว่าที่ดินของปู่เป็นสค.1ซึ่งก็เสียชีวิตไปแล้วต้องการออกโฉนดที่ดินจะทำอย่างไรล่ะคะ
5: ครับผมใช่ครับผมฮะ
0: สค.1ใช่ไหม
2: สค.1ออกโฉนดได้ไหม
0: สค.1เป็นของปู่ปู่มีลูกกี่คน
5: 4คนมีลูก4คนครับผม
0: 4คน
5: ปัจจุบันมีอยู่2คนคือประยูนแล้วก็เลียงครับผมมี
0: ผู้จัดการมรดกไหม
5: ไม่มีครับ
0: ไม่มี
5: ปู่เสียชีวิตก็คือเสียชีวิตจากไข้ป่าอยู่ที่หนึ่งไปเลยครับผม
0: แล้ว
5: ก็แกไม่ได้ดำเนินการทำเรื่องนศ.3
0: คุณประยูนครับ
2: ฟังก่อนนะ
0: คุณประย
2: ู
0: นครับไม่ผมไม่ให้คุณเล่าไปเรื่อยๆเพราะไอ้สิ่งที่คุณเล่ามันไม่มีประโยชน์ในที่จะถามในที่จะอธิบายเนาะก็คือว่าปู่นี่มีสค.1และปู่เสียชีวิตไปแล้วปู่มีลูกกี่คนนะ
2: 2คน
5: 4คนครับ
0: คุณประยูน
5: มี4คนครับแต่ว่าตอนนี้มีชีวิตเหลือ2คนครับ
0: เหลือ2เพราะงั้นอีก2เค้าก็มีลูกใช่มั้ยล่ะ
5: มีลูกครับ
0: เพราะงั้นก็ต้องนับ4ในฐานะทายาทปู่นั้นก็ต้องนับ4คนเหมือนเดิมนะไม่ใช่นับ

0: สค.1เนี่ยนะใช้ความเป็นผู้ครอบครองใครครอบครอง
1: ใช่ครับ
0: ต้องแบ่งเพราะฉะนั้นถ้าผู้ครอบครองสามารถที่จะไปขอให้สำนักงานที่ดินพนมไพรมาทำการรังวัดเพื่อที่จะนำไปสู่การร้องศาลเพื่อจะออกโฉนดให้ได้เนี่ยนะและจะได้มาแบ่งพี่แบ่งน้องกันเนี่ยนะนะครับอันนี้แหละที่ผมอยากจะอธิบายแต่ว่ามันอยู่ที่ว่ามันจะต้องตั้งผู้จัดการมรดกไหมเนี่ยนะตรงนี้ผมไม่แน่ใจอยู่นิดนึงถามเบอร์โทร02เนี่ยนะถามว่าตอนนี้ที่ดินของปู่ผมเสียแล้วคุณเป็นหลานปู่หรือเป็นลูกปู่อ่ะ
1: หลานครับ
0: หลานผมเป็นหลานปู่นะพ่อผมอยู่แต่ว่าปู่เสียทีนี้มีสค.1ชื่อปู่อยู่เนี่ยผมจะต้องตั้งผู้จัดการมรดกก่อนไหมถ้าไม่ตั้งปั๊บถ้าไม่ตั้งทิ้งต่างว่าไม่ตั้งนะ
1: ครับ
0: แล้วคนที่จะไปยื่นเพื่อจะขอออกโฉนดที่ดินแปลงนี้เนี่ยเพื่อจะแบ่งพี่แบ่งน้องกันเนี่ยใครสามารถจะไปยื่นได้คนที่ยื่นได้ก็คือทายาทซึ่งถ้าโดยหลักแล้วต้องไปตั้งผู้จัดการมรดกในกรณีดังกล่าวนี้จะตัดคำว่าผู้จัดการมรดกออกเอาใช้คำว่าผู้ครอบครองนึกออกไหมเพราะมันไม่ใช่โฉนดเพราะฉะนั้นก็ไปติดต่อที่สำนักงานที่ดินพนมไพรเพื่อแต่ก่อนไปเนี่ยนะพี่ไม่ว่าจะยังไงก่อนไปเนี่ยพี่ประยูนต้องไปเอาโฉนดที่ดินข้างเคียงมาสักฉบับหนึ่งก่อนนะมีของใครไหมข้างเคียงอ่ะติดกันอ่ะ
1: มีครับ
0: โฉนดที่ดินใกล้เคียงติดกันหรือใกล้กันก็ได
2: ้
0: นะแต่ถ้าติดกันยิ่งดีเลยเอาโฉนดไปขอยืมเขาไปก่อนนะถ่ายเอกสารยืมเข้าไปก่อนญาติพี่น้องก็พากันไปด้วยก็ได้ไปทำไมไปติดต่อที่ฝ่ายรังวัดบอกฝ่ายรังวัดช่วยดูให้ทีสิครับว่าไอ้ที่ดินสค.1คุณต้องเอาสค.1ไปด้วยนะของปู่นะเอาสค.1ของปู่แล้วก็โฉนดที่ดินข้างเคียงไปเป็นฉบับที่2เป็นตัวเคียงเพื่อเจ้าหน้าที่ดูว่าฝ่ายรังวัดของที่ดินเนี่ยเขาจะดูแผนที่หน่อยว่าไอ้ตรงนี้มันออกโฉนดได้ไห
2: ม
0: เพราะเขาดูจากไอ้โฉนดนั่นแหละไอ้โฉนดข้างเคียงอ่
2: ะ
0: ถ้าข้างเคียงแล้วพอดูภาพถ่ายแผนที่ปั๊บเนี่ยมันมีแผนที่ระวางอยู่เนี่ยสามารถออกได้สค.1นี้น่าเชื่อว่าจะต้องออกได้พอออกได้เสร็จปั๊บนะเขาดูเสร็จปั๊บหลังจากนั้นฝ่ายรังวัดเขาก็จะมาทำการรังวัดให
2: ้ในพื้นที่
0: รังวัดที่สค.1เลย
2: ของคุณปู่
0: ครอบครองทำประโยชน์อยู่เท่าไหร่ก็รังวัดตามนั้นรังวัดเสร็จปั๊บเนี่ยเขาประกาศ30วันประกาศ30วันว่ามีคนค้านไหมถ้าไม่มีคนค้านรวบรวมเอกสารจากสำนักงานที่ดินทั้งหมดมอบให้ทนายและทนายไปร้องศาลศาลก็จะทำการไต่สวนโดยให้สำนักงานที่ดินเนี่ยอ่านภาพถ่ายแผนที่ทางอากาศทีเนี้ยอ่านภาพถ่ายแผนที่เมื่อกี้ดูแค่ระวางน
2: ะ
0: ว่าตรงนั้นน่ะออกโฉนดได้ไหมมันจะมีภาพมันจะมีระวางแต่สค.1ไม่มีระวางแต่โฉนดมันจะมีภาพถ่ายระวางทีนี้พอถามว่าพอไม่มีคนค้านก็ไปที่ศาลร้องศาลศาลก็จะให้ที่ดินเนี่ยเขาทำการอ่านภาพถ่ายแผนที
2: ่
0: เขาจะดูภาพถ่ายแผนที่สค.1เนี่ยสค.1เป็นสิทธิครอบครองสค.1สิทธิครอบครองออกเมื่อ
2: 9กุมภาพันธ์2553ป่ะคะ
0: ไม่ใช่เดี๋ยวสค.1เนี่ยสค.1เนี่ยคืออย่างนี้ครับประเทศไทยเรามีประมวลกฎหมายที่ดินฉบับแรกนะน้องฝนนะประมวลกฎหมายที่ดินฉบับแรกที่ใช้ไปถึงทุกวันนี
2: ้
0: มีผลบังคับใช้เมื่อ1ธันวาคม2597
2: โอ้โห
0: แต่ตัวติด2497
2: 2497
0: 1ธันวาคม2497ทีนี้ชาวบ้านเขาครอบครองมาก่
2: อ
0: นไม่มีเอกสารอะไรเลยเมื่อก่อนไม่มีเอกสาร
2: คือถ้าก่อน2497คือไม่มีเอกสาร
0: ไม่มีเอกสารถ้าใครมีโฉนดอยู่แล้วก็โฉนดออกครั้งแรกในที่บางปะอินในสมัยนั้นในยุคสมัยรัชกาลที่5
2: ค่ะ
0: โฉนดฉบับแรกเป็นชื่อรัชกาลที่5นะตั้งแต่สมัยโน้นเลยนะ
2: ค่ะ
0: ทีนี้เนี่ยเมื่อชาวบ้านไม่มีเนี่ยเค้าก็ออกประมวลกฎหมายที่ดินฉบับแรกเป็นประมวลกฎหมายที่ดินเมื่อก่อนมันอาจจะกระจายอ่ะ
2: ค่ะ
0: ทีนี้เขาก็บอกว่าทันทีที่กฎหมายประมวลกฎหมายที่ดินมีผลบังคับใช้1ธันวาคม2497เนี่ยให้ผู้ที่ครอบครองที่ดินอยู่เนี่ยที่ไม่มีโฉนดเนี่ยที่ไม่มีเอกสารใดๆทั้งสิ้นให้ผู้ที่ครอบครองอยู่รวมถึงคุณฝนด้วยที่ครอบครองอยู่จำนวนหนึ่งน
2: ะ
0: ไปแพ่วถางไว้ไงให้ไปแจ้งกับนายอำเภ
2: อ
0: บอกนายอำเภอว่าฉันมีที่ดินอยู่5ไร่10ไร่20ไร่แล้วแต
2: ่
0: นะครับจะวาดรูปอะไรกันไปก็แล้วแต่คำนวณกันเอาเองว่าเท่าไหร
2: ่ซึ่ง
0: ไปแจ้งนายอำเภอ
2: ที่ดินนี้เกิดก่อน2497
0: เกิดก่อนเกิดก่อนได้มาก่อนแต่ไม่มีเอกสารพอเขาออกประมวลกฎหมายที่ดินที่จะจัดระเบียบเรื่องที่ดินนะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: นะครับเขาก็ให้ชาวบ้านเนี่ยพอเขาประกาศว่าพอวันที่1ธันวาคม2497กฎหมายที่ดินมีผลบังคับใช้ให้คนที่มีที่ดินไปแจ้งกับนายอำเภอย้ำว่าไปแจ้งนายอำเภอไม่ใช่แจ้งที่ดินนะ

0: ต้องในอำเภอเท่านั้น
1: ไปแจ้งในอำเภอเพราะว่าตอนนั้นที่ดินยังไม่มีเลยอ่ะช่องสี่ข้อเจ็ด
0: สำนักงานที่ดินยังไม่มี
1: ไปแจ้งกับในอำเภอในอำเภอเขารับแจ้งเฉยๆในอำเภอไม่ได้ส่งคนมาวัดที
0: ่
1: เพราะงั้นฝนมีอยู่เท่าไหร่ก็ไม่รู้ก็ไปบอกว่ามี5ไร่ผมก็ไปแจ้งเอาเป็น10ไร่แต่เราก็ประมาณเอานะ
0: แต่ไม่ได้ทำการวัดอะไรอย่าง
1: ไม่ได้มาวัดอะไรเลยเขาก็ออกเอกสารสค1ให้อ๋อก็นับตั้งแต่เอกสารสค1ก็นับตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2497ถึง29พฤษภาคม2498เพราะเขาให้เวลา6เดือนหลังจากกฎหมายนี้มีผลบังคับใช
0: ้
1: คนก็เลยถือสค1มา
0: เรื่อยมา
1: เรื่อยมาและไอ้สค1แต่เดิมเนี่ยก็สามารถจะไปเอาชนออกโฉนดออกเป็นนส3นส3ก็ออกโฉนดได้เลยแต่หลังจากนั้นมาคนมันไม่ซื
0: ้อ
1: มันก็เอาโฉนดที่บ้านเธออยู่ประจวบคีรีขันธ์บินไปออกโฉนดที่ภูเก็ตนู่นน่ะอยากได้ที่เกาะ
0: ล้อ
1: ที่เกาะมันแพงบางทีโฉนดสค1อยู่ที่เกาะภูเก็ตนะแต่ว่ามันมีแค่ไร่เดียวทำไงอยากได้สัก10ไร่เพราะมันเกาะมันสวยขยายขึ้นเขาได้
0: อ
1: ีกทีนี้มันบวมมันทั้งบินและบวมเขาก็เลยแก้กฎหมาย2497เมื่อปี51ยกว่าต่อไปเนี้ยใครจะออกโฉนดที่ดินโดยใช้สค1เนี่ยนะจะต้องไปร้องศาลในศาลไต่สวน
0: ต้องมีคำสั่งศาลรับรองสิทธ
1: ิ์ใช่รับรองว่าเนี่ยรับรองว่าอะไรรับรองว่าที่ดินเนี่ยนะครับที่ดินสค1ฉบับเนี้ยมันออกถูกที่นะไม่ใช่บินมาจากไหนนะสองมันไม่ใช่บวมนะถามแล้วดูยังไงก็ดูจากภาพถ่ายเขาจะมีภาพถ่ายแผนที่ทางอากาศเมื่อปี2000โน่นละก่อน2497
0: อ่ะ
1: นะครับเขาจะมีภาพถ่ายเพราะฉะนั้นคุณบอกว่าคุณมีสค1แสดงว่าสค1เนี่ยมันออกเมื่อ1ธันวาคม2497ถึง29พฤษภาคม
0: 2498
1: มันก็คือ6เดือน
0: ม
1: ีเอกสารฉบับนี้อยู่เพราะฉะนั้นภาพถ่ายทางอากาศมันมีพอมีเสร็จปั๊บวันนี้ลูกหลานครอบครองสค1นั้นมายาวมาตลอดเมื่อครอบครองยาวมาตลอดเนี่ยสค1ของผมอยู่ตรงนี้นะ
0: ค่ะ
1: ทีนี้ตอนนี้เขาบอกว่าเขาต้องให้ศาลไต่สวนเขาก็ต้องอ่านแผนที่ว่าจริงหรือเปล่าเขาก็ไปดูแผนที่ตอน2497
0: ให้ชัดเจน
1: ไปดูตรงนั้น2497 2498เขาไปดูแผนที่ใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ก็ไปดูแผนที่เสร็จปั๊บไม่ใช่เนี่ย
0: ไม่ตรง
1: ไม่ใช่ศาลก็ไม่ให้คุณก็มาออกไม่ได้แต่ถ้าดูแล้วใช่เสร็จปั๊บเนี่ยเขาก็จะดูร่องรอยการทำประโยชน์นะไม่ใช่ทำประโยชน์อยู่แค่นิดเดียวพอคุณมาออกสค1คุณจะออกมาเยอะแยะไปซะหมด
0: ทำไมเป็นพื้นที่ขยายกว้าง
1: ของการทำประโยชน์ล่ะเขาจะให้ตามที่ทำประโยชน์จริงโดยอ้างอิงกลับไปตั้งแต่2497ถึงหรือ98แล้วแต่ที่มันคาบเกี่ยวกันอยู่6เดือนนะ
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นยังอยู่ไหมเนี่ยคนถามว่าชื่ออะไรแล้วเนี่ยพี่
2: ยืนคร
0: ับ พี่อธิบายยาว
1: คุณพี่ครับ
2: ครับยังอยู่ครับ
1: ยังอยู่นะพี่นะฟังนี่พี่ถามเรื่องสั้นนะแต่มันยาวอธิบายความให้ทุกคนเข้าใจ
0: พร้อ
1: ม
0: กัน
1: นะพี่นะพี่ไปติดต่อสำนักงานที่ดินพนมไพรนะพี่นะ
2: มีอีกประเด็นหนึ่งครับอาจารย์ครับ
1: ครับ
2: พอดีที่คนที่ทำประโยชน์ในที่ดินเนี่ยเป็นหลานอีกคนหนึ่ง
1: อ
2: ะ
1: อันนี้แหละอันนี้แหละอันนี้แหละที่ผมให้พี่ถาม02นี่ว่าคนที่จะไปขอรังวัดเพื่อจะออกสค1เนี่ยก็คือคนที่ครอบครองคือหลานเราจะใช้คนครอบครองโดยที่ไม่ต้องใช้ผู้จัดการไงเราจะใช้ผู้ครอบครองเนี่ยไปขอออกโฉนดได้หรือไม
0: ่
1: ถ้าได้เนี่ยทีมงานต่อหาท่านอนันต์หนูปานให้ผมทีดิตอนนี้เลยแล้วผมสงสัยอะ
0: เลยเป็นที่มาว่าพี่ให้โทรไป02141540ตัวใช่ไหม
1: ใช
0: ่
1: ถ้าได้ปั๊บก็คือให้หลานที่เขาครอบครองอยู่นั่นแหละไปขอออกโฉนดพอออกโฉนดเสร็จปั๊บก็ต้องตกลงมาแบ่งพี่แบ่งน้องนะเพราะเป็นของปู
0: ่
1: เพราะสค1เป็นของปู
0: ่
1: แต่อย่าลืมนะที่แบบนี้ใครครอบครองคนนั้นได้นะแค่เปลี่ยนเดียวปีเดียวนะ
0: อ
1: ัน
0: นี้มันกี่ปีแล้ว
1: เขาจะแย่งสิทธิ์ครอบครองอะนะ
0: ใช
1: ่โอเคนะพี่นะ
2: โอ้ครับขอบคุณมากครับคุณธรรม
1: ครับแล้วได้ความเป็นไงพี่โทรมารายงานผมด้วยนะ
0: ค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: เออสงสัยทีมงานต่อท่านอนันต์หนูปานให้ผมทีได้ไหม
0: อยากทราบใช่ไหม
1: อยากรู้เหมือนกันไหม
0: อยากรู้
1: ว่าจะต้องตั้งผู้จัดการไหมหรือจะให้ผู้ที่ครอบครองสค1ในนามของคุณปู่
0: เ
1: นี
0: ่
1: ยไปยื่นเรื่องแล้วก็ขอให้มารังวัดและทำการเพื่อจะนำไปสู่การออกโฉนดแต่สุดท้ายก็ต้องมาแบ่งพี่แบ่งน้องอ
0: ่
1: ะ
0: ขั้นตอนจริงๆมันยังไงนะเพราะว่ากี้บอกว่า4คนนะพี่น้องกัน2 คนเสียชีวิตแล้วแต่มีบุตร
1: ก็ทายาทเขาก็มารับมรดกแทนที
0: ่ใช่คุณตะเย็นเดี๋ยวก่อนคุณตะเย็นบอกว่าที่ตาบอดที่ปรึกษาคุณถนอม
3: ประชุมไม่ว่าง
1: ตาเย็นไม่ว่างนะ
0: ไม่ใช่ตาเย็นไม่ว่าง
1: พี่อนันต์ติดแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็มาตอบนะผมคือถ้ารู้ไม่หมดก็นอนไม่หลับเหมือนก
0: ัน
1: อยากรู้เหมือนกัน
0: อยากรู้อยากรู้
1: แล้วคุณคิดว่าคนฟังคนดูก็อยากรู้
0: ก็อยากรู้เพราะว่าจริงๆต้องไปทำยังไงต่อไป
1: ใช่ไหม
0: เพราะว่าหลักๆใจความหลักๆเขาทราบแล้วแหละว่าต้องทำยังไง
1: แต่ถ้าใครอยากรู้เนี่ยโทรไป021415 54 ตัว
0: 54 ตัว
1: นี่ได้เลยตอนนี้นะครับคุณสมชายจากพิจิตรมาไหมภรรยาที่หย่ากันแล้ว
0: เอาชู้มาเยอะเย้ยทำอย่างไร
1: เอ้าเขาก็หย่ากันแล้วแล้วไปเกี่ยวอะไรกับเขาพี่สมชาย
0: สมคุณสมชายพร้อมค่ะ
1: คุณสมชายครับ
0: ทีมงานแจ้งมาพร้อมแล้ว
1: ได้ยินอยู่นะ
4: ได้ยินครับ
1: พี่สมชายกับภรรยานี่เลิกกันแล้วหย่ากันเรียบร้อยแล้วใช่ไหม
4: ครับผม
1: แล้วมีอะไรมาถามเรื่องนี้อ่ะ
4: เรื่องมาถามเรื่องนี้หมายความว่าเมื่อวานที่แปดแล้วเขาขับเขานั่งรถไปแต่คันนี้เขาโทรหาผมเขาไม่รับเบอร์ผมเขาก็คุยกับคนขับรถแล้วผมก็เลยน้อยใจแล้วก็เลยบอกว่าเราไม่ต้องเข้าบ้านแล้ววันนี้เนาะผมอยู่หนาแต่คันนี้ไปก็ไปเจอลูกแล้วคันนี้ก็ก็เครียดแล้วเนาะ
1: เอาปัญหามันคืออะไรอ่ะที่จะถาม
0: คืออยากให้ช่วยแก้
4: ปัญหาหมายความว่าผมมีสิทธิ์ไล่เขาออกจากบ้านได้ไหม
1: บ้านใครอ่ะ
0: บ้านคุณสมชาย
1: บ้านคุณหมายถึงอดีตภรรยาที่หย่ากันไปแล้วเนี่ยเขามาเข้ามาที่บ้านคุณเหรอ
4: เขาก็อยู่เลยครับตั้งแต่หย่ากันเขาก็อยู่เพราะเป็นร้านค้าขาย
1: แล้วอ๋อเขายังอยู่หย่ากันแล้วแต่ภรรยาก็ยังอยู่บ้านเดียวกัน
4: ครับผม
1: แล้วยังไงแล้วเขาเอาแฟนคนใหม่มาด้วยเหรอ
4: ไม่ใช่แฟนนะครับคนขับรถ
1: เอาคนขับรถมา
4: แล้ว
1: บ้านหลังนั้นน่ะเดี๋ยวนะฟังนะเดี๋ยวจะไม่ทันเวลาพี่แล้วบ้านหลังนั้นน่ะเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของคุณหรือเป็นสินสมรสที่แบ่งกัน
4: เป็นเรื่องของผมเองครับ
1: ของคุณเมื่อหย่ากันแล้วก็จบกันเขายังอยู่คุณก็บอกให้เขาออกไปที่หย่ากันแล้วเลิกกันแล้วเนี่ยเขาไม่มีสิทธิ์อยู่แล้ว
4: เขาก็ดูแลหลานอยู่แล้วครับ
1: ไอ้นั่นเรื่องของคุณจะมาถามผมไม่ได้มันเรื่องของคุณแต่ถ้าคุณถามโดยหลักแล้วก็คือเมื่อหย่ากันแล้วบ้านของคุณก็มีสิทธิ์ที่จะให้ใครอยู่หรือไม่อยู่ก็ได
0: ้ก็จะไล่ออกได้
1: คุณก็ตัดสินใจของคุณตัดสินใจเองนะไปถามคนนอกมันไม่ได้อ่ะ
4: คร
1: ับเกิดไปบอกให้พี่ไล่เลยอยู่ๆมาพี่มาดีแล้วมาเป็นผัวเมียกันอีกแล้วผมเป็นหัวอะไรทีเนี้ย
0: เป็นหัว
4: นี่ครับผม
1: ไม่ได้เรื่องนี้เขาบอกอย่าไปยุ่งมากเรื่องผัวเมียเดี๋ยวเขาตกลงกันได้แล้วเราเป็นไง
0: ก็เป็นบล็อก
1: เออนะพี่นะพี่ตัดสินใจเอาพี่ตัดสินใจเอานะ
4: ไม่คุยกับเราดี
1: ครับสวัสดีครับ
4: ขอบคุณมากคุณ
1: ครับพี่ครับ
0: คนใต้เขาชอบด่าแบบนี้ใช่ไหมไอ้หัวอะไร
1: เขาก็บอกว่าผัวเมียเขาทะเลาะกันหมูจะหามก็อย่าเอาคานเข้าไปสอนเป็นสำนวนไงสำนวนไทยใช่ไหม
0: ใช่
1: เพราะงั้นพอเวลาเราบอกว่าเฮ้ยพี่จัดการเลยจัดการเลยบอกไล่เขาไปเลย
0: เลิกกันไปเลยก็ไล่ไปเลยสิ
1: ทีนี้บางทีเนี่ยผัวเมียเขามีเยื่อใยต่อกันต่อให้หย่ากันก็เถอะจริงไหม
0: ใช่
1: เขามีเยื่อใยต่อกันมองตากันรู้ใจสุดท้ายก็กลับมาเป็นผัวเมียกันอีกอ่ะ
0: ถูกแล้วเราเป็นไร
1: และไอเราที่เราแนะนำเป็นไรทีเนี้ย
0: ก็คุณผู้ฟังก็ทราบคุณผู้ชมก็ทราบ
1: ใช่ไหมเพราะฉะนั้นอย่าไปให้สุดเรื่องนี้นะแค่บอกว่าให้คุณไปตัดสินใจกันเองตกลงกันได้
0: ค่ะเอพี่ถนอมคุณตาเย็นเนี่ยเขาเคยถามมายังที่ตาบอดที่ปรึกษา
1: ก็
0: พี่ปะ
1: ยัง
0: เดี๋ยวเข้าสายมาเนาะ
1: จะเข้ามาไหมเนี่ย
0: ไม่ทันละมั้ง
1: วันนี้ก็มีน้องคนหนึ่งจากแถวบางบัวทองนะก็ไปนอนนวดอยู่ที่ร้านของคุณพี่ท่านหนึ่งนะท่านเป็นคนพิการสายตาเน
0: า
1: ะไปนอนนวดแล้วแกก็มีปัญหาเรื่องประกันสังคมทีนี้คุณพี่ที่นวดเนี่ยบอกว่าให้คนนี้ติดต่อหาผมแกก็ติดต่อมาตั้งแต่เช้าเลย
0: อ๋อเหรอ
1: นะครับบอกว่ายังไม่ได้เงินจากประกันสังคมหลังจากที่ไปยื่นเรื่องแต่จะรับบำเหน็จนะก็ขอบคุณมากนะพี่นะเนี่ยเป็นกระบอกเสียงให้รายการเราด้วยลูกค้าหมอนวดมีปัญหานอนไปนวดไปคุยไปมีปัญหาก็บอกโทรหารายการนี้สิ
0: หมอนวดให้คำปรึกษา
1: ให้แนะนำบอกโทรมารายการเราเลย
0: มาปรึกษาเรา
1: ก็ขอบคุณคุณพี่ด้วยนะคุณลุงอยู่แถวบางบัวทองตรงข้ามกับสมบัติบุรี
0: ค่ะเดี๋ยวที่สค.1เดี๋ยวเราตาม
1: ครับสค.1จบแล้วล่ะเดี๋ยวเขาให้ก็ไปนิดส่วนว่าประเด็นค้างคาอยู่นิดนึงใช่ไหม
0: ใช่
1: ว่าจะต้องตั้งผู้จัดการไหมถ้าไม่ตั้งก็คือให้ผู้ครอบครองไปยื่นได้เลย
0: ค่ะ หมดเวลาของรายการ MET รวมใจช่วยชาวบ้านแล้วนะคะสามารถติดตามเราได้
1: เรื่องที่ค้างนะเดี๋ยวตามให้พรุ่งนี้เนา
0: ะ
1: แล้วก็ใครที่จะโทรเพิ่มเติมก็เดี๋ยวสักประมาณ 3-4-5-6 โมงเย็นก็โทรได้
0: 062-605-6609หรืออินบ็อกซ
1: ์หรือช่วงเช้าอีกทีนึงนะตั้งแต่สักประมาณ 7:30 จนกระทั่งถึง 11:00 เดี๋ยวผมจะรับสายให
0: ้
1: หรือส่งเข้ามา

ไทยศิวาลัยชื่อชุดมาจากพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเมื่อปีพุทธศักราช2421เพื่อประดิษฐานพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าแห่งราชวงศ์จักรีในปีพุทธศักราช2461พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระบรมรูปไปประดิษฐานณปราสาทพระเทพบิดรในวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระที่นั่งศิวาลัยมหาปราสาทจึงเว้นว่างจากการใช้งานจนถึงทุกวันนี้เป็นชุดแบบไทยแท้สิ้นเป็นแบบไทยจักรพรรดิใช้ผ้ายกไหมหรือยกทองเสื้อตัดแบบแขนยาวคอกลมผ่าหลังเย็บติดกับสิ้นคล้ายแบบไทยบรมพิมานห่มผ้าปักลายไทยอย่างแบบไทยจักรพรรดิทับโดยไม่ต้องมีแพรจีบรองพื้นก่อนใช้ในโอกาสพิเศษที่กำหนดให้แต่งกายเต็มยศ

ลับมาติดตามข่าวกันต่อกับ NBT News เวลา 15 นาฬิกาค่ะพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสายผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางร่วมกับกรมปศุสัตว์แถลงผลปฏิบัติการกวาดล้างขบวนการลักลอบใช้สารเร่งเนื้อแดงในฟาร์มโคเนื้อโดยตั้งแต่กุมภาพันธ์ถึงกันยายนทำการตรวจค้น16จุดในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและเพชรบุรีเริ่มต้นจากการตรวจพบสารตกค้างในเขียงเนื้อโคตลาดสดก่อนแกะรอยย้อนเส้นทางไปยังฟาร์มเลี้ยงและโรงงานผลิตอาหารสัตว์พบว่ามีการใช้สารเร่งเนื้อแดง967ตัวอาหารสัตว์และเครื่องจักรผลิตมูลค่ารวมกว่า32ล้านบาทพร้อมจับผู้ต้องหาที่เป็นผู้จัดหาและจำหน่ายสารเคมีอันตรายให้ฟาร์มและโรงงานผลิตอาหารสัตว์จากการตรวจสอบเส้นทางการเงินพบว่ามีเงินหมุนเวียนกว่า80ล้านบาทส่วนความคืบหน้าคดีวัดพุทธไทยสวรรค์พระรามหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลังตำรวจจับกุมนายโชติอดีตเจ้าอาวาสและนางเอผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกล่าวว่าในวันจับกุมตำรวจได้ยึดอายัดเงินสดไว้แล้วแต่ยังไม่ได้อายัดเงินในบัญชีธนาคารของทั้งคู่และขณะนี้ปปงกำลังตรวจสอบเส้นทางการเงินเบื้องต้นพบว่านายโชติมีเงินในบัญชีประมาณ300ล้านบาทและเตรียมดำเนินการต่อในเฟส2และ3ในส่วนของกองปราบปรามจะเน้นเฉพาะคดีอาญาโดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเจ้าอาวาสซึ่งถูกกล่าวหาว่าเบียดบังทรัพย์สินของวัดขณะที่พฤติกรรมหรือประเด็นอื่นที่อยู่นอกเหนือคดีอาญาจะส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบนายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสำนักงานสภาพัฒน์กล่าวถึงความคืบหน้าการร่างกรอบ Data Center ว่าต้องดูข้อมูลทั้งหมดว่าที่ผ่านมาเป็นอย่างไรมีขนาดเท่าไหร่เพราะต้องการสร้างความชัดเจนในแง่ของขนาดและลักษณะของ Data Center ซึ่งเมื่อวานนี้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เรียกประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อกำหนดกรอบการทำงานอยู่ที่ประมาณ1เดือนส่วนการกำหนดทำเลที่ตั้งจะต้องกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขออกมาสิ่งที่สำคัญคือทรัพยากรที่จะต้องใช้ทั้งน้ำและไฟฟ้าต้องดูว่าพื้นที่ที่จะตั้ง Data Center จะเป็นพื้นที่ใดได้บ้างเพื่อไม่ให้กระจุกตัวเพราะอาจมีปัญหาตามมาประกาศมาตรการใหม่คุมเข้มพลเมืองบางกลุ่มไม่ให้เดินทางออกนอกประเทศเป็นเวลา3ปีหากถูกเพ่งเล็งว่าอาจสร้างความเสียหายแก่ผลประโยชน์ของจีนเมื่ออยู่ต่างแดนโดยเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้นอกจากนี้ผู้ที่ฝ่าฝืนกฎระเบียบด้านการนำเข้าส่งออกเทคโนโลยีที่อาจเป็นภัยต่อความมั่นคงทางอุตสาหกรรมหรือเทคโนโลยีของจีนก็จะถูกห้ามเดินทางออกนอกประเทศเช่นกันขณะที่สื่อของรัฐบาลจีนได้รายงานว่าประโยชน์ส่วนหนึ่งของมาตรการใหม่นี้ยังจะช่วยปกป้องพลเมืองจีนไม่ให้ถูกหลอกให้เดินทางออกนอกประเทศหรือเสี่ยงที่จะเข้าไปเกี่ยวพันกับการพนันผิด

0: กฎหมายหรือแก๊งหลอกลวงในต่างประเทศด้วยสื่อ The Washington Post รายงานว่าศูนย์ศิลปะการแสดงจอห์นเอฟเคนเนดีในกรุงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกาที่ก่อตั้งมานาน55ปีกำลังเผชิญกับภาวะใกล้ล้มละลายและอาจต้องปิดตัวลงในทันทีหลังจากที่ไม่สามารถแบกรับค่าใช้จ่ายต่างๆได้ทั้งเงินเดือนพนักงานและค่าดูแลรักษาอาคารนอกจากนี้ยังรายงานว่าการที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พยายามเข้าแทรกแซงการบริหารงานและเปลี่ยนชื่อศูนย์ก่อนหน้านี้มีส่วนทำให้ทางศูนย์ได้รับผลกระทบในทางลบต่อการระดมทุนและการจำหน่ายบัตรเข้าชมเป็นอย่างมากแต่ก็ชี้ได้ว่าการเข้ามาเกี่ยวข้องของทรัมป์อาจทำให้ศูนย์แห่งนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากทรัมป์เช่นกันและอาจเลี่ยงภาวะล้มละลายที่จะเกิดขึ้นได้หมดเวลาของ NBT News เวลา 15:00 น.แล้วค่ะช่วงต่อไปรับชมรายการเคลียร์คัดชัดเจนสำหรับช่วงนี้ดิฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: มงคล38ประการประการที่31บำเพ็ญตบะฝึกฝนความอดทนควบคุมกิเลสและลดความฟุ้งเฟ้อในการใช้ชีวิตมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: สวัสดีครับพบกับรายการเคลียร์คัดชัดเจนกับผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับวันนี้จะชวนคิดชวนคุยในประเด็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมท่านผู้ชมครับเรื่องของภัยธรรมชาติเรื่องของการตระหนักรู้ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปณขณะนี้เราเห็นได้ว่าเวลาเกิดภัยพิบัติของธรรมชาติแต่ละครั้งเนี่ยมีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆและบางทีสภาพอากาศก็มีการเปลี่ยนแปลงไปบางช่วงเวลาที่ควรจะร้อนกลับหนาวบางช่วงเวลาที่หนาวกลับร้อนอันนี้เราเห็นได้ชัดเจนปรากฏการณ์อย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นเรื่องของอุณหภูมิของโลกที่พุ่งสูงขึ้นนะครับการที่เราจะปลูกฝังให้ทุกคนได้ตระหนักรู้เรื่องของธรรมชาติที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปแล้วเราเป็นผู้หนึ่งที่มีส่วนในการทำลายธรรมชาติด้วยเขาบอกว่าไม่ใช่ว่าจะไปปลูกฝังในช่วงของตอนโตแต่ถ้าปลูกฝังในช่วงที่ขณะที่อายุยังน้อยๆอยู่เนี่ยมันจะช่วยให้พัฒนาการต่างๆของเด็กที่จะเติบโตขึ้นมาเป็นอนาคตของชาติต่อไปเนี่ยนะครับมีจิตสำนึกแล้วก็มีจิตในการที่จะทำอย่างไรจะช่วยในการรักษาธรรมชาติได้ด้วยวันนี้เราจะพาไปพูดคุยกันนะครับกับโรงเรียนหนึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบนะครับโรงเรียนอนุบาลสุดารักษ์ที่เขตบางเขนเขาบอกเป็นโรงเรียนต้นแบบด้านคาร์บอนต่ำด้วยนะครับเราจะไปพูดคุยกับผู้จัดการโรงเรียนอนุบาลสุดารักษ์ครับอาจารย์สลินดาทศานนท์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับอย่างที่บอกไปว่าเรื่องของการตระหนักรู้เรื่องของการดูแลธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันนี้จะฝากไว้เป็นหน้าที่ใครคนใดคนหนึ่งไม่ได้แล้วแต่ทุกคนในสังคมเนี่ยต้องช่วยกันในการดูแลรักษาบางครั้งเราต้องเริ่มตั้งแต่ในวัยเด็กเลยโดยเฉพาะโรงเรียนอนุบาลเอาโรงเรียนก่อนอยู่ที่ตรงไหนอนุบาลสุดารักษ์บางเขนเนี่ย
1: โรงเรียนอยู่ที่เขตจตุจักรค่ะใกล้ๆกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะก็จริงๆก็จัดเป็นโรงเรียนที่อยู่ในเมืองนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้สอนเฉพาะชั้นอนุบาลอย่างเดียวใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะมีชั้นเตรียมอนุบาลจนถึงอนุบาล 3
0: คือไม่มีประถมต่อ
1: ไม่มีประถมต่อ

0: มี
1: แค่โรงเรียนเด็กเล็กจริง
0: เด็กเล็กเตรียมอนุบาลนี่กี่ขวบอาจารย์
1: 2ขวบค่ะ
0: 2ขวบเป็นต้นไป
1: จนถึง6ปี
0: 6ปีก่อนที่จะไปต่อชั้นประถมต่อที่อื่นนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: แน่นอนที่สุดว่าเวลาที่หลายๆคนบอกว่าเอ๊ะเราจะปลูกฝังในเรื่องต่างๆเราจะเริ่มจากอายุเท่าไหร่ดีช่วงอายุเท่าไหร่จะเหมาะสมบางคนบอกว่าเอ๊ะเด็กเล็กอนุบาลเนี่ยเล็กเกินไปเด็กเกินไปไหมถ้าจะปลูกฝังเรื่องอะไรสักเรื่องอาจารย์สลินดาครับ
1: จริงๆถ้าจะพูดถึงนะคะหลายคนอาจจะมองว่าเด็กเล็กเนี่ยเล็กมากอย่าเพิ่งไปสอนอะไรเลยรอไว้ให้โตอีกหน่อยให้เขารู้เรื่องนะคะจริงๆอ่ะปฐมวัยเป็นวัยที่ไปเป็นรากฐานของพัฒนาการมนุษย์ในทุกๆด้านโดยเฉพาะเรื่องของลักษณะนิสัยถ้าเราอยากจะปลูกฝังให้เติบโตมาเป็นผู้ใหญ่แบบไหนเนี่ยต้องเริ่มตั้งแต่อนุบาลค่ะก็เป็นช่วงจังหวะที่เรียกว่าจังหวะที่ดีที่สุดที่เราจะปลูกฝังลักษณะนิสัยของมนุษย์นะต้องบอกว่าแบบนั้น
0: ก็คือปฐมวัยปฐมที่ว่าเริ่มต้นเนี่ยนะครับปอปลาทอสันฐานมอมาเนี่ยคือปฐมวัยอันนี้คือส่วนสำคัญว่าถ้าจะเริ่มในการที่จะปลูกฝังอะไรสักอย่างให้เริ่มจากกลุ่มอายุนี้และจะ
1: ได้ผลดีที่สุด
0: ถูกไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เหมือนนักจิตวิทยาหลายๆท่านเคยมีการคุยกับคุณหมอด้านเนี้ยเขาบอกอย่างนี้อาจารย์เขาบอกว่าเด็กแรกเกิดจนถึง6ขวบถ้าเราจะสร้างเรื่องของ positive thinking ให้สร้างในวัยนี้แหละแล้วเด็กเขาจะจำแล้วเด็กเขาจะมี mindset ที่บอกว่าคิดในแง่บวก
1: ใช่แล้ว
0: จะเป็นการเติบโตไปในอย่างคนมีวุฒิภาวะเหมือนกันถ้าเราจะปลูกฝังในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเริ่มจากวัยนี้ก็สามารถประสบความสำเร็จได้ด้วยเช่นเดียวกัน
1: ใช่ค่ะ
0: ครับ
1: เหมือนอย่างคำที่เขาบอกว่าไม้อ่อนดัดง่ายนะคะสำหรับเด็กเล็กๆ เนี่ยคือเราใส่อะไรให้เขาไปเนี่ยเขาก็จะลงไปในตัวเขาปลูกฝังได้ง่ายกว่าเด็กโตนะคะจริงๆวัยนี้เป็นวัยที่ควรจะเริ่มในการปลูกฝังลักษณะนิสัยต่างๆค่ะแล้วโดยเฉพาะเรื่องสิ่งแวดล้อมนี่มันเป็นปัญหาที่เราเห็นได้ชัดเจนในสังคมปัจจุบันเนาะแต่ว่าที่ครูมองเห็นก็คือว่าในเรื่องของการศึกษาจริงๆเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เน้นมาให้ความสำคัญในเรื่องของส่วนนี้มากนักอาจจะเน้นเรื่องพัฒนาสมองหรือพัฒนาความสามารถของเด็กๆมากกว่าที่จะเน้นเรื่องของจะดูแลธรรมชาติยังไงหรือสิ่งแวดล้อมยังไงซึ่งถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงในจุดนี้และโลกในอนาคตเนี่ยเราจะไม่มีผู้ใหญ่ที่มาคอยดูแลธรรมชาติเน
0: า
1: ะ
0: คือหมายความว่า
1: ปลูกฝังตั้งแต่ต้นเลย
0: คือเหมือนกับโรงเรียนอนุบาลหลายๆโรงเนี่ยเขาอาจจะมีจุดขายว่ามาเรียนกับฉันสิเดี๋ยววิชาการจะแน่นแล้วเดี๋ยวไปสอบเรียนต่อประถมสาธิตอะไรเนี่ยน่าที่จะได้ผลดีแต่จริงๆแล้วคือถ้าเกิดว่าทั้งสองอย่างมันไปด้วยกันได้คือวิชาการก็แน่นด้วยเรื่องของการให้ตระหนักรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมให้แม่นด้วยให้แน่นด้วยมันก็สามารถจะช่วยให้เด็กเติบโตทั้งในส่วนสองฝั่งได้เหมือนกัน
1: เติบโตทั้งตัวเองแล้วก็เติบโตทั้งส่วนที่จะไปดูแลสังคมดูแลสิ่งแวดล้อมต่อไปค่ะ
0: และทางโรงเรียนอนุบาลสุดารักษ์เนี่ยเริ่มยังไงครับในการที่เข้ามามีส่วนในการที่จะตระหนักในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยครับ
1: จริงๆต้องบอกว่าเป็นทางกรมลดโลกร้อนนะคะเดิมทีก็จัดเรื่องของการประกวดธนาคารขยะรีไซเคิลแล้วเราก็สนใจเราก็เลยสมัครเข้ามาร่วมกิจกรรมแต่ว่าทางกรมนี่ก็ช่วยสนับสนุนหลายเรื่องเลยมีทั้งผู้เชี่ยวชาญมาให้คำแนะนำสิ่งใดที่โรงเรียนทำถูกแล้วหรือบางอย่างที่ทำไม่ถูกก็แนะนำให้ปรับเปลี่ยนนะคะก็เลยทำให้โรงเรียนเนี่ยค่อยๆขยับจากเรื่องของธนาคารขยะรีไซเคิลก็มาเป็นโรงเรียนปลอดขยะในปีต่อๆมานะคะเราก็เริ่มทำงานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากเรื่องของธนาคารขยะรีไซเคิลอย่างเดียวทีนี้ก็ทำเรื่องของลดการใช้เรื่องของขยะเศษอาหารทำหลายเรื่องค่อยๆเพิ่มเติมเข้ามาค่ะ
0: ครับในรายสุดอย่างธนาคารขยะรีไซเคิลเนี่ยของกลมลบโลกร้อนเนี่ยอันนี้จะในเด็กประถมถ
1: ู
0: กไหมครับแต่พอเราเป็นระดับอนุบาลเพราะฉะนั้นการจะเข้าร่วมเนี่ยการสอนเด็กอนุบาลหรือว่าการให้ความรู้บางครั้งเนี่ยมันต้องมีเทคนิคต้องมีวิธีที่แตกต่างกันเพราะว่าเด็กเขาอาจจะมีความสนใจที่ไม่ได้นานสมาธิอาจจะสนใจเรื่องนี้เสร็จปุ๊บเปลี่ยนไปสนใจเรื่องอื่นต่อมีวิธีการยังไงครับอาจารย์สลินดา
1: จริงๆต้องอาศัยธรรมชาติของเด็กเลยนะคะจริงอนุบาลเนี่ยเขาจะมีจินตนาการมากๆเลยอย่างเช่นอาจจะอยากเป็นยอดมนุษย์ หรือเป็นอะไรที่เขารู้สึกว่าน่าภูมิใจอย่างเช่นการเป็นอัศวินอย่างเงี้ยค่ะครูก็มีกิจกรรมหนึ่งให้เด็กๆปิดน้ำแล้วก็ปิดไฟหลังการใช้นะคะแล้วก็แต่งตั้งเป็นอัศวินสีชมพูประจำโรงเรียนนะใครทำแบบนี้ได้ก็จะเป็นอัศวินแล้วก็ชวนให้อัศวินไปทำต่อที่บ้านแล้วก็ชวนคุณพ่อคุณแม่ช่วยถ่ายรูปแล้วก็ทำคลิปหรือภาพกลับมาให้ดูนะคะเราก็จะเห็นภาพแบบว่าเป็นอัศวินสีชมพูตัวน้อยเด็กๆก็รู้สึกภูมิใจว่าโอ้นี่เราทำสิ่งที่แบบเป็นฮีโร่อย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเด็กที่จะมาทำงานจิตอาสาในโรงเรียนเราก็มีเครื่องแบบคือจริงๆเครื่องแบบเนี่ยไม่มีอะไรเลยเป็นเอี๊ยมที่ทำมาจากถุงนมค่ะแล้วก็ผ้าพันคอสีเขียวแล้วมีเข็มกลัดผู้พิทักษ์สิ่งแวดล้อมมันรู้สึกเท่จริงๆเลยอยากจะใส่อยากจะลงมือมาทำงานในธนาคารขยะเพราะอยากใส่เครื่องแบบอันนี้อย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมีเทคนิคล่อใจเด็กว่าให้สอดคล้องกับธรรมชาติตามวัยของเขาหรือว่าเป็นฐานเรื่องถังขยะเราก็ตั้งชื่อว่าฐานลงถังกินจุเหมือนถังนี่มีชีวิตอ้าปากได้แล้วก็กินอะไรลงไปอย่างเงี้ยค่ะครูก็จะสอนว่าถังนี้เป็นรีไซเคิลใส่กล่องนมนะใส่กระดาษนะถังสีเขียวเป็นขยะอินทรีย์อันนี้ใส่เศษอาหารก็ใช้กลยุทธ์ในการสอนเด็กโดยใช้สื่อที่มันสอดคล้องกับวัยของเขาในจินตนาการของเขาร่วมไปด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นเทคนิคอย่างหนึ่ง
0: มันต้องมีสื่อการเรียนการสอนแล้วก็ต้องมีเทคนิคอย่างที่อาจารย์สลินดาบอกถ้าทำแล้วเนี่ยเป็นอัศวินนะเป็นฮีโร่นะถูกไหมครับถ้าอยากจะทำเดี๋ยวเรามีเสื้อสามารถเป็นเอี๊ยม
1: ใช่เป็นเอี๊ยมให้ใส่มีผ้าพันคอเท่มากเลย
0: คืออะไรที่มันแตกต่างและแปลกไปจากเดิมเนี่ยเด็กจะรู้สึกตื่นเต้นแล้วอยากร่วมในกิจกรรม
1: ค่ะ
0: แต่ทีนี้ความสนใจของเด็กเขาบอกว่าจะไม่ค่อยนานนักเรามีวิธีการดึงดูดยังไงครับอาจารย์สลินดา
1: จริงๆจะบอกว่าเด็กเนี่ยถ้าเขาสนใจจริงๆนะคะเขาก็อยู่ได้นานพอสมควรถ้ากิจกรรมนั้นอย่างเช่นในฐานธนาคารขยะมันมีหลายกิจกรรมอย่างเช่นบางคนก็จะไปแยกขวดเพราะแยกขวดแล้วก็ทำขวดให้แบนอีกแผนกนึงก็ไปยกของมาช่างอย่างเงี้ยค่ะเราก็สลับหมุนเวียนกันคือกิจกรรมก็จะหมุนกันลูกเบื่อทำตรงนี้แล้วก็อาจจะขยับไปทำอีกกิจกรรมนึงอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องมีกิจกรรมที่หลากหลายให้เด็กได้เลือกทำด้วยอันนี้ก็ทำให้สามารถดึงสมาธิเขาอยู่ได้ด้วยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญสำหรับของทางโรงเรียนก็คือเรามีหลักสูตรของโรงเรียนที่เน้นในเรื่องของธรรมชาติศึกษาย
0: ังไงครับ
1: คือเด็กเนี่ยจะเรียนรู้ผ่านธรรมชาตินะคะอย่างเช่นการเปิดโอกาสให้เด็กได้เล่นในธรรมชาติแล้วก็เรียนรู้สังเกตสิ่งต่างๆรอบตัวอย่างเงี้ยค่ะเรียนรู้เกี่ยวกับต้นไม้เกี่ยวกับพืชเกี่ยวกับสัตว์ทีนี้เมื่อเด็กใกล้ชิดธรรมชาติเนี่ยทำให้เขาเข้าใจตัวเองกับความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมได้ชัดเจนมากทีนี้เวลาทำสองอย่างไปคู่กันกิจกรรมอนุรักษ์ด้วยแล้วก็หลักสูตรเรื่องนี้ด้วยมันไปด้วยกันแล้วก็เด็กเขาก็จะมีความเข้าใจแบบอย่างแท้จริงว่าอ๋ออันนี้เราทำกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตรงนี้ไปเพื่ออะไรอย่างเช่นเราไม่ทิ้งขยะเกลื่อนกลาดเพราะว่าถ้าเกิดมันตกไปในน้ำมันจะเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำซึ่งเป็นเพื่อนของเราอย่างเงี้ยค่ะเด็กเขาก็จะเข้าใจในบริบทแบบนี้
0: เหมือนกับว่า learning by playing ไหมฮะคือเรียนรู้ไปจากการเล่นการทำกิจกรรมทำแบบนี้ปุ๊บยังไงกันปลูกฝังในตัวว่าถ้าเกิดว่าเราจะทำเก็บขยะเราจะร่วมกันในการลดเรื่องของโลกร้อนเราจะทิ้งขยะแบบไหนแยกขยะให้ถูกต้อง
1: ใช่ค่ะ
0: งั้นถ้าเกิดเด็กๆที่บอกว่ามีตั้งแต่เตรียมอนุบาลไปจนถึงอนุบาล3เรามีการแบ่งแต่ละวันยังไงพอเช้าไปถึงปุ๊บผู้ปกครองมาส่งถึงโรงเรียนโรงเรียนจัดการยังไงต่อครับ
1: จริงๆต้องบอกว่าวิถีชีวิตอะค่ะมันอยู่ในวิถีชีวิตประจำวันของโรงเรียนนะคะอย่างแรกก็คือสมมติเราเข้ามาในโรงเรียนเนี่ยเด็กๆ เขาจะมีกระติกน้ำประจำตัวอันนี้ก็เป็นวิถีของเขาว่าเราไม่ใช้ single use นะเราใช้กระติกน้ำส่วนตัวเรามีภาชนะส่วนตัวอย่างเงี้ยค่ะเริ่มต้นจากตรงนั้นเวลาทานอาหารทุกคนก็ทานอาหารแบบพอเพียงหมายถึงว่าถ้าหมดแล้วเติมได้แต่เราจะไม่เหลือนะคือพยายามส่งเสริมตั้งแต่เด็กเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันอยู่ในชีวิตประจำวันของเด็กอยู่แล้วตลอดเวลาแล้วก็บุคคล ที่สำคัญที่สุดก็คือครูนะคะ
0: คร
1: ับ จริงๆเน้นในเรื่องของการพัฒนาครูมากๆเลยเพราะว่าเด็กๆก็เรียนรู้จากสิ่งที่คุณครูเป็นไม่ได้สิ่งที่คุณครูสอนเพราะฉะนั้นเราก็รณรงค์ให้คุณครูเนี่ยเป็นนักสิ่งแวดล้อมผ่านการเรียนรู้ใกล้ชิดธรรมชาติเนาะแล้วพอครูเนี่ยมีจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมแล้วเขาเปลี่ยนเองเปลี่ยนวิธีการสอนเปลี่ยนวิธีการพูดกับเด็กห้องเรียนเปลี่ยนเด็กก็เปลี่ยนอันนี้ก็ใช้วิธีการซึมซับจากคุณครูอะค่ะ
0: ครับ
1: อย่างครูบอกว่าลูกทิ้งขยะให้ลงถังนะแต่ครูไม่ทิ้งตามครูไม่ทิ้งใช่ไหมคะหรือว่าใช้กระดาษสองหน้าอย่างนี้เด็กก็จะทำตามแบบเพราะฉะนั้นจริงๆคนสำคัญในโรงเรียนเนี่ย
0: การทำกิจกรรมถ้าเกิดว่าอาจารย์สิรินดาบอกว่าคุณครูที่โรงเรียนเนี่ยมีส่วนสำคัญแต่เวลาเด็กอยู่ที่โรงเรียนเนี่ยสักประมาณ 7-8 ชั่วโมงแล้วกลับไปบ้านผู้ปกครองนี่แหละบางทีบอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าอยู่โรงเรียนฉันได้ฝึกได้เรียนรู้มีระเบียบวินัยแล้วแต่พอไปกลับบ้านแล้วเนี่ยผู้ปกครองทำอีกอย่างที่ไม่ใช่เหมือนคุณครูทำอะไรแบบเนี้ยมันจะทำให้ในส่วนสิ่งที่ฝึกไปกับสิ่งที่เจอจริงๆที่บ้านมันต่างกันมีบ้างไหมครับคุณครู
1: ครูก็คิดว่ามีบ้างนะคะแต่ว่าคิดว่าเด็กเนี่ยเป็นคนสำคัญที่จะชักจูงพ่อแม่ให้เปลี่ยนเนื่องด้วยหลายเรื่องอย่างเช่นเราทำเรื่องธนาคารขยะอย่างเงี้ยซึ่งต้องมีการคัดแยกจากที่บ้านแล้วเอามาขายที่โรงเรียนเพื่อเป็นเงินออมของลูกพ่อแม่ก็อยากทำเพราะอยากให้ลูกมีเงินออมเนาะแต่เด็กทำเองไม่ได้พ่อแม่ก็ต้องช่วยมันเหมือนผู้ปกครองจะต้องกระโดดเข้ามาช่วยเด็กๆทำกิจกรรมร่วมกันอะไรก็ตามที่เรามีส่วนร่วมอะค่ะมันก็จะเริ่มต้นเกิดความตระหนักเกิดความรับรู้ความเข้าใจไปเองนะคะครูก็เห็นการเปลี่ยนแปลงของผู้ปกครองที่อยู่กับเรานานๆอย่างเช่นเขาจะไม่ถือแก้วน้ำแบบ single use เข้ามาเรียนอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเด็กๆเองอะเขาจะเป็นคนบอกพ่อแม่เวลาไปซื้อของว่าเอออย่าเอาถุงก๊อบแก๊บนะใช้ถุงผ้าสิอย่างเงี้ยค่ะเวลาลูกบอกเนี่ยพ่อแม่ก็รู้สึกว่าอยากจะอุ้ยใช่เราต้องทำตามแล้วเพราะว่าลูกทักแล้วอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับคือจริงๆแล้วมันต้องช่วยกันในทุกบริบทของสังคมเลยนะในการที่เราจะปลูกฝังให้คนคนหนึ่งที่มีจิตรักเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของธรรมชาติต่างๆไม่ใช่เพื่อใครอื่นไกลเพื่อเราเองนี่แหละนะครับในอนาคตเพราะว่าถ้าเกิดว่าสิ่งแวดล้อมถูกทำลายไปเรื่อยๆเนี่ยแน่นอนเราก็ต้องอยู่กับธรรมชาติที่อาจจะต้องมีความรุนแรงมากขึ้นถ้าปลูกฝังตั้งแต่เด็กในวัยนี้มันจะช่วยให้การเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีจิตสาธารณะและมีจิตสำนึกในประเด็นตรงนี้ด้วยแต่สิ่งสำคัญคือมันต้องใช้ในเรื่องของการช่วยเหลือแล้วก็ผลักดันหลายๆภาคส่วนเหมือนกันอย่างกรมลดโลกร้อนเนี่ยเข้ามามีส่วนในการผลักดันตรงนี้เพิ่มเติมยังไงบ้างครับ
1: โอ้จริงๆต้องบอกว่ากรมลดโลกร้อนก็เป็นส่วนสำคัญนะคะที่ทำให้โรงเรียนพัฒนามาถึงจุดนี้คืออย่างแรกก็คือการให้ข้อมูลความรู้การเป็นพี่เลี้ยงเราในเรื่องสิ่งที่เราไม่รู้นะคะจริงๆหลังจากที่ได้เป็นศูนย์การเรียนรู้แล้วทางกรมก็ยังมีการจัดอบรมให้พวกเราต่อเนื่องไปอีกนะคะไม่ได้ทอดทิ้งเลยคือยังมีการเติมความรู้อยู่เรื่อยๆรวมทั้งมีเครือข่ายที่ทำให้เราได้ไปเจอชุมชนที่ทำเรื่องสิ่งแวดล้อมเหมือนกันหรือโรงเรียนมีทั้งระดับประถมมัธยมทำเรื่องนี้มันรู้สึกอบอุ่นอะว่าโอ้เรามีสังคมของคนที่รักสิ่งแวดล้อมอยู่ด้วยกันเวลาสงสัยมีข้อสงสัยหรือเราอยากถามเงี้ยเราก็คุยในเครือข่ายของเราในทางกรุ๊ปไลน์นะคะซึ่งคิดว่าตรงนี้กรมทำหน้าที่ได้ดีมากแล้วก็สำหรับโรงเรียนเล็กๆอย่างครูนะคะก็ถือว่ากรมก็ซัพพอร์ตทั้งเรื่องของความรู้แล้วก็กำลังใจด้วยเพราะว่าการทำงานด้านสิ่งแวดล้อมนี่เป็นการทำงานที่หนักและเหนื่อยเนาะแต่ว่าแค่คนได้มองเห็นคุณค่าของเราว่าโอ้นี่คุณทำสิ่งที่ดีมีประโยชน์แค่นี้เราก็ภูมิใจแล้วค่ะ
0: คือพลังเล็กๆของโรงเรียนอนุบาลสุดารักษ์แต่พอไปรวมกับเครือข่ายอันนี้มันก็จะช่วยได
1: ้
0: อย่างกลมลดโลกร้อนก็มีเครือข่ายเครือข่ายใหญ่มากน้อยแค่ไหนในส่วนของชุมชนที่อยู่ใกล้ๆกับโรงเรียนตรงนี้ครับ
1: จริงๆชุมชนในกทม.อาจจะไม่เยอะมากนะคะแต่ว่าชุมชนต่างจังหวัดนี่เยอะมากเลยแต่เดี๋ยวนี้การสื่อสารเราก็ง่ายแล้วบางชุมชนก็มีผลิตพันธุ์ที่เขาผลิตจากสิ่งแวดล้อมจากขยะหรือจากอะไรเนี่ยค่ะก็เราก็มีการอุดหนุนกันยังติด

0: ่อทางไลน์ผ่านกันไปอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีใหญ่มากนะคะชุมชนน่าจะเป็น50-60ชุมชนได้มั้งคะที่อยู่ในเครือข่ายค่ะ
1: ครับแล้วตัวของโรงเรียนเองมีไหมครับว่าสถาบันอื่นหรือว่าชุมชนบางชุมชนอยากจะได้ความรู้ถ้าเราออกไปในการที่จะในการดำเนินกิจกรรมแนะนำวิธีการต่างๆกันทำอย่างไรจะให้คนในชุมชนคนในสังคมนั้นตระหนักเรื่องของสิ่งแวดล้อมบ้างมีเอาไว้ไหม
0: จริงๆตอนที่ได้เป็นศูนย์การเรียนรู้ในระยะแรกนะคะมีคนสนใจมาดูเยอะมากโดยเฉพาะโรงเรียนเด็กเล็กเนาะคือเขาสนใจว่าทำยังไงอ่ะปลูกฝังเด็กแบบไหนอ่ะเด็กถึงจะทำเรื่องเหล่านี้ได้นะคะก็มีคนมาขอศึกษาดูงานแล้วก็จริงๆเราก็ยินดีที่จะไปช่วยเนาะตามโรงเรียนต่างๆส่วนมากก็เป็นเพื่อนโรงเรียนที่เขาเห็นคุณค่าของการทำงานด้านสิ่งแวดล้อมก็เชิญไปบรรยายไปเป็นวิทยากรคุณครูของที่โรงเรียนก็ไปเป็นวิทยากรให้อย่างเงี้ยค่ะค่ะ
1: ครับถ้าจะลองประเมินโรงเรียนเราในการดำเนินการเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมโรงเรียนคาร์บอนต่ำจนถึงณขณะนี้เราประเมินยังไงบ้างครับถ้าในภาพที่อยากจะบอกว่าสิ่งที่เราทำมาเนี่ยมันประสบความสำเร็จ
0: ต้องบอกว่าเราก็ต้องประเมินจากตัวเด็กที่เราปลูกฝังนะคะว่าประสบความสำเร็จไหมสำหรับตัวครูเนี่ยครูคิดว่ามันประสบความสำเร็จมากๆนะคะในแง่มุมของการเปลี่ยนแปลงภายในของเด็กอย่างเช่นการรักธรรมชาติเนี่ยเราเห็นความชัดเจนมากๆเลยซึ่งจะขอยกตัวอย่างอย่างเช่นเรื่องของโครงการต้นไม้เพื่อนรักอันนี้จริงๆของกรมจะเป็นเรื่องของการขยายพื้นที่ปลูกต้นไม้สีเขียวใช่ไหมคะแต่ของเราไม่มีพื้นที่แต่เราปลูกในใจของเด็กหมายความว่าให้เด็กเนี่ยค่ะเลือกต้นไม้ในโรงเรียนต้นที่เขาชอบหรือว่าเขารู้สึกมีความผูกพันเป็นพิเศษแล้วก็ดูแลต้นไม้นั้นตลอดระยะเวลา1ปีที่เขาอยู่ที่โรงเรียนนะคะอาจจะทำบันทึกวาดรูปหรือทำอะไรก็ตามมันเหมือนสร้างหัวใจของเขาให้รักต้นไม้ต้นนั้นแล้วครูเชื่อว่าเขาออกไปจากโรงเรียนหรืออยู่ที่ไหนก็ตามเขาก็ยังมีต้นไม
1: ้
0: อยู่ในใจเขาเสม
1: อ
0: ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราบอกว่าเราคิดว่าเราประสบความสำเร็จในแง่ของการเปลี่ยนแปลงภายในซึ่งมันน่าจะมีผลในระยะยาวมากๆหรือความรู้หรือทักษะมันอาจจะหายไปได้แต่สิ่งที่อยู่ข้างในใจเนี่ยมันจะยังอยู่กับเด็กตลอดไปครูเชื่ออย่างนั้นค่ะ
1: ครับดังนั้นทิศทางต่อไปที่ทางโรงเรียนอนุบาลสุดารักจะพัฒนาแล้วเดินต่อไปในเรื่องของทั้งสิ่งแวดล้อมเรื่องของวิชาการแบบนี้จะไปในทางไหนต่อดีครับ
0: คือตอนนี้ในเมื่อกรมมอบหมายให้เราเป็นพื้นที่ต้นแบบโรงเรียนคาร์บอนต่ำนะคะแล้วก็จริงๆมีหลายโรงเรียนก็ถามว่ามันคืออะไรเหรอต้นแบบคาร์บอนต่ำทำยังไงตอนนี้ที่โรงเรียนที่กำลังพยายามทำก็คือพยายามพัฒนาฐานการเรียนรู้หนึ่งก็คือฐานการเรียนรู้สวนผักลูกรักนะคะ
1: เป็นสวนผัก
0: ค่ะทำให้จะทำให้เห็นภาพชัดเจนของวิถีชีวิตเป็นมิตรสิ่งแวดล้อมคืออะไรอันนี้ที่ครูทำอยู่ก็คือการปลูกผักนั่นแหละแต่กระบวนการก็คือให้เด็กเห็นว่าสิ่งที่ทำให้ผักเติบโตมันคือดินมันคือน้ำมันคือแสงแดดเนาะทำให้ผักเติบโตเป็นอาหารให้เรากินนะคะเด็กๆ เห็นหนอนเขาก็จะบอกไม่จับทิ้งหรอกแบ่งหนอนกินมั่งก็ได้อันนี้คือความคิดของเด็กเพราะเขาบอกว่าเดี๋ยวหนอนเนี้ยมันก็จะกลายเป็นผีเสื้อซึ่งจะมาผสมเกสรต้นไม้เพื่อจะให้ลูกเรากินต่อไปอันนี้คือเด็กเริ่มเข้าใจบริบทของวิถีชีวิตที่เป็นมิตรสิ่งแวดล้อมแล้วเราไม่ใช่สารเคมีเราอยู่ร่วมกันกับแมลงกับสิ่งต่างๆได้คือพึ่งพากันและกันในแง่มุมของอาหารนะคะอันนี้ก็ครูพยายามที่จะทำฐานการเรียนรู้อันนี้ถ้าในอนาคตทำเป็นรูปร่างสำเร็จก็สามารถจะเชิญชวนโรงเรียนที่สนใจอยากรู้ว่าวิถีชีวิตเป็นมิตรสิ่งแวดล้อมนี่เป็นแบบไหนก็จะได้ดูของจริงลงมือทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือวางแผนไว้ในอนาคตอะไรเงี้ยค่ะ
1: สำเร็จต้องมาคุยในรายการนี้อีกสักครั้งนึงถ้าเกิดมองในมุมที่เราเองก็เป็นตัวขับเคลื่อนอย่างหนึ่งในสถาบันการศึกษาในแวดวงนี้ถ้าเกิดว่าเราจะชักชวนคนทั่วไปประชาชนทั่วไปให้ตระหนักในเรื่องของสิ่งแวดล้อม ซึ่งตอนนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับทั้งกลมลดโลกร้อนเองพยายามเองทั้งสถาบันการศึกษาและชุมชนทั่วไปอยากจะบอกอะไรเชิญชวนอะไรเรื่องของสิ่งแวดล้อมสำหรับคนทั่วไปดีครับ
0: ครูอยากบอกว่าจริงๆเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องของเราทุกคนนะแล้วก็เป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่จะต้องช่วยเนาะแต่อยากจะเสนอว่าเริ่มจากสิ่งเล็กๆที่เราทำได้ไม่ต้องกังวลว่าจะต้องทำอะไรเยอะแยะนะคะแค่อาจจะวันนี้เราไม่ลดใช้ถุงก๊อปแก๊ปไปสักใบสองใบเราก็มีความสุขแล้วหรือว่าเราจะเปลี่ยนวิถีชีวิตเราไปใช้กระติกน้ำหรือพกถุงผ้าอะไรก็ได้เริ่มจากสิ่งเล็กๆที่เราคิดว่าทำได้ในวิถีชีวิตเราอะค่ะหรือโรงเรียนอาจจะเริ่มจัดพื้นที่ที่มันคัดแยกขยะแบบที่เห็นแบบชัดเจนอะไรอย่างนี้แล้วแต่เลยคือแต่อยากให้ทุกคนเริ่ม
1: แล้วเริ่มเราก่อน
0: ใช่ค่ะเริ่มจากตัวเราก่อนสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราจะทำได้ดีอ่ะไม่ต้องไปโอ้เริ่มในสิ่งที่ยากหรือเยอะแยะเริ่มจากตัวเราเองนะคะครูก็เชื่อว่าเหมือนกับหยดน้ำเล็กๆอ่ะถ้าเราทำบ่อยๆเนาะมันก็ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเนาะเหมือนทะเลเนี่ยมันก็ประกอบด้วยหยดน้ำเยอะแยะนะคะจริงๆการหยดน้ำแต่ละหยดก็รวมกันเป็นสิ่งยิ่งใหญ่อย่างเช่นทะเลนะคะก็อยากจะเป็นกำลังใจกับทุกคนที่ทำงานด้านสิ่งแวดล้อมอาจจะมองแค่ว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆแต่ว่าอยากให้ทุกคนเริ่มลงมือทำค
1: ่
0: ะ
1: เอาไว้นะครับเริ่มจากตัวเราเองก่อนต้องขอขอบพระคุณนะครับผู้จัดการโรงเรียนอนุบาลสุดารักษ์นะครับอาจารย์สรินดาทัศสานนท์ครับขอบพระคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ท่านผู้ชมครับหมดเวลาสำหรับเคลียร์คัดชัดเจนในบ่ายนี้แล้วนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับผมวีระศักดิ์ขอบเขตพร้อมแขกรับเชิญและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: มงคล38ประการประการที่32ประพฤติพรหมจรรย์รักษาความประพฤติให้บริสุทธิ์ทั้งด้านกายวาจาและใจตามหลักธรรมมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลละสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: สวัสดีครับ
1: พบกับรายการร้อยวันร้อยใจไทยกับผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับรายการร้อยวันร้อยใจไทยทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT กรมประชาสัมพันธ์จัดทำขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้หลากหลายช่องทางนะครับทั้งที่ NBT2HD แห่งนี้และสามารถรับชมสดทางแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ YouTube Facebook TikTok Instagram แล้วก็ X นะครับรวมถึงสามารถรับชมย้อนหลังในแพลตฟอร์มออนไลน์ดังกล่าวได้ด้วยเช่นเดียวกันและที่เว็บไซต์ nbtplus.prd.go.th ครับวันนี้รายการ100วัน100ใจไทยครับจะพาย้อนกลับไปหนึ่งในภาพวันๆของความทรงจำกับบุคคลหนึ่งนะครับที่ได้มีโอกาสเคยถวายงานรับใช้อย่างใกล้ชิดรวมถึงเป็นพระสหายของพระองค์ท่านด้วยครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากอัยการจังหวัดจันทบุรีคุณกีรติแก่นแก้วครับสวัสดีครับคุณกีรติครับ
2: สวัสดีครับ
1: กับก่อนอื่นเล่าในสถานภาพปัจจุบันก่อนดีกว่าว่าตอนนี้ดำรงตำแหน่งและทำงานอะไรอยู่ครับ
2: ครับก็ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นอัยการจังหวัดจันทบุรีนะครับก็มีหน้าที่ก็เกี่ยวกับฟ้องคดีอาญาแล้วก็ดูแลเกี่ยวกับเรื่องการช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีครับ
1: ครับถ้าเกิดย้อนกลับไปในวันวานเมื่อครั้งที่คุณกีรติได้มีโอกาสได้ใกล้ชิดพระองค์ท่านได้ถวายงานพระองค์ท่านบางครั้งเรียกว่าเป็นพระสหายพระองค์ท่านย้อนกลับไปในภาพความทรงจำนั้นครั้งแรกเราฟังหน่อยครับ
2: ก็รู้สึกว่าพระองค์ท่านเป็นเจ้านายที่มีเมตตาสูงนะฮะแล้วก็ให้ความเป็นกันเองต่อไม่ว่าจะเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่ใกล้ชิดจนถึงประชาชนท่านก็ไม่ถือพระองค์ฮะแล้วก็รู้สึกว่าอบอุ่นนะฮะก็ในการที่เราอยู่ใกล้ชิดพระองค์ท่านเราก็ไม่เกรงก็รู้สึกว่าเวลาทำงานท่านก็จริงจังแต่ว่าในส่วนของเวลาท่านจะนอกงานท่านก็จะรีแลกซ์ก็จะทำให้เรารู้สึกว่าเราผ่อนคลายแล้วก็กล้าที่จะเข้าหาพระองค์แล้วก็พระองค์ท่านก็เมตตาครับผม
1: ครับครั้งแรกที่ได้มีโอกาสได้เฝ้าพระองค์ท่าน
2: ก็ต้องย้อนไปถึงประมาณปี2549ครับผมเป็นอัยการผู้ช่วยรุ่น38พระองค์ท่านเนี่ยก็ผมบรรจุในช่วงเมษายนนะฮะของพระองค์ท่านนี่บรรจุช่วงปลายปีก็ได้มีโอกาสได้เข้ามาใกล้ชิดพระองค์ท่านมันมีอาจจะมีงานเลี้ยงปาร์ตี้เป็นพระองค์ท่านก็เลยเชิญไปเราก็เกรงนะฮะว่าเราก็ไม่ควรควรจะใช้คำศัพท์ยังไงควรจะถวายพระเกียรติยังไงให้สมพระเกียรตินะ
1: ครับ
2: ปรากฏว่าท่านก็พี่อย่างเงี้ยท่านก็ต้องพี่ออฟอะไรเงี้ยเราก็ไม่กล้าที่จะคือเราก็รู้สึกว่าเออพระองค์ท่านให้ความเมตตาแล้วก็รู้สึกที่เรากล้าที่จะพูดคุยกับพระองค์ท่านนะฮะแต่ในขณะเดียวกันในช่วงที่เราพูดคุยเราก็ยังถวายพระเกียรติอยู่เพราะว่าด้วยความเป็นอัยการด้วยแล้วเราได้รับการศึกษามาว่าต้องถวายพระเกียรติด้วยสูงสุดนะฮะครับผม
1: ก็คือเป็นอัยการผู้ช่วยรุ่นติดกัน
2: ครับผม
1: กับตัวของคุณกีรตินี่รุ่นที
2: ่38
1: พระองค์ท่านรุ่นที่39
2: ครับ
1: เวลามีการเริ่มต้นการทำงานก็คงต้องมีการพูดคุยกันมีเรื่องของรุ่นต่างๆที่เวลามีงานมีการต่างๆก็จะมาสมาคมกันอ
2: ัน
1: นี้คือเลยจุดเบื้องต้นที่ตัวคุณกีรติได้มีโอกาสได้เฝ้าพระองค์ท่านถูกไหมครับ
2: คร
1: ับ แล้วหลังจากที่วันแรกที่มีโอกาสได้เฝ้าพระองค์ท่านแล้วเป็นยังไงครับในเรื่องของการทำงานในเรื่องของการอบรมอะไรต่างๆเนี่ยครับคุณกีรติ
2: เรื่องการทำงานท่านก็เน้นเกี่ยวกับเรื่องการศึกษา
1: ครับ
2: ก็คือตอนนั้นท่านจบจากคอร์เนลลอสคูลแล้วก็นั้นท่านก็แนะนำให้เราเนี่ยควรจะไปศึกษาต่อนะนะฮะเราก็แอพพลายทุนของสำนักงานการสูงสุดในขณะเดียวกันท่านก็จะไปสอนที่จอห์นเจย์คอลเลจซึ่งเป็นวิทยาลัยเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาครับก็ที่นิวยอร์กฮะแต่ส่วนของผมเนี่ยผมได้ไปที่โอไฮโอเป็นเคสเวสเทิร์นรีเซิร์ฟยูนิเวอร์ซิตี้ก็เลยไปในช่วงเวลาที่ตรงกันก็ได้มีโอกาสได้เข้าไปกราบพระองค์ท่านที่นิวยอร์กด้วยครับผม
1: จากเมืองไทยแล้วพอไปเฝ้าพระองค์ท่านที่นิวยอร์กความรู้สึกและบรรยากาศแน่นอนน่าจะแตกต่างกันเล่าให้ฟังบรรยากาศที่พระองค์ท่านตอนที่อยู่ต่างประเทศหน่อยครับ
2: ก็ท่านจะรีแลกซ์นะครับท่านก็พาเราไม่เคยไปนิวยอร์กท่านก็จะพาไปเที่ยวไปเมโทรโพลิแทนมิวเซียมพาไป พาก็ไปเดินแถวฟิฟเอเวนิวอะไรเงี้ยท่านก็เมตตาพาไปเดินในพาร์คนะฮะที่เป็นสวนสาธารณะของนิวยอร์กท่านก็พาเดินเล่นท่านก็เมตตาพาไปขึ้นเอ็มไพร์สเตทอะไรเงี้ย ก็เราได้มีบุญนะครับได้ตามองค์ท่านไปแล้วท่านก็เป็นคล้ายๆว่าเหมือนนำเที่ยวไปในตัวครับผม
1: ครับในแง่มุมของเรื่องของการศึกษาพระองค์ท่านทรงเน้นถึงความสำคัญการศึกษามากน้อยแค่ไหนครับตรงนี
2: ้เน้นมากนะครับก็ท่านบอกว่าเมื่อเราได้รับความรู้เนี่ยเราก็สามารถที่จะไปช่วยเหลือคนอื่นได้แต่พระองค์ท่านก็เป็นแบบเจ้านายท่านก็ได้ในภาพรวมส่วนของพวกเราอย่างเงี้ยตัวเล็กๆเราก็ได้ไปในส่วนของที่ไปช่วยเหลือประชาชนในส่วนของหน้าที่ที่เราปฏิบัติครับ
1: แล้วหลักการศึกษาแน่นอนเวลาเรียนต่อต่างประเทศเนี่ยมันก็จะมีความยากในเรื่องของทั้งภาษาด้วยความยากในเรื่องของเนื้อหาวิชาการต่างๆพระองค์ท่านทรงจบปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาเอกจากคอร์เนลที่สหรัฐอเมริกาซึ่งถือว่าเป็น Ivy League แน่นอนที่สุดว่าคนที่จะจบได้เนี่ยต้องมีความสามารถอย่างสูงส่งทรงแนะนำในเรื่องของแนวทางวิธีการเรียนตอนอยู่ที่สหรัฐอเมริกายังไงบ้างครับคุณกิรติฮะ
2: ก็พระองค์ท่านก็ให้เราเรียนด้วยตนเองนะฮะเพราะว่ามันเรื่องนี้มันก็ท่านสอนไม่ได้แต่ท่านก็บอกว่าขอให้ทำรีเสิร์ชเยอะๆทำรีเสิร์ชเป็นเคสสตัดดี้เยอะๆแล้วก็ประมวลจากแนวทางปฏิบัติของข้อสอบเดิมเป็นอย่างไรแล้วก็ให้ทบทวนจากตรงนั้นครับแต่ท่านจะไม่ได้มาสอนในรายละเอียดท่านก็จะปล่อยให้เรานั่นเองเพราะว่าถ้าเรา learning by doing ฮะก็คือถ้าเราทำเองเราก็จะได้กับตัวเราเองครับ
1: ครับอย่างรีเสิร์ชที่ตอนที่คุณกิรติเรียนอยู่ที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยทำเรื่องอะไรครับกระบวนการ
2: คือผมเรียนเกี่ยวกับด้าน US Legal Study เป็นระบบของกระบวนการยุติธรรมของอเมริกาเพื่อเรามาปรับใช้ในเมืองไทย
1: ครับ
2: ครับ
1: แล้วความแตกต่างยังไงระหว่างสหรัฐอเมริกากับบ้านเราเนี่ยเยอะไหมครับ
2: ก็มีส่วนที่เหมือนและแตกต่างครับก็พอผมเรียนจบมาผมก็ได้เอามาใช้ในบางส่วน
1: ครับแล้วก็พยายามศึกษาเรียนรู้ค้นคว้าด้วยตัวเองจนกระทั่งจบมา
2: ใช่ใช่ครับ
1: ถ้าอย่างพระองค์ท่านตอนที่อยู่ที่ต่างประเทศเนี่ยเวลาที่เขาบอกว่าพระองค์ท่านเนี่ยทรงมีความเป็นกันเองมีพระจริยวัตรที่เรียบง่ายร้านอาหารสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยเวลาที่พระองค์ท่านไปนี้ยังไงบ้างครับคุณกิรติฮะ
2: ก็ไปร้านง่ายๆเนี่ยแหละครับท่านไม่มีได้มีว่าต้องไปร้านหรูหราอะไรก็อยากจะทานอะไรริมถนนท่านก็ทานได้อยากจะไปไหนก็เป็นแบบใช้ชีวิตเหมือนปกติเลยครับ
1: ครับไม่ต้องไปร้านอะไรพิเศษต้องมีคนมาเฝ้าต้องมี
2: ไม่มีครับไม่มี
1: หน่วยหน้าที่จะนำไปไหมครับไม่มี
2: ก็มีเป็นมีผู้ช่วยราชเลขานะครับก็มีท่านตามไปคนหนึ่งแค่นั้นเอง
1: ครับความประทับใจหลังจากที่ได้มีโอกาสได้เฝ้าและตามเสด็จท่านเมื่อครั้งที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยเราสามารถถ่ายทอดถ้าอยากจะเล่าให้กับพี่น้องประชาชนได้ฟังเนี่ยเล่าอะไร
2: ก็ไม่รู้จะเล่าได้ป่ะว่าคือพระองค์ท่านเคยพูดบอกว่าเรามีหลายเวอร์ชัน
1: ครับ
2: พี่จะเอาเวอร์ชันไหนเวอร์ชันข่าวสองทุ่มหรือเวอร์ชันชุดไทยหรือว่าเวอร์ชันอัยการ
1: ท่านส่งรับสั่งอย่างนี
2: ้ครับ
1: ครับ
2: ก็เราก็ประทับใจรู้สึกว่าท่านแบบสามารถจะแยกพระจริยวัตรแต่ละมุ
1: ม
2: ได้ดีแล้วก็ออกมาดีทุกในทุกๆด้านแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราผ่อนคลายแล้วเราก็รู้สึกว่าเราประทับใจในการแบ่งจัดสรรงานของท่านนะครับว่ามันทำได้ยังไงว่างานท่านก็มีหลายมุมนะฮะก็ทำออกมาได้ดีแบบที่ประชาชนเห็นอยู่ครับผม
1: คือแต่ละช่วงเวลาก็จะมีบทบาทแต่ละบทบาทที่พระองค์ท่านทรงสมบทบาทนั้นไปนะครับขณะที่มีพระกริยกิจพระองค์ท่านก็ทรงปฏิบัติขณะที่ในเรื่องของงานด้านกฎหมายพระองค์ท่านก็ให้ความใส่พระทัยแล้วก็ทำการด้านการกฎหมายอย่างเต็มที่ถ้าเกิดว่าจะพูดถึงเรื่องของอาชีพนักกฎหมายพระองค์ท่านทรงให้ความสำคัญกับเรื่องของอาชีพแล้วเรื่องของความเป็นกฎหมายมากมากสิ่งที่พระองค์ท่านทรงเน้นย้ำเสมอคือความเท่าเทียมและก็สิทธิ์ของแต่ละบุคคลในเรื่องของมุมมองของนัก กฎหมายมุมมองของอัยการซึ่งเป็นอีกหนึ่งในอาชีพที่หลวงท่านทรงรักมากถ้าอยากจะถ่ายทอดเรื่องนี้ความรักกฎหมายของพระองค์ท่านในอาชีพนี้เป็นยังไงบ้างครับ
2: ก็ในส่วนของความเป็นอัยการท่านภูมิใจนะครับ
1: ครับ
2: ภูมิใจในความเป็นอัยการแล้วก็มีช่วงหนึ่งท่านไปย้ายไปดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตที่ออสเตรียนะหลังสักพักท่านก็กลับมาเป็นอัยการที่ระยองหลังจากมีช่วงหนึ่งก่อนหน้านั้นท่านอยู่เป็นอัยการที่พัทยาแล้วก็โดยปกตินะฮะอัยการทั่วไปเนี่ยเขาก็พอเราได้อยู่ในเมืองใหญ่เราก็อยากจะอยู่ในเมืองใหญ่ต
1: ่อ
2: แต่ว่าพระองค์ท่านเลือกที่จะไปเป็นอัยการจังหวัดสคช.ฝ่ายช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนที่หนองบัวลำพูซึ่งถือว่ามันเป็นจังหวัดที่ไกลออกไปซึ่งปกติจะไม่มีใครเลือกในเมื่อเราเข้ามาอยู่ในจังหวัดใหญ่แล้วแต่กลับกลายเป็นพระองค์ท่านเนี่ยรู้สึกว่าประชาชนที่ควรได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมายที่แท้จริงเนี่ยอยู่ในจังหวัดที่ห่างไกลความเจริญและประชาชนเหล่านั้นต้องการความช่วยเหลือจากพระองค์ท่านมากกว่าประชาชนที่อยู่ในเมืองแต่ไม่ได้หมายถึงว่าท่านจะไม่ดูแลประชาชนที่อยู่ในเมืองนะครับแต่รู้สึกว่าท่านมองว่าตรงนั้นควรได้รับมากกว่าประชาชนครับเราก็ประทับใจว่าพระองค์ท่านเมตตา

0: แล้วท่านก็เอาความที่เป็นตรงกลางเนี่ยที่เป็นธรรมระหว่าง2ฝ่าย
1: ซึ่งก็ต้องพยายามที่จะคุยกับทั้ง2ฝั่งให้รู้เรื่องให้ไวสุดแล้วสุดท้ายมีความเห็นตรงกันได
0: ้
1: อันนั้นคืองานสำคัญของพระองค์ท่าน
0: ครับ
1: จากนั้นพระองค์ท่านก็เข้ามาที่กรุงเทพมาทรงงานกับเรื่องของด้านของกฎหมายเรื่องของยาเสพติดซึ่งเป็นคดีใหญ่ๆที่พระองค์ท่านได้เคยทรงงานในด้านนี้ด้วยนะครับ
0: ครับก็นอกจากนั้นก็มีเขาเรียกว่าท่านเป็นคน accept Bangkok rules
1: ใช่
0: เพราะว่า Bangkok rules เนี่ยก็คือว่ามาตรฐานขั้นต่ำนะของสิทธิในผู้ต้องขังหญิง
1: ครับ
0: ครับในที่อยู่ในราชทัณฑ์นะฮะก็สิทธิเกี่ยวกับการที่คือผู้หญิงเนี่ยจะมีลักษณะที่แตกต่างจากผู้ชายก็ต้องอาจจะมีประจำเดือนมีบางคนอาจจะมีลูกติดเข้ามาบางคนคือมันมีวิธีการปฏิบัติที่แตกต่างกันเมื่อท่านอ่ะ adapt Bangkok rules เข้ามาเนี่ยโดยเฉพาะในส่วนของจังหวัดผมเนี่ยจันทบุรีเนี่ยเป็นเรือนจำที่เป็นโครงการนำร่องของพระองค์ท่านเป็นจังหวัดแรกที่ทำadapt Bangkok rules เข้ามา
1: คร
0: ับแล้วส่วนตัวผมก็ได้เข้าไปที่เรือนจำที่จันทบุรีก็เห็นห้องทรงงานเล็กๆนะฮะอยู่ติดกับแดนทันทสถานหญิงก็ถามว่าผมก็ถามเรือนผู้จัดการเรือนจำท่านบอกว่าเนี่ยห้องทรงงานพระองค์ท่านอยู่ติดกับแดนทันทสถานหญิงติดกันเลยฮะเราก็เข้าไปดูนะฮะก็รู้สึกว่าประทับใจก็เป็นห้องเล็กๆครับไม่ได้มีอะไรมากก
1: ็
0: นอกจากนั้นก็ผมก็ได้เข้าไปคุยกับนักโทษหญิงที่อยู่ในเรือนจำแล้วก็พูดถึงพระองค์ท่านว่าทรงมีคุณอุปการกับเกี่ยวกับเรือนจำสิทธิผู้ต้องขังยังไงพวกนี้ร้องไห้เลยฮะ
1: เขาร้องไงบ้างครับ
0: ก็เขาก็บอกว่าเนี่ยตอนนี้เขาได้เรียนรู้กับโครงการพัชรธรรม
1: พัชรธรรม
0: ก็คือโครงการที่เอาเกี่ยวกับเรื่องศาสนาพุทธเนี่ยฮะมาเขาเรียกว่าอะไรหล่อหลอมจิตใจของผู้ต้องขังโดยเฉพาะเพศหญิงนะฮะให้เข้าใจว่าแล้วก็ให้รับเขาเรียกว่าเหมือนจูนกับสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเพื่อพร้อมที่จะออกกลับไปคืนสู่สังคม
1: คือใช้ธรรมะในการช่วยในการกล่อมเขาจิตใจ
0: ใช่ไหมครับ
1: ครับแล้วความเป็นอยู่อื่นๆแน่นอนที่สุดว่าพระองค์ท่านมีรับสั่งเหมือนกันเรื่องของ Bangkok Rules ข้อกำหนดกรุงเทพที่ออกมาเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ว่าจะให้ผู้ต้องขังหญิงเนี่ยมีอภิสิทธิ์เหนือผู้ต้องขังชายเพียงแต่ว่าพระองค์ท่านทรงมองว่าในความเป็นผู้หญิงก็ควรจะมีสิทธิ์ในบางอย่างที่สิทธิ์ที่ผู้หญิงควรจะมีไม่ได้นอกเหนือจากสิทธิ์ของเพศชายแต่อย่างใดเพียงแต่ว่าทำอย่างไรเพราะว่าต้องยอมรับว่าเรือนจำหรือสถานที่คุมขังในอดีตเนี่ยส่วนมากเนี่ยเขาทำไว้สำหรับเพศชายดังนั้นเวลาที่มีเพศหญิงเข้ามาอยู่ในเรือนจำเนี่ยมันก็ต้องมีอะไรที่มากกว่าในส่วนของเพศชายเพราะโดยลักษณะกายภาพของผู้หญิงมันแตกต่างจากผู้ชายอยู่แล้ว
0: ครับคือเมื่อ adapt Bangkok rules เข้ามาสำหรับเพศหญิงแล้วเนี่ยตอนนี้ปัจจุบันมี Nelson Mandela rules อันนี้เพื่อที่จะมาปรับมาตรฐานให้เพศชายด้วยในมุมของเพศชายด้วยคือเพิ่มมาตรฐานของการดูแลผู้ต้องขังทั้งชายและหญิงไปด้วยซึ่งมันเริ่มต้นจาก Bangkok rules
1: ครับที่เป็นแนวทางจากพระองค์
0: Bangkok rules คือพระองค์ทรงพา Mandela rules นี่ก็คือNelson Mandela เนี่ยเคยถูกขังใช่ไหมฮะก็มีตอนแรกอาจจะโดนลิดลอนสิทธิ์อะไรเงี้ยก็ปรับมาตรฐานทั้งชายและหญิงด้วย
1: เพราะว่ายังไงเขาก็ยังเป็นคนอยู่แม้ว่าสถานะเขาจะเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำนะครับผู้ที่ต้องการโอกาสในเรื่องของการที่จะออกมาสู่สังคมต่อไปอย่างท่านเป็นอัยการที่จังหวัดจันทบุรีแน่นอนที่สุดว่า Bangkok Rules หรือว่าข้อกำหนดกรุงเทพที่ปรับใช้ทุกวันเนี่ยอันนี้พัฒนาการมายังไงบ้างครับจนถึงวันนี้นาทีนี้นี่ครับที่จันทบุรีครับ
0: คือจันทบุรีเนี่ยเป็นที่แรกที่เรือนจำadapt โดยพระองค์ท่านเนี่ยเป็นโครงการนำร่องใช่ไหมฮะหลังจากนั้นก็มี25จังหวัด
1: ครับ
0: ที่ในอัยการจังหวัดจันทบุรีเราก็มีโครง
1: ครับ
0: คือสืบสานงานต่อพระองค์ท่าน

0: ที่ปลอดความรุนแรง
1: ครับ
0: ต่อเด็กและผู้หญิงนี่ทั้งเรื่องในจังหวัดครับ
1: ครับ
0: ด้วยการครับผม
1: ครับผู้ต้องขังหญิงเนี่ยตอนนี
0: ้ในส่วนของจันทบุรีเพราะว่าก็เป็นยังมีจำนวนที่ยังพอในการที่จะดูแล
1: ครับส่วนใหญ่เข้ามาในความผิดอะไรฮะท่าน
0: ก็ส่วนมากก็ 70% ก็คดีเกี่ยวกับยาเสพติดครับครับ
1: ครับเห็นพระองค์ท่านทรงงานแล้วมีแนวทางที่แน่วแน่แบบนี้แล้วเนี่ยนะครับมีความรักในอาชีพทางกฎหมายนำแนวทางแล้วก็พระจิตรวัตรในการทรงงานของท่านยังไงมาเป็นแบบอย่างในการทำงานของเราบ้างครับ
0: อย่างที่ผมกล่าวก็คือว่าเมื่อเราปฏิบัติหน้าที่เป็นอัยการจังหวัดเราก็ต้องทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะก็หน้าที่ที่ตรงนี้ก็คือว่าเราก็พยายามจะบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นในจังหวัดก็ทั้งในเรื่องยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีทั้งในเรื่องอำนวยการความยุติธรรมทางอาญาครับก็จังหวัดจันทบุรีก็เป็นอะไรที่ออกมาดีครับ
1: ครับ
0: ครับ
1: ครับปัจจุบันนี้ห้องทรงงานของท่านยังอยู่ไหมฮะ
0: ยังอยู่ครับ
1: ยังอยู่นะครับ
0: ครับ
1: แล้วตัวของผู้ต้องขังหญิงมีการพัฒนาดีขึ้นไหมเพราะว่าน่าจะมีโอกาสได้ติดตามบ้างเรื่องนี้เหมือนกัน
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็ดีขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าผู้ต้องขังหญิงท่านใดเนี่ยได้เข้าในโครงการประชารัฐธรรมเนี่ยก็จะเข้าใจสิทธิ์ของตนเองแล้วก็เข้าใจสิทธิ์ว่าหลังจากที่ตัวเองเนี่ยออกไปอยู่โลกภายนอกเนี่ยจะทำอะไรนอกจากนี้ก็ยังมีโครงการของ TIJ ที่เกี่ยวกับคืนสิทธิ์ของผู้ต้องหาเนี่ยไอ้ผู้ต้องเกี่ยวกับจำเลยเนี่ยเพื่อให้มีอาชีพแล้วกลับคืนสู่สังคมได้เพราะว่าถ้ากลับคืนสู่สังคมแต่ไม่มีวิชาชีพหรืออาชีพเนี่ยก็จะลำบากครับ
1: ครับอย่างที่อาเจเป็นสถาบันการยุติธรรมที่พระองค์ท่านทรงก่อตั้งขึ้นและพระองค์ท่านก็อยากที่จะให้มีการพัฒนาการอย่างยั่งยืนก็คือการสร้างอาชีพสร้างโอกาสให้กับบรรดาผู้ต้องขังที่จะพ้นในส่วนของการคุมขังมาแน่นอนที่สุดว่าสิ่งที่พระองค์ท่านทรงคำนึงถึงก็คือว่า 1. ออกมาแล้วเนี่ยการได้รับการยอมรับจากสังคม 2. เอ๊ะถ้าเกิดว่าจะประกอบอาชีพอย่างไรแล้วจะมีแนวทางในการที่เลี้ยงชีพอย่างไรเพราะว่าถ้าเกิดว่าออกจากเรือนจำไปแล้วเนี่ยถ้าไม่มีอาชีพโอกาสที่จะกลับมากระทำความผิดซ้ำอีกก็มีโอกาสที่จะกลับมาอยู่ในเรือนจำอีกสูงอยู่เหมือนกันพระองค์ท่านทรงให้ความสำคัญตรงนี้อธิบายเพิ่มเติมนิดนึงได้ไหมครับท่านอัยการ
0: ก็ถ้าเราไม่สร้างโอกาสก็มันก็ไม่มีรายได้นะฮะ
1: ครับ
0: ครับมันก็สิ่งสำคัญก็คือต้องมีรายได้ที่มั่นคงแล้วก็ปรับในเกี่ยวกับเรื่องอารมณ์จิตใจของผู้ต้องขังว่าไม่ให้รู้สึกว่าเราเป็นส่วนเกินของสังคมนะครับพระองค์ท่านก็ใช้ก็เป็นหลักทั่วไปนะฮะคือก็คือท่านใช้หลักเมตตาแล้วก็ใช้ธรรมะในการจัดการปัญหาครับผม
1: ครับถ้าเกิดว่าจะให้เลือกสักหนึ่งความทรงจำที่มีต่อพระองค์ท่านคุณกิรติอยากจะเล่าอะไรสิ่งที่ถ้าถึงเรื่องนี้แล้วเป็นความประทับใจที่ไม่อาจจะลืมได้เลย
0: ก็ส่วนตัวผมก็คิดว่าประทับใจในเรื่องของพระเมตตา
1: ครับ
0: ประทับใจเกี่ยวกับเรื่องการที่ท่านทรงงานอย่างทรงงานหนักนะฮะก็รู้สึกว่าท่านแบบทํางานหนักมากแล้วก็เกินกว่าผู้หญิงคนนึงที่จะทําในหลายๆด้านหลายๆมุมเนี่ยเรามองว่ามันแบบค่อนข้างจะเยอะแต่พระองค์ท่านทําออกมาได้ดีครับแล้วก็อันนั้นเป็นภาพรวมนะในส่วนตัวก็รู้สึกว่าพระองค์ท่านได้เมตตาผมแล้วก็ครอบครัวครับก็ท่านรักเด็กด้วยครับ
1: ยังไงบ้างครับเล่าให้ฟังนิดนึงฮะ
0: ก็อันนี้เรื่องส่วนตัวนะฮะ
1: ได้ครับได
0: ้ก็ลูกชายก็เกิดมา2อาทิตย์ท่านก็มาเยี่ยมที่พัทยาในรูปเนี่ยก่อนหน้านี้ท่านน่ะดูดลูกชายผมไปดูดนิ้วพระองค์ท่านครับแล้วท่านก็บอกผมก็เลยขอโทษพระองค์ท่านบอกว่าไม่เป็นไรเราชอบ

0: านรักเด็กมากดูสังเกตนะครับท่านอุ้มแบบมีพระเมตตาสูงนะฮะก็เป็นบุญของเราแล้วก็บุญของครอบครัวครับผม
1: ครับ
0: ครับ
1: ถ้าเรื่องของการทรงงานที่นำมาเป็นแบบอย่างตอนนี้อยากจะสานต่อในงานส่วนไหนของพระองค์ท่านนะครับท่านอัยการ
0: ก็ตอนนี้ก็ปัจจุบันก็ทำอยู่นะฮะก็ระบุรณาการโดยสำนักงานในการสูงสุดแล้วก็เดินตามรอยของพระองค์ท่านที่เกี่ยวกับตอนนี้เราก็มีสถาบันนิติวัตรก็เป็นโครงการที่เกี่ยวกับพระองค์ท่านในพระดำรินะฮะก็ทำ
1: แล้วก็มีภารกิจด้านไหนฮะสถาบันนิติวัตรนี่ครับรอยฟังนิดนึงฮะ
0: ก็เผยแพร่งานของพระองค์ท่านแล้วก็ขับเคลื่อนงานตามแนวทางพระดำริให้เกิดผลจริงครับ
1: ครับ
0: แต่ในส่วนตัวของผมเองเนี่ยผมเป็นในการอยู่ต่างจังหวัดต่างภูมิภาคเนี่ยเราก็ต้องบูรณาการโครงการพวกเหล่านี้ให้เกิดผลได้จริงนะอย่างเช่นเราเพิ่งจัดไปโครงการยุติความรุนแรงต่อเด็กและผู้หญิงปี2569
1: ครับ
0: เราก็เชิญทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งพม.ทั้งโรงพยาบาลพระปกเกล้าทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดผู้ว่าผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีแล้วก็โรงเรียนต่างๆในพื้นที่ครับก็นักเรียนก็มาร่วมงานก็เพื่อจะรณรงค์ว่าให้ในส่วนของเด็กและผู้หญิงให้เขารู้สึกว่ามีสิทธิ์อย่างไรบ้างเมื่อเขาถูกกระทบสิทธิ์เช่นเขาถูกทำร้ายหรือถูกละเมิดทางเพศเขาควรจะต้องทำตัวยังไงเขาควรจะโปรเทคยังไงก่อนที่จะให้ปัญหาเกิดแล้วค่อยมาแก้ไข
1: ครับ
0: ครับในส่วนที่ว่าถ้าปัญหาเกิดแล้วมันปัญหานั้นมันร้ายแรงมากหรือน้อยแค่ไหนเราก็ว่าไปตามลำดับช่องทางที่จะร้องเรียนหรือร้องทุกข
1: ์
0: ครับ
1: คือซึ่งปัจจุบันนี้ทางด้านของทั้งเด็กและสตรีเนี่ยเขามีความรู้มากน้อยแค่ไหนครับในการที่จะรู้ว่าสิทธิ์ของตัวเองพึงมีถ้าเกิดว่าเกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นมาหลังจากการจัดกิจกรรมเนี่ยครับท่านอัยการ
0: ก็รู้ขึ้นเยอะเลยนะฮะก็รู้สึกว่าทุกคนก็มี awareness แล้วคือโครงการของเราเนี่ยเราทำทั้งให้เด็กเนี่ยทำหนังสั้นด้วยนะหนังสั้นเกี่ยวกับเรื่องป้องกันเกี่ยวกับล่วงละเมิดทางเพศออนไลน์ทำเป็นคลิปให้เด็กเนี่ยได้เป็นผู้สร้างหมายถึงว่าเด็กก็สร้างหนังสร้างคลิปสั้นๆนะ5นาทีแต่ก็ให้เขาเนี่ยเข้าใจว่าสิทธิเด็กเนี่ยเป็นยังไงแทรกไปกับโครงการนั้นครับก็คิดว่าได้ประโยชน์แล้วก็เด็กก็จะรู้ว่าช่องทางไหนว่าต้องลองเรียนยังไงด้วยครับ
1: นี่เราจะว่าเวลาเกิดปัญหาเรื่องของความรุนแรงนะครับความอยุติธรรมในเด็กและผู้หญิงเนี่ยปัญหาส่วนใหญ่ถ้าเกิดจะพูดถึงปัญหาจริงๆหลักๆเนี่ยมาจากไหนมาจากในครอบครัวเองมาจากคนนอกครอบครัวหรือมาจากผู้ชายเป็นส่วนใหญ่ตรงนี
0: ้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าผู้ชายเนี่ยเป็นมีฟิสิกอลที่แข็งแรงกว่าแล้วก็มันเกิดจากการไม่เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันทั้งก็คือคิดว่าทำได้แล้วก็ด้วยบางทีก็บางบ้านก็มีใช้ดื่มมีปัญหาเรื่องการดื่มแอลกอฮอล
1: ์
0: หรือว่ายาเสพติด
1: ครับ
0: พอจะทำไปก็คิดว่าเป็นเรื่องทำได้ฝ่ายผู้หญิงก็คิดว่าพยายามยอมทีละนิดจนกลายเป็นแบบเป็นปัญหาครับ
1: ครับก็เลยกลายเป็นปัญหาขึ้นมาอัยการขอความรู้กฎหมายหนึ่งอย่างสุดว่าเอาภาษาบ้านๆเนี่ยผัวเมียตีกันแบบเนี้ยถ้ามันอยู่ในเรื่องที่กำลังมีการรณรงค์อยู่แล้วก็ทางด้านของจังหวัดจันทบุรีอัยการจังหวัดเนี่ยเขาก็ทำเรื่องยุติความรุนแรงแบบเนี้ยเราเข้าไปยุ่งได้ไหมเขาแต่คนเขาบอกว่าผัวเมียตีกันเรื่องของผัวเมียเรื่องของคนในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยท่านอัยการ
0: ก็เราจะยุ่งได้ก็ต่อเมื่อเขาร้องเข้ามาคือปกติเนี่ยนะมันก็เป็นปัญหาส่วนตัวนะฮะ
1: ครับ
0: แต่ว่าจนแต่เราก็ให้ความรู้ว่าการที่ถูกกระทำอย่างเงี้ยเขามีสิทธิ์นะเขามีสิทธิ์ที่จะร้องต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ครับ
1: ครับก็ถือว่าเป็นการดำเนินงานที่สานต่อแนวทางและสานต่อพระดำริของพระองค์ท่านนะครับในเรื่องของ Bangkok Rules รวมถึงความยุติธรรมในทุกภาคส่วนโดยเฉพาะความยุติธรรมในส่วนของเด็กแล้วก็สตรีนะครับที่จะรู้ในสิทธิ์พึงมีของตนเองนะครับจากกระบวนการยุติธรรมท้ายที่สุดครับถ้าจะให้ท่านอัยการจังหวัดจันทบุรีเนี่ยนะครับเป็นตัวแทนถ้าเกิดอยากจะบอกกล่าวอะไรกับ พี่น้องประชาชนถึงทั้งพระเมตตาพระองค์ท่านที่ได้รับการส่งงานของพระองค์ท่านอย่างหนักเพื่อที่จะความเป็นอยู่ที่ดีของประสบกรณิกรถ้าได้เป็นตัวแทนนี้อยากจะกล่าวอะไรดีครับ
0: ก็คิดว่าพวกเรามีบุญนะครับที่พระองค์ท่านส่งงานหนักแล้วก็เมตตาพระองค์พวกเราขนาดนี้นะฮะก็อยากให้พวกเราก็ช่วยน้อมจิตถวายพระพรให้พระองค์ท่านส่งเสด็จนะฮะด้วยความเป็นหนึ่งเดียวกันว่าเรามีจิตใจที่บริสุทธิ์แล้วก็ส่งให้พระองค์ท่านเนี่ยสู่สวรรค์ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยครับก็เสียดายครับก็เสียดายเจ้านายดีๆครับเจ้านายที่ส่งงานเพื่อคนอื่นก่อนที่จะคิดถึงตนเองครับก็ผมก็กราบทูลลาก็รักพระองค์ท่านครับ
1: ครับวันนี้นะขอขอบคุณนะครับท่านอัยการจังหวัดจันทบุรีนะครับคุณกิรติกันแก้วครับขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ท่านผู้ชมครับหมดเวลาสำหรับ100วัน100ใจไทยในวันนี้แล้วนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับผมวีรศักดิ์ขอบเขตพร้อมแขกรับเชิญและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน
1: หมอกอายุ18เป็นมะเร็งปอดและเป็นโรคทั้งใบของแม่แก้วแกตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลทุกวันแกบอกว่าดีละได้ออกกำลังกายอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยอย่ากินข้าวเปล่าถุงละ6บาทก็พอละเพราะทุกวันจะมีกับข้าวสุ่มจากญาติผู้ป่วยคนอื่นเพียบเลยแกบอกว่าเหมือนกินบุฟเฟ่โลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
2: กลับมาเถอะลูก
3: ไม่แก้งแม่สิเรานะ
1: ทุกครั้งที่แม่แก้วเปิดตาเธอจะเห็นหมอกอยู่ตรงนั้นเสมอเลย
2: รักแก้งแม่เถอะลูก
4: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
2: ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณ
1: มอบโอกาสให้โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาจริง
5: ๆแ
6: ม่เล่นอะไรเนี่ย
1: ชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งเพิ่มพื้นที่บวกโอกาสให้ทุกชีวิตร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดีคำว่าให้ไม่สิ้นสุด
7: มงคล38ประการประการที่33เห็นอริยสัจเข้าใจความจริงของชีวิตได้แก่ทุกข์เหตุแห่งทุกข์ความดับทุกข์และทางดับทุกข์มงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

การต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: ั้งหมดที่ฉันมักทำในชีวิตคือถามคำถามไม่กี่ข้อพระเจ้าอาจสร้างจักรวาลในรูปแบบอื่นหรือพระองค์ไม่มีทางเลือกและฉันจะได้สร้างจักรวาลอย่างไรถ้าฉันมีโอกาส
1: มันคือความประหลาดใจของเขาและเกิดเป็นความทะนงที่พยายามอ่านใจพระเจ้าเขาประสบความสำเร็จสำแล้วสำเล่าและเปลี่ยนความเข้าใจเรื่องพื้นที่เวลาและแสงให้เราอย่างสมบูรณ์แต่ขณะที่บทความใหม่ที่ตีพิมพ์ถูกเปิดเผยเขากับผู้ใกล้ชิดมีค่างวดต้องชดใช้ในชัยชนะทุกๆขั้นตอน
0: ฉันได้เรียนรู้ที่จะแยกตัวเองออกจากความสัมพันธ์อันผันผวนของมนุษย์ชีวิตมีแนวโน้มที่จะอุดตันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแต่งงาน
1: ความขัดแย้งระหว่างวิทยาศาสตร์กับความสัมพันธ์ของมนุษย์ได้แสดงออกไปทั่วทั้งชีวิตในวัยหนุ่มของไอน์สไตน์ในปี1905เขากับภรรยามิเลวาใช้ชีวิตเงียบสงบในเบิร์นกับทารกชายของพวกเขาแม้หลังจากงานตีพิมพ์สัมพัทธภาพพิเศษและการค้นพบอื่นๆในปีทองของเขาไอสไตน์ยังเป็นผู้ตรวจสอบที่สำนักงานสิทธิบัตรสวิส
0: มกราคมปี1907ถึงเพื่อนที่รักฉันยังคงเป็นผู้ประทับมือให้รัฐบาลที่มีเงินเดือนดีฉันทำงานทุกวันวันละ8ชั่วโมงที่สำนักงานสิทธิบัตรและอย่างน้อย1ชั่วโมงกับการเรียนรู้ของฉันแต่ฉันมีความสุขที่นี่และมีความคิดล้นเหลือที่ต้องทำ
1: แต่ในด้านวิทยาศาสตร์ไอน์สไตน์ไม่ได้เป็นคนนอกอีกต่อไปนักฟิสิกส์จำนวนมากเริ่มเดินทางไปยังสำนักงานสิทธิบัตรพวกเขาจะเดินขึ้นไปชั้นบนสุดและถามชายหนุ่มที่แต่งตัวดีให้พาพวกเขาไปหาดร.ไอน์สไตน์ต่อมาไอน์สไตน์บอกเพื่อนว่าเขาไม่เคยได้เจอนักฟิสิกส์จริงมาก่อนเพื่อนตอบว่านายไม่ได้ส่องกระจกหรือไงแต่ในขณะที่ชื่อเสียงของเขาเติบใหญ่ไอน์สไตน์เริ่มจะเข้าใจข้อจำกัดของทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษของเขาในปี1907มีคนขอให้ไอน์สไตน์สรุปทุกอย่างที่รู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์พิเศษสำหรับวารสารฟิสิกส์ชั้นนำเขาเห็นว่าทฤษฎีของเขาล้อมกรอบฟิสิกส์ทั้งหมดยกเว้นช่องว่างหนึ่งที่สำคัญ
2: เขาบอกตัวเองว่าตอนนี้ฉันต้องดูว่าฉันจะใส่ลงในกรอบของความคิดทั้งหมดที่ฉันมีและทุกอย่างต้องฟิตพอดีมีทั้งหลักกลศาสตร์มีทฤษฎีของแม็กซ์เวลและทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าแต่มีสิ่งหนึ่งที่เขาใส่ลงไม่ได้ก็คือแรงโน้มถ่วง
1: แรงโน้มถ่วงดูตรงไปตรงมาพอสมควรหมู1ปอนด์เชอรี่1ปอนด์หรืออะไรก็ตามจะถ่วงเครื่องชั่งในจำนวนเดียวกันเพราะแรงโน้มถ่วงของโลกดึงทั้งหมดในทิศทางเดียวกันแต่สิ่งที่โลกทำให้ตัวเองรู้สึกว่านี่คือเนื้อมันฝรั่งและเรายังไม่มีใครรู้ไอแซคนิวตันแสดงให้เห็นว่าแรงโน้มถ่วงควบคุมการเคลื่อนไหวของระบบพลังงานแสงอาทิตย์อีกด้วยแต่ทฤษฎีของนิวตันไม่สามารถอธิบายว่าแรงโน้มถ่วงมีอิทธิพลทั่วจักรวาลได้อย่างไรนั่นคือความลึกลับของแรงโน้มถ่วงทำไมถึงอยู่ในแนวโคจรเดียวกันอะไรเป็นตัวกำหนดจักรวาลโดยรวมไอน์สไตน์ยังอยู่ในวัย20ในไล่ล่าเกมใหญ่ที่สุดในฟิสิกส์การประดันสุดตัวอย่างที่แม็กซ์พลังพยายามจะบอกเขา
0: แม็กซ์พลังเตือนมาให้ฉันทำเกี่ยวกับทฤษฎีแรงโน้มถ่วงเขาบอกว่าปัญหายากเกินกว่าจะไขได้และถึงฉันจะประสบความสำเร็จไม่มีใครจะเชื่อฉันแต่ฉันก็ยังอยากทำมันอยู่ดีและฉันไม่เคยทำงานหนักแบบนี้ในชีวิตเท ทฤษฎีสัมพัทธภาพแรกเป็นของเด็กเล่นเมื่อเทียบกับปัญหาของแรงโน้มถ่วง
1: แรงโน้มถ่วงเป็นปรากฏการณ์ที่เสมอภาคมากที่สุดในจักรวาลมันปฏิบัติต่อทุกวัตถุแบบเดียวกันไม่ว่าจะทำจากอะไรและไม่ว่าจะใหญ่แค่ไหนไม่มีข้อยกเว้นให้ไอน์สไตน์ได้เลือกเฟ้นที่จะเริ่มต้นเขาไม่รู้วิธีเข้าถึงปัญหาจนกระทั่ง
0: แล้วในทันทีทันใดมันก็เกิดขึ้นกับฉันเดอร์กรุ๊กคิสกิดังเคอร์มายลีเบนส์ความคิดที่มีความสุขที่สุดในชีวิตฉันหากมีคนตกจากหลังคาบ้านเขาจะไม่รู้สึกถึงน้ำหนักตัวเอง
1: ในอีกการทดลองความคิดของเขาไอน์สไตน์ให้แนวคิดแบบนี้เขาถามว่าถ้ามีคนอยู่ในลิฟต์ตอนสายเคเบิลขาดล่ะเขาจะลอยไร้น้ำหนักในขณะที่เขากับลิฟต์ดิ่งลงมาในอัตราเดียวกันในสนามแรงโน้มถ่วงของโลกแล้วไอน์สไตน์ก็เปลี่ยนฉากถ้าผู้โดยสารอยู่ในยานจรวดทางไกลจากโลกเขายังคงลอยโดยไม่มีสนามแรงโน้มถ่วงที่จะยึดเท้าเขาไว้กับพื้นแต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าจรวดเริ่มเคลื่อนที่ขณะที่มันเร่งพลังพื้นของจรวดก็จะลอยขึ้นขณะที่ลอยขึ้นไปมันจะคว้าผู้โดยสารและสำหรับเขามันดูเหมือนว่าแรงโน้มถ่วงได้ยึดเท้าของเขาติดกับพื้นและถ้าแรงโน้มถ่วงกับการเร่งรู้สึกเหมือนกันบางทีมันอาจจะเหมือนกันและไม่มีความแตกต่างระหว่างการเร่งในนอกโลกหรือการยืนอยู่ในสนามแรงโน้มถ่วงของโลกรอให้ประตูลิฟต์เปิดออกมาNee, นี่คือความดั้งเดิมของไอน์สไตน์ความร่วมสมัยของเขาที่เจอความสมดุลของการเร่งความเร็วและแรงโน้มถ่วงเป็นเรื่องน่าสนใจแต่เขาเท่านั้นที่ตระหนักว่ามันอาจเป็นรากฐานของสิ่งที่จะปฏิวัติทฤษฎีใหม่ของแรงโน้มถ่วง
2: ถ้าผมมีโอกาสถามไอน์สไตน์คำถามหนึ่งผมจะถามว่าเขาแน่ใจมากแค่ไหนในหลักการซึ่งเขาได้สร้างทฤษฎีขึ้นมาเขามั่นใจได้ยังไงว่าพระเจ้าต้องการให้สมมุติสัมพัทธภาพเป็นที่พึงพอใจต่อธรรมชาติเขามั่นใจได้ยังไงว่าหลักความเท่าเทียมได้ยึดทุกอย่างจริงๆและตลอดเวลาและถ้าเขาบอกเราว่าทำได้ยังไงคงเป็นสิ่งประเสริฐที่สุด
1: สิ่งที่เรารู้ก็คือเขาทำมันด้วยความมุมานะอย่างรุนแรงด้วยการละเว้นสิ่งอื่นๆหมายถึงช่วงเวลาต่อมาเขาให้ความสนใจน้อยลงและน้อยลงกับคนคนหนึ่งคือภรรยาเขามิเลวาตอนทั้งคู่จีบกันเขาสัญญาว่าพวกเขาจะเป็นคู่หูทางวิทยาศาสตร์สองคนที่ต่อต้านโลกแต่ลำดับความสำคัญของไอน์สไตน์ได้เปลี่ยนไป
0: ฉันไม่ค่อยดีนักกับผู้คนและฉันไม่เหมาะกับครอบครัวฉันต้องการความสงบฉันไม่ค่อยเห็นความสำคัญต่อบุคคลอื่นๆและมันทำให้ฉันมีความสุข
1: ความสัมพันธ์ระหว่างไอน์สไตน์และภรรยาแย่ลงเมื่อพวกเขาย้ายไปปรากในปี1911ไอน์สไตน์ได้รับแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์เต็มขั้นที่มหาวิทยาลัยเยอรมันขั้นตอนสำคัญของบันไดสู่ศาสตราจารย์แต่สำหรับมิเลวาโดดเดี่ยวในอพาร์ตเมนต์พร้อมกับการดูแลบุตรคนที่สองปรากทำให้รู้สึกเหมือนถูกเนรเทศ
3: มิเลวารู้สึกว่าเธอหมดความสำคัญและถูกผลักออกไปมากขึ้นความสำคัญยิ่งถดถอยลงเมื่อการแบ่งงานระหว่างไอน์สไตน์กับมิเลวาคือเขาจะทำงานด้านวิทยาศาสตร์และเธอถูกคาดหวังให้ทำงานบ้านอย่างเดียวผมว่าเขาอ้างที่พวกเขาพยายามจะรักษามาหลายปีและพังทลายลงอย่างสิ้นเชิง
4: ลองนึกดูความทะเยอทะยานของเธอล้มเหลวค่ะเมื่อฉันพูดว่าทะเยอทะยานฉันไม่ได้หมายถึงความทะเยอทะยานเพื่อครองอำนาจหรือว่าอะไรแบบนั้นแต่การเป็นรูปแบบใหม่ของผู้หญิงในโลกของผู้ชายมันล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง
1: จดหมายที่เพิ่งถูกค้นพบเผยเห็นถึงความกังวลของความภูมิใจความกลัวและความหึงหวงบ้างปรับปราย
4: ฉันมีความสุขมากเกี่ยวกับความสำเร็จซึ่งเขาควรจะได้รับจริง ฉันแค่หวังและภาวนาว่าชื่อเสียงจะไม่สำแดงอิทธิพลในความเป็นมนุษย์ของเขา
1: หลังผนังบ้านกับพวกเขาความเสื่อมเศร้าและขมขื่นของมิเลวาเพิ่มมากขึ้น
4: เขาไม่เหลือเวลามากนักสำหรับภรรยาฉันมักถามตัวเองว่าฉันไม่ใช่คนที่ได้รับความรู้สึกดีๆและต้องทนทุกข์ทรมานกับเรื่องนี้อย่างนั้นเหรอฉันหิวโหยความรักและฉันเกือบเชื่อว่าเป็นความผิดของวิทยาศาสตร์ที่ชั่วร้าย
0: เมื่อฉันใช้สมองอย่างหนักทั้งวันและคืนฉันไม่สามารถมีส่วนร่วมในบทสนทนาเรื่องรักใครในลักษณะเดียวกับที่เราไม่สามารถเล่นไวโอลินถ้าเราต้องฝึกฝนกับค้อนขนาดใหญ
1: ่ไม่มีการประนีประนอมวิทยาศาสตร์มักจะมาก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาเรื่องแรงโน้มถ่วงไอน์สไตน์ได้ถามว่าถ้าการเร่งความเร็วกับแรงโน้มถ่วงเทียบเท่ากันเกิดอะไรขึ้นขณะที่เร่งความเร็วซึ่งเผยเห็นสิ่งใหม่ๆเกี่ยวกับแรงโน้มถ่วงกลับไปที่จรวดไอน์สไตน์หันมาทดลองด้านความคิดขณะที่จรวดเร่งความเร็วรังสีของแสงส่องผ่านหน้าต่างและกระทบอีกฟากซึ่งมีจุดต่ำกว่าตอนผ่านเข้ามาสำหรับผู้โดยสารแสงจะปรากฏเป็นเส้นโค้งหากความเร็วสามารถโค้งงอแสงงั้นโดยหลักการสมดุลแรงโน้มถ่วงต้องทำแบบเดียวกันเหมือนเป็นเบาะแสที่สำคัญจะนำไปไหน
0: รายโน้มถ่วงทำมากกว่าให้สิ่งของตกเห็นได้ชัดเจนเลยแต่ฉันยังไม่เข้าใจว่าคืออะไรสำนักงานฉันในปรากมองออกไปยังโรงพยาบาลโรคจิตและบางครั้งฉันรู้สึกมีความสัมพันธ์กับผู้ต้องขังพวกเขาเป็นคนบ้าที่ไม่สนเกี่ยวกับฟิสิกส์ส่วนฉันเป็นคนบ้าที่สน
1: โรงพยาบาลโรคจิตยังคงอยู่กำแพงลูกกรงผู้ต้องขังกับทุกอย่างสำหรับเขาไอสไตน์แค่พูดเล่นในช่วง5ปีถัดไปแรงโน้มถ่วงแทบจะกลายเป็นความหลงไหลเดียวของเขาในปี1911การประชุมโซเวครั้งแรกในบรัสเซลได้รวมนักฟิสิกส์ที่โด่งดังที่สุดของยุโรปงานนี้เฉพาะผู้รับเชิญไอน์สไตน์เด็กสุดที่เข้าร่วมงานพ่อของกาเบรียลโอเปนไฮเป็นอธิการบดีของมหาวิทยาลัยบรัสเซลตอนนี้เธออายุ103ปีแต่เธอแค่19ขวบตอนที่ไอน์สไตน์แวะมาเยือน
4: คือเรามีงานสังสรรค์ใหญ่เพราะพ่อกับแม่ฉันได้เชิญผู้คนจำนวนมากและทุกคนในวันนั้นทุกคนเป็นนักฟิสิกส์เพราะมีการพบปะกันของฟิสิกส์และสามีของฉันพูดว่าสุภาพบุรุษคนนั้นเขาชี้ตัวเลยจะเป็นหนึ่งในนักฟิสิกส์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
1: ตอนนี้อดีตเสมียนสิทธิบัตรได้แลกเปลี่ยนความคิดกับคนอย่างมาดามกูรีกับนักฟิสิกส์ชาวดัตช์ที่โด่งดังเฮนริกลอเรนซ์กับนักวิทยาศาสตร์อะตอมชาวอังกฤษเออร์เนสต์รัตเทอร์ฟอร์ดแม้จะอยู่ในกลุ่มคนไอน์สไตน์ได้เป็นที่ยอมรับว่าทัดเทียมกัน
4: สามีฉันบอกว่าสุภาพบุรุษคนนั้นเขาจะเป็นหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดฉันเลยให้แซนด์วิชเขาเพิ่มอีกอันเรื่องจริงค่ะ
1: มีคนหนึ่งที่พลาดชัยชนะของไอน์สไตน์มิเลวาม
4: ันต้องเป็นอะไรที่น่าสนใจฉันต้องการอย่างมากเลยที่จะได้ฟังเล็กๆน้อยๆและได้เห็นผู้คนประเสริฐเหล่านั้นมันเป็นเวลานานมากที่เราได้เห็นกันและกันคุณยังจำฉันได้ไหม
1: สิ่งที่ไอน์สไตน์ต้องการในการแต่งงานก็คือความสะดวกสบายในบ้านไม่ใช่หุ้นส่วนทางปัญญา
0: ตุลาคมปี1911ระหว่างทางภรรยาสุดที่รักประมาณตีหนึ่งในตอนเช้าผมเจอแฮมและกินมันเกลี้ยงในทันที และแอปเปิลยังช่วยให้ร่างกายแข็งแรงในห้องอบไอ้น้ำหน้าครัวนี่จูบมากมายให้คุณและลูกลูก
1: หลายเดือนผ่านไปความโดดเดี่ยวของมิเลว่ายิ่งทวีคูณแต่เรื่องเลวร้ายสุดยังคงตามมาในการเวียนเยือนเยอรมนีไอสไตล์เจอญาติเอลซ่าไอสไตล์ซึ่งมาจากเมืองและมีภูมิหลังคล้ายคลึงกับเขาไอสไตล์เห็นในตัวเอลซ่าถึงโอกาสสำหรับชีวิตในบ้านอิสระจากการเรียกร้องและความขัดแย้ง
3: เขาพบสิ่งที่เธอมีความเชื่อมโยงกับที่นี่เธอมีคุณสมบัติมากมายซึ่งเกี่ยวโยงกับที่นี่และเขาสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนรูปแบบของความสุขอย่างแท้จริงในสิ่งเรียบง่ายในชีวิตนะครับและความเพลิดเพลินในอาหารกับเครื่องดื่มผมคิดว่าเธอเป็นตัวแทนสิ่งนั้นไม่ว่าเขาจะไปไหนและความรู้สึกถึงสถานที่ซึ่งเธอเป็นตัวแทนได้ไปกับเขาม
1: ิเลว่ามีโอกาสน้อยมากในการสู้กับความไม่ซับซ้อนของเอลซ่าญาติสองคนเริ่มติดต่อกันเผยเห็นความผูกพันที่งอกงาม
0: เอลซ่าที่รักขอบใจมากสำหรับจดหมายของคุณไม่มีตำราเกี่ยวกับทฤษฎีความสัมพันธ์ที่คนทั่วไปจะเข้าใจแต่เราจะมีญาติไว้ทำไมถ้าคุณเกิดเดินทางมาซูริกงั้นเราโดยที่ไม่ต้องมีภรรยาน่าเสียดายเธอเป็นหญิงขี้หึงมากเราจะไปเดินเล่นและผมจะบอกคุณเกี่ยวกับสิ่งน่าสงสัยที่ผมได้ค้นพบเอลซ่าที่รักเราต่างเป็นปีศาจน่าสงสารแต่ละคนผูกติดกับหน้าที่อันไม่หยุดหย่อนแต่ผมต้องบอกคุณอีกครั้งผมรักคุณผมคงดีใจมากหากได้เดินไม่กี่ก้าวข้างๆคุณผมทุกข์ทรมานเพราะผมรักคนหนึ่งที่ได้แค่มองดู
1: แต่ก็แค่ช่วงหนึ่งในปี1912ไอสไตล์เลิกคบเอลซ่าและย้ายไปซูริกเพื่อสอนที่ ETH มหาวิทยาลัยของรัฐบาลที่เขากับมิเลว่าได้ศึกษาไอสไตล์เคยเป็นนักเรียนไม่โดดเด่นตอนนี้เขาได้กลับมาเป็นอาจารย์เต็มรูปแบบของทฤษฎีฟิสิกส์ที่นี่เขาได้พยายามอย่างมากที่สุดในชีวิตโดยการจู่โจมปัญหา
5: ฉันไม่คิดเลยว่าเขาจะสามารถทำมันได้มันเยี่ยมจริง
0: ๆมินคอฟสกี้อาจพูดถูกแต่ทฤษฎีสัมพัทธ์ได้สร้างความประทับใจให้กับเขาฉันอาจจะรู้สึกถึงชัยชนะบางอย่างแล้วอยู่ๆเขาก็แปลเป็นแง่ทางคณิตศาสตร์ซึ่งแม้แต่ฉันยังไม่เข้าใจทฤษฎีของตัวเอง
1: ไอสไตล์อาจไม่ได้เข้าใจมันแต่สำหรับมินคอฟสกี้มันชัดเจนพื้นที่และเวลาจะล้อมรวมกันเป็นหนึ่งในภาพสี่มิติของโลก
3: นึกถึงเวทีกว้างใหญ่

0: วทีกว้างใหญ่ซึ่งตัวเลข4ตัวสามารถบันทึกตำแหน่งที่พิเศษของเหตุการณ์ใดๆตัวอย่างเช่นตัวเลขเพียง3ตัวเราสามารถค้นหาวัตถุใดๆในจักรวาลได้จากปลายจมูกของคุณไปยังกาแล็กซีที่ห่างไกลสุดตัวเลข3ตัวความยาวความกว้างและความสูงช่วยให้เราสามารถบันทึกตำแหน่งของวัตถุทั้งหมดทีนี้เพิ่มเวลาที่มีมิติที่4เราสามารถบันทึกเหตุการณ์ใดๆในจักรวาลจากการระเบิดของดาวจนถึงคู่เดทร้อนแรงในคืนวันเสาร์นะครับ
1: ที่นี่เป็นหนึ่งในประสบการณ์พื้นที่และเวลาที่พบบ่อยที่สุดการนัดเจอเพื่อนในวันฤดูร้อนการนัดครั้งนี้เกิดขึ้นในสถานที่จอจง4แยกของ2เส้นทางและหวังว่าในเวลาที่แม่นยำ 10:10 น.อย่างที่มินคอฟสกี้ได้ยอมรับเหตุการณ์ทุกรูปแบบเป็นภาพทางคณิตศาสตร์ที่พิเศษในทฤษฎีพื้นที่และเวลาที่นี่ขณะที่วินาทีผ่านไปชายหนุ่มอยู่ในสถานที่แห่งหนึ่งในพื้นที่แต่ย้ายอย่างต่อเนื่องผ่านมิติเวลาจนกระทั่งคู่เดทมาถึงขณะที่เริ่มเข้าใจความคิดเรื่องพื้นที่และเวลาไอน์สไตน์ตระหนักว่าเขาสามารถก้าวไปอีกขั้น
2: เขามีผลงานชิ้นหนึ่งซึ่งมินคอฟสกี้ได้ปรับเปลี่ยนผลงานของเขาจนเป็นความคิดของพื้นที่และเวลา4มิติแต่แล้วไอน์สไตน์ก็เกิดความคิดว่านี่ไม่ใช่พื้นที่และเวลาที่เป็นแนวตรงมันต้องเป็นเส้นโค้งและต้องมีรูปแบบความโค้งหลากหลายอยู่ภายใน
1: นั่นอาจเป็นแนวคิดซึ่งเป็นแรงบันดาลใจมากสุดของไอน์สไตน์เขาถามว่าเกิดอะไรขึ้นถ้าโครงสร้างของพื้นที่และเวลาเกิดบิดเบี้ยวแล้วอะไรจะเกิดขึ้นคำตอบคือจะเกิดแรงโน้มถ่วง
0: ความคิดยอดเยี่ยมของไอน์สไตน์ความคิดที่ทำให้งานทั้งหมดได้ผลคือความจริงที่ว่ามันเป็นสสารกับพลังงานที่ผลักดันการบิดเบี้ยวของพื้นที่และเวลาตัวอย่างเช่นโยนก้อนหินลงไปในบ่อเมื่อคุณโยนหินลงไปในบ่อจะเกิดเป็นระลอกคลื่นหินต่างหากที่สร้างระลอกคลื่นบนพื้นผิวของบ่อดังนั้นการปรากฏตัวของหินสร้างระลอกในพื้นที่และเวลาที่เราเรียกว่าแรงโน้มถ่วง
1: พื้นแต่งให้ไอน์สไตน์เห็นวิธีซึ่งแรงโน้มถ่วงโลกแค่ตามการบิดเบี้ยวในพื้นที่และเวลารายหนึ่งที่สำคัญในปีนั้นแม็กซ์พลังนักฟิสิกส์ชั้นนำของเยอรมนีได้เดินทางมาสวิตพร้อมเพื่อนร่วมงานเพื่อเสนองานในเบอร์ลินให้ไอน์สไตน
3: ์แม็กซ์พลังและเดลินมองฉันเหมือนว่าฉันเป็นไก่ทองคำแต่ฉันไม่รู้จะออกไข่ได้ไหมฉันบอกว่าฉันขอเวลาคิดเรื่องนี้และจะไปเจอพวกเขาที่สถานีในวันถัดไปถ้าคำตอบคือไม่ฉันจะสวมดอกไม้สีขาวที่ปกเสื้อแต่ถ้าเป็นดอกไม้สีแดงงั้นฉันจะไปเบอร์ลิน
1: มันเป็นจุดสุดยอดของอาชีพเบอร์ลินเป็นศูนย์กลางชั้นนำของโลกทฤษฎีฟิสิกส์โดยไม่ต้องสงสัยอดีตเสมียนสิทธิบัตรได้มาถึงแต่สำหรับมิเลว่าความหวังในเบอร์ลินไม่เป็นที่น่าสนใจชีวิตคู่ใกล้จะล้มเหลวความมุ่งมั่นอย่างรุนแรงเรื่องแรงโน้มถ่วงได้กัดเซาะสิ่งที่เหลือของชีวิตครอบครัว
3: ในกรณีของฉันหันไปหาวิทยาศาสตร์ซึ่งสร้างฉันขึ้นมาจากหุบเขาน้ำตาจนถึงบรรยากาศที่เงียบสงบไม่มีตัวตนไม่ต้องสะบดหรือบ่นอู้อี
1: ในปี1913เขากับมิเลว่าได้เหินห่างอย่างสมบูรณ์และไอน์สไตน์ได้กลับมาติดต่อกับเอลซ่า
3: ธันวาคมปี1913เอลซ่าที่รักมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะหย่าร้างหากไม่มีหลักฐานว่าอีกฝ่ายมีความผิดดังนั้นฉันจึงปฏิบัติต่อภรรยาเหมือนเป็นพนักงานที่ฉันไม่สามารถไล่ออกฉันมีห้องนอนของตัวเองและหลีกเลี่ยงการอยู่ลำพังกับเธอแต่จะดีแค่ไหนถ้าวันใดวันหนึ่งเราจะแบ่งปันครัวเรือนต่ำต้อยเล็กๆด้วยกัน
1: ครอบครัวไอน์สไตน์ย้ายไปเบอร์ลินในเดือนเมษายนปี1900

0: 14เดือนกรกฎาคมหลังจากผ่านไปเพียง3เดือนมิเลว่ายอมแพ้เธอกับลูกชายย้ายกลับไปซูริกมันจบสิ้น
1: มันก็ยังคงเป็นความเศร้าโศกที่ฉันถูกตัดขาดจากลูกชายฉันคิดว่าจะขอเป็นผู้ดูแลฮันส์อัลเบิร์ตแต่มันก็เป็นไปไม่ได้มิเลว่าสยามพิษจิตใจของลูกชายทั้งสองกับฉันฉันไม่สามารถอยู่กับเธอได้เธออิจฉาทุกคนทุกๆอย่างฉันแต่งงานกับเธอได้ยังไง
0: แม้จะรู้สึกถึงความสูญเสียความจริงอย่างท่องแท้ยังคงอยู่ไอสไตล์ไม่เคยมีความอดทนพอกับชีวิตประจำวันแม้กระทั่งกับบุตรชายของเขา
2: ความต้องการของเด็กเป็นบางอย่างที่เขารู้สึกไม่ดีเวลาปฏิเสธแต่เขาบอกเองว่าเขาไม่ได้เป็นพ่อที่ดีผมคิดว่าจริงๆแล้วไอสตาร์อยากจะให้การแต่งงานครั้งแรกออกมาดีแต่แน่นอนเราต้องระมัดระวังเวลาถามว่าเขาเตรียมสละอะไรให้มันได้ผลและนั่นผมว่าเขาล้มเหลวยังน่าเศร้าใจ
0: ท่ามกลางความวุ่นวายส่วนตัวไอสไตล์ไปเชิญกับความท้าทายทางคุณธรรมต่อมวลชนเป็นครั้งแรกเดือนสิงหาคมปี1914สงครามโลกครั้งที่1เริ่มขึ้นความกระหายสงครามซึ่งยึดเกาะเยอรมันทำให้ไอสไตล์ขยะแขยงและบรรดาวิชาการชั้นนำ93รายรวมถึงเพื่อนเขาแม็กซ์พลังออกแถลงการป้องกันการลุกรานของเยอรมันไอสไตล์ได้ช่วยยื่นคำร้องเรียกร้องให้มีสันติสุขแต่มีแค่3ลายเซ็น
1: ยุโรปท่ามกลางความบ้าคลั่งได้เริ่มต้นบางอย่างที่เหลือเชื่อในการดำรงชีวิตผ่านมหากาพย์ที่ยิ่งใหญ่นี้ฉันพบว่ามันทำใจยากที่จะเชื่อว่าฉันเป็นส่วนหนึ่งของสายพันธุ์งี่เง่าและเน่าเสียสายพันธุ์ซึ่งคุยโวถึงความมุ่งมั่นในอิสรภาพกล้าหาญจากคำสั่งการความรุนแรงที่ไร้สติและเรื่องไร้สาระที่น่าขยะแขยงทั้งหมดที่อ้างว่าเพื่อความรักชาติ
0: ผู้รักสันติในเมืองหลวงติดอาวุธไอสไตล์อยู่และทำงานอย่างโดดเดี่ยวในเขตชานเมืองของเบอร์ลินตามกลางความโง่เขลาของยุโรปเขาหันไปยังทฤษฎีแรงโน้มถ่วงอีกครั้งเขาเผชิญกับอุปสรรคครั้งสุดท้ายเขาไม่สามารถไขคณิตศาสตร์ต่อเรื่องพื้นที่และเวลาที่โค้งปัญหาซึ่งทำให้เขางงงวยมา3ปี
3: ไม่มีแม้แต่แสงสว่างเดียวซึ่งนำไปสู่ความเข้าใจเรื่องสัมพัทธภาพทั่วไปไอสไตล์ต้องรับมือกับปัญหาทางคณิตศาสตร์เขาต้องปรับปรุงความคิดเชิงฟิสิกส์หลายต่อหลายครั้งและเขาพร้อมที่จะยอมแพ้ในบางจุดอย่างสิ้นหวังผมว่าเราต้องเปลี่ยนหน้าเราต้องพลิกไปดูหน้าก่อนเป็นอันดับแรก
0: เรียนกับเพื่อนร่วมงานในเบอร์ลินได้ศึกษาสมุดจดของไอสไตล์กับการต่อสู้ของไอสไตล์จากปี1912โดยการโดดข้ามบางหน้า
3: และนี่เห็นไหมนี่เป็นชนิดของวัตถุที่เขาต้องการจะแยกนี่คือวัตถุซึ่งจะนำเขาไปสู่ทฤษฎีดั้งเดิมของแรงโน้มถ่วงสิ่งที่คุณเห็นในหน้าเหล่านี้เป็นการเปิดเผยเรื่องที่น่าทึ่งของมนุษย์และเป็นเรื่องที่อาจมีตอนจบหลากหลายและดีทุกอันเป็นช่วงเวลาที่เขาสิ้นหวังแล้วคุณจะเห็นชัดในบางหน้าว่าเขาหันไปหาเพื่อนให้ช่วยเขาเรื่องคณิตศาสตร์เพราะว่าเขาไม่รู้จะไปไหน
0: เพื่อนของไอสไตล์คือมาเซลครอสแมนเพื่อนร่วมชั้นที่วิทยาลัยที่เขาเคยยืมบันทึกทางคณิตศาสตร์อีกครั้งที่ครอสแมนติวให้ไอสไตล์ครั้งนี้ในเรขาคณิตที่ซับซ้อนของพื้นผิวโค้ง
3: นี่ครอสแมนเห็นไหมดูเหมือนจริงๆและเขาได้เดินไปบนถนนราชสำนักสู่การแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องของปี1915
0: ครอสแมนให้เครื่องมือซึ่งไอสไตล์ต้องการเพื่อจบการวิเคราะห์เรื่องแรงโน้มถ่วงชิ้นส่วนที่ขาดหายเริ่ม
3: ผมเชื่อว่ามันเป็นครั้งแรกที่เขาได้เห็นมันแต่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขามองไปที่คำเหล่านี้เพราะเขาได้เจอมันในก่อนหน้านี้แต่เขาก็แค่สะดุดไปรอบๆโดยไม่มีเครื่องมือทางคณิตศาสตร์ทั้งหมดที่เขาต้องการและนี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้เจอ
1: โอเคแล้วคุณคิดว่า
3: และทันทีที่เขาเริ่มพูดในภาษาทางคณิตศาสตร์ใหม่นี้เขาประสบความสำเร็จซึ่งสิ่งแรกคือต้องทำความเข้าใจก่อนเพื่อน สิ่งหนึ่งที่เราศึกษาได้บนพื้นฐานของบันทึกที่รอดมาได้จริงๆแล้วคือคำตอบที่ถูกต้องซึ่ง3ปีต่อมาเขาได้

0: ตีพิมพ์อย่างภาคภูมิใจว่าเป็นทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปแต่ตอนแรกที่เขาแสดงในภาษาใหม่นี้เขาเองก็ยังไม่เข้าใจ
1: ไอน์สไตน์ใช้เวลา3ปีเพื่อวิเคราะห์เรื่องปีกย่อยทั้งหมดฤดูใบไม้ร่วงในปี1915เขาพร้อมจะนำทฤษฎีไปทดสอบวงโคจรของดาวเคราะห์เป็นที่เข้าใจอย่างแม่นยำเป็นพิเศษยกเว้นอย่างหนึ่งวงโคจรของดาวพุธเคลื่อนเล็กน้อยโดยอธิบายไม่ได้ทุกปี
0: มันเป็นจำนวนน้อยมากและไม่สามารถอธิบายได้ก่อนหน้านี้ตอนนี้บนรากฐานของทฤษฎีซึ่งเขาได้คิดค้นขึ้นจากไม่มีเลยในความรู้สึกของบางคนจากมุมมองของเขาว่าพระเจ้าซึ่งเป็นผู้สร้างจักรวาลต้องทำให้มันถูกต้องเขาสามารถคำนวณผลลัพธ์ที่จริงจังและเล็กมากเพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้องมันอาจทำให้คนใจสั่น
2: และผมเชื่อว่าในขณะนั้นไอสไตน์กล่าวว่าฉันไม่สนว่าโลกจะพูดว่าไงฉันคิดถูกเพราะพระเจ้าทรงบอกฉันให้คำนวณการเคลื่อนไหวของดาวพุธที่ใกล้ดวงอาทิตย์มากสุดและคุณจะเห็นเขาทำได้ผลลัพธ์มันออกมา
3: เมื่อฉันพบว่าการคำนวณของฉันขาดการเคลื่อนไหวของดาวพุธได้อย่างแม่นยำบางอย่างในตัวฉันพุ่งพรวดเป็นความรู้สึกที่รุนแรงฉันทำงานไม่ได้หลายวันฉันแทบคุมอารมณ์ไม่อยู่ในทั้งชีวิตฉันไม่เคยสุขใจเท่านี
1: ้การคำนวณได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความคิดรุนแรงของไอน์สไตน์ว่าพื้นที่และเวลามีส่วนโค้งดาวพุธหรือดาวเคราะห์ใกล้ที่สุดเคลื่อนรอบวงโคจรขณะที่มันเดินทางรอบหลุมในพื้นที่และเวลาที่สร้างขึ้นโดยมวลมหึมาของดวงอาทิตย์มวลทุกมวลทุกแห่งเปลี่ยนรูปทรงอวกาศรอบๆมันแม้แต่แสงตามที่ไอน์สไตน์ได้ยอมรับหลายปีก่อนหน้านี้ต้องตามเส้นโค้งทั้งหมดในพื้นที่และเวลาทำแผนที่รูปทรงของจักรวาลโดยรวมความเข้าใจดังกล่าวนี้ได้ขับเคลื่อนเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ของการสร้างบิ๊กแบงที่ขยายจักรวาลโครงสร้างของกาแล็กซีการกวาดล้างครั้งยิ่งใหญ่ของจักรวาลเกิดขึ้นโดยตรงจากสมการเดียวอันนี้สสารกับพลังงานทางด้านขวานี่คือทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของไอน์สไตน
4: ์สัมพัทธภาพทั่วไปอยู่ในหมวดหมู่ด้วยตัวเองเราแค่ตกตะลึงแม้ทศวรรษต่อมาว่าเขาสามารถคิดค้นทฤษฎีนั้นได้ในปี1916ผมจะบอกว่าเขาล่วงหน้ายุคของเขาไป50ปี
1: 8ปีของความพยายามอย่างต่อเนื่องได้สร้างความเสียหายไอน์สไตน์สุดหนักใกล้ตายในปี1917ความเจ็บป่วยทำลายเขารูปถ่ายจากปี1920แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงเขาฟื้นฟูสุขภาพที่ดีโดยญาติของเขาเอลซ่าความสัมพันธ์กับพวกเขาเยือกเย็นในช่วงสงครามแต่ตอนนี้เขาต้องการเธอ
3: น้ำหนักฉันเพิ่มขึ้น4ปอนด์ตั้งแต่ฤดูร้อนปีก่อนขอบใจการดูแลที่ดีของเอลซ่าเธอทำอาหารให้ฉันกินทุกมื้ออ
1: ิทธิพลของเธอเห็นได้ชัดในไอน์สไตน์เมื่อเขาเริ่มใส่ใจในรูปโฉมในที่สุดในปี1919ทั้งคู่ตัดสินใจแต่งงานกันเงินในการหย่าร้างของไอน์สไตน์กับมิเลวาเผยให้เห็นความมั่นใจในตนเองเขาสัญญาด้วยเงินจากรางวัลโนเบลกับเธอแม้ว่าความจริงที่เขาจะไม่ได้รับรางวัลจนกว่าปี1922ไอน์สไตน์ไม่เคยขาดความมั่นใจในตัวเองแต่ฤดูใบไม้ผลิของปี1919เป็นเรื่องพิเศษแม้กับเขาหนังเงียบอธิบายความก้าวหน้าของไอน์สไตน์ให้มวลชนโดยภาพเคลื่อนไหวของแม็กซ์เฟรเชอร์ผู้สร้าง Beautiful Booth สัมผัสภาพทั่วไปคาดการว่าแสงดาวผ่านใกล้ดวงอาทิตย์จะโค้งและบิดเบี้ยวไปรอบพื้นที่และเวลาสร้างขึ้นโดยมวลของดวงอาทิตย์การโค้งงอของแสงทำให้ดาวดูเหมือนครองตำแหน่งใหม่ในท้องฟ้าจากผู้สังเกตการบนโลกสิ่งเหล่านี้มองเห็นได้ช่วงสุริยคราสของดวงอาทิตย์คณะสำรวจชาวอังกฤษเดินทางไปแอตแลนติกใต้ในปี1919เพื่อถ่ายภาพสุริยคราสการทดสอบทฤษฎีของไอน์สไตน์ครั้งแรกต่อมวลชน

0: 29พฤษภาคมความมืดครึ้มปกคลุมเหนือแอตแลนติกแต่แล้วฟ้าก็สว่างและในร่มเงาของสุริยคราชแสงบิดเบี้ยวไปรอบดวงอาทิตย์แรงโน้มถ่วงโค้งแสงตรงตามที่ไอน์สไตน์คาดการไว
1: ้ฉันจะรู้สึกยังไงถ้าคนอังกฤษไม่ได้เจออะไรเลยฉันพูดตอนนั้นว่าฉันจะรู้สึกเสียใจสำหรับพระเจ้าสุดที่รักทฤษฎีฉันถูกต้องสำหรับฉันสัมพัทธภาพทั่วไปเป็นสิ่งสวยงามเกินไปที่จะเป็นเท็จมันไม่น่าเชื่อว่าคนอังกฤษจะกลับมาและพิสูจน์ว่าฉันผิด
0: มีการประกาศผลของสุริยคราชในเดือนพฤศจิกายนเรียกว่าช่วงข้ามคืนไอน์สไตน์กลายเป็นผู้โด่งดังในโลกนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงคนแรกของศตวรรษที่20นี่คือการกำเนิดของไอน์สไตน์ผู้โด่งดังศูนย์รวมของภูมิปัญญาทางวิทยาศาสตร์เป็นกันเองความฉลาดที่ยากเกินจะเข้าใจในผลพวงของสงครามทำลายล้างเขาเป็นพระเอกที่สมบูรณ์ในยุคนั้น
2: ในปี1919โลกตกอยู่ในความสับสนวุ่นวายเพราะสงครามโลกครั้งที่หนึ่งได้จบลงนานาชาติเหนื่อยล้าจักรวรรดิได้ล้มลงและวิชัยร่างเล็กคนหนึ่งที่กล่าวว่าผมประกาศว่ามีกฎหมายใหม่ในจักรวาลช่วงเวลาที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สู่กับภูมิหลังของความสับสนเหมือนที่โมเสสลงจากภูเขาพร้อมแผ่นจารึก
0: ไอน์สไตน์ชาวเยอรมันยอมรับเกียรตินิยมจากมหาวิทยาลัยฝรั่งเศสเป็นมากกว่านักวิทยาศาสตร์เขาเป็นสัญลักษณ์ของความหวังในสันติภาพไม่มีนักวิทยาศาสตร์ใดๆเคยได้รับการสรรเสริญต่อหน้ามวลชนเมื่อไอน์สไตน์และเพื่อนดาราชาลีแชปลินมาเจอกันทั้งคู่แลกเปลี่ยนความคิด
1: ด้วยชื่อเสียงฉันได้กลายเป็นคนบรมโง่มากขึ้นอีกซึ่งแน่นอนเป็นปรากฏการณ์ที่พบบ่อยมากแต่เราต้องรับทั้งหมดด้วยอารมณ์ที่ดีชาลีแชปลินพูดได้ถูกตอนเขาและฉันเจอกันเราถูกผู้คนห้อมล้อมและเรียกชื่อเราทั้งหมดนี่หมายถึงอะไรฉันถามเขาไม่มีอะไรเขาตอบ
0: ไม่ถึงกับไม่มีอะไรไอน์สไตน์เพลิดเพลินกับความสุขบางอย่างที่ชื่อเสียงนำมาขณะที่เขาก้าวออกไปสู่สังคมเบอร์ลินแบบพื้นฐานของไอน์สไตน์ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะที่บ้านชนบทของเขาอย่างที่ปีเตอร์พาเรชลูกชายแพทย์ของไอน์สไตน์จำได้
3: เขาไม่เคยถือหมวกตอนเขาออกไปกลางแจ้งเมื่อเขาไปแล่นเรือใบเมื่อเขาอยู่ในชนบทแล้วแต่เขาคิดว่าแสงแดดแรงเกินไปสำหรับเขาเขาจะหยิบผ้าเช็ดหน้าออกมาแล้วเขาก็จะเริ่มทำหมวกให้ตัวเองโดยการมัดตรงหมวก

0: ที่อายุน้อยกว่า
1: การแต่งงานยั่งยืนการแต่งงานทั้งหมดเป็นอันตราย
2: ไอสไตล์อยากมีเซ็กส์โดยไม่มีความยุ่งยากนอกจากนี้เขายังอยากมีความสัมพันธ์กับสมาชิกที่สนิทในครอบครัวโดยไม่มีความยุ่งยากการแสวงหาสาวในบริบทนี้เป็นหนึ่งในความรู้สึกผูกพันซึ่งอยู่ต่ำสุดแต่การแสวงหาความสุขยังคงอยู่และการแสวงหาความสำคัญที่ยิ่งใหญ่สุดในฟิสิกส์ไม่เคยอยู่ในข้อสงสัย
1: เพื่อนฉันเบโซมีความสุขในชีวิตกับผู้หญิงคนเดียวทั้งชีวิตในวัยผู้ใหญ่ของเขาฉันล้มเหลว2ครั้งค่อนข้างน่าอับอายดูเหมือนฉันสามารถรักมนุษยชาติแต่เมื่อมาถึงความสัมพันธ์ใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงฉันเป็นม้าบังเหียนเดียวที่ไม่เหมาะจะตีคู่หรือมีทีม
0: แต่สำหรับสาเหตุที่สำคัญไอสไตน์จะทำลายกฎโดดเดี่ยวของเขาหลังจากสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเขากลับมาเป็นพันธมิตรกับกลุ่มที่เขาทิ้งไว้เบื้องหลังในวัยเด็กชุมชนชาวยิวในยุโรปการต่อต้านชาวยิวแพร่กระจายอย่างรุนแรงในเยอรมนีนักวิทยาศาสตร์เยอรมันบางคนโจมตีกระทั่งไอสไตน์กับสิ่งที่พวกเขาเรียกว่าศิลธรรมฟิสิกส์ของชาวยิวในการตอบสนองไอสไตน์ยิ่งระบุต่อหน้าสาธารณชนว่าเป็นยิวมากขึ้น
1: ผมดีใจที่คุณให้ผมมีโอกาสได้แสดงให้คุณเห็นถึงความรู้สึกลึกๆของความเป็นชายความเป็นคนยุโรปที่ดีและความเป็นอยู่ฉันเป็นชาวยิวอย่างแน่นอนแต่ไม่ได้เป็นคนเคร่งครัดมันแตกต่างจากตอนฉันเป็นเด็กฉันมีความรู้สึกแรงกล้าฉันร้องเพลงทางศาสนาระหว่างทางไปโรงเรียนแล้วฉันก็อ่านตำราเล่มแรกเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์พอก่อนสำหรับใบหน้าของอับราฮัมแต่ก็ล่วงเวลาฉันได้เริ่มตระหนักว่าเบื้องหลังบางสิ่งบางอย่างเบื้องหลังทุกสิ่งทุกอย่างเป็นลำดับการที่เราเหลือบเห็นทางอ้อมเท่านั้นนี่คือความเคร่งศาสนาในแง่นี้ฉันเป็นคนเคร่งศาสนาม
0: ันเป็นความเชื่อลึกๆของไอน์สไตน์ในลำดับการของธรรมชาติซึ่งนำเขาไปสู่การไตร่ตรองความลึกลับของแสงและที่มาของทฤษฎีสัมผัสพิเศษมันนำเข้าไปสู่การรวมถึงแรงโน้มถ่วงในภาพขยายของจักรวาลแต่ไอน์สไตน์เชื่อมาตลอดว่าธรรมชาติต้องมีสาระและต่อมาได้นำเขาไปปะทะกับการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ด้านฟิสิกส์ในปี1927การประชุมโซเวครั้งที่5ได้นำไอน์สไตน์มาร่วมกับผู้สนับสนุนชั้นนำของทฤษฎีการปฏิวัติของควอนตัมกลศาสตร์คำอธิบายของธรรมชาติในระดับที่เล็กมากสุดขณะที่ไอน์สไตน์มุ่งเน้นไปที่โครงสร้างขนาดใหญ่ของจักรวาล นักวิทยาศาสตร์รุ่นน้องนำโดยแวนเนอร์ไฮเซนแบกและนิลส์บอร์สำรวจอะตอมกับการสร้างบล็อกเล็กๆของพลังงานและสสารที่เรียกว่า
1: ความของมันอย่างที่ฉันบอกว่าเนวกับจักรวาล
2: เอ้าไม่เล่นลูกเต๋าเขารู้ได้ยังไงและแน่นอนบอพูดถูกต้องหมดเราไม่มีทางรู้ว่าพระเจ้าคิดอะไรอยู
0: ่ไอน์สไตน์ไม่เคยเข้าถึงกลศาสตร์ควอนตัมแม้จะขัดแย้งกับบอตลอดทั้งชีวิตเขามีความทะเยอทะยานที่สูงกว่าทฤษฎีที่จะรวบรวมพลังพื้นฐานของธรรมชาติไว้ในมวลภาพที่ครอบคลุมอันเดียวความคิดร่วมสมัย 2-3 อย่างเช่นการผสมผสานที่เป็นไปได้ไม่ว่ายังไงไอน์สไตน์เดินตามทางของตัวเองมาก่อนเขาจะทำแบบเดิมอีกครั้งหนึ่ง
1: ฉันได้กลายเป็นคนนอกรีดดื้อรั้นในสายตาของเพื่อนร่วมงานโดยทั่วไปฉันถือว่าเป็นวัตถุโบราณประเภทหนึ่งที่ใกล้จะตาบอดและหูหนวกจากหลายปีฉันพบว่าบทบาทนี้ไม่น่ารังเกียจเกินไปมันสอดคล้องอย่างดีกับอารมณ์ของฉัน

0: มันเป็นทางเลือกโดยเจตนาของเขาที่จะทำสิ่งที่เขารู้สึกเขาคนเดียวที่ทำได้เพราะนักฟิสิกส์ส่วนใหญ่ชุมชนนักฟิสิกส์ส่วนใหญ่ไม่สนใจใฝ่หาความคิดในทฤษฎีสนามรวมเขารู้สึกว่ามันควรจะทำเพราะมันอาจนำไปสู่หลักฐานใหม่ของกลศาสตร์ควอนตัมอย่างน้อยเขาก็หวังอย่างนั้นและเขาจะทำมันและถ้าพวกเขาไม่ชอบมันก็เสียใจด้วย
1: ทฤษฎีสนามรวมคือสิ่งที่ไอน์สไตน์เรียกว่าความคิดยังไม่เป็นรูปธรรมของเขามันจะรวมอยู่ในสัมพัทธภาพกับกลศาสตร์ควอนตัมภายในสูตรที่ง่ายและครอบคลุมมากขึ้นกว่าทั้งคู่เขามองหาวิสัยทัศน์โดยรวมตลอดชีวิตที่เหลือแต่โดดเดี่ยวถูกในประเทศช่วงปลายปี1920อำนาจของพรรคนาซีเติบโตขึ้นเรื่อยๆในปี1932อาดอล์ฟฮิตเลอร์กลายเป็นผู้นำเผด็จการของประเทศเยอรมันไม่มีศัตรูใดจะปลอดภัยโดยเฉพาะคนยิวที่มีชื่อเสียงสุดในโลกไอน์สไตน์เองก็ได้รับการขู่ฆ่าและเหมือนตอนที่เขาเป็นเด็กเขาเตรียมหลบหนีจากเยอรมนีอีกครั้งการจากไปเป็นสิ่งที่ดียิ่งกว่า
2: ฉันไม่เคยเป็นคนของประเทศหรือรัฐใดๆในแวดวงของเพื่อนๆหรือแม้กระทั่งครอบครัวความจริงคือความต้องการหลบเข้าไปในตัวเองได้เพิ่มขึ้นช่วงหลายปีที่ผ่านมาความโดดเดี่ยวมักจะขมขื่นแน่นอนอยู่แล้วแต่ฉันไม่เคยเสียใจถ้าฉันถูกตัดจากความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจของคนอื่นๆฉันก็เป็นอิสระจากความคิดเห็นและอคติของพวกเขา
1: ช่วงต้นปี1933ไอน์สไตน์กับเอลซ่าเดินทางไปสหรัฐอเมริกาพวกเขาไม่เคยกลับไปยุโรป
0: คุณคิดอย่างไรเรื่องข้อห้ามครับศาสตราจารย
3: ์ Ich trinke nicht, also ist mir das ganz gleich
4: เขาไม่ดื่มเครื่องดื่มเลยดังนั้นเขาจึงไม่สนใจคำถามนี
1: ้ไอน์สไตน์ไม่เคยสูญเสียความสามารถที่จะเอาใจฝูงชนแต่ความต้องการสันโดษนำเขาไปสู่เมืองวิทยาลัยอันเงียบสงบของพรินสตันนิวเจอร์ซีย์ไอน์สไตน์ปรับตัวอย่างรวดเร็วในกิจวัตรประจำวันเดินไปทำงานทุกเช้าที่สถาบันการศึกษาระดับสูงและกลับไปที่บ้านไม่ใหญ่โตในช่วงบ่ายบนถนนเมอร์เซอร์เขาไม่เคยเรียนวิธีขับรถในอเมริกาไอน์สไตน์ปล่อยตัวตามสบายกับแนวประหลาดของเขาโผล่ไปรับตำแหน่งเป็นพลเมืองของสหรัฐอเมริกาโดยไม่สวมถุงเท้าไอน์สไตน์มักปฏิเสธที่จะเล่นบทบาทศาสตราจารย์ที่เหมาะสมนี่คือไอน์สไตน์เทวดาชาญฉลาดแต่ความรื่นเริงทั้งหมดเป็นหน้ากากของความโดดเดี่ยวที่เพิ่มขึ้นในปี1936เอลซ่าภรรยาของเขาเสียชีวิตหลังจากเจ็บป่วยไม่นานไอน์สไตน์เขียนถึงเพื่อนว่าความงุ่มง่ามโดดเด่นขึ้นจากการตายของเอลซ่าซึ่งบอกเขาว่าผูกพันกับมนุษย์มากกว่าฉันไอน์สไตน์ไม่เคยเจอมิเลวาอีกเลยเธอเสียชีวิตในปี1949ลูกชายเขาเอ็ดวาร์ดเป็นโรคจิตเภทยังถูกคุมขังในโรงพยาบาลโรคจิตในสวิตเซอร์แลนด์จนกระทั่งเสียชีวิตในปี1966ลูกชายคนโตฮันส์อัลเบิร์ตกลายเป็นศาสตราจารย์ด้านวิศวกรรมในแคลิฟอร์เนียแต่แวะมาเยี่ยมพ่อน้อยมากการแสวงหาทฤษฎีสนามรวมยังคงดำเนินต่อไปไอน์สไตน์ไม่เคยพบมันแต่ความรู้สึกสำหรับคำถามที่สำคัญยังไม่มีใครเทียบได้
5: บางคนคิดว่าไอน์สไตน์สูญเสียเวลา30ปีสุดท้ายของชีวิตไล่ล่าทฤษฎีสนามรวมดังกล่าวแต่ผมเชื่อว่าเราทุกคนเป็นหนี้ยังมากเพราะไอน์สไตน์แสดงหนทางให้เราวันนี้การรวมกันเป็นชื่อของเกมตอนนี้เรามีนักฟิสิกส์หลายร้อยคนพยายามจะรวมพลังนิวเคลียร์กับแรงโน้มถ่วงและพลังแม่เหล็กไฟฟ้าเราต่างเป็นหนี้กันหมดเราทุกคนต่างสืบทอดบทบาทซึ่งไอน์สไตน์ทิ้งไว้ให้เรา
1: ไอน์สไตน์ผ่านช่วงสงครามอย่างเงียบสงบจดหมายโด่งดังที่เขาส่งมาถึงรูสเวลล์เพื่อกระตุ้นการวิจัยนิวเคลีย แต่ไอสไตล์เองไม่มีบทบาทในการสร้างระเบิดหลังจากสงครามโลกภายนอกสอบหาไอสไตล์สำหรับมุมมองของสาเหตุทุกประเภทเดวิดเบนกูเรียนเดินทางมาถนนเมอร์เซอร์เพื่อเสนอตำแหน่งประธานของรัฐใหม่ในอิสราเอลให้ไอสไตล์ทั้งสองต่างโล่งอกที่ไอสไตล์ปฏิเสธวิทยาศาสตร์ยังคงมาก่อนแม้ว่าทฤษฎีสนามรวมจะยืนกรานปฏิเสธที่จะเป็นรูปร่างสุดท้ายในฤดูใบไม้ผลิของปี1955หัวใจของไอสไตล์เริ่มล้มเหลวเขาเข้าไปโรงพยาบาลจากนั้นในวันที่15เมษายน
6: เขาเรียกเลขาของเขาเขาอยากได้ปากกาหมึกซึมแว่นตาและบันทึกล่าสุดของเขาและไอสไตล์รู้ว่าเวลาของเขาจวนเจียนจะหมดลงแต่เขาต้องการเครื่องคิดเลขและเขานั่งลงเริ่มการคำนวณนั่นคือเรื่องที่ทำให้ขุนสันสถานทำให้ผมสันสถานเขารู้ว่าเขาจะไม่เห็นสิ่งที่ออกมาจากการคำนวณเหล่านี้ด้วยวิธีการของความสำเร็จมันไม่สำคัญกับเขา
1: ไอสไตน์เสียชีวิตหลังเที่ยงคืนวันที่16เมษายนปี1955เขาอายุ76ปีอัลเบิร์ตไอสไตน์เปลี่ยนความคิดเราเรื่องอวกาศเวลากับโครงสร้างของจักรวาลไปตลอดกาลสำหรับเขานั่นคือสิ่งที่สำคัญอย่างแท้จริงส่วนที่เหลือเขาบอกว่าลืมไปได้เลย
2: ในชีวิตฉันได้พยายามแค่จะเหลือบเห็นลำดับการที่หลบซ่อนอยู่ในธรรมชาติวิทยาศาสตร์ทั้งหมดต้องมีความเชื่อมั่นในความสามัคคีภายในของโลกความปรารถนาของเราเพื่อความเข้าใจอันเป็นนิรันดร์

ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gastech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน

0: สวัสดีครับต้อนรับสู่ NBT ทั่วไทยครับหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกพื้นที่กับผมสัตตคุณดำเกลียกนะครับข่าวแรกวันนี้เริ่มกันที่จังหวัดน่านนะครับทางจังหวัดออกคำสั่งห้ามเข้าพื้นที่โรงเรียนบ้านดอยติ้วตำบลศรีภูมิอำเภอท่าวังผาครับเพื่อความปลอดภัยหลังเกิดเหตุดินซุดตัวและดินถล่มส่งผลกระทบต่อสิ่งปลูกสร้างในโรงเรียนหลายจุดเลยนะครับขณะที่ข้อมูลด้านธรณีวิทยาพบว่าพื้นที่โรงเรียนบ้านดอยติ้วอยู่ในกลุ่มพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มระดับปานกลางถึงระดับสูงครับสภาพดินทรุดตัวบริเวณโรงเรียนบ้านดอยติ้วตำบลศรีภูมิอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านส่งผลกระทบต่อสิ่งปลูกสร้างในโรงเรียนหลายแห่งครับคุณผู้ชมทั้งอาคารอนุบาล2ชั้นโรงอาหารอาคารสหกรณ์ร้านค้าสระว่ายน้ำรวมถึงผนังคอนกรีตแตกร้าววิศวกรประเมินว่าอาคารบางส่วนอยู่ในจุดเสี่ยงและไม่มั่นคงครับทางโรงเรียนจึงได้สั่งปิดพื้นที่เพื่อความปลอดภัยพร้อมฝากสั่งเฝ้าระวังการเคลื่อนตัวของดินอย่างใกล้ชิดด้วยครับก่อนหน้านี้พบการเคลื่อนตัวของดินประมาณ2เมตรและพบดินซุดเพิ่มครับหลังฝนตกหนักต่อเนื่องช่วงวันที่9ถึง19สิงหาคมที่ผ่านมาทางจังหวัดน่านมอบหมายให้องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิร่วมกับสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองและโครงการชลประทานน่านเร่งสำรวจและปรับระบบระบายน้ำนะครับเนื่องจากพบว่าน้ำจากหมู่บ้านและน้ำฝนได้ไหลไปรวมกันบริเวณจุดเดียวทำให้ดินอิ่มตัวและเพิ่มความเสี่ยงต่อการซุดโดยจะเบี่ยงทางน้ำและจัดทำระบบชะลอความเร็วของน้ำครับ
1: ปัญหาในพื้นที่ตรงนี้นะคะที่ทำให้ดินสไลด์เนื่องจากว่าน้ำจากหมู่บ้านแล้วก็น้ำบริเวณที่ฝนตกบริเวณนี้นะคะเนื่องจากว่าเป็นที่ลาดชันประมาณ50ถึง60นะคะที่มีความลาดชันเนี่ยและความสูงจากระดับน้ำทะเลเนี่ย 1,116 เมตรนะคะจากระดับน้ำทะเลปานกลางเนี่ยซึ่งเราจะเห็นว่าตรงนี้เหมือนเป็นศูนย์รับน้ำนะคะมีท่อแล้วก็ไปรวมกันจุดเดียวที่ทำให้จุดสไลด์ทีนี้แนวทางเร่งด่วนเนี่ยจะต้องดำเนินการก่อนท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านติ้วตำบลศรีภูมินะคะขอโทษตำบลศรีภูมิค่ะเดี๋ยวท่านจะส่งช่างนะคะร่วมกับทางโยธากับทางชลประทานค่ะจังหวัดน่านนะคะจะมาร่วมกันวางแผนนะคะในการที่จะระบายน้ำไปยังจุดอื่นก่อนที่มีความเสี่ยงน้อยกว่าแล้วก็ใช้วิธีแบบลดแรงกระแทกของน้ำนะคะความเร็วของน้ำเนี่ยให้มันลดลงนะคะเพื่อที่จะแก้ปัญหาเรื่องดินสไลด์ได้ที่เป็นปัญหาอยู่นะคะเปลี่ยนทิศทางน้ำค่ะแล้วก็ในด้านบนน่ะนะคะที่น้ำจากหมู่บ้านเนี่ยเดี๋ยวท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน่ะนะคะศรีภูมิท่านก็จะไปปิดท่อของทางหมู่บ้านเนี่ยเพื่อเบี่ยงระบายน้ำไปตรงจุดอื่นที่จะไม่ให้มีปัญหากับพื้นที่ของโรงเรียนที่เกิดดินถล่มนี้นะคะ
0: คุณผู้ชมครับจังหวัดน่านได้ออกคำสั่งห้ามเข้าและให้ออกจากพื้นที่โรงเรียนบ้านดอยติ้วอำเภอท่าวังผาแล้วนะครับหลังเกิดเหตุดินทรุดตัวจากการตรวจสอบพบความเสียหายมวลดินเนี่ยเคลื่อนตัวเป็นแนวแคบและกว้างกว่า100เมตรส่งผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งปลูกสร้างในโรงเรียนหลายจุดนอกจากนี้ครับยังพบผนังคอนกรีตแตกร้าวและพื้นที่ทรุดตัวอย่างชัดเจนหากมีฝนตกหนักหรือมวลดินเคลื่อนตัวเพิ่มเติมอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อนักเรียนบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนในพื้นที่ได้ครับจึงประกาศห้ามบุคคลใดเข้าหรือให้ออกจากอาคารและพื้นที่เสี่ยงรวมถึงบริเวณโดยรอบยกเว้นผู้ได้รับอนุญาตหรือได้รับคำสั่งจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายตั้งแต่วันที่14กันยายนเป็นต้นไปครับจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของประชาชนจากการประเมินข้อมูลด้านธรณีวิทยาพื้นที่โรงเรียนบ้านดอยติ้วตำบลศรีภูมิอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านอยู่ในกลุ่มพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มระดับปานกลางถึงระดับสูงครับแนวทางระยะยาวแนวทางหนึ่งคุณผู้ชมครับที่ถูกพูดถึงก็คืออาจจะมีการพิจารณาสำรวจพื้นที่ที่ปลอดภัยเพื่อสร้างโรงเรียนแห่งใหม่ครับที่จังหวัดเชียงรายครับกำลังพลจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่37ร่วมกับผู้นำชุมชนและชาวบ้านห้วยย่าไซหมู่ที่9ต ำบลป่าแดดอำเภอแม่สวยช่วยกันสร้างฝายชะลอน้ำขนาดเล็กหรือฝายแบบคอกหมูบริเวณป่าต้นน้ำห้วยย่าไซโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่พื้นที่ต้นน้ำฝายชะลอน้ำแบบคอกหมูหรือว่าฝายชะลอน้ำกึ่งถาวรมีขนาดความกว้าง1เมตรยาว3เมตรสูง1เมตรครึ่งครับใช้วัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นเช่นกิ่งไม้และก้อนหินเพื่อชะลอการไหลของน้ำลดความรุนแรงของกระแสน้ำป้องกันการกัดเซาะตลิ่งและดักตะกอนไม่ให้ไหลลงสู่พื้นที่ปลายน้ำฝายชะลอน้ำป่าต้นน้ำพุ่งย่าไซโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตำบลป่าแดดอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสร้างฝายชะลอน้ำในพื้นที่25แห่งครับให้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำในช่วงหน้าแล้งฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมให้กลับมาร่มเย็นสมบูรณ์และยังเป็นแนวป้องกันไฟป่าตามธรรมชาติด้วยครับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานีขุดเจาะบ่อบาดาลตามหมู่บ้านที่ประสบปัญหาภัยแล้งครับเพื่อชาวบ้านได้มีน้ำใช้ในช่วงหน้าแล้งชาวบ้านหลักป้ายหมู่ที่6ตำบลโพนงามอำเภอบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีต่างแสดงความดีใจครับที่หมู่บ้านได้มีบ่อบาดาลมีน้ำกินน้ำใช้หลังจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานีขุดเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมทั้งตู้ควบคุมเพื่อชาวบ้านได้มีน้ำใช้อย่างพอเพียงในช่วงหน้าแล้งโดยผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่และตัวแทนชาวบ้านได้ร่วมกันรับมอบบ่อบาดาลนี้จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานีและร่วมกันทดลองการใช้น้ำครับ
2: ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีและขอขอบพระคุณทางสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับที่ได้ให้ความกรุณานะครับมาดูแลนะครับแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในตำบลโพนงามนะครับโดยเฉพาะเรื่องของน้ำนะครับในการอุปโภคบริโภคเนี่ยเราก็มีปัญหามาตลอดนะครับตลอดหน้าแล้งขอกราบขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับที่เห็นความสำคัญและเข้ามาแก้ปัญหาของพี่น้องประชาชนในครั้งนี้
3: คิดว่าจะมีผลกระทบเรื่องของเอลนีโญมั้ยครับ
2: ก็น่าจะมีนะครับเห็นว่าในปีนี้นะครับจะเกิดภัยแล้งดังนั้นนะครับการที่มีโครงการอย่างนี้มาเนี่ยก็ได้ช่วยแก้ปัญหานะครับให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างตรงจุดครับผม
4: สำหรับบ่อบาดาลในปีนี้นะครับทางสำนักงานน่ะเราได้ทำการขุดเจาะไปแล้ว130บ่อประชาชนที่ได้รับผลประโยชน์ก็ประมาณ 26,000 หลังคาเรือนและจำนวนประชากรที่ได้รับผลประโยชน์จากการใช้น้ำอุปโภคบริโภคก็ประมาณ 60,000-7,000 คนของจังหวัดอุบลราชธานีคาดว่าในฤดูแล้งที่จะถึงนี้ประชาชนก็จะได้รับผลประโยชน์จากการใช้น้ำอุปโภคบริโภคใช้น้ำเพื่อการเกษตรทำให้ปัญหาในภัยแล้งเนี่ยลดน้อยลง
0: นายมนเทียนวิริยพันธ์ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานีระบุด้วยนะครับว่าบ่อบาดาลในโครงการสนับสนุนแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคด้วยการขุดเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมตู้ควบคุมบ้านหลักป้ายหมู่ที่6ตำบลโพนงามอำเภอบุญทริกใช้งบประมาณดำเนินการ 338,000 บาทครับมั่นใจว่าจะสามารถแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำของชาวบ้านในพื้นที่ได้ครับคุณผู้ชมครับผืนป่าและภูเขาในอำเภอเวียงเก่าจังหวัดขอนแก่นเป็นพื้นที่ที่มีการค้นพบร่องรอยของไดโนเสาร์ถึง5สายพันธุ์นะครับโดยเฉพาะในเขตอุทยานแห่งชาติภูเวียงทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวตามรอยไดโนเสาร์ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสธรรมชาติควบคู่กับการเรียนรู้ติดตามจากรายงานของคุณเนชนกชัยยาคำครับ
5: แห่งการเรียนรู้เชื่อมโยงธรรมชาติและหัวใจชุมชนของทริปอันซีนถิ่นไดโนเสาร์อำเภอเวียงเก่าจังหวัดขอนแก่น
6: เติมนี่ก็แล้วแต่กินกับผมนะครับร้อนนะครับน้ำร้อนนะครับ
5: เริ่มต้นด้วยการนั่งดริปกาแฟมือท่ามกลางธรรมชาติปลุกพลังก่อนเดินทางแล้วเข้าป่าอาบธรรมชาติด้วยรถไถชุมชนและทันทีที่ก้าวเข้าสู่เส้นทางศึกษาธรรมชาติ เสียงนกร้องใบไม้ไหวและอากาศบริสุทธิ์ช่วยให้หลายคนรู้สึกสดชื่นและผ่อนคลายจากความเหนื่อยล้าในชีวิตประจำวัน
7: จะได้ทำงาน
8: เต็มที่ค่ะ
5: เส้นทางบางแห่งพาเราเดินลัดเลาะผ่านลำธารน้ำตกหรือป่าดิบเขาที่เต็มไปด้วยพืชพันธุ์หลากหลายชนิดที่หาไม่ได้ในเมืองใหญ่แม้วันนี้น้ำตกจะมีน้ำน้อยแต่จากที่ที่ธรรมชาติอันซีนป่าปิดสู่น้ำตกทัพพญาเสือยังเป็นที่ให้ค้นหาความสุขที่สวยงามและยังอิ่มท้องด้วยข้าวป่าของจริงในห้องอาหารธรรมชาติ
7: ตักใส่ใบบัวไปด้วยกัน
9: โอ้แล้วก็มีปลานะคะ
10: พอดี
7: เราก็ม
11: ี
7: ครกมานะคะ
11: ก็อาจจะผิดคาดนิดนึงที่ว่าน้ำตกมันไม่ค่อยหนาเท่าไหร่อ่ะมันก็เป็นน้ำตกบางๆเพราะว่าอาจจะฝนแรงนิดนึงแต่ก็ตั้งใจมาขับรถมาตั้งแต่เมื่อวานช่วงเย็นมาถึงที่นี่ก็ดึกๆ5 ทุ่มแล้วก็กางเต็นท์นอนที่ไร่นะครับแล้วก็ตอนเช้าก็ไปดูผา
12: เกียรติชมตะวัน
11: ชมตะวันก็เป็นธรรมชาติอากาศกำลังดีครับไม่หนาวมาก
13: ถูกชวนมาแล้วเป็นยังไงจิตหลัง
12: ผมก็ส่วนตัวผมว่าเป็นคนชอบไดโนเสาร์อะไรประมาณนี้ครับพอเรามาได้เรียนรู้ว่าที่นี่มีรอยไดโนเสาร์นะผมก็ตื่นเต้นดีครับว่าเป็นยุคสมัยล้านร้อยล้านปีก่อนใช่ครับ
13: จะกลับมาอีกไหม
12: มาครับถ้ามีโอกาส
11: แล้วได้เก็บความรู้ด้วยพี่ฮอตก็มีการอธิบายนะว่ามันมาจากแผ่นดินมันยกตัวทำให้เราเจอกระดูกไดโนเสาร์อะไรเงี้ยก็ที่นี่ก็เลยน่าสนใจ
5: อำเภอเวียงเก่าเมืองในหุบเขาภูเวียงเมืองโบราณที่มีความมหัศจรรย์ทางธรณีวิทยามีร่องรอยของไดโนเสาร์ที่ถูกค้นพบเป็นแห่งแรกของประเทศไทยเป็นแหล่งที่พบไดโนเสาร์สายพันธุ์ใหม่ของโลกถึง5 สายพันธุ์ที่นี่ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่มากมายบอกเล่าถึงมนต์เสน่ห์ของเมืองในอ้อมโอบภูเขาแห่งนี้ได้เป็นอย่างดีจากความเป็นธรรมชาติของเทือกเขาภูเวียงจึงเกิดเป็นการท่องเที่ยววิถีใหม่ที่วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวและเรียนรู้หุบเขาแห่งไดโนเสาร์รวมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานขอนแก่นจัดเส้นทางท่องเที่ยวปีละ1 ครั้ง
14: นอกจากเรื่องไดโนเสาร์นะครับที่นี่ยังมีธรรมชาติที่สวยงามนะครับเข้าถึงได้ง่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นผาชมตะวันนะครับไปชมทะเลหมอกไปชมแสงแรกหุบเขาแห่งไดโนเสาร์นะครับแล้วก็ยังมีน้ำตกตาดฟ้าที่สวยงามนะครับมีเส้นทางเดินป่าถ้ำสุริยันจันทานะครับแล้วก็ยังมีเส้นทางเดินตามรอยไดโนเสาร์ก็มีนะครับมันมีหลายช้อยให้เลือกครับแล้วก็ยังผสมผสานวิถีชุมชนอีกนะครับถ้าชอบแบบแนวท่องเที่ยววิถีชุมชนนะครับก็มีให้เลือกนะครับซึ่งวิสาหกิจชุมชนเราเนี่ยก็ให้บริการนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจชอบแนวไหนชอบผสมผสานออกแบบได้หมดเลยครับ
5: ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยระบุว่าปัจจุบันพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเปลี่ยนสู่มิติใหม่ที่ได้รับการนิยมสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ท่องเที่ยววิถีไทยและท่องเที่ยวชุมชนที่สะท้อนให้เห็นถึงความสนใจในการเรียนรู้ท้องถิ่นผ่านเรื่องราวความหมายในการออกเดินทางท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจึงวางกลยุทธ์ผลักดันและพัฒนาการตลาดให้การท่องเที่ยวชุมชนเป็นสะพานเชื่อมระหว่างชุมชนกับนักท่องเที่ยวในแง่มุมของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตสร้างความภาคภูมิใจของคนในท้องถิ่นก่อให้เกิดความสุขทั้งคนในชุมชนและแขกผู้มาเยือนอย่างยั่งยืนอำเภอเวียงเก่าจึงน่าจะตอบโจทย์ในการส่งมอบประสบการณ์ท่องเที่ยวที่มีคุณค่าแตกต่างและน่าประทับใจได้เป็นอย่างดีชูชัยวงพุทธถ่ายภาพเนชนกชัยคำทีมข่าว NBT ขอนแก่นรายงานจากอำเภอเวียงเก่าจังหวัดขอนแก่น
15: ป้าไล่เสือ
16: ไล่เสือ
15: ป้าไล่เสือโ
0: อ้ยเป็นดูแหล่งท่องเที่ยวหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวเชิงศรัทธาหรือว่าสายมูกับบ้านครับโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลมีพระพิฆเนศจตุรถีมีประชาชนไปสักการะองค์พระพิฆเนศกันอย่างเป็นจำนวนมากในหลายจังหวัดพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาดูช่วงหน้าครับ

ดินมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงสถิตมั่นชนทั้งปวงนิรันดร์ไป24ตุลาคมก้มกราบฟ้าด้วยน้ำตาอาบกมลมองหม่นไหม้น้อมส่งเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: และช่วยไทยครับชี้เป้าแนะนำร้านค้าร้านอาหารสินค้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชนอยู่ได้ร้านค้าอยู่ได้ด้วยไทยช่วยไทยครับภาพรวมการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40เดือนสุดท้ายแล้วคุณผู้ชมครับประชาชนใช้สิทธิ์ในโครงการไปซื้อสินค้าต่างๆกันอย่างต่อเนื่องนะครับขณะที่เสียงสะท้อนทั้งประชาชนและผู้ประกอบการร้านค้าก็อยากให้มีการขยายเวลาโครงการออกไปอีกครับเจ้าของร้านค้ารายย่อยในอำเภอเมืองจังหวัดยะลาหลายรายเลยนะครับที่ร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40มองว่าไทยช่วยไทยพลัสเป็นโครงการที่ดีครับช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายและเพิ่มยอดขายให้ร้านค้าแม้บรรยากาศการใช้จ่ายในช่วงนี้อาจไม่คึกคักเท่าช่วงต้นของโครงการเพราะประชาชนบางส่วนใช้วงเงิน 1,000 บาทในแอปพลิเคชันเป๋าตังครบแล้วครับเจ้าของร้านค้าปลีกในย่านสุขยางอำเภอเมืองยะลาบอกว่าตั้งแต่มีโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40ช่วยร้านมีลูกค้าเพิ่มขึ้นครับโดยเฉพาะลูกค้านอกพื้นที่ที่เข้าไปซื้อสินค้ามากขึ้นทำให้ยอดขายดีขึ้นกว่าช่วงปกติที่ค่อนข้างเงียบและเห็นด้วยหากรัฐบาลจะขยายระยะเวลาโครงการนอกจากช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนแล้วยังช่วยเพิ่มรายได้และกระจายรายได้สู่ร้านค้าในพื้นที่ด้วยครับ
1: ไม่ได้ดีกว่าไม่เลยก็คือยอดมันก็จะได้หนูสักครึ่งนึงอันนี้สักครึ่งจากขายปกติอะค่ะจากที่ว่าเงียบก็พอมีโครงการนี้ก็ยังพอขายได้ถ้าถามไหมคะก็เห็นด้วยอะค่ะมันก็ต่อได้เห็นด้วยก็อยากให้มีเหมือนกันเสียยาวมันผลพอได้จากของเราขายของได้เพิ่มยอดอะค่ะ
0: เช่นเดียวกับชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับช่วงนี้ก็ยังคงออกไปใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสในเดือนสุดท้ายนะครับร้านค้ารายย่อยและประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อโครงการนี้ครับและก็คาดหวังเหมือนจังหวัดอื่นคุณผู้ชมครับบอกว่าอยากให้รัฐบาลเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสต่อไปจนถึงปลายปีครับ
2: ก็คึกคักดีนะคะตอนนี้ลูกค้าก็มาใช้กันเยอะก็จะมีแบบลูกค้าทั้งผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยกลางคนก็มาใช้กันเยอะค่ะก็สะพัดใช้ได้เลยในร้าน
3: เฉลี่ยวันประมาณ
2: ถ้าจะมีอีกก็ได้นะคะเพราะว่าประชาชนก็ได้จะเอาส่วนนั้นมาใช้ได้อีก
4: มียอดขายที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็การใช้จ่ายของผู้คนดูมีความคล่องตัวขึ้นค่ะอยากให้มีโครงการแบบนี้ขึ้นอีกเรื่อยๆนะคะเพื่อจะได้กระตุ้นการใช้จ่ายของประชาชนแล้วก็ทางห้างร้านหรือผู้ประกอบการเองอะค่ะก็จะได้มียอดขายแล้วก็จะได้กระตุ้นยอดขายให้เพิ่มขึ้น
5: เป็นโครงการที่ดีค่ะเพราะว่าจะทำให้เราสามารถที่จะลดค่าใช้จ่ายในเรื่องที่จำเป็นได้ค่ะ
6: อยากให้มีอีกไหมคะ
5: โอ้ยนี่อยากให้มีค่ะอยากให้มีอีกค่ะ
0: คุณผู้ชมครับโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40รัฐจ่ายให้ 60% ประชาชนจ่ายเอง 60% จะสิ้นสุดการใช้งานในเวลา 23:00 นหรือ 17:00 นของวันที่30กันยายนนี้นะครับส่วนการขยายระยะเวลาโครงการขณะนี้กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการพิจารณาในรายละเอียดครับคุณผู้ชมครับช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนเป็นช่วงของเทศกาลคาเนจตุรถีนะครับเทศกาลสำคัญของศาสนาฮินดูเพื่อเฉลิมฉลองวันประสูติของพระพิฆเนศครับขณะที่หลายจังหวัดก็มีประชาชนไปสักการะพระพิฆเนศตามเทวาลัยและสถานที่ต่างๆเพื่อขอพรและความสำเร็จในชีวิตตามความเชื่อครับที่วัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหารตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาคุณผู้ชมครับตลอดทั้งวันที่นั่นเต็มไปด้วยประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางไปสักการะพระพิฆเนศโบราณอายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปีครับเนื่องในเทศกาลคเนศจตุรถีส่วนใหญ่เดินทางมาขอพรให้การงานราบรื่นธุรกิจรุ่งเรืองเงินทองคล่องมือและประสบความสำเร็จนะครับโดยเชื่อว่าพระพิฆเนศเป็นเทพแห่งความสำเร็จและการขจัดอุปสรรคครับและหลายคนนะครับก็ได้ร่วมพิธี กันอย่างพร้อมเพรียงด้วยพระพิฆเนศโบราณที่วัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหารจังหวัดนครราชสีมาแห่งนี้คุณผู้ชมครับเป็นเทวรูปศิลาของโบราณนะครับประดิษฐานคู่กับพระนารายณ์ถือเป็นโบราณวัตถุศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองนครราชสีมาที่ประชาชนต่างเคารพบูชาครับขณะที่วัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหารก็เป็นวัดเก่าแก่สำคัญมีประวัติยาวนานตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาด้วยครับเทศกาลคเนจตุรถีเป็นเทศกาลสำคัญของศาสนาฮินดูครับคุณผู้ชมมีความเชื่อว่าเป็นการเฉลิมฉลองวันประสูติของพระพิฆเนศเทพแห่งปัญญาความสำเร็จและการขจัดอุปสรรคช่วงเทศกาลจะเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงกันยายนตามปฏิทินฮินดูนะครับในประเทศไทยเราก็มีผู้ร่วมสักการะพระพิฆเนศในช่วงนี้เช่นกันครับโดยส่วนใหญ่เน้นขอพรเรื่องการเรียนการงานความสำเร็จและการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆครับส่วนที่จังหวัดภูเก็ตครับได้จัดขบวนแห่องค์พระพิฆเนศรอบเมืองเก่าภูเก็ตในเทศกาลคเนศจตุรถีครับท่ามกลางประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ร่วมชมขบวนกันอย่างคึกคักปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดสะพานแห่งศรัทธาและวัฒนธรรมเชื่อมโยงความสัมพันธ์ไทยอินเดียผ่านความเชื่อศิลปะดนตรีและประเพณีครับโดยผู้ร่วมขบวนต่างใส่ชุดสาตรีและชุดประจำชาติอินเดียเพื่อสร้างสีสันเทศกาลคเนศจตุรถีจังหวัดภูเก็ตจัดถึงวันที่18กันยายนนี้นะครับที่เทวาลัยพระพิฆเนศมันคณปติราวัยครับและทั้งหมดนี้คือวิธีทั่วไทยนะครับหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกพื้นที่ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับวันนี้ผมจัตตคุณเกลียงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลาของข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ที่อัดแน่นไปด้วยสาระบันเทิงเชิงสร้างสรรค์เป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะวันนี้ปลามาพร้อมกับชุดไทยจิรดานิยามแห่งความเรียบหรูสง่างามมีลักษณะเด่นที่ความสุภาพเรียบร้อยเป็นชุดแยกชิ้นประกอบด้วยเสื้อและสิ้นการออกแบบถูกกำหนดรายละเอียดอย่างชัดเจนตัวเสื้อเป็นแบบแขนกระบอกยาวผ่าอกคอกลมมีขอบตั้งน้อยๆสิ้นหรือผ้าถุงมีลักษณะยาวคล่อมข้อเท้าและป้ายหน้าอย่างแบบลำลองโดยนิยมตัดเย็บด้วยผ้าไหมเกลี้ยงมีเชิงหรือผ้าไหมยกดอกทั้งตัวเพื่อความสวยงามเหมาะสมกับโอกาสสำคัญหนึ่งในชุดไทยที่ได้รับความนิยมสำหรับงานพิธีการกลางวันและทรงคุณค่ามากที่สุดอีกชุดหนึ่งค่ะซึ่งตั้งชื่อตามพระตำหนักจิรดาระโหฐานพระตำหนักในสวนจิรดาพระราชวังดุสิตค่ะข่าวแรกวันนี้เริ่มด้วยเรื่องราวด้านวัฒนธรรมนะคะกับการเตรียมส่งเยาวชนคนเก่งนำการแสดงมรดกโลกของไทยไปเฉิดฉายต่อสายตานานาประเทศผ่านโครงการขนเยาวชนไทยไปแอฟริกาซีซั่น2เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับราชอาณาจักรเลโซโธค่ะ
1: นัตสินชั้นสูงมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาติที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกเมื่อปี2561กำลังเดินทางไปเป็นทูตวัฒนธรรมในต่างแดนนะครับผ่านโครงการโขนเยาวชนไทยไปแอฟริกาประจำปีนี้ซีซั่น2ครับ
2: สถานกงสุลราชอาณาจักรเลโซโธประจำประเทศไทยร่วมกับคณะผู้จัดโครงการโขนเยาวชนไทยไปแอฟริกาเตรียมนำเยาวชนไทยเดินทางไปจัดการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ชุดนาคบาทมหาสงครามเทพเจ้าณราชอาณาจักรเลโซโธภายใต้โครงการโขนเยาวชนไทยไปแอฟริกาซีซั่น2เพื่อร่วมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ60ปีแห่งความเป็นชาติของราชอาณาจักรเลโซโธพร้อมสานสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและราชอาณาจักรเลโซโธผ่านมิติด้านศิลปะวัฒนธรรมหัวใจสำคัญของโครงการครั้งนี้ไม่ได้อยู่เพียงที่การนำโขนซึ่งเป็นศิลปะการแสดงอันเป็นเอกลักษณ์ของไทยไปเผยแพร่ในต่างประเทศแต่คือการเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนไทยได้กล้าวขึ้นมามีบทบาทในฐานะผู้สืบสานและผู้ถ่ายทอดมรดกวัฒนธรรมของชาติเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการนำเสนอเรื่องราวความเป็นไทยให้กับผู้ชมชาวเลโซโธและผู้ชมจากนานาประเทศได้รู้จักผ่านลีลาการร่ายรำดนตรีเครื่องแต่งกายตลอดจนเรื่องราวจากวรรณคดีไทยที่สอดแทรกคุณค่าด้านคุณธรรมตลอดจนเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงตั้งแต่การเตรียมตัวฝึกซ้อมการทำงานร่วมกับผู้อื่นการปรับตัวเมื่อต้องเดินทางไปต่างประเทศไปจนถึงการพบปะผู้คนที่มีภาษาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน
3: จากการที่เราพาเด็กไปเมื่อ2ปีที่แล้วนะคะเราก็เลยพบว่าการเรียนรู้นอกห้องเรียนเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นแล้วก็เป็นสิ่งที่สำคัญจริงๆสำหรับเด็กทุกคนถ้าหากว่ามีโอกาสนะคะเราก็เลยอยากมอบโอกาสในสิ่งที่ดีๆให้กับเด็กในการขยายผลขยายกลุ่มออกไปค่ะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นโครงการอะไรก็ตามนะคะถ้าหากว่าเด็กได้มีโอกาสแสดงออกแล้วก็มีการเรียนรู้นอกห้องเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้สื่อสารผ่านชาวโลกเนี่ยไปสู่ชาวโลกผ่านวัฒนธรรมเนี่ยนะคะมันเป็นสิ่งที่มีค่ามากเลยเป็นวาระพิเศษก็คือครบรอบ60ปีของการเป็นเอกราชของราชอาณาจักรเลโซโธหรือที่เขาเรียกว่า Independence Day นะคะในวาระนี้เขาใช้คำว่า Diamond Jubilee เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเอาตอนนาคบาทมหาสงครามเทพเจ้าไปนำเสนอถือว่าเราไปเหมือนกับให้พรให้กับเขาเราเอายุวทูตคนไทยไปให้เป็นของขวัญกับชาติซึ่งเป็นมหามิตรกับเราอะนะคะ
2: สำหรับโขนถือเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกเมื่อปี2561ที่รวมองค์ความรู้หลากหลายแขนงทั้งนาฏศิลป์ดนตรีไทยวรรณคดีงานช่างงานฝีมือเครื่องแต่งกายและการสร้างหัวโขนทุกองค์ประกอบล้วนเกิดจากภูมิปัญญาที่สั่งสมและส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นการที่เด็กและเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมจึงมีความหมายต่อการสืบทอดองค์ความรู้เหล่านี้ให้สามารถเดินทางต่อไปสู่คนรุ่นใหม่โดยเฉพาะการนำโขนออกไปแสดงถึงทวีปแอฟริกายิ่งเป็นการขยายขอบเขตการเรียนรู้ของเยาวชนจากเดิมที่เป็นผู้รับวัฒนธรรมในประเทศสู่การเป็นผู้ส่งต่อวัฒนธรรมไทยสู่สังคมโลกซึ่งถือเป็นบทบาทสำคัญของเยาวชนในยุคปัจจุบัน
3: จะเป็นตอนเรื่องนาคบาทนะคะเป็นศึกมหาสงครามเทพเจ้าก็คือเป็นเรื่องของยักษ์ที่มีความสามารถชื่อว่าอินทรชิตซึ่งก็เป็นลูกของทศกัณฐ์นะคะเป็นอินทรชิตเนี่ยเป็นยักษ์ที่มีความสามารถลำดับต้นๆเลยนะคะในรามเกียรตินักแสดงเนี่ยจะได้สามารถสื่อสารถึงผู้ชมได้เพราะว่าผู้ชมเนี่ยร่วม 20,000 กว่าคนนะคะในสนามกีฬาแล้วก็มีการถ่ายทอดสดไปทั่วทวีปแอฟริกาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะขยายพลังออกมาให้ได้เนี่ยมันจะต้องใช้เทคนิคมากเลยในการที่จะคิดว่าเอ๊ะทำยังไงจะสื่อสารเรื่องของโขนซึ่งคนแอฟริกันไม่รู้จักเลยนะคะเรื่องรามเกียรติ์เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่รู้จักแต่ด้วยเสื้อผ้านะคะการแสดงท่าทางของนักแสดงเนี่ยมันสามารถสื่อสารออกไปได้
2: โครงการโขนเยาวชนไทยไปแอฟริกาซีซั่น2จึงเป็นทั้งเวทีการแสดงเวทีการเรียนรู้และเวทีแห่งการเติบโตของเยาวชนไทยจากเด็กและเยาวชนผู้รักการแสดงสู่การเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ที่นำมรดกทางวัฒนธรรมไปสร้างความรู้จักความเข้าใจและมิตรภาพกับเยาวชนจะเดินทางไปเผยแพร่วัฒนธรรมครั้งนี้12วันเต็มระหว่างวันที่27กันยายนถึงวันที่8ตุลาคมครับ
0: ส่งกำลังใจให้น้องๆเยาวชนคนเก่งของไทยกันไปแล้วนะคะเราเปลี่ยนมาเอาใจสาวงามตัวแทนสายสะพายประเทศไทยคนแรกบนเวที Mrs. Bright Thailand 2026กันบ้างซึ่งจะจัดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์ปลายปีนี้ค่ะ
4: เดินทางเข้าพบนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ก่อนเดินทางไปประกวดที่ประเทศสิงคโปร์เพื่อขอกำลังใจไปแข่งขันประชันกับสาวงามในอีกหลายประเทศทั่วโลกสำหรับตัวแทนสายสะพายไทยแลนด์นุ่นจินนิพาดารารัศมีรุ่งเรืองนางงามหน้าหวานเจ้าของตำแหน่งมิสซิสเวิลด์ไวด์ไทยแลนด์2026โดยโอกาสนี้ท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ก็ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมชื่นชมในความเตรียมพร้อมทั้งรูปร่างหน้าตาความสามารถและให้อาวาสพร้อมอวยพรให้ประสบความสำเร็จคว้ามงกุฎมาฝากแฟนๆชาวไทยอย่างที่ตั้งใจไว้ให้ได้สำหรับนุ่นจินนิพาคุณแม่ลูกสามวัย45ปีนักธุรกิจหญิงเก่งที่ทำงานเพื่อสังคมมาอย่างต่อเนื่องและมากไปด้วยประสบการณ์การทำงานหลากหลายทั้งด้านธุรกิจและสังคมตลอดจนการเป็นตัวแทนถ่ายทอดภาพลักษณ์ของผู้หญิงไทยยุคใหม่โดยการไปสู้ในเวที Mrs. Worldwide นี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญทั้งในบทบาทคุณแม่และตัวแทนผู้หญิงไทยเพราะเวทีนี้เปิดโอกาสให้สตรีที่แต่งงานแล้วได้แสดงศักยภาพทั้งด้านความงามความสามารถประสบการณ์ชีวิตตลอดจนบทบาทและคุณค่าของผู้หญิงในสังคมพร้อมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและมิตรภาพระหว่างผู้เข้าประกวดจากหลากหลายประเทศแฟนๆคอนางงามก็ร่วมกันเชียร์ส่งพลังให้ตัวแทนสายสะพายไทยแลนด์คว้ามงกุฎกลับบ้านเราให้สำเร็จกันด้วยนะคะซึ่งการประกวดมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่27ตุลาคมถึง2พฤศจิกายน2569นี้ที่ประเทศสิงคโปร์หรือติดตามความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Facebook Mrs. Worldwide Thailand ค่ะ
5: สวัสดีค่ะพี่นุ่นจินนิพาดารารัศมีรุ่งเรืองนะคะดำรงตำแหน่ง Mrs. Worldwide Thailand 2026นะคะซึ่งปีนี้เป็นปีแรกของประเทศไทยเลยนะคะไปประกวดในเวทีระดับโลกนะคะที่ประเทศสิงคโปร์วันที่26ตุลาคมถึงวันที่1พฤศจิกายนนี้นะคะพี่นุ่นก็จะมีการโชว์พิเศษบนเวทีนะคะด้วยการรำแม่ไม้มวยไทยค่ะแล้วก็อยากจะให้ทุกคนคอยติดตามนะคะเพราะว่าปีนี้เป็นปีแรกของประเทศไทยค่อนข้างที่จะกดดันนิดนึงตรงที่ว่าต่างประเทศก็จะมีแต่คนสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะก็อยากจะขอกำลังใจทุกคนนะคะเพจก็เพิ่งทำขึ้นมาเป็นปีแรกก็อยากจะขอให้ทุกคนนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์คนละนิดนะคะที่ Facebook Fanpage Mrs. Worldwide Thailand 2026นะคะขอบคุณค่ะ
0: และรายการข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT พื้นที่แห่งโอกาสสำหรับศิลปินดาราเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมบันเทิงไทยแห่งนี้นะคะล่าสุดก็ต้อนรับศิลปินหน้าใหม่มากความสามารถปลั๊กไฟที่ล่าสุดหอบซิงเกิลล่าสุดค่ะมาขยี้ใจคนช้ำรักถึงสถานีของเราเลยละค่ะ
4: ตั้งใจมาถึงสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT กรมประชาสัมพันธ์เพื่อให้แฟนๆรายการข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ได้อัปเดตผลงานเพลงพร้อมโชว์ร้องให้ได้ฟังกันสดๆหลังปล่อยซิงเกิลใหม่ออกมาได้เพียง5วันสำหรับหนุ่มหล่อมากความสามารถปลั๊กไฟณัฐดนัยพันทองหล่อกับซิงเกิลที่2ขยี้ใจคนช้ำรักแนวป๊อป R&B ฟังง่ายๆสบายๆตั้งใจรักสุดท้ายตั้งใจลืม Forget to Forget ประโยคเด็ดที่กลายเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญของเพลงที่จะพาคนฟังเดินทางต่อจากเรื่องราวในซิงเกิลแรกปลอดจากคนที่เคยยอมทำทุกอย่างเพื่อให้อีกคนมีความสุขแม้สุดท้ายจะไม่ได้เป็นอะไรกันเลยสู่ช่วงเวลาหลังจากวันที่ความรักทิ้งไว้เพียงคำถามว่าทำไมคนที่ตั้งใจรักและทุ่มเททุกอย่างกลับไม่เคยเจอใครที่จริงใจกับเขาเลยโดยเนื้อหาของเพลงถ่ายทอดความรู้สึกของคนที่รักใครสักคนอย่างเต็มที่เป็นคนที่เมื่อรักแล้วก็พร้อมจะให้ทุกอย่างจนในวันที่ความสัมพันธ์ต้องจบลงความเสียใจจึงไม่ได้เกิดขึ้นเพียงจากการสูญเสียใครบางคนเท่านั้นแต่ยังกลายเป็นการหันกลับมาตั้งคำถามกับตัวเองว่าเราผิดอะไรนักหนาทำไมความรักที่ตั้งใจมอบให้กลับไม่เคยเป็นสิ่งที่ทำให้ความสัมพันธ์นั้นไปต่อได้จนนำไปสู่การยอมรับว่าบางทีเราอาจไม่ได้ผิดอะไรเลยเราเพียงเป็นคนที่เลือกจะรักใครสักคนอย่างเต็มที่และเมื่อถึงวันที่ต้องจากกันสิ่งที่ทำได้คือตั้งใจลืมเพื่อรักตัวเองก็เท่านั้นซึ่งหนุ่มปลั๊กไฟก็ได้เล่าให้ทีมข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ฟังว่าเพลงนี้ได้3คนสนิทที่เคยร่วมงานกันมาแล้วในซิงเกิลแรกอย่างเบ๊บภูมิชามินนักแต่งเพลงผู้เคยอยู่เบื้องหลังบทเพลงฮิตของศิลปินมากมายไม่ว่าจะเป็นทิวลี่เบิร์ดเจฟซาเตอร์โดมจารุวัฒน์มาเขียนเนื้อร้องและได้วายเนติมาเรียบเรียงทำดนตรีให้โดยตั้งใจให้เป็นเพลงต่อเนื่องจากซิงเกิลแรกเพื่อสะท้อนด้านที่ลึกขึ้นของตัวละครคนเดิมแต่ไม่ทำให้ทั้ง2เพลงมีความรู้สึกเหมือนกันจนเกินไปก่อนเพิ่มลูกเล่นใหม่ๆเข้าไปในพาร์ทของดนตรีด้วยการหยิบกลิ่นอายของดนตรีไทยมาผสมในเพลงโดยเฉพาะในท่อนฮุกที่มีการจำลองทั้งโทนเสียงและวิธีการเล่นของขิมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของดนตรีทำให้เพลงมีสีสันและเอกลักษณ์มากขึ้นขณะเดียวกันยังคงความร่วมสมัยและเข้าถึงง่ายอีกด้วยค่ะ

0: สำหรับเนื้อเพลงนี้นะครับผมก็จะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องคนที่เราตั้งใจรักใครเราทุ่มเทเขาทุกๆอย่างในความรักอย่างเงี้ยแต่ว่าเราไม่ได้ถูกเขารักกลับมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าเราตั้งใจรักเขาไปแล้วพอเราเสียเขาไปเราต้องมานั่งตั้งใจลืมเขาอีกเหมือนแบบลืมความตั้งใจลืมความทรงจำที่เราเคยสร้างกับเขามาถ้าสมมติถ้ายอดถึง1ล้านวิวนะครับผมจะไปถ่าย MV ให้ทุกคนได้ร้องไห้ไปกับผมแน่นอนอยากจะทำ MV ให้มันเศร้าที่สุดให้มันเหมาะกับเพลงของผมเลยนะครับฟังเพลงนี้นะครับตั้งใจรักสุดท้ายตั้งใจลืม Focus to Forget นะครับผมสามารถฟังได้ทาง YouTube ครับผม Plugfy Official ครับผมแล้วก็streaming ทุก streaming เลยครับแพลตฟอร์มทุกช่องทางเลยว่าจะเป็น Spotify ทุกหรือว่าจะเป็น TikTok ครับผมฝากไว้ด้วยนะครับ
1: ปิดท้ายข่าววันนี้ด้วยความเคลื่อนไหวกับวงการเพลงจากแดนสมขาวประเทศเกาหลีใต้กันบ้างค่ะกับข่าวดีเอาใจเหล่าเอ็นเฟียชาวไทยเพราะล่าสุดท่านหนุ่มวงดนตรีมากความสามารถเอ็นฟลายอิงเตรียมบินลัดฟ้ามาเสิร์ฟความสุขให้กับแฟนๆในคอนเสิร์ต2026เอ็นฟลายอิง Live and Con 5 in Torrent in Bangkok ค่ะที่จะมีขึ้นนะคะในวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ที่ MCC Hall ชั้น4 The Mall Live Stro งามวงวานนั่นเองค่ะซึ่งคอนเสิร์ตครั้งนี้นะคะได้เพิ่มเบเนฟิตพิเศษไฮทัชทุกที่นั่งเปิดโอกาสให้แฟนๆได้ร่วมสร้างโมเมนต์สุดใกล้ชิดกับสมาชิก N Flying หลังจบการแสดงอีกด้วยเรียกได้ว่าไม่ว่าจะนั่งโซนไหนก็มีสิทธิ์ได้ส่งต่อรอยยิ้มและทักทายกับ5หนุ่มแบบใกล้ๆกันทั่วถึงเลยล่ะค่ะโดยหนุ่มๆทั้ง5นะคะได้ส่งคลิปทักทายแฟนๆชาวไทยชวนออกเดินทางสู่โลกแห่งความฝันพร้อมเผยว่าพวกเขาเตรียมเพลงเพราะๆและโชว์สนุกๆไว้มากมายเลยทีเดียวค่ะเพื่อมาสร้างความทรงจำร่วมกับเอ็นเฟียในครั้งนี้อีกด้วยค่ะ
2: สวัสดีครับเอ็นไฟครับ네태국에신 MP 여러분저희가드디어여러분들을만나러방콕으로갑니다와우이번엔2026 엔플라잉 라이브 앤 콘 5 인 트렌 인 방콕에서여러분들과함께꿈속세계로떠나보려고하는데요저희가좋은노래들과재밌는무대들을준비하고있으니까요많이기대해주시기바랍니다네그럼9월26일 MCC 홀다음월라이프스토어등남원안에서만나요
3: 나즈카해외나카
2: 지금까지엠플라잉이었습니다감사합니다
1: แฟนๆที่ไม่อยากพลาดโมเมนต์สำคัญในครั้งนี้นะคะก็ยังหาบัตรกันได้ทางทิกเก็ตเมลอนโดยมีบัตรหลายราคาเลยนะคะตั้งแต่ 6,400 บาท 4,800 บาท 3,800 บาท 2,800 บาทและ 2,300 บาทค่ะแล้วไปเจอกันได้วันเสาร์ที่26กันยายนนี้เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปที่ MCC Hall ชั้น4 The Mall Live Store งามวงวานนั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้ก็เป็นความสุขความบันเทิงเชิงสร้างสรรค์ที่เรานำมาอัปเดตมาเสิร์ฟกันในวันนี้นะคะส่วนคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากชมรายการของเราแบบย้อนหลังสามารถติดตามได้ทางโซเชียลมีเดียช่องทางต่างๆขึ้นให้หน้าจออยู่ขณะนี้แล้วค่ะส่วนตอนนี้ปลาพร้อมกับทีมข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ลาไปก่อนนะคะสำหรับช่วงต่อไปรับชมข่าวกีฬาวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ในเวลาข่าวกีฬาค่ำวันนี้ค่ะอยู่กับ2กอกุ้งและพี่กุ๊กนะคะไปเริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวของทัพนักกีฬาทีมชาติไทยชุดลุยศึกเอเชียนเกมที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะล่าสุดมีการประกาศรายชื่อออกมาแล้วนะคะ2นักกีฬาของไทยเราที่จะได้รับเลือกถือธงไตรรงในพิธีเปิดการแข่งขันเอเชียนเกมส์อ่ะนั่นก็คือเฉลิมฉานยศวิริยพานิชกับทัศน์ดาวนึกแจ้งค่ะความเคลื่อนไหวของทัพนักกีฬาไทยชุดสู้ศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นล่าสุดนักกีฬาทยอยเดินทางไปถึงแล้วนะคะแล้วก็บางชนิดกีฬาก็เริ่มลงสนามทำการฝึกซ้อมเพื่อเป็นการวอร์มร่างกายทดสอบสนามและความพร้อมของตัวเองในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการแข่งขันจะเริ่มอย่างเป็นทางการในอีกไม่กี่วันข้างหน้าค่ะทางด้านพลเรือเอกอภิวัตศรีวัฒนะหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยชุดเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ได้บอกว่าในส่วนของนักกีฬาที่จะทำหน้าที่ถือธงชาติไทยเดินนำขบวนพาเหรดทัพนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าสู่สนามในพิธีเปิดเอเชียนเกมส์นักกีฬาชายคือพี่ต่อเฉลิมฉานยศวิริยพานิชนักขี่ม้ามือเก๋าผู้ที่เคยพาทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองประเภทศิลปะบังคับม้าในการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งแรกในซีเกมครั้งที่19เมื่อปี1995รวมทั้งยังเป็นเจ้าของเหรียญเงินประเภททีมศิลปะบังคับม้าในเอเชียนเกมครั้งที่18ที่ประเทศอินโดนีเซียและเจ้าของเหรียญทองซีเกมครั้งที่33ในประเภทศิลปะบังคับม้าประเภททีมที่ไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อปลายปีที่แล้วค่ะ
1: ส่วนนักกีฬาหญิงได้วางตัวแนนทัศน์ดาวนึกแจ้งหนึ่งในกำลังสำคัญของทีมวอลเลย์บอลไทยเจ้าของรางวัลบล็อกบอลเร็วยอดเยี่ยมจากศึกวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชีย2026นะครับเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่มีส่วนสำคัญพาทีมชาติไทยคว้าแชมป์และสร้างประวัติศาสตร์คว้าสิทธิ์โอลิมปิกเกม2028

0: ที่ LA สำหรับพิธีเปิดเอเชียนเกมครั้งที่20จะจัดขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่19กันยายนเวลา16นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยครับที่สนามกีฬาปาโลมามิซูฮุเมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นโดยการแข่งขันจะจัดขึ้นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมครับฟุตบอลชายทีมชาติไทยเชื่อมั่นจะเอาชนะคีร์กีซสถานประเดิมสนามเอเชียนเกมครับช่วงเช้าที่ผ่านมาสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือ OCA จัดงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลชายกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่สนามโตโยต้าสเตเดียมเมืองไอจิประเทศญี่ปุ่นในรอบแรกฟุตบอลชายทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม A ร่วมกับญี่ปุ่นเจ้าภาพครับคีร์กีซสถานและฮ่องกงโดยจะแข่งขันแบบพบกันหมดเพื่อนำทีมแชมป์กลุ่มรองแชมป์กลุ่มผ่านเข้ารอบน็อกเอาต์ต่อไปโดยฟุตบอลชายแข่งขันระหว่างวันที่15กันยายนถึง3ตุลาคมครับ
1: ทางด้านโค้ชวังทวชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนไทยเราก็พูดถึงเป้าหมายแรกนะคะของทีมจะพยายามทำผลงานให้ดีที่สุดเพื่อผ่านเข้ารอบลึกให้ได้ค่ะการอยู่ร่วมสายกับญี่ปุ่นเจ้าภาพถือว่าเป็นโอกาสที่ดีในการเจอกับทีมชั้นนำของทวีปเอเชียนอกจากนั้นยังมองว่าเรื่องทีมเวิร์กนะคะทีมของเราไม่มีซูเปอร์สตาร์ในทีมทุกคนต้องเล่นกันเป็นทีมค่ะสำหรับเกมแรกเจอกับคีร์กีซสถานในช่วงฟีฟ่าเดย์ที่ผ่านมาเมื่อเดือนมิถุนายนเราก็ได้มีโอกาสไปอุ่นเครื่องกับพวกเขานะคะและได้เรียนรู้ระบบความแข็งแกร่งของทีมคู่แข่งมาแล้วก็ถือว่าเป็นการบ้านของเราตั้งแต่ตรงนั้นเลยค่ะที่ได้ศึกษาฟอร์มคู่แข่งมาโดยตลอดนะคะและเราเชื่อมั่นในศักยภาพของนักกีฬาไทยค่ะรวมไปถึงการเตรียมทีมเชื่อว่าเราจะสู้กับคีร์กีซสถานได้อย่างสนุกแน่นอนค่ะ
0: โปรแกรมการแข่งขันของฟุตบอลชายทีมชาติไทยนัดแรกในวันพรุ่งนี้นะครับวันที่16กันยายนพบคีร์กีซสถานเวลา14นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยที่โตโยต้าสเตเดียมครับ
1: และล่าสุดค่ะ2นักเตะทีมชาติไทยของเรายศกรกับธนาวุฒิได้บินตามไปสมทบนักฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดลุยเอเชียนเกมแล้วค่ะที่สนามโอกาซากิซิตี้นะคะที่จังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นบรรดานักฟุตบอลชายทีมชาติไทยค่ะลงฝึกซ้อมก่อนการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมนัดแรกเราจะเจอกับคีร์กีซสถานนะคะบรรยากาศการฝึกซ้อมเน้นไปที่เรื่องของการใส่แท็กติกเทคนิคต่างๆค่ะล่าสุดยศกรบุรพาจากสโมสรชลบุรี FC กับธนาวุฒิโพชัยจาก SC สากามิฮาระได้เดินทางไปสมทบกับทีมแล้วนะคะแล้วก็ลงฝึกซ้อมกับเพื่อนๆเรียบร้อยค่ะโดยในช่วงก่อนการฝึกซ้อมได้มีน้องๆนักเรียนจากโรงเรียนโตคิวะอิมเมนเนนทารีเข้ามาร่วมชมแล้วก็ให้กำลังใจกับนักกีฬาไทยเราด้วย
0: ยศกรบุรพากองหน้าทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมกล่าวว่าสภาพร่างกายตอนนี้ก็ฟื้นตัวได้ดีนะครับได้พักผ่อนมาอย่างเพียงพอหวังว่าจะช่วยเพื่อนๆพี่ๆได้ในวันพรุ่งนี้สำหรับเกมแรกที่เจอกับคีร์กีซสถานก็หวังว่าพี่ๆโค้ชจะเตรียมทีมมาดีและชนะแมตช์แรกได้และไม่ประมาทบางคนในทีมชุดนี้ก็เคยได้ร่วมงานกันมาแล้วและรู้รูปแบบของโค้ชอยู่แล้วหวังว่าจะทำได้เต็มที่คิดว่าปรับตัวได้ไม่น่ายากนะครับเราเข้าแคมป์กันมาก็มีความคุ้นชินนะครับฟุตบอลชายทีมชาติไทยจะทำการแข่งขันฟุตบอลชายในมหกรรมเอเชียนเกม2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดแรกพบคีร์กีซสถานที่โตโยต้าสเตเดียมไอจิประเทศญี่ปุ่นในวันที่16กันยายนเวลา14นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยครับต่อที่ฟุตบอลหญิงครับฟุตบอลหญิงในกีฬาเอเชียนเกมทีมชาติไทยประเดิมสนามรอบแรกแพ้กับเจ้าถิ่นญี่ปุ่นแชมป์2สมัยขาดลอยครับ0ประตูต่อ8กีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ฟุตบอลทีมหญิงรอบแบ่งกลุ่ม E นะครับนัดทีมชาติไทยพบกับเจ้าภาพญี่ปุ่นดีกรีเหรียญทอง2สมัยติดต่อกันแข่งขันที่ชิซูโอกะสเตเดียมอีโคปาครับอัลเฟรดเนติพงศ์ศรีตองอินหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมไทยเลือกผู้เล่นตัวจริงนำโดยพิสมัยสอนศรีแสงระวีมีคำเสาวลักษณ์เพ็งงามธนิการแดงดาปลื้มใจสนธิสวัสดิ์และผู้รักษาประตูที่ชานันสดชื่นครึ่งแรกญี่ปุ่นนำห่าง4ประตูต่อ0นะครับได้ประตูจากโยชิโนะนากาชิมะทำแฮตทริกคนเดียว3ประตูนาทีที่3นาทีที่37และนาทีที่40นะครับอีกลูกได้จาก

0: ทีมแบ่งเป็น3กลุ่มกลุ่มละ4ทีมแต่ละกลุ่มจะแข่งขันแบบพบกันหมดเพื่อนำทีมแชมป์กลุ่ม
1: ส่วนอีกคู่หนึ่งเป็นกลุ่ม E เหมือนกันค่ะเล่นที่ชิซูโอกะสเตเดียมอีโคปานะคะนัดแรกระหว่างทีมชาติไต้หวันเสื้อสีน้ำเงินเจอกับเวียดนามค่ะครึ่งแรกเปิดฉากได้16นาทีซูยูซวนยิงให้ไต้หวันนำไปก่อน1ประตูต่อ0แต่เรียดเสียบเสาเข้าไปค่ะส่วนครึ่งหลังนาที81มิโนริวากาบายาชิค่ะพังประตูให้ไต้หวันนำห่าง 2-0 ค่ะได้โอกาสซัดเลยลูกนี้แล้วก็ยิงมุมแคบนะคะก่อนที่นาที85เงียนที่ทานหาพังประตูให้เวียดนามไล่มา1ประตูต่อ2ค่ะแต่ก็ไม่ทันค่ะจบเกมนี้เป็นไต้หวันเฉือนชนะไป2ประตูต่อ1นะคะเก็บ3คะแนนแรกได้สำเร็จค่ะทางด้านความเคลื่อนไหวของทัพนักกีฬาไทยเราในส่วนของกีฬาวินเซิร์ฟล่าสุดเดินทางไปถึงเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นครบทั้ง4คนเรียบร้อยค่ะนักกีฬาวินเซิร์ฟทีมชาติไทยชุดลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20นะคะล่าสุดโค้ชโอชณัฐพงศ์โพนพรัตน์หัวหน้าผู้ฝึกสอนก็บอกว่าหลังจากที่ทางสมาคมได้วางแผนการเดินทางไปยังญี่ปุ่นค่ะโดยให้นักกีฬาแบ่งออกเป็น2ชุดด้วยกันนะคะชุดแรกส่งไปเก็บตัวฝึกซ้อมล่วงหน้าเมื่อวันที่9กันยายนนั่นก็คือน้องดาวสิริพรแก้วดวงงามในประเภท IQฟรอยด์รุ่นทั่วไปหญิงกับน้องเค้กชนัดการเจริญสุขประเภท IQ ฟรอยด์รุ่นอายุไม่เกิน19ปีหญิงค่ะล่าสุดนะคะในชุดที่2เดินทางไปสมทบอีก2คนค่ะนั่นก็คือน้องวิววิลเลียมแม็กมิลลันนะคะเป็นลูกครึ่งไทยออสเตรเลียลงแข่งขันประเภท IQ ฟรอยด์รุ่นทั่วไปชายกับน้องวานวชิรวิทย์ทนอุบประเภท IQ ฟรอยด์รุ่นอายุไม่เกิน19ปีชายทำให้ตอนนี้ค่ะทัพนักกีฬาวินเซิร์ฟของไทยเราเดินทางไปถึงญี่ปุ่นครบทั้ง4คนแล้วค่ะแล้วก็ลงฝึกซ้อมร่วมกันทันทีค่ะ
0: ช่วงการฝึกซ้อมตั้งแต่ทีมชุดแรกก็มีฝนตกทุกวันนะครับและชุดที่2มาถึงวันรุ่งขึ้นก็ลงซ้อมซึ่งก็พอมีลมให้ซ้อมบ้างขณะที่ในบางช่วงที่ลงซ้อมในทะเลไม่ได้ก็ปรับโปรแกรมออกกำลังกายอย่างอื่นแทนเพื่อรักษาความแข็งแรงของร่างกายและให้มีความพร้อมที่จะลงแข่งขันอยู่เสมอนะครับสำหรับกีฬาวินเซิร์ฟชิงชัยทั้งหมด4เหรียญทองโดยจะเริ่มแข่งวันแรกวันที่26กันยายนครับเทควันทีมชาติไทยหวังคว้า3เหรียญทองเอเชียนเกมนะครับไปติดตามความพร้อมได้จากรายงานครับ
1: ค่ะ

กีฬาเทคบอลกีฬาลูกผสมที่มีจุดกำเนิดในประเทศฮังการีเมื่อปี2012ด้วยการนำเอาทักษะของกีฬาฟุตบอลเซปักตะก้อและเทเบิลเทนนิสมาประยุกต์เข้าร่วมกันเล่นบนโต๊ะแข่งขันที่มีความโค้งเป็นพิเศษซึ่งในมหกรรมกีฬาของชาวเอเชียอย่างกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ซึ่งจะแข่งขันกันระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นเทคบอลได้ถูกนำเข้ามาบรรจุชิงชัยเป็นครั้งแรกโดยมีการชิงชัยกัน5เหรียญทองจากประเภทเดี่ยวชายเดี่ยวหญิงคู่ชายคู่หญิงและคู่ผสมโดยทีมเทคบอลทีมชาติไทยภายใต้การคุมทีมของโค้ชโจ้สมศักดิ์ดวงเมืองอดีตนักกีฬาเซปักตะก้อทีมชาติไทยชุดประวัติศาสตร์เหรียญทองกีฬาซีเกมส์ครั้งที่13เมื่อปี2528และถือเป็นขงเบ้งแห่งวงการเทคบอลไทยตอนนี้นักกีฬาเก็บตัวฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นต่อเนื่องที่ชั้น3ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทยโดยเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาสามารถสร้างผลงานคว้า3เหรียญทองจากมหกรรมกีฬาเอเชียนบีครั้งที่6ที่เมืองซานย่าสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งทั้งที่ส่งนักกีฬาเยาวชนผสมกับผู้เล่นมากประสบการณ์เข้าร่วมแข่งขันพลตีหญิงปิยาภัทรจรัญพงศ์เลขาธิการสมาคมกีฬาเทคบอลแห่งประเทศไทยได้เปิดเผยถึงการเตรียมทีมเอเชียนเกมในครั้งนี้ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่มีการบรรจุในเอเชียนเกมเจ้าภาพประเทศญี่ปุ่นกำหนดให้แต่ละชาตินั้นส่งเข้าแข่งขันได้เพียงแค่3ประเภทเท่านั้นและทีมไทยซึ่งถูกยกเป็นทีมวางอันดับหนึ่งของการแข่งขันในทุกประเภทสมาคมพิจารณาแล้วส่งนักกีฬาที่ดีที่สุดเข้าร่วมการแข่งขันดังนั้นจึงเลือกส่งลงชิงชัยในประเภทคู่ทั้งคู่หญิงคู่ชายและคู่ผสมซึ่งเป้าหมายของสมาคมมีหนึ่งเดียวนั่นก็คือทีมไทยส่งทั้ง3เหรียญและจะคว้า3เหรียญทองให้ได้คู่แข่งสำคัญในครั้งนี้นั่นก็คืออิรักและเกาหลีใต้

0: สำคัญของแต่ละกลุ่มแต่ละอีเวนต์ถ้าเป็นในคู่หญิงอะคะเราก็เลือกนักกีฬาที่เป็นเดอะเบสของเรานะคะคือแรงกิ้งหนึ่งของโลกคือน้องนิดกับน้องโยนะคะซึ่งเป็นแรงกิ้งหนึ่งอยู่แล้วเป็นมือวางอันดับหนึ่งของโลกอยู่แล้วค่ะแล้วก็เป็นแชมป์เหรียญทองของโลกนะคะ3เหรียญทอง3เหรียญติดกัน3ปีติดกันอยู่แล้วค่ะของผู้ชายก็เหมือนกันค่ะผู้ชายก็ของมีตุ้มกระสอนะคะซึ่งก็ตุ้มก็อยู่ในแรงกิ้งที่3ของโลกสอก็ประมาณที่6ที่8ประมาณนี้ค่ะแต่ว่าก็คือตอนนี้น่าจะเป็นอันดับ1ของเอเชียค่ะก็เป็นประตามนี้แล้วก็อย่างคู่ผสมคู่ผสมนี่ก็จะเป็นน้องนิดกับต้นซึ่ง2คนนี้ก็คือเดิมก็เป็นมือวางอันดับ1เหมือนกันการเตรียมส่งแข่งเอเชียนเกมเราไม่ได้ส่งไปแข่งไหนเลยค่ะเพราะว่าล่าสุดก็คือเป็นการแข่งขันในส่วนของบีชเกมที่ซันย่าซึ่งตอนนั้นก็คือเดือนเมษาแล้วซึ่งหลังจากกลับมาเราก็ให้น้องเข้าโปรแกรมของศูนย์วิทยาศาสตร์นะคะเพื่อเตรียมความพร้อมของร่างกายแล้วก็ไม่ให้ไปแข่งไหนเลยค่ะก็เตรียมร่างกายให้สมบูรณ์ลดการบาดเจ็บตอนนี้ค่ะก็คือเตรียมพร้อมสำหรับเอเชียนเกมโดยเฉพาะอย่างเดียวขอให้พี่น้องชาวไทยนะคะก็คือส่งแรงเชียร์ส่งกำลังใจให้กับน้องๆทุกคนด้วยค่ะ
1: สำหรับทีมเจ็กบอลทีมชาติไทยชุดเข้าร่วมกีฬาเอเชียนเกมครั้ง20นักกีฬาประกอบไปด้วยประเภทคู่หญิงนิดสุภาวดีวงคำจันทร์กับหยกจุฑาทิพย์กันตะทงคู่มือหนึ่งของโลกและแชมป์โลกปี2025ประเภทคู่ชายสรศักดิ์เทาสิริกับตุ้มจิรติจันเลียงคู่รองแชมป์โลก2025และประเภทคู่ผสมเจ้านิดจะลงคู่กับทางด้านของต้นภักพงษ์เดชเจริญซึ่งมีดีกรีเป็นคู่มือ2ของโลกและแป็นรองแชมป์โลกในปี2025และทำให้ด้วยดีกรีของแชมป์โลกทีมไทยในทุกประเภทเป้าหมาย3เหรียญทองของเทคบอลไม่น่าไก่เกิดเอื้อมสำหรับกีฬาเทคบอลจะทำการแข่งขันกันระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ทีมข่าวกีฬา NBT รายงาน
2: ไปดูเรือสามรานที่พักนักกีฬาเอเชียนเกมคราวนี้กันบ้างค่ะล่าสุดจอดเทียบท่าพร้อมต้อนรับนักกีฬาจากทั่วทวีปเอเชียแล้วค่ะวันนี้เรือสำราญคอสตาเซเรน่าที่จะทำหน้าที่เสมือนหมู่บ้านนักกีฬาลอยน้ำนะคะในช่วงการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ญี่ปุ่นจะแข่งขันวันที่19กันยายนจนถึง4ตุลาคมนี้ได้เดินทางมาจอดเทียบท่าเรือคินโจในเมืองนาโกย่าเพื่อรองรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่หลายหมื่นคนค่ะซึ่งแนวคิดนี้เป็นส่วนหนึ่งในการพยายามใช้โครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ลดการก่อสร้างใหม่แล้วก็ที่สำคัญเป็นการประหยัดงบประมาณด้วยนะคะสำหรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ประมาณ 4,000 คนจะได้พักบนเรือสำราญคอสตาเซเรน่าค่ะซึ่งถูกนำมาใช้แทนหมู่บ้านนักกีฬาแบบดั้งเดิมเรือสำราญนี้มีความยาวประมาณ290เมตรนะคะมีห้องพักประมาณ 1,500 ห้องค่ะภายในเรือก็จะมีทั้งเรื่องของห้องพักแน่นอนค่ะมีห้องอาหารมีสระว่ายน้ำฟิตเนสและพื้นที่ส่วนกลางต่างๆทำให้นักกีฬาไม่จำเป็นต้องเดินทางออกจากเมืองไปยังหมู่บ้านแบบเดิมๆนะคะก็คือเป็นหมู่บ้านแบบนักกีฬาที่หลายๆชาติเขานิยมทำกันนั่นเองเพราะว่าท่าเรือใกล้กับสนามแข่งขันด้วยค่ะ
3: การเช่าคอสตาเซเรน่ามีรายงานว่าเจ้าภาพใช้งบเกือบ30ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับสำหรับการนำมาใช้เป็นที่พักตลอดช่วงการแข่งขันประมาณ 4.48 พันล้านเยนครับหรือราว963ล้านบาทจอดที่ท่าเรือคินโจเป็นเวลา22วันเฟริโกซิอัสกัปตันเรือคอสตาเซเรน่ากล่าวในพิธีต้อนรับเรือเทียบท่าว่าวันนี้เรือเรามาเป็นมากกว่าจุดหมายครับเราเป็นบ้านที่ต้อนรับนักกีฬาเจ้าหน้าที่จากเอเชียรวมตัวกันด้วยมิตรภาพความเคารพและเป็นหนึ่งเดียวทางด้านฮิเดโกะโอมารุประธานจัดการแข่งขันและผู้ว่าราชการจังหวัดไอจิกล่าวว่าถือเป็นครั้งแรกที่เรือสำราญถูกใช้เป็นหมู่บ้านนักกีฬาเราภาคภูมิใจที่ได้อำนวยความสะดวกมาสู่มหกรรมกีฬาเป็นครั้งแรกนะครับ18ทีมร่วมฟาดแข้ง CEO Super League สร้างคอมมูนิตี้พร้อมส่งต่อแรงบันดาลใจสู่สังคมครับการแข่งขันฟุตบอล CEO Super League ครั้งที่2เปิดฤดูกาลใหม่อย่างเป็นทางการครับที่สนาม Superstar Arena พร้อมจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวฤดูกาลโดยฤดูกาลนี้มีการเพิ่มจำนวนทีมเป็น18ทีมพร้อมพัฒนาประสบการณ์ทั้งในและนอกสนามให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นครับ CEO Super League ก่อตั้งขึ้นภายใต้แนวคิดการสร้างคอมมูนิตี้ฟุตบอลสำหรับผู้บริหารและคนจากหลากหลายวงการครับโดยนำผู้บริหารนักธุรกิจศิลปินดาราและอินฟลูเอนเซอร์มาพบปะและลงสนามร่วมกันเปลี่ยนฟุตบอลให้เป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นพื้นที่สำหรับการสร้างคอนเนคชันใหม่ๆแลกเปลี่ยนโอกาสทางธุรกิจส่งเสริมสุขภาพและต่อยอดไปสู่กิจกรรมเพื่อสังคมผ่านกีฬาและเป็นการเปิดพื้นที่ให้ผู้เล่นหญิงและชายลงแข่งขันร่วมกันภายในทีมเดียวกัน

0: เพื่อสะท้อนแนวคิดเรื่องความเท่าเทียมการมีส่วนร่วมและการทำงานร่วมกันโดยในฤดูกาลแรกมีผู้เล่นหญิงเข้าร่วมถึง83คนนะครับจากผู้เล่นทั้งหมดกว่า500คนครับ
1: นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมนอกสนามสำหรับสมาชิกค่ะไม่ว่าจะเป็น CEO Outing ฟุตบอลคลินิกและกิจกรรมรับชมฟุตบอลร่วมกันนะคะเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกให้ต่อยอดออกไปนอกสนามค่ะและเป็นการผลักดัน CEO Super League ให้เติบโตจากการแข่งขันนะคะไปสู่คอมมูนิตี้ของผู้บริหารและคนทำธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบค่ะ
0: จากการเติบโตดังกล่าว CEO Super League ตั้งเป้าขยายฐานผู้ชมและการรับรู้ในฤดูกาลใหม่นี้นะครับโดยวางเป้าหมายยอดรับชมคอนเทนต์รวมมากกว่า200ล้านครั้งต่อฤดูกาลครับ
1: ข่าวกีฬาวันนี้ลาไปพร้อม Spot of the Day ค่ะไปดูไฮไลท์การแข่งขันฟุตบอลหญิงในมหกรรมกีฬา Asian Games นะคะเป็นการแข่งขันนัดแรกของกลุ่ม F ค่ะคู่ระหว่างเกาหลีใต้ถล่มเมียนมาไปขาดลอยถึง5ประตูต่อ0ค่ะจากนั้นเราพักคารวะธงชาติและกลับมาติดตามข่าวภาคค่ำกันต่อนะคะสำหรับช่วงนี้กุ้งและพี่กุ๊กต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: สิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูลอัสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลังเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: พระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนหทัยทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนหทัยทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

เนติบัณฑิตนั้นเป็นผู้ที่จะมีหน้าที่ในการใช้กฎหมายเพื่อดำรงความยุติธรรมในบ้านเมืองแต่ละคนจึงต้องมีความยุติธรรมในกายในใจเสียก่อนจึงจะสามารถนำกฎหมายมาใช้ให้บังเกิดความยุติธรรมอย่างแท้จริงได้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเนติบัณฑิตทุกคนจะตั้งใจฝึกฝนอบรมตนในข้อนี้ด้วยการยึดมั่นในคุณธรรมความสุจริตพร้อมทั้งรักษาจรรยาบรรณและมโนธรรมของนักกฎหมายไว้เสมอด้วยชีวิตของตนตลอดไปพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ NBT News ในช่วงค่ำทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำค่ำวันอังคารที่15 กันยายน 2569นะครับค่ำนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมสกรกฎยอดชัยคุณกรองแก้วชัยกฤตและล่ามภาษามือในวันนี้นะครับคุณภริมาวินิฐาสถิตคุณครับ
0: ช่วงแรกวันนี้เราติดตามเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญนะคะก็คือความคืบหน้าการเจรจาพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือว่าอันคลอสนัดแรกที่สิงคโปร์นะคะซึ่งในเวทีนี้ไทยเราก็ประกาศจุดยืนชัดเจนนะคะว่าเกาะกูดนั้นเป็นอธิปไตยของไทยโดยสมบูรณ์และไม่เคยเป็นพื้นที่พิพาทค่ะอีกหนึ่งประเด็นที่สำคัญก็คือการแสดงจุดยืนตอบโต้ฝ่ายกัมพูชาอย่างตรงไปตรงมานะคะว่าการตกลงแบ่งเส้นเขตแดนทางทะเลต้องเสร็จสิ้นก่อนถึงจะมีการหารือเรื่องการแบ่งปันผลประโยชน์ทางทรัพยากรได้และย้ำว่าท่าทีของกัมพูชาที่ผ่านมาเนี่ยพยายามบิดเบือนข้อเท็จจริงแล้วก็ใช้เวทีระหว่างประเทศสร้างภาพเป็นผู้ถูกกระทำทั้งที่ฝ่ายไทยเปิดให้มีการเจรจามาโดยตลอดค่ะนายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการประนอมภาคบังคับระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาอันคลอสที่สิงคโปร์โดยยืนยันว่าฝ่ายไทยมีเป้าหมายชัดเจนในการแสวงหาทางออกการกำหนดเขตแดนทางทะเลอ่าวไทยเพื่อปกป้องสิทธิและทำให้ไทยกัมพูชาก้าวไปข้างหน้าในฐานะเพื่อนบ้านได้แต่ฝ่ายกัมพูชามักจะอ้างกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อประโยชน์ส่วนตนโดยอาศัยเวทีโลกโจมตีไทยเป็นรายวันเพื่อหวังผลทางการเมืองทั้งที่ในอดีตกัมพูชาเองเป็นฝ่ายละเมิดทั้งการปล่อยคลิปเสียงสนทนาของผู้นำการยิงจรวดใส่พลเรือนไทยและการวางทุ่นระเบิดตามแนวชายแดน
1: ส่วนประเด็นสำคัญที่ฝ่ายไทยได้ย้ำอย่างหนักแน่นนะครับก็คือขอบเขตการพิจารณาครั้งนี้เนี่ยจำกัดเฉพาะเขตแดนทางทะเลในอ่าวไทยเท่านั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับอธิปไตยเหนือดินแดนทางบกและเกาะกูดก็ไม่ใช่ข้อพิพาทโดยไทยได้ยึดตามพระบรมราชโองการปี2516และไม่ยอมรับเส้นอ้างสิทธิ์ไหลทวีปี2515ของกัมพูชาเนื่องจากว่าไม่ได้มีพื้นฐานทางกฎหมายที่จะมารองรับนอกจากนี้ยังได้ชี้แจงถึงกรณีการยกเลิกบันทึกความเข้าใจ MOU 44โดยระบุนะครับว่าข้ออ้างของกัมพูชาที่บอกว่าไทยนั้นยุติข้อตกลงดังกล่าวจนต้องขึ้นสู่กระบวนการประนอมนั้นเป็นเรื่องของการบิดเบือนข้อเท็จจริงเนื่องจากว่าตลอด25ปีที่ผ่านมามีการเจรจาจริงเพียง2ครั้งเท่านั้นและไทยได้เสนอให้มีการเจรจาหากไม่คืบหน้าจึงค่อยเข้าสู่กระบวนการประนอมร่วมกันแต่ว่ากัมพูชากลับปฏิเสธทางเลือกดังกล่าว
2: Thailand expressly offered that path I personally proposed to my counterpart that we begin direct talksOn maritime boundary, which could have helped to improve relations and opened the way to resolving other outstanding issues. And I propose that if no agreement emerged within 6 months, we could then proceed to conciliation together. So for Cambodia to claim that it had no other option.But to initiate these proceedings after Thailand terminated the MOU was an outright distortion of the facts. Cambodia was indeed presented with an option, but Cambodia disregarded this option for reasons which we find difficult to comprehend. To reach a settlement, Madam Chair,We must be clear about the scope of the subject matter before the Commission. The scope of these proceedings concern only maritime boundary delimitation between Thailand and Cambodia in the Gulf of Thailand. Thailand reaffirms its maritime boundary position as reflected in the Royal Proclamation of 18th May 1973. We seek nothing more than the protection of our sovereignty, sovereign rights, and our legitimate entitlements under international law. And let me be clear, this conciliation does not concern sovereignty over land, including the island of Koh Kud. Thailand rejects Cambodia's 1972 continental shelf claim, which is without legal basis.
0: และภายหลังเสร็จสิ้นการกล่าวถ้อยแถลงนะคะนายศรีหศักดิ์ได้เปิดเผยว่าฝ่ายกัมพูชามีท่าทีไม่ทันตั้งตัวค่ะหลังจากไทยชี้แจงอย่างตรงไปตรงมาและระบุถึงท่าทีของนายปรักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศของกัมพูชาที่พูดเรื่องการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจแต่ในความเป็นจริงกลับเดินสายใส่ร้ายไทยตามเวทีระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องนายศรีหศักดิ์ยังตั้งข้อสังเกตว่าผู้เชี่ยวชาญฝ่ายกฎหมายของกัมพูชามุ่งเน้นแต่เรื่องการนำทรัพยากรทางทะเลไปใช้ประโยชน์แต่ว่าไทยย้ำถึงจุดยืนเรื่องการปักปันเขตแดนที่ต้องลากเส้นแบ่งให้ชัดเจนถึงที่สุดก่อนจึงจะพิจารณาการพัฒนาพื้นที่ร่วมกันได้ส่วนการเข้าสู่กระบวนการอันคลอสยืนยันว่าไทยเข้าร่วมด้วยความตั้งใจอยากร่วมมือกับคณะกรรมการประนอมและหวังเดินหน้าหาทางออกที่ยั่งยืน
2: เรามีข้อสงสัยว่าการเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อันคลอสเนี่ยเขามีเจตนาอะไรคือตามหลักแล้วกระบวนการเนี้ยหลักหน้าที่หลักเนี่ยวัตถุประสงค์หลักคือการแบ่งเขตทางทะเลแต่ถ้าที่สังเกตจากการนำเสนอของผู้เชี่ยวชาญกฎหมายต่างประเทศของเขานะเราก็เห็นชัดว่าเขาอยากจะเอาเรื่องของการแบ่งปันทรัพยากรทางทะเลเรื่องของการมี JDA แต่ตรงนี้มันจะเกิดขึ้นได้มันควรจะมีการปรับปันเขตแดนทางทะเลให้ชัดเจนซะก่อนให้ถึงที่สุดแล้วเราก็จะรู้ว่าตรงไหนมันทับซ้อนนะครับตรงไหนที่เราควรจะมีการพัฒนาร่วมกันแบ่งปันผลประโยชน์ใช่ไหมครับก็ตรงนี้เราก็บอกว่าไม่ได้สำหรับประเทศไทยแล้วเราขีดเส้นตายตรงนี้นะครับว่ามันเป็นเรื่องของปักปันเขตแดนแล้วก็ขอยืนยันว่าไอ้เกาะขูดเนี่ยยังไงก็ตามมันก็คือของประเทศไทยไม่ว่าด้วยหลักกฎหมายทางทะเลเส้นเขตแดนทางทะเลนะครับแล้วก็รวมทั้งภายใต้สัญญาที่เรามีอยู่กับกัมพูชาซึ่งทำกันตั้งแต่สมัยที่เขาเป็นอาณานิคมฝรั่งเศสเนี่ยนะครับนั่นประเด็นเรื่องเกาะกูดเนี่ยไม่เกี่ยวเลยสองเราก็ยังเชื่อว่าการขีดเส้นต่างๆการอ้างสิทธิ์ต่างๆเนี่ยมันไม่สอดคล้องกับกฎหมายหลักกฎหมายทางทะเลนะครับครับก็คิดแต่ยังไงก็ตามนะครับประเทศไทยเนี่ยเราเข้าสู่กระบวนการเนี่ยด้วยความตั้งใจที่ให้มันเกิดความคืบหน้านะครับเราอยากจะร่วมมือกับคณะประนอมนะครับเพื่อที่เขาจะได้ทำงานอย่างเต็มที่และเราหวังว่าผลสุดท้ายของเขาเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่สร้างสรรค์และเป็นอะไรที่ไทยกับกัมพูชาจะเดินหน้าร่วมกันเจรจาร่วมกันที่หาทางออกที่ยั่งยืนกับทั้งสองฝ่าย
0: นายศรีหศักดิ์ระบุอีกว่าสำหรับกระบวนการประนอมภาคบังคับยังต้องมีการหารืออีกหลายครั้งโดยในเดือนตุลาคมนี้จะไปประชุมที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์จากนั้นจะกลับมาประชุมที่สิงคโปร์หรือประเทศอื่นในภูมิภาคที่มีสำนักงานศาลประจำอนุญาโตตุลาการ
1: มาต่อกันที่อีกหนึ่งกรณีพิพาทที่เป็นที่สนใจของสังคมในขณะนี้นะครับก็คือกรณีพิพาทในวงการสงฆ์เป็นกรณีที่มีสื่อมวลชนนั้นมีการนำเสนอข่าวและข้อกล่าวหาที่มีต่อพระมหาธีรนาถประธานที่พักสงฆ์ภูผาสูงนะครับทั้งในประเด็นความไม่โปร่งใสในการบริหารจัดการเงินบริจาคนะครับข้อครหาเรื่องความสัมพันธ์กับสีกาไปจนถึงการบุกรุกพื้นที่ป่านะครับล่าสุดประเด็นนี้นะครับทางผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางได้มีการชี้แจงว่าสำนวนคดีนี้ได้ถูกส่งมอบให้กับทางสำนักงานปปช.เพื่อที่จะรับไปดำเนินการตามขั้นตอนแล้วนะครับขณะที่มูลนิธิทนายกองทัพธรรมได้มีการแถลงยืนยันความบริสุทธิ์ของพระมหาธีรนาถพร้อมกับมีการกำหนดเวลา7วันให้สื่อมวลชนคู่กรณีนั้นเข้ามาขอขมาและเตรียมดำเนินคดีกับตำรวจในฐานปล่อยเอกสารทางราชการหลุดไปถึงมือสื่อมวลชนครับโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของมูลนิธิทนายกองทัพธรรมนำโดยนายอนันชัยชัยเดชและนายประยุทธ์ประเทศเสนาได้ร่วมกันแถลงชี้แจงและยืนยันความบริสุทธิ์ของพระมหาธีรนาถประธานที่พักสงฆ์ภูกระแตหรือภูผาสูงโดยบอกนะครับว่าข้อร้องเรียนในลักษณะนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้งและเคยผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานราชการมาแล้วถึง9แห่งซึ่งผลปรากฏว่าไม่มีมูลความจริงส่วนประเด็นความจำเป็นในการเปิดบัญชีรับบริจาคในนามบุคคลนั้นนะครับทางมูลนิธิก็ชี้แจงว่าก็สืบเนื่องจากการที่พักสงฆ์บนเขานั้นยังไม่ได้ยกฐานะเป็นวัดหรือนิติบุคคลจึงต้องดำเนินการตามกรอบปฏิบัติ ดยปัจจัยทั้งหมดนะครับถูกนำไปใช้เพื่อการสร้างศาสนสถานอย่างโปร่งใสนอกจากนี้ยังได้ชี้แจงข้อกล่าวหาเรื่องหญิงสาวคนสนิทโดยยืนยันนะครับว่าบุคคลดังกล่าวคือบุตรสาวของมารดาบุญธรรมซึ่งเป็นคหบดีที่มีการนำเงินส่วนตัวมาทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาไม่ใช่เรื่องพุทธพาณิชย์รวมถึงมีหลักฐานยืนยันชัดเจนนะครับว่าพระมหาธีรนาถไม่เคยมีประวัติถูกจับสึกตามที่ถูกกล่าวอ้างดังกล่าวทั้งนี้นะครับทางมูลนิธิทนายกองทัพธรรมได้ยื่นคำขาดให้สื่อมวลชนได้นำเสนอที่นำเสนอข้อมูลที่คลาดเคลื่อนไปได้ทำหนังสือขอขมามาภายใน7วันมิฉะนั้นจะดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุดพร้อมทั้งมีการเตรียมดำเนินการเอาผิดกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตามประมวลกฎหมายอาญาในมาตรา157โทษฐานที่ปล่อยให้เอกสารในสำนวนของทางราชการนั้นหลุดไปถึงมือสื่อมวลชนอีกด้วยครับ
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องถามไปยังหน่วยงานรับว่าเอกสารดังกล่าวหลุดไปยังสื่อมวลชนได้อย่างไรหลุดไม่ว่าแต่ไประบุชื่อระบุตัวตนของทั้งพระทั้งคฤหัสถ์และชื่อวัดเขาด้วยวัดเขาเสียหายชาวบ้านเขาสะเทือนกันทั้งจังหวัดครับเนื่องจากว่าเป็นวัดที่เขาไปปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จะต้องได้รับการตรวจสอบนะครับและที่สำคัญเรื่องนี้มูลนิธิทนายกองทัพธรรมเรามีเอกสารเส้นทางการเงินทุกอย่างในการที่จะรอในการชี้แจงตรวจสอบเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็กราบเรียนพี่น้องสื่อมวลชนว่าเราแถลงในวันนี้ก็เพื่อที่จะปกป้องวัดนะครับแล้วก็คณะสงฆ์
0: ส่วนการดำเนินการทางกฎหมายนะคะทางพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็เปิดเผยว่าตำรวจได้รับแจ้งเรื่องของพระมหาธีรนาถเนี่ยมาตั้งแต่ประมาณสักเดือนมกราคมที่ผ่านมานะคะแล้วก็ได้ดำเนินการสอบปากคำรวบรวมพยานหลักฐานตามกรอบเวลา30วันตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้วก่อนส่งมอบให้ทางปปช.สืบสวนสอบสวนต่อซึ่งส่งไปตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เพราะฉะนั้นตอนนี้เรื่องทั้งหมดก็อยู่ในความรับผิดชอบและขั้นตอนของปปช.จึงไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดในสำนวนได้
4: เรารับแจ้งมาประมาณมกรานะครับเดือนกุมภาเนี่ยเราก็ส่งข้อมูลทั้งหมดให้ปปช.นะครับตอนนี้ก็รอว่าปปช.จะส่งกลับมาให้เราทำหรือว่าจะทำเอง
5: มีมูลใช่ไหมคะสำหรับปมเงินบริจาค44ล้านบาท
4: คือตามกฎหมายเนี่ยเรามีเวลาอยู่แค่30วันนะครับพอเรารับอะไรก็สอบสวนปากคำเพิ่มเติมตามข้อร้องเรียนหรือตามที่ผู้แจ้งมานะครับแล้วก็รวบรวมพยานฐานพอครบ30วันแล้วก็ส่งไปนะครับ
5: อย่างหลักฐานมันปรากฏไหมคะว่าเสาอะไรนะที่มันเป็นหลักราคา18ล้านบาทอยู่ในวัดมีจริงไหมหรืออะไร
4: อันนี้ขออนุญาตอยู่ในสำนวนนะครับอยู่ในสำนวนซึ่งตอนนี้ส่งปปช.อยู่ในความรับผิดชอบของปปช.อยู่
1: นอกจากกรณีที่พักสงฆ์ที่ภูกระแตแล้วนะครับก็ยังมีกระแสข่าวที่เกี่ยวข้องกับวัดนะครับแต่บอกว่าเป็นวัดดังแถวอัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามนะครับบอกว่าอาจจะถูกตรวจสอบเป็นรายถัดไปนะครับซึ่งข้อมูลนี้เนี่ยก็พุ่งเป้าไปที่วัดจุฬามณีนะครับซึ่งทางผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางยืนยันนะครับว่าตอนนี้ยังไม่มีพยานหลักฐานชัดเจนถึงการกระทำผิดครับโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางได้บอกถึงกระแสข่าววัดจุฬามณีนะครับบอกว่าขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลหรือพยานหลักฐานที่ชัดเจนที่สามารถยืนยันได้ว่ามีการกระทำผิดนั้นเกิดขึ้นดังนั้นตำรวจจึงยังไม่สามารถดำเนินการใดๆได้เพียงข้อมูลนะครับหรือกระแสข่าวที่มีการพูดถึงกันบนสังคมออนไลน์เท่านั้นซึ่งจะต้องมีการพิจารณาจากข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานเป็นสำคัญทางนี้ก็ขอให้ประชาชนได้แยกแยะระหว่างเรื่องของศาสนากับพฤติกรรมส่วนบุคคลโดยการดำเนินการของตำรวจจะยึดตามพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงเป็นหลักเพื่อให้การดำเนินคดีนั้นเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายอย่างถูกต้องครับ
4: เรารับข้อมูลเรื่องร้องเรียนอะไรมาเรามาพิสูจน์ทราบนะครับกรณีวัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยเราพิสูจน์ทราบแล้วมีพยานหลักฐานยืนยันเราก็ดำเนินการนะครับแต่ส่วนอื่นๆเนี่ยก็อยู่ระหว่างตรวจสอบซึ่งตอนนี้ยังไม่ปรากฏข้อมูลที่แน่ชัดว่ามีการกระทำความผิดเกิดขึ้นจริงครับ
5: อยากเน้นย้ำอะไรไปไหมคะว่าตอนนี้โซเชียลก็โหขุดชื่อหรือว่าแบบมีการเปิดเผยชื่อจนเหมือนแบบอาจจะไปกระทบกับทางวัดหรืออะไรเงี้ยค่ะ
4: นะครับกรณีอย่างที่ผมพยายามแยกระหว่างศาสนาพุทธนะครับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คือวัดนะครับและก็พฤติกรรมของบุคคลนะครับก็ต้องยืนยันว่ามันแยกส่วนกันนะครับตรงนี้เนี่ยสอบสวนกลางเราดำเนินการเนี่ยถ้ามีแน่ชัดเราก็จะดำเนินการแล้วก็จะรีบแถลงข่าวให้พี่น้องสื่อมวลชนได้รับทราบว่าเราจะทำวันนี้เราคงไม่มีการปล่อยข้อมูลอะไรซึ่งผมมองว่าอาจจะเป็นส่วนของทำลายความเคารพนับถือของพี่น้องประชาชนด้วยกับทางศาสนาและก็วัดด้วยครับ
0: ส่วนความคืบหน้าคดีของอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะล่าสุดทางผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็มีการเปิดเส้นทางการเงินของอดีตเจ้าอาวาสนะคะเบื้องต้นพบว่ามีเงินในบัญชีกว่า300ล้านบาทซึ่งตำรวจก็ได้ส่งข้อมูลให้ปปง.ไปตรวจสอบเส้นทางการเงินแล้วค่ะพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยว่าหลังตำรวจเข้าจับกุมนายอติโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์และนางสาวปุญญวีหรือว่าสีกาเอฐานเจ้าหน้าที่ก็ได้ยึดเงินสดไว้แต่ว่าขณะนี้ยังไม่ได้อายัดบัญชีธนาคารของทั้งคู่พร้อมส่งข้อมูลให้ปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินแล้วเบื้องต้นพบว่านายอติโชติมีเงินอยู่ในบัญชีประมาณ300ล้านบาทขณะนี้อยู่ระหว่างรอข้อมูลจากปปง.ซึ่งมีอำนาจตรวจสอบและดำเนินการเกี่ยวกับเส้นทางการเงินขณะเดียวกันตำรวจเตรียมเดินหน้าตรวจสอบในเฟส2และเฟส3ต่อไปส่วนการดำเนินคดีของกองปราบก็จะเน้นไปที่ความผิดทางอาญาโดยเฉพาะประเด็นข้อกล่าวหาว่าอดีตเจ้าอาวาสมีพฤติการเบียดบังทรัพย์สินของวัดขณะที่ประเด็นอื่นตำรวจจะส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบต่อไป
4: ตรงนี้เนี่ยเรามีข้อมูลอยู่บางส่วนนะครับแต่เราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเราส่งข้อมูลทั้งหมดเนี่ยไปให้ปปง.ด้วยนะครับเราดำเนินคดีข้อหาฟ้องเงินด้วยนะครับวันนั้นเนี่ยแล้วก็ตอนนี้เรารอข้อมูลจากปปง.รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องเพราะปปง.เขาจะมีอำนาจมากกว่าทางตำรวจในการดำเนินการในเรื่องเส้นเงินนะครับรายละเอียดเนี่ยเรามีข้อมูลเบื้องต้นอยู่ส่วนหนึ่งกับบุคคลอื่นๆที่เกี่ยวข้องก็จะรวมข้อมูลจากปปง.แล้วก็มาดำเนินการต่อที่ท่านผู้การกองปราบบอกว่าเดี๋ยวจะดำเนินการในเฟส2เฟส3ลุยต่อครับ
1: มาต่อกันที่ความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐนะครับโดยทางกระทรวงอว.และกระทรวงดีนะครับได้ผนึกกำลังของ4หน่วยงานที่อยู่ภายในกำกับจัดทำเป็นวันแมปของน้ำบูรณาการข้อมูลเตือนภัยพิบัติแบบรวมศูนย์นะครับเพื่อที่จะสื่อสารข้อความถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงล่วงหน้าด้วยข้อมูลจากชุดเดียวกันครับโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง4หน่วยงานนะครับก็คือกรมอุตุนิยมวิทยาสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือจิสดาสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำหรือสสน.และสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่หรือ BDI เพื่อเร่งจัดทำวันแมปของน้ำแก้ปัญหาการสื่อสารเตือนภัยอุทกภัยให้เป็นเอกภาพประเด็นนี้ทางศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์ได้กล่าวนะครับว่าบทเรียนจากอุทกภัยในจังหวัดสงขลาเชียงรายและจังหวัดน่านที่ผ่านมาได้สะท้อนให้เห็นถึงช่องว่างของระบบเตือนภัยเรื่องข้อมูลที่กระจัดกระจายและไม่ตรงกันระหว่างหน่วยงานดังนั้นการรวมข้อมูลเป็นวันแมปและจัดทำแดชบอร์ดแบบรวมศูนย์จะทำให้ทุกฝ่ายนั้นมองเห็นภาพและสื่อสารบนข้อมูลในชุดเดียวกันนอกจากนี้การนำเอาเทคโนโลยี AI มาช่วยในการวิเคราะห์เตือนภัยก็จะช่วยย่อยข้อมูลให้เข้าใจง่ายและแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงได้ล่วงหน้าทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดีนะครับได้กล่าวเสริมว่าความร่วมมือครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญตามนโยบายรัฐบาลที่ได้มีการแถลงต่อรัฐสภาเพื่อบูรณาการข้อมูลภัยพิบัติแห่งชาติเป็นหนึ่งเดียวและสื่อสารกับประชาชนไปในทิศทางเดียวกันรวมทั้งช่วยให้หน่วยงานที่ปฏิบัติอยู่หน้างานได้รับข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำเพื่อเตรียมกำลังพลเข้าไปช่วยเหลือประชาชนและลดการสูญเสียได้อย่างทันท่วงทีสารสำคัญของ MOU ฉบับนี้นะครับก็คือการเชื่อมโยงข้อมูลอุตุนิยมวิทยาภูมิสารสนเทศสถานการณ์น้ำและ Big Data รวมไปถึง AI เข้าไปสู่คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติเพื่อพัฒนาเป็นแดชบอร์ดเตือนภัยล่วงหน้าแบบรวมศูนย์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ทางเว็บไซต์ www.thaiwater.net โดยความร่วมมือของทั้ง4หน่วยงานในการสนับสนุนข้อมูลครับ
0: ความแปรปรวนของสภาพอากาศจากปรากฏการณ์เอลนีโญกำลังกลายเป็นโจทย์ใหญ่ของพี่น้องเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่นนะคะทั้งปัญหาฝนไม่ตกตามฤดูกาลแล้วก็ภาวะฝนทิ้งช่วงส่งผลให้ต้นทุนการทำนานั้นสูงขึ้นเกือบ 20% ค่ะก็มาจากค่าสูบน้ำแล้วก็ค่าน้ำมันนะคะโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงนอกเขตชลประทานเพราะฉะนั้นหน่วยงานภาครัฐและเกษตรกรในพื้นที่จึงต้องเร่งปรับตัวและวางแผนรับมือติดตามจากรายงานรู้สู้ภัยซูเปอร์เอลนีโญค่ะ

0: จังหวัดขอนแก่นมีพื้นที่การเกษตรประมาณ 4.2 ล้านไร่ในจำนวนนี้เป็นพื้นที่ทำนากว่า 2.4 ล้านไร่ซึ่งน้ำฝนมีความสำคัญต่อการเพาะปลูกแต่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมาเกษตรกรต้องเผชิญกับฝนที่ไม่แน่นอนบางพื้นที่ฝนน้อยขณะที่บางช่วงมีฝนตกหนักส่งผลต่อการวางแผนการเพาะปลูกโดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทานและพื้นที่ดอนที่มีความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำสำหรับทำนานายประยูนพัฒน์ศรีศักดิ์นอกหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นระบุว่าสถานการณ์ปริมาณน้ำฝนยังมีความไม่แน่นอนเกษตรกรจึงจำเป็นต้องติดตามข้อมูลสภาพอากาศและวางแผนการผลิตให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำที่มีอยู
1: ่ปัญหาเกี่ยวกับเอลนีโญของจังหวัดขอนแก่นนะครับเรามีพื้นที่การเกษตรทั้งหมด 4.2 ล้านไร่นะครับพื้นที่ที่มีความเสี่ยงมากที่สุดก็ได้แก่พื้นที่ทำนาทั้งหมดอยู่ 2.4 ล้านไร่ซึ่งก็มีความเสี่ยงทั้งอาจจะเกิดสภาวะฝนทิ้งช่วงหรืออาจจะเกิดปัญหาน้ำท่วมทั้ง2อย่างนี้ก็อาจจะสลับกันก็ได้นะครับยังสถานการณ์ทั่วไปยังไม่แน่นะครับเพราะว่าตอนนี้ปริมาณน้ำฝนค่อนข้างจะไม่เสถียรนะครับซึ่งยังมีปริมาณน้ำฝนน้อยในบางจุดครับพื้นที่ที่เสี่ยงที่สุดก็ได้แก่พื้นที่ที่ทำนานะครับที่ในที่นอกเขตชนประทานและพื้นที่ดอนนะครับซึ่งปัญหาแหล่งน้ำอาจจะไม่พอเพียงในการปลูกข้าวในปีนี้ครับ
0: ขณะที่เกษตรกรในพื้นที่สะท้อนปัญหาสำคัญว่าขณะนี้ไม่ได้อยู่ที่ปริมาณน้ำฝนเพียงอย่างเดียวแต่คือฝนที่ไม่ตกตรงกับช่วงเวลาที่พืชต้องการเพราะหากฝนทิ้งช่วงต้นข้าวอาจขาดน้ำและเจริญเติบโตได้ไม่เต็มที่ขณะที่การเตรียมน้ำสำรองก็ทำให้ต้นทุนเพิ่มสูงขึ้นทั้งค่าน้ำมันค่าไถนาค่าปุ๋ยและค่าใช้จ่ายในการสูบน้ำจากเดิมมีต้นทุนประมาณ 4,000 บาทต่อไร่เพิ่มขึ้นเกือบ 1,000 บาทหรือราวร้อยละ20
2: ก็มีผลกระทบครับเพราะว่าในช่วงที่เราปลูกข้าวอ่ะพอฝนมันขาดช่วงเนี่ยหญ้ามันจะขึ้นก็กระทบครับเพราะว่าเราต้องเสียทรัพยากรในการกำจัดหญ้ามากขึ้นที่นากับที่ไร่ผมเนี่ยก็จะมีบ่อบนดินกับน้ำใต้ดินน้ำใต้ดินเนี่ยไม่มีผลกระทบครับยังสามารถสูบขึ้นมาใช้ได้ส่วนน้ำบนดินเนี่ยเนื่องจากว่าปริมาณน้ำฝนเนี่ยมันน้อยกว่าปีที่แล้วมันก็เลยทำให้การกักเก็บน้ำเนี่ยได้น้อยกว่าทุกปีครับปีนี้ต้นทุนสูงขึ้นมาเยอะครับโดยเฉพาะค่าน้ำมันรถไถซึ่งมันเพิ่มขึ้นเยอะนะครับแล้วก็ราคาปุ๋ยแล้วก็ปัจจัยการผลิตทั้งหลายเนี่ยมันก็จะขยับตัวราคาตามราคาน้ำมันก็จะทำให้จากเดิมเนี่ยผมปลูกข้าวด้วยต้นทุนประมาณ 4,000 กว่าบาทต่อไร่เนี่ยมันก็จะขยับขึ้นไปอีกประมาณเกือบ 1,000 บาท
0: เมื่อสภาพอากาศคาดเดาได้ยากขึ้นการปรับตัวจึงเป็นทางออกที่เกษตรกรเริ่มลงมือทำทั้งการวางแผนช่วงเวลาการปลูกการเตรียมพื้นที่กักเก็บน้ำและการเลือกพืชที่ใช้น้ำน้อยเพื่อให้มีทางเลือกในช่วงที่น้ำไม่เพียงพอเช่นเดียวกับเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบางรายที่ต้องปรับวิธีการเกษตรให้รอบคอบมากขึ้นโดยวางแผนการไถนาการเตรียมดินให้เหมาะกับช่วงเวลาปลูกรวมถึงเพิ่มพื้นที่เก็บกักน้ำเพื่อเป็นทางเลือกหากต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่ร้อนและแห้งมากขึ้น
3: สภาวะอากาศที่แห้งแล้งมันก็เลยทำให้พืชผลที่เรามันเสียหายบางส่วนแล้วก็อย่างทำนาข้าวนะคะข้าวก็มีหญ้าแล้วก็บางส่วนมันรอน้ำฝนมันก็จะตายไปบางส่วนมันมีผลทำให้มีต้นทุนในการทำนาเนี่ยเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเมล็ดพันธุ์เพราะว่าเราก็ต้องสำรองเมล็ดพันธุ์บางส่วนไว้เพื่อที่จะซ่อมแซมข้าวหรือบางส่วนถ้าเป็นนาหว่านเราก็ต้องทำใหม่หว่านใหม่แล้วก็มีค่าใช้จ่ายในเรื่องการไถหรือว่าการกำจัดวัชพืชมากขึ้นค่ะ
4: ส่วนใหญ่พื้นที่ของเราพวกแม่น้ำชีพวกแม่น้ำมูลจะไม่ติดพวกแม่น้ำสายหลักค่ะส่วนมากจะเป็นบ่อน้ำแล้วก็เป็นน้ำบาดาลซะส่วนใหญ่ค่ะแต่เดี๋ยวนี้น่าจะไม่เพียงพอกับการทำนาของเราปีนี้ค่ะ
5: ถามว่าเรื่องต้นทุนการผลิตนะครับผมการทำนาปีนี้ต้นทุนเพิ่มขึ้นเยอะครับผมแต่เราก็มีขั้นตอนในการลดต้นทุนลงนิดนึงก็คือจากที่ว่าจะเป็นไถหรือปั่นกันหลายรอบก็ทำแค่รอบหนึ่งสองรอบก็คือให้จบไปในรอบเดียวเลยคืออาทิตย์ไหนที่เหมาะสมในการหว่านในการหยอด

0: ขอนแก่นได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำยังน้ำน้อยเพื่อให้เกษตรกรสามารถปรับเปลี่ยนการผลิตได้ทันท่วงทีภัยแล้งแต่คือความท้าทายทางสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและคาดเดาได้ยากฝนน้อยก็เสี่ยงขาดน้ำฝนมากก็เสี่ยงน้ำท่วมการเตรียมแหล่งน้ำลดต้นทุนปรับวิธีการผลิตและติดตามข้อมูลสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดจึงเป็นสิ่งที่เกษตรกรต้องทำคู่กันเพื่อรับมือกับความไม่แน่นอนและลดความเสี่ยงจากเอลนิโยให้ได้มากที่สุดทีมข่าว NBT ขอนแก่นรายงาน
1: ช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามความเคลื่อนไหวทางการเมืองกันครับ

จะดีแค่ไหนถ้าความสูญเสียจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กลายเป็นศูนย์ร่วมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้สังคมไทยปลอดภัยและน่าอยู่ยิ่งกว่าเดิมขอเชิญชวนคนไทยทั้งประเทศร่วมพลังครั้งสำคัญในโอกาสวันงดดื่มสุราแห่งชาติประจำปี2569ภายใต้แนวคิดหลักซีโร่ดิ้งซีโร่เดทลดเหล้าให้เป็นศูนย์สำหรับเงินทุกบาทที่ประหยัดได้ร่างกายที่แข็งแรงขึ้นและรอยยิ้มของคนที่คุณรักคือผลลัพธ์ที่คุ้มค่าที่สุดเพราะความปลอดภัยเริ่มต้นที่ชุมชนของเราเริ่มต้นก้าวแรกได้ง่ายๆด้วยการงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษา3เดือนเต็มนี้เปลี่ยน90วันให้เป็นช่วงเวลาแห่งการฟื้นฟูร่างกายประหยัดค่าใช้จ่ายและคืนความสุขให้ครอบครัวพักตับพักกายเพื่อชีวิตใหม่ที่ดีกว่าและยืนยาวเพื่อคนที่คุณรักมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมไทยสู่เป้าหมาย Zero Drink Zero Date ลดเหล้าให้เป็นศูนย์ด้วยกันนะครับ

0: ความเคลื่อนไหวทางการเมืองช่วงนี้นะครับจะพาคุณผู้ชมไปดูความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับฝั่งวุฒิสภานะครับภายหลังจากที่ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.นั้นมีมติที่จะส่งฟ้องศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งและการดำเนินคดีอาญากับบุคคลที่เกี่ยวข้องในการทุจริตเลือกสว.รวม77คนนะครับซึ่งในจำนวนนี้นะครับมีสว.ชุดปัจจุบันถึง26คนและล่าสุดนะครับสว.ที่มีรายชื่อยืนยันน้อมรับคำวินิจฉัยของกกต.และพร้อมปฏิบัติตามคำสั่งของศาลครับโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของนายอลงกตบรกีสมาชิกวุฒิสภาได้เปิดเผยนะครับว่าตัวเขาเองได้ยอมรับการตัดสินของกกต.เนื่องจากเป็นการทำหน้าที่ตามระเบียบและกรอบของกฎหมายส่วนขั้นตอนหลังจากนี้ก็ต้องปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการของชั้นศาลและเมื่อผู้สื่อข่าวนะครับได้ถามถึงความมั่นใจและแนวทางในการต่อสู้คดีนะครับนายอลงกตก็บอกว่าเรื่องนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความมั่นใจแต่เป็นเรื่องของระเบียบและข้อกฎหมายที่ต้องว่ากันไปตามข้อเท็จจริงพร้อมกับยืนยันว่าพร้อมที่จะเข้าไปชี้แจงในชั้นศาลและหากศาลมีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ก็พร้อมที่จะปฏิบัติตามคำสั่งศาลในทันทีเนื่องจากตัวเองนั้นเป็นเพียงบุคคลธรรมดาที่อยู่ภายใต้กฎหมายจึงไม่มีสิทธิ์ที่จะละเมิดอำนาจศาลได้และสำหรับความสัมพันธ์กับเพื่อนสมาชิกวุฒิสภาอีก25คนที่มีรายชื่อถูกส่งฟ้องนั้นก็มีการพูดคุยและมีการให้กำลังใจซึ่งกันและกันตามปกติพร้อมกับมีการทิ้งท้ายด้วยนะครับว่าตลอดชีวิตการทำงานที่ผ่านมาเคยผ่านทั้งการถูกตั้งกรรมการสอบวินัยและเคยเผชิญกับสถานการณ์การชุมนุมขับไล่มาแล้วแต่ทุกกรณีก็ได้ดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมมาโดยตลอดจึงขอย้ำอย่างชัดเจนนะครับว่าไม่มีใครสามารถอยู่เหนือกฎหมายได้และตัวเองก็ไม่เคยคิดว่าตนเองอยู่เหนือกฎหมายเช่นเดียวกัน
1: ทั้ง26ท่านได้พูดคุยกันบ้างไหมคะที่โดนกกต.ส่งมติไป
2: ปรับทุกคนว่ายังไงบ้างคะเห็นมีการกอดให้กำลังใจกันด้วยเมื่อช่วงเช้า
3: คุณจะให้ผมหัวเราะเขาเรื่องไงล่ะจริงไหมก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันถูกไหมว่าเราก็ต้องยึดระเบียบกฎหมายแค่นั้นเองไม่ใช่ไหมครับเห็นไหมวีผมเป็นตัวเล็กๆไม่ใช่ตัวใหญ่ผมไม่ได้เป็นประธานกรรมธิการแล้วนะจริงไหมไม่ถามประธานกรรมธิการคนอื่นว่าอีก4คนที่เหลือจริงไหมจ๊ะ
2: ยังไม่เจอเลยค่ะเจอพี่คนเลย
3: ไม่มีอะไรครับว่าขอลงขายเป็นนะว่าผมปฏิบัติตามกฎหมาย

0: ยึดถือตามกฎหมายที่กำหนดไว้แล้วก็ยอมรับการวินิจฉัยของกตถูกไหมครับและที่จะต้องรับสภาพว่าก็คือต้องไปทางโรงการก็คือส่งฟ้องที่ศาลฎีกาผู้ใหญ่ในการบังคับ
1: ระหว่างนี้เดินหน้าทำงานต่อ
0: ก็นี่จะไปประชุมนี่คุณขวางผมอยู่นี่จะไปประชุมกรรมาธิการทหารเนี่ยจ้ะ
2: ส่วนทางด้านของนายสมหมายศรีจันทร์สมาชิกวุฒิสภาได้มีการเปิดเผยถึงกรณีที่กกต.มีมติส่งฟ้องนะครับบอกว่าขณะนี้ยังไม่ได้มีการพูดคุยหรือหารือในรายละเอียดของคดีความกับบุคคลใดทั้งยังไม่ได้มีการประสานงานกับทนายความหรือมีการรวมกลุ่มกับเพื่อนสมาชิกวุฒิสภาคนอื่นๆที่ถูกส่งฟ้องทั้งนี้หากศาลมีคำสั่งประทับรับฟ้องและสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ก็พร้อมที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและน้อมรับผลที่จะตามมาอย่างเคร่งครัดโดยได้ย้ำนะครับว่าตนเองนั้นเข้ามาทำหน้าที่ตามกระบวนการของรัฐธรรมนูญดังนั้นหากจะต้องพ้นจากตำแหน่งก็ต้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามในระหว่างที่ศาลยังไม่มีคำสั่งใดๆก็ยังคงเดินหน้าปฏิบัติหน้าที่ตามปกติครับ
3: ท่านคะมีการพูดคุยกันเรื่องคดีย
4: ังไม่เป็นไรครับยินดีในการเปลี่ยนแปลงไม่ต้องห่วงครับเรายังทำหน้าที่ของเราอยู
3: ่ท่านถ้าเกิดสมมติว่าในอีก4เดือนข้างหน้าศาลรับคำร้องและสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่จะตกลงการทำงานไหมคะ
4: ก็ทำตามนโยบายของกฎหมายนะครับเรามาตามรัฐธรรมนูญแล้วก็ออกไปตามนั้นเองไม่ต้องห่วงนะครับขอบคุณทุกท่านนะ
3: ได้คุยกับทนายในการต่อสู้คดีแล้วหรือยังคะเตรียมตัว
4: ยังไม่ได้คุย
5: ส่วนท่าทีและความเคลื่อนไหวของพรรคภูมิใจไทยนะคะภายหลังกกต.มีคำสั่งยกคำร้องกลุ่มบุคคลทางการเมืองในข้อกล่าวหาสนับสนุนการเลือกสว.เนื่องจากพยานหลักฐานอ่อนแล้วก็ไม่พบเส้นทางการเงินที่ผิดปกตินะคะวันนี้ทางบรรดาแกนนำและรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยก็ยืนยันความบริสุทธิ์และพร้อมเดินหน้าชี้แจงข้อเท็จจริงในทุกประเด็นค่ะนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงถึงกรณีที่มีการเปิดเผยคำให้การของพยานที่พาดพิงมาถึงตัวเองแล้วก็กรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยว่าเป็นคนที่คิดค้นระบบการหัวเลือกสว.นายพระดอนยืนยันว่าพยานหลักฐานดังกล่าวไม่มีน้ำหนักและมีการกลับคำให้การในภายหลังพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าเรื่องนี้มีเป้าหมายทางการเมืองเพื่อมุ่งลดความน่าเชื่อถือและหวังผลให้เกิดการยุบพรรคภูมิใจไทย
6: จริงๆเมื่อวานนี้ทางท่านประธานกกต.ก็ได้พูดชัดนะครับว่าคำกล่าวหาของพยานที่16/26เนี่ยมีจริงแล้วก็กล่าวหาจริงแต่เมื่อมีการไปตรวจสอบกับพยานแวดล้อมอื่นกับหลักฐานอื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโปรแกรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระบวนการที่จ้างให้คนนู้นคนนี้ไปทำหรืออย่างไรเนี่ยพยานที่16/26เนี่ยกลับคำให้การก็ยิ่งผมไม่ฉลาดขนาดที่จะไปคิดค้นระบบขึ้นมาในการที่จะไปทำบริหารพรรคใดก็ไม่มีความเกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งสว.
5: ที่บิดาเป็นหนึ่งใน77ผู้ถูกกกต.สั่งฟ้องโดยระบุว่าพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงทั้งหมด
7: ก็จริงๆได้คุยกันเมื่อวานนะครับแล้วก็อย่างที่หนึ่งก็คือต้องเราก็เคารพความเห็นของทางกกต.นะครับในส่วนที่2ก็ยังมั่นใจแล้วก็คิดว่าถ้าเกิดว่ากกต.มองว่าเป็นแบบนั้นเนี่ยก็พร้อมที่จะเข้าไปพิสูจน์นะครับในกระบวนการต่อไปนะก็เราก็มีข้อเท็จจริงในส่วนของเราที่ต้องไปชี้แจงนะครับเพราะว่าเราก็มั่นใจว่าเราก็ไม่ได้ไปทำอะไรแบบนั้นอยู่แล้วนะครับ
8: นี้เหมือนมีความพยายามจะเชื่อมโยงถึงท่านรัฐมนตรีด้วยค่ะ
7: เชื่อมโยงแล้วต้องถามว่าผมไปทำอะไรนะครับเชื่อมโยงก็อย่างเดียวก็คือก็แค่มีความสัมพันธ์กันแต่ว่าถามว่าผมไปทำอะไรหรือเปล่าก็ไม่ใช่ถูกไหมครับก็ต้องดูบนข้อเท็จจริงกันละครับทางท่านเองก็มั่นใจแล้วก็พร้อมที่จะพิสูจน์ในข้อเท็จจริงครับ
2: นอกจากนี้นะครับนายณภินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวชื่นชมการทำหน้าที่ของกกต.ที่กกต.นะครับที่ได้พิจารณาพยานหลักฐานอย่างเป็นธรรมและไม่หวั่นเกรงต่อแรงกดดันนะครับพร้อมทั้งระบุด้วยว่าขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาข้อกฎหมายเพื่อดำเนินคดีกับผู้ที่นำข้อมูลการไต่สวนซึ่ง

0: ็นความลับของทางราชการมาเปิดเผยนะครับเนื่องจากว่าถือว่าเป็นความผิดอาญาแผ่นดิน
1: ยังไม่ได้คุยกันนะครับแต่เพียงแต่ว่าสิ่งที่ผมตั้งข้อสังเกตก็คือข้อมูลต่างๆที่ออกมานะครับซึ่งถือว่าเป็นความลับนั้นนะครับออกมาได้อย่างไรแล้วก็เอาข้อมูลเฉพาะที่เป็นผลร้ายมากล่าวต่อสังคมและที่สำคัญก็คือถึงแม้ว่ากฎหมายอาญานั้นจะใช้คำว่าเจ้าพนักงานเปิดเผยความลับแต่ก็ยังมีเรื่องของตัวการและผู้สนับสนุนซึ่งคนที่เอาความลับมาเปิดเผยนั้นก็มีความผิดต่างกรรมต่างวรรคนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นคดีอาญาแผ่นดินซึ่งไม่จำเป็นต้องมีการร้องทุกข์แต่อย่างใดนะครับ
2: ในส่วนของคดีที่เราแจ้งความตอนนี้ก็ยังเดินหน้า
1: ก็เดินหน้าอยู่ครับเดี๋ยวกำลังตัดสินใจอยู่ว่าสอบไปถึงไหนถ้ายังไม่เดินหน้ามากก็อาจจะฟ้องเองนะครับภายในยุคความ90วัน
0: เช่นเดียวกันกับนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่บอกนะครับว่าพรรคไม่เคยหนักใจตั้งแต่แรกเพราะมั่นใจในความบริสุทธิ์พร้อมกับขอให้สังคมนั้นได้แยกแยะระหว่างความเชื่อกับข้อเท็จจริงและอย่าใช้กระแสความเชื่อมาชี้นำหลักฐานในกระบวนการทางกฎหมายส่วนบุคคลที่มีรายชื่อถูกฟ้องก็เตรียมพยานหลักฐานไปชี้แจง
3: แน่นอนค่ะเพราะว่าเราก็มั่นใจว่าเราก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็มั่นใจแล้วก็ชี้แจงในเรื่องของเนื้อหาใน
4: กีฬาก็ระบุว่าเมื่อกกต
5: เรื่องที่ว่าคนที่เป็นบุคคลอื่นอย่างเงี้ยมันอาจจะมีคนที่เป็นอดีตจากพรรคเองกันมันมีการเมืองเข้าไปเกี่ยว
6: คือว่าในที่สุดอะไรฮะคงไปสู้กันในชั้นศาลใครผิดผมเชื่อว่าศาลก็คงตัดสินนะครับ
4: ขณะที่นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่ารู้สึกกังวลต่อมติที่ออกมานะคะเพราะว่ามั่นใจในพยานหลักฐานมาโดยตลอดอีกทั้งในช่วงเวลาที่ถูกกล่าวหาว่าเชื่อมโยงเกี่ยวข้องในระบบการเลือกสว.ตัวเองก็ปฏิบัติภารกิจอยู่ต่างประเทศยืนยันว่าจะไม่ดำเนินคดีฟ้องร้องกับกลุ่มภาคประชาชนที่ออกมาเปิดเผยข้อมูลโดยจะให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินบนพื้นฐานของข้อเท็จจริง
7: คิดว่าก็เขาคงพิจารณาไปตามพยานแล้วก็หลักฐานเมื่อวานกับวันนี้ผมไม่ได้รู้สึกอะไรแตกต่างกว่าเดิมเลยนะครับคือผมก็มั่นใจในพยานหลักฐานอยู่แล้วนะครับแล้วผมก็มั่นใจว่าช่วงเวลาที่นั้นก็ผมอยู่ต่างประเทศด้วยนะครับผมแล้วผมก็ไม่เข้าใจในเรื่องของพยานหลักฐานที่เขาพูดกันอยู่แล้วครับผมก็พยายามจะอยู่ในจุดยืนที่ว่าก็พยายามจะไม่ตอบโต้ใดๆทั้งสิ้นครับ
4: ด้านนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ย้ำว่าพรรคภูมิใจไทยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงการเลือกสว.ได้ส่วนการรู้จักกับบุคคลที่ลงสมัครก็ถือเป็นเรื่องปกติของบุคคลทางการเมืองแต่ไม่มีการให้ความช่วยเหลือใดๆทั้งสิ้นพร้อมระบุว่ายินดีตอบข้อซักถามหากพรรคฝ่ายค้านนำประเด็นนี้ไปอภิปราย
8: ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและพรรคการเมืองไม่สามารถไปยุ่งกับเรื่องสว.ได้เพราะสว.ไม่ได้สังกัดพรรคการเมืองเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ขอชี้แจงให้เพื่อนๆสื่อมวลชนได้ทราบนะครับส่วนการที่ว่าบอกว่าจะเป็นฐานใครอะไรยังไงในฐานะที่พวกเราเป็นคนการเมืองมันก็ต้องมีเพื่อนฝูงเป็นเรื่องปกตินะครับไม่ได้ปฏิเสธนะครับว่าเราไม่รู้จักกันแต่เราไม่สามารถเข้าไปสนับสนุนหรือให้การช่วยเหลือได้ในส่วนนั้นครับ
9: คนที่ถูกเรียกขึ้นนะครับเพราะว่าอย่างนั้นพี่ฝ่ายก็เป็นหนึ่งในคนที่ฝ่ายค้านเขากล่าวนะครับท่านที่จะบอกทาง
8: ก็ผมคิดว่าทางฝ่ายค้านเขาก็คงเดินต่อแล้วครับตรงนี้แต่ว่าก็เป็นสิทธิของเขานะครับในส่วนนั้นทางพรรคก็ไม่สามารถเข้าไปยุ่งก็ขอย้ำนะครับ
0: ขณะเดียวกันนะครับนายกรัฐมนตรีได้มอบอำนาจให้ทีมทนายความได้ยื่นฟ้องผู้อำนวยการไอลอในข้อหาหมิ่นประมาทจากกรณีที่ได้ให้สัมภาษณ์พาดพิงเรื่องของการหัวสว.พร้อมกับมีการปฏิเสธข้อครหาเรื่องของการใช้กระบวนการทางกฎหมายเพื่อปิดกั้นการแสดงความคิดเห็นและยืนยันนะครับว่าช่วงเวลาในการฟ้องร้องไม่ได้เกี่ยวโยงกับมติของกกต.ครับโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบอำนาจแต่งตั้งให้นายสิทธิโชคสิงห์เสนีทนายความยื่นฟ้องนายยิ่งชีพอัจฉานนท์ผู้อำนวยการไอลอว์กรณีการให้สัมภาษณ์

0: ที่รัฐสภาเมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยมีการพาดพิงไปถึงนายกรัฐมนตรีว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องหัวสบโดยนายสิทธิโชคได้เปิดเผยนะครับว่าคดีนี้ยื่นฟ้องในนามนายกรัฐมนตรีไม่ใช่ในนามของพรรคภูมิใจไทยในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาและศาลได้นัดไต่สวนมูลฟ้องวันที่14ธันวาคม2569ในเวลา9นาฬิกาส่วนสาเหตุที่ต้องฟ้องนะครับเนื่องจากว่านายยิ่งชีพเนี่ยได้กล่าวถึงการมีส่วนร่วมหรือว่าการมีส่วนเกี่ยวข้องของนายกรัฐมนตรีซึ่งฝ่ายนายกรัฐมนตรีเห็นว่าไม่ใช่ข้อเท็จจริงจึงต้องใช้สิทธิ์ทางกฎหมายในการปกป้องตนเองและขอให้ศาลเป็นผู้พิจารณานะครับว่าข้อความดังกล่าวเป็นจริงหรือเป็นเท็จรวมถึงพิจารณาเจตนาสุจริตหรือไม่ส่วนกรณีที่มีการยื่นฟ้องหลังจากกกต.ได้มีมติไปแล้วนั้นนะครับยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกันเนื่องจากว่าทีมทนายความเนี่ยได้จัดทำร่างฟ้องเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วเพียงรอว่านายกรัฐมนตรีจะมอบหมายให้ดำเนินการเมื่อไหร่และไม่ควรที่จะนำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใกล้เคียงกันมาเชื่อมโยงกันโดยไม่มีข้อเท็จจริงตั้งแต่ต้นครับ
1: ไม่ฮะอย่างนี้ฮะเรื่องเสียหายหรือไม่ถ้าเป็นผมนะผมถูกกล่าวหาเนี่ยนะฮะผมถูกกล่าวซึ่งไม่ใช่ข้อที่จริงอ่ะผมประชาชนทั่วไปไม่มีตำแหน่งอ่ะนายสิทธิโชคสิงห์เตนีเนี่ยก็มีสิทธิ์จะฟ้องคนที่กล่าวหาผมได้ใช่ไหมฮะอย่างของท่านเนี่ยมีผมไปด่าท่านอย่างเงี้ยให้น้องๆทุกคนฟังอย่างเงี้ยถูกไหมครับท่านก็ต้องเล่นงานผมอ่ะเพราะว่าท่านก็ไม่ยอมถูกไหมเหมือนกันครับแต่ท่านเป็นนายกแต่พวกเราประชาชนเหมือนกันครับใช้กฎหมายเหมือนกันไม่ต่างกันอันนี้เราไม่เรียกครับไม่เรียกค่าเสียหายไม่ใช่ปิดปากครับน้องก็อย่างที่ไอ้กิ๊ดเรียนได้ทราบอะแล้วถ้าเกิดว่าน้องมาว่าพี่เนี่ยจะกล่าวร้ายใส่ร้ายพี่เนี่ยถามว่าแล้วพี่ไม่ป้องกันตัวสิทธิ์ของพี่หรอก็ต้องใช้สิทธิ์ของเราถูกไหมฮะก็ใช้กฎหมายเราแต่ศาลก็ต้องเป็นคนช่างน้ำตาเองว่าไอ้คำพูดเนี่ยที่น้องพูดเนี่ยมันจริงมันเท็จหรือเจตนาสุจริตหรือไม่เป็นสำคัญก่อนถ้าไม่สุจริตเดี๋ยวว่ากันตรงนั้นนะครับ
2: ขณะที่ฝั่งพรรคร่วมรัฐบาลอย่างพรรคเพื่อไทยก็มองว่าการที่กกต.ไม่สั่งฟ้องบุคคลในรัฐบาลส่งผลบวกต่อเสถียรภาพและความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของประเทศนะคะพร้อมยืนยันว่าไม่กังวลหากถูกฝ่ายค้านนำไปอภิปรายไม่ไว้วางใจค่ะนายจุลพันธ์อมรวิวัฒในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยได้ประเมินเสถียรภาพของรัฐบาลภายหลังกกต.มีคำวินิจฉัยสั่งฟ้องผู้เกี่ยวข้องในคดีการเลือกสว.โดยไม่มีบุคคลในรัฐบาลเข้าไปเกี่ยวข้องว่าคำวินิจฉัยนี้ช่วยให้การขับเคลื่อนประเทศมีความมั่นคงมากขึ้นและส่งผลดีต่อความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจและการลงทุนพร้อมระบุว่าไม่รู้สึกกังวลหากฝ่ายค้านจะนำประเด็นนี้ไปอภิปรายไม่ไว้วางใจเนื่องจากเป็นสิทธิและอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายซึ่งรัฐบาลก็พร้อมชี้แจงในทุกประเด็น
3: เสถียรภาพจากภายในมันไม่ได้มีปัญหาอยู่แล้วนะครับเพราะว่าอย่างที่ได้บอกหลายครั้งเนี่ยเราเป็นรัฐบาลร่วมกันนะครับเราไม่ใช่พรรคร่วมรัฐบาลนะครับเราเป็นรัฐบาลร่วมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เสถียรภาพจากภายในของรัฐบาลเองเนี่ยมีความมั่นคงแต่ว่าสิ่งที่จะสะท้อนออกไปยังสังคมภายนอกหลังจากนี้เนี่ยผมก็เชื่อว่าจะเป็นเสถียรภาพ

0: พันธ์ยืนยันว่าพรรคเพื่อไทยไม่ได้มีเงื่อนไขเพิ่มเติมทุกอย่างยังอยู่ในกรอบไทยนอกจากนี้ยังย้ำจุดยืนเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าเป็นนโยบายที่พรรคเพื่อไทยพร้อมเดินหน้าผลักดันอย่างเต็มที่ซึ่งการแก้ไขก็จะต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย
1: สุดท้ายมันก็ต้องมีการพูดคุยแล้วก็ดูว่าอุดมการณ์แนวความคิดหรืออะไรต่างๆในใครจะไปกันได้มากกว่ากันนะครับซึ่งเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดเรายังไม่ตั้งสมมติฐานนะครับก็รอดูยืนยันเหมือนเดิมครับคือพรรคเพื่อไทยเนี่ยเราขับเคลื่อนในเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญมาอย่างยาวนานนะครับดูตั้งแต่เราหลังการปฏิวัติรัฐประหารเป็นต้นมานะครับเราก็มีการนำเสนอในการแก้ไขรัฐธรรมนูญในรายประเด็นในหลายครั้งนะครับเราก็ขับเคลื่อนอย่างเต็มที่การลงมติไม่เคยแตกแถวนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยด้วยกลไกของรัฐธรรมนูญเราก็เห็นกันอยู่ว่ามันมีปัญหานะครับหลังจากการเลือกตั้งมีการทําประชามติพี่น้องประชาชนได้ลงมติเห็นชอบให้ควรจะต้องมีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยพรรคเพื่อไทยเราก็เห็นด้วยนะครับและวันนี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในนโยบายที่รัฐบาลแถลงต่อรัฐสภานะครับผมก็เชื่อว่าในระยะเวลาใกล้เนี่ยเราคงต้องมีการขับเคลื่อนเรื่องนี้
2: ส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านได้เตรียมที่จะยื่นเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนะครับและในขณะเดียวกันก็มีกระแสข่าวคู่กันออกมานะครับบอกว่าจะไม่อนุญาตให้มีการอภิปรายในบางประเด็นนะครับเรื่องนี้ทางประธานสภาผู้แทนราษฎรได้บอกนะครับว่าส.ส.นั้นมีสิทธิ์ที่จะพูดตามกฎหมายอย่างเต็มที่แต่ขอให้เคารพข้อบังคับของการประชุมครับโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรได้มีการชี้แจงกรณีกระแสข่าวที่บอกว่าพยายามหาทางที่จะบล็อกหรือว่าหาทางที่จะให้ฝ่ายค้านไม่สามารถอภิปรายได้ในบางประเด็นกรณีนี้ส.ส.พรรคประชาชนจะอภิปรายโดยยืนยันนะครับว่าไม่เคยพูดเรื่องดังกล่าวและยังไม่ทราบรายละเอียดเรื่องของการยื่นอภิปรายแต่อย่างใดขออย่าให้เกิดความสับสนโดยนายโสพลได้ระบุเพิ่มเติมนะครับว่าหากมีการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจส.ส.ทางส.ส.เองก็ย่อมมีสิทธิ์ที่จะอภิปรายในประเด็นต่างๆได้อย่างเต็มที่ตามสิทธิ์ที่รัฐธรรมนูญและข้อบังคับการประชุมได้กำหนดเอาไว้ครับ
3: ผมไปตีที่ไหนผมยังไม่ได้พูดอะไรสักคำไม่ได้พูดอะไรสักคำเรื่องนี้ผมยังไม่รู้ว่าเขาจะยื่นอะไรต่อมีอะไรคืออย่าทำให้มันสับสนนะครับผมไม่ได้พูดอะไรสักคำเรื่องว่าอภิปรายไม่อภิปรายผมยังไม่รู้เลยนะครับก็มีแต่ดูตามสื่อแวบๆว่าจะมีการยื่นอภิปรายแค่นั้นนะครับผมไม่ได้พูดต่ออะไรสักคำนะครับ
4: ว่าถ้ามีการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วมีประเด็นเรื่องของสวเข้ามา
3: เรื่องไหนที่มันเกี่ยวกับไม่ไว้วางใจเขาก็พูดได้หมดตามสิทธิ์ของส.ส.นะส.ส.ครับเขามีสิทธิ์พูดตามที่รัฐนูนข้อบังคับ
0: พักกันก่อนครู่เดียวนะคะช่วงหน้าติดตามประเด็นเศรษฐกิจกับคุณดีจตุรงค์ค่ะ

0: ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนหทัยทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนหทัยทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน
1: ประเทศตกอยู่ในภาวะวิกฤต NBT ผนึกกำลังสื่อโทรทัศน์และสื่อดิจิทัลให้เป็นหนึ่งเดียว NBT 4ภูมิภาครายงานเหตุการณ์จากทั่วประเทศแบบเรียลไทม์ทันท่วงที NBT World สื่อสารภาษาต่างประเทศไปยังชาวต่างชาติที่พำนักในประเทศไทยและต่างประเทศ NBT Connect สื่อสารข้อมูลข่าวสารเชิงลึกในภาคออนไลน์ส่งตรงถึงมือกลุ่มเป้าหมายได้รวดเร็วทันเหตุการณ์เชื่อมั่นวางใจโอกาสใหม่ของปวงชน

0: ครับ SCBEAC ย้ำว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยที่มีลักษณะเป็น K-shape ขาลงมันชัดเจนขึ้นในหลายมิตินะครับเพราะว่าการลงทุนและการส่งออกที่ขยายตัวนั้นส่วนใหญ่กลับพึ่งพาการนำเข้าสินค้าและส่งผลต่อเศรษฐกิจในประเทศค่อนข้างจำกัดกลุ่มที่เสี่ยงและเปราะบางมากก็คือ SME ครับพวกเขาเผชิญกับปัญหาทั้งรายได้หนี้สินและการเข้าถึงสินเชื่อคนทำงานก็เจอปัญหาเหมือนกันนะครับตัวเลขการว่างงานเทียบ6เดือนแรกของปีนี้สูงขึ้นกว่าครึ่งหลังของปีก่อน 10% ส่วนคนที่มีงานทำก็เจอปัญหาเหมือนกันครับรายได้เงินเดือน OT โบนัสถูกเงินเฟ้อกัดกินทำให้รายได้ไม่พอกับรายจ่ายซึ่งปัญหานี้จะพบรุนแรงมากขึ้นในกลุ่มแรงงานนอกระบบSCBEAC มองด้วยนะครับว่าจริงๆแล้วในไทยสามารถใช้ประโยชน์จากการลงทุนของต่างชาติเพื่อดึงเส้นเศรษฐกิจ K ขาลงเนี่ยขึ้นมาได้นะครับเช่นการจับคู่ธุรกิจต่างชาติกับ SME ไทยเพื่อให้ผู้ประกอบการไทยนั้นเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่การผลิตในอุตสาหกรรมใหม่ขณะเดียวกันก็ต้องพัฒนาเทคโนโลยีและแรงงานของไทยนะครับให้สามารถรองรับการลงทุนได้รวมถึงช่วยเหลือกลุ่มที่ปรับตัวไม่ทันในช่วงเปลี่ยนผ่านนี้ด้วยครับ
1: จริงๆ K-shape เนี่ยเราก็พูดกันมาระยะหนึ่งแล้วนะครับมันก็เป็นผลมาจากทั้งทิศทางของเศรษฐกิจโลกนะครับที่เน้นตอนนี้มีเรื่อง AI ที่บูมขึ้นมานะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมันก็บางส่วนก็มาจากเรื่องแผลเป็นทางเศรษฐกิจของไทยเองความเปราะบางเชิงโครงสร้างของเรานะครับที่ทำให้ถ้ามองในเชิงแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจตอนนี้เราก็พึ่งพาอย่างที่เรียนนะครับการส่งออกกับการนำการลงทุนภาคเอกชนค่อนข้างมากโดยเฉพาะในเซกเตอร์ที่เป็นเรื่องไฮเทคนะครับอิเล็กทรอนิกส์แต่เซกเตอร์เหล่านี้อย่างที่เราทราบนะครับสัดส่วนการนำเข้าสูงมากนะครับแล้วก็ผลประโยชน์ในเชิงการจ้างงานยังมีค่อนข้างจำกัดเงื่อนไขเพิ่มเติมในสิ่งเหล่านี้นะครับเรื่องเทคโนโลยีทรานสเฟอร์เรื่องจะต้องผู้ประกอบการต่างประเทศจะต้องเข้ามาช่วยในการสร้างโลโก้ซัพพลายเชนด้วยนะครับผมเชื่อว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทำได้แต่แน่นอนเราคงไม่สามารถไปบอกให้นักลงทุนต่างประเทศมาแก้ปัญหาของเราเองได้อันนั้นอาจจะเป็นแค่เงื่อนไขส่วนหนึ่งแต่เราเองก็ต้องสร้างอีโคซิสเต็มสร้างความพร้อมที่จะสามารถรองรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีมีคนที่มีแรงงานที่มีสกิลเพียงพอในการเข้าไปcontribute ให้กับ value chain นี้นะครับแน่นอนอย่างที่เรียนนะครับเราอาจจะไม่สามารถบอกว่าจะไม่มีใครตกงานเลยหรือจะไม่มีใครต้องปิดกิจการเลยนะครับถ้าส่วนไหนที่เราคิดว่าปรับตัวไม่ได้ด้วยข้อจำกัดต่างๆเนี่ยเราก็ต้องมีมาตรการรองรับแล้วก็ทำให้คนเหล่านี้กลับมามีโอกาสcontribute กับเศรษฐกิจได้อย่างรวดเร็วนะครับซึ่งอย่างที่เรียนนะครับเรื่องการปรับโครงสร้างหนี้นะครับการเพิ่มสกิลอัพสกิลแรงงานกับ SME สิ่งๆเหล่านี้ก็คงทำควบคู่กันไปทั้งขาบนและขาล่างครับ
0: ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์ปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยปี2569จะขยายตัวได้ 2.2% และ 2.1% ในปี2570จากวัฏจักรการลงทุนด้านปัญญาประดิษฐ์ของโลกซึ่งส่งผลบวกโดยตรงต่อการส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และการดึงดูดการลงทุนในกลุ่มดิจิทัลและเทคโนโลยีอย่างไรก็ตามต้องจับตาสถานการณ์ของ SME นะครับรวมถึงธุรกิจที่พึ่งพากำลังซื้อในประเทศยังเผชิญแรงกดดันจากรายได้ที่ฟื้นตัวช้าปัญหาสภาพคล่องและการเข้าถึงสินเชื่อรวมถึงการแข่งขันที่รุนแรงจากสินค้านำเข้าสำหรับความเสี่ยงทางเศรษฐกิจในระยะต่อไปก็คือความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ส่งผลให้ราคาพลังงานโลกและเงินเฟ้อสูงขึ้นมาตรการการค้าของสหรัฐรวมถึงผลกระทบจากซูเปอร์เอลนีโญที่จะสร้างผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรและอาหารครับว่าที่ปลัดกระทรวงพาณิชย์เตรียมเดินหน้า9ภารกิจเร่งด่วนนะครับตั้งแต่การดูแลการค้าในประเทศไปจนถึงการส่งออกเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยท่ามกลางความเสี่ยงของโลกครับคุณพูนพงษ์นยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าในโอกาสเข้ารับตำแหน่งปลัดกระทรวงพาณิชย์อย่างเป็นทางการในวันที่1ตุลาคมนี้จะเดินหน้าภารกิจเร่งด่วนสำคัญ9เรื่องเพื่อสนับสนุนให้เศรษฐกิจไทยเติบโตรองรับการค้าโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้แก่1ก็คือการดูแลค่าครองชีพให้เหมาะสมผ่านมาตรการทางกฎหมายและกลไกการค้ารวมถึงเพิ่มช่องทางการค้าออนไลน์ให้แก่ผู้ประกอบการไทย2คือสร้างความเป็นธรรมทางการค้าให้ผู้ซื้อทั้งผู้ขายนะครับรวมถึงการคุ้มครองผู้บริโภค3สร้างโอกาสและเสริมศักยภาพ

0: SME เพิ่มสัดส่วนมูลค่าการส่งออกทั้งขยายช่องทางการค้า e-commerce ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมและนำ SME เข้าร่วมงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติ 4 ครับเพิ่มมูลค่าการส่งออกสินค้าและบริการนะครับด้วยวิธีชี้นำตามความต้องการของตลาดโลกเน้นนำข้อมูลเชิงลึกของตลาดต่างประเทศมาชี้เป้าให้เกษตรกรและผู้ประกอบการไทยครับ
1: วันนี้อาจจะต้องเปลี่ยนแนวคิดว่าเราต้องมองหรือต้องขายของที่คนซื้อเขาอยากได้มากขึ้นนะครับไม่ใช่อยากจะขายแต่เฉพาะสิ่งที่เรามีอย่างเดียวถ้าสิ่งที่เราจะขายมันไม่ได้เป็นความต้องการของผู้ซื้อประเทศเหล่านั้นมันก็ไม่ได้ซื้ออะไรสักเท่าไหร่หรอกครับเราต้องมาวางแผนกันอีกนิดนึงแล้วเวลาเราพูดถึงคุณภาพเนี่ยซึ่งจะเป็นเรื่องที่น่าจะตอบโจทย์ผู้ซื้อนะครับอันนี้เราจะทำยังไงกับหน่วยงานอื่นๆนะครับที่จะต้องมาร่วมกัน
0: ภารกิจที่5ก็คือเร่งรัดการเจรจาการค้าเสรีหรือ FTA ฉบับใหม่นะครับ6ป้องกันและปราบปรามธุรกิจและสินค้าผิดกฎหมาย7ยกระดับบริการให้สะดวกรวดเร็วทันสมัยปรับโฉมกระทรวงพาณิชย์สู่ดิจิทัลเต็มรูปแบบ8คือการแก้ไขกฎระเบียบให้ทันสมัยเอื้อต่อภาคธุรกิจโดยเฉพาะการปรับปรุงกฎระเบียบและคำสั่งที่ล้าสมัยหรือเป็นอุปสรรคและ9ครับสนับสนุนการทำงานของบุคลากรกระทรวงพาณิชย์นะครับเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศเปิดโอกาสทางการค้าและยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการไทยครับกรมการค้าภายในเร่งตรวจจุดรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะครับหลังจากผลผลิตเริ่มทยอยออกสู่ตลาดเป็นห่วงเกษตรกรถูกกดราคาโดยเฉพาะเรื่องของน้ำหนักและความชื้นครับคุณวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าได้ประสานสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเจ้าหน้าที่ช่างตวงวัดและสายตรวจเฉพาะกิจลงพื้นที่ตรวจโรงงานอาหารสัตว์ผู้รวบรวมและจุดรับซื้ออย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเครื่องวัดความชื้นซึ่งมีผลโดยตรงต่อราคารับซื้อนะครับหากไม่ได้มาตรฐานก็อาจจะกระทบต่อรายได้ของเกษตรกรจากการลงพื้นที่พบว่าโรงงานผลิตอาหารสัตว์ในจังหวัดราชบุรียังคงรับซื้อข้าวโพดได้เต็มศักยภาพไม่พบปัญหารถบรรทุกตกค้างขณะที่จุดรับซื้อในจังหวัดนครปฐมแสดงราคารับซื้อชัดเจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงพาณิชย์ส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ครับราคาข้าวโพดเมล็ดความชื้น 30% เบอร์2 อยู่ที่ 7.9 บาทสตางค์ต่อกิโลกรัมส่วนความชื้น 14.5% อยู่ที่ 7.95 บาท95สตางค์ถึง 8.35 บาท35สตางค์ต่อกิโลกรัมขณะที่จังหวัดตากนะครับผลผลิตเพิ่งออกสู่ตลาดประมาณ 2% และมีความชื้นสูงทำให้ราคาลดลงจากสัปดาห์ก่อนประมาณ 10-20 สตางค์ต่อกิโลกรัมอธิบดีกรมการค้าภายในย้ำว่าการกำหนดราคาต้องพิจารณาทั้งคุณภาพความชื้นต้นทุนและระยะทางขนส่งแต่ต้องไม่ปล่อยให้ปัจจัยดังกล่าวถูกใช้เป็นช่องทางกดราคารับซื้อซึ่งก็จะติดตามการรับซื้ออย่างใกล้ชิดตลอดฤดูกาลเพื่อให้เกษตรกรขายผลผลิตได้อย่างเป็นธรรมนะครับและรักษาสมดุลตลอดห่วงโซ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กรมการค้าภายในตรวจจุดรับซื้อใน21จังหวัดรวม151แห่งนะครับระหว่างวันที่21สิงหาคมถึง9กันยายนพบปฏิบัติถูกต้อง136แห่งและพบการกระทำผิด15รายส่วนใหญ่เป็นกรณีใช้เครื่องวัดความชื้นที่ไม่มีเครื่องหมายรับรองหรือคำรับรองหมดอายุโดยเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตามกฎหมายเรียบร้อยครับทั้งหมดคือประเด็นเศรษฐกิจวันนี้นะครับพักสักครู่และกลับมาติดตามข่าวค่ำกันต่อผมจตุรงค์แสงโชติกุลสวัสดีครับ

0: ทุกปัญหาของท่านมีทางออกพบกับผมถนอมอ่อนเกตพล
1: ดิฉันลภรดากันเก
2: ตและดิฉันนิสาการกีตะเมคินค่ะ
1: เพราะเราคือสื่อกลางที่พร้อมยืนเคียงข้างคุณข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องตรงทันสถานการณ์พร้อมรับฟังปัญหาเพื่อประสานความช่วยเหลืออย่างตรงจุด
2: พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:30 น. ถึง 15:00 น. เต็มอิ่ม90 นาทีกับ3

0: สรุปข่าวเด่นประจำวันที่ทุกท่านต้องรู
1: ้ถามมาตอบไปตัวแทนรัฐตอบชัดทุกประเด็นจากทางบ้าน
2: และช่วงที่สำคัญเปิดสายสดรับเรื่องตรงจากทางบ้าน
0: มีปัญหาปรึกษาเราเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐและประชาชนเพื่อผลลัพธ์ที่จับต้องได้ในรายการ
3: NPT ร่วมใจช่วยชาวบ้าน

0: กลับมาติดตาม NBT News กันต่อนะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้จัดพิธีรับพระราชทานชุดไทยในโครงการอุ่นไอรักเพื่อเชิญไปมอบให้แก่โรงเรียนในเครือข่ายเพื่อจะนำไปใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอนวิชานาฏศิลป์พร้อมกับเดินหน้าลงนาม MOU เพื่อที่จะต่อยอดการพัฒนาการศึกษาและศิลปะวัฒนธรรมลงสู่ระดับท้องถิ่นอย่างยั่งยืนรองศาสตราจารย์ดร.คณกรสว่างเจริญอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาพร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษากว่า31แห่งอาทิโรงเรียนสตรีวิทยาโรงเรียนราชวินิตบางเขนโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ได้รับมอบชุดไทยพระราชทานในโครงการอุ่นไอรักจากเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังซึ่งในวันนี้นะครับ15กันยายนได้เชิญผู้อำนวยการจากโรงเรียนต่างๆเดินทางไปร่วมพิธีอย่างเป็นทางการด้วย
1: เนื่องจากว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยานะครับได้รับมอบชุดไทยพระราชทานนะครับจากสำนักพระราชวังเนื่องจากว่าทางสำนักพระราชวังได้จัดงานอุ่นไอรักและมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเนี่ยได้ไปร่วมกับทางสำนักพระราชวังในการที่จะไปมอบชุดไทยต่างๆในงานอุ่นไอรักทีนี้พอหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยชุดไทยมีจำนวนมากนะครับทางสำนักพระราชวังก็เลยมองถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยานะครับให้รับมอบชุดไทยนะครับนะฮะทีนี้ชุดไทยมีจำนวนมากเนี่ยเราก็มองถึงโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมทั้งภูมิภาคด้วยนะครับนะฮะเราก็ได้มีการลงทะเบียนและประชาสัมพันธ์ไปยังทั่วประเทศก็มีโรงเรียนที่สมัครเข้ามาที่มีความประสงค์อยากจะได้ชุดไทยนะครับรวมแล้ว50กว่าโรงเรียนจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับแล้วก็ตามภูมิภาคนะครับวันนี้ก็จะเป็นพิธีการรับมอบนะครับก็จะมีผู้อำนวยการโรงเรียนทั้งหมดเนี่ยมาร่วมกันที่มหาลัยของเราวันนี้มาทำพิธีรับมอบเพื่อนำชุดไทยเหล่านี้ไปใช้ในการเรียนการสอนให้กับนักเรียนนะครับในการเรียนเกี่ยวกับทางด้านนาฏยศิลป์ทั้งหลายนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าลูกๆของเรานักเรียนทั้งหลายเนี่ยที่อยู่ต่างจังหวัดทั้งหลายบางทีก็ไม่มีงบประมาณในการที่จะซื้อเครื่องประดับชุดไทยต่างๆที่ใช้ในการเรียนการสอนตรงนี้ก็ถือว่าเป็นคุณูปการอย่างแท้จริงนะครับที่จะได้ชุดไทยเนี่ยไปใช้ในการเรียนการสอนให้กับลูกๆของเรานะครับที่
0: นอกจากนี้นะครับยังมีการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU ด้านวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและโรงเรียนเครือข่ายต่างๆที่เข้าร่วมงานโดยมุ่งเน้นไปที่การบริการวิชาการและการถ่ายทอดองค์ความรู้โดยจะมีการจัดกิจกรรมร่วมกันที่เน้นด้านนาฏศิลป์รวมถึงการนำคณาจารย์และนักศึกษาลงพื้นที่ไปให้บริการวิชาการให้ความรู้แก่โรงเรียนชุมชนและท้องถิ่นตลอดจนการดำเนินงานวิจัยร่วมกันซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้มีการเตรียมความพร้อมด้านงบประมาณเพื่อรองรับการขับเคลื่อนโครงการลงสู่พื้นที่จริงเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
2: กระทรวงศึกษาธิการเดินหน้ามาตรการเชิงรุกยกระดับทุกโรงเรียนเป็นเซฟโซนเร่งคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาค่ะพร้อมเปิดช่องทางทราฟฟี่ฟองดูรับแจ้งเหตุโดยตรงค่ะนายอัครนันท์ กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการในฐานะประธานคณะกรรมการพิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยของกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการประชุมเดินหน้าขับเคลื่อนมาตรการเชิงรุกสร้างพื้นที่ปลอดภัยในสถานศึกษาให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมตามนโยบายของนายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยทั้งทางร่างกายและจิตใจของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาครอบคลุมภัย6ด้านไม่ว่าจะเป็นภัยด้านสิทธิความรุนแรงสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยงภัยออนไลน์และไซเบอร์ภัยสังคมและสภาพแวดล้อมรวมถึงภัยจากอุบัติเหตุและเหตุฉุกเฉินโดยกระทรวงศึกษาธิการเปิดช่องทางรับแจ้งเหตุผ่านแอป

0: คชัน Traffic Fondue เพื่อให้นักเรียนและครูสามารถแจ้งปัญหาได้โดยตรงทั้งการทุจริตการละเมิดสิทธิ์การกลั่นแกล้งหรือเหตุไม่ปลอดภัยพร้อมยืนยันรักษาความลับของผู้ร้องเรียน
1: เราก็จะทำงานเชิงรุกมากขึ้นจากการที่ตั้งรับมาในอดีตเนี่ยกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยก็โดนหลายปัจจัยมากนะครับแต่วันนี้สิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราจะทำยังไงให้การแก้ปัญหาของเราเนี่ยเป็นในทิศทางเชิงรุกมากขึ้นแล้วก็ให้เป็นที่พึ่งให้กับประชาชนได้จริงเพราะอย่างที่บอกครับว่าโรงเรียนเป็นพื้นที่ปลอดภัยแล้วก็หลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราเจอเรื่องราวเรื่องนี้เยอะมากๆดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดเราก็ต้องพิสูจน์ได้เห็นว่าเรามีความตั้งใจยังไงก็คือการทำเรื่องนี้ให้เกิดผลให้มากที่สุด
2: กรมประชาสัมพันธ์ได้ร่วมกับสำนักข่าวซินหัวของจีนจัดอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และแนวทางในการทำงานด้านสื่อรวมไปถึงปัญญาประดิษฐ์เพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพบุคลากรและยกระดับกระบวนการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารกรมประชาสัมพันธ์ได้ร่วมกับสำนักข่าวซินหัวของจีนจัดอบรมเชิงปฏิบัติการและการแลกเปลี่ยนความรู้หรือ Workshop and Knowledge Sharing Session โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมจากหลากหลายสื่อและหลายหน่วยงานของกรมประชาสัมพันธ์ทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยสำนักงานประชาสัมพันธ์เขตรวมถึงหน่วยงานด้านเทคนิคโดยนายหลี่ซือหยางผู้อำนวยการฝ่ายการปฏิรูปและการวางแผนสำนักงานเลขาธิการสำนักข่าวซินหัวเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนแนวคิดการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้กับงานข่าวและการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารนำเสนอเนื้อหาผ่านรูปแบบที่หลากหลายทั้งการถามตอบแผนภูมิโปสเตอร์แอนิเมชันวิดีโอสั้นและการสัมภาษณ์ภาคสนามเพื่อให้ประชาชนเข้าใจข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้จริงนอกจากนี้นะครับนายหลี่ซินเซอร์ผู้รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาสำนักเทคโนโลยีการสื่อสารสำนักข่าวซินหัวได้อธิบายถึงซินหัว Data Center ที่ช่วยบริหารจัดการข้อมูลและสนับสนุนงานข่าวให้เป็นหนึ่งเดียวลดความซ้ำซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานนอกจากนี้ซินหัวยังได้นำ AI เข้ามาสนับสนุนงานข่าวอย่างครบวงจรพัฒนาเครื่องมือสื่ออัจฉริยะมากกว่า210รายการช่วยตั้งแต่การวางแผนข่าวการจัดตารางงานไปจนถึงการผลิตและเผยแพร่เนื้อหาแบบเรียลไทม์การอบรมครั้งนี้เป็นการต่อยอดความร่วมมือระหว่างกรมประชาสัมพันธ์และสำนักข่าวซินหัวเพื่อพัฒนาการผลิตข่าวและบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนและรองรับการเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์สื่อในยุคดิจิทัล
0: กรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับ NBT ยกระดับการสื่อสารภาครัฐนำ AI มาช่วยผลิตข่าวและสื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุกนะคะเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็วและง่ายขึ้นพร้อมลดช่องว่างการสื่อสารระหว่างภาครัฐกับประชาชนค่ะกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการขับเคลื่อนภารกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงานผ่านงานประชาสัมพันธ์ยุคใหม่ให้แก่ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทั้ง77จังหวัดซึ่งได้รับความร่วมมือจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT โดยนายปฏิพัฒน์เข็มทิศนักสื่อสารมวลชนชำนาญการพิเศษถ่ายทอดความรู้ด้านการเขียนข่าวเชิงรุกจรรยาบรรณสื่อและการนำ AI มาช่วยผลิตข่าวและสื่อประชาสัมพันธ์นายปฏิพัฒน์บอกว่าปัจจุบันเทคโนโลยีทำให้ประชาชนรับรู้ข่าวสารได้เร็วขึ้นแต่ในขณะเดียวกันก็มีข้อมูลจำนวนมากที่ไม่สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาได้ทำให้ความน่าเชื่อถือของข่าวลดลงหน่วยงานภาครัฐจึงต้องสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนโดยเฉพาะกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่ต้องประชาสัมพันธ์โอกาสในการฝึกทักษะอาชีพให้ประชาชนได้รับทราบเพื่อให้สามารถนำความรู้ไปต่อยอดอาชีพและสร้างรายได้ที่มั่นคงโดยการนำ AI มาผลิตงานประชาสัมพันธ์ทั้งการผลิตวิดีโอการคิดเนื้อหาข่าวและการตรวจทานข้อมูลทำให้เจ้าหน้าที่สามารถผลิตสื่อได้รวดเร็วและหลากหลายมากขึ้นนอกจากนี้ยังย้ำว่า AI เป็นเพียงเครื่องมือช่วยทำงานเท่านั้นนักสื่อสารยังต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงและแหล่งที่มาของข้อมูลทุกครั้งก่อนเผยแพร่รวมทั้งต้องยึดหลักจรรยาบรรณโดยเฉพาะการเคารพสิทธิส่วนบุคคลการระมัดระวังประเด็นอ่อนไหวและการเคารพความแตกต่างด้านความเชื่อศาสนาเชื้อชาติและชาติพันธุ์
2: ยังมีประเด็นข่าวอื่นๆที่น่าสนใจในรอบวันติดตามได้ในช่วง NBT Recap ครับ

ามเปิดพื้นที่ชั้น7สู่มหานครแห่งกาแฟในงาน Iconic Club Coffee Expo 2026ภายใต้คอนเซปต์ Icon of Coffee Metropolis ระหว่างวันที่16ถึง20กันยายนนี้ภายในงานจัดเต็ม6โซนเริ่มจากร้านกาแฟโรงคั่วเมล็ดกาแฟคุณภาพจากทั่วประเทศและร้านดังฝั่งธนบุรีกว่า30ร้านการแข่งขันสุดยอดเมนูกาแฟประเทศไทยชิงเงินรางวัลรวมกว่า 100,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศโดยมีคณะกรรมการระดับโลกร่วมตัดสินนอกจากนี้ยังรวมเมนูกาแฟสุดพิเศษและเวทีท็อกจากคนดังในวงการกาแฟพาสัมผัสเมล็ดกาแฟและรสชาติจากทั่วโลกและโซน Exclusive ที่พร้อมมอบประสบการณ์กาแฟเหนือระดับกับร้านชื่อดังระดับมิชลินร่วมเปิดประตูสู่มหานครแห่งกาแฟที่ไอคอนสยามหอชั้น7จัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่เปิดเวทีใหญ่พลังสู้ชนะจนครั้งที่3สู่แผนชาติฉบับที่14ระดมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนำข้อมูลงานวิจัยและนวัตกรรมมายกระดับคุณภาพชีวิตและแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืนโดยข้อมูลจากระบบ PPP Connect พบว่าพื้นที่เป้าหมาย20จังหวัดทั่วประเทศยังมีครัวเรือนยากจนกว่า 300,000 ครัวเรือนหรือประชากรกว่า 1,200,000 คนที่ยังอยู่ในกับดักความยากจนโดยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่จึงมุ่งใช้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อวางแนวทางแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดในระดับจังหวัดผ่านกลไกด้านการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมครอบคลุม5มิติได้แก่เศรษฐกิจความเป็นอยู่สุขภาพการศึกษาและการคุ้มครองทางสังคมโดยภายในงานมีทั้งปาฐกถาพิเศษเวทีเสวนาและการระดมสมองเพื่อพัฒนาระบบคัดกรองครัวเรือนยากจนและสร้างแพลตฟอร์มแก้จนระดับจังหวัดหวังเปลี่ยนการช่วยเหลือจากการบรรเทาปัญหาเฉพาะหน้าสู่การสร้างโอ

รจังหวัดเชียงใหม่มอบนโยบายแก่ผู้กำกับทั้ง38สถานีตำรวจในสังกัดโดยเน้นย้ำหลักการทำงานเกาะติดประชาชนเกาะติดปัญหาและเกาะติดผู้ใต้บังคับบัญชากำชับตำรวจทุกนายปฏิบัติตามคำสั่งและนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติอย่างเคร่งครัดห้ามปล่อยปะละเลยกำชับผู้บังคับบัญชาทุกระดับตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ควบคุมและดูแลความประพฤติของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการกระทำผิดวินัยร้ายแรงตั้งแต่ต้นทางรวมถึงกวดขันและติดตามพฤติการบุคคลพ้นโทษอย่างเร่งครัดด้วยนอกจากนี้ยังเน้นย้ำให้ยกระดับการฝึกยุทธวิธีอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ตำรวจมีความพร้อมรับมือสถานการณ์และช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพสร้างความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยให้กับประชาชนในทุกระดับ

รวจสอบสภาพอากาศนะคะครึ่งหลังเดือนกันยายนเริ่มมีสัญญาณเปลี่ยนฤดูแต่ว่าฝนก็ยังตกหนักต้องเฝ้าระวังกันต่อนะคะล่าสุดมีคำเตือนว่าวันที่17ถึง20กันยายนจะมีฝนตกหนักรอบใหม่ติดตามในสถานีอากาศ NBT ค่ะอากาศเริ่มมีสัญญาณเปลี่ยนฤดูค่ะแต่ฝนยังไม่จบนะคะล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฝนหนักถึงหนักมากในพื้นที่ของประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่17ถึง20กันยายนนี้ค่ะรอบใหม่นี้จะค่อยๆเปลี่ยนพื้นที่จากตอนบนลงสู่ตอนล่างของประเทศสาเหตุสำคัญก็มาจากความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนค่ะจะแผ่ลงมาปกคลุมในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนก็มีผลทำให้ตัวร่องมรสุมนะคะเลื่อนขยับลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนส่วนตัวลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็จะมีกำลังแรงขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะฝนหนักรอบใหม่นี้วันที่17กันยายนนะคะจะเริ่มมีผลกระทบในโซนของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนนะคะความหนักความแรงจะอยู่ในโซนนี้แต่ตั้งแต่วันที่18กันยายนค่ะกลุ่มฝนหนักนะคะจะเลื่อนขยับลงมาอยู่ในโซนของภาคกลางภาคตะวันออกและพื้นที่ภาคใต้นะคะจะได้รับผลกระทบในช่วงวันที่18 19และวันที่20ค่ะถ้าดูพื้นที่เสี่ยงวันที่17กันยายนนะคะจะพบว่าฝนหนักมากค่ะจะอยู่ในโซนของจังหวัดอุตรดิตถ์พิจิตรพิษณุโลกและในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์รวมถึงระนองพังงาและหลายส่วนนะคะของพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนหนักเกิดขึ้นในวันที่18กันยายนค่ะจุดฝนหนักมากขยับลงใต้ชัดเจนนะคะจะอยู่ในโซนจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและที่ชุมพรขณะที่ฝนตกหนักนะคะจะกระจายในหลายภูมิภาครวมทั้งพื้นที่กรุงเทพมหานครด้วยวันที่19กันยายนค่ะฝนหนักมากจะอยู่ที่ราชบุรีในพื้นที่จังหวัดระยองจันทบุรีและที่ตราดรวมทั้งที่ระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีก่อนวันที่20กันยายนนะคะพื้นที่ฝนหนักมากจะเน้นอยู่ที่ราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยรวมทั้งพื้นที่ฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดลงมาที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองและที่พังงาเป็นจุดที่ต้องเฝ้าระวังพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมอยู่แล้วนะคะต้องระวังเป็นพิเศษทั้งเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและพื้นที่ลุ่มอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ค่ะในรอบวันที่17ถึง20กันยายนนี้ทะเลอันดามันคลื่นลมมีกำลังค่อนข้างแรงสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรมีคำเตือนเรือเล็กให้งดออกจากฝั่งในโซนของทะเลอันดามันต่ำกว่า6เมตรงดออกจากฝั่งเด็ดขาดค่ะนี่จะเป็นอีกหนึ่งภาพของอากาศครึ่งหลังในเดือนกันยายนค่ะแม้มวลอากาศเย็นจากจีนจะเริ่มเข้ามามีบทบาทแต่ไม่ได้หมายความว่าฝนจะหมดตรงกันข้ามการแผ่ลงมาครั้งนี้ทำให้ร่องมรสุมเลื่อนลงใต้ขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้น17ถึง20กันยายนนี้ต้องจับตาฝนตกหนักฝนตกสะสมกันอย่างใกล้ชิดค่ะปิดท้ายไปดูสภาพอากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะเหนือมีฝน 60% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์น่านและอุตรดิตถ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝน 70% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝน 70% ของพื้นที่จะตกหนักที่นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝน 70% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่ง
ในส่วนของภาคตะวันออกมีฝน 70% ของพื้นที่มีโอกาสเกิดฝนหนักในพื้นที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน 60% ของพื้นที่ตกได้ที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานียะลาและนราธิวาสทะเลคลื่นสูง1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝน 60% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งที่ระนองและพังงาทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรวันนี้จันทิมาสวัสดีค่ะ

0: ข่าวต่างประเทศในช่วงค่ำวันนี้นะครับเริ่มต้นกันที่ผู้นำสหรัฐที่ได้มีการประกาศอีกครั้งเรื่องของการแจกเงินแก่ชาวอเมริกันคนละ $5,000 หากชนะการเลือกตั้งปลายปีนี้ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐได้มีการย้ำอีกครั้งผ่านข้อความในทรูธโซเชียลนะครับว่าเขาจะแจกเงินให้แก่ชาวอเมริกันกลุ่มวัยผู้ใหญ่คนละ $5,000 หรือประมาณ $160,000 หากพรรครีพับลิกันคว้าชัยชนะการเลือกตั้งกลางวาระในวันที่3พฤศจิกายนนี้โดยทรัมป์ได้บอกนะครับว่าสหรัฐกำลังได้รับเงินนับล้านล้านดอลลาร์จากการพัฒนาทางเศรษฐกิจการลงทุนและจากความสำเร็จในหลากหลายด้านแต่เรื่องนี้ได้ถูกบิดเบือนจากพรรคเดโมแครตซึ่งทรัมป์ก็ได้บอกนะครับว่าความจริงก็คือความจริงโดยมีการยกตัวอย่างเรื่องของเงินของขวัญที่เขาได้มอบให้แก่ทหารอเมริกันคนละ $1,776 ที่หลายคนบอกว่าเป็นไปไม่ได้แต่เขาก็สามารถทำได้สำเร็จไปแล้วดังนั้นเขาจึงต้องการให้ชาวอเมริกันกลุ่มวัยผู้ใหญ่มั่นใจว่าจะได้รับเงินจำนวนดังกล่าวหลังรีพับลิกันชนะการเลือกตั้ง
1: บริษัท Microsoft ร่างแนวทางปฏิบัติในการพัฒนา AI ขององค์กรซึ่งก็ใช้เวลาร่างนานราว 5-6 เดือนโดยมีใจความว่า Microsoft จะไม่พัฒนา AI ที่ขัดขวางต่อการแก้ไขหรือปิดระบบและจะต้องพัฒนาให้สามารถสื่อสารในรูปแบบที่มนุษย์เข้าใจได้ประการสำคัญจะต้องยึดมั่นว่าการละเมิดแนวทางปฏิบัติถือเป็นความล้มเหลวโดยหลายฝ่ายมองว่าการร่างแนวทางปฏิบัติดังกล่าวคือสิ่งที่แสดงให้เห็นว่า Microsoft ก็มีความกังวลเกี่ยวกับการรับมือ AI เช่นกันหากมีการพัฒนาอย่างไม่ควบคุมจนทำให้ AI กลายเป็นภัยต่อมนุษย์ถือเป็นการตอกย้ำคำเตือนของ Anthropic ที่ได้เตือนก่อนหน้านี้ว่าเทคโนโลยี AI ที่พัฒนาอย่างรวดเร็วเกินไปอาจนำไปสู่การสูญพันธุ์ของมนุษยชาติในอนาคต
0: จีนประกาศมาตรการใหม่ในการคุมเข้มพลเมืองบางกลุ่มไม่ให้เดินทางออกนอกประเทศเป็นเวลา3ปีหากถูกเพ่งเล็งว่าอาจจะสร้างความเสียหายแก่ผลประโยชน์ของจีนเมื่ออยู่ต่างแดนโดยเริ่มมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันนี้นอกจากนี้ผู้ที่ฝ่าฝืนกฎระเบียบด้านการนำเข้าและส่งออกเทคโนโลยีที่อาจเป็นภัยต่อความมั่นคงทางอุตสาหกรรมหรือเทคโนโลยีของจีนก็จะถูกห้ามเดินทางออกนอกประเทศเช่นเดียวกันขณะที่สื่อของรัฐบาลจีนได้รายงานนะครับว่าประโยชน์ส่วนหนึ่งของมาตรการใหม่นี้ยังจะช่วยปกป้องพลเมืองของจีนไม่ให้ถูกหลอกให้เดินทางออกนอกประเทศหรือเสี่ยงที่จะเข้าไปเกี่ยวพันกับการพนันผิดกฎหมายหรือแก๊งหลอกลวงในต่างประเทศด้วยอย่างไรก็ตามมีนักวิชาการที่มองนะครับว่ามาตรการที่ว่านี้อาจจะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการสกัดกั้นผู้ที่เห็นต่างจากรัฐบาลจีนในการเดินทางหลบเลี่ยงออกนอกประเทศ
1: กระทรวงวัฒนธรรมอิสราเอลกำลังพิจารณาถอนสัญชาติของ2ผู้กำกับภาพยนตร์ได้แก่ยูอัลอับราฮัมและราเชลซอหลังจากภาพยนตร์สารคดีเรื่องนาซาที่ตีแผ่การโจมตีและการสังหารชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาด้วยการใช้ระบบ AI คว้ารางวัลพิเศษจากเทศกาลภาพยนตร์เวนิสที่อิตาลีโดยกล่าวหาผู้กำกับทั้ง2ว่าเป็นกบฏต่อรัฐฐานผลิตสื่อให้ร้ายประเทศของตัวเองเพียงเพื่อต้องการเสียงชื่นชมจากกลุ่มต่อต้านชาวยิวทั่วโลกทั้งนี้สารคดีเรื่องดังกล่าวมีความยาว80นาทีดำเนินเรื่องราวโดยใช้การสัมภาษณ์ทหารและหน่วยข่าวกรองของอิสราเอลจำนวน24คนที่ให้ข้อมูลโดยไม่เปิดเผยตัวตนซึ่งบางคนได้ให้ข้อมูลถึงการได้รับการสั่งการให้สังหารพลเรือนจำนวนมากมีรายงานว่าสารคดีเรื่องนี้ได้รับเสียงปรบมือยาวนานถึง25นาทีในการฉายรอบปฐมทัศน์ที่เทศกาลภาพยนตร์เวนิสเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาก
0: ลุ่มติดอาวุธฮูตีในเยเมนได้มีการประกาศเข้ายึดเกาะฮานิสใหญ่และฮานิสเล็กทางตอนใต้ของทะเลแดงอีกทั้งยังได้ยิงโจมตีฐานทัพอากาศในเมืองคามิสมูไซทางตะวันตกเฉียงใต้ของซาอุดิอาระเบียด้วยซึ่งนับเป็นปฏิบัติการรุกคืบล่าสุดของกลุ่มดังกล่าวในพื้นที่ช่องแคบเอลมันเดบเพื่อเข้าควบคุมเส้นทางขนส่งสินค้าทางทะเลที่สำคัญรองจากช่องแคบฮอร์มุสทำให้กองทัพเยเมนที่ได้รับการสนับสนุนจากซาอุดิอาระเบียต้องยกระดับการโจมตีทางอากาศในการยึดคืนพื้นที่จากกลุ่มฮูตีเพื่อไม่ให้เกิดแรงกดดันมากขึ้นต่อการส่งออกน้ำมันของซาอุดิอาระเบียจนไปส่งผลกระทบต่ออุปทานและราคาน้ำมันในตลาดโลกซึ่งหากสถานการณ์ดำเนินไปเข้าขั้นดังกล่าวอาจทำให้อิหร่านมีความได้เปรียบเพิ่มขึ้นในการทำสงครามกับสหรัฐ
1: พักกันก่อนครู่เดียวนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงทำไมนะคะวันนี้อาจารย์เกษมสันและคุณสรกฎสกรกฎพาไปพูดคุย2เรื่องใหญ่นะคะ
0: ประเด็นแรกเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเด็กๆและเยาวชนก
1: ับ
0: การเรียนการศึกษารวมไปถึงเรื่องของคําที่จะบอกว่าเด็กดื้ออะไรคือที่บอกว่าเด็กดื้อแล้วอะไรคือไม่ดื้อนะ
1: อีกเรื่องนึงเป็นเรื่องพลังงานนะคะตอนนี้เราเป็นการจัดงานใหญ่อยู่นะคะงาน Gas Tech 2026เดี๋ยว2ประเด็นนี้จะมีรายละเอียดอย่างไรนะคะพักกันก่อนครู่เดียวแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามนะคะตอนนี้ขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

0: อุดรธานีเมืองแห่งพหุวัฒนธรรมเป็นโอกาสที่นักท่องเที่ยวหลายล้านคนที่จะมาเยือนเมืองอุดรบ้านเฮาได้มีความประทับใจเป็นโอกาสที่ดีที่นักท่องเที่ยวสิได้มาเยี่ยมยามบ้านเฮาสิได้รับความประทับใจกลับมาเยี่ยมยามเฮาอีกครั้ง
1: 1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดจังหวัดอุดรธานี
2: หมอกอายุ18เป็นมะเร็งปอดและเป็นโรคทั้งใบของแม่แก้วแกตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลทุกวันแกบอกว่าดีละได้ออกกำลังกายอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยอย่ากินข้าวเปล่าถุงละ6บาทก็พอละเพราะทุกวันจะมีกับข้าวสุ่มจากญาติผู้ป่วยคนอื่นเพียบเลยแกบอกว่าเหมือนกินบุฟเฟ่โลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
3: กลับมาลูกไม่แกล้งแม่สิเรานะ
2: ทุกครั้งที่แม่แก้วเปิดตาเธอจะเห็นหมอกอยู่ตรงนั้นเสมอเลย
3: รักแกล้งแม่ลูก
4: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
3: ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณ
2: มอบโอกาสให้โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาจริง
5: ๆแม่จ้า
6: แม่เล่นอะไรเนี่ย
2: ชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งเพิ่มพื้นที่บวกโอกาสให้ทุกชีวิตร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดีคำว่าให้ไม่สิ้นสุด
7: รู้จักรากเหง้าเล่าจากความดีเพราะมีที่มาจากอดีตสู่ปัจจุบันครบครันในเรื่องราวของประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีคุณค่าแห่งวิถีไทยชวนคุณเรียนรู้และภาคภูมิใจในความเป็นไทยไปกับรายการโจสยามออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 15:30 นถึง 16:00 นทาง NBT2 HD

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผมและอาจารย์เกษมสันต์วีรกุลต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์อีกหนึ่งช่วงนะครับก็คือช่วงทำไมนะครับโดยคุณผู้ชมสามารถที่จะรับชมได้ผ่านทาง NBT 2HD แห่งนี้นะครับหรือจะรับชมผ่านทางออนไลน์ได้ทาง NBT-NBT นะครับหรือจะเป็นแอปพลิเคชัน NBT Plus ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางเช่นเดียวกันนะครับอย่างที่บอกไว้ทำไมนะครับจะเป็นช่วงที่ชวนคุณผู้ชมมาตั้งคำถามเพื่อที่จะหาคำตอบให้กับประเด็นต่างๆในสังคมวันนี้เรามา2ประเด็นใหญ่นะครับประเด็นแรกเป็นประเด็นต่อเนื่องเกี่ยวกับเด็กๆและเยาวชนอย่างที่เกริ่นไว้อาจารย
0: ์ครับ
1: อาจารย์คุณหมอ
0: สุริยะเดลนะฮะคุณหมอเคยมาพูดกับเราช่วงที่เกิดเหตุรุนแรงที่เรียนเทพศิรินนทบุรี
1: ครับ
0: คุณหมอมาตอนนั้นมาครั้งแรกคุณหมอชี้เห็นว่าปัญหาใหญ่อยู่ที่บ้านปัจจุบันนี้เยาวชนหรือเด็กเนี่ยถ้าจะมีปัญหาอะไรเนี่ยต้องเริ่มต้นที่บ้านนะดูแลให้ดีคุณหมอใช้คำว่าทุนชีวิต
1: ครับ
0: ทักษะรู้คิดจิตสำนึกทั้งต่อตนเองและต่อระบบนิเวศซึ่งมีบ้านชุมชนโรงเรียนแล้วก็เพื่อนเราได้เจาะลึกเรื่องบ้านไปละ
1: วันนี้จะเป็นเรื่องของ
0: โรงเรียน
1: กันบ้านนะครับนั่นเป็นประเด็นแรกนะครับอีกประเด็นนึงเป็นประเด็นใหญ่งานใหญ่ระดับนานาชาติ GASTEC 2026ที่ไทยเป็นเจ้าภาพในปีนี้เดี๋ยวเราจะได้ดูกันนะครับว่ามีแนวทางหรือว่ามีผลประโยชน์อย่างไรบ้างที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยกับงานนี้นะครับ
0: เดี๋ยวเราจะคุยกับทีเซฟในช่วงนั้น
1: ถูกต้องครับนะครับไปกันที่สายแรกก่อนเลยนะครับตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับทางผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมและกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นนะครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทริปตีนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคุณหมอครับ
2: ครับสวัสดีอาจารย์เกษมสันต์สวัสดีคุณสอกรกฎและผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับ
0: ครับขอบพระคุณคุณหมอครับที่กรุณาให้เกียรติกับทางรายการนะครับค
2: ุ
0: ณหมอครับเมื่อเกิดเหตุที่โรงเรียนเทพศิรินนทบุรีเราเคยเรียนเชิญคุณหมอมาครั้งหนึ่งตอนนั้นเนี่ยคุณหมอได้พูดว่าทุนชีวิตคือปัจจัยสำคัญทุนชีวิตที่คุณหมอพูดคือทักษะรู้คิดจิตสำนึกทั้งต่อ

0: ตนเองและระบบนิเวศแล้วก็มีบ้านชุมชนโรงเรียนเพื่อนเป็น4ปัจจัยหลักคราวที่แล้วคุณหมอได้ลงรายละเอียดเรื่องบ้านเยอะวันนี้อยากไปที่เรื่องโรงเรียนครับคุณหมอครับ
1: คร
0: ับครับบทบาทของโรงเรียนนะครับในเรื่องของเด็กเยาวชนที่มีปัญหาปัจจุบันเนี้ยโรงเรียนที่ดีควรจะมีบทบาทอย่างไรบ้างครับคุณหมอครับ
1: ประเด็นแรกเลยก็คือความเป็นบ้านหลักที่2
0: ครับ
1: เวลาเราพูดคําว่าบ้านหลักที่2ก็แสดงว่ามันต้องมีความปกปุ่นปลอดภัย
0: ครับ
1: ถ้าเมื่อไหร่อันนี้ถือเป็นเรดแฟลกเลยไม่มีพ่อแม่คนไหนครับที่ถ้าเกิดก็ไม่รู้เลยว่าพรุ่งนี้จะเกิดปัญหาอะไรขึ้นวันนี้จะเกิดปัญหาอะไรขึ้นกับลูกเพราะฉะนั้นว่าโรงเรียนเนี่ยหัวใจสำคัญของมันเลยเนี่ยที่ถือเป็นธงแดง red flag เลยของทั้งประเทศเลยนะทุกโรงเรียนไม่ว่าจะเล็กกลางใหญ่จะเป็นระดับไหนก็ตามก็คือความรักความอบอุ่นและปลอดภัยหมอใช้คำง่ายๆฮะจากเกษตรศาสตร์ก็คือถ้ากายพร้อมใจเปิดสมองจะเกิดการเรียนรู
0: ้ครับ
1: แต่ถ้ากายปิดกายไม่พร้อมใจปิดสมองจะไม่มีทางเกิดการเรียนรู้ได้เลยไม่ว่าคุณจะสอบอะไรก็ไปกายไม่พร้อมความหมายคืออะไรเช่นข้าวไม่มีจะกินบ้านไม่มีจะอยู
0: ่ครับ
1: หรือว่านอนหลับก็ไม่ได้นอนเลยอดหลับอดนอนนี้แสดงว่ากายไม่ได้มีความพร้อมใจปิดความหมายก็คืออารมณ์วันนี้ไม่อยู่ในสถานะที่พร้อมศัตรูอันร้ายกาจของที่เรากำลังพูดถึงสมองและการเรียนรู้ของสมองหรือทักษะสมองส่วนคิดชั้นสูงหรือ EF ที่หลายท่านคงเคยได้ยินได้ฟัง
0: EF ครับใช่ครับ
1: ที่เคยได้ยินได้ฟังเนี่ยศัตรูร้ายกาจของมันเลยคือความเครียดเพราะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่อารมณ์ไม่พร้อมและเกิดอยู่บนสถานะความเครียดยกตัวอย่างเช่นโรงเรียนเปิดประเด็นโฮมรูมมาก็ตำหนิติเตียนดูด่าว่ากล่าวหรือว่าใช้พลังลบกันตั้งแต่ต้นตั้งแต่ก้าวเท้าออกจากบ้าน
0: ครับ
1: วันนั้นผมเชื่อว่ามันจะกลายเป็นวันที่ไม่น่าเรียนของเด็กคนนั้นไปเลย
0: ได้ครับคุณหมอครับขออนุญาตครับสัญญาณโทรศัพท์มีปัญหาเล็กน้อยขออนุญาตวางสายดิจิตอลใหม่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับครับอันนั้นก็เป็นคำที่คุณหมอ
2: บอกไว้
0: เรียเดียวชอบใช้นะกายพร้อมใจเปิดสมองจะเกิดการเรียนรู
2: ้
0: กายก็คือตั้งแต่ออกจากบ้านแล้วร่างกายต้องพร้อมอาหารการกินต้องพร้อมใจเปิดอารมณ์เปิดนี่คืออารมณ์ต้องดีใจต้องดี
2: ครับ
0: ซึ่งบ้านเนี่ยคุณหมอคะแล้วบอกเราว่า 50% ของปัญหาในเยาวชนในเด็กเนี่ยเริ่มจากบ้าน
2: ครับ
0: บ้านต้องปลอดภัยพ่อแม่ต้องเป็นต้นแบบที่ดีลูกต้องอยากคุยกับพ่อแม
2: ่
0: ถ้าบ้านล้มเหลวเนี่ยมันก็ไปยากละ
3: ครับมาจะส่งผลไปที่ต่อไปที่อาจารย์บอกว่ากายเริ่มปิดแล้วพอกายเริ่มปิดก็ใจเริ่มปิดอีกมันก็ส่งผลมาให้สมองก็ปิดอีกเช่นเดียวกัน
0: ใช่ครับเพราะว่าเด็กเนี่ยเขาอยู่กับระบบในเวท4อย่างที่บ้านชุมชนโรงเรียนเพื่อนเพราะฉะนั้นบ้านใครแล้วคุณหมอบอกเราว่าครึ่ง 50%
3: อยู่ที่บ้าน
0: หนักอยู่นั้นนะครับแล้วก็ตอนนี้โรงเรียนคุณหมอก็มากายพร้อมใจเปิดสมองจะเกิดการเรียนรู้คุณหมอครับกลับมาแล้วครับ
1: ครับก็คือสิ่งนี้เนี่ยเป็นหัวใจที่สำคัญท่านจะเห็นเลยว่าในต่างประเทศบางประเทศหรือแม้กระทั่งบ้านเราเองโรงเรียนบางโรงเรียนเขาจะมีการวางสติสมาธิตอนเช้า
0: ครับ
1: เพื่อให้สมองใจเปิดสมองจะได้เกิดการเรียนรู้ครับเขาเรียกว่าสะสมพลังบวกเข้าไปบางคนก็ใช้ดนตรีแต่ไม่ใช่เป็นดนตรีจังหวะแรงนะแต่เป็นดนตรีสบายๆที่ทำให้คนสามารถมีสติสมาธิได้หรือแม้กระทั่งการใช้การออกกำลังกายเบาๆก็จะทำให้มีความรู้สึกมีสติสมาธิเกิดขึ้นได้
0: ครับ
1: พวกนี้เป็นสภาวะการในการทำให้ใจเปิดและสมองเกิดกันทีนี้การเรียนรู้ณปัจจุบันนี้สำหรับเด็กยุคใหม่เนี่ยมันต้องเป็นห้องเรียนกลับพาฮะ
0: ห้องเรียนกลับพาห้องเรียนกับหัวกับหางนะคุณหมอนะ
1: ไม่คือมันไม่ได้กลับหัวกลับหางในลักษณะความหมายก็คือในสมัยเดิมเราใช้วิธีการคุณครูยืนสอนหน้าชั้น
0: ครับ
1: แล้วก็ใส่เนื้อหาวิชาอัดเต็มแล้วพอถึงเวลาก็มีแบบการให้หรือการบ้านสมัยนี้ไม่ใช่
0: ครับ
1: อาจจะต้องใช้กระบวนการสร้างการเรียนรู้เปลี่ยนห้องเรียนแทนที่จะตั้งโต๊ะเรียนแบบเดิมก็กลายเป็นตัวอยู่และสร้างการเรียนรู้ร่วมกันไปโดยที่ครูเนี่ยสามารถเป็นนักอำนวยการสร้างการเรียนรู้ยิ่งมี AI มี AI Agentic ด้วยโอ้การเรียนรู้ในห้องนั้นจะอลังการมาก
0: ครับ
1: อาจารย์เกษมสันเชื่อไหมหรือท่านสอบปรากฏนะท่านเชื่อไหม ตอนที่หมอไปที่จีนแล้วไปเกิดการแลกเปลี่ยนกันทั่วโลกนะครับสวิตเซอร์แลนด์เสนอบทวิชาแห่งความล้มเหลวแล้วห้องนี้ล้นไปเลยนะ
0: คือ
1: หมายถึงว่ามีเขาสร้างทักษะว่าเวลาที่เจอกับปัญหาลูกศรมันไม่ได้ทุกอย่างซีโร่ได้แต่เขาต้องเรียนรู้ล้มให้เป
0: ็
1: นแล้วล้มแล้วลุกได
0: ้
1: ล้มได้ไม่มีปัญหาแต่ล้มแล้วหมอยกตัวอย่างให้เป็นรูปธรรมในโรงเรียนชั้นเรียนอนุบาลสัปดาห์ที่แล้วเด็กวาดรูปบนโต๊ะบนโต๊ะนี่วาดง่ายใช่ไหมอาจารย์
0: ครับใช่ครับ
1: สัปดาห์ถัดไปคุณครูขึงลวดและกระดาษลอยอากาศได
0: ้
1: คุณครูไม่ได้สนใจที่ผลผลิตของมันแล้วว่าอะไรสวยและไม่สวยแต่คุณครูสนใจกระบวนการว่าวิธีการจัดการอารมณ์ของเขาและลุกขึ้นมาไม่ท้อสามารถที่จะทำภารกิจนั้นเสร็จได้บนปัญหาและอุปสรรคตามพัฒนาการตามวัยนั้นเป็นอย่างไร
0: ครับ
1: แต่ปัจจุบันเนี่ยอาจารย์จะเห็นเลยว่าที่วัดเต็มไปหมดแล้วก็วัดกับที่เฉพาะผลงาน
0: ครับ
1: บางทีพอเป็นเด็กโตในชั้นเรียนประถมเนี่ยเด็กไปให้เกไอทำหมดเลย
0: ครับ
1: แม้แต่คิดวิเคราะห์ตักเคราะห์ยังไม่ดีเลย
0: ครับตอนนี้อาจารย์ครับเรื่อง flip classroom ที่อาจารย์พูดถึงห้องเรียนกลับทางเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากผมได้อ่านหนังสือของซัลมอนคานคนที่ทำ AI เรื่องการศึกษาเนี่ยนะครับเขาก็พูดเหมือนที่อาจารย์แนะนำเลยครับเด็กอยู่กับบ้านเรียนกับ AI ทำการบ้านกับ AI พอมาถึงเรียนเนี่ยรูปแบบที่อาจารย์พูดมันคือ active learning ถูกไหมครับนี่เป็นการเรียนการสอนในอุดมคติเลยที่โลกอยากจะได้แบบนี้เลยประเทศไทยเราพร้อมสักแค่ไหนครับอาจารย์ครับ
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าต้นสังกัดเนี่ยปลดล็อกสักนิดนึงโดยเฉพาะเอาแรกก่อนเลยที่ท่านต้องปลดล็อกอันนี้ต้องพาดพิงไปที่ต้นสังกัดเลย
0: ก็
1: คือกระทรวงศึกษาธิการเพราะว่าเวลาท่านสั่งการลงมาแล้วท่านมีข้อสอบ RP ตั้งแต่ชั้นป.1ให้อ่านออกเขียนได้ครูกดดันทั้งประเทศ
0: ครับ
1: แล้วมันก็พาเอาเด็กกดดันไปด้วยแล้วลากเอากดดันไปจนถึงชั้นเรียนอนุบาลไปด้วย
0: ครับ
1: แล้วแถมเนี่ยไปวัดกันที่ผลเขาเรียกเอาคัพเบตจริงๆเจตนารมณ์ของอันนี้เพียงแค่ต้องการรู้พัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล
0: ครับ
1: แต่เปล่าเลยฮะกระทรวงศึกษาในลักษณะที่สั่งการแล้วเหมือนกับว่าพลาดไม่ได้มีเด็กที่มีปัญหาไม่ได้เพราะคุณครูทั้งหลายก็เลยติวเข้มแล้วมันก็เลยกลายเป็นการแรงกดดันหรือแม้กระทั่งสอบ national test ในชั้นเรียนชั้นป.3 เนี่ยท่านจะเห็นเลยว่าพวกนี้กลายเป็นแรงกดดันสมมติปลดล็อกเลยให้กลายเป็นอันที่เรียนรู้ตามสมรรถนะเอาแค่ช่วงชั้นที่1ก็คือป.1 2 3ซ
0: ึ่
1: งยังในพระราชบัญญัติเด็กประถมวัยยังถือว่าเป็น early childhood เป็นเด็กช่วงเปลี่ยนผ่านของเด็กประถมวัยเข้าสู่วัยในช่วงนี้ถ้าลองปลดล็อกดูและใช้กระบวนการสร้างการเรียนรู้ผมเอาง่ายๆเลยนะตั้งธงไว้เลยเหมือนแกน X แกน Y นะก
0: ็
1: คือเรียนสูงๆเขาไว้จะได้มีอาชีพมีงานทำใช่ไหม
0: ครับ
1: อันนี้คือแกน X นะแต่แกน Y ในแนวระนาบเนี่ยก็คือสามารถเรียนรู้จุกร่วมกับสังคมได้สมมุติในแกน X เราเอาคิดแบบง่ายๆเลยคิดเป็นพูดเป็นทำเป็นคิดเป็นก็แสดงว่าเราใส่วิชาคณิตใส่วิทยาศาสตร์เข้าไปใส่โค้ดดิ้งเข้าไปใส่กระบวนการพัฒนาการตามวัยเลยนะ
0: ครับ
1: แต่ประเด็นอยู่ที่ว่าแล้วคิดดีไหมถ้าคิดสิ่งที่คิดเป็นคิดดีมันก็จะทำให้สมบูรณ์แบบกับเรื่องการทักษะการอยู่ร่วมในสังคมใช่ไหมพูดเป็นได้หลายภาษาเลยแต่พูดดีไหมกระบวนการแลกเปลี่ยนสุนทรียสนทนามันจะเกิดขึ้นไม่ใช่กลายเป็นจบสูงมากเลยแต่นั่งวงไหนก็แตกวงนั้นมันไม่ใช่เป้าหมายแน่นอน
0: ครับ
1: ทำเป็นองค์ครูเพอร์ชิพสามารถทำอาชีพได้แม้ต่อให้อยู่ประถมแต่ขอโทษทำดีหรือเปล่าเพราะฉะนั้นในแกน Y จะใช้คำว่าคิดดีพูดดีทำดีแกน X ใช้คิดเป็นพูดเป็นทำเป็นแล้วใช้ออกมาเป็นลักษณะสมรรถนะเบสไม่มีการตัดเกรดทั้งประเทศผมว่าอันนี้ท่านจะเห็นปรากฏการณ์ที่ความรู้ผู้คุณธรรมปรากฏเกิดขึ้นจริงคร
0: ับ ครับคุณสอก็กดจริงที่คุณหมอพูดเนี่ยก็จะสอดคล้องกับโลกนะคุณหมอเนาะเพราะว่าตอนนี้หลายประเทศแล้วเนี่ยเขาก็ยกเลิกการสอบในหลายๆชั้นเรียนไปแล้ว
3: ครับ
0: เขาบอกว่าการสอบทำให้มันล้มเหลวการสอบล้มเหลวแล้วทำให้เด็กเครียดเปล่าๆไม่ได้เกิดประโยชน์อันนี้สอดคล้องเรื่องเดียวกันถูกไหมครับคุณหมอครับ
1: แล้วหมอฝากสู่กระทรวงนะก็คือจริงๆฝากสู่รัฐบาลเลยทั้งสายก็ถือว่ามีแค่2กระทรวงในประเทศนะฮะที่มีหน้าที่ในการพัฒนาคุณภาพพล

0: เราทำไมไม่สร้างทัศนคติใหม่ของทั้งประเทศว่าการศึกษาคือการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณภาพพลเม
1: ือง
0: ไม่ใช่การแข่งขันถ้าสามารถตั้งธงแบบนี้ได้ผมเชื่อว่าหลายเรื่องจะถูกปลดล็อกโรงเรียนเปิดรั้วโรงเรียนกลายเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้แม้แต่มหาวิทยาลัยก็จะกลายเป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดไม่ต้องมาที
1: ค
0: งทีแคสอะไรกันให้วุ่นวายจะสามารถในเมื่ออัตราการเกิดก็ลดลงแล้วสามารถที่จะออกแบบระบบการศึกษาและใช้ทั้งแกน X แกน Y ไม่ใช่เอาแค่เรื่องการเรียนเพื่อมุ่งสู่การแข่งขันเพื่อมุ่งสู่เป็นคนเก่งนะต้องอยู่ร่วมกับสังคมและคนอื่นไปด้วยถ้าตั้งธงแบบนี้ผมเชื่อว่าออกแบบต่างๆนี้ไม่ได้ยากแล้วก็ประเทศเราก็ไม่ได้สายเกินไปถ้าจะทำจริงจังครับ
1: ครับคุณหมอพูดถึง2กระทรวงผมได้ยินเฉพาะกระทรวงศึกษากระทรวงอวหมายกระทรวงที่2ถูกไหมครับคุณหมอครับ
0: ใช่ครับใช่ครับใช่ครับแล้วก็กราบเรียนถ้าท่านรัฐมนตรีฟังอยู่ผมฝากไว้เลยนะในฐานะที่เป็นผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมเนี่ยเวลานี้งานของศูนย์คุณธรรมที่เราออกแบบวัดได้เป็นตัวเลขแล้วนั้นเนี่ยคนที่จบระดับด็อกเตอร์นี่มีคุณธรรมต่ำกว่าปริญญาตรีนะครับ
1: ครับอาจารย์ไปวัดที่ไหนมาครับ
0: วารวัดทั้งประเทศเลยฮะ
1: ครับ
0: เป็นกลุ่มเด็กที่ประวัดอยู่3กลุ่มวัย13ถึง25ปี25ถึง40ปีและ40ปีขึ้นไป
1: ครับ
0: อันนี้อยู่ในแผนของสภาพัฒน์ในแผน13อีกด้วย
1: ครับ
0: และประวัดในระบบแรนดอมไมซ์ทั่วประเทศเราก็จะเห็นเลยว่าในระบบการศึกษาเนี่ยมันไม่ได้ตัวแอปพรูฟว่าถ้าเรียนเก่งที่สุดจะกลายเป็นคนดีไม่จำเป็นครับ
2: ครับคุณหมอครับอาจารย์ครับเมื่อกี้คุณหมอพูดไปแล้วบ้างครับเรื่องของคำหนึ่งเวลาเกิดปัญหาขึ้นหรือเกิดอะไรขึ้นในโรงเรียนจะมีคำหนึ่งก็คือเด็กมีปัญหาทีนี้คำว่าเด็กมีปัญหาเนี่ยมันมีเกณฑ์อะไรที่ไปวัดไหมหรือถ้ามันถูกเด็กถูกบอกแล้วเป็นเด็กมีปัญหาเราควรจะเข้าไปเรียนรู้ปรับตามความเข้าใจกับเด็กหรือควรจะเข้าไปแก้ปัญหานี้อย่างไรครับ
0: หมอให้ทัศนะโดยประสบการณ์นะคือณขณะนี้เป็นกุมารแพทย์และหมอก็ทำคลินิกวัยรุ่นมาตั้งแต่สมัยอยู่โรงพยาบาลเด็กแล้วก็ต่อมาที่มหาวิทยาลัยมหิดลแล้วก็ณขณะนี้ที่ศูนย์แพทย์พัฒนาแม้ขณะที่อยู่ที่ศูนย์คุณธรรมเนี่ยได้มีโอกาสตรวจเคสคนไข้เวลาส่งเด็กเข้ามาหาหมอเนี่ยเด็กร้อยคนที่ส่งเข้ามาว่าเด็กมีปัญหาเนี่ย
1: คร
0: ึ่งหนึ่งหมอรักษาคนที่ผ่ามา
1: ครับ
0: ครึ่งหนึ่งนะอีก 25% ตามไปซ่อมคนส่งมา
1: ครับ
0: ที่เราพบอยู่ณขณะนี้คือบริวารของเด็กมีปัญหามากกว่าเด็กที่ต้นตอสาเหตุมาจากตัวเด็กเองเนี่ยคือ 25% เช่นเด็กเป็นออทิสติกเด็กเป็น LD เด็กมีปัญหาสุขภาพทางจิตหรือเด็กมีพัฒนาการล่าช้า
1: ครับ
0: กลุ่มพวกนี้จะตกอยู่ในกลุ่ม 25%
1: ครับ
0: ปี 75% นี่คือบริวารของเด็กมีปัญหานะฉะนั้นเวลาเราพูดถึงเด็กมีปัญหาปุ๊บเนี่ยหมอน่ะไม่อยากจะบอกว่าแค่เด็กมีปัญหาเวลาคุณพ่อคุณแม่จะพาลูกมาพบหมอเนี่ยหมอแนะนำว่าอย่างไรถูกไหม
1: ครับจะ
0: ไปหาว่าใครคือตัวปัญหาได้ไห
1: ม
0: เราคุยกับลูกอย่างนี้ได้ไหมสมมติเป็นแม่ลูกเราคุยกับลูกอย่างนี้ได้ไหมว่าแม่อยากจะเสริมสัมพันธภาพกับลูกให้ดีกว่านี
1: ้ครับ
0: อยากจะมีปฏิสัมพันธ์หรือเสริมสัมพันธภาพให้มีความรักความอบอุ่นที่ดีกว่านี้แต่แม่อาจจะไม่รู้เทคนิคทักษะที่อยากจะทำให้ลูกขุ่นเคืองใจอยู่เนี่ยแม่จะไปปรึกษาคุณหมอ
1: ครับ
0: แต่เนื่องจากข้อมูลฝ่ายเดียวของแม่เนี่ยมันคงไม่สมบูรณ์ที่จะแก้ปัญหาของครอบครัวได
1: ้ครับ
0: ดังนั้นเนี่ยแม่พาลูกไปด้วยได้ไห
1: ม
0: การพูดคุยในลักษณะนี้จะไม่ได้มีใครรู้สึกว่าใครคือตัวปัญหาแต่เป็นการร่วมแรงร่วมใจกันแก้ปัญหาของครอบครัวนั่นเองเช่นเดียวกันกับสามีภรรยาไม่ต้องโทษกันไปโทษกันมานะฮะเราอาจจะชวนกันในการพูดคุยกันเลยว่าเออเรามาแก้ปัญหาครอบครัวเนี่ยแล้วใช้วิธีการความจริงใช้วิธีนี้ก็ได้นะตามคนเป็นกระจกสะท้อนก็ได
1: ้
0: ว่าสิ่งที่เราอยากเปลี่ยนแปลงในตัวเราเองอ่ะคืออะไรฟังจากสามีภรรยาก็ฟังจากสามีสามีก็ฟังจากภรรยาใจต้องเปิดนะ
2: เดี๋ยวไม่ใช่ตีกันนะ
0: หรือพ่อแม่ก็ฟังจากลูกบ้างก็ได้นะลูกอยากให้พ่อเปลี่ยนพฤติกรรมอะไรบ้างเลือกมาสักหนึ่งอย่างพ่อก็สามารถที่จะรีเฟล็กกลับไปที่ลูกได้ด้วยว่าแล้วพ่อเองอยากให้ลูกเปลี่ยนพฤติกรรมอะไรบ้างเลือกมาสักหนึ่งอย่างแล้วเดินหน้าเปลี่ยนแปลงเลยครับทำจริงครับ
1: แหมครบเลยคุณสรกลวันน
2: ี้
1: คุณหมอเริ่มจากโรงเรียนมาจบที่สามีภรรยา
2: ครับว่าครบทั้งวงจรนะครับ

0: เปอร์เซ็นต์นะครับที่เป็นเรื่องของบุคคลหรือว่าบริวารรอบข้างของเด็กที่ต้อง
1: หาอ่านในข้อมูลในศูนย์คุณธรรมของที่คุณหมอเป็นผู้อำนวยการอยู่ได้นะครับมีข้อมูลเรื่องทุนชีวิตอ่านแล้วได้ประโยชน์มากวันนี้ผมก็นั่งอ่านอยู่ครับ
0: นะครับก็เรียกว่าเป็นปัญหาที่คุณหมอได้นำมาหาวิธีการนะครับแก้ไขให้บุคคลที่อยู่แวดล้อมของเด็กๆนั้นได้หาแนวทางออกให้กับเด็กๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เป็นพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับวิธีการที่มีความประสงค์ดีอยากจะพูดคุยกับเด็กเนี่ยคงมีแหละนะแต่ว่าวิธีการสื่อสารอย่างที่คุณหมอบอกว่าอาจจะต้องปรับต้องจูนให้มันเป็นไปในทิศทางที่เด็กเองก็อยากฟังจากผู้ปกครองด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
1: อันนั้นก็เป็นสิ่งที่เราได้คุยกันนะครับทุนชีวิตคือทักษะรู้คิดจิตสำนึกทั้งต่อตนเองและต่อระบบนิเวศบ้านชุมชนโรงเรียนเพื่อนคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้เด็กไทยมีคุณภาพหรือจะมีปัญหาครับ
0: เพราะฉะนั้นติดตามได้ทั้ง2ตอนนะครับกับคุณหมอสุริยะเดลนะครับมาต่อกันที่อีกหนึ่งงานใหญ่ของประเทศไทยเลยนะครับ GASTECH 2026ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพนะครับวันนี้เราจะไปพูดคุยกับผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติหรือ TCEP นะครับท่านผู้อำนวยการกนกพรดำรงกุลตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับท่านครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะอาจารย์เกษมสารสวัสดีค่ะคุณสอกรกฎค่ะ
1: ครับขอบพระคุณครับที่คุณให้เกียรติกับทางรายการนะครับงาน GASTECH 2026ผ่านไปแล้ว2วันวันที่15แล้วเริ่มแต่14จะไปจบ17นะครับทีเซ็ปมีบทบาทอย่างไรเกี่ยวกับ GASTECH 2026บ้างครับ
2: ค่ะอย่างแรกเลยค่ะเราเองเนี่ยทีเซ็ปเราเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมนะคะอุตสาหกรรมไม้แล้วก็เราเรียกว่าตัวเองว่าเราเป็น National Bidder นะคะก็เราเนี่ยมุ่งอยากจะให้อุตสาหกรรมไม้เนี่ยใช้ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายค่ะแล้วก็โดยเฉพาะอุตสาหกรรมงานแสดงสินค้าเนี่ยค่ะจะต้องเป็นแพลตฟอร์มหลักๆเลยสร้างการค้าการลงทุนแล้วก็ยกระดับอุตสาหกรรมนั้นถามว่าทำไมถึง GASTECH นะคะก็อุตสาหกรรมเป้าหมายของเราเนี่ยที่เราโฟกัสเนี่ยมีอยู่9อุตสาหกรรมแล้วก็พลังงานเป็นอุตสาหกรรมดาวรุ่งของบ้านเราเลยค่ะ
1: ครับ
2: เราเองก็เลยร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็จะเป็นหน่วยงานใดเป็นไม่ได้นอกจากกระทรวงพลังงานแล้วก็ภาครัฐภาคเอกชนอื่นที่เกี่ยวข้องก็ไปดึงงานนี้เข้ามาค่ะ
1: ครับ
2: ก็เป็นบทบาทของทีเซ็ปหลักๆค่ะ
1: คุณกนกพรช่วยเล่าให้ฟังหน่อยสิครับว่า GASTECH มันยิ่งใหญ่อย่างไรเพราะผมเห็นมีความตื่นเต้นคึกคักกันมากในวงการพลังงานนะครับ
2: คือต้องเรียนว่านะคะแต่ละโฟกัสเซกเตอร์ของเราเองเนี่ยใน9อุตสาหกรรมเนี่ยเราก็จะมีงานที่เรียกว่า World Iconic คืองานที่เป็นงานอันดับ1ของแต่ละอุตสาหกรรมนั้นๆนะคะ
1: ครับ
2: ก็ GASTECH เนี่ยเป็นงานประชุมสัมมนานะคะงานแสดงสินค้าด้านพลังงานอันดับ1ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะ
1: ครับ
2: คาดการเนี่ยค่ะจะมีผู้ร่วมงานมากกว่า 50,000 คนเรียกว่า 50,000 คนนี้เป็นเลเวล CEO นะคะก
1: ็
2: คือเป็นเลเวลระดับสูงมากก็จากมากกว่า150ประเทศนะคะแล้วก็จำนวน Exhibitor เองเนี่ย800รายนะคะจับที่ Bitech เนี่ยครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของ Bitech เลยก็จริงๆแล้วเนี่ยงานอันดับหนึ่งของโลกแล้วก็เป็นเวทีที่มีทั้งคณะรัฐมนตรีจากต่างประเทศนะคะภาครัฐภาคเอกชนนักลงทุนผู้เชี่ยวชาญมารวมตัวกันนะคะก็ถือว่าเป็นงานอันดับหนึ่งที่เราดึงมาได้ก็ต้องเรียนว่า18ปีที่แล้วเราเคยเป็นเจ้าภาพงานนี้นะคะ
1: คร
0: ับ
2: ครั้งหนึ่งแล้วค่ะ
0: ทีนี้ที่ท่านบอกเมื่อสักครู่นี้ว่าเป็นงานอันดับหนึ่งของโลกนะครับมี CEO มาร่วมมากมายนะครับมา 50,000 คนเนี่ยมันสะท้อนถึงศักยภาพของประเทศไทยได้ด้วยถูกไหมครับอันนี้
2: ใช่ค่ะจริงๆแล้วการที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดงานแสดงสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยสะท้อน2มิตินะคะอย่างแรกเลยว่าอุตสาหกรรมนั้นแปลว่าแข็งแรงเพราะการที่ถ้างานแสดงสินค้าประเภทใดมาลงที่บ้านเราเนี่ยมันเป็นอินดิเคเตอร์ชัดอยู่แล้วว่าอุตสาหกรรมนั้นเนี่ยเข้มแข็งเป็นดาวรุ่งของบ้านเราสะท้อนในมิติที่2ก็ต้องเรียนว่าก็จะตอกย้ำไม่เห็นว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นเจ้าภาพงานสินค้าระดับนี้ได้แปลว่าในอุตสาหกรรมงานไม้หรือ Exhibition เองเราต้องแข็งแรงด้วยก็ต้องเรียนว่าตอนนี้ค่ะประเทศไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางการจัดงานสินค้านานาชาติของภูมิภาคอันดับ1อยู่แล้วนะคะตอนนี้ก็เป็นอันดับ1ในอาเซียนก็ตอกย้ำเรามีพื้นที่การจัดงานสินค้าเนี่ยมากกว่าเกือบ 700,000 ตารางเมตรอยู่แล้วนะคะตอนนี้ฉะนั้นการรองรับการจัดงานระดับโลกขนาดนี้ได้ชี้ให้เห็นว่าอีโคซิสเต็มทั้งระบบของอุตสาหกรรมงานสินค้าหรืองานไม้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นสถานที่จัดงานนะคะโรงแรมโลจิสติกนะคะบุคลากรนะคะในอุตสาหกรรมไม้

0: มาตรฐานการจัดงานบริการการประสานงานภาครัฐนี่ของเราต้องดีเยี่ยมก็สะท้อนใน2มิติหลักนี้ค่ะ
1: ครับผลกระทบจากการจัดงานระดับโลกเช่นแคสเซก2026เนี่ยมันจะช่วยทำให้ผู้ประกอบการชาวไทยนักลงทุนไทยเนี่ยต่อยอดความสำเร็จได้ยังไงบ้างครับ
0: คือความคาดหวังของเราครั้งแรกที่เราดึงงานนี้มาค่ะนอกจากจะยกระดับอุตสาหกรรมพลังงานแล้วก็เป็น at right time มากๆสำหรับประเทศไทยที่อุตสาหกรรมพลังงานกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านเนี่ยนะคะเราเองในมิติของงานแสดงสินค้าเนี่ยเราเองต้องการผู้เข้าชมงานเนี่ยกว่า 50,000 รายเนี่ยจากเป็น visitor นะคะมาเที่ยวงานเฉยๆเป็น buyerท้ายสุดเปลี่ยนเป็นอินเวสเตอร์นะคะฉะนั้นความมุ่งหมายของเราเนี่ยเราต้องการให้เวทีงานนี้ Gastech เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มเนี่ยก่อให้เกิดการค้าการลงทุนการเจรจาธุรกิจมีนักวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆนะคะเราก็คาดการไว้ว่าจาก800ผู้แสดงสินค้าเนี่ยค่ะที่มาเจรจาธุรกิจกันเนี่ยอาจจะก่อให้เกิดมูลค่ามากกว่า2ล้านล้านบาทนะคะแล้วก็ผลกระทบ economic impact ด้านอื่นนะคะต้องเรียนว่าเวลางานสินค้ามาจัดงานหนึ่งเนี่ยก็สร้างงานสร้างรายได้นะคะคนสร้างบูธโลจิสติกเจ้าหน้าที่ประจำบูธบริษัทลงทะเบียนต่างๆเนี่ยการดีลเจรจาธุรกิจต่างๆเนี่ยเราคาดการว่าน่าจะเกิด economic impact ไม่น้อยกว่าประมาณ 15,000 ล้านบาทค่ะ
2: ครับเมื่อกี้เป็นความสำเร็จในด้านของเศรษฐกิจนะครับทีนี้ในการต่อยอดความสำเร็จในด้านของการจัดงานบ้างล่ะครับเราจัดงานใหญ่อย่าง Gastech 2026แล้วเราจะดึงงานใหญ่ระดับโลกระดับอื่นเข้ามาอีกเนี่ยเราจะต่อยอดเรื่องนี้อย่างไรได้บ้างครับ
0: คือจริงๆแล้วการที่มีงานระดับโลกหรือที่เราเรียกว่า World Iconic อย่างนี้เข้ามาจัดที่ประเทศไทยนะคะการต่อยอดจริงๆแล้วได้หลายมิติต่อยอดแรกเลยค่ะนอกเหนือจากเวลาที่เรามีการเข้ามาผู้เข้ามาจัดงานสินค้าเยอะขนาดนี้นะคะเราอาจจะเขากระจายรายได้ในบ้านเราไม่ว่าจะเกิดการจัดไซต์อีเวนต์ต่างๆนะคะมีกลุ่ม Meeting Incentive อย่างที่ไปคุยกับบริษัทยักษ์ใหญ่ที่มาออกงานบอกว่าบินกันมาด้วย Private Jet นะคะปิดโรงแรม5ดาวเลี้ยงอย่างนี้เป็นต้นนะนั้นต่อยอดในเรื่อง Meeting Incentive กระจายนะคะกระจายรายได้มีจัดโพสต์ทัวร์ไปที่ต่างจังหวัดนะคะในส่วนของงานสินค้าเองเนี่ยการที่บ้านเรามีงานอันดับโลกอย่างนี้เข้ามาเนี่ยก็ทำให้ประเทศไทยนะคะติดแรงกิ้งเป็น global reference เป็นโปรไฟล์ที่สำคัญของประเทศไทยในด้านงานจัดแสดงสินค้าได้การที่เราจะไปดึงงานใหญ่มาเนี่ยก็น่าจะเป็นเรคคอร์ดที่ดีของบ้านเรานะคะแล้วการที่จะนำงานอื่นเข้ามาเนี่ยก็ประเทศต่างๆเวลาที่เขาคัดเลือกเขาดูความพร้อมแล้วก็ดูโปรไฟล์ด้วยนะคะ
1: ครับ
0: ฉะนั้นทิศทางของเราทีเซ็ปก็คือว่าจากการ bring event มาที่ประเทศไทยเนี่ยเราก็อยากจะสร้างธุรกิจโอกาสทางธุรกิจผ่านงานสินค้าหรืออุตสาหกรรมไมซ์ค่ะ
1: ได้ก็ชัดเจนนะวันนี้ครับ
2: วันนี้ได้เห็นถึงภาพรวมของผลดีทางเศรษฐกิจแล้วก็รวมการต่อยอดในเรื่องของการจัดงานด้วยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณท่านผอ.มากนะครับ
1: ขอบพระคุณครับ
0: ขอบพระคุณค่ะแล้วก็อย่าลืมไปเที่ยวชมกันนะคะงานจัดวันนี้ถึง17กันยานี้ที่ไบเทคค่ะ
1: ถึงวันที่17ครับ
2: ยินดีครับขอบพระคุณมากครับ
0: ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค
2: ่
0: ะ
2: ก็ได้ครบถ้วนทั้ง2ประเด็นนะครับทั้งเรื่องราวของเด็กๆแล้วก็การอยู่ที่โรงเรียนเพื่อการแก้ปัญหากับเด็กๆกับอีกส่วนนึงก็คือเรื่องของเศรษฐกิจจาก Gastech 2026ด้วยนะครับ
1: งานใหญ่ระดับโลกเลยคร
2: ับผมคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามรับชมรายการในช่วงทำไมได้นะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์19:30 น.ถึง20:00 น.รายการต่อไปติดตามรับชมข่าวในพระราชสำนักช่วงนี้ผมและอาจารย์เกษมสันต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.แล้วเวลา 22:00 น.ถึง 23:00 น.วันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.และเวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.ทางช่อง NBT True HD
1: อายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยโลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
2: กลับมาลูกเลิกแกล้งแม่ลูก
3: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
1: โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด
4: ทุกวันเราเห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสรรวีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็น
5: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gastech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution Carbon ต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่15กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการกับทรงพบเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาและบุคคลสำคัญโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

วันที่15กันยายนพุทธศักราช2569เวลา10นาฬิกา10นาทีตามเวลาท้องถิ่นของกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งเท่ากับเวลาในประเทศไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินจากโรงแรมแฟมมอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับถึงยังอาคารสภาแห่งชาติซึ่งตั้งอยู่บริเวณจตุรัสบาดินกรุงฮานอยโดยนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยนางโงเฟืองลีภริยารอรับเสด็จโดยประธานาธิบดีกล่าวว่ารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ถวายการต้อนรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชดำรัสตอบยินดีที่ได้มาเยือนตามคำทูลเชิญและดีใจที่ได้พบกันอีกครั้งโอกาสนี้ทรงร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณบริเวณโถงกลางอาคารสภาแห่งชาติโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปประทับที่หัวแถวคณะทางการฝ่ายเวียดนามพร้อมด้วยภริยาประธานาธิบดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นแท่นรับการถวายความเคารพพร้อมด้วยประธานาธิบดีทรงรับการถวายความเคารพจากกองทหารเกียรติยศวงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามฝ่ายเวียดนามยิงสลุด21นัด

0: ู้บังคับกองทหารเกียรติยศกราบบังคมทูลรายงานและกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปทรงตรวจแถวกองทหารเกียรติยศโอกาสนี้ทรงตรวจแถวกองทหารเกียรติยศพร้อมด้วยประธานาธิบดีสิ้นสุดการตรวจแถวกองทหารเกียรติยศได้กล่าวคำถวายพระพรชัยมงคลเป็นภาษาเวียดนามอย่างพร้อมเพรียงกันว่าจุกหย่าวัวแขวมีความหมายว่าขอให้ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
1: จุกหย่าวัว
0: ประธานาธิบดีได้ทูลแนะนำคณะทางการฝ่ายเวียดนามประกอบด้วยนายเหวียนสวีงอกประธานคณะกรรมการจัดการองค์กรส่วนกลางคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามนายเลืองตามกวางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงนายเลหวายจุงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพลเอกเหวียนตันเกืองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของฝ่ายเวียดนามนายธานีทองภักดีรองราชเลขานุการในพระองค์แนะนำคณะทางการฝ่ายไทยประกอบด้วยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศนางสาวอุรวดีศรีพิรมเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยพลอากาศเอกสถิตพงศ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พันโทสมชายกาญจนมณีรองเลขาธิการพระราชวังพลเรือเอกวีรศักดิ์อกกังวานและพลอากาศเอกเชษฐาเหมือนแก้วราชองครักษ์ประจำพระองค์โดยมีคณะทูตต่างประเทศสมาชิกอาเซียนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จตามธรรมเนียมปฏิบัติของฝ่ายเวียดนามแล้วทอดพระเนตรการสวนสนามของกองทหารเกียรติยศเดินสวนสนามออกจากโถงกลางบริเวณพิธีเวลา10:22 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพบประธานาธิบดีและภริยาณห้องเฝ้าอาคารสภาแห่งชาติและทรงมีพระราชปฏิสันถานกับประธานาธิบดีและภริยาในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14-16 กันยายน 2569โดยมีผู้บริหารระดับสูงฝ่ายไทยและฝ่ายเวียดนามร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทโดยประธานาธิบดีกล่าวว่าการเสด็จพระราชดำเนินเยือนในครั้งนี้เป็นโอกาสอันดีที่ทั้งสองประเทศร่วมเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามและนับเป็นครั้งแรกที่พระมหากษัตริย์ไทยได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโดยความสัมพันธ์ของทั้งสองชาติที่แนบแน่นจะนำมาซึ่งความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของภูมิภาคอาเซียนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสตอบขอบใจที่ให้การต้อนรับด้วยไมตรีจิตอันอบอุ่นและยินดีที่ได้มาเยือนอีกครั้งและเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศจะมีการพัฒนาและมีกิจกรรมความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายที่เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นและยั่งยืนตลอดไป
2: ได้มาเยี่ยมเยือนเวียดนามในครั้งนี้ซึ่งก็นำความชื่นใจและยินดีสำหรับประเทศของเราทั้งสองประเทศที่ได้เพิ่มพูนและกระชับความสัมพันธ์ต่อไปข้าพเจ้าก็ยังจำได้เมื่อหลายปีที่เคยได้มาเยี่ยมเยือนเวียดนามและได้รับการต้อนรับอย่างดีครั้งนี้ก็ยินดีที่ได้มาอีกความสัมพันธ์การพัฒนาและกิจกรรมที่ทั้งสองประเทศจะได้ปฏิบัติร่วมกันก็จะลุดหน้าก้าวหน้าไปอย่างแน่นแฟ้นและมั่นคงตลอดไป
0: ในการนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีพระราชปฏิสันถานกับภริยาประธานาธิบดีโดยภริยาประธานาธิบดีกล่าวนี้นับเป็นเกียรติประวัติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและเป็นโอกาสอันดีในการส่งเสริมความร่วมมือด้านศิลปะและวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีพระราชดำรัสตอบขอบใจที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น เวลา 11:13 พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเลมิงฮึงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณห้องระดับสูงของทั้งสองประเทศรวมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยว่าปลื้มใจกับการพัฒนาของประเทศเวียดนามที่มีความก้าวหน้าจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมที่ประทับเป็นการเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจในช่วงเช้าของวันที่2ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีร่วมแห่งสาธารณรัฐนิการากัวในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐนิการากัวซึ่งตรงกับวันที่15กันยายน2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายโฮเซ่ดานิเอลออเตกาซาอาเบดราพระท่านนางโรซาริโอมูริโอซัมบราน่าประธานาธิบดีร่วมแห่งสาธารณรัฐนิการากัวกรุงมานากัวในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐนิการากัวข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงพระท่านประธานาธิบดีร่วมมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวนิการากัวประเทศไทยและสาธารณรัฐนิการากัวได้ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมสัมพันธไมตรีและความร่วมมือที่เจริญงอกงามขึ้นเป็นลำดับนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2518เป็นเรื่องน่ายินดีที่ได้เห็นความเจริญรุ่งหน้าของกิจการที่สำคัญด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการศึกษาข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าเราจะร่วมกันแสวงหาโอกาสเพิ่มขึ้นเพื่อกระชับความเป็นหุ้นส่วนในด้านต่างๆที่มีศักยภาพให้แน่นแฟ้นเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการของทั้งสองประเทศสืบต่อไปพระปรมาภิไธยมหาวชิรานลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณประจำปีการศึกษา2568ที่จังหวัดพัทลุงวันนี้เวลา 12:17 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนิน

เนยไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุงอำเภอปากพยอมจังหวัดพัทลุงในการนี้ได้พระราชทานปริญญาเกียรติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน8คนพระราชทานเกียรติบัตรแก่บุคลากรตัวอย่างของมหาวิทยาลัยทักษิณจำนวน5คนพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน 3,170 คนโอกาสนี้พระราชทานพระราชโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าในปัจจุบันวิทยาการสำคัญอย่างหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทในการดำรงชีวิตของคนเราคือเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ซึ่งนับเป็นเครื่องมือที่มีคุณประโยชน์ในการช่วยประหยัดเวลาประหยัดทรัพยากรทั้งเพิ่มพูนความสามารถในการวิเคราะห์และสืบค้นข้อมูลต่างๆแต่การใช้เทคโนโลยีดังกล่าวนั้นจำเป็นที่ทุกคนจะต้องระลึกไว้เสมอว่าปัญญาประดิษฐ์เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นไม่ใช่มนุษย์ที่แท้ย่อมไม่สามารถบังคับควบคุมตนเองให้ทำแต่สิ่งที่ถูกต้องได้ขึ้นอยู่กับมนุษย์ว่าจะนำไปใช้ให้เป็นคุณหรือเป็นโทษอย่างไรทั้งระยะสั้นและระยะยาวบัณฑิตจึงควรสังวรระวังในการใช้ปัญญาประดิษฐ์ไม่ใช้ในทางมิชอบหรือพึ่งพาอาศัยปัญญาประดิษฐ์มากเกินไปจนลดทอนคุณค่าและความรู้ความสามารถของตนเองหากต้องรู้จักใช้อย่างสร้างสรรค์ด้วยสติความยั้งคิดและปัญญาความรู้ความฉลาดโดยมีคุณธรรมความสุจริตเป็นเครื่องกำกับประคับประคองให้เหมาะสมถูกต้องและเป็นธรรมถ้าทำได้ดังที่กล่าวบัณฑิตก็จะมีทักษะความสามารถในการใช้ปัญญาประดิษฐ์ให้อำนวยประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางและยั่งยืนทั้งแก่การพัฒนาตนเองพัฒนางานที่ทำและพัฒนาชาติบ้านเมืองพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลราชมงคลสรรเสริญประจำปีพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 14:30 น.ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลราชมงคลสรรเสริญประจำปีพุทธศักราช2569โดยมีรองศาสตราจารย์ดร.สมหมายผิวสะอาดอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรผู้นักศึกษาและประชาชนเฝ้ารับเสด็จในการนี้พระเจ้าพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลได้ประทานรางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัลราชมงคลสรรเสริญประจำปีพุทธศักราช2569จำนวน35รายแบ่งเป็น5ประเภทประกอบด้วยรางวัลราชมงคลสรรเสริญกิตติมศักดิ์11รายรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมกิตติมศักดิ์7รายรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมประเภทบุคคลทั่วไป12รายรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมประเภทเยาวชนจำนวน2รายและรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมประเภทนักศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล3รายทันทีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้ดำเนินโครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2541ด้วยตระหนักถึงคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมอันเป็นรากฐานสำคัญของชาติเพื่อคัดเลือกและยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลหน่วยงานและองค์กรผู้มีผลงานอันดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอย่างรอบคอบโดยรางวัลราชมงคลสรรเสริญมีสัญลักษณ์สำคัญเป็นผ่านพุ่มพนมมาลาจำลองมอบให้แก่ผู้ที่ได้สร้างสรรค์ผลงานอันมีคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมแก่สังคมและประเทศชาติก่อนเสด็จกลับได้ทอดพระเนตรนิทรรศการร้อยดวงใจถวายอาลัยราชมงคลธัญบุรีร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์จำนวน 9,993 ดอกจากกระดาษฟางข้าวสะท้อนแนวคิดการนำฟางข้าวในแผ่นดินพ่อกลับมาสร้างคุณค่าเพื่อนำไปร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยองค์การนักศึกษาร่วมกับสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์คณะเทคโนโลยีรัฐกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้ในพระนามาภิไธย3ชนิดได้แก่ดอกกุหลาบควีนสิริกิติ์สื่อถึงความรักความงดงาม

และความจงรักภักดีดอกกล้วยไม้แคทริยาควีนสิริกิติ์สื่อถึงพระเกียรติคุณความสง่างามและพระราชจริยวัตรอันงดงามดอกดอนหญ้าควีนสิริกิติ์สื่อถึงพระเมตตาความเสียสละและความห่วงใยที่แผ่ไพศาลเพื่อน้อมถวายความอาลัยและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเดชพระราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างมงคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาธินีสิริพัฒน์มหาวชิราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรพรรดิราชาวาสและวัดมหาธาตุดิวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างเวลา 11:00 น.หม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเดชพระราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามณวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละหนึ่งสำรับละสี่รูปทำหน้าที่สวดพระพิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์เวลา 17:00 น.นายอัจฉนิติดิษฐะอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเดชพระราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปในเวลา 19:00 น.นายอัจฉนิติดิษฐะอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเดชพระราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประวัตินิเวศวิหารและวัดสะเกษกรุงเทพมหานครรวม8รูปทันทีหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเดชพระราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชบริวารเว็บ .lawyeroffice.th ประธานองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเล่มที่46ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่โรงเรียนต่างวันนี้นะทำเนียบองคมนตรีเขตพระนครกรุงเทพมหานครมีการจัดพิธีมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเล่มที่46จำนวน 9,323 เล่มซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่โรงเรียนต่างๆสำหรับใช้ในการศึกษาให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสอ่านศึกษา

ความรู้สามารถสร้างประโยชน์ให้กับตนเองครอบครัวตลอดจนสังคมและประเทศชาติโดยมีพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมีนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีนายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีและนายเศรษฐพุทธสุทธิวาทนฤพุทธองคมนตรีร่วมในพิธีด้วยในการนี้นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ประกระทรวงมหาดไทยนางสาวรัตนาแสงบัวเผื่อนที่ปรึกษาด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนางสาวนริศราชูราศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและพลตำรวจโทรุ่งโรจน์ถากูลปุญญสิริผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเข้ารับพระราชทานหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเล่มที่46เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฉบับที่46มีทั้งหมด8เรื่องประกอบด้วยศิลปะการแทงหยวกประเพณีตามเทศกาลของชาวคริสต์นิกายคาทอลิกกฎหมายการศึกษาหญ้าทะเลมะม่วงรถไฟฟ้าใต้ดินกล้องโทรทัศน์อวกาศและโรคไข้เลือดออกหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้นะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาบริษัท SJC คอนกรีตจำกัดและบริษัทในเครือสมาคมจิตวิทยาความมั่นคงแห่งประเทศไทยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามสยามเทคกรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดธรรมมงคลถาบุญนนทวิหารกรุงเทพมหานครวัดทับกริดกลางจังหวัดนครสวรรค์วัดหัวสำโรงจังหวัดฉะเชิงเทราวัดกรุงกรักจังหวัดพิษณุโลกวัดป่าหัวดอนจังหวัดอุบลราชธานีและวัดศรีจอมพลจังหวัดสกลนครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตรายแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีสมาคมสุขภาพจิตแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นางสาวเมฆฟ้าจรัมพรพร้อมคณะนายชวลิตกิจธนรัตน์พร้อมคณะบริษัท Bangkok Genomics Innovation จำกัดมหาชนและสมาคมเตชะสัมพันธ์แห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดคลองโพวัดใหญ่ท่าเสาจังหวัดอุตรดิตถ์วัดศรีขิรินทรารามวัดดอนดีจังหวัดแพร่วัดท่าข้ามเมตตาธรรมวัดศรีพรหมจักรวัดเนตรนิมิตจังหวัดพิษณุโลกและที่พักสงฆ์อาสมบำเพ็ญตนพุทธธรรมจังหวัดลำปางสวดมาติกาสัปปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17 นาฬิกาบริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุจำกัด CH7HD บริษัทมงคล Energy จำกัดบริษัทท็อปลาดิจิตอลจำกัดและบริษัทซอร์สโค้ดจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุเยาวราชรังสิตวัดคลองบ้านใหม่วัดศรีกันกรุงเทพมหานครวัดศรีสินมาจังหวัดสมุทรสาครวัดบ้านทวนจังหวัดกาญจนบุรีและวัดพระพุทธบาทถ้ำป่าไผ่จังหวัดลำพูนสวดมาติกาสัปปกรณ์และอนุโมทนาห
และเวลา 19:00 น.บริษัทพา409 Engineering จำกัดบริษัทปรินสิริจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและคณะศึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับสูงในกระบวนการยุติธรรมทางปกครองหรือบสป.รุ่นที่2ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงราย4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดเรนทราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนบ้านงิ้วงามจังหวัดอุทัยธานีองค์การบริหารส่วนตำบลตาวังอำเภอบัวเชษฐ์จังหวัดสุรินทร์สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมนักธุรกิจรักษาความมั่นคงแห่งชาติและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดเรนทราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนบ้านงิ้วงามจังหวัดอุทัยธานีองค์การบริหารส่วนตำบลตาวังอำเภอบัวเชษฐ์จังหวัดสุรินทร์สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมนักธุรกิจรักษาความมั่นคงแห่งชาติสมาคมสโมสรวัฒนธรรมหญิงในพระบรมราชินูปถัมภ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยและหลักสูตรทางบริหารระดับสูงในกระบวนการยุติธรรมทางปกครองหรือบสป.รุ่นที่2ทันทีวันที่18และ19กันยายน2569จะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวัน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดเรนทราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาท่านสมเด็จพระราชวังขอแจ้งดังนี้วันที่18กันยายน2569ประเทศเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นสำหรับนักท่องเที่ยวเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 12:00 นส่วนวันที่19กันยายน2519เปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่ดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพในพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 20:00 นสำหรับนักท่องเที่ยวเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 15:30 นจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

มเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราศสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

0: รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน
1: มงคล38ประการประการที่34ทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานปฏิบัติธรรมจนเข้าถึงความหลุดพ้นจากกิเลสซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนามงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องดังหลังข่าวนะครับวันนี้วันอังคารที่15กันยายน2569นะครับคุณผู้ชมอยู่กับเรา2คนนะครับผมนิกนันทิพัฒน์โปธาปันครับ
0: และผมเล็กสมชัยศรีสุนาครัวครับ
1: ทักทายคุณผู้ชมที่รับชมอยู่ทางหน้าจอทีวีทาง NBT 2HD นะครับและคุณผู้ชมที่รับชมอยู่ทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Facebook เป็น YouTube นะครับเข้ามาแล้วมากดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยกับเราได้เลยนะครับ
0: ครับวันนี้ก็มีการติดตามในเรื่องของนอกจากควันหลงในเรื่องของกกต.ที่ส่งรายชื่อ
1: ครับ
0: ผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสว.ไปที่ศาลแล้วนะครับก็ยังมีเรื่องของมติครม.หลายเรื่องนะครับที่น่าสนใจวันนี
1: ้ครับ
0: ในเรื่องของประกันภัยพิบัติแห่งชาติ
1: ครับ
0: ครับแล้วก็เรื่องที่จะมีการให้แต่ละกรมแต่ละกองเนี่ยได้มีการมีความโปร่งใสในเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันด้วย
1: ครับ
0: นะครับ
1: เรื่องของประกันภัยนี่ต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ก็มีรายละเอียดออกมาบ้างแล้วนะครับตั้งแต่ตอนที่ไปครม.สัญจรใช่ไหมพี่เล็กที
0: ่
1: สงขลานะครับตอนนั้นก็มีเรื่องนี้ออกมาแล้วหลายคนก็มองว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าเรื่องของการทําประกันภัยพิบัติแห่งชาติเนี่ยนะครับมันจะมาช่วยในเรื่องของการปรับแนวทางของภาครัฐที่ปกติเราก็จะตั้งรับหลังจากเกิดภัยพิบัติอันนี้มันจะเป็นการบริหารจัดการความเสี่ยงนะครับล่วงหน้าก่อนที่จะเกิดภัยพิบัตินะครับคือความข้อดีนะครับก็คือมันจะสามารถบริหารจัดการได้ในส่วนของสิ่งที่รัฐเนี่ยจะต้องตั้งรับและอันไหนที่สามารถกระจายไปหรือถ่ายโอนไปอยู่ในความรับผิดชอ
0: บ
1: ของในส่วนของประกันภัยได้อันนี้ก็จะมาช่วยให้รัฐสามารถบริหารจัดการได้ล่วงหน้าและที่สำคัญก็คือเขาบอกว่าเหมือนชาวบ้านคนที่เดือดร้อนนะครับก็จะได้รับเงินเยียวยาในก้อนแรกเนี่ยเร็วด้วยนะครับก็มีการตีกรอบเอาไว้นะ
0: ก็เป็นไปในลักษณะเอาง่ายๆว่าเราเคยซื้อประกันภัย
1: ครับ
0: เมื่อมีเหตุประกันก็จะเข้ามาซัพพอร์ตมาจัดการในช่วงแรกยังไงนะครับก็เป็นแนวคิดที่ทางรัฐบาลเองเนี่ยไม่ผมเองก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนนะหมายถึงว่าในส่วนของในทางการเมืองหรือทางรัฐบาลเนี่ยในเรื่องของการบริหารเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: ก็เป็นแนวคิดที่สอดรับหลังจากที่ว่าในห่วงที่ผ่านมาบ้านเรานี่มีภัยทั้งภัยน้ำท่วมวาตภัยแผ่นดินไหว3ภัยนี่นะ
1: คุณ
0: น
1: ิ
0: กที่จะอยู่ในขอบข่ายของการที่เรียกได้ว่าคุ้มครองตามประกันภัยพิบัติแห่งชาต
1: ิน
0: ะครับแล้วก็จะคุ้มครองผู้ที่อยู่อาศัยเนี่ย30ล้านคน30ล้านครัวเรือนนะครับว่ากันเป็นครอบครัวเป็นครัวเรือนไป
1: แล้วก็ช่วงนี้ภัยพิบัติคือทางรัฐบาลก็มองว่ามันเกิดขึ้นบ่อยเนื่องด้วยสภาวะอากาศการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่างๆพูดถึงอากาศนะพี่เล็กโอ้โหวันนี้กรุงเทพยังไง
0: ผมมองไม่เห็นทางเลย
1: โตทั้งวัน
0: ยังกับหน้าหนาว
1: ใช่คือ
0: ฝนลงเป็นม่าน
1: ตั้งแต่บ่ายๆอ่ะคือฟ้านี่ไม่เห็นแดดเลยอ่ะนะครับแล้วก็หลายพื้นที่ตอนนี้คือน่าจะยังอาจจะมีน้ำท่วมขังกันอยู่บ้างนะครับก็ยังไงใครที่ยังอยู่บนท้องถนนดูเราอยู่ในออนไลน์นะครับก็คอมเมนต์พูดคุยบอกกล่าวเรื่องของสภาพอากาศนะฮะแล้วก็เรื่องของการจราจรกันเข้ามาได้เลยนะตอนนี้นะ
0: กรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเรียกได้ว่าเตือนกันทั้งครอบคลุมทั้งประเทศแหละครับ
1: ครับนะก็ต้องระมัดระวังฝนกันด้วยนะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องวันนี้นะครับที่ยังคงต้องตามกันต่อนะครับก็คือเรื่องของหัวสวนะครับหลังจากที่ทางกกต.มีมติออกมาแล้วนะครับว่าส่งรายชื่อนะครับสำหรับ77คนนะครับให้ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งนะครับเรื่องของคดีหัวสว.วันนี้ก็จะมีปฏิกิริยาออกมาจากบุคคลที่มีรายชื่อเข้าไปเกี่ยวข้องโดยเฉพาะฝ่ายฝั่งของคนที่เป็นรัฐมนตรีเป็นกรรมการบริหารพรรคนะครับวันนี้ก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้กันด้วยนะครับ
0: คนทางฝากฝั่งในส่วนของพรรคการเมืองหรือที่ถูกร้องว่าเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยนะครับก
1: ็
0: มาแถลงมาชี้แจงกันแต่ที่แน่ๆล่าสุดเมื่อสักชั่วโมงที่ผ่านมา2ชั่วโมงนี่ในคุณนิกกกต.เองก็มีการออกมาเปิดเผยถึงผลการพิจารณาสำนวนไต่ฟ้องไต่สวนการเลือกสว.นะครับอันเนื่องมาจากว่าจากการแถลงมติเมื่อวานนี
1: ้
0: ดูเหมือนว่าฟังฝ่ายทางผู้ร้องเนี่ย
1: ครับ
0: โดยเฉพาะทางฝ่ายค้านหรือทางผู้ร้องเนี่ยนะครับไอลอด้วยนะครับก
1: ็
0: บอกว่าอ่ะแต่ละเปิดผลทั้งทีมีมติทั้งทีทำไมไม่เอาผลออกมาเปิดด้วย
1: ใช่เพราะว่าการแถลงข่าวเมื่อวานนี้ที่ท่านประธานกกต.มานั่งแถลงกับทางท่านรองเลขาธิการกกต.เนี่ยนะครับก็บอกว่าตอนที่แถลงเมื่อวานเนี่ยท่านก็พูดชัดเจนเลยว่าอาจจะไม่ได้มีการแจ้งว่ามติออกมาเป็นยังไงลงคะแนนเท่าไหร่เสียงข้างมากเสียงข้างน้อยเป็นยังไม่ได้บอกว่าต่อเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่กกต.มี7ท่านใช่ไหมคร
0: ับ
1: แล้ววันนี้ก็มีทางกกต.ที่ระบุเลยว่าเป็นเสียงข้างน้อยนะครับก็พยายามที่จะออกมาบอกว่าอยากจะให้ทางกกต.เนี่ยออกมาชี้แจงให้ชัดเจนเลยนะครับว่าแต่ละข้อกล่าวหาเนี่ยนะครับมติที่มีการลงกันออกมาเนี่ยนะครับสัดส่วนเป็นเท่าไหร่ยังไงเพราะมันจะมีผลต่อเรื่องที่เมื่อวานนี้อย่างที่หลายฝ่ายออกมาก็เตรียมที่จะ ฟ้องทางกกต.ซะแล้วนะ
0: แต่ละฝั่งต่างก็มีการฟ้องครับแม้กระทั่งวันนี้นายกรัฐมนตรีเองก็ส่งทนายไปฟ้องเหมือนกันนะครับ
1: คุณยิ่งชีพที่ไปแถลงที่สภาก่อนหน้านั้นนะครับก็ต้องดำเนินคดีท่านก็เลยบอกว่าให้ทนายความไปก็ปกป้องนะครับเรื่องของการหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณานะครับ
0: ใช่ครับ
1: เดี๋ยวติดตามรายละเอียดในวันนี้กันนะครับเรื่องแรกนะครับเรื่องที่เราเกริ่นกันไปเลยเรื่องของมติคณะรัฐมนตรีนะครับเรื่องของประกันภัยพิบัตินะครับประกันภัยพิบัติแห่งชาติที่ครอบคลุม30ล้านครัวเรือนคือนายกรัฐมนตรีไม่อยู่นะครับไปปฏิบัติภารกิจที่ต่างประเทศนะครับแต่ว่าการประชุมคณะรัฐมนตรียังมีตามปกตินะครับวันนี้มติครม.ที่สำคัญนะครับก็คือการที่ครม.ในอนุมัติโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครอง30ล้านครัวเรือนนะครับ3ภัยพิบัตินะครับที่ครอบคลุมในประกันภัยอย่างที่พี่เล็กบอกเลยน้ำท่วมนะวาตภัยนะครับแผ่นดินไหวนะครับก็ครอบคลุมนะครับ3ภัยนี้นะครับโดยวันนี้ทางนายเอกภพเพียรพิเศษนะครับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ออกมาเปิดเผยมติคณะรัฐมนตรีนะครับบอกว่าครม.เห็นชอบและอนุมัติจัดให้มีการให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติตามที่กระทรวงมหาดไทยโดยทางปภ.เสนอเพื่อปรับการบริหารจัดการภัยพิบัตินะครับจากการช่วยเหลือเยียวยาหลังเกิดเหตุสู่การบริหารและโอนถ่ายความเสี่ยงล่วงหน้าผ่านระบบประกันภัยโฆษกเอกภพเนี่ยบอกเลยนะครับว่าการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติอันนี้เป็นการปรับแนวทางของภาครัฐจากตั้งรับหลังเกิดภัยสู่บริหารความเสี่ยงล่วงหน้าเพราะว่าตอนนี้ภัยพิบัติมันรุนแรงนะครับรุนแรงไม่พอพี่เล็กคุณผู้ชมมันเกิดขึ้นถี่ด้วยแล้วพื้นที่ที่ประสบภัยมันไม่สามารถคาดการได้ล่วงหน้าอย่างแน่นอนนะครับระบบประกันภัยอันนี้จะเป็นเครื่องมือที่ให้ภาครัฐเนี่ยสามารถประเมินวางแผนแล้วก็กำหนดล่วงหน้าว่าความเสี่ยงส่วนไหนที่รัฐเนี่ยจะรับเอาไว้และส่วนไหนที่สามารถกระจายหรือว่าถ่ายโอนไปที่ระบบประกันภัยได้อันนี้มันจะมาช่วยลดความไม่แน่นอนของภาระงบประมาณแล้วก็ทำให้ประชาชนเข้าถึงเงินช่วยเหลือหรือว่าเงินชดเชยความเสียหายได้รวดเร็วยิ่งขึ้นในช่วงที่ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศเนี่ยมันส่งบ่อยครั้งแล้วก็รุนแรงมากยิ่งขึ้นนะครับ
0: สำหรับเรื่องของความคุ้มครองด้านที่อยู่อาศัยจะครอบคลุมประมาณ30ล้านหลังคาเรือนนะครับแล้วก็เรื่องครอบคลุมแค่ไหนยังไงมีวงเงินคุ้มครองสูงสุดแค่ไหนจะไปสนทนากับทางท่านโฆษกประจำเปลี่ยนพิเศษครับท่านอยู่ในสายกับเราครับสวัสดีครับท่านโฆษกครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ไปเนี่ยนะครับความคุ้มครองนี่มันจะ

0: ริ่มขึ้นจากการสำรวจของเราหรือมันจะต้องมีการไปลงทะเบียนอะไรยังไงบ้างไหมครับ
1: จริงๆแล้วไม่ต้องลงทะเบียนอะไรเพิ่มเติมเลยครับเพราะว่าข้อมูลเนี่ยเราใช้ข้อมูลจากสำนักงานสถิติจำนวนบ้านของสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองนะครับ
0: ครับ
1: เป็นข้อมูลล่าสุดซึ่งก็ในข้อมูลนั้นเนี่ยจะมีทั้งบ้านที่มีเลขที่บ้านและบ้านที่ไม่มีเลขที่บ้านด้วย
0: ครับ
1: นะครับตรงนี้ก็รวมแล้วเนี่ยประมาณ30หลังคาเรือนทั่วประเทศครับ
2: 30ล้าน
1: ไม่ต้องลงทะเบียนไม่ต้องอะไรแต่ว่าเพื่อความมั่นใจเนี่ยทางกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการอัปเดตข้อมูลอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วครับ
0: อันนี้ก็คือจะครอบคลุมพื้นที่ที่เคยเกิดภัยพิบัติอยู่แล้วบ่อยๆเคยมีประวัติแบบนี้ไหมฮะ
1: 30หลังคาเรือนคือทั่วประเทศครับ
0: อ๋อครอบคลุมทุกพื้นที่เลยทุกบ้านทุกหลังถูกไหมคร
1: ับ ใช่ครับทั่วประเทศคือทุกหลังคาเรือนในประเทศไทยเนี่ยก็ได้รับการคุ้มครองครับ
0: เพราะว่าอย่างบ้านผมสมมติว่าไม่เคยถูกน้ำท่วมเลยแต่วันดีคืนดีอาจจะท่วมอันนี้ก็จะมีหลักประกันตัวนี้เลย
1: ใช่ครับเพราะว่าเราไม่สามารถคาดเดาได้เลยครับว่าในปัจจุบันนี้ภัยพิบัติจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่แล้วในโลกที่มีความเปลี่ยนแปลงแบบนี้เนี่ยบางทีที่ไม่เคยเกิดมันอาจจะเกิดไปได
2: ้
1: เป็นกรุงเทพมหานครเนี่ยเราไม่เคยเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ก็เกิดมาแล้วเนี่ยครับต้นก็เลยเป็นที่มาว่าต้องมีการทำแล้วก็เราก็ให้ทุกหลังคาเรือนเลยจะดีกว่า
2: ครับทีนี้ที่จะเริ่มวันที่1ตุลาคมเนี่ยหมายความว่าจะเริ่มคุ้มครองใช่ไหมครับ
1: ก็เริ่มการคุ้มครองครับก็คือมีการทำประกันภัยเนี่ยก่อนถึงวันที่1พอถึงวันที่1ปุ๊บก็จะมีการคุ้มครองเลยครับถ้ามีเหตุตั้งแต่วันที่1ตุลาคม69เป็นต้นไปก็สามารถเข้าระบบนี้ได้เลยครับ
2: ตรงนี้เงินที่เราใช้เรียกว่าเป็นเงินงบประมาณหรือเป็นงบจัดสรรพิเศษขึ้นมาครับไอ้ตัวที่เราจะไปซื้อเรียกอะไรฮะเบี้ยประกันภัยใช่ไหมครับคุณหมอ
1: ครับคือจริงๆแล้วต้องอธิบายอย่างนี้ครับว่าก่อนที่จะไปถึงเรื่องของงบประมาณตัวนั้นเนี่ยในตัวแผนของการรับมือภัยพิบัติเนี่ยเราก็จะมีแผนเร
2: ื่อง
1: ของการป้องกันน้ำท่วมป้องกันอุทกภัยนะครับการป้องกันภัยแล้งอยู่แล้วนะครับซึ่งวันนี้คุณติคารมาก็มีเช่นเดียวกันแล้วก็มีมาเรื่อยๆทีนี้ในส่วนของการจัดการหลังเกิดภัยพิบัติเนี่ยที่ผ่านมาก่อนหน้าเนี่ยหลายปีเลยเนี่ยเราใช้วิธีคือใช้งบสำรองจ่ายของราชการ
2: ครับ
1: ก็คือผู้ว่าราชการแต่ละจังหวัดเนี่ยจะมีเงินสำรองจ่ายอยู่ประมาณ50ล้าน100ล้านแล้วแต่
2: ครับ
1: ตรงนี้เนี่ยก็คือเมื่อก่อนก็ใช้ประมาณนี้แหละถ้าประกาศภัยพิบัติเราก็จะใช้ตรงนั้นแล้วก็ใช้ชดเชยให้คนในพื้นที่ไปก็เป็นที่มาว่าเอ้ยก่อนหน้าปี2567เนี่ยดูเหมือนเราจะใช้เงินไม่เยอะเพราะว่าเราใช้แค่การจ่ายเงินชดเชยเบื้องต้นแล้วก็อัตราไม่เยอะด้วยแต่หลังจากปี2567เป็นต้นมาเนี่ยได้มีเรื่องของการให้เพิ่มเงินเรื่องของการชดเชยเบื้องต้นแล้วก็มีการซ่อมแซมบ้านรวมถึงการช่วยเหลือผู้เสียชีวิตด้วยเพราะฉะนั้นแต่ปี67ขึ้นมาเนี่ยเราใช้งบประมาณที่เป็นงบกลางฉุกเฉินนะครับ15,000 ล้านแล้วก็ 22,000 ล้านโดยประมาณนะครับก็ตรงเนี้ยก็เป็นที่มาว่ามีการคาดการณ์จากการใช้งานแล้วก็

0: ของจำนวนหลังคาเรือนให้ตามทุนหมุนเวียนของบริษัทแบกกรมธรรม์เกินสาระเกินสาระการเงินของบริษัทพันล้านบาท ก็ประหยัดแล้วก็ลดความเสี่ยงได้วงเงินก็ลดความเสี่ยงได้คือถ้ามีภัยใหญ่มากๆจริงๆเนี่ยของแนวคิดของโครงการนี้และอีกอันนึงคือที่สำคัญที่เป็นหัวใจหลักสิ่งที่ได้คือเราไม่ต้องหาเอกสารรอเงินที่มาจากถ้าเกิดภัยปุ๊บบริษัทประกันมีหน้าที่ในการจ่ายเคลมเลยก็เหมือนเราเคลมเวลาเราไม่สบายนั่นเองหรือว่าเคลมเวลาเราประกันบ้านของเราเองเนี่ยประกันก็ได้การประกาศภัยพิบัติแล้วก็มีปภ.ดำเนินการเขาก็จ่ายคืนให้ประชาชนทันทีครับ
1: ก็คือวงเงินคุ้มครองตอนนี้ก็สูงสุดยังเป็นตัวเลขที่เคยเปิดเผยมาก่อนหน้านี้คือ 100,000 บาทถูกไหมฮะ
0: สูงสุดต่อหลังเนี่ย 100,000 บาททีนี้มันจะมีประเด็นอย่างนี้ครับว่าถ้าเป็นอุทกภัยเนี่ยแต่เดิมเนี่ยเราจะมีสินไหมทดแทนเบื้องต้นเนี่ยที่เราจ่ายเยียวยาเบื้องต้นเนี่ย 9,000 บาทก
1: ็
0: จะเพิ่มเป็น 10,000 บาทวัตภัยและแผ่นดินไหวเมื่อก่อนไม่เคยมีได้เบื้องต้นเนี่ยก็จะได้เป็น 5,000 บาท
1: ครับ
0: ทีนี้จากตรงนี้ที่จ่ายไปเบื้องต้นแล้วเนี่ยในส่วนหลังเนี่ยก็คือเป็นการความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงก็จะมีการสำรวจ
1: ครับ
0: สำรวจแล้วชดเชยโดยที่ชดเชยค่าเสียหายเนี่ยไม่เกิน 100,000 บาทตามการเสียหายจริงถ้ามีเสียชีวิตก็2ล้านบาทครับ
1: ครับทีนี้ได้ทางรัฐบาลได้คุยกับทางคปภ.ไหมครับว่าบริษัทที่จะมารับประกันเนี่ยประกันภัยตรงส่วนเนี้ยเราจะต้องมีการกระจายไปหลายๆบริษัทไหมครับเพื่อไม่ให้มันเกิดความเสี่ยงอ่ะคนอาจจะกลัวยกตัวอย่างไปถึงเช่นกรณีโควิด-19ที่อาจจะมีหลายๆบริษัทที่รับความเสี่ยงตรงนี้ไม่ไหวอย่างเงี้ยฮะ
0: ใช่ครับถูกต้องครับตรงนี้มีการพูดคุยแล้วก็มีข้อตกลงแบบนี้ตอนแรกเนี่ยคปภ.ก็มีการเสนอว่าจะต้องเป็นบริษัทอะไรบ้างที่มีความมั่นคงแต่เราคิดว่าบริษัทที่ผ่านการรับรองจากคปภ.แล้วก็สมาคมประกันวินาศภัยไทยเนี่ยจะต้องเป็นบริษัทหนึ่งคือเป็นบริษัทที่มีความเชื่อถือได้แล้วลำดับแรกก่อนอยู่ในระบบแล้วลำดับที่สองคือทุกบริษัทเราไม่ปิดกั้นให้เข้ามาสมัครเข้าโครงการนี
1: ้
0: พอสมัครเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็เอา30ล้านหลังคาเรือนเนี่ยไปกระจายให้แต่ละบริษัทตามวงเงินทุนหมุนเวียนประกันเนี่ยที่แต่ละบริษัทมี
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นแต่ละบริษัทจะได้รับวงได้รับการรับผิดชอบเฉพาะเท่าที่บริษัทจะรับไหวจะไม่มีการแบกเกินกรมธรรม
1: ์ครับ
0: ตรงนี้นี่เองเป็นจุดที่ได้บทเรียนจากโควิดเช่นเดียวกันครับ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นแล้วเราก็ใช้บทเรียนนั้นน่ะมาป้องกันในครั้งนี้ว่าจะต้องเป็นบริษัทที่สามารถรองรับการจ่ายให้เราได
1: ้
0: ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือจะไม่ปิดกั้นการให้บางคนจะมีอาจจะมีข้อกล่าวว่าทำไมให้บริษัทนั้นไม่ให้บริษัทนี
1: ้
0: เราก็เปิดให้ทุกบริษัทที่ผ่านระบบเนี่ยแล้วมีมาตรฐานเนี่ยเข้ามาสมัครได้ครับ
2: ต้องดูในเรื่องของศักยภาพเรื่องของเพดานเงินของวงเงินหมุนเวียนของทางบริษัทที่มีอยู่ด้วยใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องถูกต้องครับ
1: ครับ
2: เท่ากับว่ารัฐบาลเองกำลังจะมองเห็นว่าจากการตั้งรับหลังเกิดภัยมาเป็นบริหารความเสี่ยงล่วงหน้าตรงนี้พูดได้ไหมครับแบบนี
0: ้ถูกต้องครับอันนี้เป็นหลักการที่เป็นหัวใจสำคัญของเราเลยครับหัวใจสำคัญของเราอันแรกคือเรามีกระบวนการที่ไปพัฒนาปรับปรุงระบบต่างๆเพื่อป้องกันภัยได้ส่วนหนึ่งละมีระบบช่วยเหลือที่ดีขึ้นมีระบบการเข้าถึงการเครื่องไม้เครื่องมือในการช่วยเหลือได้ดีขึ้นมีการกระจายรูปแบบการสั่งการที่ดีขึ้นอันต่อไปคือตอนนี้การเยียวยา
2: ครับ
0: เนี่ยเราก็มีการบริหารจัดการคือล่วงหน้าเลยว่าเราจะต้องมีประกันไว้เพื่อให้บริหารความเสี่ยงทั้งด้านงบประมาณและบริหารความเสี่ยงทางด้านผู้ที่ประสบภัยได้รับการช่วยเหลืออย่างเร็วด้วยคร
2: ับ ตรงนี้ก็คงจะเห็นผลเร็วๆนี้นะครับหรือจริงๆเรื่องภัยเราก็คงไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่คำว่าเร็วๆนี้นึกอาจจะหมายถึงว่าถ้าเกิดเหตุตำนองอย่างที่ว่านี้นะครับเป็นเรื่องของการรับมือ3ภัยน้ำท่วมนะครับอุทกภัยวาตภัยแล้วก็แผ่นดินไหวใช่ไหมฮะประกันภ
0: ั
2: ยแห่งชาติในครั้งนี้ครอบคลุม3ภัยนี
1: ้ยังมีอีกเรื่องนึงที่ต้องคุยกับทางโฆษกนะครับ ว่าวันนี้มีโครงการ

0: เรื่องของ1กรม1โปร่งใสไร้เทาอันนี้คือยังไงนะครับท่านโฆษกครับ
1: จริงๆแล้วเริ่มต้นเนี่ยประเด็นคือมาจากรัฐบาลเนี่ยมีความตั้งใจและเป็นนโยบายในการป้องกันและปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันนะคร
0: ับ
1: แล้ว พอดีว่าพอมารับตำแหน่งแล้วเริ่มบริหารราชการปุ๊บเราก็เจอว่ามีคะแนนที่มีการสำรวจกันมาก่อนหน้าที่จะมาเข้ามาบริหารราชการเนี่ยคะแนน CPI อ่ะนะครับ Corruption Perception Index เนี่ยที่มีการสำรวจจากนักธุรกิจเนี่ยปรากฏว่าคะแนนเราลดลงต่อเนื่องมาหลายปีปัจจุบันเหลือคะแนนที่33
2: ครับเมื่อปี68
1: ใช่มั้ยการสำรวจความคิดเห็นของภาคประชาชนก็บอกว่าโอ้โหคอร์รัปชันเยอะนะ 89% เลยที่คิดว่าเป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจระดับปานกลางถึงมากท่านนายกก็เลยจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านทุจริตนะครับโดยที่ท่านนายกเป็นประธานเองแล้วก็มีคณะทำงานขับเคลื่อนลดการปราบปรามป้องกันการใช้สินป้องกันการจ่ายสินบนนะครับ
0: ครับ
1: ทีนี้ในการดำเนินการเนี่ยที่ผ่านมาเราก็ใช้เครื่องมือที่รัฐบาลจะทำขึ้นมาได้อันแรกคือเรามีการทำพรบ.อำนวยความสะดวกซึ่งผ่านกระบวนการไปเรียบร้อยแล้วนะครับมีการออกพระราชกฤษฎีกาเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐที่ทำให้เราสามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกรมกระทรวงต่างๆได้นะครับแล้วก็มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลตรงนี้สำคัญเป็นคีย์เวิร์ดที่ว่าเราต้องการจะให้เวลาที่เราไปขออนุมัติอนุญาตหรือติดต่อราชการเนี่ยหน่วยงานเนี่ยไม่ต้องใช้ดุลพินิจในการพิจารณาถ้าเอกสารเราครบถูกต้องตามเกณฑ์ปุ๊บระบบเข้าอัตโนมัติก็อนุมัติให้เลยโดยที่ไม่ต้องใช้ดุลพินิจหรือในเรื่องของพรบ.อำนวยความสะดวกเนี่ยก็จะมีการเขียนให้เป็นคู่มือประชาชนรับทราบว่าขั้นตอนไหนที่หน่วยงานนั้นต้องการใช้ดุลพินิจก็จะต้องรู้ว่าดุลพินิจนั้นต้องใช้เวลาเท่าไหร่แล้วก็อะไรที่เป็นเหตุในการใช้ดุลพินิจทีนี้ในเรื่องของโครงการนี้ที่ผ่านมติครม.คือว่าเราจะกำหนดให้ทุกกรมทุกกระทรวงเนี่ยมี1หน่วยงานที่เลือกมาว่าหน่วยงานนั้นเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตแล้วให้ไปวิเคราะห์ขั้นตอนการปฏิบัติงานว่าขั้นตอนไหนบ้างที่จะมีความเสี่ยงแล้วให้เลือกมาจะแก้ไขปัญหาด้วยระบบดิจิตอลหรือระบบอะไรก็ตามเนี่ยให้ทำให้เสร็จภายใน6เดือน
0: ครับ
1: อันนี้คือหน่วยงานนำร่อง24หน่วยงานแล้วหลังจากนั้นภายใน1ปีทุกหน่วยงานต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จนะครับ
0: ครับซึ่งตรงนี้ประโยชน์
1: อันนี้คือเราต้องการว่า
0: ครับ
1: คือเป็นการปิดช่องว่างก่อนเกิดการทุจริตก็คือให้ไม่ต้องมีการสัมผัสคนก็คือให้ระบบดำเนินการไปแล้วก็สามารถติดตามได้ว่าขั้นตอนไปถึงไหนแล้วด้วยนอกจากประชาชนจะติดตามได้แล้วหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานตรวจสอบครับ
0: ไม่ว่า
1: จะเป็นปปช.ปปท.เนี่ยเขาก็จะเห็นขั้นตอนว่าถ้าเอ้ยทำไมหน่วยงานนี้ขั้นตอนนี้เขาช้าเกินเกณฑ์ไปเรื่อยๆบ่อยๆเนี่ยหน่วยงานตรวจสอบไม่ต้องรอให้ใครร้องเรียนเข้าไปตรวจสอบได้เลย
2: คร
0: ับซึ่งอันนี้มันจะไม่ได้เป็นประโยชน์กับแค่ประชาชนอย่างเราเฉยๆภาคธุรกิจเขาก็จะเกิดความเชื่อมั่นถูกไหมฮะเพราะว่าบางธุรกิจที่มาอาจจะมาจากต่างประเทศหรือแม้แต่ธุรกิจของคนไทยเองเวลาจะไปติดต่อหน่วยงานโอ้โหงานเดินช้าเหลือเกินจะต้องมีตรงนั้นตรงนี้อ่ะเดินเร็วเลยทีนี้อย่างนี้มันก็จะหมดปัญหานี้ไปถูกไหมฮะ
1: ถูกครับก็จะเป็นคือเงื่อนไขทุจริตเนี่ยเงื่อนไขการรับสินบนเนี่ยมันก็จะมีที่เจอบ่อยๆคือหนึ่งคือซื้อความสะดวกรวดเร็ว
0: อ
1: ันที่สองคือซื้อความผิดก็คือทำไม่ครบมีไม่ครบแล้วไปซื้อความผิดต้องสองเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องที่เข้าระบบนี้เราจะจัดการเป็นตัวแรกครับ
2: ครับทีนี้คุณหมอครับตัวนี้อาจจะสำคัญระดับหนึ่งหรือเปล่ากรณีที่บอกว่ากรมเนี่ยจะให้แต่ละหน่วยงาน24หน่วยงานแต่ละหน่วยเลือกงานที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริตสูง 1-5 งานออกมาเนี่ยตรงนี้มันจะเปิดเผยไหมครับหรือว่าจะเป็นความลับแล้วก็จับตามองกัน
1: เปิดเผยครับเพราะว่าเมื่อดำเนินการแล้วเนี่ยก็จะมีการเปิดเผยว่าจะเป็นหน่วยงานไหนบ้างใช้กระบวนการขั้นตอนไหนบ้างเพราะว่าประชาชนต้องไปเข้าใช้บริการนักธุรกิจต้องเข้าไปใช้บริการอยู่แล้วและอีกส่วนหนึ่งครับที่มีความสำคัญคือว่าเราไม่ให้หน่วยงานงุบงิบทำเองจะมีหน่วยงานที่เข้าไปกำกับดูแลคือสำนักงานกพร.นะครับก็กพร.ก็จะเป็นคนกำกับดูแลและจะมีปปท.ที่ดูแลทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยก็ไปเป็นเหมือนกับเป็นมีคุณครูคอยถือไม้เรียว นะครับคอยตามประกบและอีกอันนึงคือมีหน่วยงานต่อต้านทุจริตที่เป็นภาคประชาชนประชาสังคมเนี่ยตอนนี้ที่มาร่วมงานด้วยก็เป็นชื่อว่า CAC นะครับเขาก็จะมีการวิเคราะห์และประเมินข้อมูลแล้วก็เอามาให้หน่วยงานรู้ว่าตรงที่เขาประเมินตรงไหนมีความเสี่ยงเอามาใช้แก้ปัญหารวมถึงเมื่อแก้ปัญหาแล้วเนี่ยเรามีคณะกรรมการภาครัฐและเอกชนนะครับซึ่งก็จะเป็นคนคอยติดตามเพราะฉะนั้นตรงนี้ครบมิติคือมีภาคส่วนหลายภาคส่วนมีส่วนร่วมครับ
2: ที่เราตั้งเป้าไว้นี่6เดือนหรือเปล่าครับ
1: 6เดือนครับต้องทำให้เสร็จภายใน6เดือนในหน่วยงานที่เป็นนำร่อง24หน่วยงานครับ
0: ครับก็ชัดเจนนะครับทั้งเรื่องของโครงการ1กรมนะครับ1โปร่งใสไร้เทาแล้วก็เรื่องของประกันภัยนะครับเดี๋ยวมีโอกาสก็จะเชิญท่านโฆษกมานั่งพูดคุยในรายการกับเราหน่อยนะครับผม
1: ด้วยความยินดีเลยครับ
0: ได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากๆนะครับ
2: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณคร
0: ับสวัสดีครับเดี๋ยวจะเชิญมาเลยเร็วๆนี้นะครับจะได้พูดคุยกันในหลายๆเรื่องหลายๆประเด็นนะครับเพราะว่าท่านก็ยังถือว่าเป็นโฆษกรัฐบาลหน้าใหม่ได้ไหมนะเพิ่งรับตำแหน่งมาเมื่อไม่นานนะครับ
2: ครับวันแรกที่ได้รับตำแหน่งแล้วก็ได้พูดคุยไปแล้วรอบหนึ่งนะครับ
0: ครับ
2: ทางคุณหมอก็มีประเด็นหลากหลายที่จะได้มีการพูดคุยนะครับในฐานะที่เป็นโฆษกรัฐบาล
0: ครับ
2: นะครับแล้วท่านก็คงจะพูดถึงแนวคิดในมุมมองในเรื่องของการสื่อสารให้เราได้รับฟังกัน
0: ครับจากเรื่องของนโยบายของทางฝากฝั่งรัฐบาลนะครับก็อันนี้ก็เป็นฝากฝั่งรัฐบาลเหมือนกันนะครับแต่ว่ามาเจาะลงไปในส่วนของกระทรวงพาณิชย์นะครับวันนี้เนี่ยทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับท่านรองนายกสุภจีสุธรรมพันธ์นะครับก็ออกมาชี้แจงเพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายเป็นข้าราชการผู้บริหารระดับสูงของทางกระทรวงทีนี้แน่นอนมันพอรายชื่อปรากฏออกมาเนี่ยนะครับมีหลายภาคส่วนที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ถึงเรื่องนี้นะครับวันนี้ท่านรัฐมนตรีก็เลยต้องออกมาชี้แจงเหตุผลถึงเรื่องการปรับโยกย้ายท่านก็บอกว่ายึดหลักput the right person in the right job นะครับแล้วท่านก็ยืนยันบอกว่าวางผู้เชี่ยวชาญให้ตรงกับภารกิจคือการวางผู้เชี่ยวชาญของท่านเนี่ยเพื่อที่จะเอามารับมือกับความผันผวนของเศรษฐกิจและการค้าโลกนะครับแล้วการตัดสินใจเนี่ยนะครับท่านไม่ได้ตัดสินใจคนเดียวพี่เล็กคุณผู้ชมท่านบอกว่าผ่านการหารือมาร่วมกันแล้วมันไม่ได้มาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะครับโดยทางคุณสุภจีสุธรรมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับก็มีการโพสต์ข้อความนะครับชี้แจงนะครับสำหรับท่านรองนายกนะครับก็ชี้แจงผ่าน Facebook ส่วนตัวนะครับถึงเหตุผลเบื้องหลังการยกย้ายผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์นะครับคุณสุภจีบอกว่าการปรับทัพครั้งนี้เนี่ยคือมีเป้าหมายเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับความท้าทายทางเศรษฐกิจทั้งสถานการณ์โลกและปัญหาเชิงโครงสร้างภายในประเทศนะครับคุณสุภจีบอกว่าโลกเนี่ยกำลังเผชิญความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่กระทบต่อกติกาการค้าห่วงโซ่อุปทานต้นทุนการผลิตและความสามารถในการแข่งขันในขณะที่ประเทศไทยเนี่ยยังต้องรับมือกับปัญหาการกระจายรายได้การส่งออกที่กระจุกตัวรวมไปถึงการสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยและ SME ให้เข้าถึงโอกาสทางการค้าได้มากขึ้นนะครับแล้วนอกจากนี้ยังมีโจทย์เรื่องของการประกอบธุรกิจโดยใช้นอมินีอีกมีการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมและรูปแบบธุรกิจใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วกว่ากลไกกำกับดูแลของภาครัฐนะครับคุณสุภจีก็เลยบอกว่าหลักคิดสำคัญของการจัดวางบุคลากรก็คือการนำคนที่มีผลงานความรู้ความเชี่ยวชาญและความพร้อมมารับผิดชอบงานที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถเริ่มงานและขับเคลื่อนภารกิจได้ทันทีทีนี้มันมีตำแหน่งนึงพี่เล็กคุณผู้ชมที่เป็นที่พูดถึงก็คือตำแหน่งผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การค้าโลกหรือว่า WTO และองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกหรือ WIPO ที่นครเจนีวาเนี่ยนะครับกระทรวงก็เตรียมส่งต่อภารกิจหลังวาระของนางพิมพ์ชนกพิษฟิลกำลังจะสิ้นสุดลงก็มอบหมายให้นางกนิษฐากังสวนิชรับหน้าที่ต่อด้วยประสบการณ์ด้านการเจรจาการค้าระหว่างประเทศนะครับ
2: ครับทีนี้ก็มีหลายตำแหน่งนะครับอย่างเช่นกรณีตำแหน่งอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้มีการมอบหมายให้นางจิติมาศรีถาพรเข้ามาขับเคลื่อนภารกิจนะครับเพื่อที่จะยกระดับบทบาทของกรมจากหน่วยงานที่กำกับดูแลเนี่ยไปสู่การนำทรัพย์สินทางปัญญามาสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ผู้ประกอบการและประเทศนะครับขณะที่การจัดวางตำแหน่งสำคัญอื่นๆก็มีทั้งนายวิทยากรมณีเนตรเป็นรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ด้านการต่างประเทศนายมนัสนิดจิรวัฒน์ดูแลงานบริหารภายในนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมครับรับตำแหน่งอธิบดีกรมการค้าภายในนายวราวุฒิ สมหวังประเสริฐเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและนายกิติวัฒน์ปัจฉิมนันรับตำแหน่งอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ยังย้ำอีกนะครับว่าการปรับเปลี่ยนครั้งนี้เป็นผลจากการรับฟังและหารือร่วมกันทั้งจากผู้บริหารปัจจุบันและผู้บริหารที่จะเข้ามารับช่วงต่อเพื่อให้การทำงานเชื่อมโยงกันอย่างต่อเนื่องนางสุภจีย้ำอีกนะครับว่าการโยกย้ายครั้งนี้ไม่ได้มองเพียงตัวบุคคลครับแต่เป็นการพิจารณาจากภารกิจที่ประเทศกำลังเผชิญโดยมีเป้าหมายสำคัญคือการเสริมความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจปกป้องโอกาสของคนไทยและรักษาผลประโยชน์ของประเทศในเวทีการค้าโลกครับ
0: จริงๆวันนี้เนี่ยทางคุณสุภจีเนี่ยนะครับก็ได้เดินไปหานักข่าวด้วยนะตอนอยู่ที่ทำเนียบนะครับก็พาว่าที่นะครับทางปลัดกระทรวงพาณิชย์เนี่ยไปแนะนำกับทางสื่อมวลชนและนักข่าวก็เลยมีโอกาสได้ถามคุณสุภจีเหมือนกันนะครับหลังจากที่มีการโพสต์เฟซบุ๊กเนี่ยถามถึงเรื่องการโพสต์เฟซบุ๊กนี่แหละนะครับถึงเรื่องการอธิบายเรื่องของการยกย้ายที่ต่างๆ
2: ที่ท่านรัฐมนตรีโพสต์เนี่ย
0: ใช่ท่านรัฐมนตรีก็เลยบอกว่าไอ้ที่โพสต์เนี่ยนะครับไม่ได้ตั้งใจที่อยากจะว่าให้คนเข้ามาแล้วมาให้กำลังใจตัวเองหรืออยากจะให้คนเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์แต่ทำเพื่อข้าราชการทำเพื่อให้คนที่สนับสนุนเนี่ยให้ได้ทราบว่าการโยกย้ายเนี่ยมันมีหลักการมีเหตุผลยังไงนั่นคือสิ่งที่ท่านรัฐมนตรีอยากจะสื่อสารไปด้วยก็เลยเป็นที่มาที่ไปของการที่มาโพสต์เฟซบุ๊กในครั้งนี้นะครับทีนี้นักข่าวก็ถามอีกเหมือนกันบอกว่ารู้สึกว่าจิตใจแข็งแกร่งไหมเพราะว่าท่านก็จะโดนวิจารณ์มาหนักๆหลายรอบเหมือนกันคือท่านก็เลยบอกว่าก็เหมือนทุกๆครั้งที่ผ่านมานั่นแหละนะครับโดนมาหลายเรื่องเหมือนปกติแต่ก็อยากจะย้ำบอกว่าที่ผ่านมาไม่เคยได้มีใครมาอธิบายแต่ตอนนี้ที่มาอธิบายก็อยากจะทำให้คนที่สนับสนุนแต่ว่าไม่รู้ได้เข้าใจเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายนะครับนี่ก็จริงๆท่านก็เลยอธิบายนะครับหลังจากที่มีการโพสต์เฟซบุ๊กมาแล้วนะครับ
2: จริงเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายถึงฤดูกาลเนี่ยคนนี
0: ้ครับ
2: ก็เป็นเรื่องปกติก็มีหลากหลายมุมมองก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับ
0: ครับแล้วก็ผ่านการหารือมาจากหลายฝ่ายนะครับท่านก็ยืนยันบอกว่าไม่ได้ตัดสินใจคนเดียวนะครับมาดูเรื่องของหัวสวนะครับที่สืบเนื่องจากที่เมื่อวานนี้กกต.มีมติออกมานะครับ77คนที่จะส่งชื่อนะครับไปให้ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งนะครับแต่ว่าในบรรดาชื่อต่างๆไม่ได้มีกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยนะครับไม่ได้มีทางรัฐมนตรีนะครับรวมอยู่ในล็อตนี้ด้วย
2: ครับคือในส่วนของทางการเมืองอื่นที่เกี่ยวข้องนะฮะอย่างที่บอกว่าไม่ใช่สว.ไม่ใช่เป็นผู้สมัคร
0: ครับ
2: ก็แล้วถูกโยงไปถึงนะครับและท้ายที่สุดก็คือทางกกต.ก็ไม่ได้ส่งรายชื่อ
0: ครับ
2: ไปสู่ศาลให้ศาลฎีกานะครับ
0: ครับ
2: ทีนี้ก็มีการตั้งคำถามแหละนะครับทั้งในส่วนของผู้ร้องหรือทางฝั่งฝ่ายค้านเองก็บอกว่ามันมีประเด็นเหล่านี้มีหลักคิดยังไงนะครับกรณีที่หลุดหายไปรายชื่อที่หายไปนะครับแล้วก็บางคนก็บอกว่ามีข้อมูลขนาดนี้มีหลักฐานขนาดนี้ทำไมไม่ไปทั้งหมดหรืออะไรยังไงควรจะมีการเปิดเผยหรือเปล่าในเรื่องของข้อมูลที่จะต้องที่ได้มีการไต่สวนไปแล้ว
0: ครับแล้ววันนี้ก็เหมือนเป็นวันต่อเนื่องกันเลยนะวันดีที่วันนี้มีประชุมครม.แล้วทุกท่านที่เกี่ยวข้องนะครับที่มีอาจจะมีชื่อเนี่ยนะครับ
2: หลักๆ
0: เข้าไปประชุมครม.
2: บรรดานักการเมืองแกนนำพรรคผู้บริหารพรรคที่ว่าก็คือภูมิใจไทยที่ถูกเชื่อมโยง
0: แล้วมีรัฐมนตรีหลายท่านถูกเชื่อมโยงเพราะฉะนั้นก็ต้องไปถามในวันนี้แหละที่มีการประชุมครม.เนี่ยนะครับหนึ่งคนที่ถูกถามวันนี้นะครับก็คือคุณแนนบุญธิดาสมชัยนะครับท่านเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดีอีนี่แหละนะครับแล้วในอีกทางนึงก็คือเป็นโฆษกพรรคภูมิใจไทยด้วยนะครับก็ต้องไปถามแหละนะครับกรณีที่กกต.ก็ออกมาเปิดเผยแล้วว่า77รายชื่อนะครับสำหรับผู้ถูกร้องที่ถูกส่งชื่อไปที่ศาลฎีกาเนี่ยแต่ยังไม่ได้ส่งนะครับหมายถึงว่าที่มีมติเนี่ยนะครับแล้วมันไม่ได้มีรายชื่อของแกนนำภูมิใจไทยนะครับคุณแนนบอกว่าก็เป็นไปตามที่กกต.วินิจฉัยเบื้องต้นยังไม่ได้มีการพูดคุยอะไรกันภายในพรรคเพราะว่าเมื่อวานนี้กว่ารายชื่อจะออกก็ค่ำแล้วก็อย่างที่เรารายงานไปตั้งแต่ช่วงค่ำเมื่อวานก็คือค่ำจริงนะฮะท่านเลยบอกว่าต่างคนก็ต่างทำงานของตนเองทีนี้นักข่าวก็เลยไปถามว่ากรณีที่มีรายชื่อของคุณสุภชัยโพสุอดีตรองประธานสภาและนายสมเกียรติเลียงประสิทธิ์บิดาของนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับคุณแนนก็เลยบอกว่าเดี๋ยวขอให้ได้ข้อสรุปอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ากกต.ใช้เวลา60วันก่อนส่งศาลฎีกาก็ขอให้แต่ละคนพูดคุยกับทนายความเกี่ยวกับเนื้อหาในการชี้แจงศาลทีนี้ถามว่าพรรคภูมิใจไทยโล่งใจหรือเปล่าคุณแนนบอกว่าใช้คำว่าโล่งใจก็ไม่ถูกนะใช้คำว่าไม่หนักใจตั้งแต่แรกดีกว่าเพราะเราเนี่ยมั่นใจว่าเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและมั่นใจว่าชี้แจงได้ชัดเจนอยู่แล้วทีนี้ก็ถามบอกว่า จะชี้แจงกับสังคมยังไงเพราะว่าคนก็ยังไม่เชื่อว่าผู้สมัครสว.ไม่น่าจะทำได้เองแล้วก็อาจจะโยงมาถึงพรรคการเมืองคุณแนนบอกว่าเราเนี่ยต้องแยกให้ออกระหว่างความเชื่อกับข้อมูลหลักฐานการที่จะชี้ชัดว่าใครทำอะไรเป็นเรื่องของข้อกล่าวหาและความเชื่อที่ผ่านมาเป็นการชี้นำความเชื่อมาโดยตลอดเป็นการอ้างอิงจากใครบ้างก็ไม่มีใครรู้สำคัญที่สุดคงจะไม่ใช่แค่เรื่องนี้เรื่องเดียวแต่ทุกเรื่องในสังคมเวลาจะกล่าวหาใครหรือเวลาจะพูดถึงใครต้องมีพยานหลักฐานที่ชัดเจนที่จะชี้ชัดไปถึงได้ฉะนั้นการที่อยู่ดีๆจะกล่าวหาใครว่าคนนี้ผิดคนนี้ไม่ผิดเรามีกรณีตัวอย่างมาแล้วคุณแนนยกตัวอย่างคดีของลุงพลขึ้นมา
2: ครับ
0: ตอนนั้นกระแสสังคมก็ไปทางหนึ่งนะครับข้อเท็จจริงไปอีกทางหนึ่งนะครับคุณแนนก็เลยบอกว่าดังนั้นพยายามใช้ความเชื่อนี้นำสังคมเพราะไม่มีใครเห็นหลักฐานได้มากขนาดนั้นยกเว้นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีหน้าที่สืบสวนสอบสวนนะครับฟังเสียงโฆษกพรรคภูมิใจไทยนะครับ
3: จริงๆใช้คำว่าโล่งใจก็ไม่ถูกเพราะจริงๆเราก็ไม่หนักใจแต่แรกอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเราก็มั่นใจว่าเราก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็มั่นใจแล้วก็ชี้แจงได้ชัดเจนอยู่แล้วอะค่ะ
4: คิดว่าคดีนี้มันจะจบลงที่ชั้นกกต.เลยหรือว่าไปศาลแล้วจะมีการซักทอดแล้วที่สุดก็วนกลับมาถึงนักการเมืองภูมิใจไทยได้อีก
3: อันนี้มันเป็นเรื่องขั้นตอนทางกฎหมายแล้วนะคะเพราะนั้นในเรื่องของประเด็นว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นข้างหน้าคงจะไม่ขอทำนายว่าเป็นแบบไหนนะคะเพราะมันเรื่องปล่อยให้เป็นขั้นตอนทางกฎหมายแล้วก็ขั้นตอนของกระบวนการที่จะเป็นไปต่อไปดีกว่า
4: แจ้งกับสังคมเพราะว่ายังไงก็อาจจะยังไม่เชื่อว่าผู้สมัครสว.ไม่น่าทำได้เองน่าจะโยงไปถึงเครือข่ายพรรคการเมืองอย่างที่แจ้งว่าอะไร
3: คือตอนนี้ต้องบอกว่าเราต้องแยกให้ออกนะคะระหว่างความเชื่อกับข้อมูลหลักฐานแล้วก็เขาเรียกอะไรคะตรงมันต้องการจะไปชี้ชัดว่าใครทำอะไรมันเป็นเรื่องของข้อกล่าวหาเป็นเรื่องของความเชื่อทีเนี้ยที่ผ่านมาตลอดเวลาก็คือมันเป็นการชี้นำโดยความเชื่อมาตลอดแล้วก็เป็นการอ้างอิงจากใครบ้างก็ไม่มีใครทราบได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยก็คือว่าเราก็มันคงจะไม่ใช่แค่เรื่องของเรื่องนี้เรื่องเดียวทุกๆเรื่องในสังคมด้วยเวลาเราจะไปกล่าวหาใครหรือว่าจะพูดอะไรถึงใครเนี่ยที่สิ่งสำคัญที่สุดมันต้องมีพยานหลักฐานที่ชัดเจนที่สำคัญที่สุดที่จะชี้ชัดไปถึงได้เพราะนั้นการที่อยู่ดีเราไปกล่าวหาใครว่าคนนี้ผิดหรือไม่ผิดคือเราเห็นมีกรณีตัวอย่างมาแล้วค่ะถ้าจะย้อนกลับไปที่สิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยที่พูดกันสังคมหนักๆเลยอย่างเช่นตีลุงพลอย่างเงี้ยคือมันเห็นได้ชัดแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะนั้นเราก็บอกเลยว่าเราอย่าพยายามใช้ความเชื่อไปชี้นำสังคมเพราะว่ามันไม่มีใครสักคนที่จะเห็นหลักฐานกันได้เยอะขนาดนั้นยกเว้นเสียแต่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็คือผู้ที่ต้องมีหน้าที่สืบสวนสอบสวนแล้วก็ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนกฎหมายต่อไปนะคะ
0: ที่ตอนแรกบอกว่านักข่าวน่าจะไปเจอที่ทำเนียบรัฐบาลก็บางส่วนก็มาเจอที่สภานะครับ
2: ครับ
0: นะก็คุณแนนสัมภาษณ์ที่สภานะครับแต่บางส่วนก็ไปถูกสัมภาษณ์ที่ทำเนียบถูกไหม
2: ใช่ครับทีนี้อีกคนหนึ่งคุณนิก
0: ครับ
2: คนนี้เนี่ยเป็นถ้าเรียกได้ว่าระบบกล่าวหาเนี่ยนะ
0: ครับ
2: ที่ถูกกล่าวหาเนี่ยถูกมองว่าเป็นคีย์แมนคนสำคัญเลยนะฮะ
0: จากคำให้การของพยาน
2: ก็คือถูกกล่าวหาจากคำให้การของพยานเนี่ยนะครับที่ว่านั่นก็คือคุณพระดอนปริศนานันทกุลนะครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและส.ส.อ่างทองสังกัดพรรคภูมิใจไทย
0: เขากล่าวหาค่อนข้างแรงพอสมควร
2: แรงมากนะครับ แล้วก็วันนี้คุณพระดอนนี่ก็ออกมาตอบโต้แล้วก็ปฏิเสธนะครับว่าข้อกล่าวหาของพยานในสำนวนของกกต.เนี่ยที่ให้การพาดพิงว่าตัวคุณพระดอนเนี่ยเป็นผู้ริเริ่มหรือคิดค้นกระบวนการทุจริตการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ที่ผ่านมาเนี่ยแหละ
0: ครับ
2: คุณพระดอนนี่บอกเลยนะครับว่าหลังจากที่ได้มีการตรวจสอบถ้อยคำของพยานรหัสที่16ในคณะอนุกรรมการไต่สวนชุดที่26ของกกต.แล้วก็พบว่ามีการกล่าวหาคุณพระดอนเองรวมถึงกรรมการบริหารหัวหน้าพรรคและพรรคภูมิใจไทยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการดังกล่าวเรื่องนี้คุณพระดอนบอกว่าขอยืนยันเลยนะครับว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและก็ระบุว่าตนเองคงไม่ฉลาดพอที่จะคิดระบบเพื่อให้ได้มาซึ่งสว.
0: ครับ
2: ทั้งหมดตามที่ถูกกล่าวหานะครับคุณพระดอนนี่บอกว่าประธานกกต.ได้มีการชี้แจงไปแล้วว่าแม้พยานรายนี้จะมีการกล่าวหาแต่เมื่อตรวจสอบกับพยานแวดล้อมทั้งประเด็นโปรแกรมและกระบวนการจ้างงานกลับไม่พบหลักฐานอื่นมาสนับสนุนอีกทั้งพยานก็กลับคำให้การจึงทำให้คำให้การนั้นไม่มีน้ำหนักและก็ได้ย้ำอีกนะครับว่ากกต.ไม่ได้มีการยกคำร้องทั้งหมดนะครับแต่มีมติส่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหาอีก77คนซึ่งเป็นผู้ที่กกต.เห็นว่า มีพยานหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ากระทำความผิดส่วนผู้ที่ถูกส่งฟ้องจะต้องไปต่อสู้คดีและนำพยานหลักฐานเข้าสู่กระบวนการทางศาลต่อไปนะครับเรื่องนี้คุณบรดอนก็ได้มีการตั้งข้อสังเกตนะครับว่าอาจจะมีกระบวนการทางการเมืองที่ต้องการดิสเครดิตพรรคภูมิใจไทยและพยายามเชื่อมโยงข้อกล่าวหาไปยังกรรมการบริหารพรรคเพื่อนำไปสู่เป้าหมายเรื่องการยุบพรรคนะครับคุณบรดอนระบุอีกนะครับว่าไม่ทราบเจตนาที่แท้จริงของพยานรหัสที่16/26เนี่ยแต่เชื่อว่าสถานการณ์ทางการเมืองอาจจะมีแรงกดดันหรือมีการบีบคั้นให้พยานให้การในลักษณะดังกล่าวส่วนจะดำเนินคดีกลับหรือไม่นั้นคุณบรดอนบอกว่าจะหารือกับทีมทนายความและฝ่ายกฎหมายของพรรคก่อนนะครับเพื่อที่จะพิจารณาแนวทางการดำเนินการต่อไป
5: ในคำกล่าวหาของพยานที่16/26เนี่ยจริงๆกล่าวหาว่าผมกรรมการบริหารพรรคหัวหน้าพรรคแล้วก็พรรคภูมิใจไทยเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะตัวผมเป็นผู้คิดค้นระบบแล้วก็มีการร่วมมือกันกับกรรมการบริหารพรรคอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วก็ทำให้กระบวนการนี้มันเกิดขึ้นก็ถือโอกาสตรงนี้บอกแบบตรงไปตรงมานะครับว่าผมคงไม่ฉลาดขนาดที่จะไปคิดระบบในการทำให้ได้มาซึ่งสว.ทั้งหมดแบบนั้นนะครับจริงๆเมื่อวานนี้ทางท่านประธานกกต.ก็ได้พูดชัดนะครับว่าคำกล่าวหาของพยานที่16/26เนี่ยมีจริงแล้วก็กล่าวหาจริงแต่เมื่อมีการไปตรวจสอบกับพยานแวดล้อมอื่นกับหลักฐานอื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโปรแกรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระบวนการที่จ้างให้คนนู้นคนนี้ไปทำหรืออย่างไรเนี่ยพยานหลักฐานอื่นไม่มีมีเพียงพยานหลักฐานที่16/26เท่านั้นนะครับก็จึงทำให้สิ่งที่พยานได้ให้ปากคำไว้เนี่ยมันจึงไม่มีความเข้มแข็งเพราะไม่มีหลักฐานอื่นมารองรับกับคำให้การของพยานที่16/26
0: อีกท่านหนึ่งนะครับที่ก็เป็นหนึ่งในผู้ถูกร้องเหมือนกันแต่ไม่ได้มีมติที่ให้ส่งไปที่ศาลฎีกานะครับก็คือคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับแต่ว่ารายชื่อที่ออกมาใน1/77คน
2: ครับ
0: มีคุณพ่อของคุณวรสิทธิ์ด้วยนะครับก็คือคุณสมเกียรติเลียงประสิทธิ์นะครับวันนี้นักข่าวก็เลยไปถามท่านรัฐมนตรีช่วยวรสิทธิ์นะครับท่านก็บอกว่าเมื่อวานได้คุยกันแล้วและก็พร้อมเข้าไปพิสูจน์ในกระบวนการต่อไปโดยมีข้อเท็จจริงในส่วนของเราที่ต้องไปชี้แจงเพราะมั่นใจว่าไม่ได้ไปทำอะไรแบบนั้นอยู่แล้วซึ่งขณะนี้คุณพ่อทราบเรื่องแล้วและไม่ได้รู้สึกเครียดอะไรเพราะท่านเองก็มั่นใจและพร้อมชี้แจงข้อเท็จจริงส่วนที่มีความพยายามจะเชื่อมโยงมาถึงตัวท่านรัฐมนตรีนะครับคุณวรสิทธิ์ก็เลยบอกว่าความเชื่อมโยงเดียวที่มีก็คือมีความสัมพันธ์เป็นพ่อลูกกันแต่ถ้าถามตนว่าไปทำอะไรหรือไม่ก็ไม่ใช่ก็มีแค่ความสัมพันธ์กันดังนั้นต้องดูทุกอย่างในข้อเท็จจริงนักข่าวก็ถามอีกบอกว่ากรณีที่ไอลอว์เนี่ยเปิดหลักฐานว่ามีการพูดคุยเรื่องแผนหัวสว.ในที่ประชุมกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยคุณวรสิทธิ์ก็เลยย้อนถามว่าเขาอยู่ในที่ประชุมด้วยหรือแต่ว่าอย่างไรก็ตามในข้อเท็จจริงนะครับในที่ประชุมกรรมการบริหารพรรคที่ผ่านมาไม่เคยมีการพูดคุยเรื่องของหัวสว.กันอยู่แล้วพร้อมแสดงความมั่นใจว่าสามารถชี้แจงได้นะครับซึ่งจริงแล้วเนี่ยนักข่าวก็ยังถามเรื่องของคุณวรสิทธิ์เรื่องของการฟ้องกลับอะไรต่างๆด้วยนะครับก็เลยบอกว่าไม่ได้คิดจะฟ้องกลับใครเพราะว่ามองว่ามีระเบียบและมีกติกาอยู่แล้วที่ผ่านมาก็ยืนอยู่ในกติกาเดิมเราก็ต้องเคารพส่วนคนที่ถูกกล่าวหาก็ต้องพิสูจน์ตัวเองในกระบวนการต่อไปนะครับ
2: อย่างที่เราได้เกริ่นไว้ก่อนตั้งแต่ก่อนเข้ารายการนะครับที่สุดวันนี้ที่ศาลอาญานะครับที่ศาลอาญาวันนี้คุณสิทธิโชคสิงหเสนีซึ่งเป็นทนายความของคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้เดินทางไปยื่นฟ้องนายยิ่งชีพอัชชานนท์ผู้อำนวยการไอลอหรือเป๋าไอลอนะครับในความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาจากกรณีที่นายยิ่งชีพเนี่ยให้สัมภาษณ์ที่รัฐสภาเมื่อวันที่21กรกฎาคมและได้มีการกล่าวหาว่านายอนุทินมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการหัวสว.
0: ครับ
2: โดยภายหลังจากที่มีการยื่นฟ้องนะครับนายสิทธิโชคก็ให้สัมภาษณ์ว่าคดีนี้นายอนุทิน ได้มอบให้นายสุภชัยใจสมุทรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยในฐานะที่ดูแลด้านกฎหมายของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยนะครับจากนั้นนายสุภชัยก็ได้มีการมอบหมายให้ตนในฐานะทนายความมายื่นฟ้องในวันนี้ทั้งนี้การยื่นฟ้องในวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นคนละส่วนกับที่กกต.มีมติส่งสำนวนดำเนินคดีกับส.ว.ก่อนหน้านั้นนายสิริโชคบอกอีกนะครับว่าคดีนี้ไม่มีการเรียกร้องค่าเสียหายการฟ้องนะครับ
0: ครับ
2: แต่ก็ยืนยันว่าไม่ใช่การฟ้องปิดปากเช่นเดียวกันแต่เป็นการใช้สิทธิ์เหมือนบุคคลทั่วไปของนายกรัฐมนตรี
0: ครับ
2: ส่วนจะมีใครโดนฟ้องกรณีนี้อีกหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับท่านนายกรัฐมนตรีครับ
0: ครับทีนี้เนี่ยคุณสิทธิโชคจริงๆก็ยังบอกอีกด้วยว่าคดีนี้หลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ะอันนี้ท่านฟ้องในนามส่วนตัวหรือว่าฟ้องในนามพรรคนะครับจริงทนายความก็บอกว่าอันเนี้ยยื่นฟ้องในนามของนายกรัฐมนตรีนะครับไม่ใช่ในนามของพรรคภูมิใจไทยนะครับแล้วก็ทางศาลเนี่ยรับคดีไว้พิจารณาแล้วนะครับแล้วก็มีการนัดไต่สวนมูลฟ้อง14ธันวาคมนี้นะครับ 9:00 นนะครับหลายคนก็เลยบอกว่าเอ๊ะการที่มายื่นฟ้องเนี่ยครั้งนี้เนี่ยมันมาหลังจากที่กกต.มีมติเมื่อวานนี้นะครับทางทนายความก็ยืนยันบอกว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกันจริงๆมันมีการเตรียมการกันมาก่อนแล้วนะครับแล้วก็มันต้องมีการจัดทำร่างฟ้องเอาไว้นะครับแล้วก็รอท่านนายกเนี่ยอนุมัตินะครับแล้วก็ชี้แจงนะครับเพราะว่าเวลามันก็เหมาะเจาะพอดิบพอดีนะครับเขาก็เลยบอกว่าไม่อยากจะให้เอาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใกล้เคียงกันแล้วเอามาเชื่อมโยงกันนะครับมาดูในฝากฝั่งของสว.กันบ้างพี่เล็กนะครับวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยบรรยากาศที่วุฒิสภาเนี่ยแน่นอนพอหลังจากที่มีมติจากทางกกต.ออกไปแบบนั้นแล้วก็มีสว.เนี่ยมีชื่อเข้าไปเนี่ย26คนใช่ไหมครับนักข่าวก็ไปกันที่วุฒิสภากันเยอะเลยนะครับแล้วก็มีวุฒิสภาหลายท่านที่มีชื่อวันนี้ก็ยังมาทำงานตามปกติกันอยู่นักข่าวก็พยายามจะเข้าไปสัมภาษณ์นะครับจนบางช่วงมันอาจจะเกิดภาพที่ทำให้สว.บางท่านเขาอาจจะรู้สึกไม่สบายใจนะครับทางวุฒิสภาเองทางสถานที่นะครับก็ต้องมีการนำตำรวจมาดูแลเรื่องของความเรียบร้อยนะครับมีสว.หลายคนที่ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวนะครับบางคนก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์บางคนก็เปิดใจหนึ่งในนั้นนะครับที่มาเปิดใจให้สัมภาษณ์กับทางผู้สื่อข่าวก็คือท่านนี้เลยนะครับคุณอลงกตวรกีนะครับเป็นหนึ่งใน26สว.ที่ถูกกกต.มีมติส่งศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งนะครับในคดีหัวเลือกสว.นี่แหละนะครับก็ทางคุณอลงกตก็เลยบอกว่าก็มีการปรับทุกผูกมิตรกันนะสำหรับกลุ่มสว.ที่มีชื่อถูกยื่นไปที่ศาลฎีกานะครับส่วนเรื่องคดีก็ว่ากันไปตามกฎตามระเบียบก็ยอมรับคำตัดสินของกกต.จากนี้ไปก็สู่กระบวนการของศาลพร้อมกับย้ำว่าตนเองเนี่ยยึดถือและปฏิบัติตามกฎหมายแต่ขณะนี้ยังต้องประชุมยังต้องทำงานกันอยู่พร้อมกับตอบคำถามว่าก็ไม่ได้รู้สึกมั่นใจหรือไม่มั่นใจแต่ให้เป็นไปตามกฎหมายถ้ากกต.สั่งฟ้องไปก็ต้องไปอยู่ที่กระบวนการของศาลก็ว่ากันไปตามระเบียบไม่ได้มีอะไรนะครับแล้วก็เนี่ยนะครับให้สัมภาษณ์ก็บอกว่าอายุ62แล้วเจออะไรมาก็เยอะตั้งแต่เป็นนายอำเภอปลัดอำเภอถ้าเยอะกว่านี้ก็ว่ากันไปตามกฎหมายถามว่าดีใจเสียใจมั้ยก็ต้องบอกว่าผม62แล้วเฉยๆชีวิตผ่านอะไรมาเยอะแยะแล้วที่บอกว่าเฉยๆเนี่ยไม่ใช่กลัวนะแต่ก็ว่าให้ว่ากันไปตามกฎหมายบอกแบบนี้นะฮะ
2: ในเรื่องของคดีหัวสว.เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีก1มหากาพย์เหมือนกันนะครับหลังจากที่มีการแถลงมติของกกต.ไปแล้วเมื่อวานนี้จะว่าไปแล้วเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของทางสว.ในชุดปัจจุบันไม่ใช่แค่เรื่องของสว.ที่ถูกส่งชื่อให้สั่งฟ้องต่อศาลฎีกานะครับไม่ใช่แค่เรื่องของผู้ที่ร้องหรือเรื่องของฝ่ายค้านแต่อย่างใดนะครับกกต.ก็ยังมีทั้งในส่วนของเสียงข้างมากและเสียงข้างน้อยเมื่อวานเนี่ยท่านประธานกกต.ก็ได้มีการออกมาแถลงถึงมติที่ทางกกต.ลงมติกันก็ทีนี้ก็มีเสียงออกมาทั้งในส่วนของผู้ร้องเองฝ่ายค้านเองวันนี้ก็มีเสียงของกกต.ที่เรียกเลยว่าเสียงข้างน้อยคุณนิกเป็นการให้สัมภาษณ์ของคุณสิทธิโชติอินทรวิเศษนะครับกกต.1ใน2เสียงข้างน้อย
0: คร
2: ับก็ได้ให้สัมภาษณ์เพื่อชี้แจงข้อที่จริงถึงการไต่สวนและการลงมติเมื่อวานนี
0: ้
2: โดยระบุว่าการแถลงข่าวของกกต.ของประธานกกต.เนี่ยท่านอาจจะลืมระบุว่าแต่ละข้อกล่าวหาของกกต.มีมติเสียงมากเท่าไหร่ข้างน้อยเท่าไหร
0: ่
2: โดยคุณสิทธิโชติบอกว่าเมื่อวานนี้ท่านกกต.ประธานกกต.ได้แถลงเหตุผลในส่วนของท่านไปตามที่ลงคะแนนในซีกข้างมากแต่ในทุกมิตินั้นคะแนนไม่ได้เป็นเอกฉันท์มีเอกฉันท์อยู่ในเรื่องของบางคนที่ยกมือเอกฉันท์แต่ที่ไม่เกี่ยวข้องก็มีและไม่ได้มีบทบาทในการกระทำตามข้อกล่าวหา บางคนก็เอกฉันท์เหมือนกันเพราะชัดเจนทั้งพยานบุคคลพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เช่นโทรศัพท์และเส้นเงินครับฟังเสียงท่านสิทธิโชติครับ
6: แต่ส่วนสำคัญคือในข้อหาที่1กับที่2เกี่ยวกับการกระทำของบุคคลในของพรรคการเมืองนะครับกรรมการบริหารพรรคส.ส.เหล่านี้มติไม่เอกฉันท์นะฮะอันนี้ไม่เอกฉันท์ขอยืนยันเลยนะครับก็เป็นมติบางคนที่

0: สำคัญสำคัญก็อาจจะเป็น5-2นะครับให้ยกนะฮะ2เสียงให้ลงแล้วก็มีบางคนอาจจะเป็น6-1นะครับแล้วบางคนที่ไม่เกี่ยวข้องเลยของกรรมการพรรคที่ไม่เกี่ยวข้องเลยก็จะเป็นยกอย่างเอกฉันท์ก็มีนะฮะอันนั้นก็คือได้พิจารณาตามเนื้อผ้าแต่ว่าไม่ใช่5-2หมดในกลุ่มคนสำคัญสำคัญนะครับของข้อหานี้เขาให้การในครั้งแรกเนี่ยว่ามีการกระทำอันที่หนึ่งก่อนจะมอบหมายให้ในการประชุมพักนะครับจะมอบหมายให้ส.ส.ในพื้นที่หรือบุคลากรของพักเนี้ยที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยเป็นคนดำเนินการแล้วมันก็มีการดำเนินการอย่างนั้นจริงๆไงผมไม่ได้เชื่อว่าคนคนนี้พูดตัวคนจะมีน้ำหนักให้เชื่อถือหรือไม่แต่ผมเชื่อถือว่าคำพูดของเขานั้นนะได้รับการปฏิบัติและมันเกิดขึ้นจริงตามคำพูดไหม
1: นี่นะครับหลังจากที่กกต.สิทธิโชตนะครับออกมาให้สัมภาษณ์แล้วก็พูดถึงเรื่องอยากจะให้มีการเผยแพร่ตัวมตินะครับเมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมานะครับทางกกต.ได้มีการเผยแพร่เป็นเอกสารข่าวที่เปิดเผยมติของทางคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับสำนวนการไต่สวนการเลือกสว.นะครับในข้อกล่าวหาที่1และข้อกล่าวหาที่2นะครับขออนุญาตไม่ได้ทวนข้อกล่าวหานะคุณผู้ชมข้อกล่าวหาที่1มันก็จะไปเกี่ยวเนื่องกับกรรมการบริหารพรรคนะครับพรรคภูมิใจไทยนะครับแล้วก็บุคคลอื่นอีก1ท่านนะครับรวม21คนนะครับก็สำหรับข้อกล่าวหานี้นะครับคณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติไม่ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาและไม่ดำเนินคดีอาญาสำหรับผู้ถูกร้องจำนวน21คนมติก็คือมติเอกฉันท์ก็คือ7รายมติ6-1 2รายและมติ5-2นะครับจำนวน12รายส่วนข้อกล่าวหาที่2นะครับซึ่งข้อกล่าวหานี้จะมีทั้งสว.ปัจจุบันสว.สำรองและผู้มีสิทธิ์เลือกสว.นะครับรวม140คนนะครับที่มีชื่อถูกร้องนะครับทางกกต.ก็มีมติเสียงข้างมาก5-2ไม่ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาและไม่ดำเนินคดีอาญานะครับทั้งหมด140รายนะครับ
2: ประเด็นสำคัญที่ต้องจับตาตรงนี้นะครับมติที่ว่านี้นะครับผลดังกล่าวหมายความว่าข้อกล่าวหาที่1และ2ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการช่วยเหลือทางการเมืองในการได้มาซึ่งสว.ไม่มีผู้ถูกร้องรายใดถูกกกต.ส่งดำเนินคดีต่อศาลฎีกาใน2ข้อกล่าวหานี้นะครับอย่างไรก็ตามไม่ได้หมายความว่าคดีหัวสว.ทั้งหมดจะจบลงเพราะกกต.เองก็ยังมีผลการพิจารณาในข้อกล่าวหาที่3ถึง7ซึ่งก่อนหน้านี้นะครับกกต.มีมติส่งผู้ถูกร้อง77รายดำเนินคดีโดยเป็นสว26รายนั่นนะครับแล้วก็มีผู้ที่มีสิทธิ์เลือกสว.อีก36รายและบุคคลอื่นอีก15รายอย่างที่คุณนิกได้รายงานไปครับ
1: ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาดูนะครับเรื่องของการย้ายร่างนะครับ4ร่างที่อยู่ที่สุสานชาวยิวนะครับที่ฉะเชิงเซานะครับวันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าเขามีการย้ายนะครับไปที่ชลบุรีนะครับท่านรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนะครับท่านพลพีก็บอกว่าให้ติดตามนะครับอย่างใกล้ชิดเลยแล้วก็สั่งให้ทางกรมการปกครองเนี่ยไปสำรวจเรื่องของตัวเลขสุสานต่างๆด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันนะครับ

0: ชุดไทยจักรพรรดิชื่อชุดมาจากพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานในพระบรมมหาราชวังเป็นพระที่นั่งองค์ประธานของหมู่พระมหามนเทียนใช้เป็นสถานที่สำหรับพระราชพิธีเฉลิมราชมนเทียนในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระที่นั่งจักรพรรดิหมายถึงที่อยู่ของพระมหาจักรพรรดิราชซึ่งตามพระราชนิติธรรมประเพณีพระมหากษัตริย์ที่ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นครองราชตามโบราณราชประเพณีแล้วเท่านั้นจึงจะสามารถประทับณพระที่นั่งแห่งนี้ได้หรืออาจประทับแรมเพียง1หรือ2ราตรีต่อจากนั้นจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับณพระราชมณฑียนหรือพระราชวังอื่นตามพระราชอัธยาศัยเป็นชุดแบบไทยแท้แบบหนึ่งตัวสิ้นใช้ผ้าไหมหรือยกทองเอวจีบข้างหน้ามีชายพกห่อพระจีบแบบไทยสีตัดกับผ้านุ่งเป็นชั้นที่หนึ่งก่อนแล้วใช้ผ้าห่มปักอย่างสตรีบรรดาศักดิ์สมัยโบราณห่มทับพระจีบอีกชั้นหนึ่งใช้ในโอกาสพิเศษที่กำหนดให้แต่งกายเต็มยศแบบไทยจักรี
1: ในขณะที่ทุกคนใช้ชีวิตปกติสนุกสนานคุณอาจจะไม่รู้

0: ว่าภัยเงียบกำลังซ่อนอยู่ในตัวคุณคุณอาจคิดว่าคุณปกติดีแต่ระเบิดเวลากำลังเดินอยู่ปล่อยไว้นานเสี่ยงตับแข็งและมะเร็งตับแต่ระเบิดนี้หยุดได้ด้วยการตรวจไวรัสตับอักเสบ B และ C ตรวจฟรีจองผ่านแอปเป๋าตังหรือสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านคุณจองนัดคัดกรองรู้เร็วรักษาเร็วป้องกันได้หยุดภัยเงียบเริ่มเลยวันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ปกป้องตับของคุณตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: ประเด็นที่ทางกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการจัดระเบียบสังคมนะครับวันนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณพลุพีสุวรรณชวีก็มีการสั่งสอบใบอนุญาตสุสานทั่วประเทศภายใน3วันนะคร
1: ับ
0: แล้วก็มีการสั่งติดตามเคลื่อนย้าย4ร่าง
1: กับ
0: สุสานยู8ริ้วไปชลบุรีนะครับเพราะเกรงว่าจะมีการสับเปลี่ยนศพนะครับเรื่องนี้คุณพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการเพิกถอนสุสานยูในจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับว่าในช่วง 5:00 ที่ผ่านมาทางบริษัทการชาบาทนะครับก็ได้มีการนำทีมเคลื่อนย้ายร่างทั้ง4และได้มีการเคลื่อนย้ายไปยังสุสานจังหวัดชลบุรีโดยมีการแจ้งทางจังหวัดฉะเชิงเทราแล้วและก็มีการจะแจ้งไปยังจังหวัดชลบุรีด้วยคุณพลพีนี่บอกว่าได้มีการเน้นย้ำไปที่กรมการปกครองในพื้นที่ครับให้ไปสังเกตการเนื่องจากกังวลว่าจะมีการเปลี่ยนหรือยกย้ายจริงหรือไม่เพราะก่อนหน้านี้มีภรรยาของผู้ที่เสียชีวิตที่อยากนำร่างไปประกอบพิธีซึ่งตนเองก็ไม่เข้าใจว่าร่างที่ถูกฝังอยู่แล้วเนี่ยจะนำไปประกอบพิธีอะไรจึงได้มีการมอบหมายท้องที่ของทั้งสองจังหวัดเข้าไปดูแลคุณพลพีบอกอีกนะครับว่าขณะที่สุสานทั่วประเทศเมื่อวานนี้ก็ได้มีการประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจของกระทรวงมหาดไทยนะครับในการจัดระเบียบสังคมโดยให้กรมการปกครองนั้นทำตัวเลขสุสานสถานที่ประกอบฌาปนกิจทั่วประเทศให้เสร็จภายใน3วันแล้วก็รายงานมาเมื่อได้รายชื่อมาทั้งหมดก็จะนำไปตรวจสอบใบอนุญาตนะครับว่าถูกต้องหรือไม่หากไม่ถูกต้องก็จะใช้แนวทางฉะเชิงเทราโมเดลในการดูแลเพิกถอนดำเนินคดีต่างๆกับฟังเสียงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับ
2: ส่วนในประเด็นของสุสานทั่วประเทศนะครับเมื่อวานนี้ก็มีการประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจของกระทรวงมหาดไทยในการจัดระเบียบสังคมก็ให้ทางกรมการปกครองเนี่ยได้ทำตัวเลขของสุสานสถานที่ฌาปนกิจทั่วประเทศนะครับให้เสร็จภายใน3วันนะครับแล้วก็ต้องรายงานมาพอเราได้ตัวเลขมา3วันแล้วเนี่ยผมก็จะไปเช็คเรื่องใบอนุญาตทั้งหมดนะครับว่าถูกต้องหรือไม่ถ้าเกิดไม่ถูกต้องเราก็ใช้ฉะเชิงเทราโมเดลนี่แหละครับในการที่เราจะไปดูแลแล้วก็เพิกถอนหรือว่าดำเนินคดีต่างๆนะครับในเบื้องต้นนั้นจะกลับเรียนพี่ๆสื่อมวลชนถึงประชาชนอย่างนี้นะครับพอเราไปตรวจในเอกสารย้อนหลังของชาบัตที่ฉะเชิงเทราเนี่ยก็พบข้อสงสัยหลายอย่างตั้งแต่ปี64นะครับและส่วนตัวผมเลยเนี่ยผมเชื่อว่าตั้งแต่ปี64เนี่ยเขาขาดพยานหลักฐานในการที่จะยื่นขอสุสานตั้งแต่ตอนแรกอยู่แล้วนะครับวิธีการที่ผมเช็คก็คือว่าเราใช้ตัวแอป Google Earth ในการเช็คถนนแล้วก็แหล่งน้ำปรากฏว่า Google Earth เนี่ยมันแสดงให้เห็นชัดเจนเลยครับว่าแหล่งน้ำน่ะอยู่ตรงนั้นมาก่อนอยู่แล้วแต่ทีนี้เนี่ยโดยเอกสารของท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลณวันนั้นแล้วก็ข้าราชการบางส่วนที่เซ็นอนุมัติมาเนี่ยก็เดี๋ยวท่านผู้ว่าก็จะตั้งคณะกรรมการสอบไปนะครับเบื้องต้นผมให้แค่15วันนะครับถ้าเกิดว่าสอบไม่เสร็จจะมีการขยายเวลาก็เดี๋ยวมาว่ากันอีกทีแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมเห็นแล้วแหละว่ามันผิดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามีข้าราชการที่เกี่ยวข้องหรือว่าผู้บริหารท้องที่ท้องถิ่นเกี่ยวข้องก็คงต้องดำเนินคดีต่อไปเช่นเดียวกันนะครับ
1: คุณพลพียังพูดถึงการประชุมหารือกับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รัฐมนตรียุติธรรมสำนักงานตำรวจแห่งชาติทางปปง.กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นการหารือกันนอกรอบเกี่ยวกับนอมินีสัญชาติวีซ่าต่างๆและทุกภารกิจที่ดำเนินการมาตลอดระยะเวลา 30-40 วันนะครับซึ่งยังไม่ครบลูปเพราะว่าถ้าหากกระทรวงมหาดไทยไปจับก็ต้องส่งเรื่องให้ตำรวจหากตำรวจไม่ได้ดำเนินการ

0: ต่อก็จะต้องมีการรายงานเพื่อให้ทางมหาดไทยขยายผลต่อไปก็จะมีการหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเกี่ยวกับบริษัทอิสราเอลที่พบว่ามีเครือข่ายหลาย10บริษัทด้วยนะครับขณะที่การหารือกับคุณสุภจีนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กรมการปกครองจะไปหารือเกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัทต่างๆและก็ส่งข้อมูลให้กันเพราะว่าขณะนี้มีนอมินีที่ถือครองที่ดินในประเทศไทยเฉพาะที่เป็นนิติบุคคลเนี่ยประมาณ 2,000 แห่งนะครับแล้วก็มีที่น่าสงสัยอีกกว่า 1,100 บริษัทนะครับส่วนความคืบหน้าการในประเทศชาวต่างชาติชาวอิสราเอลและฝรั่งเศสมีการยื่นอุทธรณ์หรือไม่อย่างไรนะครับคุณพลพีบอกว่าตอนนี้ยังไม่เห็นการยื่นอุทธรณ์แต่ตอนนี้ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองได้ควบคุมตัวเอาไว้อยู่หาก7วันไม่มีการยื่นเรื่องก็จะมีการส่งตัวออกนอกประเทศนะครับฟังเสียงทางคุณพลพีนะครับ
1: วันนี้คนที่มีจิตใจไม่ดีที่เขาประกอบอะไรต่างๆอยู่แล้วเนี่ยตอนนี้เริ่มมีการโอนหนีโอนย้ายแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะมาเอาประเทศเอาแผ่นดินของไทยคืนซึ่งเราดำเนินธุรกิจดำเนินการอันนี้อยู่แล้วนะครับในการจับนอมินีที่ถือครองที่ดินเนี่ยเราก็อยากจะเร่งดำเนินการให้ได้เร็วที่สุดแล้วก็วันนี้ทุกหน่วยงานก็มาแชร์ตัวเลขกันก็สรุปกันได้ว่าที่ดินที่ถือครองโดยบริษัทที่มีต่างชาติถือหุ้นส่วนมากกว่าคนไทยซึ่งผิดกฎหมายเนี่ยมีอยู่ประมาณ2,002 บริษัทที่ต้องสงสัยเลยนะครับต้องสงสัยเลยต้องสงสัยแปลว่าอะไรอาจจะมีการเปลี่ยนผู้ถือหุ้นอาจจะมีการเปลี่ยนเลขบัญชีอะไรอย่างเงี้ยผู้ต้องสงสัยบริษัทที่ต้องสงสัยเนี่ยมีอยู่ประมาณ 1,100 กว่าบริษัทนะครับแล้วก็มูลค่าประเมินเบื้องต้นที่ผมเคยนำเรียนไปตอนนั้นที่เราเช็คเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วอยู่ที่ 65,000 แต่ว่าตัวเลขตอนนี้ที่เราเช็คเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 85,000 ล้านแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเลขตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวจะกลับเรียนนำเรียนท่านนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็กรมที่ดินเองก็จะเร่งรัดในการสืบสวนทุกๆบริษัทที่ถือครองที่ดินแล้วก็จะบังคับจำหน่ายต่อไปนะครับในส่วนตัวของบริษัทอีกหมื่นกว่าบริษัทตอนนี้ก็สำนักงานตำรวจแห่งชาติกรม DBD กรมที่ดินนะครับแล้วก็กรมการปกครองก็จะร่วมกันในการสืบสวนนะครับแล้วก็ชี้ให้ชัดว่าเป็นบริษัทที่ผิดหรือเป็นบริษัทที่ถูกเป็นนอมินีหรือไม่แล้วก็จะดำเนินคดีแล้วก็บังคับจำหน่ายต่อไปครับ
0: เดี๋ยวรอติดตามข้อสรุปและภารกิจของท่านรัฐมนตรีช่วยพลพีกันต่อไปนะครับช่วงนี้ท่านภารกิจก็เยอะนะครับส่วนวันนี้เรื่องดังหลังข่าวหมดเวลาแล้วนะครับวันนี้พี่เล็กสมชัยผมนิกนันทิพัฒน์และทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

คล38ประการประการที่35มีจิตไม่หวั่นไหวในโลกธรรมเมื่อพบลาภยศสุขหรือความเสื่อมต่างๆก็มีสติไม่ยินดียินร้ายเกินไปมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: Khon Kaen province has approximately 4.2 million rai of agricultural land, including more than 2.4 million rai used for a rice cultivation. Water is essential for farming, but in recent years, farmers have been facing increasingly unpredictable rainfall. In some areas, rainfall has been scarce, while other periods have seen heavy downpours, making it more difficult for farmers to plan their cultivation. Riyun Phatsee Saknol, head of the Production Promotion and Development Group at the Khon Kaen Provincial Agricultural Office, said rainfall remains unpredictable. Farmers therefore need to closely monitor weather information and adjust their production plans.
1: ปัญหาเกี่ยวกับเอลนีโญของจังหวัดขอนแก่นนะครับเรามีพื้นที่การเกษตรทั้งหมด 4.2 ล้านไร่นะครับพื้นที่ที่มีความเสี่ยงมากที่สุดก็ได้แก่พื้นที่ทำนาทั้งหมดอยู่ 2.4 ล้านไร่ซึ่งก็มีความเสี่ยงทั้งอาจจะเกิดสภาวะฝนทิ้งช่วงหรืออาจจะเกิดปัญหาน้ำท่วมทั้ง2อย่างนี้ก็อาจจะสลับกันก็ได้นะครับยังสถานการณ์ทั่วไปยังไม่แน่นะครับเพราะว่าตอนนี้ปริมาณน้ำฝนค่อนข้างจะไม่เสถียรนะครับซึ่งยังมีปริมาณน้ำฝนน้อยในบางจุดครับพื้นที่ที่เสี่ยงที่สุดก็ได้แก่พื้นที่ที่ทำนานะครับที่ในที่นอกเขตชนประทานและพื้นที่ดอนนะครับซึ่งปัญหาแหล่งน้ำอาจจะไม่พอเพียงในการปลูกข้าวในปีนี้ครับ
0: Farmers in the area say the main challenge is not simply the amount of rainfall, but whether the rain comes at the right time for their crops. Meanwhile, preparing backup water supplies adds to production costs, including fuel, plowing, fertilizer, and water pumping expenses. Costs that previously stood at just over 4,000 baht per rai have now increased by nearly 1,000 baht, or around 20%.
2: ก็มีผลกระทบครับเพราะว่าในช่วงที่เราปลูกข้าวอ่ะพอฝนมันขาดช่วงเนี่ยหญ้ามันจะขึ้นก็กระทบครับเพราะว่าเราต้องเสียทรัพยากรในการกำจัดหญ้ามากขึ้นที่นากับที่ไร่ผมเนี่ยก็จะมีบ่อบนดินกับน้ำใต้ดินน้ำใต้ดินเนี่ยไม่มีผลกระทบครับยังสามารถสูบขึ้นมาใช้ได้ส่วนน้ำบนดินเนี่ยเนื่องจากว่าปริมาณน้ำฝนเนี่ยมันน้อยกว่าปีที่แล้วมันก็เลยทำให้การกักเก็บน้ำเนี่ยได้น้อยกว่าทุกปีครับปีนี้ต้นทุนสูงขึ้นมาเยอะครับโดยเฉพาะค่าน้ำมันรถไถซึ่งมันเพิ่มขึ้นเยอะนะครับแล้วก็ราคาปุ๋ยแล้วก็ปัจจัยการผลิตทั้งหลายเนี่ยมันก็จะขยับตัวราคาตามราคาน้ำมันก็จะทำให้จากเดิมเนี่ยผมปลูกข้าวด้วยต้นทุนประมาณ 4,000 กว่าบาทต่อไร่เนี่ยมันก็จะขยับขึ้นไปอีกประมาณเกือบ 1,000 บาท
0: As weather patterns become increasingly unpredictable, adaptation is becoming an important way for farmers. This includes planning planting schedules, preparing water shortage areas. Some rice seed producers are also adjusting their farming practices, taking a more careful approach by planning when to plow and prepare the soil. They are also expanding water shortage areasTo provide an alternative source of water as they face increasingly hot and dry conditions.
3: สภาวะอากาศที่แห้งแล้งมันก็เลยทำให้พืชผลที่เรามันเสียหายบางส่วนแล้วก็อย่างทำนาข้าวนะคะข้าวก็มีหญ้าแล้วก็บางส่วนมันรอน้ำฝนมันก็จะตายไปบางส่วนมันมีผลทำให้มีต้นทุนในการทำนาเนี่ยเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ

งคล38ประการประการที่36มีจิตไม่เศร้าโศกรู้จักปล่อยวางเมื่อประสบความสูญเสียและดำรงใจให้เข้มแข็งด้วยปัญญามงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

มีเสียงที่มีความสุขมากดังมาจากห้องข้างๆครับในทุกปีรอบโลกของเราลูกหมีคริสลี่นับพันตัวต้องเป็นกำพร้าเพราะความขัดแย้งกับมนุษย์ผมนึกว่ามันจะโตๆกว่านี้แต่ว่าณสถานที่สุดวิเศษแห่งหนึ่งลูกหมีเหล่านี้กำลังได้รับโอกาสที่สองเพื่อมีชีวิตผมกอร์ดอนวิลคอนันผมมาที่ป่าห่างไกลในรัสเซียเพื่อช่วยเหลือครอบครัวนักชีววิทยาผู้บุกเบิกบำบัดฟื้นฟูลูกหมีคริสลี่6ตัว10เต็ม10ไปเลยเรามีเวลาแค่9เดือนเพื่อพยายามส่งพวกมันกลับสู่ธรรมชาติแต่นี่คือช่วงที่เปราะบางที่สุดในชีวิตพวกมันความกดดันทุกอย่างอยู่ที่ลูกหมีที่เสียแม่มันไปเราต้องเตรียมพวกมันให้เป็นหมีคริสลี่ป่านี่มันใกล้เกินไปแล้วแต่มันเป็นไปได้ไหมที่มนุษย์จะเลี้ยงสัตว์นักล่าตัวใหญ่นั่นคือลูกหมีที่กำลังมีความสุขและพวกมันจะอยู่รอดในป่าได้ไหมโดยไม่มีแม่ดิสนีย์แบร์ครับแอนมีนี่คือรัสเซียครับประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลกและยังเป็นบ้านของหมีสีน้ำตาลจำนวนมากที่สุดในโลกด้วยครับพวกมันคือหมีกริสลี่รัสเซียมีพวกหมีเหล่านี้อยู่มากกว่า 100,000 ตัวทั่วประเทศมันต้องการพื้นที่ใหญ่มากกว้างได้ถึง 4,000 ตารางกิโลเมตรมันจึงไม่เคยมีที่มากพอให้หมีและมนุษย์อยู่ร่วมกันได้พอผ่านไปสักพักมันจะมีต้นไม้ล้มคุณเห็นว่าป่าบางส่วนถูกถางแล้วก็มีหมู่บ้านนั่นนำไปสู่ความขัดแย้งความขัดแย้งระหว่างนักล่าขนาดใหญ่และมนุษย์เราครับพวกหมีอ่อนไหวต่อการรุกรานโดยมนุษย์ในทุกปีลูกหมีนับร้อยตัวถูกทอดทิ้งเมื่อรังของแม่หมีถูกรบกวนผมขับรถ9ชั่วโมงไปทางตะวันตกเฉียงเหนือของมอสโกไปยังหมู่บ้านเล็กๆชื่อบูโบนิซีบ้านของครอบครัวที่น่าทึ่งที่รักษาพยาบาลลูกหมีผมอยากรู้ว่ามันเป็นไปได้ไหมที่จะช่วยลูกหมีกำพร้าและช่วยเหลือมันแล้วปล่อยคืนสู่ป่าอย่างปลอดภัยนะครับตอนนี้เดือนกุมภาพันธ์และลูกหมี6ตัวเพิ่งถูกช่วยเอาไว้ผมได้รับโอกาสที่ไม่เคยได้มาก่อนให้ช่วยฟื้นฟูพวกมันเพื่อปล่อยคืนสู่ป่า

0: ศูนย์ช่วยเหลือลูกหมีกริซลี่นี้บริหารโดยครอบครัวนักชีววิทยาครอบครัวพาเชตนอฟสวัสดีครับคัตย่า
1: สวัสดี
0: ผมมาถึงที่ใช่ไหมคัตย่าพาเชตนอฟเคยช่วยเหลือลูกหมีมากกว่า100ตัวแล้วเธอเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับโลกยินดีที่ได้พบคุณคร
1: ับยินดีที่ได้พบคุณนะคะ
0: ขอบคุณครับ
1: ขอต้อนรับสู่
0: บูโบนิซี่ขอบคุณมากครับผมดีใจที่ได้มา
1: เข้ามาค่ะเราต้องให้อาหารหมีแล้ว
0: ลูกหมีนอนในกล่องไม้เหล่านี้ที่ออกแบบมาเพื่อเรียนแบบถ้ำในธรรมชาติมันเริ่มเหมือนฉากในเรื่องจูราสสิคพาร์คเลยคุณได้ยินเสียงประหลาดพวกนี้ดังมาจากในกล่องพอคุณเปิดดูและคิดว่าจะเจอเวลซีแรปเตอร์ในนั้นแต่คุณกลับเจอลูกหมีตัวเล็กๆน่ารักผมว่ามันเหมือนกับลูกมนุษย์ลูกมนุษย์ชอบร้องเสียงดังเวลาต้องการบางอย่างพวกมันกำลังหิวนั่นแหละความหมายของเสียงมันแปลว่าลูกหมีพวกนี้กำลังหิวแต่ขณะที่ลูกหมีร้องพวกเราต้องกระซิบเพื่อไม่พวกมันคุ้นเคยกับเสียงคน
1: เราต้องเตรียมนมให้พวกมันค่ะ
0: พวกมันดื่มนมผงสูตรพิเศษซึ่งมีปริมาณไขมันเท่ากับดับเบิลครีมนึกถึงความหลังครับบทเรียนแรกของผมที่นี่สำคัญครับเพราะลูกหมีต้องกินนมถึงวันละ12ครั้ง
1: โอเคคุณต้องจับมันไว้นะคะไม่อย่างนั้นมันจะพยายามหนีค่ะ
0: ว่าไงเพื่อนพูดไม่ออกเลยครับผมนึกว่าจะตัวใหญ่กว่านี้ผมเคยเจอหมีคริสลี่มาก่อนครับและพวกมันตัวใหญ่แต่เจ้าพวกนี้ตัวนิดเดียวนมหมดเร็วมากๆเลยครับก่อนคุณจะรู้ตัว110มิลลิลิตรก็หายไปน่าเหลือเชื่อน่าเหลือเชื่อจริงๆสัปดาห์ลูกหมีมีอายุ5สัปดาห์และพวกมันหนักน้อยกว่าถุงน้ำตาลพวกมันเกิดมาโดยตาปิดและตอนนี้เพิ่งจะลืมตากลุ่มนี้ประกอบด้วยพี่น้อง3คู่พาชากับสลาวาถูกทิ้งในถังขยะใกล้มอสโกเราคาดว่าพรานเถื่อนฆ่าแม่ของมันโทนยากับทิยูบ้าถูกพบในกล่องนอกโรงพยาบาลสัตว์ในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเชนยากับจอร่าถูกส่งมาโดยคนตัดไม้ที่ไล่แม่ของพวกมันไปโดยไม่ตั้งใจในช่วงแรกของชีวิตลูกหมีจะอ่อนแอมากๆแค่จำนวนครึ่งเดียวที่จะโตเป็นผู้ใหญ่หลังจากป้อนนมเราจะมาดูพัฒนาการของมันเป้าหมายแรกของพวกมันคือเรียนรู้ที่จะคลานและบางตัวก็เริ่มเคลื่อนไหวได้แล้วเรามีคอกหมีเล็กๆบนห้องที่ปูพรมนี้ด้วยนะครับเป้าหมายคือเพื่อให้พวกมันคลานไปรอบๆได้นี่เป็นโอกาสหายากที่จะเห็นลูกหมีในช่วงที่ปกติมันจะซ่อนอยู่ในรังผมมั่นใจว่าคนที่ไม่เคยเห็นคุณจะไม่รู้ว่าเป็นลูกหมีตอนนี้หูพวกมันยังไม่ตั้งขึ้นครับพวกมันยังไม่มีรูปร่างเหมือนหมีถ้าคุณดูหน้าของมันคุณจะคิดว่าเป็นลูกหมาความจริงหน้าพวกมันบางตัวเหมือนลูกหมูพวกมันเพิ่งจะเริ่มคลานแต่เราอยากให้ลูกหมีพวกนี้กลับสู่ป่าใน9เดือน ะเป็นไปได้ยังไงที่สัตว์พวกนี้สัตว์หน้าตาแบบนี้จะมีความพร้อมและใช้ชีวิตด้วยตัวเองได้ในเวลาก่อนถึงสิ้นปีไม่มีเหตุผลเลยครับในป่านั้นลูกหมีจะอยู่กับแม่ของมันจนมีอายุ2ปีครึ่งแต่บ้านพาชิตนอปได้คิดค้นระบบฟื้นฟูที่ไม่เหมือนใครที่เร่งลูกหมีให้พึ่งพาตัวเองได้มันอ้างอิงตามพัฒนาการของลูกหมีในธรรมชาติและย่อลงมาเป็น3ขั้นตอนหลักๆรังขั้นที่1คือบ้านที่ลูกหมีอยู่ตอนนี้ซึ่งจะแทนที่รังพวกมันจะได้รับการดูแล24ชั่วโมงเหมือนที่แม่หมีทำในธรรมชาติในไม่กี่เดือนพวกลูกหมีจะไปสู่ขั้นที่2ออกจากรังไปสู่พื้นที่ล้อมรั้วในป่าเพื่อจำลองการออกจากรังการปล่อยและหลังจาก9เดือนถ้าทุกอย่างไปได้สวยขั้นที่3ก็จะเป็นการปล่อยลูกหมีกลับสู่ธรรมชาติ

0: ระหว่างที่ช่วยเลี้ยงดูลูกหมีผมจะอาศัยอยู่กับครอบครัวนี้ผมไปพบเซอร์เก้สามีของคัตยากับลูกชายเขาวาซาและเขาบอกว่ากำลังทำอาหารค่ำแบบรัสเซียสวัสดียามเย็น
1: ง่ายก็ดอน
0: ต้องดอบเรนอเช่หรือเปล่า
2: ดอบเรเวเช
0: ่ดอบเรเวเช่สวัสดียามเย็นที่สกอตแลนด์พวกเราคิดว่าบาร์บีคิวมีวิกฤตหน้าร้
1: อ
0: นบางทีผมต้องคิดใหม่เพราะคุณกำลังอยู่กลางหิมะและกำลังย่างไก่ผมดีใจที่เราไม่ต้องกินข้างนอกอุณหภูมิคืนนี้อาจติดลบ20องศาน่าทานมากครับโอเคโอเคผมหมายถึงไม่อยู่รัสเซียก็ทำตามคนรัสเซียขอบคุณครับที่เชิญผมมาที่บ้านจิบหรือว่า
3: ด้านหน้า
0: ด้านหน้า
1: ด้านหน้าก
4: ระดกหมดแก้ว
0: นั่นเยี่ยมมากเลยศูนย์ช่วยเหลือลูกหมีได้สืบทอดมาถึง3รุ่นแล้วในครอบครัวพาเชตน็อกมันเริ่มต้นโดยพ่อของเซอร์เก้วาเลนทีนเมื่อกลางยุค80ตั้งแต่นั้นครอบครัวนักชีววิทยานี้ก็ได้ช่วยเหลือลูกหมีกำพร้ามากกว่าใครๆในโลกโดยเฉลี่ยพวกเขาช่วยลูกหมี10ตัวในแต่ละปี
4: หมายถึงไม่มีวันหยุดไม่มีเสาร์อาทิตย์แต่ว่าเมื่อเราทำงานด้วยกันพวกเรา3คนทำงานเป็นหนึ่งทำงานเหมือนเครื่องจักรนะ
0: ใช่ใช่ใช่
4: เป็นธรรมชาติ
0: เคร
4: ื่อง
0: จักรที่หยอดน้ำมันอย่างดี
4: ใช่เครื่องจักรที่หยอดน้ำมัน
0: อะไรทำให้คุณทำงานนี้ปีแล้วปีเล่ามกรากุมภามกรากุมภาทำเหมือนเดิมอะ
4: มนุษย์พรากหลายอย่างไปจากธรรมชาติเราทำลายมันทำมันเสียหายรบกวนสัตว์ป่าดอกไม้ต้นไม้ใบหญ้าการที่เราเลี้ยงดูลูกหมีกำพร้าคือเราชดเชยให้เรื่องแย่ๆที่เราทำกับโลกใบนี้นะคะ
0: ครับมอบบางอย่างกลับคืน
4: ใช่ใ
0: ช่โอเคผมว่าเราต้องดื่มแด่ลูกหมีทั้ง6
4: ชีวิตของพวกมันอยู่ในมือเราและมือคุณเช่นเดียวกันค่ะเพราะงั้นคุณต้องช่วยมัน
0: ผมจะยื่นมือเข้ามาช่วย
4: ค่ะยื่นมือมาช่วยใช่ยื่นมือมาช่วย
0: ตอนนี้4ทุ่มผมตื่นมา14ชั่วโมงแล้วแต่ผมก็ยังต้องเฝ้ายามกะแรกแม่หมีจะนอนข้างลูกมันเพื่อป้อนนมเมื่อต้องการครอบครัวนี้จำลองการดูแลตลอดเวลาฉะนั้นคืนนี้ผมจะนอนห้องติดกับพวกมันผมต้องนอนที่นี่เหรอ
4: ค่ะนี่คือห้องพิเศษสำหรับคนป้อนนมหมีคุณจะนอนที่นี่คุณจะอยู่ที่นี่หลายชั่วโมงเลยล่ะเพราะเราต้องป้อนนมมันบ่อยๆ
0: เยี่ยมเลยเพอร์เฟกต์
4: เจอกันพรุ่งนี้ฝันดีค่ะ
0: ผมคงไม่ต้องตั้งนาฬิกาปลุกถ้าพวกมันเริ่มร้องและเริ่มเอะอะใช่ผมไม่ต้องใช้นาฬิกาปลุกเลยมันเหมือนผมย้อนกลับไปตอนที่ลูกๆผมยังเด็กนะฮะผมรู้สึกคุ้นเคยครับเหมือนกับย้อนกลับไป

ข้ามคืนหลังจากหลับได้แค่2ชั่วโมงลูกหมีก็ตื่นแล้วและหิวด้วยพ่อชอบตัวเล็กที่สุดเสียงดังที่สุดลูกหมีจะเกิดระหว่างช่วงจำศีลมันจึงต้องร้องดังเพื่อขอนมแม่หลังจากป้อนนมเสร็จงานของแม่หมีก็ยังไม่จบผมกำลังเรียนแบบสิ่งที่แม่ของมันจะทำในรังก็คือล้างตัวพวกมันซึ่งแม่จะทำโดยการเลียพวกมันทำความสะอาดด้วยลิ้นสำคัญมากที่ขนลูกหมีต้องสะอาดเพราะขนแต่ละเส้นกักเก็บความร้อนทำให้มันอบอุ่นในตอนที่ลูกหมีทุกตัวได้กินนมเช็ดตัวและกลับไปนอนก็เป็นเวลา 1:30 น.แล้ว

0: อนนี้เวลาตีห้ามีกริซลี่รัสเซียมักตื่นตัวตอนรุ่งเช้ากับพบค่ำพวกมันหนีจนเสียงดังกว่าเดิมคอยอยู่บนพรมลูกหมีมีพลังเต็มเปี่ยมแต่ตัวหนึ่งไม่เคลื่อนไหวเหมือนตัวที่เหลือจอร่าลูกหมีตัวใหญ่ที่สุดดูเหมือนจะคลานลำบากคุณเป็นห่วงมันเหรอครับ
1: ค่ะ
0: มันผิดปกติเหรอหรือมันควรพัฒนามากกว่านี
1: ้คือว่าตัวมันหนักมากค่ะแต่อุ้งเท้าของมันไม่แข็งแรงพอน่ะ
0: ก่อนจอร่าจะถูกช่วยไว้เราคิดว่ามันไม่ได้กินอะไรมาหลายวันช่วงเวลาที่ขาดอาหารอาจไปชะลอพัฒนาการของมันน่าเศร้าที่คัทย่าเคยเห็นแบบนี้มาก่อนคัทย่ากำลังนวดขาและเท้าให้มันปรับเข้าที่เข้าทางอย่างที่ควรนะครับเพราะว่าเราอยากเห็นทุกตัวมีพัฒนาการที่ดีในธรรมชาติลูกหมีอย่างจอร่าไม่น่าจะรอดชีวิตจากประสบการณ์ของครอบครัวถ้ามันไม่ดีขึ้นใน 2-3 สัปดาห์เอาล่ะเข้าไปนะมันอาจต้องใช้ชีวิตที่เหลือในการดูแล

0: ลูกหมีมีอายุ6สัปดาห์แล้วด้วยเวลาชั่งน้ำหนักน้ำหนักที่เพิ่มคือตัวบ่งชี้สำคัญต่อสุขภาพโดยรวมของลูกหมีพาช่ายังคงตัวเล็กที่สุดแต่มันก็เติบโตดี200กรัมภายใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาเยอะมากเลยครับคือถ้าคุณหนักแค่ไม่กี่กิโลแต่คุณหนักขึ้นวันละ200กรัมนั่นมันจะเยอะมากครับเอาละจอร่าก็ตัวหนักขึ้นเช่นกันมันตัวใหญ่ที่สุดเหรอ
1: ใช่มันตัวใหญ่ที่สุด
0: ที่น้ำหนัก3กิโลจอร่าเป็นที่1ของชั้นด้านน้ำหนักแต่ว่าการที่มันเคลื่อนไหวไม่ได้ยังน่าเป็นห่วงลูกหมีที่เหลือเริ่มจะปีนป่ายแล้วในธรรมชาติพวกมันจะเรียนทักษะสำคัญนี้จากในรังโดยปีนกิ่งไม้รากไม้ฉะนั้นเพื่อการฝึกการปีนลูกหมีต้องให้เราช่วยพวกมันจึงต้องเชี่ยวชาญทักษะการปีนก่อนถูกปล่อยออกไปใช่แข็งแรงดีมากมันน่าตื่นเต้นครับผมรู้สึกดีที่ได้สร้างบางอย่างที่ที่ลูกหมีจะใช้ได้และเป็นสิ่งที่มีประโยชน์กับพัฒนาการเหมือนสร้างบ้านต้นไม้ให้ลูกนะครับแต่ตอนที่ผมสร้างลูกผมไม่เคยใช้แต่ผมก็สร้างแต่ลูกหมีจะใช้สิ่งนี้แน่ไปเลยไหม
2: ครับลองดู
0: ของกล้วยกล้วย
2: เยี่ยมโอเค
0: จากนี้ไปทั้งกลุ่มจะใช้เวลาถึง12ชั่วโมงทุกวันกับนั่งร้านบ้านพาเชดนอบค้นพบว่าลูกหมีจะเรียนการปีนเร็วขึ้นเมื่อมันอยู่ด้วยกันเดือนมีนาคมแล้วเริ่มฤดูใบไม้ผลิอย่างเป็นทางการแต่อุณหภูมิกลางวันโดยเฉลี่ยยังลบ5องศา8สัปดาห์ลูกหมีมีอายุ8สัปดาห์แล้วพวกมันส่วนใหญ่ปีนป่ายและเดินได้แล้วแต่จอร่าไม่แข็งแรงพอจะรองรับน้ำหนักตัวเองมันใช้ที่ฝึกปีนเหมือนไม้ค้ำยันแต่นั่นก็ไม่ช่วยเมื่อตัวมันหนักขึ้นทุกวันในตอนนี้ลูกหมีหนักขึ้นถึงสัปดาห์ละ2กิโลกรัมในเวลาแค่สั้นๆพวกมันก็เติบโตเร็วอย่างไม่น่าเชื่อแต่ลูกหมีเหล่านี้ไม่ได้โตขึ้นแค่ขนาดประสาทรับกลิ่นก็พัฒนาเต็มที่แล้วเราเชื่อว่าจมูกของมันไวกว่าสุนัขถึง7เท่าสุดยอดประสาทสัมผัสใหม่ทำให้พวกมันสงสัยอยากสำรวจสิ่งรอบตัวและการให้อาหารก็กลายเป็นการควบคุมฝูงชนผมเริ่มเหมือนคนคุมบาร์หรือผับลูกหมีน่ารักทันทีที่ผมเปิดประตูพวกลูกค้าก็เข้ามารับรายดีเหมือนเดิมนะฉันว่าแกไปดื่มมานะฉันว่าแกไปดื่มมาพวกแกดื่มมาทั้งคู่เลยใช่ไหมเนี่ยฉันว่าได้กลิ่นปากแกนะแกดื่มนมแกด้วยดูตาก็รู้ครั้งแรกที่ผมเจอลูกหมีเมื่อ2เดือนก่อนพวกมันดูไม่เหมือนหมีแต่ตอนนี้พวกมันคือมินิกริซลี่หน้าพวกมันกลมขึ้นแล้วหูก็คลายออกและดูสมส่วนกับหัวมากขึ้นเมื่อลูกหมีเริ่มโตขึ้นการป้อนนมด้วยขวดก็เป็นเรื่องยาก
2: ฉะนั้นตอนนี้บ้านพาชนอปจึงพยายามให้อาหารมันในฉาบเพื่อทำแบบนั้นลูกหมีจะต้องหย่าดมไปกินอาหารแข็งนั่นอะไรนะ
1: เซโมลินา
2: เซโมลินาคัดย่าใช้โจ๊กเซโมลินาเสริมวิตามินซึ่งเต็มไปด้วยสารอาหารสำคัญอ่ะลองชิมก่อน

0: เป็นไง
1: หวานมาก
0: มันหวานมากใช
1: ่ผมว่าผมกินได้นะโจ๊กนี่ต้องละลายน้ำก่อนในตอนแรกเพื่อช่วยพวกมันเปลี่ยนจากขวดนมไปเป็นชาบคัดย่ากับผมจะป้อนลูกหมีทีละตัวเพราะการเรียนกินอาหารจากชามอาจอันตรายสำหรับลูกหมีถ้ามันยื่นจมูกเข้าไปในชามมากเกินไปมันอาจหายใจเอาอาหารเข้าไปทำให้น้ำท่วมปอดซึ่งอาจถึงตายได้เราเริ่มด้วยจอร่าที่ตัวใหญ่ที่สุดแต่พัฒนาช้าที่สุดโอเค
0: เทอีก
1: ได
0: ้ช้านะ
1: โอเค
0: ก็พอแล้ว
1: เราอยากให้จอร่าเชื่อมโยงชามกับอาหารก่อนที่เราจะวางกับพื้นเราจึงให้มันชิมโจ๊กก่อนนิดหน่อย
0: ไม่อย่าเยอะเกิน
1: โทษที
0: ลองวางบนพื้นเถอะ

ต็มสิบไปเลยจอร่าทำได้ดีมากครับมันคือลูกหมีตัวที่เราเป็นห่วงในตอนแรกแต่ดูตอนนี้สิครับมันยืนขึ้นได้ด้วยขาหลังของมันก้นของมันยกขึ้นหน้าทิ่มลงมันชำนาญการกินจากชามแล้วพัฒนาการของจอร่านั้นช้ากว่าตัวอื่นแต่ตอนนี้มันเป็นตัวแรกที่เรียนการกินจากชามและมันเริ่มเดินได้แล้วมันยังไม่มั่นคงนักแต่พื้นนี่ก็ลื่นนิดหน่อยเพราะงั้นมันอาจไม่ใช้พื้นผิวที่จะโชว์ทักษะแต่นี่คือสิ่งที่เราอยากจะเห็นเราโล่งใจอย่างมากที่เห็นจอร่าเดินได้แต่ไม่มีเวลาให้ฉลองเพราะมีลูกหมีหิวอีก5ตัวให้เลี้ยงลูกหมีตัวอื่นก็เริ่มเข้าใจเรื่องการกินจากชามแต่ลูกหมีที่กำลังหย่านมก็กินเลอะเทอะอย่างที่คุณคิดนั่นแหละต้องบอกว่าน้ำนม 80% ถูกกินลงไปนะครับส่วนอีก 20% กระจายไปทั่วเลยครับโอเคพวกลูกหมีผ่านขั้นสำคัญของการฟื้นฟูแล้วจากนี้ไปพวกมันจะไม่กินจากขวดแต่มันจะกินโจ๊กวันละ3มื้อโอเคฝันดีนะพวกมันเติบโตเร็วมากจนง่ายที่จะลืมว่าพวกมันเพิ่งเกิดมาเมื่อ2เดือนก่อนนี่เองเดือนเมษายนเมษายนแล้วมวลอากาศเย็นยังทำให้อุณหภูมิต่ำกว่าศูนย์10สัปดาห์ลูกหมีอายุ10สัปดาห์และฟันพวกมันเริ่มงอกมีกริซลี่มีฟัน42ซี่มากกว่าเรา10ซี่เพื่อบรรเทาอาการมันเคี้ยวลูกหมีเคี้ยวทุกอย่างที่ขวางหน้ารวมทั้งกล้องของเราด้วยในธรรมชาติลูกหมีควรออกจากรังไปหากินกับแม่ของพวกมันแล้วเพื่อจำลองการออกจากรังของลูกหมีเราต้องย้ายพวกมันออกไปเป็นครั้งแรกในชีวิตบ้านพาเชดอปมีพื้นที่ป่าล้อมรั้วไว้สำหรับแค่ลูกหมีมีพื้นที่ 13,000 ตารางเมตรที่นี่กระท่อมจะเป็นรังแห่งใหม่เมื่อประตูเปิดออกพื้นป่าโดยรอบจะกลายเป็นอาณาเขตให้มันสำรวจนี่คือช่วงเวลาสำคัญที่สุดของการบำบัดฟื้นฟูเวลาที่ลูกหมีต้องฝึกเป็นสัตว์ป่าจากนี้ไปเราจะค่อยๆลดการสัมผัสกับลูกหมีแต่เรายังต้องจับตาดูไว้สิ่งที่เราต้องการคือถ่ายภาพพวกมันคอยดูพวกมันโดยไม่ต้องปรากฏตัวผมจึงมีกล้องสำหรับสอดแนมที่ผมจะเอาไปติดตั้งเพื่อที่ผมจะบันทึกความเคลื่อนไหวของพวกหมีจากอาจจะ20หรือ30เมตรตรงนู้นกล้องอีกตัวผมอาจจะซ่อนมันไว้ข้างๆน่าจะต่อสายเคเบิลสั้นที่สุด
นี่บ้านบ้านหมีลูกหมี6ตัวที่ไม่ใช่พี่น้องกันจะไม่ยอมอยู่ร่วมกันในธรรมชาติแต่เราไม่เหตุผลที่จะพวกมันมาไว้รวมกันบ้านพาชิตอบค้นพบว่าเมื่อไม่มีแม่ลูกหมีจะต้องสร้างครอบครัวขึ้นมาเองเพื่ออยู่รอดเพื่อทำแบบนั้นลูกหมีตัวหนึ่งต้องกลายเป็นผู้นำมันยังต้องปรับอีกนิดหน่อยแต่ผมคิดว่าตำแหน่งดีแล้วเพราะเราจะเห็นเข้าไปในกระท่อมเราน่าจะเห็นได้ทันทีว่าตัวไหนกล้าหาญกว่าถ้าลูกหมีตัวไหนก้าวเท้าแรกออกมาสู่พื้นหิมะนะครับเราจะเห็นด้วยกล้องตัวนี้ตัวไหนจะเป็นหมีที่กล้าหาญที่สุดครับเมื่อกล้องพร้อมแล้วก็ได้เวลาพาลูกหมีมายังบ้านใหม่แต่ขณะป้อนอาหารครั้งสุดท้ายก่อนย้ายบ้านเราก็พบปัญหาพาช่าลูกหมีตัวเล็กที่สุดไม่สามารถใช้ขาของมันได้มันแค่นอนแผ่ราเหมือนกับปลาดาวความจริงคือมันมีหนังถลอกครับตรงหัวเข่าที่ขาหลังของมันในธรรมชาติลูกหมีอย่างพาช่าจะไม่สามารถตามแม่ของมันออกจากรังได้บ้านพาเชนอบไม่เคยเห็นอะไรอย่างนี้มาก่อนเราจะพยายามรักษาแผลที่ขาด้วยครีมต้านแบคทีเรียแต่มันต้องใช้เวลากว่าจะหายครับน่ากังวลมากครับเพราะทันทีที่เราทาครีมให้มันก็เริ่มเคลื่อนไหวแล้วครีมก็ถูกถูออกมันอาจจะกลายเป็นวงจรอุบาทที่ทำให้ยิ่งแย่ลงไปและแย่ลงสำหรับมันการเห็นสัตว์ที่พัฒนาการช้าก็เรื่องหนึ่งครับแต่การได้เห็นมันบาดเจ็บจริงๆเนี่ยมันต่างกันมากเลยลูกหมีทุกตัวควรจะถูกย้ายไปอยู่ที่ใหม่วันนี้แต่ไม่มีทางที่พาช่าจะอยู่รอดข้างนอกตอนนี้การแบ่งแยกในพัฒนาการของลูกหมีมันทำให้ผมเป็นห่วงพาช่าเพราะว่ามันเป็นตัวที่มีปัญหาที่สุดครับและตอนนี้ผมเห็นมันชัดเจนขึ้นเมื่อผมลองเปรียบเทียบมันกับจอร่ามันกินอาหารจากชามได้อย่างดีมันเคลื่อนไหวไปรอบๆได้เร็วแล้วพาช่าไม่ใกล้เคียงแบบนั้นเลยครับตอนนี้ผมคิดว่าเราต้องแยกพวกมันจากกันเราเป็นห่วงที่ต้องแยกกลุ่มแต่เราทิ้งพาช่าไว้ลำพังไม่ได้เราตัดสินใจเก็บพี่ชายชราว่าไว้กับมันซึ่งน่าจะช่วยลดความเครียดทางอารมณ์ของพวกมันทั้งคู่สำหรับที่เหลืออีก4ตัวพวกมันต้องไปแล้วพื้นที่รอบรั้วอยู่ห่างไปแค่1 กิโลเมตร

car. ถึงตอนนี้ลูกหมีรู้จักโลกแค่ภายในกระท่อมที่อบอุ่นและการดูแลจากเราเอามาตอนนี้พวกมันต้องฝึกเพื่ออยู่รอดในป่าโอเคเอามันออกมาเถอะโอเคโอเคง่ายๆแค่นั้นครับรู้สึกแปลกๆที่ต้องทิ้งพวกมันไว้มันรู้สึกไม่ถูกต้องแต่ก็เป็นสิ่งที่มันต้องการลูกหมีจะใช้เวลา1คืนในรังใหม่จากนั้นพรุ่งนี้เช้าประตูจะเปิดออกและพวกมันจะได้เห็นโลกภายนอกเป็นครั้งแรก

7โมงเช้าวันรุ่งขึ้นผมร้อนใจที่จะเห็นพวกมันเพื่อรับรองว่ามันใกล้เคียงกับการออกจากรังในธรรมชาติมากที่สุดมันสำคัญมากที่ลูกหมีต้องไม่เห็นผมเปิดประตูยังไม่เห็นอะไรตอนนี้ผมจะซูมเข้าไปโอ้ใช่มีลูกหมีผมเห็น3ตัวลูกหมี3ตัวพวกมันยังไม่มาใกล้ประตูพวกมันอยู่2เมตรลึกเข้าไปในกระท่อมอ่ะดูสิครับผมเห็นอะไรจากกล้องในรังโอเคแกอยู่ไหนแกอยู่ไหนโอ้เห็นแล้วตอนนี้ลูกหมีของเรากำลังได้รับโอกาสเดียวกันกับที่แม่หมีจะมอบให้เพื่อมันเปิดรังและพวกมันไม่โยนลูกออกมามันปล่อยให้เลือกเองว่าจะออกมาสำเร็จหรือไม่

ดูท่านสิชิดยามาที่ประตูแล้วอีกแค่ก้าวเดียวมันก็จะแตะโลกภายนอกเป็นครั้งแรกมันได้กลิ่นอิสรภาพออกมาเลยผ่านประตูออกไปเร็วสิเพื่อนยากออกมาเลยเชียดย่าคือน้องของจอร่ามันตัวใหญ่และเป็นอันดับสองในกลุ่มและดูเหมือนจะกล้าหาญที่สุดออกมาแล้วมันก้าวเท้าแรกลงบนหิมะเป็นบางสิ่งที่เรามองข้ามในส่วนนี้ของโลกในช่วงนี้ของปีแต่สำหรับลูกหมีนี่คือครั้งแรกที่เท้าเล็กๆของมันได้แตะหิมะชินย่าคือลูกหมีตัวแรกที่ก้าวออกมานอกรังมันจะเป็นจ่าฝูงหรือไม่ดูบุคลิกของมันสิชินย่าเริ่มเรียนรู้ทักษะเอาตัวรอดแล้วหมีสามารถเลียหิมะแทนการดื่มน้ำเรากำลังได้เห็นลูกหมีที่ลิ้มรสอิสรภาพเป็นครั้งแรกเห็นแล้วทำดีมากทำได้ดีมากเชิดยากการออกจากรังอาจใช้เวลาหลายวันขณะที่ลูกหมีรวบรวมความกล้าแต่ก้าวแรกของเชิดยากอาจช่วยกระตุ้นตัวอื่นๆ12สัปดาห์ลูกหมีอายุ12สัปดาห์แล้วพวกมันออกจากรังทุกตัวแล้วในวัยนี้แม่หมีจะนำพวกมันเข้าไปในป่าแต่พาเชตนอปคนพบว่าเมื่อไม่มีแม่ลูกหมีจะติดตามตัวที่กล้าหาญที่สุดในกลุ่มนี้มีผู้นำที่เป็นไปได้สองตัวจอร่ากับน้องของมันเชตย่าม ีผู้นำได้แค่หนึ่งเดียวพวกมันกำลังสู้กันตรงที่ที่หิมะหนาที่สุดเชิดย่าที่มีขนคอสีขาวมักจะโดดเด่นอยู่เสมอมันคือตัวที่มั่นใจที่สุดมันท้าทายพี่น้องของมันจอร่าที่มีพัฒนาการช้ากว่าขนหนาช่วยปกป้องมันระหว่างเล่นต่อสู้แต่เขี้ยวกับกรงเล็บแหลมคมก็ยังอันตรายได้พี่น้องตัวที่ชนะก้าวออกมาเรื่องราวหักมุมจอร่ากลายเป็นผู้นำของฝูงแล้วตอนนี้มันกล้าที่จะสำรวจไกลออกไปจากรังและตัวอื่นๆจะตามมันไปตอนนี้เรามีจอร่าเป็นผู้นำและมีเชิดย่าอยู่ด้านหลังเชิดย่าเคยเป็นผู้นำในช่วงวันแรกที่ออกจากรังแต่ตอนนี้จอร่าชิงตำแหน่งมันไปเหลือเชื่อครับเมื่อคิดว่าจอร่าเคยเป็นหมีที่เดินไม่ได้แต่ตอนนี้มัน
กล้าหาญที่สุดในกลุ่มหลังจากแค่1สัปดาห์ในเขตล้อมรั้วจอร่าและตัวอื่นๆก็พัฒนาไปแบบก้าวกระโดดแล้ว

พาช่ากับสลาว่ายังติดอยู่ในบ้านถ้ามันไม่ดีขึ้นเร็วๆนี้ผมกลัวว่ามันต้องอยู่ในการดูแลไปทั้งชีวิต

พาช่ากับสลาว่าได้ไปรวมกับตัวอื่นๆในพาช่ากับสลาวีทุกตัวควรจะผ่านกระบอกก็เล่นด้วยกันปีนป่ายด้วยกันหรือแม้แต่เดือนพฤษภาคมภูมิช่วงกลางวันพุ่งสูงถึงประมาณ20องศาแต่อากาศอุ่นก็พายุงมาด้วย4เดือนลูกหมีอายุ4เดือนแล้วตอนนี้พวกมันหนักประมาณ10กิโลหนัก20เท่าจากตอนเกิดเพื่อส่งเสริมการเติบโตพวกมันต้องหากินไกลขึ้นจากรังเมื่อโตขึ้นพลังงาน 89% ที่พวกมันกินจะมาจากพืชลูกหมีต้องใช้เวลาวันละ12ชั่วโมงเพื่อหาอาหารจอร่ายังคงเป็นผู้นำพาช่ายังคงตัวเล็กสุดขาของมันหายดีแล้วแต่ว่ามันก็ยังรั้งท้ายอยู่เสมอเมื่อตัวอื่นปีนต้นไม้มันก็ลำบากที่จะตามให้ทันเล็บลูกหมีกริซลี่นั้นโค้งเพื่อให้มันยึดเกาะต้นไม้นี่คือทักษะสำคัญเพื่อให้มันรอดจากนักล่าลูกหมีเริ่มจะเชี่ยวชาญการปีนแล้วแต่พาช่ายังขาดความมั่นใจไปได้ไม่กี่เมตรมันก็หยุดและตัวแข็งทื่พอช่าต้องปีนให้สูงกว่านี้เพราะในธรรมชาตินักล่ายังเอื้อมถึงมันได้มันปีนต่อไปอย่างระวังทดสอบไม้ทุกกิ่งว่ารับน้ำหนักมันได้ไหมถ้ามันปีนพลาดมันจะร่วงลงไป15เมตรไปสู่พื้นป่าปีนถึงยอดต้นไม้แล้ว

ด้วยการเพ่งสมาธิไปที่ตัวอื่นพาชาก็เอาชนะความกลัวพวกมันขึ้นไปถึง30เมตรเหนือพื้นดินแล้วเมื่อได้แรงบันดาลใจจากเพื่อนๆพาชาก็ปีนต้นไม้ได้ในที่สุดผมเริ่มจะเห็นความลับเบื้องหลังระบบการฟื้นฟูของพาเชตนอบแล้วพวกมันกำลังช่วยกัน

ัฒนาทักษะที่จำเป็นเพื่อการอยู่รอดตอนนี้พวกมันสามารถปีนต้นไม้ด้วยกันพวกมันจะมีโอกาสยิ่งใหญ่ที่จะลิ้มรสอิสรภาพหมายถึงอิสรภาพจริงๆซึ่งก็คือเมื่อประตูของที่ล้อมรั้วเปิดออกครับและนั่นคือตอนที่ความท้าทายของจริงเริ่มขึ้นในนี้พวกมันจะเรียนรู้เรื่องพื้นฐานแต่ข้างนอกนั่นมันคือป่าครับนอกรั้วออกไปพวกมันต้องเรียนรู้ที่จะเป็นหมีจริงๆตอนต่อไปลูกหมีจะออกจากที่ล้อมรั้วแล้วเริ่มใช้ชีวิตเหมือนหมีกริซลี่ป่านี่มันใกล้เกินไปแล้วครับพวกมันต้องเรียนรู้ที่จะหากินด้วยตัวเองเราอยากให้พวกมันออกไปแต่ภาชายังลำบากเรื่องเพิ่มน้ำหนักและก่อนจะปล่อยออกไปลูกหมีจะมีทักษะที่จำเป็นเพื่ออยู่รอดไหมเอาจริงๆมันต้องฉีกขอนไม้ไปชิ้นๆ

0: สายเย็นๆนะมาแกกูธุระเยอะ
1: นั่นไงนั่นไงมาแล้ว
2: อย่างที่เราทราบกันนะช่วงนี้เราต้องเว้นระยะห่างแล้วทำไมยืนติดกันล่ะเว้นๆกันหน่อยจ้าห่างยังน้อย1เมตรแล้วก็เข้าแถวมารับหน้ากากอนามัยกันนะบ้านละชุดนะจ๊ะฉันแพ็คมาให้เรียบร้อยมาทีละคนเลยตั้ง2แถวฉันกับจ่าเฉิมจะได้ช่วยกันแจกสะดวก
1: โอ้ดีจังมี5ชิ้นน่ะใช้สบายเหลือขายต่อได้
3: อ้าวทำไมให้น้อยแบบนี้ล่ะบ้านฉันมีตั้ง7คนแจกมาซองละ5อันจะไปพอใจยังไงจะให้จลอบกันใช้เหรอเนี่ย
2: น้าผู้บริจาคเขากำหนดมาให้แบบนี้ฉันก็แจกให้ตามที่เขากำหนดไว้ยังไงก็รับไปก่อนนะโอ้ใจเย็นๆก่อนทุกคนอย่าเพิ่งแย่งของกันหน้ากากอนามัยพวกนี้ฉันได้มาจำกัดก็เลยต้องแบ่งให้ครอบครัวละชุดละ5ชิ้นแบ่งกันบ้านละชุดนะ
4: เอาตั้งแถวเป็นระเบียบไว้ระยะห่างกันด้วยนะ

0: น่าเห็นใจชาวบ้านผมได้ข่าวว่าตอนนี้หน้ากากอนามัยขาดตลาดอย่างหนักเพราะการกักตุนสินค้าบางร้านเขาฉวยโอกาสขายในราคาสูงเกือบ 3-4 เท่าตัวเลย
1: คนในชุมชนเราบางส่วนอยู่แต่ในบ้านเพราะไม่มีความจำเป็นต้องออกมาข้างนอกบางครอบครัวมีกันแค่2คนในขณะที่หลายๆครอบครัวมีกัน 5-7 คนสูงสุดคือ10คนแต่ทุกครอบครัวได้หน้ากากอนามัย1ชุดชุดละ5ชิ้นเท่าๆกันแน่นอนว่าครอบครัวที่อยู่กันเยอะย่อมขาดแคลนหน้ากากอนามัยก่อนครอบครัวอื่นถ้าคนที่มีความจำเป็นน้อยหรือมีหน้ากากอนามัยเหลือแล้วก็นำมาแบ่งปันให้คนที่ไม่พอใช้ก็คงจะดีไม่น้อยนะ
2: ที่เราเว้นไว้นี่ไงทุกคนหน้า

0: นนี้ปัญหาเรื่องหน้ากากอนามัยในชุมชนก็เรียบร้อยแล้วนะสบายใจขึ้นไหมลุง
1: ชุมชนของเราตอนนี้ก็สงบสุขเรียบร้อยเพราะความช่วยเหลือและความไม่เห็นแก่ตัวของทุกคนในชุมชนตอนแรกฉันก็กังวลว่าจะต้องแจกหน้ากากอนามัยให้เท่าๆกับทุกบ้านเพื่อให้ทุกคนเท่าเทียมกันแต่ฉันลืมนึกถึงความจำเป็นมากน้อยแตกต่างกันซึ่งก็คือเรื่องของความเสมอภาคเพื่อให้เกิดความยุติธรรมอย่างแท้จริง
2: ความยุติธรรมที่แท้จริงมันเป็นยังไงอ่ะเฮียเพ้งไม่เข้าใจอ่ะ
1: หลักความยุติธรรมง่ายๆนะก็ต้องดูเรื่องฐานะของแต่ละครอบครัวว่ามีเงินที่จะพอซื้อหน้ากากได้มากน้อยแค่ไหนหรือมีความจำเป็นต้องใช้เยอะหรือไม่แล้วค่อยมาดูกันว่าจะแจกจ่ายให้แต่ละบ้านจำนวนเท่าไหร่ซึ่งอาจจะได้จำนวนไม่เท่ากันทุกบ้านบางครั้งไม่จำเป็นต้อง 50-50 อาจจะ 80-20 หรือ 60-40 ขอเพียงแค่ทั้งสองฝ่ายต้องพอใจและไม่มีปัญหากัน
2: มันเป็นอย่างนี้นี่เองเนี่ยเข้าใจละประชาชนแสวงหาความยุติธรรมชั้นใดชุมชนก็ย่อมแสวงหาความยุติธรรมชั้นนั้น
1: ใช่แล้วคนในชุมชนต่างก็อาศัยอยู่ด้วยกันเห็นหน้ากันมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยโตมาก็เกิดความเชื่อมั่นเชื่อใจในระดับหนึ่งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคนในชุมชนเดียวกันแทบจะเรียกได้ว่าเป็นพี่น้องกันคุยกันก็จะเข้าใจกันดีกว่าคนนอกนั่นเท่ากับว่าเป็นการลดขั้นตอนที่จะไปสู่กระบวนการทางกฎหมายด้วย
3: ประชาธรรมสู้สู้ประชาธรรมสู้ตายไว้ไว้สู้สู้
1: ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเปรียบเสมือนกับปลอดวัดไข้คอยรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียนดูแลและแก้ไขปัญหาและเป็นที่ปรึกษาที่พึ่งพิงของคนในพื้นที่ก่อนเรื่องนั้นๆจะถูกส่งเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายถ้ามาอย่างนั้นแล้วเมื่อเกิดปัญหาเรื่องข้อกฎหมายบุคคลที่ประชาชนจะนึกถึงเป็นอันดับแรกก็คือทนายความซึ่งอาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมากในการดำเนินงานเพื่อจะนำเรื่องเข้าสู่ชั้นศาล

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ข่าวภาคดึก NVT นะคะประจำวันอังคารที่15กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะค่ำคืนนี้คุณผู้ชมอยู่กับคุณสถานุณพัทลุงและดิฉันพัชชาภัทรเดชาธรรมค่ะคุณผู้ชมคะมาว่าเรื่องของคดีหัวสวค่ะที่วันนี้เนี่ยทางกกต.ก็ออกมาพูดถึงเรื่องของมติออกมาแล้วนะคะก็มีทั้งเสียงข้างมากแล้วก็เสียงข้างน้อยที่เป็นประเด็น
0: คือก่อนหน้านี้นะครับหลายคนก็เมื่อวานมีมติออกมาแล้วเนี่ยว่าส่งใครฟ้องบ้างใครที่ไม่ส่งฟ้องบ้างหลายคนก็ตั้งคำถามโดยเฉพาะข้อกล่าวหาที่1และข้อกล่าวหาที่2ที่ไปพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของกรรมการบริหารพรรคของภูมิใจไทยด้วยวันนี้ก็มีคำชี้แจงออกมาในช่วงค่ำนี้เองนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็นอกจากนี้นะครับก็ยังมีบรรดาแกนนำพรรคใจไทยที่วันนี้ออกมาให้ความเห็นเช่นเดียวกันหลังจากที่กกต.ไม่สั่งฟ้องรวมถึงสว.บางส่วนที่ถูกสั่งฟ้องด้วยวันนี้ก็ออกมาให้ความเห็นเช่นเดียวกันนะครับ
1: ใช่ค่ะแล้วก็รวมถึงสว.บางรายที่ณตอนนี้เนี่ยก็เป็นสว.ในชุดปัจจุบันด้วยนะคะคุณผู้ชมทีนี้อีกหนึ่งเรื่องที่ก็ต้องมาตามต่อค่ะเพราะว่าการประชุมที่เกิดขึ้นในวันนี้เนี่ยมีการประชุมเรื่องของอันคลอสด้วยนะคะก็คือเป็นการประชุมภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือว่าอันคลอสนะคะคือต้องบอกว่าการประชุมนัดแรกที่เกิดขึ้นวันนี้เนี่ยเป็นการเจรจาพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลระหว่างไทยกับกัมพูชานะคะซึ่งเรื่องนี้ไทยเราเองก็ย้ำว่าจะต้องมีการตกลงกันค่ะว่าจะต้องแบ่งเส้นเขตแดนทางทะเลให้เสร็จสิ้นก่อนถึงจะเกิดการหารือกันได้เป็นเรื่องของการแบ่งปันผลประโยชน์ทางทรัพยากรร่วมกันด้วย
0: คือก่อนหน้านี้มีแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องของการแชร์กันเกี่ยวกับเรื่องของทรัพยากรใต้ทะเลณตอนนั้นณขณะนั้นในพื้นที่นั้น
1: ใช่ค่ะ
0: ก
1: ็
0: คือเรื่องของน้ำมันเรื่องการธรรมชาติ
1: ถูกต้องแต่ว่าไทยเราเองเนี่ยย้ำแล้วนะคะว่าต้องเกิดการแบ่งเขตให้เสร็จสิ้นกันซะก่อนถึงจะมีการแบ่งทรัพยากรกันได้นะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยพูดถึงเรื่องของท่าทีของกัมพูชาในเวทีระหว่างประเทศด้วยที่บอกว่าคือกัมพูชาเนี่ยไม่จริงใจในการฟื้นสัมพันธ์แล้วพยายามเล่นบทเหยื่ออ
0: ันนี้คือหมายถึงเรื่องของข้อพิพาทที่เกิดขึ้นทางบกก็คือตามแนวชายแดนของเรา
1: ใช่ค่ะคือวันนี้นะคะคุณผู้ชมนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศวันนี้ท่านพูดถึงถ้อยแถลงในการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการระนองภาคบังคับระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาอันคลอสที่สาธารณรัฐสิงคโปร์ยืนยันว่าฝ่ายไทยเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนในการแสวงหาทางออกกับการกำหนดเขตแดนทางทะเลอ่าวไทยเพื่อปกป้องสิทธิ์ทำให้ไ

0: ทยกัมพูชาก้าวไปข้างหน้าในฐานะเพื่อนบ้านได้แต่ว่าฝ่ายกัมพูชามักจะอ้างกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อประโยชน์ส่วนตนและอาศัยเวทีโลกโจมตีไทยรายวันเพื่อหวังผลทางการเมืองภายในประเทศทางที่อดีตกัมพูชาเองเป็นฝ่ายที่ละเมิดไม่ว่าจะเป็นการปล่อยคลิปเสียงสนทนาผู้นำการยิงจรวดใส่พลเรือนไทยรวมถึงการวางทุ่นระเบิดตามแนวชายแดนที่ผ่านมาด้วย
1: แล้วก็ประเด็นที่สำคัญนะครับที่ทางฝ่ายไทยที่ทางท่านเสียสักเองได้ยืนยันย้ำอย่างหนักแน่นนะครับก็คือขอบเขตของการพิจารณาครั้งนี้จำกัดเฉพาะเขตแดนทางทะเลในอ่าวไทยเท่านั้นไม่เกี่ยวข้องกับอธิปไตยเหนือดินแดนทางบกและไม่เกี่ยวข้องกับเกาะกูดซึ่งไม่ใช่ข้อพิพาทโดยไทยยึดตามพระบรมราชโองการปี2516และไม่ยอมรับเส้นอ้างสิทธิ์ไหลทวีปในปี2515ของกัมพูชาเนื่องจากไม่มีพื้นฐานทางกฎหมายรองรับนอกจากนี้นะครับยังชี้แจงถึงกรณีการยกเลิกบันทึกความเข้าใจหรือ MOU 44โดยระบุว่าข้ออ้างของกัมพูชาที่ว่าไทยยุติข้อตกลงดังกล่าวจนต้องขึ้นสู่กระบวนการประนอมนั้นเนี่ยเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงเนื่องจากตลอด25ปีนะครับมีการเจรจาจริงเนี่ยเพียงแค่2ครั้งเท่านั้นแล้วก็ไทยได้มีการเสนอให้มีการเจรจาหากไม่มีความคืบหน้าจึงค่อยเข้าสู่กระบวนการประนอมร่วมกันแต่กัมพูชากลับปฏิเสธทางเลือกนี้มาโดยตลอดนะครับโดยหลังเสร็จสิ้นการกล่าวถ้อยแถลงนะครับทางท่านเสียสักเองก็เปิดเผยว่าฝ่ายกัมพูชาก็มีท่าทีที่ไม่ทันตั้งตัวนะครับหลังจากที่ฝ่ายไทยชี้แจงอย่างตรงไปตรงมาแล้วระบุถึงท่าทีของนายปรักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชาที่พูดถึงเรื่องของการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจแต่ในความเป็นจริงกลับเดินสายใส่ร้ายไทยตามเวทีระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องครับ
2: คือประเด็นที่ทางนายปรักสุคนรองรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชาพูดเนี่ยคือความไว้เนื้อเชื่อใจสำคัญนะครับเราจะได้เดินหน้าเพราะกระบวนการนี้จะเดินหน้าก็ด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจนะครับอ้าวแล้วตรงนี้และสิ่งที่เราเห็นอยู่ทุกวันในเวทีต่างๆเนี่ยการใส่ร้ายประเทศไทยการกล่าวหาประเทศไทยอย่างไม่หยุดยั้งนะครับอย่างเนี่ยอย่างที่ผ่านมาก็ในเวทีที่คณะมนตรีสหประชาติสิทธิมนุษยชนเนี่ยก็มีการกล่าวหาต่างๆเรื่องของที่เขาบอกว่าเขาไม่มีทางเลือกอื่นเพราะเราไปยกเลิก MOU 44แล้วเหตุใดที่เรายกเลิกก็เพราะมันไปไม่ได้เขาก็รู้อยู่ว่าไปไม่ได้ใช่ไหมครับเราไม่มีการประชุมกันแค่สองรอบประชุมอย่างเป็นทางการแล้วหลังจากนั้นก็ไม่มีความคืบหน้าเลยส่วนหนึ่งก็มาจากการที่เขาเผาสถานทูตไทยทำไมเขาไม่พูดตรงนี้อ่ะ
0: นอกจากนี้นายศรีหศักดิ์ก็ยังตั้งข้อสังเกตด้วยนะคะบอกว่าผู้เชี่ยวชาญฝ่ายกฎหมายของกัมพูชามุ่งเน้นแต่เรื่องของการนำทรัพยากรทางทะเลไปใช้ประโยชน์แต่ว่าไทยเราย้ำจุดยืนถึงเรื่องของการปักปันเขตแดนที่จะต้องลากเส้นแบ่งให้ชัดเจนให้ถึงที่สุดก่อนถึงจะเกิดการพิจารณาพัฒนาร่วมกันได้ส่วนการเข้าสู่กระบวนการอันคลอสยืนยันว่าไทยเข้าร่วมด้วยความตั้งใจอยากร่วมมือกับคณะกรรมาธิการประนอมหวังเดินหน้าหาทางออกที่ยั่งยืนค่ะ
2: เรามีข้อสงสัยว่าการเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อันคลอสเนี่ยเขามีเจตนาอะไรคือตามหลักแล้วกระบวนการเนี้ยหลักหน้าที่หลักเนี่ยวัตถุประสงค์หลักคือการแบ่งเขตทางทะเลแต่ถ้าที่สังเกตจากการนำเสนอของผู้เชี่ยวชาญกฎหมายต่างประเทศของเขานะเราก็เห็นชัดว่าเขาอยากจะเอาเรื่องของการแบ่งปันทรัพยากรทางทะเลเรื่องของการมี JDA แต่ตรงนี้มันจะเกิดขึ้นได้มันควรจะมีการปรับปันเขตแดนทางทะเลให้ชัดเจนซะก่อนให้ถึงที่สุดแล้วเราก็จะรู้ว่าตรงไหนมันทับซ้อนนะครับตรงไหนที่เราควรจะมีการพัฒนาร่วมกันแบ่งปันผลประโยชน์ใช่ไหมครับก็ตรงนี้เราก็บอกว่าไม่ได้สำหรับประเทศไทยแล้วเราขีดเส้นตายตรงนี้นะครับว่ามันเป็นเรื่องของปักปันเขตแดนแล้วก็ขอยืนยันว่าไอ้เกาะขูดเนี่ยยังไงก็ตามมันก็คือของประเทศไทยไม่ว่าด้วย หลักกฎหมายทางทะเลเส้นเขตแดนทางทะเลนะครับแล้วก็รวมทั้งภายใต้สัญญาที่เรามีอยู่กับกัมพูชาซึ่งทำกันตั้งแต่สมัยที่เขาเป็นอาณานิคมฝรั่งเศสเนี่ยนะครับงั้นประเด็นเรื่องเกาะกูดเนี่ยไม่เกี่ยวเลยสองเราก็ยังเชื่อว่าการขีดเส้นต่างๆการอ้างสิทธิ์ต่างๆเนี่ยมันไม่สอดคล้องกับกฎหมายหลักกฎหมายทางทะเลนะครับครับก็คิดแต่ยังไงก็ตามนะครับประเทศไทยเนี่ยเราเข้าสู่กระบวนการเนี้ยด้วยความตั้งใจที่ให้มันเกิดความคืบหน้านะครับเราอยากจะร่วมมือกับคณะประนอมนะครับเพื่อที่เขาจะได้ทำงานอย่างเต็มที่และเราหวังว่าผลสุดท้ายของเขาเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่สร้างสรรค์และเป็นอะไรที่ไทยกับกัมพูชาจะเดินหน้าร่วมกันเจรจาร่วมกันที่หาทางออกที่ยั่งยืนกับทั้งสองฝ่าย
0: นอกจากนี้นายศรีหศักดิ์ยังบอกนะคะว่าเรื่องของกระบวนการประนอมภาคบังคับก็จะต้องมีการหารือกันอีกหลายครั้งโดยเดือนตุลาคมนี้จะไปประชุมที่กรุงเฮกที่ประเทศเนเธอร์แลนด์จากนั้นจะกลับมาประชุมที่สิงคโปร์หรือว่าประเทศอื่นในภูมิภาคที่มีสำนักงานศาลประจำอนุญาโตตุลาการค่ะ
1: ขยับมาดูเกี่ยวกับเรื่องของกรณีคดีหัวสวนะครับหลังจากที่กกต.มีมติส่งฟ้องศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งและดำเนินคดีอาญากับบุคคลที่เกี่ยวข้องในการทุจริตเลือกสวนะครับแล้วก็มีการเปิดเผยรายชื่อไปแล้ว77คนที่มีการส่งฟ้องนะครับแล้วก็ในจำนวนนี้77คนเนี่ยเป็นสวชุดปัจจุบัน26คนด้วยกันแล้วก็วันนี้บางท่านเขาร่วมประชุมสมาชิกวุฒิสภาตามปกตินะครับแล้วก็หลายท่านเองก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแล้วก็บอกว่าน้อมรับคำวินิจฉัยของกกต.แล้วก็พร้อมปฏิบัติตามคำสั่งของศาลถ้าเกิดว่ามีคำสั่งเป็นอื่นใดนะครับเดี๋ยวมาดูท่านแรกกันก่อนนะครับทางสว.อลงกตวรกีสมาชิกวุฒิสภาก็วันนี้ให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับโดยทางสว.อลงกตเองบอกว่ายอมรับคำตัดสินของกกต.เนื่องจากเป็นการทำหน้าที่ตามระเบียบและกรอบของกฎหมายส่วนขั้นตอนหลังจากนี้ก็ปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการของชั้นศาลทีนี้ผู้สื่อข่าวก็ถามนะครับแล้วมีความมั่นใจไหมเกี่ยวกับการต่อสู้คดีแล้วก็แนวทางการต่อสู้คดีเนี่ยเป็นยังไงบ้างทางสว.อรงกตนะครับก็ระบุว่าเรื่องนี้ไม่ได้อยู่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความมั่นใจแต่เป็นเรื่องของระเบียบและข้อกฎหมายที่ต้องไปว่ากันตามข้อเท็จจริงแล้วก็พร้อมเข้าไปชี้แจงในชั้นศาลและหากศาลมีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ก็พร้อมทำตามคำสั่งของศาลในทันทีเนื่องจากตนเองเป็นเพียงบุคคลธรรมดาที่อยู่ภายใต้กฎหมายจึงไม่มีสิทธิ์ที่จะละเมิดอำนาจศาลแต่อย่างใด
0: ส่วนความสัมพันธ์กับเพื่อนสมาชิกวุฒิสภาอีก25คนที่มีรายชื่อถูกส่งฟ้องก็มีการพูดคุยและให้กำลังใจซึ่งกันและกันตามปกตินะคะนอกจากนี้ก็ยังทิ้งท้ายว่าตลอดชีวิตการทำงานที่ผ่านมาเคยผ่านทั้งการถูกตั้งกรรมการสอบวินัยเคยเผชิญกับสถานการณ์การชุมนุมขับไล่มาแล้วแต่ว่าทุกกรณีก็ดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมมาโดยตลอดจึงขอย้ำอย่างชัดเจนว่าไม่มีใครสามารถอยู่เหนือกฎหมายได้และตนเองก็ไม่เคยคิดว่าอยู่เหนือกฎหมายเช่นเดียวกันค่ะ
3: ทั้ง26ท่านได้พูดคุยกันบ้างไหมคะที่โดนกกต.ส่งมติไป
4: ปรับทุกคนว่ายังไงบ้างคะเห็นมีการกอดให้กำลังใจกันด้วยเมื่อช่วงเช้า
5: คุณจะให้ผมหัวเราะเขาได้ไงล่ะจริงไม่กล้าให้กำลังใจซึ่งกันและกันแต่แม้ว่าเราก็ต้องยึดระเบียบกฎหมายแค่นั้นเองนี่ผมเป็นตัวเล็กๆไม่ใช่ตัวใหญ่ผมไม่ได้เป็นประธานกรรมาธิการแล้วนะจริงไหมไม่ถามประธานกรรมาธิการคนอื่นว่าอีก4คนที่เหลือจริงไหมจ๊ะ
4: ยังไม่เจอเลยค่ะเจอพี่คนแรก
5: ไม่มีอะไรครับว่าถอดลงขายเป็นนะว่าผมปฏิบัติตามกฎหมายยึดถือตามกฎหมายที่กำหนดไว้แล้วก็ยอมรับการวินิจฉัยของกกต.ถูกไหมและที่จะต้องรับสภาพว่าก็คือต้องไปทางโรงการก็คือส่งฟ้องที่ศาลฎีกาผู้ใหญ่ในการ
3: ระหว่างน
5: ี้
3: เด
5: ิน
3: หน้าทำงานต่อ
5: แค่นี้จะไปประชุมนี่คุณขวางผมอยู่นี่จะไปประชุมกรรมาธิการทหารเนี่ยจ้ะ
1: แล้วก็อีกท่านหนึ่งนะครับที่ทางกกต.มีมติส่งฟ้องนะครับคือสว.สมหมายศรีจันทร์ทางสว.สมหมายนะครับก็บอกว่าขณะนี้เองเนี่ยยังไม่ได้มีการพูดคุยหรือว่าหารือในรายละเอียดของคดีกับบุคคลใดทั้งยังไม่ได้มีการประสานงานกับทนายความหรือว่าเป็นการรวมกลุ่มของเพื่อนสมาชิกสว.คนอื่นๆที่ถูกส่งฟ้องทางนี้เนี่ยหากศาลมีคำสั่งประทับรับฟ้องและสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ก็พร้อมปฏิบัติตามกฎหมายและน้อมรับผลที่จะตามมาอย่างเคร่งครัด โดยย้ำว่าตนเองนะครับเข้ามาทำหน้าที่ตามกระบวนการของรัฐธรรมนูญดังนั้นหากต้องพ้นจากตำแหน่งก็ต้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามในระหว่างที่ศาลยังไม่มีคำสั่งใดๆนะครับก็จะยังคงเดินหน้าปฏิบัติหน้าที่ตามปกติครับ
6: ท่านคะมีการพูดคุยกันเรื่องคดี
7: ไหมยังครับยังไม่มีย
6: ังไม่มี
7: โอ้โหไม่เป็นไรครับยินดีในการเปลี่ยนแปลงไม่ต้องห่วงครับเรายังทำหน้าที่ของเราอยู่
6: ท่านถ้าเกิดสมมติว่าในอีก4เดือนข้างหน้าศาลรับคำร้องและสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่จะส่งผลต่อการทำงานไหมคะ
7: ก็ทำตามนโยบายของกฎหมายนะครับเรามาตามรัฐธรรมนูญแล้วก็ออกไปตามนั้นเองไม่ต้องห่วงนะครับขอบคุณทุกท่านนะฮะ
6: ได้คุยกับทนายในการต่อสู้คดีแล้วหรือ
7: ยัง
6: เตรียมตัว
7: ยังไม่ได้คุย
0: เมื่อสักครู่นี้ก็คือเป็นเรื่องของที่กกต.มีมติส่งฟ้องนะคะทีนี้กกต.มีมติเรื่องของยกคำร้องนะคะก็มาดูท่าทีของบรรดาแกนนำพรรคภูมิใจไทยกันค่ะหลังจากที่กกต.เนี่ยมีมติในการยกคำร้องกลุ่มบุคคลทางการเมืองในข้อกล่าวหาสนับสนุนเลือกส.ว.เนื่องจากว่าพยานหลักฐานอ่อนแอแล้วก็ไม่พบเส้นทางการเงินที่ผิดปกตินะคะยืนยันทั้งความบริสุทธิ์ใจแล้วก็พร้อมเดินหน้าชี้แจงข้อเท็จจริงในทุกประเด็นด้วยค่ะเรื่องนี้นะคะนายภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงถึงกรณีที่มีการเปิดเผยคำให้การของพยานที่พาดพิงว่าตนเองและกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยเป็นผู้คิดค้นระบบหัวเลือกสว.โดยยืนยันว่าพยานหลักฐานดังกล่าวไม่มีน้ำหนักและมีการกลับคำให้การในภายหลังพร้อมกับตั้งข้อสังเกตว่าเรื่องนี้มีเป้าหมายทางการเมืองเพื่อมุ่งดิสเครดิตและหวังผลให้เกิดการยุบพรรคภูมิใจไทยค่ะ
8: จริงๆเมื่อวานนี้ทางท่านประธานกกต.ก็ได้พูดชัดนะครับว่าคำกล่าวหาของพยานที่16/26เนี่ยมีจริงแล้วก็กล่าวหาจริงแต่เมื่อมีการไปตรวจสอบกับพยานแวดล้อมอื่นกับหลักฐานอื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโปรแกรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระบวนการที่จ้างให้คนนู้นคนนี้ไปทำหรืออย่างไรเนี่ยพยานหลักฐานอื่นไม่มีประกอบกันเมื่อพยานที่16/26เนี่ยกลับคำให้การก็ยิ่งทำให้ศาลไม่ใช่ทำให้กกต.ประธานกกต.ไม่เชื่อในคำให้การของพยานนั้นในความเป็นจริงถามผมก็ย้ำอีกครั้งนะครับว่าผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและผมไม่ฉลาดขนาดที่จะไปคิดค้นระบบขึ้นมาในการที่จะไปทำให้ได้มาซึ่งสว.และพรรคภูมิใจไทยหรือกรรมการบริหารพรรคใดก็ไม่มีความเกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งสว.
1: แล้วก็อีกหนึ่งท่านนะครับคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับก็ได้กล่าวถึงกรณีที่คุณพ่อนะครับคือคุณสมเกียรติเลียงประสิทธิ์ซึ่งเป็นหนึ่งใน77คนซึ่งถูกกกต.สั่งฟ้องนะครับก็ทางคุณวรสิทธิ์เองก็ระบุว่าคุณพ่อเนี่ยรับทราบเรื่องนี้แล้วนะครับแล้วก็ไม่มีความกังวลใจแต่อย่างใดแล้วก็ยืนยันถึงความมั่นใจว่าคุณพ่อพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงทั้งหมดครับ
9: ก็จริงๆได้คุยกันเมื่อวานนะครับแล้วก็อย่างที่หนึ่งก็คือต้องเราก็เคารพความเห็นของทางกกต.นะครับในส่วนที่สองก็ยังมั่นใจแล้วก็คิดว่าถ้าเกิดว่ากกต.มองว่าเป็นแบบนั้นเนี่ย ก็พร้อมที่จะเข้าไปพิสูจน์นะครับในกระบวนการต่อไปนะก็เราก็มีข้อเท็จจริงในส่วนของเราที่ต้องไปชี้แจงนะครับเพราะว่าเราก็มั่นใจว่าเราก็ไม่ได้ไปทำอะไรแบบนั้นอยู่แล้วนะครับ
10: นี้เหมือนมีความพยายามจะเชื่อมโยงถึงท่านรัฐมนตรีด้วย
9: เชื่อมโยงแล้วต้องถามว่าผมไปทำอะไรนะครับเชื่อมโยงก็อย่างเดียวก็คือก็แค่มีความสัมพันธ์กันแต่ว่าถามว่าผมไปทำอะไรหรือเปล่าก็ไม่ใช่ถูกไหมครับก็ต้องดูบนข้อเท็จจริงกันแหละครับท่านเองก็มั่นใจแล้วก็พร้อมที่จะพิสูจน์ในข้อเท็จจริงครับ
1: ส่วนอีกหนึ่งท่านนะครับก็คือคนที่ถูกยกคำร้องอีกหนึ่งท่านนะครับก็คือท่านนภินทร ศรีสรรพางค์นะครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นแกนนำพรรคภูมิใจไทยท่านเองก็กล่าวชื่นชมนะครับการทำหน้าที่ของกกต.ที่พิจารณาพยานหลักฐานอย่างเป็นธรรมและไม่หวั่นเกรงต่อแรงกดดันพร้อมทั้งระบุนะครับว่าขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาข้อกฎหมายเพื่อดำเนินคดีผู้ที่นำข้อมูลการไต่สวนซึ่งเป็นความลับทางราชการมาเปิดเผยเนื่องจากถือว่าเป็นความผิดทางอาญา
2: ยังไม่ได้คุยกันนะครับแต่เพียงแต่ว่าสิ่งที่ผมตั้งข้อสังเกตก็คือข้อมูลต่างๆที่ออกมานะครับซึ่งถือว่าเป็นความลับนั้นนะครับออกมาได้อย่างไรแล้วก็เอาข้อมูลเฉพาะที่เป็นผลร้ายมากล่าวต่อสังคมและที่สำคัญก็คือถึงแม้ว่ากฎหมายอาญานั้นจะใช้คำว่าเจ้าพนักงานเปิดเผยความลับแต่ก็ยังมีเรื่องของตัวการและผู้สนับสนุนซึ่งคนที่เอาความลับมาเปิดเผยนั้นก็มีความผิดต่างกรรมต่างวรรคนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นคดีอาญาแผ่นดินซึ่งไม่จำเป็นต้องมีการร้องทุกข์แต่อย่างใดนะครับ
11: ในส่วนของคดีที่เราแจ้งความตอนนี้ก็ยังเดินหน้า
2: ก็เดินหน้าอยู่ครับเดี๋ยวกำลังตัดสินใจอยู่ว่าสอบไปถึงไหนถ้ายังไม่เดินหน้ามากก็อาจจะฟ้องเองนะครับภายในยุคความ90วัน
1: แล้วก็อีกหนึ่งท่านนะครับคุณแนนบุญธิดาสมชัยนะครับเป็นกรรมการบริหารพรรคแล้วก็เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะโฆษกพรรคภูมิใจไทยนะครับก็ออกมาระบุนะครับว่าทางพรรคเองไม่เคยหนักใจตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพราะมั่นใจในความบริสุทธิ์พร้อมทั้งขอให้สังคมแยกแยะระหว่างความเชื่อกับข้อเท็จจริงแล้วก็อย่าใช้กระแสความเชื่อมาชี้นำหลักฐานในกระบวนการทางกฎหมายส่วนบุคคลที่มีรายชื่อถูกฟ้องนะครับก็ต้องเตรียมพยานหลักฐานไปชี้แจงต่อศาลฎีกาตามขั้นตอนต่อไป
12: ใจขึ้นนะคะหลังจาก21คนไม่ถ
13: ู
12: ก
13: จริงๆใช้คำว่าโล่งใจก็ไม่ถูกเพราะจริงๆเราก็ไม่หนักใจแต่แรกอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเราก็มั่นใจว่าเราก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็มั่นใจแล้วก็ชี้แจงได้ชัดเจนอยู่แล้วอะค่ะ
12: คือแบบคดีนี้มันจะจบลงที่ชั้นกกต.เลยหรือว่าไปศาลแล้วจะมีการซักทอดแล้วที่สุดก็ต้องวนกลับมาถึงนักการเมืองภูมิใจไทยได้อ
13: ันนี้มันเป็นเรื่องขั้นตอนทางกฎหมายแล้วนะคะเพราะนั้นในเรื่องของประเด็นว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นข้างหน้าคงจะไม่ขอทำนายว่าเป็นแบบไหนนะคะเพราะมันเรื่องปล่อยให้เป็นขั้นตอนทางกฎหมายแล้วก็ขั้นตอนของกระบวนการที่จะเป็นไปต่อไปดีกว่า
0: ส่วนทางด้านนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาท่านบอกว่าเมื่อกกต.สอบสวนตามพยานหลักฐานแล้วผู้ที่มีรายชื่อก็ต้องว่ากันไปตามกระบวนการที่ต้องไปสู้คดีกันในชั้นศาลแล้วก็ไม่กังวลนะคะว่าถ้าฝ่ายค้านจะหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาอภิปรายค่ะ
14: เราก็ไม่ได้ทำอะไรเลย
15: แต่ทีนี้มันมีประเด็นเรื่องที่ว่าคนที่เป็นบุคคลอื่นอย่างเงี้ยมันอาจจะมีคนที่เป็นอดีตจากพรรคภูมิใจไทยตรงนี้คนมันจะมองหรือเปล่าครับว่ามันมีการเมืองเข้าไปเกี่ยว
14: คือว่าในที่สุดแล้วกกต.ส่งสารแล้วเขาก็คงจะต้องไปถึงชั้นศาลใครอะไรฮะคงไปสู้กันในชั้นศาลใครผิดผมเชื่อว่าศาลก็คงตัดสินนะครับ
0: ขณะที่ทางด้านนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยตัวท่านเองบอกว่าไม่ได้รู้สึกกังวลต่อมติดังกล่าวนะคะเพราะว่ามั่นใจในพยานหลักฐานมาโดยตลอดอีกทั้งในช่วงเวลาที่ถูกกล่าวหาเชื่อมโยงว่าเกี่ยวข้องในระบบขั้วเลือกสว.ตอนนั้นปฏิบัติภารกิจอยู่ต่างประเทศแล้วก็ยืนยันว่าจะไม่ดำเนินคดีฟ้องร้องกับกลุ่มภาคประชาชนที่ออกมาเปิดเผยข้อมูลโดยเลือกจะปล่อยให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงค่ะ
16: เมื่อวานกับวันนี้ผมไม่ได้รู้สึกอะไรแตกต่างกว่าเดิมเลยนะครับคือผมก็มั่นใจในพยานหลักฐานอยู่แล้วนะครับแล้วผมก็มั่นใจว่าช่วงเวลาที่นั้นผมอยู่ต่างประเทศด้วยนะครับผมแล้วผมก็ไม่เข้าใจในเรื่องของพยานหลักฐานที่เขาพูดกันอยู่แล้วครับผมก็พยายามจะอยู่ในจุดยืนที่ว่าก็พยายามจะไม่ตอบโต้ใดๆทั้งสิ้นครับ
0: ปิดท้ายกับอีกหนึ่งท่านนะคะก็คือนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมท่านย้ำว่าพรรคภูมิใจไทยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงการเลือกสว.ได้ส่วนเรื่องของการรู้จักมักคุ้นกับบุคคลที่ลงสมัครนั้นถือว่าเป็นเรื่องปกติของบุคคลทางการเมืองแต่ไม่มีการให้ความช่วยเหลือใดๆทั้งสิ้นพร้อมกับระบุว่ายินดีตอบข้อซักถามหากว่าพรรคฝ่ายค้านจะนำประเด็นนี้ไปอภิปรายไม่ไว้วาง
17: พรรคไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและพรรคการเมืองไม่สามารถไปยุ่งกับเรื่องสว.ได้เพราะสว.ไม่ได้สังกัดพรรคการเมืองเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ขอชี้แจงให้เพื่อนๆสื่อมวลชนได้ทราบนะครับส่วนการที่ว่าบอกว่าจะเป็นฐานใครอะไรยังไงในฐานะที่พวกเราเป็นคนการเมืองมันก็ต้องมีเพื่อนฝูงเป็นเรื่องปกตินะครับไม่ได้ปฏิเสธนะครับว่าเราไม่รู้จักกันแต่ ราไม่สามารถเข้าไปสนับสนุนหรือให้การช่วยเหลือได้ในส่วนนั้นครับ
18: ส่วนตัวที่สุดแย่ขึ้นนะครับเพราะว่าอย่างอภิปรายก็เป็นหนึ่งในคนที่ฝ่ายค้านเขากล่าวหาท่านที่จะบอกทางที่ดีขึ้นมา
17: ก็ผมคิดว่าทางฝ่ายค้านเขาก็คงเดินต่อแล้วครับตรงนี้แต่ว่าก็เป็นสิทธิของเขานะครับในส่วนนั้นทางพรรคก็ไม่สามารถเข้าไปยุ่งก็ขอย้ำนะครับ
1: แล้วก็ความเคลื่อนไหวล่าสุดของกกต.เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมานี้เองนะครับมีการออกเป็นเอกสารข่าวเป็นเพรสข่าวนะครับเปิดเผยเกี่ยวกับมติการยกคำร้องของทั้ง21แกนนำพรรคภูมิใจไทยและอีก1คนนะครับในคดีแทรกแซงการเลือกสว.นะครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดของแถลงการหรือว่าเพรสข่าวฉบับนี้นะครับเป็นของกกต.ออกมาเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมานี้เองนะครับทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ได้ออกเอกสารข่าวประชาสัมพันธ์เปิดเผยผลการลงมติพิจารณาสำนวนการไต่สวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.หลักๆนะครับจะเป็นการชี้แจงในข้อกล่าวหาที่1และข้อกล่าวหาที่2โดยมีมติไม่ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาและไม่ดำเนินคดีอาญาแก่ผู้ถูกร้องทั้งหมด161รายสรุปผลลงมติแบ่งไปตามข้อกล่าวหานะครับโดยข้อกล่าวหาที่1ก็จะเป็นข้อกล่าวหาที่ว่าพรรคการเมืองแกนนำของพรรคการเมืองเข้าไปแทรกแซงการเลือกสว.ฐานความผิดตามพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.มาตรา76วรรค1กรรมการบริหารพรรคสส.ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองช่วยเหลือผู้สมัครสว.จำนวนผู้ถูกร้องนะครับ21รายมติคือยกคำร้องทั้งหมดไม่ส่งศาลฎีกาโดยมี7รายชื่อและสัดส่วนคะแนนของมติกกต.เป็นเอกฉันท์นะครับ7รายชื่อมีคือคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรองหัวหน้าพรรคคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรองหัวหน้าพรรคคุณชัยชนกชิดชอบเลขาธิการพรรคคุณพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รองเลขาธิการพรรคคุณไตสุรีไตสรณกุลนายทะเบียนสมาชิกพรรคคุณสุภมาศอิสระพักดีเหรัญยิกของพรรคคุณแนนบุญธิดาสมชัยกรรมการบริหารพรรคนะครับ
0: ส่วนมติเสียงข้างมาก5ต่อ2เสียงมีด้วยกันทั้งหมด12รายนะคะก็ได้แก่ท่านแรกค่ะก็คือนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคท่านที่2ค่ะนายเนวินชิดชอบท่านที่3นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รองเลขาธิการพรรคท่านที่4นายกรวีปริศนานันทกุลกรรมการบริหารพรรคท่านที่5นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์กรรมการบริหารพรรคท่านที่6นายชลัดรัชกิจประการกรรมการบริหารพรรคท่านที่7นายจักริดทองศรีกรรมการบริหารพรรคท่านที่8นายกิติธรกุลกรรมการบริหารพรรคท่านที่9นายณพินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านที่10นายพิชัยชมพูพลสสค่ะท่านที่11นางสาวสุขสมรวยวันธนียกุลสสและท่านที่12นายภรดรปริศนานันทกุลรองหัวหน้าพรรคค่ะ
1: แล้วก็ข้อกล่าวหาที่1จะมีอีก2ท่านนะครับเป็นมติเสียงข้างมาก6ต่อ1เสียงนะครับก็คือคุณพิมฤดาตัญจารักษ์รองเลขาธิการพรรคแล้วก็คุณธนยศทิมสุวรรณกรรมการบริหารพรรคนะครับทั้งหมดนี้ยกคำร้องเป็นข้อกล่าวหาที่1นะครับต่อมาข้อกล่าวหาที่2นะครับผู้สมัครสว.เป็นข้อกล่าวหานะครับผู้สมัครสว.ยินยอมให้พรรคการเมืองช่วยเหลือฐานความผิดตามพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.มาตรา76วรรค2จำนวนผู้ถูกร้อง140รายประกอบด้วยสว.ชุดปัจจุบันนะครับขณะถูกร้องจำนวน137คนแล้วก็สว.สำรองจำนวน1คนผู้มีสิทธิ์เลือกสว.อีก2คนนะครับโดยผลกกต.ผลมติของกกต.มีมติเสียงข้างมาก5ต่อ2เสียงเห็นควรไม่ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาและไม่ดำเนินคดีอาญาแก่ผู้ถูกร้อง140รายสำนวนตกไปในชั้นกกต.นะครับ
0: ทีนี้เรามาดูเรื่องของเสียงข้างน้อยกันบ้างล่ะค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่ามันเกิดเรื่องขึ้นนะคะเพราะว่าหนึ่งในกกต.เสียงข้างน้อยออกมาเปิดเผยมติคดีหัวสว.บอกว่าเขามีหลักฐานไปเชื่อมโยงกับนักการเมืองแล้วก็มันค่อนข้างชัดแต่ปรากฏว่าถูกตีตกนะคะเชื่อว่าสุดท้ายอยู่ที่ดุลยพินิจของศาลฎีกาค่ะทางด้านนายสิทธิโชติอินทรวิเศษคณะกรรมการการเลือกตั้งให้สัมภาษณ์ในฐานะเสียงข้างน้อยในการลงมติคดีหัวสว.บอกว่าไม่ได้พอใจในมติที่ออกมาแต่จากการที่ติดตามข่าวการแถลงของนายณรงค์กลั่นวารินทร์ประธานกกต.เมื่อวานนี้บอกว่าก่อนการแถลงข่าวเนี่ยมีการตกลงกันไปแล้วว่าแถลงข่าวจะต้องชี้แจงทีละข้อกล่าวหาว่ากกต.มีมติเสียงข้างมากเท่าไหร่เพื่อความชัดเจนพร้อมกับยกเอก สารข่าวของศาลรัฐธรรมนูญที่มีการแจ้งถึงมติในแต่ละข้อกล่าวหาที่ชี้มูลว่าเสียงข้างมากเสียงข้างน้อยเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็ยืนยันในมติกกต.ว่าไม่ได้เป็นเอกฉัน
1: ท์อ๋อแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยตอนท่านประธานกกต.ชี้แจงเนี่ยไม่ได้เป็นไปตามที่บอกนี้
0: ที่พูดคุยกันไว
1: ้ครับ
0: ไปฟังเสียงกันค่ะ
19: ข้อหานี้หรือข้อกล่าวหาหรือคำร้องเนี้ยผลเป็นอย่างไรด้วยมติเสียงข้างมากเสียงเป็นใครบ้างเสียงข้างน้อยเป็นใครบ้างหรือมติเอกฉันท์ท่านก็จะพูดอย่างชัดเจนในที่ประชุมก็พูดหารือกันว่าเอาละเราไม่ต้องถึงขนาดต้องบอกชื่อหรอกว่าข้างมากเป็นใครข้างน้อยเป็นใครแต่ขอให้ชัดว่าในแต่ละข้อกล่าวหานะกกต.ได้ลงมติเสียงข้างมากเป็นอย่างไรเราเคารพเสียงข้างมากส่วนเสียงข้างน้อยมีกี่เสียงก็บอกไปด้วยท่านไปแถลงท่านอาจจะไม่ได้อยู่ในเสียงข้างมากท่านอาจจะไม่รู้ว่าเหตุผลของเสียงข้างน้อยเป็นไรท่านก็ต้องแถลงเหตุผลของท่านไปตามที่ท่านลงในซีของข้างมากไปนะครับก็นี้ก็ไม่ว่ากันแต่ขอให้ได้แจ้งให้กับประชาชนได้ทราบด้วยว่าในทุกมตินั้นไม่ได้เป็นเอกฉันท์ซะทีเดียวนะครับมีเอกฉันท์อยู่ในเรื่องของบางคนที่ยกเนี่ยก็มีเอกฉันท์นะครับที่ว่าไม่ได้เกี่ยวข้องและก็ไม่ได้มีความบทบาทในการกระทำตามข้อกล่าวหาและที่ลงเนี่ยบางคนก็เอกฉันท์เหมือนกันเพราะว่ามันชัดเจนทั้งพยานบุคคลทั้งพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เช่นโทรศัพท์และก็เส้นเงินนะครับอันนั้นก็ชัดเจนก็เป็นเอกฉันท์ไปแต่ส่วนสำคัญคือในข้อกล่าวหาที่1กับที่2เกี่ยวกับการกระทำของบุคคลในของพรรคการเมืองนะครับกรรมการบริหารพรรคส.ส.เหล่านี้มติไม่เอกฉันท์นะฮะอันนี้ไม่เอกฉันท์ขอยืนยันเลยนะครับก็เป็นมติบางคนที่สำคัญก็อาจจะเป็น5-2นะครับให้ยกนะฮะ2เสียงให้ลงแล้วก็มีบางคนบางคนอาจจะเป็น6-1นะ
0: ที่1ที่2ที่จะพัวพันไปถึงกรรมการบริหารพรรคในฐานะเสียงข้างน้อยมองว่าสามารถเอาผิดได้มากน้อยแค่ไหนเรื่องนี้นายสิทธิโชคก็ยอมรับนะคะบอกว่าทั้งตนเองและนายชายนครชัยกกต.เป็นเสียงข้างน้อยเห็นว่าพยานหลักฐานที่ปรากฏค่อนข้างที่จะเชื่อได้เพราะต้องมองบริบทว่าการกระทำไม่ได้ทำที่จุดเดียวแต่ว่ากระจายไปทั่วประเทศค่ะ
19: แต่ที่เราจับได้ไล่ทันเนี่ยมันมีอยู่บางจุดเช่นที่กลุ่มนครศรีธรรมราชกลุ่มภูเก็ตกลุ่มหนองบัวลำภูกลุ่มอุทัยธานีนครสวรรค์นะครับกลุ่มสุโขทัยนะครับซึ่งมาประชุมกันแต่ละโรงแรมเนี่ยเพื่อมาทำโพยพอเราจับได้เนี่ยโพยเนี่ยมันออกมีอยู่12โพย12โพยหัวเนี่ยมันจะมีหมายเลขที่เขียนเอาไว้นะครับคนที่ได้อันดับ1ถึง7เนี่ยจะอยู่ในหมายเลข12พวกนี้ทั้งนั้นเลยซึ่งเกิดจากกลุ่มที่มาทำโพยกันและก็ถูกลงโทษด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นกลุ่มที่มาทำโพยและถูกลงโทษเนี่ยมันก็แสดงให้เห็นว่าที่ลงโทษไปนั้นการทำโพยเนี้ยเป็นการกระทำที่ทุจริตการเลือกตั้งแล้วนะครับอาจจะไปถึงอาญาด้วยซ้ำถ้าฟังได้ว่าไปเข้า77วงเล็บ1อะไรเหล่านี้คือการให้ทรัพย์สินอะไรกันนะฮะเพราะฉะนั้นพาละมองอย่างเงี้ยทุกพื้นที่เนี่ยล้วนแต่เกี่ยวข้องกับพรรคเดียวไม่มีพรรคอื่นเข้ามาแทรกเลย
0: ส่วนเรื่องของมติสั่งฟ้อง77คนของกกต.เป็นเอกฉันท์หรือไม่อย่างไรนั้นเรื่องนี้นายสิทธิชนก็บอกนะคะว่ามีเอกสารอยู่บางกลุ่มแต่ที่เอกฉันท์ไม่ใช่ส.ว.เป็นโหวตเตอร์ที่มีเส้นเงินชัดเจนหนีไม่ออกลงมติเป็นเอกฉันท์ค่ะ
19: แต่ที่เอกฉันท์นั้นคือไม่ใช่ส.ว.เป็นโหวตเตอร์ที่มีเส้นเงินชัดเจนหนีไม่ออกอันนี้เอกฉันท์เพราะอย่างน้อยเสียงข้างน้อยเนี่ยยืนอยู่แล้ว2นะครับที่จะลงโทษอยู่แล้วเพราะว่ามันชัดเจนซะขนาดนั้นนะฮะทุกท่านก็คงเห็นกกต.ทุกท่านก็เห็นด้วยกันว่าอย่างนี้ต้องลงแต่เผอิญว่าเขาอาจจะไม่ใช่ตัวสวตัวจริงแต่พอเป็นสวตัวจริงเนี่ยมันก็ไม่เอกฉันท์แต่ว่าท่าน เสียงข้างน้อยมันยืนอยู่2เพราะฉะนั้นท่านมาอีก2ก็เป็น4อันนั้นก็เป็น4ต่อ3นะ4ต่อ4
20: อย่างเส้นเงินที่บอกว่ามีความชัดเจนคือเชื่อมโยงไปถึง
19: คือเส้นเงินเนี่ยนักการเมืองจริงๆเหมือนที่เราสงสัยกันเนี่ยไม่มีเส้นเงิน

0: จากตัวเองแต่จะออกจากคนรอบข้างคนที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันนะครับไม่มีออกถึงจากตัวเองนะครับคนสำคัญสำคัญของประเทศนะครับไม่มีนะครับส่วนมากก็จะปรากฏจากพยานว่าเป็นการใช้เงินสดนะฮะให้ไปรับเงินสดชั้นที่4ของที่ทำการพักหรืออะไรประมาณนี้นะฮะซึ่งอันนั้นก็เป็นคำกล่าวอ้างซึ่งอันนี้ไม่มีพยานเห็นเหตุการณ์นะมีแต่คำถ้อยคำกล่าวอ้างส่วนเส้นเงินเนี่ยมันจะมีปัญหานิดนึงเนื่องจากว่าบางคนเนี่ยผมก็ได้เคยพูดที่ประชุมเรียนท่านประธานไปได้ว่าสว.ตัวจริงบางคนนะที่ถูกลงไปคราวนี้ด้วยเนี่ยยกตัวอย่างว่าจากประจวบคีรีขันธ์เนี่ยก็มีว่าเส้นเงินจะปล่อยไปถึงไหนนะครับผมก็อยากรู้ว่าที่รับโอนมาเนี่ยปล่อยไปถึงไหนก็ถามคณะ26หรือคนที่โอนมาคุณวรพจน์ตั้งพันเพียรนะผมจำชื่อได้เลยเป็นคนโอนเป็นมือจ่ายโอนไปทางใต้สุราษฎร์เนี่ยฮะ ผมก็อยากรู้ว่าท่านโอนเป็นแสนๆเนี่ยท่านรับมาจากใครก็ถามคณะ26ว่าเรามีเส้นเงินนะอยากรู้ว่าคนที่โอนให้เนี่ยเป็นใครเพื่อจะได้ไปต่อแต่ได้รับแจ้งว่าเนื่องจากกตกกตมีมติ4-3ไม่รับเส้นเงินนี้มันดึงไปไม่ได้
1: แต่ว่าอย่างไรก็ตามท้ายที่สุดแล้วนะคะคุณสิทธิโชติก็บอกว่าการออกมาเปิดเผยเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เพราะว่ามติจบไปแล้วเว้นแต่ว่าจะเป็นดุลยพินิจของศาลฎีกาค่ะ
2: ครับก็อย่างที่ทางคุณสิทธิโชติบอกไว้นะครับคือต้องบอกว่าขั้นตอนของภาพใหญ่ดีกว่าของคดีหุ้นสว.นะครับความจริงยังไม่จบเพราะว่ามันจะมีส่วนหนึ่งเนี่ยที่เข้าไปพันกับเรื่องของทาง DSI ส่วนหนึ่งแล้วก็ของทางกกต.ส่วนหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวต้องไปดูเรื่องของการวินิจฉัยของศาลฎีกาหลังจากนี้ด้วยนะครับก็เชื่อว่าใช้เวลาน่าจะหลักเดือนอยู่แล้วล่ะแล้วก็ภายในปีนี้แน่นอนนะครับเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจประเด็นนี้น่าจะเป็นประเด็นอันดับหนึ่งของฝ่ายค้านที่จะพูดถึงในสภาแน่นอนนะครับเดี๋ยวตามต่อการเมืองช่วงที่ของปีนี้ร้อนแน่ๆนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ขยับมาดูเรื่องของความคืบหน้านะครับร้อนเหมือนกันเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับเงินของวัดพุทธไทยสวรรค์นะครับก็ล่าสุดเนี่ยทางผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางออกมาเปิดเผยเส้นทางทางการเงินของอดีตเจ้าอาวาสวัดนะครับเบื้องต้นพบว่ามีเงินในบัญชีมากกว่า300ล้านบาทซึ่งตอนนี้ปปงกำลังตรวจสอบเส้นทางทางการเงินอยู่นะครับก็รายละเอียดของคดีล่าสุดนะครับทางท่านพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาใสผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยนะครับว่าหลังจากเจ้าหน้าที่เข้าไปจับกุมนายอติโชติอดีตเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์และนางสาวปุญญวีหรือศิกาเอทางเจ้าหน้าที่ได้ยึดเงินสดไว้แต่ในขณะนี้นะครับยังไม่สามารถอายัดเงินในบัญชีของเงินในบัญชีธนาคารของทั้งคู่ได้นะครับแล้วก็ส่งข้อมูลไปให้ยังปปง.ในการตรวจสอบเส้นทางทางการเงินแล้วเบื้องต้นพบว่านายอติโชติมีเงินอยู่ในบัญชีประมาณนะครับ300ล้านบาทขณะนี้อยู่ระหว่างการรอข้อมูลจากทางปปง.ซึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบและดำเนินการเกี่ยวกับเส้นทางทางการเงินขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่เตรียมดำเนินการตรวจสอบในเฟสที่2และเฟสที่3ต่อไปนะครับว่าในเส้นเงินนั้นในเงินนั้นเนี่ยมีใครมีส่วนเกี่ยวข้องเพิ่มเติมไหมส่วนการดำเนินคดีของกองปราบนะครับของกองปราบเนี่ยจะเน้นไปที่ความผิดทางอาญาโดยเฉพาะข้อกล่าวหาในประเด็นที่ว่าอดีตเจ้าอาวาสของวัดเนี่ยมีพฤติการเบียดบังทรัพย์สินของวัดขณะที่ประเด็นอื่นๆนะครับทางเจ้าหน้าที่จะส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบในขั้นตอนต่อไปนะครับ
3: ตรงนี้เนี่ยเรามีข้อมูลอยู่บางส่วนนะครับแต่เราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเราส่งข้อมูลทั้งหมดเนี่ยไปให้ปปง.ด้วยนะครับเราดำเนินคดีข้อหาฟอกเงินด้วยนะครับวันนั้นเนี่ยแล้วก็ตอนนี้เรารอข้อมูลจากปปง.รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องเพราะปปง.เขาจะมีอำนาจมากกว่าทางตำรวจในการดำเนินการในเรื่องเส้นเงินนะครับรายละเอียดเนี่ยเรามีข้อมูลเบื้องต้นอยู่ส่วนหนึ่งกับบุคคลอื่นๆที่เกี่ยวข้องก็จะรวมข้อมูลจากปปง.แล้วก็มาดำเนินการต่อที่ท่านผู้การกองปราบบอกว่าเดี๋ยวจะดำเนินการในเฟส2เฟส3ลุยต่อครับ

0: คุณผู้ชมคะข่าวต่างประเทศเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของสถานการณ์ราคาเชื้อเพลิงที่พุ่งสูงที่ฝรั่งเศสค่ะขณะนี้ก็สร้างความเดือดร้อนกับกลุ่มชาวประมงแล้วก็พากันออกมารวมตัวกันประท้วงแล้วค่ะชาวฝรั่งเศสที่ประกอบอาชีพประมงพากันไปปิดล้อมคลังน้ำมันในเมืองฟอร์ซูแมทางตอนใต้ของฝรั่งเศสเพื่อประท้วงต่อสถานการณ์ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่พุ่งสูงเป็นประวัติการโดยผู้ประท้วงได้ปิดกั้นเส้นทางเข้าออกคลังน้ำมันอีกทั้งได้ก่อกองไฟขึ้นกลางถนนทำให้รถขนส่งน้ำมันกว่า50คันไม่สามารถเคลื่อนออกจากคลังได้ต้องเดือดร้อนตำรวจที่นำกำลังมาช่วยเปิดเส้นทางซึ่งกลุ่มชาวประมงผู้ประท้วงได้ร้องขอเปิดการเจรจาตรงกับนางแคทเธอรีนชาโบรัฐมนตรีการประมงโดยต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือเรื่องต้นทุนการเดินเรือที่พุ่งสูงเกินจนรับไม่ไหวอันเนื่องมาจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่6แล้วค่ะ
1: แล้วก็เวลานี้นะครับน้ำมันเบนซินในฝรั่งเศสนะครับเบนซิน95และ E10 ราคาพุ่งไปแตะที่ 2.11 ยูโรหรือว่า80บาทต่อลิตรแล้วนะครับซึ่งเป็นสถิติที่สูงสุดนับตั้งแต่เริ่มมีการเก็บข้อมูลมาตั้งแต่ปี2528ส่วนดีเซลนะครับกลับไปเพิ่มสูงขึ้นถึง 2.29 ยูโรหรือประมาณ88บาทต่อลิตรนะครับโอ้โหน้ำมันฝรั่งเศสสูงมากนะครับซึ่งเป็นผลกระทบโดยตรงจากสงครามในตะวันออกกลางที่มีการปิดช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันดิบประมาณ1ใน5ของโลกอย่างไรก็ตามนะครับทางรัฐบาลฝรั่งเศสเองยืนยันว่าแม้ว่าราคาน้ำมันจะพุ่งสูงขึ้นแต่ปั๊มน้ำมัน 90% ทั่วประเทศยังมีน้ำมันให้บริการอย่างเพียงพอแล้วก็มีรายงานเพิ่มเติมนะครับว่านอกจากการประท้วงของกลุ่มชาวฝรั่งเศสแล้วช่วงนี้ยังมีการนัดหยุดงานประท้วงของแรงงานหลากหลายสาขาอาชีพด้วยนะครับทั้งแรงงานภาคพลังงานบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งตำรวจด้วยนะครับออกมาเรียกร้องการขอขึ้นเงินเดือนและสวัสดิการครับ
0: ส่วนฝากฝั่งสหรัฐนะคะตอนนี้ผู้นำสหรัฐก็ประกาศอีกครั้งเรื่องของการแจกเงินแก่ชาวอเมริกันคนละ $5,000 ดอลลาร์หากว่าเขาชนะการเลือกตั้งในปลายปีนี้ติดตามข่าวนี้พร้อมกับข่าวต่างประเทศอื่นๆค่ะ
2: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐย้ำอีกครั้งผ่านข้อความในทรูโซเชียลว่าเขาจะแจกเงินให้แก่ชาวอเมริกันกลุ่มวัยผู้ใหญ่คนละ $5,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 160,000 บาทหากพรรครีพับลิกันคว้าชัยการเลือกตั้งกลางวาระในวันที่3พฤศจิกายนนี้โดยทรัมป์บอกว่าสหรัฐกำลังได้รับเงินนับล้านล้านดอลลาร์จากการพัฒนาเศรษฐกิจการลงทุนและจากความสำเร็จในหลากหลายด้านในกัวเจี้ยคุนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนแถลงตอบโต้ท่าทีของทรัมป์ที่ต้องการพัฒนา AI ให้เหนือจีนอีกทั้งไม่เชื่อถือในคำเตือนที่ว่า AI จะทำลายมนุษยชาติหากพัฒนาโดยไม่ควบคุมโดยในกัวบอกว่าคำพูดเช่นนี้จะเป็นการทำลายมาตรการกำกับดูแล AI ในระดับโลกและทางที่ดีเขาเห็นว่าทุกฝ่ายควรร่วมมือกันพัฒนา AI แบบเปิดกว้างและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมไม่ใช่เน้นที่การมุ่งเป้าแข่งขันบริษัท Microsoft ร่างแนวทางปฏิบัติในการพัฒนา AI ขององค์กรซึ่งก็ใช้เวลาร่างนานราว 5-6 เดือนโดยมีใจความว่า Microsoft จะต้องพัฒนาให้ AI สามารถสื่อสารในรูปแบบที่มนุษย์เข้าใจได้ประการสำคัญจะต้องยึดมั่นว่าการละเมิดแนวทางปฏิบัติถือเป็นความล้มเหลวโดยหลายฝ่ายมองว่าการร่างแนวทางปฏิบัติดังกล่าวนี้คือสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าMicrosoft ก็มีความกังวลเกี่ยวกับการรับมือ AI เช่นกันจีนประกาศมาตรการใหม่คุมเข้มพลเมืองบางกลุ่มไม่ให้เดินทางออกนอกประเทศเป็นเวลา3ปีหากถูกเพ่งเล็งว่าอาจสร้างความเสียหายแก่ผลประโยชน์ของจีนเมื่ออยู่ต่างแดนโดยเริ่มมีผลบังคับใช้แล้วขณะที่สื่อของรัฐบาลจีนได้รายงานว่าประโยชน์ส่วนหนึ่งของมาตรการใหม่นี้ยังจะช่วยปกป้องพลเมืองจีนไม่ให้ถูกหลอกให้เดินทางออกนอกประเทศหรือเสี่ยงที่จะเข้าไปเกี่ยวพันกับการพนันผิดกฎหมายหรือแก๊งหลอกลวงในต่างประเทศด้วยอิสราเอลกำลังพิจารณาถอนสัญชาติ2ผู้กำกับภาพยนตร์ได้แก่ยูวัลอับราฮัมและราเชลซอหลังจากภาพยนตร์สารคดีเรื่องนาซาที่ตีแผ่การโจมตีและการสังหารชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาด้วยการใช้ระบบ AI คว้ารางวัลพิเศษจากเทศกาลภาพยนตร์เวนิสที่อิตาลีโดยกล่าวหาผู้กำกับทั้งสองว่าเป็นกบฏต่อรัฐฐานผลิตสื่อให้ร้ายประเทศของตัวเองกลุ่ม ติดอาวุธฮูตีในเยเมนประกาศการเข้ายึดเกาะฮานิสใหญ่และฮานิสเล็กทางตอนใต้ของทะเลแดงอีกทั้งยังได้ยิงโจมตีฐานทัพอากาศในเมืองคามิสมูซายทางตะวันตกเฉียงใต้ของซาอุดีอาระเบียด้วยนับเป็นปฏิบัติการรุกคืบล่าสุดของกลุ่มดังกล่าวในพื้นที่ช่องแคบเอลมันเดฟเพื่อเข้าควบคุมเส้นทางขนส่งสินค้าทางทะเลที่สำคัญรองจากช่องแคบฮอร์มุซส่วนสถานการณ์ในช่องแคบฮอร์มุซกองทัพอิหร่านได้รายงานว่าเรือบรรทุกน้ำมันเอลไกอาซึ่งจดทะเบียนในปานามาได้แล่นชนทุ่นระเบิดขณะล่องผ่านเขตห่วงห้ามทางใต้ของช่องแคบแห่งนี้ทำให้เรือได้รับความเสียหายแต่กองบัญชาการกลางกองทัพสหรัฐหรือเซนคอมได้รายงานโต้แย้งในทันทีว่าเรือลำดังกล่าวถูกอิหร่านยิงโจมตีด้วยขีปนาวุธโปแลนด์พบซากโดรนรัสเซียบริเวณชายฝั่งทะเลบอลติกโดยเป็นโดรนทหารรุ่นประหยัดที่กองทัพรัสเซียมักใช้เป็นเป้าลวงเพื่อเบี่ยงเบนระบบป้องกันภัยทางอากาศแต่สามารถติดตั้งระเบิดหรืออุปกรณ์สอดแนมได้ขณะนี้กองทัพโปแลนด์ได้เก็บซากโดรนลำดังกล่าวไปตรวจสอบแล้วสื่อ The Washington Post รายงานว่าศูนย์ศิลปะการแสดง John F. Kennedy ในกรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐที่ก่อตั้งมานานถึง55ปีกำลังเผชิญกับภาวะใกล้ล้มละลายและอาจต้องปิดตัวลงในทันทีหลังจากที่ไม่สามารถแบกรับค่าใช้จ่ายต่างๆได้พร้อมชี้ว่าความพยายามของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่หวังเปลี่ยนชื่อศูนย์ก่อนหน้านี้อาจเป็นเรื่องดีที่จะทำให้ศูนย์แห่งนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากทรัมป์
1: ถึงเวลาข่าวกีฬาแล้วนะครับครับคุณนิเช่นเคยอยู่กับคุณอูนิติพันธ์ครับ
3: สวัสดีค่ะพี่อู
1: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
1: เอเชียนเกมวันนี้มีอะไรเคลื่อนไหวบ้างครับ
4: ก็มีฟุตบอลชายที่ลงแข่งขันในวันนี้นะครับ
1: ครับเจอเลยครับ
3: ค่ะ
4: สวัสดีครับช่วงนี้ติดตามชมข่าวกีฬานะครับไปเริ่มที่ฟุตบอลชายกีฬาเอเชียนเกมส์อุซเบกิสถานก็ประเดิมชัยชนะได้อย่างสวยงามครับวันชายกีฬาเอเชียนเกมส์ในรอบแรกกลุ่ม4นัดแรกนะครับที่สนามนางโกย่าซิตี้มินาโตะซ็อกเกอร์ฟิลด์ประเทศญี่ปุ่นนะครับอุซเบกิสถานในชุดขาวพบกับฟิลิปปินส์ครึ่งแรกนาที30อุซเบกิสถานได้ประตูขึ้นนำจากมูคัมมาดาลีอูรินโบเยฟจากนั้นครึ่งหลังนาที48ฟิลิปปินส์เหลือผู้เล่น10คนกาวินเมนส์โดนแบงถูกไล่ออกจากสนามไปครับทำให้เสียเปรียบตัวผู้เล่นนะครับนาที60อุซเบกิสถานขยับหนีเป็น 2-0 จากลูกยิงของซิดนูรุนลายเยฟแต่ถัดมาเพียง2นาทีฟิลิปปินส์ได้ประตูตีตื้นมาเป็น 1-2 จากมาตินเมริโน่ครับนาที62อุซเบกิสถานที่ตัวผู้เล่นมากกว่า1คนได้3ประตูรวดจากซิดนูรุนลายเยฟเป็นประตูที่2ของตัวเองในเกมนี้นาที71รูซิบอยเฟซอลเยฟนาที73และประตูปิดท้ายจากมูคัมเมดาลีเรย์มอฟนาที88หมดเวลาอุซเบกิสถานถล่มฟิลิปปินส์ขาด105ประตูต่อ1ประเดิมเก็บ3คะแนนแรกอย่างสวยงามครับโรเบโตโมเรโนเปิดตัวเป็นเฮดโค้ชคนใหม่ของทีมชาติเกาหลีใต้ครับสมาคมฟุตบอลเกาหลีใต้เปิดตัวโรเบโตโมเรโนเฮดโค้ชชาวสเปนเข้ามารับตำแหน่งชั่วคราวไปจนถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้แทนที่ของฮงมยองโบที่ประกาศลาออกจากตำแหน่งหลังจากพาทีมตกรอบแรกฟุตบอลโลกโดยในงานแถลงข่าวโมเรโนได้ออกมาปฏิเสธรายงานข่าวเรื่องการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในการช่วยวางแผนแข่งขันสมัยคุมสโมสรโซชิในรัสเซียโดยยืนยันว่าข้อมูลนั้นไม่เป็นความจริงและถูกนำไปตัดต่อบิดเบือนจากความเป็นจริงครับนอกจากนี้โมเรโนยังปฏิเสธที่จะวิพากษ์วิจารณ์ผลงานของโค้ชคนก่อนโดยระบุว่าให้ความเคารพเพื่อนร่วมอาชีพเสมอพร้อมกับมองว่ามรสุมและประเด็นตรวจสอบภายในสมาคมฟุตบอลเกาหลีใต้ที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาควรนำมาใช้เป็นบทเรียนเพื่อพัฒนาร่วมกันต่อไปสำหรับโมเรโนมีคิวประเดิมคุมทีมชาติเกาหลีใต้นัดแรกจากทั้งหมด6นัดในเกมอุ่นเครื่องพบเอกวาดอร์วันที่24กันยายนนี้โดยมีโซนฮึงมินเป็นกัปตันทีมครับก่อนจะมีคิวอุ่นเครื่องกับอุรุกวัยและเวเนซุเอลาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนลุยศึกเอเชียนคัพ2027ที่ประเทศซาอุดิอาระเบียในเดือนมกราคมปีหน้าครับสหพันธ์ฟุตบอลโคลอมเบียก็ประกาศนำรายได้จากการขายตัวแมชอุ่นเครื่องกับชิลีในเดือนพฤศจิกายนนี้เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวครับสหพันธ์ฟุตบอลโคลอมเบียประกาศนำรายได้จากการจำหน่ายบัตรเข้าชมการแข่งขันนัดอุ่นเครื่องซึ่งจะพบกับทีมชาติชิลีที่เมืองกาลีวันที่13พฤศจิกายนนี้ไปมอบให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.4 ริกเตอร์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาเหตุแผ่นดินไหวครั้งนั้นเกิดขึ้นใกล้กับเมืองซานโฮเซเดลปาล์มาในจังหวัดโชโกทางตะวันตกของ

ซึ่งทั้งคู่เคยร่วมเล่นร่วมกันนะครับในทีมชาติบราซิลชุดเยาวชนและถือของอาชีพขาแข่งครับกุตินโญวัย34ปีกลายเป็นนักเตะฟรีเอเจนต์นับตั้งแต่แยกทางกับวาสโกดากามาสโมสรแรกในอาชีพเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยเขานั้นย้ายกลับมาร่วมทีมวาสโกเมื่อปี2024และลงสนามไปทั้งสิ้น81นัดและผ่านการขาแข่งกับสโมสรชื่อดังมาอย่างโชคชนครับทั้งอินเตอร์มิลานลิเวอร์พูลบาร์เซโลนาและบาเยิร์นมิวนิกครับทีมบาสเกตบอล3คนทีมหญิงของเนเธอร์แลนด์คว้าแชมป์ทวีปยุโรปส่วนทีมชายเป็นแชมป์เป็นของลัตเวียครับบาสเกตบอลทีม3คนชิงแชมป์ยุโรปรายการฟีบ้ายูโรคัพที่เมืองแอนเทเวิร์ปประเทศเบลเยียมรอบชิงชนะเลิศทีมหญิงเนเธอร์แลนด์ครับในชุดขาวพบกับสเปนเนเธอร์แลนด์ประกอบด้วยยานิสบอนสตรานาเจดิเซนอิเซคุตและเอเวเลียนลูเจสติปฮอลเอาชนะสเปนไป16-13ป้องกันแชมป์ได้สำเร็จโดยก่อนหน้านี้ได้แชมป์ที่โคเปนเฮเกนประเทศเดนมาร์กเมื่อปีที่แล้วและได้แชมป์ครั้งแรกในปี2023ที่กรุงเยรูซาเล็มประเทศอิสราเอลโดยผลงานในปีนี้ครับเนเธอร์แลนด์ชนะรวด5นัดตั้งแต่รอบแรกจนมาถึงรอบชิงชนะเลิศที่ชนะสเปน16-13คะแนนด้วยครับส่วนการแข่งรอบชิงชนะเลิศทีมชายครับลัตเวียแชมป์โลกในชุดแดงครับเจอกับเนเธอร์แลนด์ทีมลัตเวียประกอบด้วยคริสตาฟรูดิทิสริชาร์ดคุสิกนอริสไมซิสและซิกมาไรโมเอาชนะเนเธอร์แลนด์19-10คะแนนคว้าแชมป์ทวีปยุโรปเป็นสมัยที่2ต่อจากปี2017ที่กรุงอัมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์ครับผลงานของลัตเวียในครั้งนี้รอบแรกนั้นชนะไอร์แลนด์มาและก็ลิทัวเนียด้วยรอบประทิปสุดท้ายชนะเจ้าภาพเบลเยียมรอบรองชนะเลิศชนะฝรั่งเศสและรอบชิงชนะเลิศชนะเนเธอร์แลนด์19-10คะแนนครับฮาล์ฟมาราธอนกระบี่สุดคึกคักนักวิ่งกว่า 4,000 คนร่วมชิงชัยบนสนามมาตรฐานระดับโลกครับการแข่งขันวิ่งซินิกฮาล์ฟมาราธอนกระบี่2026ซึ่งมีนักวิ่งไทยและต่างชาติกว่า 4,000 คนเข้าร่วมสัมผัสสนามวิ่งมาตรฐานระดับโลกท่ามกลางบรรยากาศริมทะเลอันสวยงามของจังหวัดกระบี่โดยถือเป็นสนามวิ่งแห่งแรกของภาคใต้ที่ได้รับการรับรอง World Athletic Road Race Label จากสหพันธ์กีฬาโลกอย่างเป็นทางการโดยได้มีการปล่อยตัวณสนามกีฬากลางจังหวัดกระบี่เข้าเส้นชัยที่อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีนอกจากนี้ภายในงานรับเกียรติจากนายอลงกรณ์เจียมอนุกูลกิจกรรมการผู้จัดการบริษัท Rest Up Work จำกัดผู้อำนวยการจัดการแข่งขันได้นำผู้สนับสนุนและอาสาสมัครร่วมกิจกรรม Clean the Beach ทำความสะอาดหาดนพรัตน์ธาราก่อนการแข่งขันวิ่ง Beach Run เพื่อร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนด้วยผลการแข่งขันระยะฮาล์ฟมาราธอนแชมป์โอเวอร์ชายเป็นของคริสสตอฟฮาดัสนักวิ่งโปแลนด์เวลา1ชั่วโมง8นาที57วินาทีแชมป์โอเวอร์หญิงเป็นของฟรีดาเจฟโคเอชจากเคนยา1ชั่วโมง20นาที55วินาทีผลงานนักวิ่งไทยครับแชมป์ฝ่ายชายเป็นของอินทัศน์จงใจจิต1ชั่วโมง11นาที2วินาทีแชมป์หญิงไทยเป็นของปีนุชสุขชาติ1ชั่วโมง24นาที57วินาทีโดยสนามต่อไปของซินิกมาราธอนซีรีส์จะเดินทางไปจัดแข่งขันที่สนามน้องใหม่เคาน์เตอร์เพนซินิกฮาล์ฟมาราธอนที่จังหวัดเชียงใหม่ต่อไปครับนักกีฬาไทยและมินเซิร์ฟไทยนะครับเดินทางถึงเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นครบ4คนเตรียมลงแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครับความเคลื่อนไหวของนักกีฬาวินเซิร์ฟทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมส์จากการเปิดเผยของโค้ชโอ๊ตณัฐพงษ์โพนพรัตน์ผู้ฝึกสอนกล่าวว่าหลังจากที่สมาคมได้วางแผนการเดินทางมาญี่ปุ่นให้นักกีฬา2ชุดชุดแรกส่งมาเก็บตัวฝึกซ้อมล่วงหน้าเมื่อวันที่9กันยายนก็คือสิริพรแก้วดวงงามประเภท IQ ฟอยทั่วไปหญิงกับชนัดการเจริญสุข IQ ฟอยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีหญิงล่าสุดได้เดินทางมาสมทบอีก2คนก็คือวิลเลียมแม็กมิลันนักกีฬาลูกครึ่งไทยออสเตรเลีย IQ ฟอยรุ่นทั่วไปชายและวชิรวิทย์ทนอุบ IQ ฟอยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีชายทำให้ขณะนี้ทีมวินเซิร์ฟไทยถึงญี่ปุ่นครบทั้ง4คนแล้วและได้ลงทำการฝึกซ้อมร่วมกันครับโดยในช่วงการฝึกซ้อมตั้งแต่ทีมชุดแรกก็มีฝนตกทุกวันและชุดที่2มาถึงวันรุ่งขึ้นก็ลงซ้อมซึ่งก็พอมีลมให้ซ้อมบ้างขณะที่ในบางช่วงที่ลงซ้อมในทะเลไม่ได้ปรับโปรแกรมออกกำลังกายอย่างอื่นแทนเพื่อรักษาความแข็งแรงของร่างกายและมีความพร้อมที่จะลงแข่งขันอยู่เสมอครับสำหรับกีฬาวินเซิร์ฟชิงชัยทั้งหมด4เหรียญทองเริ่มแข่งขันวันที่26กันยายนครับดาวนึกแจ้งได้รับเลือกถือธงไตรรงค์ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครับความเคลื่อนไหวของทัพนักกีฬาไทย

0: ชุดสู้ศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ญี่ปุ่นล่าสุดนักกีฬาทยอยเดินทางไปถึงก็เริ่มทำการฝึกซ้อมเพื่อวอร์มร่างกายและทดสอบสนามครับแล้วความพร้อมของตัวเองในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการแข่งขันจะเริ่มขึ้นพลเรือเอกอภิวัตศรีวัฒนะหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยได้กล่าวว่าในส่วนของนักกีฬาที่จะทำหน้าที่ถือธงชาติไทยเดินนำขบวนพาเหรดนักกีฬาไทยเข้าสู่พิธีการในพิธีเปิดเอเชียนเกมส์ครั้งนี้นักกีฬาชายก็คือเฉลิมชานยศวิริยพานิชนักขี่ม้าจอมเก๋าผู้เคยพาทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองศิลปะบังคับม้าใน4เกมส์ครั้งที่19เมื่อปี1995รวมทั้งเป็นเจ้าของเหรียญเงินทีมศิลปะบังคับม้าเอเชียนเกมส์ครั้งที่18ที่อินโดนีเซียและเจ้าของเหรียญทอง4เกมส์ครั้งที่33ศิลปะบังคับม้าประเภททีมส่วนนักกีฬาหญิงได้วางตัวทัดดาวนึกแจ้งหนึ่งในกำลังสำคัญของทีมวอลเลย์บอลสาวไทยเจ้าของรางวัลบอลเร็วยอดเยี่ยมจากศึกชิงแชมป์เอเชียเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่มีส่วนสำคัญพาทีมไทยคว้าแชมป์และสร้างประวัติศาสตร์คว้าสิทธิ์ในกีฬาโอลิมปิก2028สำหรับพิธีเปิดเอเชียนเกมส์ครั้งที่20จะจัดขึ้นอย่างเป็นทางการวันที่19กันยายนเวลา16นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยที่สนามกีฬาปาโลมามิโซเมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นโดยเอเชียนเกมส์นั้นจะแข่งขันวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมครับปิดท้ายที่ยุสกอร์และธนาวุฒิสมทบบอลชายทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมส์ก่อนจะลงแข่งขันกับกีกิสถานในวันพรุ่งนี้ครับแต่วันนี้ครับบอลชายทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมส์ลงฝึกซ้อมก่อนทำการแข่งขันนัดแรกพบกับคีร์กีสถานซึ่งการฝึกซ้อมในครั้งนี้เน้นไปที่การใส่แท็กติกและเทคนิคต่างๆโดยล่าสุดยศกรบูรพาจากสโมสรชลบุรีและธนาวุฒิโพชัยจากเอสซีสกามิฮาระในประเทศญี่ปุ่นได้เดินทางมาสมทบและลงฝึกซ้อมกับทีมเรียบร้อยแล้วครับโดยในช่วงก่อนการซ้อมได้มีเด็กนักเรียนจากโรงเรียนโทคิวะเอเลเมนทารีเข้ามาร่วมชมและให้กำลังใจนักกีฬาด้วยยศกรบุรพากองหน้าทีมชาติไทยชุดนี้ก็บอกว่าสภาพร่างกายฟื้นตัวได้ดีได้พักผ่อนมาอย่างเพียงพอหวังว่าจะช่วยเพื่อนร่วมทีมได้ในวันพรุ่งนี้สำหรับเกมแรกที่จะเจอกับคีร์กีสถานก็หวังว่านักเตะและโค้ชจะเตรียมทีมมาดีและชนะแมตช์แรกได้แต่ก็จะไม่ประมาทครับบางคนในทีมชุดนี้เคยได้ร่วมงานมาแล้วและรู้รูปแบบของโค้ชดีอยู่แล้วหวังว่าจะทำได้เต็มที่คิดว่าปรับตัวไม่ยากเราเข้ากันหลายแคมป์แล้วก็มีความคุ้นเคยกันนะครับฟุตบอลชายทีมชาติไทยจะแข่งขันเอเชียนเกมส์นัดแรกของกลุ่ม A เจอคีร์กีสถานที่โตโยต้าสเตเดียมจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นในวันพรุ่งนี้นะครับเวลา 14:00 น.ตามเวลาประเทศไทยครับ อันนี้ความเคลื่อนไหวทั้งหมดนะครับข่าวกีฬาในช่วงเด็กขึ้นวันนี้ครับ
1: ขอบคุณครับปิวครับ
2: ขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะเรามาส่งท้ายข่าวพักดึกวันนี้กันนะคะไปดูภาพฟาร์มหอยแมลงภู่ที่เมืองเปเนสเตงในฝรั่งเศสค่ะโดยช่วงนี้ที่นั่นก็เผชิญกับภัยแล้งนะคะทำให้หอยนั้นเติบโตช้าแล้วก็มีขนาดที่ไม่ได้มาตรฐานที่จะส่งขายได้ซึ่งผลผลิตเนี่ยก็ลดลงไปถึง1ใน4เลยค่ะ
1: ลาไปด้วยภาพนี้เลยนะครับและทั้งหมดก็คือ NBT News ประจำค่ำคืนนี้เราทั้ง3คนพร้อมทั้งทีมงานทีมข่าวลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่84บทส่งท้าย
1: หมู่บ้านของเจ้ามีแต่พลังความโลภโกรธหลงครอบงำปกคลุมเต็มไปหมดจริงๆด้วยน่ากลัว
2: ท่านหัวหน้าหมู่บ้านมันเกิดอะไรขึ้นหรอขอรับทำไมทุกคนถึงได้กลายเป็นแบบนี้ได
3: ้ตั้งแต่พวกปีศาจเข้ามายึดหมู่บ้านทุกอย่างก็วุ่นวายไปหมดส่วนข้าก็เอาแต่ร้องไห้แต่ก็ไม่รู้ร้องทำไมข้าไม่รู้อะไรเลย
4: ศิลาก่อนที่ปีศาจจะมายึดหมู่บ้านของเจ้าคนพวกนี้ไม่ได้เป็นแบบนี้เลยใช่ไหม
2: ใช่อย่างสองคนนั้นเดิมทีเป็นนักข่าวประจำหมู่บ้านพูดแต่ความจริงพูดแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์กับผู้คนแต่ดูตอนนี้สิแข่งกันอวดว่าใครโกหกเก่งกว่ากัน
4: นึกถึงกระจิบข่าวขึ้นมาเลยตอนนี้ไม่มีกระจิบข่าวแล้วมีแต่พิราบจิ๋วสร้างสรรค์สื่อสาระดีมีคุณธรรมต่างหากแล้ว
5: เราต้องหาทางช่วยพวกเขาให้กลับมามีจิตใจดีเหมือนเดิมนะแต่ว่าจะทำยังไงดีล่ะ
1: ด้านหลังพวกชาวบ้านมีไฟกองใหญ่ตั้ง3กองแน่พวกเราต้องไปช่วยดับด่วนๆนี่ตื่นกันได้แล้วตื่นสิตื่นตื่นตื่นตื่นปีศาจในใจจะได้ออกไปไง
6: พวกเจ้าเป็นใครกันน่ะจะมาขโมยของของพวกข้าเหรอข้าไม่ยอมหรอก
5: หรือพวกเจ้าจะมาแย่งตำแหน่งจอมโกหกจากข้าน้อยฝันไปเถอะ
3: เฮ้ยเสียงดังหนวกหูโมโหโมโหโมโหอย่างนี้ต้องทุบ
1: ไอ้ทำไงดีล่ะพวกชาวบ้านไม่ยอมฟังเลย
3: เฮ้ยทุบ

0: ไงบ้างเจ้าซาลาเปาน้อย
1: ท่านอาจารย์ท่านอาจารย์
0: ไม่เจอกันนานตัวโตขึ้นเยอะเลยนะเจ้าปัน
2: คนนี้ใครกันน่ะเจ้าปัน
1: ท่านนี้คือท่านอาจารย์นิโรธเป็นคนที่พาข้ามาฝึกวิชากับท่านอาจารย์อโลภะอโทสะอโมหะยังไงล่ะ
3: ท่านอาจารย์นิโรธ
0: ไม่ต้องเป็นห่วงชาวบ้านพวกนี้กลับมาเป็นปกติแล้วแต่เพราะเสียพลังไปมากก็เลยสลบไปพวกเจ้าช่วยกันปฐมพยาบาลกันหน่อยก็แล้วกันนะ
3: ได้เจ้าค่ะ
4: เจ้าปีศาจนั้นทำท่าแปลกๆหรือว่าจะรู้ที่อยู่ของพ่อกับแม่ท่านอาจารย์นิโรธข้าไปตามหาพ่อกับแม่ก่อนนะครับ
5: ตามมาเลยเข้าทางอย่านะอย่าคิดดี
4: ๆพ่อแม่ข้ามาช่วยแล้ว
6: เจ้าใช่ไหมที่ยึดเอาสมบัติของข้าไปเอาคืนมาเอาคืนมาเดี๋ยวนี
4: ้พ่อนี่ข้าเองศิลาไงจำข้าไม่ได้แล้วหรอ
0: พ่อแม่ของเจ้าถูกไฟสามกองคือไฟโลภะไฟโทสะไฟโมหะเผาใจอยู่ทางเดียวที่จะช่วยได้คือดับไฟสามกองนั้นซะ
4: แล้วข้าจะดับมันได้ยังไงล่ะขอรับ
0: เจ้าดับให้ไม่ได้หรอกพ่อแม่เจ้าต้องดับไฟนั้นด้วยตัวเองแต่เจ้าก็ช่วยเตือนสติพวกท่านได้นะศิลา
4: พ่อแม่ข้ามาช่วยท่านแล้วท่านตั้งใจฟังข้านะขอรับจำได้ไหมขอรับสมัยก่อนพ่อกับแม่เป็นคนใจเย็นมากอารมณ์ดีไม่เคยโกรธแค้นใครเลยไม่เคยโลภอยากได้อะไรที่เกินกำลังของตัวเองแถมยังสอนข้าให้รู้จักอภัยรู้จักพอใจในสิ่งที่มีพอใจในสิ่งที่ได้พวกเราถึงอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขแต่พอปีศาจโลภะโทสะโมหะเข้ามาสิงใจคนในหมู่บ้านพ่อกับแม่ก็เปลี่ยนไปตั้งสติทำสมาธิตามข้านะขอรับข้ากับท่านอาจารย์นิโรธจะช่วยท่านเอง

0: สังเกตใจของตัวเองให้ดีๆจะเห็นไฟ3กองคือไฟโลภะไฟโทสะไฟโมหะไฟโลภะจะแผดเผาใจของคนที่หมกมุ่นอยู่กับความโลภความยินดีพอใจต่างๆเจ้าเห็นความอยากร่ำรวยเพื่อให้ครอบครัวสุขสบายไหมนั่นล่ะคือไฟโลภะไฟโทสะจะเผาใจของคนที่มีจิตใจโกรธแค้นพยาบาทเจ้าเห็นไฟแค้นในใจไหมว่ามันเกิดจากความเสียใจที่ถูกพรากเอาสิ่งที่รักไปนั่นล่ะไฟโทสะสุดท้ายคือไฟโมหะจะเผาใจของคนที่หลงอยู่กับความไม่รู้แต่ตอนนี้พวกเจ้าได้รู้แล้วว่าการปล่อยให้ความโลภโกรธหลงครอบงำใจมีแต่นำความทุกข์มาให้แล้วเจ้าจะปล่อยให้ไฟสามกองเผาใจอยู่ทำไมจงดับมันซะเถิดได้เรียนรู้การดับไฟโลภะโทสะโมหะทำให้เกิดความสุขเย็นเป็นนิโรธคือดับกิเลสมันฝึกไปนะพอดับได้ต่อเนื่องจะได้ถึงนิพพานคือบรมสุข
1: เฮ้ยพ่อกับแม่คนเดิมกลับมาแล้วตอนนี้จำข้าได้หรือยังขอรับ
2: ศิลาลูกแม
1: ่ขอบใจนะลูกที่ช่วยพ่อกับแม่ไว้ที่ข้าช่วยพ่อกับแม่ได้เพราะท่านอาจารย์นิโรธช่วยด้วยขอรับท่านเป็นอาจารย์ของเพื่อนข้าเอง
3: ข้าขอคารวะท่านอาจารย์นิโรธขอบคุณที่ช่วยเตือนสติพวกเราขอรับ
1: ศิลาเจ้าช่างมีครูบาอาจารย์ที่ดีมีกัลยาณมิตรที่คอยชี้นำให้ไปสู่ความสุขความเจริญน่าดีใจจริงๆฮะ
4: บังอาจมาดับไฟของพวกข้าพวกเรารวมพลังอกุศลมูล3

0: จ้าปีศาจเข้ามันเลยข้าพร้อมสู้กับเจ้าแล้ว
1: หวัดดีนักนะคราวนี้เจ้าต้องเป็นฝ่ายแพ้
2: ศิลาใช้พลังมรรคสมังคีตอนนี้เลย
0: ขอรับท่านอาจารย์นิโรธมรรคมีองค์8รวมพลังเป็นหนึ่งเดียวสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิ
3: ขอให้พลังของท่านอาจารย์นิโรธจงดับไฟสามกองในใจของทุกคนในหมู่บ้านให้ดับไปด้วยเถอะ
1: พลังแห่งความสงบสว่างนี่มันอะไรกันข้าทนอยู่ไม่ได้แล้ว

0: ทีเดียว
1: เย็นใจ
2: กลับมาแล้วกีฬาสุดยอดในที่สุดก็ช่วยทุกคนในหมู่บ้านได้สำเร็จแล้ว
3: เย้ภารกิจอันยาวนานสำเร็จลุล่วงสักทีดีใจสุดๆดีใจสุดๆไปเลย
4: เมื่อดับไฟในใจได้แล้วหมู่บ้านแห่งนี้ก็กลายเป็นหมู่บ้านเย็นใจ
5: หลังจากศิลาได้ช่วยพ่อและแม่ให้พ้นจากการครอบงำของปีศาจร้ายหมู่บ้านก็กลับมามีความสุขอีกครั้งศิลาได้เล่าเรื่องราวที่พบเจอและเรียนรู้มาให้พ่อแม่และคนในหมู่บ้านฟังหัวหน้าหมู่บ้านเห็นว่าเรื่องของศิลาเป็นประโยชน์จึงขอให้ศิลาเขียนบันทึกเรื่องราวที่ได้เรียนรู้จากหอทำแท้การผจญภัยในดินแดนปฏิจจสมุปบาทและเมืองมรรคออกมาเป็นคัมภีร์สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาและส่งมอบให้คนในหมู่บ้านได้อ่านเพื่อพัฒนาจิตใจให้ได้มีสัมมาทิฏฐิเหมือนกับศิลา

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ทะลุมิติมายาตอนที่1การผจญภัยของศิลาเมื่อจิตของมนุษย์ถูกความมืดอันชั่วร้ายครอบงำเกิดความโลภโกรธหลงจนไม่รู้ดีชั่วถูกผิดหนทางเดียวที่จะขจัดความมืดดำให้หมดสิ้นไปได้นั่นก็คืออ
1: ย่านะเจ้าปีศาจอย่าเอาตัวพ่อกับแม่ของข้าไป
0: ศิลารีบหนีไปแล้วเอาคัมภีร์มาช่วยทุกคน
1: เฮ้ยไม่นะข้าต้องรอดข้าต้องออกจากเมืองนี้ให้ได้ข้าต้องเอาคัมภีร์แห่งแสงสว่างมาให้ได้เฮ้ยเฮ้ยข้าหลับฝันไปหรอเนี่ยแย่แล้วต้องรีบเดินทางต่อแล้ว
0: ศิลาเด็กหนุ่มผู้มุ่งมั่นตามหาคัมภีร์แห่งแสงสว่างเพื่อช่วยเหลือพ่อแม่ให้รอดพ้นจากเหล่ามารแล้วศิลาก็เดินทางไปยังหอธรรมแท้ซึ่งเป็นที่เก็บรักษาคัมภีร์แห่งแสงสว่างมีท่านอาจารย์อโลภะอโทสะอโมหะเป็นผู้ดูแล
1: ถึงสักทีที่นี่น่ะเหรอสำนักของท่านอาจารย์อโลภะอโทสะอโมหะผู้เก็บรักษาคัมภีร์แห่งแสงสว่างเอาไว้ทำไมเงียบจังไม่เห็นมีใครเลย
2: จับได้แล้วเจ้าหัวขโมย
0: เฮ้ยเจ้าปันศิษย์เอกแห่งหอธรรมแท้ฉลาดรอบรู้ทุกเรื่องโดยเฉพาะเรื่องกิน
2: อาเจยนี่แน่นี่แน่นี่แน่
1: อะไรเนี่ยปล่อยข้านะปล่อย
2: จะมาขโมยคัมภีร์ละสิฝันไปเถอะเป็นคนที่ร้อยแล้วที่ข้าจับได
1: ้โอ๊ยข้าไม่ได้มาขโมยข้าจะมาฝึกวิชาเฉย
2: ๆเอ้ามาฝึกวิชาหรอกเหรอแล้วก็ไม่บอก
1: ก็เจ้าไม่ถามนี
2: ่น้อยเจ้านี่ท่าทางร้ายไม่เบาต้องให้ท่านอาจารย์สั่งสอนซะแล้วเฮ้ยท่านอาจารย์มา
0: อาจารย์อโลภะใจดียิ้มหวานชอบแบ่งปันความสุขและเกื้อกูลผู้อื่นอาจารย์อโทสะใจเย็นร่าเริงอารมณ์ดีอยู่เสมออาจารย์อโมหะมีปัญญารู้ตามจริงไม่หลงเชื่องมงาย
1: คือข้าชื่อศิลาขอรับ
3: เจ้าจะมาเอาคัมภีร์แห่งแสงสว่างใช่หรือไม
1: ่ขอรับข้าได้ยินมาว่าคัมภีร์นี้ช่วยขจัดความชั่วร้ายได้ข้าอยากให้หมู่บ้านของข้ากลับมาสุขสงบพบแสงสว่างอีกครั้งข้าอยากจะช่วยพ่อกับแม่ขอรับ
4: ดูแล้วเจ้าเป็นคนที่มุ่งมั่นกล้าหาญมีความกตัญญูข้าจะให้โอกาสเจ้าก็แล้วกันนะ
1: จริงหรอขอรับชัยโ
2: ย เบาๆหน่อยเบาๆหน่อย
4: คัมภีร์ที่เจ้าต้องการอยู่บนยอดเขาด้านหลังสำนักนี้จงนำคัมภีร์กลับมาให้ได้ก่อนที่พระอาทิตย์จะตกดิน
1: สบายมากขอรับเรื่องปีนเขาไว้ใจข้าได้เลยฮึบฮึบขึ้นไปสิขึ้นไปข้าไม่ยอมแพ้หรอก
2: ใจสู้ดีแฮะแต่ไม่น่ารอด
5: ก็ไม่แน่หรอกเจ้าปัน
1: เฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรเนี่ยออกไปนะว้ายเฮ้ยจะขัดขวางข้าไปถึงไหนเนี่ยเฮ้ยเอ
2: ๊ะอ้าวช่วยไม่ช่วยช่วยไม่ช่วย
1: เอ๊ะเจ้ามังกรตัวนี้บาดเจ็บนี้มิ่นหน้าบินเซไปเซมาแปลกๆมาข้าทำแผลให้เอาละทำแผลเรียบร้อยบินต่อได้แล้วนะโชคดีนะเจ้ามังกร
5: เด็กคนนี้มีจิตใจดีชอบช่วยเหลือสัตว์นี่ละคุณสมบัติของผู้มีความเมตตากรุณา
1: เอาละคราวนี้ข้าจะต้องปีนขึ้นไปให้ถึงบนนั้นให้ได้ฮะฮะอ้าฮะในที่สุดข้าก็ได้พบคัมภีร์จนได้ว้าฮะมีดาบทองคำอยู่ด้วยเอาไปใช้คงเท่น่ารู้เลย
2: นั่นไงศิลาต้องพ่ายแพ้ต่อความอยากได้เลือกดาบทองคำแทนคัมภีร์แน่ๆ
1: ไม่ได้สิ่งที่ข้าต้องการคือคัมภีร์เท่านั้นไม่ใช่อาวุธ
2: อ้าวผิดคาดแฮะนึกว่าจะโลภมากซะอีก มาเงียบๆไม่เป็นหรือไงซาลาเปาเกือบติดคอตายแน
1: ่ก็อย่าตะกละสิเจ้าเปา
2: เฮ้ยข้าชื่อจะปันตั้งหาก
1: ข้าได้คัมภีร์มาแล้วแปลว่าข้าเอาไปใช้ช่วยคนที่หมู่บ้านได้แล้วใช่ไหมขอรับ
5: ยังเจ้าจะใช้มันได้ก็ต่อเมื่อเจ้าอ่านคัมภีร์ออกและเข้าใจปริศนาที่ซ่อนอยู
1: ่อะไรกันไม่เห็นมีอะไรเลย
3: มีสิลองมองดูดีๆ
1: อ่ะมีตัวอักษรขึ้นมาแล้วแต่นี่มันภาษาอะไรข้าอ่านไม่ออก
2: เขียนว่าถอดรหัสปริศนามารทั้ง10ที่หมู่บ้านมายา
1: อ่ะนี่เจ้าอ่านออกด้วยหรออ
2: ่านออกสิข้าไม่ได้เก่งแค่กินซาลาเปานะ
1: แล้วรหัสปริศนามารทั้ง10คืออะไรขอรับท่านอาจารย
4: ์รหัสปริศนามารทั้ง10ได้แก่การตัดลมหายใจของผู้อื่นปาณาติบาตการเอาของของเขามาเป็นของเราโดยที่เขาไม่ยินยอมอทินนาทานความหลงไหลในกามคุณ5ทำให้ล่วงละเมิดผู้อื่นผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายกาเมสุมิจฉาจารพูดโกหกมุสาวาทพูดส่อเสียดปิสุนวาจาพูดคำหยาบพารุสวาจาพูดเพ้อเจ้อเหลวไหลสัมผัสปลาปะโลภอยากได้ของของผู้อื่นอภิชฌาคิดปองร้ายทำลายผู้อื่นพยาบาทความเห็นผิดเป็นถูกเห็นถูกเป็นผิดมิจฉาทิฏฐิ
1: แบบนี้นี่เอง
5: ศิลากับเจ้าปันจะตามหาหมู่บ้านมายาและถอดรหัสปริศนามารทั้ง10ได้หรือไม่ติดตามได้ในตอนต่อไป
2: ทำคำไทยนี่ศิลารู้ไหมว่าปริศนามารทั้ง10ที่ท่านอาจารย์ให้เราไปถอดรหัสจริงๆมีชื่อเรียกด้วยนะ
1: เอ๊ะจริงเหรอมีชื่อเรียกว่าอะไรล่ะ
2: อกุศลกรรมบท10ยังไงล่ะแปลว่าทางแห่งการกระทําของคนไม่ฉลาดทายสิว่ามีข้อไหนบ้างที่อยู่ในอกุศลกรรมบทสิ่งที่เราไม่ควรทําข้อ1พูดความจริงข้อ2รังแกสัตว์ข้อ3ลักขโมย
1: ก็ต้องข้อ2รังแกสัตว์กับข้อ3ลักขโมยนะสิไม่ควรทําเลยเป็นอกุศลกรรมบท
2: ถูกต้องฉลาดสมเป็นเพื่อนข้าจริงๆเย้แล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำทำคำไทยในตอนต่อไปศิลากับเจ้าปันได้พบเพื่อนใหม่ที่มาจากหมู่บ้านมายาโชคดีจังเลยแต่เอ๊ะนั่นตัวอะไรบินอยู่บนฟ้าเนี่ยถ้าอยากรู้ต้องติดตามกันนะครับ

ขอความเจริญในพระสัทธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านได้กล่าวถึงปริศนาพยากรโลกาภินาศไว้ว่าปฐพีจะเป็นฝ่ายชลาลายจะไร้ป่าคนดีไม่มีไหว้คนจันไรจะเบ่งกาคนดีไม่มีใครไหว้หรอกเพราะไอ้คนที่มันเลวมันก็ไม่ไหว้คนดีคนไม่น่าไม่ควรบูชาดันไปบูชาเป็นอัปมงคลคนบูชาไม่บูชาเป็นอัปมงคลเรากำลังใช้ใจเราใช้มือเราทำการอัปมงคลสำหรับตัวเรานี่คนจะลาจะเบ่งกาสวรรค์หกชั้นฟ้าเทวดาจะลดลงเทวดาลดลงเยอะแล้วนรกมันไม่เต็มหรอกฮะนรกไม่มีเต็มแล้วสัตว์นรกที่เลวร้ายเท่าไหร่นะฮะยิ่งแออัดยัดเยียดเข้าไปนะฮะอยู่คนยิ่งทำร้ายกันเองสวรรค์หกชั้นฟ้าเทวดาจะลดลงนรกจะเต็มล้นเพราะคนลุ่มไหลหลงคือหลงอบายมุขพระสงฆ์ไม่มั่นคงเดินหลงทางพระนิพพานพระสงฆ์ก็ไม่มั่นคงแล้วท่านเดินหลงทางพระนิพพานเราไปเรียนหนังสือหนังหาการปริญญาตรีโทเอกที่อยู่ก็ดีที่ทำงานก็ดีทำงานทางสื่อทางอะไรก็ช่วยกันทำหมดโทรศัพท์เครื่องเดียวเนี่ยทำอะไรก็ได้ไปศึกษาเสียทำอะไรก็ได้มันทำได้ทุกวันไม่ต้องไปเช่าสถานีไม่ต้องอะไรตั้งชื่อรายการแล้วซื้ออะไรเขาเรียกซื้ออะไรนะช่องนะเน็ตแล้วทำให้มันดังตั้งชื่อรายการแล้วช่วยกันทำงานในเขตอำเภอจังหวัดแล้วทีนี้มันส่งตรงเวลาเป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะแต่ที่หลงทางพระนิพพานก็คือสอนกันผิดเพี้ยนเพี้ยนไอ้ผิดก็ว่าถูกพอโตแล้วไอ้ผิดก็ว่าเพี้ยนแล้วก็มีโยมสนับสนุนมีคนสนับสนุนมีคนศรัทธาเลื่อมใสนะจนสลาทุกวัดไม่มีการสวดมนต์ฟังเทศวัฒนธรรมวันพระหายไปเกือบทุกวัดในประเทศไทยโดยเฉพาะยิ่งในกรุงเทพและภาคกลางทั้งหมดไม่มีคนเชื่อเถอะถ้าทำบุญต้องมีคนเพราะคนเขาหาที่ทำบุญไหว้พระสวดมนต์แต่ต้องให้เขาไหว้พระสวดมนต์วันนี้บทอะไรพระนี้บทอะไรพระนั้นบทอะไรแล้วคนนับที่กุศลไม่ใช่ข้าไปตักบาตรแล้วก็จบใส่บาตรปีใหม่ของอิเลคิคะแล้วก็จบไม่มีฟังเทศน์ฟังธรรมมีแต่พระอนุโมทนาชื่นชมและพัฒนาปลอฉันกันเท่านั้นแหละพระผู้ใหญ่ก็อนุโมทนาปลอฉันงานนั้นงานนี้งานนี้งานนั้นหัวข้อธรรมะข้อเดียวไม่มีก็พอพูดอย่างเนี้ยองค์การพระเหลืองเขาถึงไม่ค่อยชอบขี้หน้าแต่ก็ไม่ว่าอะไรไปช่วยกัน

ุณผู้ชมคะ NBT ชวนคุณผู้ชมมารับฟังข่าวสารสถานการณ์เด่นครบทุกประเด็นเน้นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวกับรายการบันทึกสถานการณ์ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz คืนนี้ขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ

ขอความเจริญในพระสัทธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านลองดูโลกมองโลกของเราท่านที่เกิดก่อนมองโลกจากอดีตเรื่อยตามลำดับมาตามพ.ศ.ตามอายุเราคือโลกใบที่เราอยู่นี้ทั้งโอกาสโลกโลกคือแผ่นดินและมนุษย์โลกโลกคือมนุษย์สัตวโลกโลกคือมูสัตว์โลกใบนี้มันมีสามส่วนด้วยกันและยังมีทรัพยากรธรรมชาติท่านมองจากอดีตเมื่ออาตมามองจาก2505จนถึง2569เห็นการเปลี่ยนแปลงท่านที่เกิดทีหลังหรือหลังจากวันนี้ไปที่ระบุอยู่ใน Google ถ้าเราศึกษาย้อนโลกดูเราจะรู้สึกว่าทำไมโลกมันเปลี่ยนแปลงเราสังขารโลกนี่ก็คือตัวสังขารของเรารวมๆแล้วมันเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงจนคนเก่าๆบอกว่าไม่น่าอยู่เหมือนเดิมเฉพาะเมืองไทยของเรามีคำพูดว่าเมืองไทยใหญ่อุดมดีๆสมเป็นนาสวนเพื่อนรักเราชักชวนร่วมช่วยกันมุ่งมั่นทำวิชาต้องหาไว้เป็นหลักได้ใช้ช่วยนำให้รู้รู้ทางจำค้นคว้าไปไม่เสียดายร่วมกันอย่างขันแข็งด้วยลำแข้งและแรงกายทำไปไม่เสียดายแม้หยาดเหงื่อเมื่อทำงานดังนี้มั่งมีแท้ต้องดีแน่หาในป่าโลกเขาของเล่าขานถิ่นไทยนี้ดีงามเอ่ยถิ่นไทยที่ดีมันเป็นถิ่นไทยที่ดีงามปัจจุบันนี้เป็นถิ่นไทยที่อะไรฮะที่กำลังทรามลงแล้วไม่ใช่เฉพาะเรามองที่อื่นเขาด้วยเขาก็มองเราด้วยถ้าเราทั้งสองฝ่ายมองโลกจากเส้นที่เรารู้ความเรามองโลกจากปัจจุบันนี้ย้อนรอยถึงอดีตไปแล้วมองรอบตัวรอบโลกเราจะรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงนั่นคือการที่เราจะท้อใจปรงใจเตรียมใจไว้เพื่อการต่อสู้

0: เป็นต้องอาศัยความอดทนอดกลั้นเป็นพื้นฐานที่จะต่อยอดไปสู่ผลสำเร็จของภารกิจหรือเป้าหมายในชีวิตพระคติธรรมอันทรงคุณค่าจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกที่เราทุกคนสามารถน้อมนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้นะครับสำหรับช่วงนี้เชิญรับชมรายการธรรมรสธรรมรัตน์ครับ
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
2: รายการธรรมรัตน์เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะเพื่อรับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิภาณวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามนะคะโดยในวันนี้ท่านเจ้าคุณจะได้เทศนาธรรมในตอนทฤษฎีใหม่เศรษฐกิจพอเพียงขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

ขอความเจริญในพระสัทธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านได้พูดถึงเรื่องทฤษฎีใหม่ทำให้เกิดเศรษฐกิจพอเพียงแปลว่าการพึ่งพาตนก็หมายความว่าเราทุกคนเนี่ยต้องพึ่งพาตนทฤษฎีใหม่ทำได้ทุกคนส่วนใครไม่มีที่ไม่มีทางก็ยังไงก็ต้องมีบ้านอยู่แล้วก็มีทฤษฎีใหม่ที่จะสามารถทำได้เลยน้ำล้างชามจะทิ้งไงท่านน้ำล้างแล้วล้างผงล้างผ่าจะทิ้งจงนึกถึงว่าถ้าเราเอาไปรดต้นไม้มันจะมีผลที่ฝนเราสาดทิ้งไหมเราจะใช้ผงล้างจานผงซักฟอกสักครั้งหนึ่งเนี่ยไอ้น้ำชนิดนี้เป็นน้ำกรดน้ำด่างเราจะไปทำอะไรคิดเยอะๆถ้าเราไม่คิดเราจะทำไงท่านเราจะไปรอรับนะฮะไปไหว้วานไหว้วอนไปวอนขอร้องแล้วเราไม่พึ่งพาตนเองเราจะทำยังไงพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวก็ตรัสสอนเรารัชกาลที่9ตรัสสอนเราเรื่องทฤษฎีการพึ่งพาตนเองอัตตาหิอัตโนนาโถอัตตาหิอัตโนนาโถทุกอย่างต้องพึ่งพาตนเองมีลูกต้องหัดให้ลูกพึ่งพาตนเองให้ได้ทำกับข้าวกับปลาให้มันได้ทุกอย่างเขาต้องพึ่งพาตนเองเราไม่จะเป็นขี้ข้าลูกและไม่ต้องไปจ้างคนมาเป็นขี้ข้าลูกเราเพราะลูกเราจะทำอะไรไม่เป็นทุกวันนี้เราจ้างคนมาเป็นขี้ข้าลูกเราว่าเสร็จแล้วเป็นไงลูกเราทำอะไรเป็นมาล่ะแค่หุงข้าวยังหุงไม่เป็นเนี่ยเกิดมาเป็นคนทำไมท่านได้มาหุงข้าวไฟฟ้าพอไปเรียนวิชาลูกเสือก็ไม่สอนวิชาการหุงข้าวนี่กระบอกไม้ไผ่ว่าจะกินบาร์บีคิวก็ทำบาร์บีคิวไม่เป็นบาร์บีคิวมันเป็นอาหารคนป่าปิ้งย่างนี่ก็ทำไม่เป็นไปรอซื้อราคาก็แพงทุกวันนี้เราจ้างเด็กเราจ้างคนอื่นมาเป็นขี้ข้าลูกเราหมดเลยแล้วพ่อแม่กับพ่อแม่ไปยัดใส่กันไปขี้ข้าลูกหลานเหลนไม่มีท่านสมัยอาตมาเป็นเด็กนี่นะฮะไม่มีแล้วท่านที่เขาจะอยู่อย่างแบบไปไหว้วานใครเนี่ยมีวัวมีควายใช้ให้แหลกมือเป็นวัวท่านเท้าเป็นควายใช้มันแหลกลานไปต้องเสริมความรู้เยอะๆที่คุยกับท่านผู้ชมเนี่ยดูรู้สึกว่ามันไม่เหมือนธรรมะธรรมโมอะไรธรรมะธรรมโมก็คือชีวิตเรานี่แหละท่านเพียงแต่ว่าอาตมาไม่ค่อยอ้างบาลีเท่านั้นแหละเพราะว่าเดี๋ยวเกรงใจศาสนาอื่นเขาโอ้โหก็เห็นว่าอาตมาเป็นพระนักวิชาการและอะไรที่ทำไม่เป็นก็จะไม่คุยกับท่านผู้ชมเด็ดขาดท่านที่คุยนี่คือที่เคยทำเป็นมาแล้วและที่ยังไม่ได้เป็นภายหน้าต้องทำให้เป็นถ้าเราทำไม่เป็นจะดูได้ไงท่านเพราะฉะนั้นไปศึกษาทฤษฎีใหม่แล้วย่อมาสิท่านมันมีเราย่อลงมาก็ได้แต่อาตมาบอกว่าเรามีขวดพลาสติกขวดใหญ่ๆอย่างนี้เรามีถุงพลาสติกคิดจะถุงคิดจะทิ้งถุงหิ้วของเนี่ยก็ไปซื้อดินมาใส่ซะไอ้ดินก็มีถุงอยู่แล้วถ้าก็เปิดถุงนะย่อยดินออกมาแล้วแบะถุงแล้วก็เจาะรูท่านจะจิ้มอะไรก็ได้โยมบริษัทหนึ่งบริษัทโลหิตรุ่งเจริญทรัพย์ถวายมะม่วงสีดาละมุดสีดามามีละมุดสีดาก็หาวิธีเพาะมันก็คงเพาะเหมือนละมุดทั่วไปแต่ก็เก็บเม็ดเอาไว้เพราะอะไรเดี๋ยวแล้วก็มีขวดเดี๋ยวแล้วก็มีถุงเหลือและถุงที่บรรจุปุ๋ยมามันก็แหกปากถุงแล้วมุดปากถุงมันก็เอาอะไรเอาเม็ดพืชใส่ลงไปได้เลยทั้งจริงเราไม่ได้ลงทุนอะไรเลยแล้วน้ำที่เหลือจากการล้างชามล้างผักเอาสมมติว่าจะมาทำกับข้าวเนี่ยล้างผัก
ไม่ทิ้งน้ำที่เหลือจากการล้างเนื้อไม่ทิ้งถามทำไมอ่ะเอ้าก็เอาไปลดต้นไม้สิครับมันมีคุณค่าทางอาหารอยู่แล้วเนี่ยน้ำที่เหลือจากการล้างจานไม่ทิ้งเอาไปสาดลดต้นไม้ท่านลดใบไม้ไปล้างใบไม้ซะพอล้างใบไม้เสร็จลาดมาอีกทีนึงท่านใบไม้ก็เป็นมันใบไม้มันก็หายใจได้ในต้นไม้วัสุทัศน์นี่ไม่มีอากาศหายใจแต่ท่านแรงก็แรงน้ำว่ามีรถใช้น้ำมากไม่ได้เกรงใจคนอื่นเขาจะไม่มีน้ำกินใบก็หายใจไม่ออกก็กลายเป็นปัญหาแต่ว่าการพึ่งพาตนเองฉบับย่อเนี่ยถ้าเราหัดเป็นเจ้าของฉบับย่อทฤษฎีฉบับย่อคืออะไรท่านถ้าเราปลูกพืชล้มลุกสักอันเทศตมาบอกว่ามะเขือเทศลูกเล็กๆท่านจิ้มใส่ขวดสักสองเม็ดสิแล้วท่านก็สร้างบ่อเล็กๆขึ้นมาโดยเอาน้ำอีกขวดหนึ่งไว้ข้างๆและเจาะรูขวดเอาไว้แล้วท่านลองห้อยไปสิถ้าท่านเจาะรูขวดเฉยๆมันไม่หยดนะท่านนะท่านจะเจาะตูดขวดข้างๆตูดขวดอีกนะเพื่อให้อากาศมันเข้าไปลองทำทฤษฎีใหม่แบบฉบับยอดจิ๋วที่สุดท่านแล้วพืชชนิดนี้มันจะอาศัยแดดเท่าไหร่มันจะอาศัยแดดเท่าไหร่เท่านี้เองท่านนี่เป็นฉบับจิ๋วสุดถ้าทำจิ๋วสุดได้นะท่านนะท่านทำใหญ่ได้ท่านขยายค่อยๆขยายไปเรื่อยๆมันอยู่บ้านอย่าอยู่เฉยอย่าหาแต่ไม้ประดับมาปลูกไอ้ที่มันกินได้นะท่านขอโทษท่านผู้ชมนะฮะอาตมาพูดหยาบๆเมืองไทยเนี่ยท่านมีน้ำมีดินมีแดดขออภัยนะมีแดดถ้าเป็นคนไทยมีน้ำมีดินมีแดดแต่คนไทยไม่มีกินเพราะคุณไม่ลงมือแบบทฤษฎีใหม่ฉบับยอดจิ๋วเดียวฉบับจิ๋วเดียวเท่านั้นท่านถ้าทำจิ๋วได้นะท่านจะรู้สึกมีกำลังใจท่านที่กล่าวนี่ไม่ใช่เฉพาะคนจนนะลูกเศรษฐีด้วยที่ทำอะไรไม่เป็นเลยไปดูพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5สิท่านทรงพระจรประศึกษาเนี่ยจะทรงให้โอวาทแล้วจะทรงเตรียมเพราะว่าเมื่อไปอยู่ประเทศนั้นแล้วเนี่ยจะไม่มีคนบริการจะต้องสอนเรื่องกับข้าวก่อนที่เราไม่เคยเห็นนะท่านที่เราไม่เคยเห็นอะไรในพระชาตรีขาเนี่ยคือสอนเรื่องทางปกข้าวเป็นก่อนเราจะทรงรู้จักวัตถุดิบในประเทศนั้นสอนเรื่องการแปรรูปอาหารเป็นหนึ่งกินของเขาได้สองทำกินเองได้แล้วไปเอาความรู้มาเยอะๆคือส่งลูกไปลำบากไปเงียบเหงาไม่ใช่ส่งไปฟุ้งเฟ้อแล้วระบบการสอบชิงทุนของเราก็ไม่เคยมีท่านคำว่าสอบชิงทุนไปในต่างประเทศเนี่ยต้องสอนเรื่องอาหารกันก่อนสอนเรื่องการพึ่งพาตนเองกันก่อนมันก็เข้าไปเขาจะทำยังไงท่านเขาจะอยู่เกี่ยงจะกินไข่ทั้งชีวิตหรือไงจะกินฮอทดอกทั้งชีวิตเหรอจะกินไส้กรอกทั้งชีวิตเหรอไม่ได้เพราะฉะนั้นอาตมาจึงชวนท่านทั้งหลายทำทฤษฎีใหม่ทำทฤษฎีใหม่ซึ่งทำได้ทุกคนโดยการที่บอกว่าปลูกพืชสวนครัวไม่กลัวจนในตอนที่แล้วจึงบอกว่าเชิญมาปลูกฟักแฟงแตงน้ำเต้าอีกกะเพราโหระพาหน้าหลังบ้านพืชสวนครัวปลูกไว้ได้รับประทานปลูกกันไว้ได้รับประทานข้าวในจานปลอดสารพิษชีวิตดีปลูกมะเขือพริกมะเขือปลูกข้างทางน้ำไหลพริกมะเขือปลูกข้างทางน้ำไหลปลูกตำลึงริมรั้วไว้ไม่เปลืองที่มะละกอฟักทองบวบคั่วผักชีข่าตะไคร้ปลูกให้มีที่ข้างครัวปลูกมะกรูดงามๆ 2-3 ต้นใช้ปรุงปนเครื่องแกงไทยไปได้ทั่วปลูกกระชาย5วาพารอดตัวเก็บส่วนหัวปลูกต่อพ่อแม่พันธุ์พอกระชายแก่พ่อแม่พันธุ์ทำไมไปทิ้งมันสลัดท่านโยนโครมเอาแต่แง่งกระชายแต่เง่ากระชายไม่เอาเอาแง่งไม่เอาเง่า
แล้วไม่เอาง่าวแล้วมันจะปลูกต่อได้ไงท่านในเมื่อตามอยู่ตรงนั้นนะหัวขิงแก่เก็บส่วนหัวปลูกต่อพ่อแม่พันธุ์หัวขิงแก่ขยายตานำมาปลูกจะเกิดลูกขิงใหม่ใต้ดินนั่นขิงผัดไก่ผัดหมูชูชีวันรสเลยลั่นขิงดองหวานน้ำตาลเกลือกินขิงกันซะบ้างขิงคือสมุนไพรขิงคือสมุนไพรถ้าวันนี้เราไม่ปลูกขิงเราต้มน้ำขิงไม่เป็นเราจะไปซื้อขิงผงมาแล้วเราก็แบ่งส่วนขิงไม่เป็นว่าไอ้ส่วนนี้เอาไว้ปลูกไอ้ส่วนนี้กินแล้วมันก็เป็นสมุนไพรกันท่านดองซะก็ได้แล้วมันจะไปเป็นเด็ดประดอยหั่นให้มันสวยแล้วท่านเสียดายไอ้ส่วนที่ทิ้งอ่ะแต่ถ้าจะขูดให้มันสวยนะท่านนะเอาไอ้ที่ขูดเอามาผัดขิงซะมาผัดขิงซะผัดขิงไม่ไปยากเลยท่านก็ทอดขิงซะก่อนมาพึ่งเอาไว้ว่าหมูหรือไก่นะถ้าก็มาลวกซะก่อนลวกเพื่ออะไรเพื่อให้อะไรเอาขยะสารพิษมันออกซะใส่ลงกระทะแล้วก็ปาดเนี่ยปาดหน้ามันซะก่อนท่านเอาไขมันมาออกทิ้งซะแล้วเสร็จแล้วก็เอาขึ้นมาเร็วๆเพราะฉะนั้นท่านก็ปรุงก็ไม่ยากอะไรท่านถ้ามีเต้าเจี้ยวเป็นอาวะจบมีเต้าเจี้ยวมีน้ำตาลถ้าดีหน่อยก็เหล้าจีนไม่มีเหล้าจีนก็เหล้าไทยนะท่านใส่ลงไปย้ายไฟมันแลบกันแล้วกันมันก็ไล่เลือดไล่นมใส่ต้นหอมหน่อยต้นหอมหน่อยเอาเห็ดหูหนูหน่อยถ้าชอบเผ็ดมากนะก็เอาใส่พริกสักหน่อยก็ได้ชี้ฟ้าเราก็อยู่ได้ไงท่านแล้วผัดขิงแล้วนะเราไม่ใส่อะไรเราไม่ใส่นั้นเราก็ไม่ใส่ไก่เราก็ใส่ปลาแทนทอดปลาช่อนเขาก็ราดเลยโครงเนื้อปลาอะไรก็ได้ท่านทอดเสร็จแล้วก็เอาขิงราดนะแล้วก็เอาอะไรนะใบขึ้นช่ายใส่ปลาซะโอ้มันช่างอร่อยท่านนี้ทำมันไม่เป็นถ้าทำไม่เป็นมันก็อยู่เป็นคนไม่ได้กับท่านแล้วไปซื้อมาทำไมท่านไปซื้อมาเพื่อทิ้งเหรอเอาแต่แง่งไม่เอาเง่าทิ้งโครมเพราะฉะนั้นให้เข้าใจตามนี้นะขิงผัดไก่ผัดหมูชูชีวันรสเลือดลั่นขิงดองหวานน้ำตาลเกลือตำน้ำพริกโปรดจำเร่งสำนึกปลูกมะอึก10ต้นผลล้นเหลืออีกมะนาว 2-3 ต้นผลเป็นเบื่อมะขามเปรี้ยวปลูกไว้เผื่อใช้ถาวรเมื่อชีวิตจะต้องกินอะไรเกี่ยวกับส้มๆท่านต้องปลูกต้องปลูกยังไงเราก็ต้องตำน้ำพริกกะปิเราผลิตไม่ได้แต่พริกเราผลิตได้แล้วบอกไปแล้วเรามีพริกแล้วท่านกระเทียมเราก็ปลูกเองได้หรือซื้อมาก็ได้ทำไมปลูกเองก็ซื้อมาก็ได้แต่คนจะปลูกสร้างอะไรร้านให้มันหน่อยให้แดดมันลงหน่อยท่านแต่แดดเรื่องก็แปลกท่านอาตมาบางทีก็เข้าใจไม่ค่อยถูกเท่าไหร่คือไม่ค่อยเข้าใจวิถีชีวิตเหมือนกันเราปลูกพืชนะฮะในร่มหลังคาเนี่ยเราได้แต่แสงแดดแต่ตัวจริงๆของแสงเนี่ยคุณค่าของแสงที่มันมากระทบต่อพืชเนี่ยมันมีคุณค่าจริงหรือเปล่าเพื่อพืชออร์แกนิกพืชใบเขียวเนี่ยมันมีคุณค่าจริงหรือเปล่าไปวิเคราะห์ดูเห็นปลูกกัญชาก็ปลูกในร่มลองเอากัญชาในร่มเนี่ยกับกัญชาธรรมชาติเนี่ยลองเอามาผลิตยาแข่งกันสิท่านแล้ววัดคุณภาพยาดูสิเลือกกัญชาชนิดเดียวกันมาปลูกท่านเอาปลูกในร่มแล้วในกระปุกนั่นลองให้คนเอามาสูบสิใครมันจะมาฝากการสูบในปริมาณที่เท่ากันท่านแล้วบางทีเราไม่ได้แสงจริงๆไม่งั้นคนอยู่ในแสงสว่างก็ได้รับอะไรวิตามินสบายไปสิท่านเปิดไฟแล้วมันวิตามินมันก็ไม่มีวิตามิน
แล้วแสงแดดตอนเช้าแสงแดดตอนเที่ยงแสงแดดตอนเย็นมันก็ให้คุณค่าไม่เหมือนกันต้นไม้ก็เหมือนกันอย่าไปนึกว่าไอ้ที่ท่านกินเนี่ยมันมีคุณค่านะท่านนะธรรมชาติมันมีคุณค่าเพราะฉะนั้นให้เข้าใจว่าเมื่อตอนนั้นพี่ปลูกมะอึก10ต้นผลล้นเหลือเอาต้นเดียวก็พอกินนะท่านแต่10ต้นก็ดีมาอีกมะนาว 2-3 ต้นผลเป็นเบื่อทำไมเรากินมะนาวไม่ปลูกมะนาวท่านปลูกไว้กินนะอาตมาไม่พูดเรื่องขายแล้วถ้าเหลือมีใครมาขอก็ให้ไปนะพริกเรือนเหนือเกลือเรือนใต้ชิ้นหมูไปนะตัวไก่มามันก็จบผลเป็นเบื่อมะขามเปรี้ยวปลูกเผื่อไว้ถาวรมะขามเปรี้ยวทำอะไรก็ได้ทุกวันนี้นะฮะไม่ปลูกมะขามมะขามอายุ 70-80 ปีตัดขายไปทำเขียงเฉยๆกันแหละใครจะขายมะขามบ้างครับท่านบ้านไหนมีมะขามนะครับรถเรามาซื้อนะครับเราจะแลกกับกะละมงกะละมังอะไรต่ออะไรก็แล้วแต่ถามสิมะขาม70ปีแลกกับมอเตอร์ไซค์เอาไหมรถมอเตอร์ไซค์มันกินได้ไหมท่านไปเลียเบาะมันเนี่ยเลียหน้ากระบังเลียดวงไฟมันกินได้ไหมแล้วต้นไม่ขีดตังท่านสมัยก่อนจะมาเห็นเนี่ยต้นนะสองคนโอบขาย 4,000ก็ถามว่ามะขามอ่อนกินได้ไหมมะขามเปียกจำเป็นไหมใบมะขามทำอะไรได้บ้างใบมะขามเนี่ยมันโถท่านปรุงอาหารได้

0: สารพัดไปดูสิท่านจะต้มใบมะขามก็ได้ต้มกะทิใส่ใบมะขามก็ได้ท่านแกงคั่วใส่ใบมะขามก็ได้มะขามอ่อนก็ตำน้ำพริกมะขามอ่อนก็ได้อยากจะกินผักดองก็มาขยำมะพร้าวบุ้งนะเอามะขามใส่หน่อยเกลือใส่หน่อยตากแดดว่าพยาธิจะได้ตายเขาเรียกยำผักบุ้งเพื่อจะฆ่าพยาธิซะเราก็ไปปลูกมะขามมาท่านแต่ให้แค่ปลูกกูจะตัดเห็นต้นไม้เป็นศัตรูผลก็ไม่ได้อากาศก็ไม่มีแล้วมะขามมันเหนียวนี่เป็นไม้เหนียวนี่ท่านถ้าทำเขียงแล้วก็ไม้มะขามดีที่สุดในโลกทำสักกระเบือเนี่ยไม้ตาลดีที่สุดในโลกไม่ใช่ไม้อย่างอื่นท่านไม้อย่างอื่นขึ้นราหมดเชื้อโรคเต็มไปหมดสักกระเบือต้องใช้ไม้ตาลท่านแต่ต้องเป็นตาลแก่นะท่านเอามากรึงมาสักกระเบือก็ถ้าทำไม้นะไม้ตะโพดไม้ตาลเหนียวที่สุดแล้วลายสวยที่สุดไม่ต้องไปทาน้ำมันแต่อย่าไปโคตรมันทิ้งนะถ้าเขาตายเขาเองค่อยว่ากันนั่นมะขามเปรี้ยวปลูกเผื่อไว้ถาวรใช้ถาวรมะกอกป่าต้นใหญ่ใบสะพั่งใบอ่อนช่างโอชาเยาวสรจิ้มปลาร้าลาบเผ็ดๆเด็ดทุกตอนลูกสุกก้นตำส้มตำฉ่ำชื่นใจถ้าทำส้มตำแล้วก็ท่านนะส้มตำน้ำปลาสุกนะท่านนะใส่มะกอกป่าแบบขับเสมหะมันออกขมหวานขับเสมหะส้มตำปูเอาปูมาลวกซะก่อนจะตำส้มตำเอาปูมาลวกซะก่อนปลาอย่าใช้ปลาดิบปลาตอนไม่เอาพยาธิใบไม้เยอะแล้วก็ใส่ไปสิท่านแล้วเม็ดเอาไปไหนล่ะทิ้งในละคุณจริงๆมนุษย์ในละคุณจริงๆกินเขาแล้วไม่ปลูกเพราะฉะนั้นต้องปลูกเอาเม็ดมันไปเพาะพันธุ์ต่อแล้วต้องดูว่ามันจะขึ้นโดยวิธีใดแล้วปลูกที่โคกเพราะนั้นเราก็จะนะโลกสุกก้อนตำส้มตำฉ่ำชื่นใจปลูกมายมมากรอกออกเป็นกล้ามผลงามๆเชื่อมน้ำตาลรสสั้นไส้ดองแช่อิ่มจิ้มผักเกลือแซ่บเหลือใจน้ำลายไหลใครเห็นเป็นชุ่มคอสนามกีฬาทั้งหมดเนี่ยท่านทำไมไม่ปลูกมายมแล้วท่านโรงเรียนนะปลูกอะไรแล้วท่านปลูกต้นไม้อะไรโรงเรียนแต่ปลูกต้นไม้อะไรอาตมาละขัดเคืองใจจังเลยเป็นต้นไม้ไม่มีผลอะไรเลยท่านไม่มีผลทางร่มเงาไอ้ดอกสีม่วงๆอ่ะจำชื่อไม่ได้แล้วไม่อยากจำปลูกกันจังแล้วก็อะไรท่านขุดมาเป็นต้นเป็นก้านประดูประดูใบพวงไม่เห็นมากินได้เลยท่านรสท่านนอนเมื่อกินลาบเพราะมันจะเกิดจากแท้จริงไอ้ปลาดุกปลาดันไม่ปลูกเราไม่ได้ปลูกพืชผลที่เป็นประโยชน์ต่อเด็กมะยมทำอะไรก็ได้ท่านทำอะไรก็ได้อาตมาบอกกำแพงวัดกำแพงโรงเรียนเนี่ยวัดออกมาหนึ่งวานะปลูกมะยมเลี้ยงไปเถอะท่านปลูกไปเถอะถ้ามันออกมานะนักเรียนมันก็ได้กินพระสงฆ์ก็ได้กินแล้วถ้าใครมากินในกำแพงวัดก็ถือว่าเป็นทานเป็นพวกเราเขาเป็นพวกเรานะไม่ใช่พวกเราเพราะเราเป็นที่บาดเด็กมันมาที่ไหนฮะบอกเสร็จนอกกำแพงเป็นของมอเตอร์ไซค์ในกำแพงเป็นของวัดเขียนว่างั้นนอกกำแพงเป็นของมอเตอร์ไซค์ในกำแพงเป็นของโรงเรียนแล้วเด็กที่มันมากินมันแวะมามันก็เอื้อมมือไปหยิบรูดมันก็เด็กโรงเรียนนั่นแหละท่านโรงงานต่างๆเนี่ยที่มีรถขนส่งเนี่ยปลูกมะยมเยอะๆนะถ้าใครไม่ปลูกมะยมเนี่ยอาตมาจะถือว่าผิดลักษณะโรงงานมันเป็นมหานิยมเพื่ออะไรที่เวลาคนมันไปพักนี่มะยมตรงนี้ต้นตรงนี้ต้นตรงนี้ต้นหนึ่งผู้ประเสริฐท่านเวลามันจะออกรถมันจะได้ไปรูดกินมันจะได้ไปรูดกินเป็นมึงจะกินก็กินปลูกให้คนกินสิท่านให้คนขับเรียกพนักงานมากินจะได้ชื่นใจ ยิ่งโรงงานใหญ่ยิ่งต้องปลูกเยอะท่านถ้ามีที่อ่ะนี่ไปปลูกอะไรท่านตะโกดัดกินได้ไหมท่านมันเป็นพืชเศรษฐกิจไหมท่านต้องไปเสียค่าตัดค่าอะไรต่ออะไรยุงไทหงไม้ดัดเนี่ยนะไม้ดัดเข้าไปอะไรไม่โตในที่บางที่ท่านเองคือตัดกิ่งมาแล้วทำเป็นทรงกลมมาแล้วเนี่ยรากมันจะไม่งอกออกไปเยอะต้นไม้เนี่ยมีละมีรากแก้วเนี่ยยอดมันสูงเท่าไหร่นะท่านวัดไปที่รากแก้วมันจะเท่านั้นอ่ะถ้ามันไปเจอหินมันจะม้วนแต่มันก็ยาวออกไปอีกแล้วฝอยมันก็จะมาตรึงเขาจึงบอกว่าการเรียนต้นไม้คือตัดยอดทิ้งซะแต่เป็นบางต้นนะท่านนะมะพร้าวต้นตาลตัดยอดไม่ได้นักปลูกอะไรมันเป็นประโยชน์ใช่ไหมมะกอกปลูกริมน้ำซะท่านออกเป็นกล้ามลดผลงามๆเชื่อมน้ำตาลหวานซ่านไส้เชื่อมน้ำตาลก็อร่อยดองแช่อิ่มจิ้มพริกเกลือแซ่บเหลือใจน้ำลายไหลใครเห็นไปชุ่มคอปลูกประดันกันไว้บ้างข้างริมน้ำต้มปลาทูอร่อยล้ำเปรี้ยวฉ่ำสอประดันก็ปลูกไว้บ้างข้างๆริมน้ำไม้มงคลเลยเนี่ยที่อาตมาพูดเนี่ยนี่ไม้มงคลเลยนะท่านนะไปต้มยำปลาทูเนี่ยถ้าท่านใส่แล้วท่านใส่มะขามเปียกก็รสชาติกลมกล่อมดีแต่ปลาทูมันคาวแรงถ้าใช้ใบมะดันนะกับผลมะดันก็ได้แกงคั่วปลาแล้วท่านปรากฏใส่ใบมะดันอ่อนมะดันมันใบไม่แกะมันยังมันมีแต่แกะก็ตัดมันซะที่ท่านตัดมันซะตัดมันไอ้ตรงที่มันใกล้พระอาทิตย์นะพระอาทิตย์ส่องทางไหนตัดทางนั้นเดี๋ยวมันออกมาใบอ่อนก็ทำอาหารกินได้ก็แทนใบมะขามได้เหมือนกันที่แรงก็ปลูกมะขามที่ชุ่มน้ำก็ปลูกมะดันก็จบไปท่านเพราะฉะนั้นต้มปลาทูอร่อยล้ำเปรี้ยวฉ่ำสอเหลือแช่อิ่มจิ้มเพริกเกลือไม่เหลือพอเด็กๆขอมะดันดองท้องทุกคนลองดองมะดันเถอะเด็กก็หยิบกินท่านแจกเด็กมันไปมันเหนื่อยมันใช้แรงมากคันดินปลูกพืชคนรวยกล้วยน้ำว้าเป็นสินค้าต้นปรีอีกที่ผลขุดทองกัน10ปีมีแต่จนปลูกกล้วย50ต้นไม่จนทองไปปลูกต้นกล้วยกันซะพืชเศรษฐกิจดร.โควิดวรพิพัฒน์เนี่ยท่านปลูกต้นกล้วยตั้งแต่ฉะเชิงเทรานะท่านนะปลูกไล่มาจนสุขุมอะไรทั้งสุขุมวิทย์ทางนั้นน่ะทางด้านในนู่นน่ะเจอหน้าท่านก็ถามท่านด็อกเตอร์ทำไมปลูกกล้วยเยอะเอาก็ฟังท่านจะขุนเรื่องปลูกกล้วยปลูกกล้วยอะไรนะสิบร่องเดี๋ยวพอขุดทองสิบปีแล้วกล้วยมันไม่เป็นอะไรที่ใช้ไม่ได้มาท่านถ้าฉันใช้ประโยชน์มันเป็นท่านใบกล้วยเนี่ยบังเงาดีที่สุดออกซิเจนมากที่สุดแล้วไม่ต้องไปปลูกต่อขยายที่มันพอตัดแล้วมาขึ้นแล้วตัดแล้วจะเอาไปทำอะไรทำเชือกกล้วยก็ได้เสน่ห์แรงจะตายไปท่านไม่ต้องไปใช้ประเดี๋ยวลองขายเชือกกล้วยสิท่านเชือกกล้วยย้อมสีลองสิท่านไปขายมัดของเนี่ยคนจะรู้สึกมีเสน่ห์
1: วันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วดิฉันสิริสวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมศิลป์รวมทั้งทีมงานทั้งหมดต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลรายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

บ้านสวนวันนั้นเนี่ยอยู่ในชุมชนภูมิบำเพ็ญซึ่งเป็นชุมชนใหญ่พอสมควรนะครับแล้วก็มีประชากรค่อนข้างเยอะแล้วก็มีการรวมตัวกันพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว

การที่พัฒนาเป็นการท่องเที่ยวแล้วเนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวเลยหรือชาวบ้านใกล้เคียงต่างเนี่ยเข้ามาเที่ยวมาชมมาใช้บริการทุกอย่างเนี่ยมันก็จะต้องมีการจัดการที่ดี

แล้วนะครับเราก็จะดูแลในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้ดีด้วยไม่ว่าจะเป็นในคลองนะครับที่มีน้ำหมุนเวียนเข้ามาในบ้านสวนเรานะครับเราก็ต้องการที่จะทำให้มันมีความสะอาดนะครับแล้วก็น้ำไม่เน่าเสียเนื่องจากมันเป็นบ้านสวนเนี่ยนะครับใบไม้ที่ร่วงหล่นลงมาตามธรรมชาติอยู่แล้วเนี่ยถ้าเกิดเราไม่เก็บไม่กวาดมันร่วงลงมาในน้ำในบ่อเนี่ยมันจะเน่าเสียนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการเก็บกวาดทุกวันนะครับแล้วก็แทนที่เราจะเอาไปเผาไปทิ้งทำให้มันเกิดควันต่างๆเนี่ยเราก็เอาไปทำเป็นปุ๋ยนะครับสามารถที่จะไปทำประโยชน์ต่อไปในการที่ไปทำสวนผักต่อไปได้

จากใบไม้แห้งนะครับเราไปหมักเป็นปุ๋ยหมักเนี่ยโดยใช้มูลสัตว์หรือขี้วัวเนี่ยเข้าไปผสมแล้วก็ลดด้วยน้ำจุลินทรีย์ทั้งหลายเนี่ยมันใช้เวลาประมาณสัก2-3 เดือนเนี่ยมันจะกลายเป็นปุ๋ยก็เอาหมุนเวียนกลับมาใช้ได้

การทำอาหารเนี่ยมันก็ต้องมีเศษอาหารทั้งหลายเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาเศษอาหารต่างๆแทนที่จะทิ้งลงถังขยะไปเราก็สามารถเอาไปทำปุ๋ยได้เหมือนกันทุกอย่างเนี่ยมันจะหมุนเวียนกันไปเศษอาหารเนี่ยเราก็ไปหมักเป็นปุ๋ยหมักได้นะครับแล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันจะหมุนกลับมาใช้ประโยชน์ในเรื่องของการเอาไปใส่ทำปุ๋ยรดน้ำผักรดน้ำต้นไม้ต้นไม้มันก็งอกงามได้เจริญโดยไม่ต้องใช้สารเคมีใดๆทั้งนั้นเลย

ภาชนะที่ใช้ในการใส่กาแฟไม่ว่าจะเป็นแก้วทั้งหลายแก้วน้ำเนี่ยที่เราจะต้องใช้แก้วพลาสติกแล้วก็ขวดน้ำที่เราขายอยู่เนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าเกิดเราใช้แล้วทิ้งโดยที่ไม่ได้ดูแลเลยเนี่ยมันจะกลายเป็นขยะที่เยอะมากนะครับเพราะนั้นเราจะต้องทำมาคัดแยกให้มันเกิดประโยชน์อย่างเช่นขวดน้ำที่ขายแล้วลูกค้าดื่มเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องเก็บคัดแยกแทนที่จะทิ้งใส่ถังขยะไปเลยเนี่ยเราก็คัดแยกขยะเอาไปไว้ตามที่ที่เราเก็บไว้แล้วก็แก้วน้ำเหมือนกันแก้วน้ำที่ที่ลูกค้าทานแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาเทน้ำทิ้งแล้วเก็บซ้อนๆไว้เพื่อจัดแยกขยะให้มันเรียบร้อยและจะให้คนที่อยู่ในชุมชนเนี่ยแทนที่เราจะต้องเอาไปขายเองนะครับเราก็ช่วยเหลือในชุมชนก็คือให้คนในชุมชนเนี่ยนะครับสามารถที่จะมาเก็บสิ่งที่เราคัดแยกไว้แล้วเนี่ยเอาไปขายได้ก็จะเป็นรายได้ให้เขาด้วย

เราก็ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมไม่ให้มันสกปรกหรือว่าทิ้งเป็นขยะไปทำให้ขยะเยอะขึ้นจะทำให้ต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันสมบูรณ์มากขึ้นหมุนเวียนกันไปนะครับเราคิดไว้แล้วก็ดีไซน์ไว้จะแบบนี้ให้มันหมุนเวียนใช้ระบบนิเวศใช้การดูแลจัดการให้มันเป็นระบบทุกวันนี้เนี่ยจะสังเกตว่าในสวนเราจะสะอาดมากนะครับแม้กระทั่งในครัวเนี่ยจะมีถุงพลาสติกที่ซื้อมาจากตลาดนี่แหละครับใช้ใส่อาหารอะไรมาเนี่ยทั้งแม่ครัวทั้งแม่บ้านก็สามารถเอาแทนที่จะทิ้งขยะไปก็เอากลับไปใช้น้ำยาล้างจานเนี่ยล้างใหม่สิ่งต่างๆแล้วเนี่ยเราก็จะทำแบบนี้หมุนเวียนกันไปก็คิดว่าเป็นส่วนหนึ่งในสังคมที่ทำให้ไม่เพิ่มภาระแล้วก็จัดการให้มันดีขึ้นซึ่งสิ่งต่างๆเราเนี่ยเราทำมาตลอดตั้งแต่เปิดมา 4-5 ปีก็ทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันดีขึ้น

รงนี้เป็นผักสวนครัวของเราที่เห็นมันเขียวงามชอุ่มขนาดนี้เนี่ยก็นี่แหละครับก็คือจากการที่เราใช้ใบไม้วัชพืชต่างๆที่มันร่วงหล่นมาแล้วเรากวาดเอาไปทำเป็นปุ๋ยอย่างเช่นตัวนี้นะครับผ

ับที่มันงามเห็นไหมแน่มันได้ปุ๋ยจากดินที่เราหมักจากใบไม้แห้งๆเนี่ยนะครับปักหมักแล้วมันจะเป็นดินออกมาเป็นปุ๋ยขนาดนี้พอมาใช้โรยเข้าไปในแปลงผักเนี่ยมันก็จะทำให้ผักเนี่ยงามโดยไม่ต้องใช้ปุ๋ยสารเคมีใดๆทั้งนั้นเวลาทานแล้วมันก็จะมีประโยชน์ต่อสุขภาพเราด้วยนะครับ

เราจะเน้นแปลงผักของเราเนี่ยคือเป็นผักสวนครัวที่ทานได้ทั้งนั้นนะครับแล้วก็ใช้ปุ๋ยจากการที่เราหมักเป็นปลอดสารพิษเนี่ยนะครับจะมีทั้งแปลงผักกะเพราตะไคร้แล้วตรงนู้นก็เป็นผักชีใบเลื่อยนะครับ

ักทั้งหมดเนี่ยในแปลงเนี่ยเป็นผักที่ปลอดสารพิษทานได้แล้วก็ใช้ปุ๋ยจากใบไม้ที่เราหมักไว้จากธรรมชาตินะครับจะมีนานาชนิดเลยที่เราไปใช้ทำกับข้าวทานเองเนี่ยนะครับมีกะเพราตะไคร้นะครับมะเขือปอกมะเขือพวงไอ้ตรงนั้นเนี่ยเป็นเถาก็คือดอกอัญชันเราสามารถไปทำน้ำอัญชันหรือน้ำมะนาวอัญชันก็ได้ข้างหน้านี้ก็จะเป็นใบเล็บคุดเราก็ไปทำอาหารเมนูก็คือทอดกุ้งใบเล็บคุดก็ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้ง่ายๆเลยก็คือไอ้ตรงนี้เนี่ยก็จะมีใบชะพลูสามารถที่จะไปใช้ทำข้าวยำปักใต้ก็ได้

ือเราจะปลูกหลายๆอย่างเพื่อไว้ใช้ในครัวทั้งนั้นเลยคือไม่มีอะไรที่เสียหรือทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์นะครับที่เราปลูกเนี่ยมีพริกมีกะเพรามีโหระพามีใบสะระแหน่นะครับบักชีใบเลื่อยทุกๆอย่างที่ทานได้ในครัวเป็นอาหารจำเป็นเนี่ยเรามีหมดครับ

บ้านตัวบ้านนั้นเนี่ยอยู่ริมคลองบางแข้งหนังนะครับก็อยากเชิญชวนให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันดูแลรักษาคลองที่เราสามารถใช้เป็นที่อุปโภคบริโภคได้ถึงไม่ถึงกับขนาดบริโภคได้ก็ใช้อุปโภคได้เนี่ยนะครับการที่เราจะทำให้คลองสะอาดเนี่ยต้องมีความช่วยกันร่วมไม้ร่วมมือกันไม่ลุงอะทำคนเดียวไม่ได้ทุกคนที่อยู่ริมคลองเนี่ยอยากจะให้ช่วยกันดูแลรักษาคือ1อย่าทิ้งขยะลงไปในคลองเพราะมันจะทำให้คลองนั้นเกิดความเน่าเสียเกิดขึ้นมาได้นะครับแล้วก็ช่วยดูแลความสะอาดไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมนะครับ

ะเราสังเกตว่าบางครั้งเนี่ยเห็นบางคนเนี่ยบางครั้งสิ่งทั้งถุงพลาสติกที่นอนบางยังเห็นลอยกันมาเลยนะครับแต่คลองบางเครื่องหนังเราเนี่ยจะสังเกตได้ว่ามีคุณภาพดีพอสมควรนะครับและมันเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยเพราะฉะนั้นชาวบ้านที่อยู่ริมคลองก็จะช่วยกันดูแลกันอย่างดีนะครับไม่ทิ้งขยะสิ่งปฏิกูลลงไปนะครับทำให้คลองเนี่ยเกิดความสะอาดมากขึ้นนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวคนมาเที่ยวก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยคลองนี้เนี่ยดูดีมีน้ำใสสะอาดมีปลาให้เห็นนะครับมีสิ่งมีชีวิตที่ใช้ชีวิตได้อย่างปกติชาวบ้านต่างๆก็สามารถมีเรือสัญจรไปมาไม่สะดุดไม่ติดเพราะไปบางที่เนี่ยขับเรือไปหางเรือก็จะพันไปด้วยถุงพลาสติกเยอะแยะเรือก็สะดุดติดขัดแต่คลองบางแห่งหนังหรือคลองในบริเวณแถวนี้เนี่ยก็จะดีมากครับจะช่วยกันก็ฝากเชิญชวนให้ทุกๆคนนะครับที่อยู่ริมคลองช่วยกันดูแลความสะอาดไม่ทิ้งขยะมูลฝอยลงไปโดยเฉพาะเรื่องถุงพลาสติกสิ่งปฏิกูลทั้งหลายที่ย่อยยากย่อยไม่ได้เนี่ยอย่าทิ้งลงไปนะครับ

ขยะเป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดภาวะเยอะแยะทำให้ท่อน้ำอุดตันทำให้ลำคลองสกปรกมีเชื้อโรคมากมายนะคะอย่างสวนโบนัสก็ช่วยเท่าตามกำลังที่เราช่วยได้และพนักงานทุกคนในสวนก็เข้าใจสภาวะแบบนี้ทุกคนจะทำงานคัดแยกขยะอย่างมีความสุขโดยไม่รังเกียจเพื่อให้มันหมุนกลับมาใช้ให้ได้มากที่สุด

าเป็นแม่บ้านเราก็จะยุ่งเกี่ยวกับถุงนะคะกับขวดในชีวิตประจำวันเยอะมากเราก็ต้องดูว่าในกลุ่มขยะที่มีอยู่ในบ้านเนี่ยอันไหนสามารถเอาไปใช้เอาไปขายได้ถ้าเราสงสัยเราก็เอาขยะตัวเล็กๆของเราเนี่ยไปถามร้านรับแยกขยะว่านี่รับซื้อไหมถ้ารับซื้อป้าจะต้องทำยังไงเพื่อให้โรงงานรับคัดแยกเนี่ยเอาขยะออกไปขายได้อย่างเช่นถุงร้อนถุงใสถุงใสขนมที่โรงงานรับแยกขยะนี่ก็จะรับซื้อนะคะทุกไซส์ทุกขนาดเป็นถุงร้อนถุงใสเนี่ยเขาจะรับหมดยกเว้นถุงก๊อบแก๊บนะคะป้าก็จะเอามาแยกชิ้นส่วนแล้วก็ทำความสะอาดไว้ค่ะบางทีก็ตากให้แห้งเพื่อให้มันไม่มีเชื้อโรคนะคะแล้วก็ส่งไปขายเป็นรายอาทิตย์ส่วนหนึ่งก็เราก็มีจิตใจที่เผื่อแผ่ไปยังคนที่มีรายได้น้อยให้มารับขยะกลุ่มนี้ได้ฟรีจากที่ส่วนค่ะเราจะไม่คิดตังค์เลยค่ะมารับแยกขยะไปเพื่อเอาไปขายต่ออย่างมีความสุขนะคะเพราะขยะในแต่ละอาทิตย์เป็นขวดเป็นถุงเนี่ยเยอะพอสมควรที่จะแปลงเป็นรายได้ช่วยเหลือครอบครัวกันต่อไปได้ค่ะ

ในฐานะที่เราเกิดมาเป็นประชากรอยู่ในโลกนี้นะคะสิ่งที่เราทำคือต้องทำในสิ่งที่เราสามารถช่วยโลกนี้ได้ตามกำลังของเรานะคะเพื่อลดขยะให้น้อยที่สุดในโลกนี้เราคงไม่มีโอกาสไปอยู่โลกใหม่อีกนะคะเราอยู่ได้โลกนี้โลกใบเดียวนะคะแล้วลูกหลานของเราก็จะอยู่อย่างมีความสุขในสภาวะที่อากาศไม่ย่ำแย่เหมือนอย่างนี้นะคะโลกร้อนอุณหภูมิสูงสิ่งที่ช่วยตอนนี้คือทำยังไงก็ได้ให้ขยะทิ้งให้เหลือน้อยที่สุดออกมาจากชุมชนออกมาจากครอบครัวให้น้อยที่สุดแล้วก็เพื่อให้ขยะหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่เอาไปเข้าโรงงานเอาไปหมุนใช้นะคะเราช่วยได้ตามกำลังของเราแต่ถ้าเรามีโอกาสเยอะกว่านี้เราอาจจะช่วยงานในใหญ่กว่านี้ได้นะคะ

ทางชุมชนเองเนี่ยเขาก็จะมีการจัดการมีการประชุมนะครับแล้วก็วางแผนกันนะแล้วก็หาคนที่มีความรู้เข้ามาช่วยในเรื่องของการให้ความรู้ให้วิธีการสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะทำไปสู่ zero waste ก็คือทำอะไรทุกอย่างเนี่ยไม่ก่อให้เกิดขยะขึ้นมาเช่นเดียวกันเลยก็คือในชุมชนเนี่ยก็จะทำลักษณะคล้ายๆกันก็คือ 1. มีการคัดแยกขยะเพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวที่มาเนี่ยจะติดมาด้วยของใช้ของกินของต่างๆอาจจะมาจากที่อื่นด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นเขาทิ้งขยะเนี่ยเราจะต้องมีถังขยะเปียกขยะรีไซเคิลนะครับขยะอันตรายแบ่งแยกให้เขาเดี๋ยวนี้เนี่ยคนก็จะมีความรู้กันมากขึ้นพอเห็นขยะมีการคัดแยกมีสีให้เนี่ยนะเขาก็จะเลือกทิ้งมันเป็นการกรองไประดับหนึ่งแล้วนะครับ

ที่ชุมชนเองเนี่ยจะเป็นลักษณะของมีบ้านสวนเป็นเกษตรเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็จะมีใบไม้ใบวัชพืชต่างๆนี่เกิดขึ้นมาเหมือนกันเพราะนั้นก็ต้องมีการจัดการใกล้ๆเคียงกันนะครับก็ต้องมีการดูแลเอาไปทำปุ๋ยเพื่อหมุนเวียนกลับมาใช้สิ่งต่างๆเหล่านี้มันถูกฝึกฝนมาแล้วก็มีการอบรมกันมาเหมือนกันนะครับจะมีหน่วยงานต่างๆเข้ามาช่วยเหลือทางเขตสำนักงานเขตพัทยาเจริญเนี่ยเขาก็จะมีการส่งเจ้าที่มากวาดมาทำความสะอาดให้นะครับเป็นประจำแล้วก็จะมีหน่วยงานบางหน่วยงานเนี่ยเข้ามารับซื้อขยะที่ถูกคัดแยกไว้แล้วถึงที่มีทั้งเอกชนแล้วก็มีทั้งหน่วยงานที่เป็นภาครัฐด้วยครับซึ่งตรงเนี้ยมันก็ช่วยทำให้สิ่งแวดล้อมในชุมชนเนี่ยดีขึ้นไม่สกปรกแล้วก็มีการจัดการที่ดีครับ

เราอยากทำบ้านสวนนี่ให้มันเป็นสวนจริงๆแล้วก็เข้ามาแล้วจะร่มรื่นไงเพราะฉะนั้นตอนช่วงแรกๆเนี่ยเราจะซื้อหาซื้อต้นไม้

ที่นี่เนี่ยปลูกน่าจะเกือบร้อยชนิดแต่ละอย่างเนี่ยไม่ค่อยซ้ำกันจะมีทั้งทุเรียนขนุนกล้วยทุกอย่างเนี่ยที่เป็นของจะเน้นที่ของทานได้ดังนั้นเพราะฉะนั้นทุกอย่างจะมีประโยชน์นะครับตรงนี้เนี่ยจะร่มรื่นแล้วก็สร้างความสวยงามให้ด้วย

อยากให้ทุกคนเนี่ยนะครับตระหนักถึงภาวะโลกร้อนจริงๆนะครับเพราะว่าปีนี้เนี่ยมันรุนแรงมากขึ้นจริงๆจะสังเกตได้เห็นเลยกันทุกคนนะครับว่าปีนี้นี่ร้อนมากเลยเพราะฉะนั้นมันเกิดจากภาวะโลกร้อนที่กำลังคลืบคลานเข้ามาทำให้ชีวิตเราเนี่ยประสบปัญหาได้อยากให้ทุกคนตระหนักแล้วมาช่วยกันร่วมมือร่วมแรงกันนะครับช่วยกันปลูกต้นไม้ต่างๆให้มันชุ่มชื้นนะครับแล้วก็ช่วยลดภาวะโลกร้อนในทุกด้านในทุกมิติเลยนะครับในต่างคนต่างช่วยกันคือเราทำคนเดียวไม่สำเร็จแน่นอนถ้าทุกคนมาช่วยกันคนละไม้คนละมือตรงนี้แหละจะทำให้ช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อย่างเห็นได้ชัด

อย่างลุงเสเองเนี่ยทำบ้านสวนโบนัสขึ้นมาก็พยายามเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันดีขึ้นปลูกต้นไม้มากขึ้นเอาสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเอามาใช้ประโยชน์หมุนเวียนไปนะไม่ทิ้งไม่เพิ่มขยะต่างๆที่มันจะทำให้โลกร้อนเนี่ยเราเอากลับมาใช้ได้ทุกอย่างนะครับ

อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนเลยเนี่ยถ้าเห็นว่าตรงนี้เป็นประโยชน์นะครับก็สามารถเอาไปใช้ปฏิบัติได้นะครับเราไม่ได้อยากเก่งคนเดียวนะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยร่วมไม้ร่วมมือกันแล้วสิ่งต่างๆเราเนี่ยมันจะเกิดผลสำลิดผลสำเร็จออกมาได้อย่างดีนะครับช่วยกันนะครับ

านใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น. ถึง 15:30 น. ทาง

0: ดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเช้า NBT ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะคะวันนี้จากการในเช้าวันพุธที่16กันยายน2569อยู่กับเรา2คนพร้อมทีมข่าว NBT เช่นเคยค่ะคุณวรพัฒน์ภัทธิยากุลดิฉันจินตนาทิพยรัตน์กุลล่ามภาษามือเช้านี้คุณถิตารีเกี่ยวคุ้มภัยค่ะ
0: สวัสดีคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางช่องทางอื่นๆด้วยนะครับอย่าง Facebook Live ของเรา NBT ภาษาอังกฤษขีดภาษาไทยเข้ามาพูดคุยและแสดงความคิดเห็นกับเราได้ครับ
1: คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องเมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนบ้านยิ้วงามจังหวัดอุทัยธานีองค์การบริหารส่วนตำบลตาวังอำเภอบัวเชษจังหวัดสุรินทร์สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมนักธุรกิจรักษาความมั่นคงแห่งชาติและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย
0: และณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนบ้านงิ้วงามจังหวัดอุทัยธานีองค์การบริหารส่วนตำบลตาวังอำเภอบัวเชษจังหวัดสุรินทร์สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมนักธุรกิจรักษาความมั่นคงแห่งชาติสมาคมสโมสรวัฒนธรรมหญิงในพระบรมราชินูปถัมภ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยและนักหลักสูตรนักบริหารระดับสูงในกระบวนการยุติธรรมทางปกครองหรือบสป.รุ่นที่2ทั้งนี้วันที่18และ19กันยายน2569จะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทางสำนักพระราชวังขอแจ้งดังนี้วันที่18กันยายน2569เปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.สำหรับนักท่องเที่ยวเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา 8:30 น. 30 นาทีถึง 12:00 น.ส่วนวันที่19กันยายน2569เปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้ากราบถวายและเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 13:30 น.ถึง 20:00 น.สำหรับนักท่องเที่ยวเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 15:30 น.
1: ส่วนการเดินหน้าแก้ปัญหาข้อพิพาทระหว่างไทยกับกัมพูชาในการเจรจาพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลระหว่างไทยและกัมพูชาที่ประเทศสิงคโปร์สำหรับการประชุมอันครอสครั้งแรกเมื่อวานนี้นะคะฝ่ายไทยก็ได้แสดงจุดยืนตอบโต้ฝ่ายกัมพูชาอย่างตรงไปตรงมาว่าการตกลงแบ่งเส้นเขตแดนทางทะเลต้องเสร็จสิ้นก่อนถึงจะหารือเรื่องการแบ่งปันผลประโยชน์ทางทรัพยากรได้พร้อมประกาศยืนยันค่ะก่อกูดเป็นอธิปไตยของไทยโดยสมบูรณ์ไม่เคยเป็นพื้นที่พิพาทโดยการกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการประนอมภาคบังคับระหว่างไทยและกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาอันครอสที่สาธารณรัฐสิงคโปร์ นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันว่าฝ่ายไทยมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการแสวงหาทางออกการกำหนดเขตแดนทางทะเลอ่าวไทยเพื่อปกป้องสิทธิ์และทำให้ไทยและกัมพูชาก้าวไปข้างหน้าในฐานะเพื่อนบ้านได้แต่ฝ่ายกัมพูชามักอ้างกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อประโยชน์ส่วนตนและอาศัยเวทีโลกโจมตีไทยรายวันเพื่อหวังผลทางการเมืองภายในประเทศทั้งที่ในอดีตกัมพูชาเองเป็นฝ่ายละเมิดทั้งการปล่อยคลิปเสียงสนทนาผู้นำการยิงจรวดใส่พลเรือนไทยและการวางทุ่นระเบิดตามแนวชายแดนประเด็นสำคัญที่ฝ่ายไทยย้ำอย่างหนักแน่นก็คือขอบเขตการพิจารณาครั้งนี้จำกัดเฉพาะเขตแดนทางทะเลในอ่าวไทยเท่านั้นไม่เกี่ยวข้องกับอธิปไตยเหนือดินแดนทางบกและก่อกูดไม่ใช่ข้อพิพาทโดยไทยยึดตามพระบรมราชโองการปี2516และไม่ยอมรับเส้นอ้างสิทธิไหลทวีปปี2515ของกัมพูชาเนื่องจากไม่มีพื้นฐานทางกฎหมายรองรับนอกจากนี้ยังชี้แจงถึงกรณีการยกเลิกบันทึกความเข้าใจ MOU 44โดยระบุว่าข้ออ้างของกัมพูชาที่ว่าไทยยุติข้อตกลงดังกล่าวจนต้องขึ้นสู่กระบวนการประนอมนั้นเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงเนื่องจากตลอด25ปีมีการเจรจาจริงเพียงแค่2ครั้งเท่านั้นและไทยได้เสนอให้มีการเจรจาหากไม่คืบหน้าจึงค่อยเข้าสู่กระบวนการประนอมร่วมกันแต่กัมพูชากลับปฏิเสธทางเลือกดังกล่าวฟังเสียงรองนายกรัฐมนตรีกันค่ะ
2: Thailand expressly offered that path I personally proposed to my counterpart that we begin direct talks on maritime boundary which could have helped to improve relations and opened the way to resolving other outstanding issues and I proposed that if no agreement emergedWithin 6 months, we could then proceed to conciliation together. So for Cambodia to claim that it had no other option but to initiate these proceedings after Thailand terminated the MOU was an outright distortion of the facts. Cambodia was indeed presented with an option, but Cambodia disregarded this option.For reasons which we find difficult to comprehend. To reach a settlement, Madam Chair, we must be clear about the scope of the subject matter before the Commission. The scope of these proceedings concern only maritime boundary delimitation between Thailand and Cambodia in the Gulf of Thailand.Thailand reaffirms its maritime boundary position as reflected in the Royal Proclamation of 18th May 1973. We seek nothing more than the protection of our sovereignty, sovereign rights, and our legitimate entitlements under international law. And let me be clear, this conciliation does not concern sovereignty over land.Including the island of Koh Kood. Thailand rejects Cambodia's 1972 continental shelf claim, which is without legal basis.
1: และภายหลังเสร็จสิ้นการกล่าวถ้อยแถลงนายศรีหศักดิ์เปิดเผยว่าฝ่ายกัมพูชามีท่าทีไม่ทันตั้งตัวหลังไทยชี้แจงอย่างตรงไปตรงมาและระบุถึงท่าทีของนายปรักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชาที่พูดเรื่องการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจแต่ในความเป็นจริงกลับเดินสายใส่ร้ายไทยตามเวทีระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องนายศรีหศักดิ์ยังตั้งข้อสังเกตว่าผู้เชี่ยวชาญฝ่ายกฎหมายของกัมพูชามุ่งเน้นแต่เรื่องการนำทรัพยากรทางทะเลไปใช้ประโยชน์แต่ไทยย้ำจุดยืนถึงการปักปันเขตแดนที่ต้องลากเส้นแบ่งให้ชัดเจนถึงที่สุดก่อนจึงจะมีการพิจารณาการพัฒนาร่วมกันได้ส่วนการเข้าสู่กระบวนการอันคลอสยืนยันไทยเข้าร่วมด้วยความตั้งใจอยากร่วมมือกับคณะกรรมการประนอมหวังที่จะเดินหน้าหาทางออกที่ยั่งยืนร่วมกัน
2: เรามีข้อสงสัยว่าการเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อันคลอสเนี่ยเขามีเจตนาอะไรคือตามหลักแล้วกระบวนการเนี้ย
3: หลักหน้าที่หลักเนี่ยวัตถุประสงค์หลักคือการแบ่งเขตทางทะเลแต่เท่าที่สังเกตจากการนำเสนอของผู้เชี่ยวชาญกฎหมายต่างประเทศของเขานะเราก็เห็นชัดว่าเขาอยากจะเอาเรื่องของการแบ่งปันทรัพยากรทางทะเลเรื่องของการมี JDAแต่ตรงนี้มันจะเกิดขึ้นได้มันควรจะมีการปรับปันเขตแดนทางทะเลให้ชัดเจนซะก่อนให้ถึงที่สุดแล้วเราก็จะรู้ว่าตรงไหนมันทับซ้อนนะครับตรงไหนที่เราควรจะมีการพัฒนาร่วมกันแบ่งปันผลประโยชน์ใช่ไหมครับก็ตรงนี้เราก็บอกว่าไม่ได้สำหรับประเทศไทยแล้วเราขีดเส้นตายตรงนี้นะครับว่ามันเป็นเรื่องของปรับปันเขตแดนแล้วก็ขอยืนยันว่าไอ้เกาะขูดเนี่ยยังไงก็ตามมันก็คือของประเทศไทยไม่ว่าด้วยหลักกฎหมายทางทะเลเส้นเขตแดนทางทะเลนะครับแล้วก็รวมทั้งภายใต้สัญญาที่เรามีอยู่กับกัมพูชาซึ่งทำกันตั้งแต่สมัยที่เขาเป็นอาณานิคมฝรั่งเศสเนี่ยนะครับเพราะประเด็นเรื่องเกาะกูดเนี่ยไม่เกี่ยวเลยสองเราก็ยังเชื่อว่าการขีดเส้นต่างๆการอ้างสิทธิ์ต่างๆเนี่ยมันไม่สอดคล้องกับกฎหมายหลักกฎหมายทางทะเลนะครับครับก็คิดแต่ยังไงก็ตามนะครับประเทศไทยเนี่ยเราเข้าสู่กระบวนการเนี้ยด้วยความตั้งใจที่ให้มันเกิดความคืบหน้านะครับเราอยากจะร่วมมือกับคณะประนอมนะครับเพื่อที่เขาจะได้ทำงานอย่างเต็มที่แล้วเราหวังว่าผลสุดท้ายของเขาเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่สร้างสรรค์เป็นอะไรที่ไทยกับกัมพูชาจะเดินหน้าร่วมกันเจรจาร่วมกันที่หาทางออกที่ยั่งยืนกับทั้งสองฝ่าย
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศระบุด้วยว่ากระบวนการประนอมภาคบังคับยังต้องมีการหารืออีกหลายครั้งค่ะโดยในเดือนตุลาคมนี้จะไปประชุมที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์จากนั้นจะกลับมาประชุมที่ประเทศสิงคโปร์หรือประเทศอื่นในภูมิภาคที่มีสำนักงานศาลประจำอนุญาโตตุลาการ
0: เมื่อวานนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีก็มีมติสำคัญเพื่อขับเคลื่อนประเทศแล้วก็ยกระดับพี่น้องประชาชนเรื่องคุณภาพชีวิตนะครับมติสำคัญเช้าวันนี้มารายงานให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันที่ประชุมได้อนุมัติโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครองที่อยู่อาศัยราว30ล้านหลังคาเรือนเพื่อที่จะรับมืออุทกภัยวัตภัยและแผ่นดินไหวเริ่มคุ้มครอง1ตุลาคม2569ครับนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเป็นการปรับแนวทางของภาครัฐจากตั้งรับหลังเกิดเหตุสู่บริหารความเสี่ยงล่วงหน้าเนื่องจากภัยพิบัติมีความรุนแรงและความถี่เพิ่มขึ้นขณะที่พื้นที่ประสบภัยไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าอย่างแน่นอนดังนั้นระบบประกันภัยจึงเข้ามาเป็นเครื่องมือให้ภาครัฐสามารถประเมินวางแผนและกำหนดล่วงหน้าว่าความเสี่ยงส่วนใดรัฐจะรับไว้และส่วนใดสามารถกระจายหรือถ่ายโอนไปยังระบบประกันภัยเพื่อช่วยลดความไม่แน่นอนของภาระงบประมาณและทำให้ประชาชนเข้าถึงเงินช่วยเหลือหรือชดเชยความเสียหายได้รวดเร็วขึ้นสำหรับความคุ้มครองด้านที่อยู่อาศัยจะครอบคลุมประมาณ30ล้านหลังคาเรือนตามข้อมูลสถิติจำนวนบ้านของสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองณวันที่10กันยายน2569ซึ่งครอบคลุมความเสียหายจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยมีวงเงินคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อภัยที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขของกรมธรรม์แบ่งเป็นอุทกภัยค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้น 10,000 บาทและเพิ่มเติมสูงสุด 90,000 บาทต่อครั้งส่วนวาตภัยและแผ่นดินไหวค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้น 5,000 บาทและเพิ่มเติมสูงสุด 95,000 บาทต่อครั้งนอกจากนี้ยังมีความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากภัยดังกล่าว 2 ล้านบาทต่อคนทั้งนี้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามกรอบวงเงินและวัตถุประสงค์ที่กำหนดขณะที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือสำนักงานคปภ.ร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทยจะดำเนินการจัดหาผู้ประกันภัยที่มีมาตรฐานมีความมั่นคงมีความน่าเชื่อถือและเป็นธรรมโดยมุ่งให้มีศักยภาพในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามกฎหมายโดยเร็วพร้อมให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นหน่วยรับงบประมาณและก็เบิกจ่ายให้ผู้รับประกันภัยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดครับ
1: เรื่องของการรับมือภัยพิบัติโดยเฉพาะด้านอุทกภัยนะคะนอกจากเรื่องของการเตรียมความพร้อมเยียวยาให้เร็วที่สุดแล้วเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบเรื่องของการเตรียมความพร้อมระบบเตือนภัยก็สำคัญค่ะล่าสุดกระทรวงอว.และกระทรวงดีอีได้ผนึกกำลัง4หน่วยงานในกำกับจัดทำวันแมปของน้ำบูรณาการข้อมูลการเตือนภัยพิบัติแบบรวมศูนย์เพื่อสื่อสารถึงประชาชนในพื้นที่เสี่ยงล่วงหน้าด้วยข้อมูลชุดเดียวกันศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์ วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.พร้อมด้วยนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือดีอีเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง4หน่วยงานก็คือกรมอุตุนิยมวิทยาสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือจิสดาสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำหรือสสน.และสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่หรือ BDI เพื่อเร่งจัดทำวันแมปของน้ำแก้ปัญหาการสื่อสารเตือนภัยอุทกภัยให้เป็นเอกภาพศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์บอกว่าบทเรียนจากอุทกภัยในจังหวัดสงขลาเชียงรายและน่านที่ผ่านมาสะท้อนให้เห็นถึงช่องว่างของระบบเตือนภัยเรื่องข้อมูลที่กระจัดกระจายและไม่ตรงกันระหว่างหน่วยงานดังนั้นการรวมข้อมูลเป็นวันแมปและจัดทำแดชบอร์ดแบบรวมศูนย์จะทำให้ทุกฝ่ายมองเห็นภาพและสื่อสารบนข้อมูลชุดเดียวกันนอกจากนี้การนำเทคโนโลยี AI มาช่วยวิเคราะห์เตือนภัยจะช่วยย่อยข้อมูลให้เข้าใจง่ายและแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงได้ล่วงหน้าด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดีอีกล่าวเสริมว่าความร่วมมือครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญตามนโยบายรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภาเพื่อบูรณาการข้อมูลภัยพิบัติแห่งชาติเป็นหนึ่งเดียวและสื่อสารกับประชาชนในทิศทางเดียวกันรวมทั้งช่วยให้หน่วยงานที่ปฏิบัติอยู่หน้างานได้รับข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำเพื่อเตรียมกำลังพลช่วยเหลือประชาชนและลดการสูญเสียได้ทันท่วงทีสาระสำคัญของ MOU ฉบับนี้ก็คือเชื่อมโยงข้อมูลอุตุนิยมวิทยาภูมิสารสนเทศสถานการณ์น้ำและ Big Data รวมถึง AI เข้าสู่คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติเพื่อพัฒนาแดชบอร์ดเตือนภัยล่วงหน้าแบบรวมศูนย์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ทางเว็บไซต์ www.thaiwater.net โดยความร่วมมือของทั้ง4หน่วยงานในการสนับสนุนข้อมูลค่ะ
0: ในส่วนของการเดินหน้าวางกลไกป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบนะครับล่าสุดที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็มีมติเห็นชอบในหลักการโครงการ1กรม1โปร่งใสไร้เถาครับเพื่อเป็นการมุ่งแก้ไขปัญหาความเสี่ยงต่อการทุจริตตั้งแต่ต้นทางนำร่องใน24หน่วยงานพร้อมกับเร่งรัดให้เห็นผลภายใน6เดือนด้วยครับนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าหลักการโครงการ1กรม1โปร่งใสไร้เถาตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร.เสนอจะให้หน่วยงานของรัฐคัดเลือกงานบริการหรือกระบวนการทำงานที่มีความเสี่ยงสูงมาปรับแก้ไขให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยในระยะแรกกำหนด24หน่วยงานนำร่องให้คัดเลือก 1-5 งานที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริตมาดำเนินการอาทิการอนุมัติอนุญาตการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างการจัดเก็บภาษีและการต่ออายุใบอนุญาตโดยวิเคราะห์จุดเสี่ยงกำหนดมาตรการป้องกันและเปิดรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้แล้วเสร็จภายใน6เดือนนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าหัวใจสำคัญของโครงการคือปิดช่องว่างก่อนเกิดการทุจริตโดยให้หน่วยงานปรับกระบวนการทำงานลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่นำระบบดิจิทัลมาใช้เพื่อลดการพบปะระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้รับบริการและเปิดให้ติดตามสถานะงานออนไลน์ปรับปรุงกฎระเบียบและขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนตรวจสอบได้ตลอดจนพัฒนาระบบร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายและมีประสิทธิภาพโดยเปิดให้ภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการออกแบบแนวทางแก้ไขปัญหาครับ
4: ในการนี้การดำเนินการต่างๆจะต้องเป็นการดำเนินการที่ภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการออกแบบแนวทางในการแก้ปัญหาร่วมกันด้วยนะครับรัฐบาลเดินหน้าแก้ปัญหาทุจริตตั้งแต่ต้นทางโดยมุ่งให้การอนุมัติอนุญาตการให้บริการภาครัฐลดขั้นตอนลดการใช้ดุลพินิจโปร่งใสตรวจสอบได้เพื่อให้ภาคประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพรวดเร็วและเป็นธรรมสร้างความเชื่อมั่นให้ภาคธุรกิจหวังผลให้คะแนน CPI ปรับเพิ่มขึ้นรวมทั้งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยครับ
0: ทั้งนี้สาระสำคัญของมติคณะรัฐมนตรีคือให้หน่วยงานของรัฐ355หน่วยงานทั้งส่วนกลางองค์การมหาชนรัฐวิสาหกิจและจังหวัดเลือกอย่างน้อย1กระบวนการงานเพื่อยกระดับความโปร่งใสโดยมีแนวทางดำเนินการเช่นเพิ่มความโปร่งใสในกระบวนการอนุมัติอนุญาตใช้เทคโนโลยีในการทำงานและให้บริการแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคสร้างระบบเฝ้าระวังจุดเสี่ยงเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมมีระบบร้องเรียนคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสภายใต้กรอบเวลาดำเนินการโดยให้หน่วยงานนำร่องดำเนินการภายใน6เดือนและหน่วยงานทั่วไปดำเนินการภายใน1ปีครับ
1: นอกจากนี้รัฐบาลยังเดินหน้าแก้ปัญหาเรื่องนอมินีและทุนเทาด้วยนะคะล่าสุดรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้นำ4กระทรวงร่วมประชุมบูรณาการข้อมูลเพื่อหาแนวทางในการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดของคนต่างด้าวอาชญากรรมข้ามชาติสแกมเมอร์และนอมินีค่ะนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนำประชุมบูรณาการข้อมูลในการป้องกันคนต่างด้าวอาชญากรรมข้ามชาติสแกมเมอร์และนอมินีโดยมีนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือDSI และกรมที่ดินร่วมประชุมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่านอกจากเรื่องนอมินีที่กระทรวงมหาดไทยกระทรวงพาณิชย์และสำนักงานตำรวจแห่งชาติกำลังดำเนินการอยู่แล้วก็ได้มีการนำปัญหาการปฏิบัติหน้าที่มาแลกเปลี่ยนกันในแต่ละหน่วยงานด้วยเพื่อให้การประสานงานรวดเร็วยิ่งขึ้นเพราะว่าหากมัวแต่ส่งเอกสารอาจจะใช้เวลานานทำให้การดำเนินคดีล่าช้าด้วยขณะนี้ธุรกิจนอมินีเริ่มมีการโอนโอนย้ายแล้วจึงต้องเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดและจากที่แต่ละหน่วยมาแสดงตัวเลขกันก็พบว่าที่ดินที่ถือครองโดยบริษัทต่างชาติถือหุ้นส่วนมากกว่าคนไทยเนี่ยนะคะมีอยู่ประมาณ 2,200 บริษัทและบริษัทที่ต้องสงสัยที่อาจจะมีการเปลี่ยนผู้ถือหุ้นหรือว่าเปลี่ยนเลขบัญชีมีประมาณ 1,100 กว่าบริษัทมูลค่าประเมินเบื้องต้นเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่ที่ 65,000 ล้านบาทแต่ว่าในปัจจุบันอยู่ที่ 85,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้นนะคะก็จะมีการนำเอาตัวเลขนี้รายงานต่อท่านนายกรัฐมนตรีและให้กรมที่ดินเร่งรัดการสืบสวนทุกบริษัทที่ถือครองที่ดินเพื่อคัดจำหน่ายต่อไปส่วนอีก 10,000 กว่าบริษัทสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมธุรกิจการค้ากรมที่ดินและกรมการปกครองจะร่วมการสืบสวนสอบสวนว่าเป็นบริษัทที่ถูกหรือผิดหรือว่าเป็นนอมินีก็จะมีการดำเนินคดีแล้วก็คัดจำหน่ายต่อไปยืนยันว่าการดำเนินคดีกับบริษัทนอมินี 11,000 กว่าบริษัทที่กำลังตรวจสอบอยู่จะต้องจบภายในสิ้นเดือนนี้ค่ะ
0: ต่อกันที่การลดขั้นตอนระบบราชการนะครับรัฐบาลเดินหน้าลดภาระประชาชนในการติดต่อราชการโดยผลักดันแนวทางไม่เรียกเอกสารจากประชาชนสำหรับเอกสารสำคัญ58รายการผ่านศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางภาครัฐหรือว่า Government Data Exchange หรือว่า GDX ครับเพื่อให้หน่วยงานรัฐสามารถตรวจสอบแล้วก็ใช้ข้อมูลระหว่างกันแทนการขอสำเนาเอกสารจากพี่น้องประชาชนเพิ่มครับนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าข้อเสนอดังกล่าวครอบคลุมเอกสารที่ประชาชนใช้บ่อยเช่นบัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านทะเบียนสมรสทะเบียนหย่าสูติบัตรใบมรณบัตร เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหนังสือรับรองนิติบุคคลและใบอนุญาตขับรถโดยแบ่งการดำเนินงานเป็น2ระยะโดยเอกสาร31รายการที่

0: ที่มีข้อมูลพร้อมผ่าน GDX แล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งเชื่อมโยงแล้วก็นำข้อมูลไปใช้แทนการเรียกเอกสารจากประชาชนภายในกรอบ6เดือนถึง1ปีส่วนอีก27รายการที่ยังไม่มีข้อมูลพร้อมให้บริการผ่าน GDX จะเร่งเชื่อมโยงให้แล้วเสร็จภายใน1ปีครับสำหรับการขับเคลื่อนมาตรการจะให้ส่วนราชการ163หน่วยงานสำรวจความพร้อมทบทวนกฎหมายระเบียบและแนวทางที่เกี่ยวข้องพร้อมกำหนดให้เจ้าหน้าที่ณจุดบริการใช้ระบบดิจิทัลตรวจสอบข้อมูลแทนการเรียกเอกสารจากประชาชนและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบอย่างชัดเจนทั้งนี้หากหน่วยงานใดยังเรียกเอกสารที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้แล้วสำนักงานกพร.จะประสานให้แก้ไขภายใน15วันและติดตามต่อเนื่องโดยหากยังไม่ดำเนินการภายในกรอบที่กำหนดอาจนำไปประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหัวหน้าส่วนราชการและกรณีไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีโดยไม่มีเหตุอันสมควรอาจมีประเด็นความรับผิดทางวินัยตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย
1: ต่อไปเวลาไปติดต่อราชการประชาชนไม่ควรต้องถ่ายสำเนาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านหรือเอกสารที่รัฐมีข้อมูลอยู่แล้วไปยื่นซ้ำอีกค่ะรัฐบาลจะเชื่อมข้อมูลสำคัญ58รายการผ่านระบบ GDX ให้หน่วยงานรัฐตรวจสอบข้อมูลระหว่างกันได้โดยมีเป้าหมายให้ครบภายใน1ปีค่ะส่วน31รายการที่มีข้อมูลพร้อมแล้วจะเร่งให้หน่วยงานนำไปใช้แทนการเรียกเอกสารจากประชาชนเป้าหมายง่ายๆคือติดต่อราชการได้สะดวกขึ้นลดเอกสารลดเวลาลดค่าใช้จ่ายช่วยให้ภาครัฐมีข้อมูลที่มีอยู่แล้วบริการประชาชนได้อย่างทั่วถึงค่ะ
0: รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวยืนยันว่าการเชื่อมโยงข้อมูลจะต้องดำเนินการภายใต้มาตรฐานกลางของภาครัฐโดยคำนึงถึงความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลควบคู่กันไปเพื่อประชาชนได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยมากขึ้น
2: ค่ะรัฐบาลก็เดินหน้าอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอย่างเต็มที่ในทุกด้านนะคะปิดท้ายช่วงนี้กันที่การลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะเมื่อวานนี้ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมและเป็นประธานในพิธีส่งมอบงานโครงการคมนาคมปรับปรุงบำรุงรักษาศาสนสถานในพระพุทธศาสนา99แห่งทั่วประเทศณวัดสัตนาถปริวัติวรวิหารอำเภอเมืองราชบุรีค่ะโดยโครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานในสังกัดเพื่อปรับปรุงดูแลและพัฒนาศาสนสถานจำนวน99แห่งทั่วประเทศเพื่อถวายพระกุศลเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาของสมเด็จพระสังฆราชนอกจากนี้โครงการก็ยังมุ่งยกระดับสภาพแวดล้อมความสะอาดและความพร้อมในการใช้งานของวัดและศาสนสถานส่งเสริมการมีส่วนร่วมและจิตอาสาของบุคลากรในสังกัดกระทรวงคมนาคมตลอดจนสนับสนุนการบูรณะและดูแลรักษาศาสนสถานให้มีความมั่นคงสวยงามและเอื้อต่อการประกอบศาสนกิจของพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนรวมทั้งร่วมอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมอันสำคัญของท้องถิ่นนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีส่งมอบงานโดยมีนายณพินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวถิติลักษณ์คำภาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีพร้อมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆเข้าร่วมพิธีภายหลังเสร็จสิ้นพิธีค่ะนายพิพัฒน์ได้ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมโครงการปรับปรุงสะพานธนรัฐอำเภอเมืองราชบุรีเพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานและเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางซึ่งบริเวณดังกล่าวยังเป็นที่ตั้งของสะพานข้ามแม่น้ำแม่กลองอีก2แห่งนะคะได้แก่สะพานจุฬาลงกรณ์และสะพานขึงรถไฟหรือที่รู้จักกันในชื่อสะพาน3ยุคซึ่งมีแผนพัฒนาทางเดิน ินเชื่อมหรือว่า walkway เพื่อเชื่อมโยงเรื่องราวและเอกลักษณ์ของสะพานเข้าด้วยกันจากนั้นตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างสะพานสิริลักษณ์ซึ่งเป็นโครงการรื้อถอนและก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำแม่กลองแห่งใหม่ทดแทนสะพานเดิมบนทางหลวงหมายเลข4ถนนเพชรเกษมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางบนเส้นทางหลักเชื่อมต่อสู่ภาคใต้และเขตเมืองราชบุรีโดยแก้ไขปัญหาคอขวดลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุบริเวณเชิงสะพานและรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
0: พักกันสักครู่นะครับช่วงนี้ช่วงหน้ายังมีประเด็นสำคัญที่น่าสนใจโดยเฉพาะคดีหลังจากที่กกต.มีมติเรื่องหัวสว.ช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดครับ

มเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราศสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

0: 6:32 น.กลับมาติดตาม NBT News ข่าวเช้ากันต่อนะครับอย่างที่เกริ่นไปกรณีหัวสวก็หลายคนติดตามตั้งแต่เมื่อช่วงเย็นของวันจันทร์ที่ผ่านมาและปรากฏว่าวันอังคารก็มีการประชุมคณะรัฐมนตรีก็มีการไปถามรัฐมนตรีหลายๆคนในนั้นก็มีเรื่องของนายกรัฐมนตรีด้วยแต่นายกรัฐมนตรีนั้นก็มีทีมทนายมอบอำนาจไปนะครับให้ทีมทนายไปยื่นฟ้องผู้อำนวยการไอลอในข้อหาหมิ่นประมาทเนื่องจากนายกรัฐมนตรีตอนนี้เดินทางไปต่างประเทศนะครับแล้วก็พูดถึงกรณีให้สัมภาษณ์พาดพิงเรื่องการหัวสวพร้อมปฏิเสธข้อครหาเรื่องการใช้กระบวนการทางกฎหมายเพื่อปิดกั้นการแสดงความคิดเห็นแล้วก็ยืนยันว่าช่วงเวลาการฟ้องร้องไม่เกี่ยวโยงกับมติของกกต.ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยฮะมอบอำนาจแต่งตั้งให้นายสิทธิโชคสิงหเสนีทนายความยื่นฟ้องนายยิ่งชีพอัจฉานนท์ผู้อำนวยการไอลอกรณีการให้สัมภาษณ์ที่รัฐสภาเมื่อวันที่21 กรกฎาคม 2569โดยมีการพาดพิงไปถึงนายกรัฐมนตรีว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องหัวสวโดยนายสิทธิโชคเปิดเผยว่าคดีนี้ยื่นฟ้องในนามนายกรัฐมนตรีไม่ใช่ในนามพรรคภูมิใจไทยในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาและศาลนัดไต่สวนมูลฟ้องวันที่14 ธันวาคม 2569เวลา9 นาฬิกาส่วนสาเหตุที่ต้องฟ้องเนื่องจากนายยิ่งชีพกล่าวถึงการมีส่วนเกี่ยวข้องของนายกรัฐมนตรีซึ่งฝ่ายนายกรัฐมนตรีเห็นว่าไม่ใช่ข้อเท็จจริงจึงต้องใช้สิทธิ์ทางกฎหมายในการปกป้องตนเองและขอให้ศาลเป็นผู้พิจารณาว่าข้อความดังกล่าวเป็นจริงหรือเท็จรวมถึงพิจารณาเจตนาสุจริตหรือไม่ก็มีคนตั้งก็สังเกตกรณีการยื่นฟ้องหลังกกต.มีมติแล้วคุณสิทธิโชติยืนยันว่าไม่เกี่ยวกันเนื่องจากทีมทนายจะทำร่างฟ้องไว้ก่อนแล้วเพียงรอว่านายกรัฐมนตรีจะมอบหมายให้ดำเนินการเมื่อใดและไม่ควรนำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใกล้เคียงกันมาเชื่อมโยงกันโดยไม่มีข้อเท็จจริงตั้งแต่ต้นครับ
1: ไม่ฮะอย่างนี้ฮะเรื่องเสียหายหรือไม่ถ้าเป็นผมนะผมถูกกล่าวหาเนี่ยนะฮะผมถูกกล่าวซึ่งไม่ใช่ข้อที่จริงอ่ะผมประชาชนทั่วไปไม่มีตำแหน่งอ่ะนายสิทธิโชคสิงห์อาเตนีเนี่ยก็เป็นสิทธิ์ที่จะฟ้องคนที่กล่าวหาผมได้ใช่ไหมฮะอย่างของท่านเนี่ยมีผมไปด่าท่านอย่างเงี้ยให้น้องๆทุกคนฟังอย่างเงี้ยถูกไหมครับท่านก็ต้องเล่นงานผมอ่ะเพราะว่าท่านก็ไม่ยอมถูกไหมเหมือนกันครับแต่ท่านเป็นนายกแต่พวกเราประชาชนเหมือนกันครับใช้กฎหมายเหมือนกันไม่ต่างกัน
2: เรียกค่าเสียหายด้วยไหมครับ
1: อันนี้เราไม่เรียกครับไม่เรียกค่าเสียหาย
2: เจตนาเนี่ยมันเข้าข่ายแบบฟ้องกลับนะฮะหรือว่าเพราะว่าใช้อำนาจในการฟ้องปิดปากน้อง
1: ไม่ใช่ปิดปากครับ

0: น้องก็อย่างที่ไอ้กีเรียนได้ทราบอะแล้วถ้าเกิดว่าน้องมาว่าพี่เนี่ยจะกล่าวร้ายใส่ร้ายพี่เนี่ยถามว่าแล้วพี่ไม่ป้องกันตัวสินพี่หรอก็ต้องใช้สินของเราถูกไหมฮะก็ใช้กฎหมายเราแต่ศาลก็ต้องเป็นคนช่างน้ำตักเองว่าไอ้คำพูดเนี่ยที่น้องพูดเนี่ยมันจริงมันเท็จแล้วเจตนาสุจริตหรือไม่เป็นสำคัญก่อนถ้าไม่สุจริตเดี๋ยวว่ากันตรงนั้นนะครับ
1: ส่วนความเคลื่อนไหวของสมาชิกวุฒิสภาหลังคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.มีมติส่งฟ้องศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งและดำเนินคดีอาญากับบุคคลที่เกี่ยวข้องในการทุจริตเลือกสว.รวม77คนซึ่งในจำนวนนี้มีสว.ชุดปัจจุบันอยู่ถึง26คนนะคะล่าสุดหนึ่งในสว.ที่มีรายชื่อยืนยันน้อมรับคำวินิจฉัยของกกต.และพร้อมปฏิบัติตามคำสั่งศาลท่านนั้นก็คือนายอลงกฏวรกีสมาชิกวุฒิสภาท่านนี้นะคะบอกว่ายอมรับการตัดสินของกกต.เนื่องจากเป็นการทำหน้าที่ตามระเบียบและกรอบของกฎหมายส่วนขั้นตอนหลังจากนี้ก็ต้องปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการของชั้นศาลเมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงความมั่นใจและแนวทางการต่อสู้คดีนายอลงกฏบอกว่าเรื่องนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความมั่นใจแต่เป็นเรื่องของระเบียบและข้อกฎหมายที่ต้องว่ากันไปตามข้อเท็จจริงพร้อมยืนยันว่าพร้อมเข้าไปชี้แจงในชั้นศาลและหากศาลมีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ก็พร้อมปฏิบัติตามคำสั่งศาลในทันทีเนื่องจากตนเองก็เป็นเพียงบุคคลธรรมดาที่อยู่ภายใต้กฎหมายจึงไม่มีสิทธิที่จะละเมิดอำนาจศาลได้สำหรับความสัมพันธ์กับเพื่อนสมาชิกวุฒิสภาอีก25คนที่มีรายชื่อถูกส่งฟ้องนั้นนายอลงกฏบอกว่าก็มีการพูดคุยกันมีการพูดคุยให้กำลังใจซึ่งกันและกันตามปกติพร้อมทิ้งท้ายว่าตลอดชีวิตการทำงานที่ผ่านมาเคยผ่านทั้งการถูกตั้งกรรมการสอบวินัยและเคยเผชิญกับสถานการณ์การชุมนุมขับไล่มาแล้วแต่ทุกกรณีก็ได้ดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมมาโดยตลอดจึงขอย้ำอย่างชัดเจนว่าไม่มีใครสามารถอยู่เหนือกฎหมายได้และตนเองก็ไม่เคยคิดว่าตนอยู่เหนือกฎหมายเช่นเดียวกันฟังเสียงหน่อยค่ะ
2: ทั้ง26ท่านได้พูดคุยกันบ้างไหมคะที่โดนกกต.ส่งมติไป
3: ปรับทุกคนว่ายังไงบ้างคะเห็นมีการกอดให้กำลังใจกันด้วยเมื่อช่วงเช้า
4: คุณจะให้ผมหัวเราะเขาได้ไงล่ะจริงแล้วก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันแต่แม้ว่าเราก็ต้องยึดระเบียบกฎหมายแค่นั้นเองไม่หมดมีผมเป็นตัวเล็กนิดไม่ใช่ตัวใหญ่ผมไม่ได้เป็นประธานกรรมธิการแล้วนะจริงไหมไม่ถามประธานกรรมธิการคนอื่นว่าไงอีก4คนที่เหลือจริงไหมจ๊ะ
3: ยังไม่เจอเลยค่ะเจอพี่คน
4: แรกไม่มีอะไรครับว่าขอดลงขายเป็นนะว่าผมปฏิบัติตามกฎหมายยึดถือตามกฎหมายที่กำหนดไว้แล้วก็ยอมรับการวินิจฉัยของกกต.ถูกไหมและที่จะต้องรับสภาพว่าก็คือต้องไปทางโรงการก็คือส่งฟ้องที่ศาลฎีกาผู้ใหญ่ในการ
2: ระหว่างน
4: ี้
2: เด
4: ิน
2: หน้าทำงานต่อ
4: แค่นี้จะไปประชุมเนี่ยคุณขวางผมอยู่นี่จะไปประชุมกรรมาธิการทหารเนี่ยจ้ะ
1: ทางด้านนายสมหมายศรีจันทร์สมาชิกวุฒิสภาก็ได้เปิดเผยถึงกรณีที่กกต.มีมติส่งฟ้องว่าขณะนี้ยังไม่ได้มีการพูดคุยหรือว่าหารือในรายละเอียดของคดีความกับบุคคลใดทั้งยังไม่ได้มีการประสานงานกับทนายความหรือว่ารวมกลุ่มกับเพื่อนสมาชิกวุฒิสภาคนอื่นๆที่ถูกส่งฟ้องทั้งนี้ถ้าหากว่าศาลมีคำสั่งประทับรับฟ้องและสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ก็พร้อมปฏิบัติตามกฎหมายและน้อมรับผลที่จะตามมาอย่างเคร่งครัดโดยย้ำว่าตนเองเข้ามาทำหน้าที่ตามกระบวนการของรัฐธรรมนูญดังนั้นหากจะต้องพ้นจากตำแหน่งก็ต้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามในระหว่างที่ศาลยังไม่มีคำสั่งใดๆก็จะยังคงเดินหน้าปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ
5: ท่านคะมีการพูดคุยกันเรื่องคดีย
6: ังครับยังไม่มีโอ้ไม่เป็นไรครับยินดีในการเปลี่ยนแปลงไม่ต้องห่วงครับเรายังทำหน้าที่ของเราอยู
5: ่ท่านถ้าเกิดสมมติว่าในอีก4เดือนข้างหน้าศาลรับคำร้องและสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่จะตกลงการทำงานไหมคะ
6: ก็ทำตามนโยบายของกฎหมายนะครับเรามาตามรัฐธรรมนูญแล้วก็ออกไปตามนั้นเองไม่ต้องห่วงนะครับขอบคุณทุกท่านนะ
5: ได้คุยกับทนายในการต่อสู้คดีแล้วหรือยังคะเตรียมตัว
6: ยังไม่ได้คุย
7: ย่างที่บอกไปนะครับขณะนี้กระบวนการอยู่ในขั้นเริ่มต้นเท่านั้นผู้ที่ถูกสั่งฟ้องหรือว่าส่งฟ้องก็ต้องไปต่อสู้ในกระบวนการยุติธรรมกันต่อไปนะครับส่วนท่าทีและความเคลื่อนไหวของพรรคภูมิใจไทยภายหลังกกต.มีมติยกคำร้องกลุ่มบุคคลทางการเมืองในข้อกล่าวหาสนับสนุนการเลือกสว.

0: เนื่องจากพยานหลักฐานอ่อนแล้วก็ไม่พบเส้นทางการเงินที่ผิดปกติครับเมื่อวานนี้บรรดาแกนนำแล้วก็รัฐมนตรีของพรรคก็ต่างยืนยันความบริสุทธิ์และความพร้อมเดินหน้าชี้แจงข้อเท็จจริงในทุกประเด็นครับนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงถึงกรณีที่มีการเปิดเผยคำให้การของพยานที่พาดพิงว่าตนเองก็คือคุณพระดอนและกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยเป็นผู้คิดค้นระบบหัวเลือกสว.โดยยืนยันว่าหลักฐานดังกล่าวไม่มีน้ำหนักและมีการกลับคำให้การในภายหลังพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าเรื่องนี้มีเป้าหมายทางการเมืองเพื่อมุ่งดิสเครดิตและหวังผลให้เกิดการยุบพรรคภูมิใจไทยครับ
1: จริงๆเมื่อวานนี้ทางท่านประธานกกต.ก็ได้พูดชัดนะครับว่าคำกล่าวหาของพยานที่16ทับ26เนี่ยมีจริงแล้วก็กล่าวหาจริงแต่เมื่อมีการไปตรวจสอบกับพยานแวดล้อมอื่นกับหลักฐานอื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโปรแกรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระบวนการที่จ้างให้คนนู้นคนนี้ไปทำหรืออย่างไรเนี่ยพยานหลักฐานอื่นไม่มีประกอบกันเมื่อพยานที่16ทับ26เนี่ยกลับคำให้การก็ยิ่งทำให้ศาลไม่ใช่ทำให้กกต.ประธานกกต.ไม่เชื่อในคำให้การของพยานนั้นในความเป็นจริงถามผมก็ย้ำอีกครั้งนะครับว่าผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและผมไม่ฉลาดขนาดที่จะไปคิดค้นระบบขึ้นมาในการที่จะไปทำให้ได้มาซึ่งสว.และพรรคภูมิใจไทยหรือกรรมการบริหารพรรคใดก็ไม่มีความเกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งสว.
0: ขณะที่นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าไม่รู้สึกกังวลต่อมติดังกล่าวเพราะมั่นใจในพยานหลักฐานมาโดยตลอดอีกทั้งในช่วงเวลาถูกกล่าวหาเชื่อมโยงว่าเกี่ยวข้องในระบบหัวเลือกสว.ขณะนั้นก็ปฏิบัติภารกิจอยู่ต่างประเทศและยืนยันว่าจะไม่ดำเนินคดีฟ้องร้องกลับกับกลุ่มประชาชนที่ออกมาเปิดเผยข้อมูลโดยเลือกที่จะปล่อยให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงครับ
2: คิดว่าก็เขาคงพิจารณาไปตามพยานแล้วก็หลักฐานเมื่อวานกับวันนี้ผมไม่ได้รู้สึกอะไรแตกต่างกับกว่าเดิมเลยนะครับคือผมก็มั่นใจในพยานหลักฐานอยู่แล้วนะครับแล้วผมก็มั่นใจว่าช่วงเวลาที่นั้นผมอยู่ต่างประเทศด้วยนะครับผมแล้วผมก็ไม่เข้าใจในเรื่องของพยานหลักฐานที่เขาพูดกันอยู่แล้วครับผมก็พยายามจะอยู่ในจุดยืนที่ว่าก็พยายามจะไม่ตอบโต้ใดๆทั้งสิ้นครับ
0: ขณะที่นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงกรณีบิดาคือนายสมเกียรติเลียงประสิทธิ์1ใน77ผู้ถูกกกต.สั่งฟ้องโดยระบุว่าบิดาได้รับทราบเรื่องดังกล่าวแล้วและไม่มีความกังวลใจแต่อย่างใดพร้อมยืนยันความมั่นใจว่าบิดาพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อชี้แจงข้อที่จริงทั้งหมดครับ
3: ก็จริงๆได้คุยกันเมื่อวานนะครับแล้วก็อย่างที่หนึ่งก็คือต้องเราก็เคารพความเห็นของทางกกต.นะครับในส่วนที่สองก็ยังมั่นใจแล้วก็คิดว่าถ้าเกิดว่ากกต.มองว่าเป็นแบบนั้นเนี่ย ก็พร้อมที่จะเข้าไปพิสูจน์นะครับในกระบวนการต่อไปนะก็เราก็มีข้อเท็จจริงในส่วนของเราที่ต้องไปชี้แจงนะครับเพราะว่าเราก็มั่นใจว่าเราก็ไม่ได้ไปทำอะไรแบบนั้นอยู่แล้วนะครับ
4: นี้เหมือนมีความพยายามจะเชื่อมโยงถึงท่านรัฐมนตรีด้วยค
3: ่ะเชื่อมโยงแล้วต้องถามว่าผมไปทำอะไรนะครับเชื่อมโยงก็อย่างเดียวก็คือก็แค่มีความสัมพันธ์กันแต่ว่าถามว่าผมไปทำอะไรหรือเปล่าก็ไม่ใช่ถูกไหมครับก็ต้องดูบนข้อเท็จจริงกันแหละครับท่านเองก็มั่นใจแล้วก็พร้อมที่จะพิสูจน์ในข้อเท็จจริงครับ
0: แต่นั้นนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมระบุว่าพรรคไม่เคยหนักใจตั้งแต่แรกเพราะมั่นใจในความบริสุทธิ์พร้อมขอให้สังคมแยกแยะระหว่างความเชื่อกับข้อเท็จจริงและอย่าใช้กระแสความเชื่อมาชี้นำหลักฐานในกระบวนการทางกฎหมายส่วนบุคคลที่มีรายชื่อถูกฟ้องก็ต้องเตรียมความพร้อมพยานหลักฐานไปชี้แจงต่อศาลฎีกาตามขั้นตอนครับ
5: ว่าโล่งใจขึ้นในระดับหลังจาก21คนไม่ถึง
6: จริง
5: ช้คำว่าโล่งใจก็ไม่ถูกเพราะจริงๆเราก็ไม่หนักใจแต่แรกอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเราก็มั่นใจว่าเราก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็มั่นใจแล้วก็ชี้แจงได้ชัดเจนอยู่แล้วค่ะเบื้องต้นตอนนี้ไม่มีการพูดคุยอะไรกันทั้งสิ้นค่ะณตอนนี้นะใช
6: ่
5: ค่ะ
6: ท่านรัฐมนตรีเห็นมีอดีตคนของพรรคภูมิใจไทยอย่างเช่นครูแก้วหรือว่าทางโกเกียรติด้วยค
5: ่ะ
6: ทางโกเกียรติที่เป็นคุณพ่อของทาง
5: ก็เดี๋ยวตอนนี้ในเรื่องของประเด็นของแต่ละท่านเนี่ยเดี๋ยวให้ได้ข้อสรุปไปทีนะเพราะว่าเห็นว่ากกต.ขอเวลาใช้เวลา60วันถูกไหมคะที่จะทำการส่งไปที่ศาลเพราะนั้นในเรื่องประเด็นอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวก็คงให้เป็นเรื่องของแต่ละท่านในด้านพูดคุยในเรื่องของประเด็นทนายความอะไรก็ว่าไปในเรื่องของเนื้อหาในเรื่องการชี้แจงอะไรอย่างนี้
0: ส่วนนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยประเมินเสถียรภาพของรัฐบาลภายหลังกกต.มีคำวินิจฉัยสั่งฟ้องผู้เกี่ยวข้องในคดีหัวสว.โดยไม่มีบุคคลในรัฐบาลเกี่ยวข้องว่าคำวินิจฉัยนี้ช่วยให้การขับเคลื่อนประเทศมีความมั่นคงมากขึ้นและส่งผลดีต่อความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจและการลงทุนพร้อมระบุว่าไม่รู้สึกกังวลหากฝ่ายค้านจะนำประเด็นนี้ไปอภิปรายไม่ไว้วางใจเนื่องจากเป็นสิทธิ์และอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายซึ่งรัฐบาลพร้อมชี้แจงในทุกประเด็นครับ
7: เสถียรภาพจากภายในมันไม่ได้มีปัญหาอยู่แล้วนะครับเพราะว่าอย่างที่ได้บอกหลายครั้งเนี่ยเราเป็นรัฐบาลร่วมกันนะครับเราไม่ใช่พรรคร่วมรัฐบาลนะครับเราเป็นรัฐบาลร่วมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เสถียรภาพจากภายในของรัฐบาลเองเนี่ยมีความมั่นคงแต่ว่าสิ่งที่จะสะท้อนออกไปยังสังคมภายนอกหลังจากนี้เนี่ยผมก็เชื่อว่าจะเป็นเสถียรภาพจากด้านความมั่นใจนะครับเพราะว่าการที่มีรัฐบาลที่มั่นคงเนี่ยก็จะสร้างความมั่นใจทางเศรษฐกิจจะสร้างความมั่นใจในเรื่องของการลงทุนนะครับก็จะทำให้เศรษฐกิจเนี่ยมันขับเคลื่อนได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในมุมผมเองเนี่ยเมื่อวานเนี่ยไม่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับในมิติของเศรษฐกิจเนี่ยเป็นผลดีไม่กังวลครับแต่ว่าต้องเรียนว่าเป็นอำนาจหน้าที่และสิทธิ์ของแต่ละฝ่ายที่ต้องทำตามภายใต้กรอบของกฎหมายนะครับซึ่งถ้าฝ่ายค้านเนี่ยเขาก็มียังคงเหลือสิทธิ์ในการอภิปรายทั้ง151และ152นะครับก็สามารถดำเนินการได้ในสมัยประชุมนี้หากจะยื่นมาเนี่ยนะครับทางรัฐบาลเราเป็นรัฐบาลภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญต้องพร้อมตอบอยู่แล้วครับทุกประเด็น
8: ทางด้านสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ได้ออกเอกสารข่าวประชาสัมพันธ์เปิดเผยผลการลงมติพิจารณาสำนวนการไต่สวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าสว.นะคะโดยข้อกล่าวหาที่1และ2โดยมีมติไม่ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาและไม่ดำเนินคดีอาญาแก่ผู้ถูกร้องทั้งหมด161คนค่ะสรุปผลการลงมติแบ่งตามข้อกล่าวหานะคะข้อกล่าวหาที่1พรรคการเมืองแกนนำแทรกแซงการเลือกสว.ฐานความผิดพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.พุทธศักราช2561มาตรา76วรรค1ก็คือในส่วนของกรรมการบริหารพรรคสส.ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองช่วยเหลือผู้สมัครสว.จำนวนผู้ถูกร้องในข้อหานี้21คนมติยกคำร้องทั้งหมดไม่ส่งศาลฎีกาโดยมี7รายชื่อและสัดส่วนคะแนนมติกกต.เป็นเอกฉันท์ได้แก่นายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรองหัวหน้าพรรค 2. นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรองหัวหน้าพรรค 3. นายชัยชนกชิดชอบเลขาธิการพรรค 4. นายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รองเลขาธิการพรรค 5. นางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลได้ทะเบียนสมาชิกพรรค6นางสาวสุภมาศอิสระภักดีเหรัญยิกภักและ7นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยเป็นกรรมการบริหารพรรคค่ะทั้งนี้มี12คนที่กกต.มีมติไม่ส่งฟ้องด้วยมติเสียงข้างมากถึง5ต่อ2เสียงนะคะได้แก่นายอนุทินชาญวรกูลหัวหน้าพรรคนายเนวินชิดชอบนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รองเลขาธิการพรรคนายกรวีปริศนานันทกุลกรรมการบริหารพรรคนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์กรรมการบริหารพรรคนายชลัดรัชกิจประการเป็นกรรมการบริหารพรรคเช่นกันนะคะและ7นายจักริดทองศรีนายกิตติกิตติธรกุลนายนภินทรศรีสันพางนายพิชัยชมภูพลและ11นางสาวสุขสมรวยวันธนียกุลและ12นายพระดอนปริศนานันทกุลรองหัวหน้าพรรคค่ะ และมติเสียงข้างมาก6ต่อ1เสียงมี2คนได้แก่นางสาวพิมฤดาตันจราลักษณ์เป็นรองเลขาธิการพรรคและนายธนยศทิมสุวรรณเป็นกรรมการบริหารพรรคส่วนข้อกล่าวหาที่2ก็คือผู้สมัครสว.ยินยอมให้พรรคการเมืองช่วยเหลือในฐานความผิดพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.

0: พุทธศักราช2561มาตรา76วรรค2ข้อกล่าวหานี้มีจำนวนผู้ถูกร้อง140คนประกอบด้วยสวปัจจุบันขณะถูกร้องนะคะจำนวน137คนสวสำรองอีก1คนผู้มีสิทธิ์เลือกสว2คนโดยกกต.ก็มีมติเสียงข้างมาก5-2เสียงเห็นควรไม่ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาและไม่ดำเนินคดีอาญาแก่ผู้ถูกร้องทั้ง140คนสำนวนจึงตกไปในชั้นกกต.ค่ะ
1: พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ายังมีประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจให้ติดตามใน MBT News ข่าวเช้าครับ

กราบก้มบังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจทรงอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

6:52 น.กลับมาติดตาม NBT News ข่าวเช้ากันต่อนะครับช่วงนี้เริ่มกันที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับบริษัทแอตแลนต้าเมดิแคร์จำกัดเปิดตัวแลปเซียผลิตภัณฑ์ยาป้องกันโรคลมชักสำหรับเด็กครับซึ่งสามารถผลิตเองได้ในประเทศไทยจากสารสกัดช่อดอกกัญชาซึ่งได้มาตรฐานระดับโลกเทียบเท่ากับยานำเข้าจากต่างประเทศแล้วก็สามารถช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับครอบครัวของผู้ที่มีเด็กป่วยโรคลมชักได้ถึง 64.8% ครับโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ศึกษาพบว่าสาร PLCBD สามารถช่วยรักษาผู้ป่วยโรคลมชักในเด็กบางกลุ่มได้โดยเฉพาะผู้ป่วยที่ใช้ยารักษาโรคลมชักตามปกติแล้วไม่ได้ผลจึงได้ศึกษาวิจัยต่อเนื่องและร่วมมือกับบริษัทแอตแลนต้าเมดิแคร์จำกัดพัฒนากระบวนการผลิตตั้งแต่การปลูกการสกัดไปจนถึงการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ทางการแพทย์โดยผ่านการตรวจรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.เพื่อสามารถนำไปใช้กับผู้ป่วยโรคลมชักได้และผู้ที่จะสั่งใช้ยาใช้กับผู้ป่วยเชื่อมั่นในประสิทธิภาพได้เนื่องจากในกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางปลอดภัยแน่นอนโดยขณะนี้มีการนำไปทดลองใช้กับผู้ป่วยแล้วในเบื้องต้นศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ศรีบัณฑิตมงคลอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กล่าวว่าความพิเศษของตัวยาแลปเซียจะเข้ามาเป็นหนึ่งทางเลือกในการช่วยรักษาซึ่งจะช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและลดภาระของครอบครัวได้แน่นอนขณะเดียวกันผลิตภัณฑ์ PLCBD ที่ผลิตได้ภายในประเทศจะมีราคาถูกกว่ายานำเข้าจากต่างประเทศประมาณ 64.8% ทำให้ประเทศไทยลดการพึ่งพายาจากต่างประเทศและมีศักยภาพในการผลิตและสกัดยาโดยคนไทยทางด้านนายสุภเดชอำนวยสกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทแอตแลนต้าเมดิแคร์เปิดเผยว่าราคาจำหน่ายสำหรับการใช้ภายใต้การสั่งจ่ายของแพทย์จะอยู่ในระดับหลักหมื่นบาทปัจจุบันมีโรงพยาบาลรวมถึงโรงเรียนแพทย์หลายแห่งให้ความสนใจและมีบางแห่งนำไปใช้ทดลองแล้วส่วนเรื่องผลข้างเคียงมีข้อมูลการศึกษาจากต่างประเทศเกี่ยวกับปริมาณที่เหมาะสมแล้วสำหรับผู้ป่วยลมชัก

0: ยังหาแนวทางแก้ไขวิกฤตเกิดน้อยด้อยคุณภาพซึ่งถือว่าเป็นปรามและดึงท้องถิ่นเข้าร่วมบูรณาการค่ะงานนี้มีวิทยากรผู้ร่วมเสวนาอาทิศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและนายสุภชัยเจียรวนนท์รองประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์นายโสพลสารัมประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นประธานเปิดเสวนาวิชาการกล่าวว่าจำนวนเด็กเกิดใหม่ในประเทศไทยในช่วง3ปีที่ผ่านมาลดลงเกือบครึ่งหนึ่งจากเดิมประมาณ 700,000 คนเหลือเพียง 400,000 กว่าคนต่อปีนอกจากนี้ยังพบปัญหาเด็กที่เกิดมาขาดคุณภาพซึ่งจำเป็นต้องได้รับการดูแลแก้ไขอย่างเร่งด่วนด้วยในส่วนของอว.เตรียมนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาช่วยแก้ปัญหาผู้มีบุตรยากทั้งการวางหลักประกันด้านการศึกษาและลดภาระค่าใช้จ่ายเพื่อคลายกังวลให้กับพ่อแม่ที่ลังเลจะมีบุตรส่วนด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดิการทางกระทรวงพม.ก็จะปรับปรุงและขยายระบบสวัสดิการการดูแลเด็กให้ครอบคลุมยิ่งขึ้นโดยนำเอาโมเดลรูปแบบ Success Model จากอำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์มาปรับใช้ทั่วประเทศขณะที่ด้านสาธารณสุขและท้องถิ่นอปท.นำโครงการสมาร์ทมัมมาบูรณาการร่วมกับโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิตของกระทรวงสาธารณสุขกระตุ้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเช่นอปท.และเทศบาลหันมาเน้นการพัฒนาคนมากกว่ามุ่งเน้นเพียงโครงสร้างพื้นฐานโดยมีแนวคิดท้องถิ่นต้องทำหน้าที่เป็นพ่อช่วยดูแลเด็กในพื้นที่เนื่องจากพ่อแม่จริงอาจต้องไปทำงานต่างถิ่นและเป็นลูกช่วยดูแลผู้สูงอายุในชุมชนด้วย
1: เรื่องที่จะนำไปสู่การแก้ไขอย่างเป็นรูปการทำงานอย่างเป็นรูปธรรมก็คือเรามีหมวดหนึ่งที่จะรับฟังความคิดเห็นนำไปสู่การแก้กฎหมายปรับปรุงกฎหมายแก้กฎหมายบูรณาการกันผมเรียนงี้นะครับว่าถ้าวันนี้สังคมถ้าไม่มีปัญญาเราแก้ปัญหาอะไรก็ไม่ได้หรอกแต่ถ้าสังคมที่อุดมไปด้วยปัญญาตั้งแต่ต้นตั้งแต่เกิดเนี่ยอย่างพวกเราเนี่ยเขาเรียกคนแก่ไม่แก่ดัดยากไม่อ่อนดัดง่ายเราก็เริ่มกันอย่างจริงจังนะครับฉะนั้นก็จะได้อย่างท่านวราวุฒิศิลปะอาชาเคยทำเรื่องนี้ไว้แล้วไปรายงานที่สหประชาชาติเราก็จะเอาผลรายงานรีพอร์ตนั้นมาปรับปรุงแล้วก็เสนอในครม.ยุครัฐบาลอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยเพื่อให้มันทันกับสถานการณ์
2: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนแล้วก็พันธมิตรภาครัฐเอกชนประกาศจัดตั้งของทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนหรือ Private Equity Trust PE Trust เพื่อลงทุนในธุรกิจ New Economy แล้วก็ผลักดันงานวิจัยสู่ธุรกิจที่เติบโตได้จริงในตลาดทุนครับโดยในส่วนของ PE Trust จะมีมูลค่าเริ่มต้น 1,000 ล้านบาทและในโอกาสนี้สถาบันอุดมศึกษา15แห่งพร้อมบริษัทโฮลดิ้งของแต่ละสถาบันและพันธมิตรได้ร่วมเปิดตัว University Holding Consortium เชื่อมศักยภาพและทรัพยากรของมหาวิทยาลัยเพื่อร่วมกันผลักดันธุรกิจ Deep Techจากงานวิจัยสู่การเติบโตเชิงพาณิชย์และการลงทุนในระดับที่ใหญ่ขึ้นภายในงานศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้ร่วมปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ Thailand New Economy From Knowledge to Nation Grow ขอไปครับ Thailand New Economy From Knowledge to National Growระบุว่าประเทศไทยมีฐานองค์ความรู้งานวิจัยเทคโนโลยีและผู้ประกอบการที่มีศักยภาพโดยเฉพาะในกลุ่มเทคโนโลยีเชิงลึกหรือ Deep Tech ซึ่งมีโอกาสต่อยอดไปสู่การจัดตั้ง Spin-off และก็ธุรกิจ New Economy ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศได้ซึ่งการผลักดันธุรกิจเหล่านี้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่องจำเป็นต้องอาศัยที่เชื่อมตั้งแต่